็ต้องบอกว่าหลวงพ่อเนี่ยมาจำพรรษาที่นี่แล้วก็ถวายวัดให้ท่านถวายวัดให้ท่านเป็นวัดท่านที่จริงก็วัดของท่านนะแต่ว่าท่านจะได้สบายใจวัดลูกก็เหมือนวัดพ่อวัดพ่อก็เหมือนวัดลูกก็ให้ท่านอยู่ก็ใจก็ตั้งว่าอยากให้วัดเนี่ยเป็นศูนย์กลางที่ท่านอยู่ประจำคือออกพรรษาแล้วก็ขอให้ท่านอยู่ที่นี่แต่ถ้าท่านอยากจะไปเยี่ยมวัดไหนเป็นวัดทุ่งก็ดีที่ท่านสร้างไว้วัดป่าน้ำตกเขมโกก็ดีที่ท่านสร้างไว้หรือที่หลายๆวัดเนี่ยก็ให้ท่านไปแต่ก็ขอให้กลับมามาอยู่ที่นี่ประจำตลอดไปก็ไม่อยากให้ท่านไปอยู่ที่อื่นเพราะท่านจะได้ใกล้ชิดกับพวกเราแล้วพวกเราจะได้มากราบไหว้มาดูแลอะไรเงี้ยเป็นเนื้อนาบุญของพวกเราแต่นี่ท่านมาอยู่ที่นี่ก็มีประโยชน์มากอยู่ยังวัดป่าก็มีประโยชน์สำหรับคนชาวสุพรรณคนกรุงเทพก็ไปยากก็ไปบ้างแต่อยู่ที่นี่ประโยชน์ส่วนรวมคนมาทั่วประเทศแม้แต่คนเมืองนอกก็มากันแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อพระต่อชีที่วัดนี้มากเวลาเย็นเช้าเนี่ยโยมก็จะมาสวดมนต์ที่พระก็จะสวดในห้องกุฏิท่านก็แม่จีโยมก็สวดหน้าห้องท่านก็มาสวดทุกวันแล้วก็นั่งสมาธิก็เป็นกำลังใจท่านเป็นกำลังใจให้เราแล้วก็ที่สวดมนต์สวดรวมก็สวดไปทำให้มีการประพฤติปฏิบัติตื่นตัวให้ทุกคนขยันภาวนาสวดมนต์ก็เหมือนท่านมาปลุกให้เราตื่นให้เราตื่นขึ้นอีกจากที่เราจะหลับไปท่านก็มาปลุกพระปลุกญาติโยมแม่ชีให้ตื่นขึ้นมาสวดมนต์ไหว้พระภาวนาก็เป็นพลังใจของพวกเราก็นึกว่าท่านไปจากตรงนี้เราก็เสียดายอยากให้ท่านอยู่อย่างถาวรไม่ให้ท่านไปที่ไหนไปก็ขอให้แค่ไปเยี่ยมเยียนแล้วก็กลับมาอยู่ที่นี่ประจำเพราะอยากให้เป็นอย่างนั้นก็เพียงแต่พูดให้เป็นอย่างนั้นแต่ว่าตัวขึ้นอยู่กับตัวของท่านของหลวงพ่อท่านจะโปรดเราพิจารณาแต่ใจก็อยากให้ท่านอยู่ประจำไม่อยากให้ไปไหนเพราะไปที่อื่นเราก็ห่างไกลแล้วก็การดูแลรักษาก็ที่นี่ก็เดี๋ยวก็ตั้งใจเต็มที่ที่จะดูแลรักษาให้ท่านสะดวกสบายบางครั้งก็ไม่สะดวกนะเพราะว่าอายุท่านมากแล้วผู้ป่วยเนี่ยบางทีพระท่านไม่รู้อะไรคือเรียกอะไรที่มันกันปัสสาวะนั่นน่ะทำคือทำอะไรแทมพัดอะไรนะ แล้วก็มันเปียกนะพระก็ไม่รู้พระใหม่ก็ไม่รู้ก็ปล่อยแช่ทั้งคืนเนี่ยท่านก็จะมันก็จะแฉะก็จะรำคาญแต่ถ้าเพียงแต่ว่าพระที่ดูแลก็จะต้องสังเกตท่านเป็นอะไรท่านจะไม่บ่นไม่พูดเงี้ยก็ต้องเปลี่ยนให้ท่านคือดูแลคนป่วยเนี่ยพระป่วยเนี่ยบางคนนึกว่าง่ายไม่ใช่ง่ายแต่ว่าอานิสงส์ของการดูแลพระป่วยเนี่ยเท่ากับดูแลพระพุทธเจ้าดังนั้นเวลาท่านจะมีจังหวะอาการท่านจะได้อืดเสด็จของท่านเต็มคอก็ต้องหยิบกระโถนมาลองแล้วท่านก็จะบ้วนพอบ้วนเสร็จแล้วก็เอาทิชชู่เช็ดนั่นคือต้องทำอย่างนั้นตลอดเพราะท่านจะมีเสด็จออกมาตลอดแต่ที่จริงแล้วก็เป็นบุญของผู้ที่ดูแลท่านอย่างนั้นตลอดทั้งวันก็ต้องมีเวรยามเข้าดูแลกันท่านนี้พระที่จะปฏิบัติก็ถือว่าก็ต้องเตรียมความพร้อมในการที่จะดูแลท่านแต่โอกาสเหมือนท่านมาโปรดเรานะการดูแลพระป่วยพุทธเจ้ายกย่องอานนท์ไม่ต้องมาดูแลเราหรอกไปดูแลพระป่วยเท่ากับดูแลตัวเราตถาคตทำบุญกับพระป่วยผู้อุปถัมภ์กับพระป่วยเนี่ยเท่ากับดูแลตัวเราตถาคตก็แสดงอานิสงส์มากฉะนั้นหลวงพ่อ

พระก็มาเป็นตถาคตให้พวกเรามาดูแลท่านก็เท่ากับดูแลพุทธเจ้าท่านยกย่องอย่างนั้นแต่อย่างท่านก็มีธรรมะคอยเตือนสติพระอยู่ตลอดเวลาพระก็จะได้กำลังใจจากหลวงพ่อเพียงคำเดียวเนี่ยเหมือนเพชรราคาเป็นร้อยล้านพันล้านคำพูดของหลวงพ่อเนี่ยเหมือนเพชรราคาหาค่าไม่ได้คำพูดของพวกเรามันก็เป็นอะไรเป็นคนโกรธก้อนใสไปแต่คำพูดของท่านเนี่ยคำหนึ่งเหมือนเพชรมีน้ำดีมีค่ามากที่ออกมาจากคำพูดของท่านมีคำคมคำคิดคำต้องเอามาพิจารณาเพราะท่านไม่มาพูดออกจากใจของท่านที่บริสุทธิ์ฉะนั้นคนที่ใกล้ชิดก็ถือว่าคนโชคดีคนได้ไปกราบไหว้ได้อธิษฐานกับท่านก็ถือว่าสำเร็จไอเด็กหลานอาตมาน่ะหลวงพ่อท่านให้ไก่ไปตวงเอาไก่ไปจะได้รวยอันนี้อะไรไก่ตัวเดียวจะรวยได้ไงหลวงพ่อให้ไก่ไปตวงก็เอาไปโอ้โหมันไข่ไม่หยุดเลยกูจะเลี้ยงเอาไปฟักลูกไก่ไม่ได้มันไข่ไม่หยุดเลยไปให้คนอื่นต่อไอ้นั่นก็ไอ้คนนั้นก็ไปไข่ไม่หยุดอีกจะบอกธรรมดาไก่พวกนี้มันไข่ไม่หยุดมันจะคือมันไข่ไม่หยุดเนี่ยดูบอกเอาไปมันจะรวยไม่คิดว่าไก่ตัวเดียวจะรวยเลยมันไข่ไม่หยุดเลยนะก็ไม่ทำอะไรไม่ต้องซื้อไข่ไก่กินเลยไข่ไม่หยุดเลยเอาเนี่ยความพูดของท่านคำเดียวมันก็มีประโยชน์นะอย่างเราไปพูดให้ไข่ไม่หยุดได้ไงแต่คำพูดนี่หมายว่าเอาไปไก่ตัวนี้จะรวยก็แสดงมันรวยไข่มันไข่ไม่หยุดไก่ชนมันธรรมดาไข่ได้10 ใบมันก็ฟักถ้าไข่ต่อไปก็ตูดเน่าแต่นี่ไม่เน่าไก่หลวงพ่อมันไข่ได้ตลอดเลยเป็นไก่เล็กคอนเลยนี่คือท่านให้ของดีก็เป็นของดีฉะนั้นเรียกว่าเราได้ท่านมาก็เหมือนได้ดีกว่ามีเงินทองร้อยล้านพันล้านเป็นเพชรเม็ดงามที่มาเกิดในวัดสังฆทานเราเทวดาก็ดีใจใช่ไหมมนุษย์ก็ดีใจพระก็ดีใจฉะนั้นเรียกว่าท่านอยู่ต่อไปนี่เราก็จะมีความสุขวัดก็จะร่มเย็นแล้วท่านก็ไม่ได้ทำให้วัดนี้ร่มเย็นอย่างเดียวยังช่วยเป็นให้สาขาทั้งหลายเนี่ยได้หมุนเวียนและท่านก็ไปเยี่ยมเยียนและท่านก็ไปมาฉะนั้นจริงๆหลวงพ่อเนี่ยเหมาะในการที่อยู่ศูนย์กลางนี่มากเลยต้องเป็นเนื้อนาบุญของพวกเราเพราะคนต้องการพบท่านไปสุพรรณก็ไกลฉะนั้นก็ต้องบอกว่าหลวงพ่อเนี่ยมาอยู่ที่นี่ประจำนะไม่ได้มาจำภาษามาอยู่ประจำแล้วก็มาให้ธรรมะพวกเราให้ความอบอุ่นพวกเราถือจะไม่ได้มากแต่คำเดียวนั้นก็ถือมีค่ามีประโยชน์มากเพราะท่านได้ประพฤติปฏิบัติมามากมายหลวงพ่อเนี่ยอยู่ประชามาต้อง6 ปีท่านไม่พูดคุยใครท่านทำจนได้ธรรมะแล้วจริงๆได้ออกมาสอนพวกเราไม่ใช่ท่านมาเรียนสอนท่านไม่รู้หนังสือแต่ท่านเอาธรรมะที่อยู่ในหนังสือเนี่ยมาสอนเราได้ตัวที่เราไม่ต้องไปอ่านพอไปอ่านก็โหลึกกว่าที่อ่านอีก

ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

0: ข้าพเจ้าได้จัดนิทรรศการศิลป์แผ่นดินครั้งที่5ขึ้นที่พระที่นั่งอนันตสมาคมในโอกาสที่ฉลองทรงครองสิริราชสมบัติครบ60ปีและเจริญพระชนมายุ80พรรษาข้าพเจ้าเองไปดูเป็นครั้งแรกตกตะลึงคือไม่เคยคิดว่าเด็กศิลปาชีพของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าเลือกมาเองเลือกมาเนี่ยจากหมู่บ้านที่จากครอบครัวที่ยากจนที่สุดคือว่าเห็นเขามีลูกแยะแล้วก็ยากจนก็อยากที่จะแบ่งเบาภาระตอนนั้นก็ยังคิดไม่ได้ถึงเดี๋ยวนี้ก็แค่ว่าให้เขามาทอผ้าผู้ชายก็หัดมาแกะสลักหัดมาเขียนรูปอะไรต่างๆเยอะแล้วก็ให้เงินประจำวันเขาให้เงินเขาตลอดไปปรากฏว่าเขาพออกพอใจแล้วเขามุมานะที่จะทำประโยชน์ให้กับบ้านเมืองข้าพเจ้าเองไม่คิดเลยว่าคนไทยของเราเนี่ยซึ่งจบป.4บางคนว่าจบไม่ถึงป.4จะออกมาเป็นศิลปินระดับโลกได้เพราะชาวโลกมาดูแล้วอ้าปากค้างจะระดับโลกเลย
1: พระราชดำรัสในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เป็นที่ประจักษ์ชัดในหัวใจปวงชนชาวไทยด้วยสะท้อนชัดถึงพระราชปณิธานแห่งแผ่นดินขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดินที่จะทำให้ราษฎรของพระองค์พ้นจากความยากจนด้วยการพระราชทานอาชีพเพื่อเป็นรายได้เสริมแก่ราษฎรในชนบทตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบนเส้นทางของการพัฒนางานของแผ่นดินในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้อุทิศพระองค์ทรงงานทุ่มเทกำลังพระวรกายพระราชฤทัยและพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวนมากต่อเนื่องยาวนานมามากกว่า40ปีของการฟื้นฟูและส่งเสริมงานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านในทุกท้องถิ่นไทยทั่วประเทศและที่เห็นอยู่นี้คือผ้าไหมมัดหมี่แพรวาและผ้าไหมอีกหลายชนิดเป็นศิลปะการทอผ้าของชาวอีสานที่เต็มไปด้วยลวดลายหลากหลายงดงามเครื่องถมเงินถมทองศิลปะดั้งเดิมของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชรวมทั้งเครื่องจักสานย่านลิเภานับเป็นงานประดิษฐ์ที่ล้ำค่าจากภาคใต้และผ้าปักลวดลายสวยงามของราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าต่างๆเกิดจากฝีมือชาวเขาผู้ละทิ้งอาชีพปลูกฝิ่นและหันมาสร้างรายได้เสริมจากงานศิลปาชีพและนับจากนี้ไปในเบื้องหน้าศิลป์ของแผ่นดินไทยก็จะได้รับการสืบสานอย่างมั่นคงด้วยพระราชดำริเรื่องการอนุรักษ์มรดกล้ำค่าผ่านงานศิลป์แผ่นดินและแล้วเวลาอันเป็นบันทึกแห่งประวัติศาสตร์ก็ได้เริ่มขึ้นเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดนิทรรศการแสดงผลงานโรงฝึกศิลปาชีพสนจิตรดาศิลป์แผ่นดินครั้งที่5ผลงานชิ้นสำคัญนับร้อยชิ้นที่สร้างขึ้นอย่างประณีตอันเป็นฝีมือของลูกหลานชาวนาชาวไร่ไทยด้วยหัวใจที่เปี่ยมด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้สร้างชีวิตใหม่ให้กับงานศิลป์ไทยและชีวิตใหม่ให้กับราษฎรผู้ยากไร้และลุกขึ้นยืนหยัดด้วยลำแข้งของตนเองอย่างมีศักดิ์ศรีตลอดช่วงเวลาแห่งความสุขคือช่วงเวลาที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงชื่นในพระราชฤทัยด้วยทรงประจักษ์ชัดถึงความมุ่งมั่นในการร่วมกันสานต่องานหัตถกรรมอันล้ำค่าของแต่ละภูมิภาคไทยของเหล่าสมาชิกศิลปาชีพและวันนี้งานศิลปะแผ่นดินก็ได้ล้วนเกิดขึ้นด้วยจิตวิญญาณความเป็นช่างศิลป์ไทยที่สุดของงานฝีมือของแผ่นดิน อันล้วนเป็นผลงานของโรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรดาซึ่งต่อมายกฐานะเป็นสถาบันศิลปกิจสวนจิตรดาเพื่อเป็นศูนย์กลางของการเรียนการสอนศิลปาชีพแขนงต่างๆหล่อหลอมลูกชาวไร่ชาวนาเพื่อให้เป็นช่างหลวงแห่งราชสำนักทำหน้าที่เป็นดั่งสะพานศิลป์สร้างผลงานประณีตศิลป์ชั้นสูง
2: คิดว่าลืมจักเสียทีในความภูมิใจของพระพันปีเฮาได้รางวัลละเพิ่นก็ของซอยให้เฮาเนาะเฮาก็กลมไปของซอยได้ถวายผ้าได้เข้าเฝ้าของพระพันปีหลวงเนาะเฮาก็ส่งลูกเลี้ยงก็จนจบจนมีมื้อนี้ล่ะค่ะ
3: ขอบคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระพันปีหลวงที่ทําให้ลูกหลานได้มีวันนี้ได้มีงานทําส่งภาพประกวดก็ได้รางวัลก็อยู่ได้ทุกวันนี้ก็เพราะท่านพระองค์ตอนนี้สมาชิกในกลุ่มก็มีอยู่125คนค่ะ
1: เนื้ออื่นใดการดำเนินงานของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถได้บ่งบอกชัดว่าพระราชดำรัสอันลึกซึ้งที่ทรงประสานสองประโยชน์ของงานศิลป์วันนี้ได้ช่วยชุบชีวิตราษฎรผู้ยากไร้และสร้างอนาคตที่สดใสสู่ศิลป์แผ่นดินไทยอย่างมั่นคง

0: ไปภาคอีสานโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปภาคอีสานก็ไปสนับสนุนชาวบ้านให้ทำการทอผ้าปลูกมนเลี้ยงไหมซึ่งสังเกตดูว่าเป็นสิ่งที่เขาสามารถที่จะทำได้สวยงามและคุ้นเคยอยู่แล้วปรากฏว่าบัดนี้มีสมาชิกปลูกมนเลี้ยงไหมและทอผ้าเป็นจำนวนมากมาย
1: จากพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในจังหวัดต่างๆทั่วทุกภูมิภาคได้ทอดพระเนตรงานหัตถกรรมในรูปแบบต่างๆที่งดงามมีเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่นด้วยความสนพระราชฤทัยอย่างจริงจังในอันที่จะส่งเสริมงานหัตถกรรมของราษฎรเพื่อพัฒนาความรู้พร้อมทั้งเพิ่มมูลค่าแก่ผลิตภัณฑ์เพื่อให้ราษฎรสามารถมีรายได้เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากการทำเกษตรกรรมของชาวไทยทั่วทุกภูมิภาคจึงได้พระราชทานกำเนิดมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถขึ้นเมื่อวันที่21กรกฎาคม2519เพื่อส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมวิชาชีพให้แก่เกษตรกรและราษฎรผู้มีรายได้น้อยพร้อมกับอนุรักษ์ศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านซึ่งเป็นภูมิปัญญาของคนไทยและพัฒนาคุณภาพให้ได้ดียิ่งขึ้นจนสามารถผลิตเป็นสินค้าให้เป็นที่ต้องการของตลาดรวมทั้งเป็นศิลปะชั้นเยี่ยมไว้เป็นสมบัติของชาติอีกด้วยด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้วยมีพระราชปณิธานในการส่งเสริมศิลปาชีพด้านผ้าไหมไทยให้กระจายไปสู่ชุมชนทั่วประเทศดังเป็นที่ประจักษ์ในกลุ่มเกษตรกรบ้านหัวฝายอำเภอชนบทจังหวัดขอนแก่นที่ได้เข้าร่วมโครงการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเพื่อสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการทอผ้าไหมแบบครบวงจรตั้งแต่การเลี้ยงหม่อนสาวไหมกวักเส้นไหมมัดหมี่เป็นการสร้างสรรค์ลายผ้าให้มีอัตลักษณ์ประจำถิ่นให้เป็นที่รู้จักประจักษ์ในรางวัลแห่งเกียรติยศที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้สร้างความภาคภูมิใจที่ได้สานต่อพระราชปณิธานและได้ทำหน้าที่ในการสืบทอดภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจากรุ่นสู่รุ่นมีให้เลือนหายไปจากชุมชนและเป็นการต่อยอดการตลาดให้กับราษฎรให้มีรายได้อย่างต่อเนื่อง
2: พวกเราก็มีรายได้จากการขายเช่นไหมขายผ้าไหมส่งพระราชวังด้วยทำกิจกรรมก็พวกเราทำงานเป็นทีมใครถนัดอันไหนแม่ก็จัดให้คือคนไหนย้อมหมี่ก็ย้อมสีไม่ตกก็ให้คนนั้นย้อมทอผ้าไหมคนไหนทอสวยแต่ทุกคนก็ทอได้ทุกคนเลยเราอบรมเรียนรู้ทุกเดือนจะมีวิทยากรมาสอนแม่ก็ถ่ายทอดความรู้ให้เด็กนักเรียนคือเด็กนักเรียนสาวไหมได้ที่หนึ่งระดับประเทศและเยาวชนก็สาวไหมได้ที่หนึ่งระดับประเทศก็ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมครบวงจรหมดเลยสอนเขาแม่ก็เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจที่สอนลูกหลานสืบทอดให้ลูกให้หลานได้มีความรู้เผื่อว่าเรียนหนังสือจบแล้วไม่มีงานทำมาเลี้ยงไหมเป็นอาชีพที่มั่นคงมีรายได้
1: จากพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนอกจากจะเป็นการช่วยให้ราษฎรมีรายได้ที่มั่นคงแล้วยังเป็นการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของชาติที่วิจิตรสวยงามเป็นศิลปะที่มีอัตลักษณ์ความเป็นไทยสมเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติสืบไป

ศิลปหัตถกรรมท้องถิ่นเป็นงานศิลปาชีพที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงส่งเสริมและสนับสนุนให้ราษฎรในภูมิภาคต่างๆได้ฝึกฝนและพัฒนาฝีมือเพื่อสืบทอดและส่งเสริมให้งานหัตถศิลป์เหล่านี้ยังคงอยู่สืบไปดังเช่นทรงส่งเสริมการแกะสลักไม้เป็นอาชีพเสริมรายได้แก่ราษฎรในพื้นที่ที่ทรงเล็งเห็นว่ามีวัสดุไม้เหลือใช้โดยเฉพาะในภาคเหนือที่มีต่อไม้ชนิดต่างๆเหลืออยู่ในพื้นที่สามารถนำมาเพิ่มมูลค่าด้วยงานแกะสลักไม้ที่สวยงามซึ่งนอกจากพระราชทานการแกะสลักไม้เป็นอาชีพเสริมแก่ราษฎรในระดับภูมิภาคแล้วสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงได้พระราชทานโอกาสเพื่อให้ราษฎรมาฝึกอบรมงานศิลปาชีพแผนกงานแกะสลักไม้เพื่อพัฒนาทักษะจนกลายเป็นช่างสถาบันสิริกิติ์สานต่อพระราชปณิธานสืบสานงานแกะสลักไม้ศิลปกรรมไทยโบราณอันเป็นผลงานไม้แกะสลักที่งดงามที่สุดในยุคกรุงรัตนโกสินทร์คือบานประตูพระวิหารวัดสุทัศน์เทพพวรารามซึ่งปัจจุบันเก็บรักษาไว้ณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครสร้างจากไม้จำหลักลายพันพฤกษาที่เกี่ยวพันกันอย่างงดงามซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่สองทรงกำหนดลักษณะลายวิธีการแกะสลักและทรงประเดิมจำหลักบานประตูนี้และด้วยพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงได้นำไปสู่การอนุรักษ์ศิลปกรรมไทยโบราณแขนงนี้เพื่อไม่ให้สูญหายตามกาลเวลาอันถือเป็นภารกิจสำคัญยิ่งของสถาบันสิริกิติ์โดยโปรดให้ช่างสถาบันสิริกิติ์รักษากรรมวิธีแกะสลักแบบโบราณที่เรียกว่าการจำหลักไม้ซึ่งผลงานไม้แกะสลักของสถาบันสิริกิติ์มี2ลักษณะคือแกะเป็นภาพนูนบนเนื้อไม้และแกะลอยตัวที่ผ่านมาได้สร้างสรรค์ผลงานขนาดเล็กเช่นตุ๊กตาไม้โมกมันปกรายการพระกยาหารที่สลักและฉลุลวดลายจากไม้โมกมันโดยช่างศิลปาชีพสถาบันสิริกิติ์ทำขึ้นเพื่อพระราชทานเลี้ยงพระกยาหารค่ำแด่พระประมุขและพระราชวงศ์ต่างประเทศเนื่องในการพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีพุทธศักราช2549ที่นี่ณพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินตำบลก่อเกิดอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้นำผลงานชิ้นเอกที่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงสืบสานนั่นคืองานแกะสลักไม้ศิลปกรรมไทยโบราณตำนานเพชรรัตน์เป็นฉากจำหลักไม้ที่ช่างศิลปาชีพสถาบันสิริกิติ์จำนวน64คนได้ร่วมกันรังสรรค์ใช้เวลา2ปีเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในมหามงคลสมัยทรงครองสิริราชสมบัติครบ60ปีในปีพุทธศักราช2549และทรงเจริญพระชนมายุ80พรรษาพุทธศักราช2550ผลงานจำหลับไม้ที่ประณีตสวยงามนี้ด้านหน้าแกะสลักเล่าเรื่องสังทองส่วนด้านหลังแกะสลักเป็นภาพป่าหิมพานต์เป็นศิลปกรรมชิ้นเอกโดยช่างแกะสลักไม้ศิลปาชีพสถาบันสิริกิติ์ผลงานชิ้นนี้มีความพิเศษด้วยเทคนิคการแกะสลักแบบลอยตัวอย่างละเอียดเป็นประหนึ่ง

0: อันแกะสลักประวัติศาสตร์หน้าสำคัญของงานหัตถสินแขนงนี้และเป็นประจักษ์พยานถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้ทรงอนุรักษ์ศิลปกรรมไทยโบราณสารสินแผ่นดินไทยผ่านผลงานแกะสลักจำหลับไม้ของไทยเป็นสมบัติศิลป์ของแผ่นดินสืบไป
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิตค่ะ
2: พิษจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

0: พิษจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์น่าดีใจนะครับที่เดี๋ยวนี้ประเทศไทยมีกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วเพราะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีผลเสียมากมายทำให้กระเพาะอาหารอักเสบเป็นแผลเป็นโรคตับแข็งมะเร็งความดันโลหิตสูงเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงบางคนถึงกับทำร้ายตัวเองหรือเมาอารวาสก่อคดีมากมายเด็กผู้หญิงหลายรายถูกข่มขืนเพราะเมาไม่ได้สติยิ่งคนท้องเมื่อดื่มจะส่งผลเสียทั้งต่อแม่และลูกในท้องด้วย
1: ใช่ค่ะต่อไปนี้สถานบริการสาธารณสุขสถานศึกษาสถานที่สาธารณะที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันไม่ว่าจะเป็นสถานที่ออกกำลังกายสนามกีฬาร้านค้าสถานบริการและบันเทิงสถานบริการทั่วไปที่ทำงานยานพาหนะสาธารณะสถานีขนส่งสาธารณะทุกประเภทศาสนสถานสถานปฏิบัติธรรมกฎหมายได้กำหนดให้เป็นเขตปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วและยังห้ามขายสุราให้เด็กอายุต่ำกว่า18ปีด้วยผู้ที่ฝ่าฝืนจะมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับ 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับด้วยนะคะ
0: หมอว่าน่าจะขอบคุณกฎหมายฉบับนี้มากเลยนะครับคิดจะดื่มคิดจะซื้อคุณรู้กฎหมายหรือยัง

ทักทายง่ายๆสไตล์ฝรั่งไม่มีเมล็ดสวัสดีครับเวลาฝรั่งรับบินและเขาคิดว่ามีปัญหาหรือข้อผิดพลาดเขามักจะใช้คำสองคำคือ problem กับ mistake problem หมายถึงปัญหาพยายามลองออกเสียงให้ถูกด้วยนะครับ problem อีกคำหนึ่งคือ mistake ซึ่งหมายถึงข้อผิดพลาด mistake ผมขอยกตัวอย่าง I think there's a problem with this bill ผมคิดว่ามีปัญหากับบินใบนี้ I think there's a problem with this bill หรือ I think there's a mistake with this bill ความหมายเหมือนเดิมนะครับ I think there's a mistake with this bill คำว่าทำผิดภาษาอังกฤษใช้ make a mistake เช่น I think you made a mistake with my bill ผมคิดว่าคุณทำอะไรผิดพลาดกับบิลของผม I think you made a mistake with my bill และเช่นเคยครับคุณก็ถามกลับไปว่า what seems to be the problem มีปัญหาอะไรหรือครับ what seems to be the problem ผม Andrew Biggs คุยกับฝรั่งอย่าเพิ่งวิ่งหนีเพราะภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวครับสวัสดีครับ

0: สำนวนชวนคิดพาจิตสอนใจ
1: ชีปล่อยปลาแห้งทำทีท่าว่าใจใฝ่กุศลแท้กมลไม่เป็นเช่นที่ว่าเหมือนชีปล่อยปลาแห้งลงในคงคาพอรับตาคนกลับรีบจับคืนเพื่อนๆรู้ไหมคะว่าชีปล่อยปลาแห้งหมายความว่าอย่างไรก็หมายความว่าปลาแห้งตายแล้วปล่อยก็ไปไหนไม่ได้ชีทำทีว่าปล่อยปลาแห้งพอรับตาคนก็จับกลับมาเป็นการเปรียบคนที่ทำบุญเอาหน้าทำทีว่าใจกุศลให้ชม

จดหมายของลูกเล่าถึงเรื่องความวิตกกังวลและความหวาดกลัวต่างๆที่เกิดขึ้นในใจลูกแม่อ่านแล้วรู้สึกว่าเรื่องต่างๆที่ลูกกลัวนั้นล้วนเป็นภาพลวงตาในดวงใจของลูกเองทั้งสิ้นไม่มีอะไรจริงจังและมันมาแย่งเอาความสุขที่ลูกควรจะมีไปหมดสิ้นลูกจึงต้องมีชีวิตอยู่อย่างทุกข์ทรมานแสนสาหัสอย่างที่เป็นอยู่ตอนนี้เรื่องแรกลูกกลัวสอบตกในปลายปีจนกลางคืนแม้ถึงเวลาอันควรจะนอนแล้วลูกก็ยังนอนไม่หลับเพราะกังวลแต่ตำราบางครั้งเข้านอนแล้วต้องกระโดดผลุงขึ้นจากเตียงเพราะรู้สึกว่าลืมข้อความบางตอนที่ท่องไว้เมื่อก่อนเข้านอนความขยันหมั่นเพียรเป็นสิ่งที่ดีข้อนี้ใครๆก็เห็นพ้องต้องกันทั้งนั้นแต่ถ้ามากเกินไปก็ไม่ดีและยิ่งมีความหวาดกลัวความวิตกกังวลแทรกเข้ามาครอบงำด้วยแล้วจะยิ่งเป็นผลเสียมากขึ้นความเอาใจใส่ในบทเรียนก็เป็นความดีแต่ถ้าจะต้องเป็นบ้าเพราะเรียนแม่ว่าเลิกเรียนซะดีกว่าเพราะถ้าเรียนจบพร้อมกับบ้าก็ไม่มีประโยชน์อะไรเสียเงินเสียเวลาไปมากมายแล้วในการเรียนยังต้องมาเสียเรื่องรักษาบ้าอีกอาจรักษาหายหรือไม่หายก็ไม่แน่แม่ต้องเสียลูกไปคนหนึ่งซึ่งแม่ไม่ปรารถนาให้เป็นเช่นนั้นเลยบางคนเรียนอย่างเดียวไม่เอาใจใส่ต่อสุขภาพอนามัยของตนพอเรียนจบก็ตายอย่างนี้น่าเสียดายเหลือเกินรวมพรลูกรักทำไมลูกไม่ก้าวไปทีละก้าวหน้าที่และภาระเฉพาะหน้าของลูกเวลานี้ก็คือการทำให้เห็นแจ้งซึ่งบทเรียนแต่ละบทแต่ละตอนค่อยเรียนค่อยรู้ไปทีละน้อยหนักแน่นมั่นคงสุภาษิตจีนที่ว่าผู้ก้าวอย่างละมุนละม่อมย่อมก้าวได้ไกลนั้นลูกสามารถนำมาเป็นคติดำเนินชีวิตได้สุภาษิตทางพระพุทธศาสนาก็มีว่าอปิอัตระมานานังพลาสาวะสมิชติผลสำเร็จย่อมมีแก่ผู้ไม่เร่งร้อนเกินไปคือผู้รู้จักรอคอยเวลานี้ลูกยังไม่ต้องคิดถึงวันสอบปลายปีจะได้หรือจะตกเป็นผลรวมแห่งความสามารถที่ลูกสั่งสมไว้แต่ละวันแต่ละชั่วโมงปัญหาเฉพาะหน้าของลูกคือเรียนให้ดีที่สุดในชั่วโมงนี้ในวันนี้แม้แต่พรุ่งนี้ก็ช่างมันก่อนอย่านำมันมากวนในชั่วโมงนี้ของลูกเพราะชั่วโมงที่มีค่ามากที่สุดของลูกคือชั่วโมงนี้ถ้าลูกทำได้อย่างนี้ทุกชั่วโมงลูกจะเป็นนักเรียนที่ดีที่สุดผลการสอบปลายปีไม่ต้องห่วงเพราะพอถึงชั่วโมงสอบปลายปีเข้าจริงลูกก็จะเป็นนักสอบที่ดีที่สุดและเก่งที่สุดแม่มีอาชีพเป็นครูลูกรู้แล้วแม่เห็นนักเรียนของแม่บางคนบางห้องเรียนหนังสือแล้วแม่ชื่นใจจริงๆท่าทางที่นั่งเรียนหนังสือของเขาเสมือนหนึ่งว่าคอยจ้องเก็บสมบัติอันล้ำค่าซึ่งหล่นจากปากครูแม่คิดต่อไปว่าขนาดแม่เป็นครูของเขามีความสัมพันธ์กับเขาเพียงระยะสั้นเพียง2 ปียังปลาบปลื้มถึงเพียงนี้ขณะที่แม่เขียนจดหมายถึงลูกอยู่นี้แม่ยังรู้สึกปิติจนซาบซ่านไปทั้งกายและใจเธอเหล่านั้นเป็นลูกของคนอื่นยังก่อให้เกิดความสุขแก่แม่ถึงป่านนี้ถ้าเป็นลูกของแม่แท้ๆและทำให้แม่รู้สึกชื่นชมได้อย่างนี้แม่จะมีความสุขสักเพียงไหนเพราะฉะนั้นลูกที่ประพฤติตนดีจึงมีชื่อว่ามอบสวรรค์และอาหารทิพย์ให้พ่อแม่ทุกวันส่วนลูกที่ประพฤติชั่วช
ชื่อว่าช่วยกันผลักพ่อแม่ลงนรกมีแต่ความร้อนใจความจริงลูกนั้นท่านจัดไว้สามประเภทคืออัตรชบุตรลูกที่เกิดแต่ตนเองทินกะบุตรลูกที่เขาให้คือลูกบุญธรรมและอันตวาสิกบุตรลูกศิษย์ในสมัยโบราณเมื่อคนยังศึกษาเล่าเรียนกันอยู่จำนวนน้อยความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์กับครูเป็นไปหนักแน่นลึกซึ้งศิษย์รู้สึกต่อครูเสมือนมารดาบิดาของตนส่วนครูก็รู้สึกต่อศิษย์เหมือนลูกของตนจนเรียกกันติดปากมาจนบัดนี้ว่าลูกศิษย์เกี่ยวกับเรื่องการสอบปลายปีของลูกนั้นแม่ขอเตือนว่าความกลัวสอบตกที่มีมากเกินไปนั่นแหละจะทำให้ลูกสอบตกหาใช่วิชายากหรืออย่างอื่นไม่เพราะฉะนั้นลูกจงรีบทำชั่วโมงนี้และวันนี้ให้ดีที่สุดเสียแต่บัดนี้เป็นต้นไปทีเดียวลูกกลัวและวิตกกังวลต่อไปอีกว่าถ้าสอบผ่านม.6 แล้วสอบเข้ามหาวิทยาลัยไม่ได้จะทำอย่างไรจะมีเคว้งคว้างอยู่หรือแม่คิดว่าความกลัวของลูกรุดหน้าเกินไปอย่าไปกังวลเลยถ้าเปรียบวันหนึ่งเป็นก้าวหนึ่งก็ยังมีอีกหลายก้าวนักที่ลูกจะไปถึงจุดนั้นขอให้ลูกหันมาสนใจกับก้าวที่อยู่เฉพาะหน้าที่ของลูกเวลานี้เถิดเพราะก้าวนี้แหละที่จะนำไปสู่ก้าวนั้นอย่าให้ความทุกข์กินเปล่ามันย่ำยีหัวใจของลูกนักเลยเมื่อถึงเวลาเข้าจริงเหตุการณ์ต่างๆจะช่วยพยุงตัวมันเองให้เราทนได้ทำปัจจุบันให้ดีไว้เถิดอนาคตจะรักษาตัวมันเองลูกเก็บเหรียญสลึงที่อยู่เบื้องหน้าลูกไว้ให้ดีทีละสลึงดีกว่าและแน่นอนกว่านึกฝันถึงเงินพันเงินหมื่นซึ่งไม่รู้อยู่ที่ไหนความจริงเหรียญสลึงนั่นเองเมื่อลูกเก็บนานๆเข้าจะกลายเป็นเงินพันเงินหมื่นที่ลูกต้องการทำนองเดียวกับคนใฝ่วิชาความรู้จะต้องคอยเก็บเล็กผสมน้อยด้วยความตั้งใจด้วยความอดทนและรอคอยเรื่องที่สองลูกกลัวเขาว่าคำว่าเขาว่าหมายถึงคนทั้งหลายอื่นทั่วโลกนอกจากลูกแม้แน่แก่ใจว่าสิ่งนี้ดีแล้วถูกแล้วลูกก็ไม่กล้าทำเพราะกลัวเสียงเขาว่าเลยกลายเป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดในโลกสำหรับลูกถ้ามีวิตกอยู่อย่างนี้ก็ทำอะไรไม่ได้เพราะเขามีมากเหลือเกินแต่ละคนก็มีความเห็นไปคนละอย่างตรงกันบ้างไม่ตรงกันบ้างทำอะไรอย่างหนึ่งบางคนเห็นว่าดีแต่บางคนอาจเห็นว่าไม่ดีหรืออาจจะเห็นว่าเลวเอาทีเดียวลูกควรคิดว่าลูกทำสิ่งที่เหมาะสมแก่ลูกและสิ่งนั้นไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมไม่เบียดเบียนใครให้เดือดร้อนลูกสบายใจของลูกอย่างนั้นก็ทำไปเถิดอย่ากังวลถึงเสียงเขาว่านักเลยการนินทาว่าร้ายเป็นสิ่งธรรมดาของโลกบางคนใช้เวลาว่างให้เพลิดเพลินไปด้วยการอ่านหนังสือบางคนด้วยการเล่นกีฬาแต่บางคนถือเอาการนินทาว่าร้ายผู้อื่นเป็นงานอดิเรกในชีวิตบางคนถึงกับถือเอาเป็นงานประจำเลยทีเดียวคนอย่างนั้นย่อมหาความเจริญในชีวิตไม่ได้เพราะเขานำพาแต่เรื่องร้ายมาใส่อกใส่ใจเขาทุกวันเหมือนถังขยะหมักหมมไปด้วยความโสโครกเขาสร้างเครื่องกีดขวางทางเจริญของเขาเองหลอกลวงตนเองให้บันเทิงลุ่มหลงอยู่ในกลุ่มหมอกแห่งความชั่วช้าอันหนึ่งถ้าลูกรักจะเป็นคนเสียสละบ้าง
ถ้าเห็นว่าการที่เขานินทาว่าร้ายเราเป็นความสุขของเขาเราก็ควรยินดีที่ทำให้เขามีความสุขได้พระพุทธเจ้าศาสดาของเราย่อมเสียสละความสุขทางโลกทุกอย่างเพื่อให้โลกุตตรธรรมและช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันโสเครติสย่อมดื่มยาพิษเพื่อศักดิ์ศรีทางปรัชญามหาตมะคานธียอมเสียสละทุกอย่างแม้แต่ชีวิตและความสุขสำราญส่วนตัวเพื่อเสรีภาพแห่งประเทศของเขาเราจะยอมเสียสละเพียงเล็กน้อยบ้างไม่ได้หรืออันหนึ่งท่านผู้ประเสริฐต่างๆซึ่งมีนามกระเดื่องอยู่ในโลกก็ยังไม่มีใครพ้นจากการถูกนินทาว่าร้ายตัวเราน้อยๆแค่นี้ทำไมจะมีคนนินทาบ้างไม่ได้ข้อสำคัญเราอย่าประมาทไปทำความผิดเข้าจริงๆก็แล้วกัน

จดหมายฉบับที่สองจากแม่ถึงรวมพรรวมพรลูกรัก

พูดอีกทีหนึ่งคนที่ตั้งใจจะทำความดีนั้นต้องเป็นคนเสียสละความบริสุทธิ์ใจในความเสียสละนั้นแหละเป็นเหตุให้เขาทำความดีได้ยั่งยืนเขาต้องพร้อมที่จะทอดตนลงเป็นสะพานให้คนทั้งหลายเหยียบผ่านไปเขาไม่ต้องการเกียรติไม่ต้องการชื่อเสียงคนที่ทำประโยชน์แก่โลกมากๆเป็นคนประเภทนี้ทั้งนั้นความดีของโลกความสงบของสังคมย่อมมาจากความเสียสละอันยิ่งใหญ่ของใครคนหนึ่งเพื่ออุดมคติอันแน่นอนเขาเป็นดวงประทีปในที่มืดเป็นเพชรเม็ดงามที่ส่องแสงแวววาวอยู่ท่ามกลางโคลนตมและจะต้องเป็นดอกบัวที่ผุดเด่นชูดอกอยู่ท่ามกลางความขุ่นข้นของน้ำโสโครกมนุษย์เราจะหนีอะไรก็พอหนีได้บ้างแต่จะหนีเวรกรรมและหนีตัวเองนั้นย่อมไม่พ้นมนุษย์ที่ดีจะต้องยอมรับสภาพที่แท้จริงของตนไม่ใช่คอยหลอกตัวเองให้หลงผิดอยู่เรื่อยไปการยอมรับความจริงทำให้ความยุ่งยากในชีวิตผ่อนคลายลงอาจถึงครึ่งก็ได้เรื่องที่สามลูกวิตกถึงการสร้างเนื้อสร้างตัวและฐานะในวันข้างหน้าเรื่องการแต่งงานการมีครอบครัวซึ่งเป็นเรื่องที่ยังอยู่ห่างไกลทั้งสิ้นควรหยุดความวิตกกังวลเรื่องเหล่านั้นไว้ก่อนคิดไปก็ไม่มีประโยชน์ตามที่แม่บอกลูกว่าทำวันนี้ให้ดีที่สุดอนาคตจะจัดตัวมันเองนั้นแม่ขออธิบายเพิ่มเติมอีกว่าความสำเร็จแห่งการสร้างฐานะในอนาคตนั้นอยู่ที่การสร้างวันนี้แต่ละวันให้งามที่สุดเท่าที่กำลังความสามารถของเรามีมนุษย์แตกต่างกันมาโดยกำเนิดจะรวยเท่ากันจนเท่ากันนั้นเห็นจะยากมีองค์ประกอบหลายอย่างอันทำให้ฐานะความเป็นอยู่ของคนแตกต่างกันไปที่สำคัญคือองค์ประกอบทางส่วนตัวและองค์ประกอบทางสังคมองค์ประกอบทางส่วนตัวได้แก่โอกาสสถานที่ผู้แนะนำการประพฤติตนและบุญบาปที่ตนทำมาไม่เท่ากันองค์ประกอบทางสังคมได้แก่ความเป็นธรรมทางสังคมที่ผู้นั้นได้รับความคุ้มครองช่วยเหลือจากสังคมความเป็นธรรมในการประกอบอาชีพอย่างไรก็ตามคนส่วนมากมุ่งมองความมั่งคั่งหรือตำแหน่งทางการงานสูงว่าเป็นความสำเร็จในชีวิตเอาสิ่งนี้มาเป็นมาตรฐานวัดมนุษย์ในสังคมของเราวิ่งวุ่นแสวงหาเงินเกียรติและตำแหน่งหน้าที่ซึ่งสังคมสมมุติให้ว่าเป็นเครื่องเชิดชูแล้วเป็นอย่างไรบ้างโลกเราสังคมของเราสงบสุขดีอยู่หรือค่านิยมทางสังคม

คมของเราเห็นจะผิดเสียแล้วแต่เพราะความมืดในจิตใจจึงไม่อาจมองเห็นคุณค่าอันแท้จริงของชีวิตได้มันขวายคว้าหาสิ่งอันนำความวุ่นวายมาให้เรื่อยไปเดินสวนทางกับความสงบสุขเหมือนคนเดินหันหลังให้แสงสว่างมุ่งหน้าไปสู่ความมืดเหมือนคนแบกก้อนหินใหญ่เดินไปบนถนนแห่งชีวิตปากก็ร้องว่าหนักหนักมีผู้หวังดีร้องบอกไปว่าวางก้อนหินลงเสียแล้วเดินไปเขาหันมามองผู้เตือนนิดหนึ่งอย่างลังเลและแบกก้อนหินใหญ่เดินต่อไปพร้อมกับพร่ำว่าหนักหนักความสำเร็จในชีวิตคนนั้นมีหลายด้านไม่จำเป็นต้องเหมือนกันเราไม่จำเป็นต้องมีความสำเร็จในชีวิตทางเดียวกับคนอื่นไม่ควรแสวงหาความสำเร็จทางวัตถุแต่เพียงด้านเดียวทางที่ถูกควรแสวงหาความสำเร็จทางจิตใจให้มากกว่าทางด้านวัตถุคือจิตใจสะอาดและสงบความสำเร็จทางด้านวัตถุเป็นของร้อนเจือด้วยความทุกข์และความกังวลส่วนความสำเร็จทางจิตใจเป็นความสงบเย็นจริงอยู่เราต้องมีวัตถุเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงร่างกายแต่เราไม่ควรลืมแสวงหาและสะสมเครื่องหล่อเลี้ยงดวงใจของเราคือคุณความดีต่างๆผู้หญิงเราส่วนมากใช้เวลาในการแต่งกายแสวงหาเสื้อผ้าแปรพันมาห่อหุ้มร่างอวดกันว่าใครจะแต่งได้สวยกว่าใครคนอื่นจะอย่างไรก็ช่างเถิดแต่รวมพรลูกแม่ควรใช้เวลาในการแต่งใจแสวงหาวิชาความรู้และเสริมสร้างคุณความดีเป็นเครื่องห่อหุ้มดวงใจหรือวิญญาณให้มากเพราะร่างกายนั้นถึงจะแต่งอย่างไรก็ไม่วายที่มีสิ่งปฏิกูลโสโครกและมีกลิ่นเหม็นให้รู้เห็นทุกวันเสื้อผ้าอาภรณ์จะสะอาดสวยงามราคาแพงปานใดก็ตามพอเอามาห่อหุ้มกายนี้ก็กลายเป็นโสโครกมีกลิ่นเหม็นไปด้วยเป็นการบอกอย่างชัดแจ้งว่าไม่มีทางเอาชนะความปฏิกูลของร่างกายได้ส่วนดวงใจหรือดวงวิญญาณนั้นเมื่อชำระให้สะอาดจริงๆสักครั้งหนึ่งแล้วก็เป็นอันเสร็จภาระกันไปเลยยิ่งใจสะอาดสว่างและสงบมากขึ้นเท่าใดก็ยิ่งได้พบกับความสุขและคุณค่าอันแท้จริงของชีวิตมากเท่านั้น

ทางโลกสอนคนแต่ในเรื่องศิลปะแห่งการแสวงหาแก่งแย่งแข่งดีกันว่าใครจะหาได้มากกว่าใครไม่เคยสอนให้ดับความต้องการในสิ่งที่ไม่จำเป็นกันเสียบ้างเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเท่าไหร่จึงจะพอเมื่อไหร่จะพ้นจากบ่วงแห่งความดิ้นรนอยากได้อันไม่มีขอบเขตอันที่จริงสิ่งที่จำเป็นแก่ชีวิตแท้ๆนั้นมีไม่มากนักแต่การแข่งขันในหมู่มนุษย์ต่างหากเล่าที่เป็นเหมือนน้ำมันมาราดลงบนกองเพลิงแห่งความปรารถนาให้เริงแรงโชติช่วงขึ้นจนสุดที่จะดับได้จึงทำให้ร้อนเร่าดิ้นรนอย่างน่ากลัวอันตรายถ้าเราจำกัดความต้องการของเราให้อยู่ในขอบเขตพอประมาณชั่วโมงแห่งการแสวงหาก็จะลดลงได้เวลาที่เหลือจะได้เป็นชั่วโมงแห่งความสงบสุขของชีวิตจิตใจบ้างคนที่แสวงหาทรัพย์สมบัติไว้มากมายเหลือนั้นเอาอะไรไปได้บ้างชีวิตของเรานั้นสั้นนิดเดียวพอเลยวัยเรียนไปแล้วทำงานอยู่ไม่เท่าไหร่ก็แก่และเตรียมตัวตายการสะสมทรัพย์ไว้มากเกินจำเป็นจึงทำให้เสียเวลาไปเปล่าๆบางคนยังหอบเอาบาปไปด้วยเป็นอันมากส่วนทรัพย์สมบัติต้องทิ้งไว้ในโลกลูกอ่านประวัติ

อาจโลกแล้วเห็นหรือไม่ว่าทรัพย์สมบัติและดินแดนของโลกใครเอาไปได้บ้างอเล็กซานเดอร์ซีซ่านโปเลียนแต่ละคนได้โลกไปเกือบครึ่งแต่เขาได้อะไรไปจริงจังบ้างถ้ามีใครเขายกถนนสามเสนถนนมหาราชถนนราชินีและถนนสีลมให้ลูกลูกก็คงใช้ถนนพวกนั้นได้ไม่มากกว่าที่ลูกใช้อยู่ในเวลานี้แต่ความหนักใจและความเบาใจจะผิดกันมากเวลานี้ใช้ถนนเหล่านั้นด้วยความเบาใจเพียงแต่อาศัยใช้ไม่ยึดมั่นว่าเป็นของลูกถ้าลูกเข้าไปยึดมั่นว่าเป็นของลูกเมื่อไหร่ภาระต่างๆเกี่ยวกับถนนทั้งสี่สายนั้นจะตามมาทันทีลูกจะต้องคอยตรวจดูรอยแตกร้าวและอื่นๆอีกมากมายที่เกี่ยวกับถนนนั้นความมีย่อมมาคู่กันกับการระวังรักษาและความวิตกกังวลสิ่งเหล่านั้นจะปล้นเอาเวลาของลูกไปหมดจนไม่มีเวลาว่างเพื่อตัวลูกเองบ้างเลยแม่พูดมานี้เพื่อให้ลูกคลายกังวลเรื่องการสร้างฐานะในอนาคตเวลานี้เราก็มีทรัพย์สินพอได้เรียนอยู่แล้วอันหนึ่งรถโดยสารทุกคันถนนทุกสายโรงหนังทุกโรงวัดวาอารามทุกแห่งแม้ไม่เป็นของเราโดยกฎหมายแต่เราก็มีสิทธิ์ใช้ได้เท่าที่เราต้องการด้วยการเสียค่าบริการเพียงเล็กน้อยหากว่าลูกจะเป็นเจ้าของน้ำประปาทั้งหมดในเมืองไทยลูกดื่มมันได้เพียงวันละ6-7แก้วเป็นเจ้าของเสื้อผ้าทั้งหมดในกรุงเทพลูกใช้มันได้เพียงวันละชุดและมันก็ไม่ทำให้ลูกเป็นเทวดาขึ้นมาได้คงเป็นมนุษย์ที่มีความหิวกระหายปวดอุจจาระปัสสาวะต้องแก่เจ็บและตายในที่สุดความละโมบในทรัพย์สมบัติจึงเป็นความโง่เขลาอย่างหนึ่งของมนุษย์มันเป็นเมฆหมอกบังคุณค่าอันแท้จริงของชีวิตมนุษย์ส่วนเรื่องการแต่งงานและเรื่องครอบครัวนั้นลูกยังไม่ต้องวิตกในเวลานี้เรียนให้สำเร็จเสียก่อนยังมีเวลาตรึกตรองอีกถมเถไปแม่ขอฝากความคิดไว้ในตอนนี้ก่อนว่าลูกผู้หญิงนั้นใฝ่สูงก็ได้แต่เราต้องทำตัวของเราให้สูงด้วยถ้าเราทำตัวต่ำจะใฝ่สูงเพียงใดก็ไม่พ้นตกลงไปในมือคนต่ำอยู่ดีอีกอย่างหนึ่งเรื่องคู่ครองนั้นไม่ต้องแสวงหาเป็นสิ่งที่ต้องมีมาเองโดยธรรมชาติและตามการเวลาอันสมควรใครใจร้อนไปแสวงหาเข้าเสียใจภายหลังพ่อของลูกและน้องสบายดีการเรียนดีและความประพฤติดีของลูกจัดเป็นพรอันประเสริฐที่ลูกให้แก่พ่อแม่และครอบครัวได้แม่และพ่ออยากรับพรอันนี้จากลูกมากกว่าคำอวยพรด้วยถ้อยคำที่ไพเราะความดีของลูกที่ออกจากปากครูนั้นจะทำให้พ่อแม่ปลาบปลื้มสุดจะพูดออกมาเป็นภาษาได้ของทิพย์เป็นอย่างนี้เองกระมังความชื่นใจที่ได้รับข่าวว่าลูกเป็นคนดีตั้งอกตั้งใจเรียนนั้นเป็นอาหารทิพย์สำหรับแม่เพราะนึกขึ้นทีไรก็ทำให้อิ่มอกอิ่มใจทุกครั้งกายของแม่อยู่ห่างลูกก็จริงแต่ใจแม่มาคลอเคลียอยู่กับลูกเสมอทุกวัน

้าเราวิ่งหนีความจริงวันนี้เราก็ต้องวิ่งทุกวันไม่มีวันหยุดถ้าเราเดินหน้าเผชิญปัญหาตั้งแต่วันนี้เราก็ไม่ต้องกลัวทุกอย่างที่จะตามหลังเรามาประพันธ์โดยต้นกล้านายนาจากหนังสือหมุนตามโลกหมุนตามหัวใจอ่านโดยเด็กหญิงธนหทัยสุเทศค่ะเรียนอยู่ชั้นม.2/2ค่ะโรงเรียนบางเขนไว้สาลีอนุสรณ์ค่ะ

วันนี้ก็รู้สึกใกล้ๆกับคงง่วงแล้วเดี๋ยวนี้จากมืดเร็วก็ถ้าง่วงเดี๋ยวไปนอนได้ก็รู้สึกว่าสมควรแก่เวลาก็ขอบใจที่ท่านมาให้พรแล้วก็ให้พรนี่ดีเพราะว่าถ้าไม่ให้พรมันก็ไม่รู้ว่าทำอะไรไม่รู้ว่าเราทำอะไรถ้ามาให้พรแล้วก็เราก็มีกำลังใจที่จะทำงานอะไรต่างๆแล้วก็ต้องให้พรกับทุกฝ่ายรัฐบาลฝ่ายการก็ให้กำลังใจทำอะไรก็ทำได้ดีแต่วันนี้ไม่พูดว่าให้ทำอะไรเพราะว่าให้ทะเลาะกันไม่เอาไม่ให้ทะเลาะให้ทำอะไรที่ดูจะดีแล้วคิดให้อย่าเกินอย่าเลยเถิดแต่ว่าถ้าแต่ละคนทำงานให้เหมาะสมบ้านเมืองจะไปได้ถึงว่าจะต้องให้พรให้บ้านเมืองไปได้ให้แต่ละคนไปได้ไม่ใช่ไม่มีการโหดจนฟ้าจะทำอะไรก็ขอให้แต่ละคนมีความสำเร็จพอสมควรเศรษฐกิจพอเพียงคือทำให้พอเพียงถ้าไม่พอเพียงไปไม่ได้แต่ถ้าทำพอเพียงสามารถที่จะนำพาประเทศให้ดีไปได้ดีก็ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในความสำเร็จพอเพียงและเพื่อให้บ้านเมืองบรรลุความสำเร็จที่แท้จริงก็ไม่รู้ว่าคนที่รับพรก็รับไปคนที่ไม่รับพรก็คิดในใจขอบใจที่ท่านทั้งหลายมาให้พรเรารับพรของท่าน

ผู้เชี่ยวชาญทางประวัติศาสตร์บอกว่าพระบวรพุทธศาสนาเป็นศาสนาของชาวไทยมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยพระเจ้าแผ่นดินองค์แรกๆของสุโขทัยเวลาจะขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินก็จะต้องกล่าวคำปฏิญาณว่าจะทนุบำรุงพระพุทธศาสนาไว้ด้วยชีวิตซึ่งเดี๋ยวนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์นี้ก็เช่นกันก็ยังถือธรรมเนียมเหมือนอย่างคนไทยทั้งหลายถือว่าพระบวรพุทธศาสนาเป็นสิ่งที่ล้ำค่าของชีวิตคนไทยที่จะพึ่งพาเวลามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นในชีวิตพระบวรพุทธศาสนาเป็นแสงสว่างเพราะฉะนั้นไม่มีวันยอมให้สลายหรือล่มลงไปเป็นอันขาดและดินแดนของชาวพุทธนี้ชาวพุทธได้ทำชื่อเสียงมามากมายเช่นตอนสงครามโลกครั้งที่สองข้าพเจ้าได้ทราบข่าวว่าเฉลยศึกสมัยที่ตอนนั้นทางญี่ปุ่นได้ยึดครองประเทศไทยเฉลยศึกต่างชาติต่างๆได้รับการช่วยชีวิตได้รับการป้อนน้ำป้อนแอบไปป้อนน้ำเสี่ยงกับชีวิตตนเองแล้วก็ป้อนอาหารซ่อนตัวเขาด้วยข้าพเจ้าที่พูดอย่างนี้ไม่อยากที่จะทำให้ใครต้องเสียใจแต่พูดให้ทราบความจริงว่าบรรพบุรุษของไทยเหล่านี้แม้แต่ในที่ผ่านมาไม่เท่าไหร่ไม่กี่ปีเนี่ย50ปีแล้วก็ตามก็ยังปฏิบัติตนทำให้ต่างประเทศเนี่ยชื่นชมและนับถือประเทศไทยแล้วก็น้ำใจของคนไทยที่มีความเมตตากรุณาและมีความกล้าหาญที่จะแสดงความเมตตากรุณาด้วยอันนี้ขอให้ท่านคิดดูดีๆสิและชาวต่างประเทศมาพูดกับข้าพเจ้าบอกที่เขาชอบกรุงเทพมหานครเหลือเกินเนี่ยเพราะว่าเมืองหลวงของประเทศไทยน่าอัศจรรย์โบสถ์พุทธโบสถ์พราหมณ์โบสถ์คริสต์สุลาวอิสลามทุกศาสนาอยู่ใกล้เคียงกันไม่เคยมีใครคิดไปวางระเบิดหรือไปรบกวนศาสนาอื่นเลยให้อิสระสิทธิเสรีภาพในการที่จะนับถือศาสนาใดก็ได้ซ้ำสนับสนุนนี่แหละฝรั่งเขาบอกคือการปฏิบัติต่อกันของคนที่มีความเจริญอย่างแท้จริงเจริญสุดทางด้านจิตใจอันนี้น่าชื่นใจมากถึงเวลาสวดของใครใครก็ไปถึงเวลาใครทำพิธีของใครก็ไปโดยไม่ไปรังแกซึ่งกันและกันอันนี้ต่างประเทศเขาบอกยอดสุดๆคนไทยเนี่ย

พระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระราชทานในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา11 สิงหาคม 2550

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่ง

0: ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนจัดเป็นครั้งที่8ในวันเสาร์ที่22สิงหาคม2569โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่22สิงหาคมเวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นรับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดังนี้หลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์ศีลคุโนหลวงปู่ดำวัดป่ามณีศรีโคตมะวงศ์จังหวัดอุดรธานีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อํานวยปุริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัตติวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลวงพ่อถาวรอนุตโรหลวงพ่อป๊อกสำนักสงฆ์มูลนิธิหลวงปู่หลุยกิโลเมตร27พระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานหลวงพ่อเสน่ห์เกมากาโมวัดสังฆทานพระครูวิสิทธิ์ธรรมวงศ์หลวงพ่อพันลบอภิปาโลวัดรังสีรัตนวารีวัดป่าเชิงเลนกรุงเทพมหานครพระครูวิบูลย์เขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีรากิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธโมวัดบุกผารามบรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชยาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชษฐายศีลสัมปันโนวัดปฐุมนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธีรวงศ์วัดราชภาติการามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์โคสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีพระครูใบดีกานุพดลสันธรรมโนที่พักสงฆ์บ้านลานเสียงธรรมกรุงเทพมหานครท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน024961164ติดต่อออกโครงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันเสาร์ที่22สิงหาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
1: ขอเชิญคณะศิษยานุศิษย์และญาติธรรมทุกท่านร่วมงานถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ14ปีวันละสังขารหลวงพ่อสนองกตปุญโญในวันอาทิตย์ที่23สิงหาคมโดยมีกำหนดการดังนี้วันอาทิตย์ที่23สิงหาคมเวลา 8:00 นพิธีถวายทักษิณานุปาทานวันละสังขารหลวงพ่อสนองกตปุญโญบนเรือนไทยริมน้ำเวลา 9:00 นคณะเจ้าภาพทอดถวายผ้าไตรไทยธรรมเวลา 11:00 นรับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 19:00 นพิธีสวดพระอภิธรรมน้อมถวายหลวงพ่อสนองกตปุญโญจึงขอเชิญคณะศิษยานุศิษย์และญาติธรรมร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าไตรไทยธรรมในวันครบรอบ14ปีวันละสังขารหลวงพ่อสนองกตปุญโญท่านสามารถร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่แม่ชีสมศรี088-095-4205 088-095-4205หรือร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธาผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ครบรอบ14ปีวันละสังขารหลวงพ่อสนองกตปุญโญ ในวันอาทิตย์ที่23สิงหาคม
0: 2569โดยพร้อมเพรียงกันครับขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
2: วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างเมนเผาศพวัดสังฆทานซึ่งขณะนี้เมนวัดสังฆทานได้ชำรุดจึงต้องมีการสร้างเตาเผาใหม่โดยมีค่าใช้จ่าย1,700,000 บาทท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240 024961240วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนโดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาหนึ่งกันท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704 408-447-4704ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240 024961240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนณปราสาทจตุรมุขวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี
0: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาเซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 710-014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240
3: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
4: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนั่งตามสบายนั่งสมาธิวางธรรมก็ได้วันนี้ก็เป็นวันที่พระมาสวดมาติกาหรืออภิธรรมเจตคัมภีร์ในคืนสุดท้ายของการจากไปก ของโยมใหม่ซึ่งเป็นโยมพ่อของพระอ้อยซึ่งมาบวชอยู่ที่นี่ก็นำโยมมารักษาแล้วก็มาสิ้นก็เลยนำศพมาตรวจอยู่หลายคืนพวกนี้ก็จะนำศพไปเผาที่บ้านเดิมบ้านเกิดก็คือที่หนองไผ่สุพรรณบุรีก็ถือว่าก็ได้ทำหน้าที่ที่ความเป็นลูกที่ดีก็ไม่มีอะไรที่จะทำให้เมื่อเจ็บก็ดูแลรักษาตายก็นำไปเผา คนเราจะเห็นใจกันก็เห็นใจกันยามทุกข์ไอ้สุขเนี่ยเราไม่เห็นหรอกว่าเราเป็นญาติกันแค่ไหนแต่จะเห็นใจคือยามมีทุกข์คือไม่ทอดทิ้งกันความเป็นญาติเนี่ยที่บัณฑิตทั้งกล่าวว่าถือเป็นชาติถือเป็นชาติเป็นเชื้อแต่ไม่เอื้อเฟื้อก็เหมือนเนื้อในป่าถือเป็นชาติเป็นเชื้อถือไม่ใช่ชาติใช่เชื้อแต่เอื้อเฟื้อก็เหมือนเนื้ออาตมาถือเป็นชาติเป็นเชื้อแต่ถ้าไม่เอื้อเฟื้อเนี่ยก็มาเนื้ออยู่ในป่าความหมายนี้ก็หมายความว่าถือเราเป็นชาติญาติพี่น้องกันเนี่ยเป็นสายโลหิตตามคานตามกันมาเป็นตระกูลเดียวกันเนี่ยแต่เราไม่เคยสงเคราะห์กันเลยไม่เคยให้ความสงเคราะห์ไม่เคยสนิทสนมไม่เคยไปมาหาสู่กันเนี่ยมันก็เหมือนไม่ใช่ญาติเพราะเราไม่รู้จักกันแต่เราไม่รู้จักกันมาก่อนเลยไม่มีเชื้อสายโลหิตกันมาเลยแต่เรามารู้จักกันแต่เกื้อกูลกันสงเคราะห์กันถ้อยทีถ้อยไทยทุกข์ก็ทุกข์ด้วยกันสุขก็สุขด้วยกันมาสงเคราะห์กันก็เหมือนญาติเหมือนเนื้อเหมือนเนื้อตัวเองก็เหมือนเนื้ออาตมาคือสำคัญคือจะญาติหรือไม่ใช่ญาติคืออะไรแต่ถ้าเกื้อกูลกันสงเคราะห์อันเนี้ยสำคัญมากฉะนั้นคนที่จะสงเคราะห์เราเนี่ยได้ดีที่สุดก็คือคนที่ผู้เป็นเสียสละให้เราแล้วก็ใกล้ชิดกันรู้จักทุกข์คือช่วยแก้ปัญหาทุกข์ด้วยกันมิตรแท้ที่พุทธเจ้าท่านกล่าวไว้เนี่ยมิตรแท้มิตรเทียมมิตรแท้ก็คือผู้ที่ปกป้องเพื่อนปกป้องคนที่เรารักนั้นไม่ให้เดือดร้อนป้องกันภัยอันตรายแล้วก็ไม่ทำให้บุคคลนั้นเดือดร้อนหรือถ้ามีเรื่องราวอะไรก็พยายามไปแก้ไขถ้าเขานินทาก็ไม่นินทาด้วยไม่ใส่ร้ายต่อหน้าหรือรับหลังถ้ารับหลังอาจจะชมต่อหน้าอาจจะตินี่คือคนที่เป็นมิตรเป็นเพื่อนแท้ถ้าไม่ใช่แท้ก็ต่อหน้าชมเชยรับหลังติเตียนใครติด้วยเมื่อมีภัยอันตรายถึงตัวก็ไม่ปกป้องไม่หาทางป้องกันกลับซ้ำเติมนี่คือไม่ใช่มิตรแท้แต่พวกที่มิตรแท้หมายถึงมีภัยอันตรายต้องหาทางปกป้องแก้ไขป้องกันนี่เรียกว่ามิตรแท้ญาติแท้คนที่จะทำให้เราได้อย่างนี้ก็มีคนในบ้านเราก็มีแม่เราพ่อเรา พี่น้องของเราซึ่งที่อยู่ด้วยกันมาคนที่จะทำให้ได้มากที่สุดก็คือแม่พ่อคนนี้ที่ปกป้องลูกได้ทุกเวลาใครจะทำอันตรายต่อลูกไม่ได้ตัวเองจะต้องเอาคอเนี่ยไปรับคมหอกคมดาบเอาอกไปรับลูกปืนไม่ให้ใครฆ่าลูกเพราะอะไรเพราะความรักที่มันเสียสละได้ที่ว่ารักแท้ย่อมเสียสละรักแท้ย่อมเสียสละก็คือพ่อแม่ในรักแท้เสียสละให้ลูกลูกบางคนก็รักพ่อแม่แท้จริงก็เสียสละบางคนตายแทนพ่อแม่ได้เสียสละเพื่อพ่อแม่ให้หายป่วยให้หายเจ็บทุกอย่างทำเพื่อพ่อแม่ก็มีแต่คนที่ทำเพื่อพ่อแม่เนี่ยน้อยกว่าพ่อแม่ทำเพื่อลูก50-50ลูกเนี่ยพ่อแม่เนี่ยโดยมากจะทำเพื่อลูกเนี่ยเต็มร้อยจะมีก็พ่อแม่ที่มีปัญหาครอบครัวที่ไม่ได้วางแผนครอบครัวเช่นที่ไม่เรียกรับรีบผิดชอบลูกก็เช่นพวกพ่อแม่ที่ประเภทที่แต่งได้ก็โดยที่ไม่พ่อแม่ไม่ได้รับผิดชอบเช่นได้ก่อนวัยอย่างเงี้ยอายุเด็กๆอยู่เงี้ยผู้ชายก็รับผิดชอบไม่ได้พ่อแม่ก็รับผิดชอบไม่ได้ก็จึงได้คลอดลูกแล้วก็ไปทิ้งตำรงเก็บบ้านทิ้งตำถังขยะอะไรอย่างนี้ไอ้นั่นความจริงแล้วนั่นแหละความเป็นหัวอกแม่เนี่ยเขาก็มีแต่ว่าเขายังไม่พร้อมจะไปว่าเขาใจร้ายไม่ได้เขายังไม่พร้อมแต่ถ้าหากว่าเขามีการศึกษาที่ดีเรียนจบมีฐานะมีความเป็นอยู่พร้อมที่จะเป็นแม่คนได้เนี่ยเขาจะไม่ทำอย่างนั้นเขาก็จะเลี้ยงลูกรักเหมือนกับแม่ทุกคนพ่อทุกคนแต่ที่จริงแล้วหัวใจหลักของพ่อแม่จะต้องรักลูกสุดชีวิตปกป้องลูกทำเพื่อลูกแล้วคนเลี้ยงลูกดีเนี่ยจะมีบุญคนเลี้ยงลูกดีเนี่ยจะไปสวรรค์ได้ไปสวรรค์เพราะลูกดีแล้วก็ไปนรกเพราะลูกไม่ดีตกนรกเพราะลูกก็มีไปสวรรค์เพราะลูกก็มี จะคิดว่า ฉะนั้นการมีลูกเนี่ยก็ได้บุญการมีลูกหญิงลูกชายเนี่ยก็ได้บุญเพราะว่าสัตว์ที่มาเกิดกับเราเนี่ยเป็นสัตว์ประเสริฐเกิดมาแล้วก็มาสร้างความดีเช่นการให้กันเนี่ยเป็นฐานบารมีเป็นการช่วยกันให้กันเนี่ยเป็นบุญทั้งหมดเช่นเราเกิดมาเราสอนให้เขาพูดจาดีให้พูดจาหยาบคาย

ไม่พูดจาหมดเท็จไม่พูดจาให้เขาให้ลูกเราพูดดีเนี่ยนี่เราให้ทานมาทานว่าเด็กคนไหนพูดดีเป็นสัมมาวาจาที่ดีนั่นเขาเจรจาชอบนะเป็นสัมมาทิฏฐิเป็นมรรคองค์8เขาเป็นบุญแค่เขาพูดดีนี่เขาเป็นบุญนะเป็นธรรมทานเป็นบุญแล้วเขาพูดตัวดีไม่เบียดเบียนตัวเองและคนอื่นและจิตใจเขาดีใจเขาก็เป็นคนช่วยเหลือเกื้อกูลคนเห็นใครตกทุกข์ได้ยากเขาก็เป็นคนเห็นทุกคนอื่นเท่ากับทุกตัวเองก็เข้าไปช่วยเหลือเกื้อกูลเขาก็เป็นบุญเขาก็ได้สร้างบุญในจิตใจของเขาฉะนั้นเรามีลูกเนี่ยก็เราก็ได้ไป

ในจิตใจของเขาฉะนั้นเรามีลูกเนี่ยก็เราก็ได้ไปสวรรค์กับลูกถ้าลูกนั้นเราสอนให้เขาเป็นคนดีแต่ถ้าเรามีลูกไม่ดีเนี่ยเราก็ไปนรกกับลูกอย่างลูกกินเหล้าเมายาเล่นการพนันเป็นคนบางคนไปติดคุกติดตารางต้องจำโทษเนี่ยพ่อแม่จะเสียใจจะเร่าร้อนจะเป็นทุกข์บางคนเนี่ยหมดเงินมาถองก็ถอให้ลูกไม่มีทุกข์คนพวกนี้จะตกนรกเพราะลูกไม่ดีอย่างสิริมหามายาเนี่ยแม่พระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้าเสด็จลงมาเกิดจากดาวชั้นดุสิตเนี่ยพอลงมาเกิดกระทรวงสุบินนิมิตฝันแหละฝันว่าได้ช้างเผือกเดินตทัคคินาวาถือดอกบัวโกมุตมาแล้วก็หายเข้าไปในครรภ์นางได้คนมีบุญมาเกิดแหละโหรทำนายก็จะได้เกิดลูกมีบุญมาเกิดจะได้มาเป็นพุทธเจ้านางก็อิ่มใจนึกถึงว่าเราได้พุทธเจ้าอยู่ในใจเราแล้วในตัวเราแล้วลูกเรามีบุญมาเกิดจะมาช่วยมนุษย์โลกนี้ให้พ้นทุกข์จิตใจงามปิตินี่สิบเดือนพอคลอดออกมาตัวเองก็ดีใจว่าได้ลูกสมความปรารถนานางก็เป็นสวรรค์ตั้งแต่เกิดเลยได้สวรรค์ตั้งแต่เกิดเลยพอลูกเกิดมานางก็มีใจเป็นเทวดาตลอดดีใจกับลูกที่ได้เกิดเนี่ยได้ลูกไปสวรรค์พอ7วันดับจิตปุ๊บนางก็มีปีติว่าตัวเองเนี่ยได้ลูกดีไม่เสียดายแล้วลูกเรานี่มีบุญจะได้มาเป็นพระเจ้านางก็ดับจิตพ้นภาระไม่ต้องเรียนดูเพราะนางเสียสละนี่เสียสละให้สามีตัวเองเนี่ยไปแต่งกับน้องสาวเพราะนางตั้งครรภ์ปุ๊บนางก็หมดอารมณ์ทางเพศเลยไม่คิดจะนอนร่วมกับสามีเลยนางก็บอกกับสามีว่าฉันไม่มีอารมณ์ทางเพศแล้วนะเธอคงไม่เพราะฉันปรารถนามามีแค่ลูกคนเดียวเธอจะอยู่กับฉันไม่ได้หรอกฉันก็ไม่อยู่กับเธอหรอกเธอก็บอกว่าเธอไปแต่งงานใหม่ได้เลยคนอื่นก็ไม่เหมาะหรอกน้องสาวเนี่ยเหมาะที่สุดเพราะหน้าตาก็เหมือนกันแล้วก็นิสัยก็เหมือนกันแล้วก็รักหลานงั้นถ้ามีลูกด้วยกันก็ต้องรักสุโธทนะก็ต้องแต่งน้องสาวเข้ามาพอคลอดพระพุทธเจ้าไม่ช้านางก็ตั้งครรภ์ก็คลอดนันทะมาอีกคนคลอดพระพุทธเจ้าทั้งพี่สาวคลอดพระพุทธเจ้าเจ้าชายสิทธัตถะแล้วทางน้องก็คลอดนันทะนางก็เลยมีน้ำนมให้พระพุทธเจ้าชายสิทธัตถะทานด้วยเลี้ยงลูกตัวเองด้วยพอพี่สาวตัวเองพอได้7วันก็สวรรคตตายนางได้ลูกดีนางก็ไปเป็นเทวดาเป็นเทพบุตรชั้นดุสิตเพราะได้ลูกดีไม่ตกนรกไม่ต้องทำบุญอะไรเลยให้ได้ลูกดีก็แล้วกันก็ไปเกิดชั้นดุสิตเนี่ยแต่พระพุทธเจ้าก็ไปแสดงธรรมโปรดให้นางสำเร็จเป็นโสดาบันก็ไม่ต้องลงมาเกิดเป็นมนุษย์ไปนิพพานอีก7ชาติก็ได้บุญได้รูปดีเพราะนั้นบางคนก็ไปนรกเพราะลูกไม่ดีเพราะตั้งแต่เกิดลูกแล้วก็ทะเลาะเบาะแว้งมีเรื่องร้ายมาตลอดไม่เคยมีความสุขสงบเลยลูกก็มาทำความเดือดร้อนให้ตลอดต้องเสียอกเสียใจมีแต่เรื่องปัญหามานานาประการตกนรกทั้งตลอดชีวิตที่อยู่กับลูกบุญฐานก็ไม่ได้ไปทำธรรมก็ไม่ได้จิตใจก็มาทุกข์กับลูกที่มันทำไม่ดีเขาต้องตกนรกทั้งเป็นแล้วตายแล้วเขาก็ตกนรกด้วยลูกก็ไม่ได้บวชได้เรียนไม่มีศีลมีธรรมนั่นแหละเขาตกนรกทั้งชาติเลยฉะนั้นลูกนี่ก็เป็นตัวบุญที่จะกำหนดให้พ่อแม่ดีได้แต่ที่จริงแล้วพ่อแม่ก็จะต้องเป็นตัววางแผนวางแผนว่าเราจะมีลูกแล้วก็จะสอนให้ลูกฉลาดสอนให้ลูกฉลาดคือเราจะรู้ใจลูกถ้าแม่ฉลาดเนี่ยก็จะลูกก็ฉลาดคือรู้ใจลูกว่าลูกคิดอะไร

ทำอะไรลูกต้องการอะไรจับพิรุธลูกได้หมดว่าลูกเป็นคนอย่างไรนิสัยอย่างไรเมื่อตัวเองฉลาดพ่อแม่ฉลาดจับนิสัยลูกได้ลูกก็ยอมรับทำอะไรก็ไม่พ้นสายตาพ่อแม่แม่ฉลาดพ่อฉลาดยอมรับไม่ไปหาเพื่อนชั่วแล้วคราวนี้ก็คุยได้ว่าไม่ได้นะแม่ฉันฉลาดมีอะไรปรึกษาได้แม่พ่อฉลาดก็จะต้องชมเชยแม่ในใจหรือไม่ก็ชมเชยให้เพื่อนผมว่าฉันมีครูบาอาจารย์มีที่พึ่งของตัวเองแล้วที่บ้านไม่จำเป็นต้องไปวิ่งหาคนอื่นเลยพ่อแม่แก้ปัญหาตัวเองได้หมดอาจารย์ถือว่าเมื่อพ่อแม่เนี่ยเป็นคนดีมีศีลธรรมก็จะต้องสอนลูกให้ฉลาดแม่ก็พาลูกไปสวรรค์ลูกก็พาแม่ไปสวรรค์พ่อไปสวรรค์แม่ไปสวรรค์เพราะลูกไม่เป็นคนดีพ่อแม่เป็นคนดีทุกวันนี้มันไม่ฉลาดพ่อแม่บางคนไม่ฉลาดรักกันชอบกันก็ได้กันไปแล้วก็ไม่รู้จะสอนลูกยังไงลูกจะเอาอะไรก็ดุตวาดไล่ด่าทะเลาะกับลูกอีกทะเลาะกับสามีทะเลาะกลายเป็นคนมีปัญหามีอารมณ์เก็บกดในใจทะเลาะกับเขาทะเลาะกับสามีไม่พอทะเลาะกับลูกก็กลายเป็นว่าเหมือนตกนรกกันทั้งเป็นแต่ที่จริงแล้วเนี่ยเราก็ต้องเอาแบบอย่างที่พุทธเจ้าท่านสอนว่าการมีบุตรก็ต้องเป็นสอนบุตรให้เป็นคนดีเป็นปิยบุตรบุตรที่ประเสริฐที่นำพ่อแม่ไปสวรรค์ไปนิพพานพอได้ลูกดีเนี่ยสบายทั้งชาติไม่ลำบากเลยคนไหนมีลูกดีเนี่ยสบายทั้งชาตินะจะเจ็บไข้ได้ป่วยเดือดร้อนอะไรลูกมันรับภาระหมดเนี่ยมันไม่ให้พ่อแม่เดือดร้อนหรอกสบายทั้งชาติแต่ถ้าลูกไม่ดีเนี่ยตกนรกทั้งชาติลำบากทั้งชาติหาเช้ากินค่ำทำอะไรก็ไม่พอให้มันจะเอาโน่นมันจะเอานี่มันก็จะมาขูดรีดแทะไถเอาให้หมดเพราะเห็นว่าพ่อแม่เนี่ยคือคนที่จะต้องให้มันก็ต้องลำบากเพราะได้ลูกไม่ดีแต่พ่อแม่ทั้งสองคนเนี่ยก็รักเท่ากันเนี่ยรักแต่พ่อแม่ที่ดีที่ฉลาดเนี่ยสมาธิที่คือรู้จักรักลูกให้ถูกทางคืออบรมสั่งสอนลูกให้เป็นคนดีไม่ใช้อารมณ์มีเหตุมีผลในการใช้ปัญญาหรือว่าเขามีพฤติกรรมตามมาจากพ่อแม่หรือตามบุญบุรุษที่สอนสั่งกันมาด้วยเหตุผลแต่ไอ้พ่อแม่ที่รักลูกแบบไม่ถูกทางก็มีคนนี้รักลูกไม่ถูกทางคือรักมากรักลงรักไหลลูกจะเอาอะไรก็ให้ลูกมันก็เลยไม่มีการถูกอบรมพอถูกตามใจมาว่ามันจะดุจะตวัดขู่ตะคอกพ่อแม่ได้ทุกเวลาเป็นใหญ่ในบ้านเป็นใหญ่ในมีอำนาจก็พ่อแม่ก็จะรับได้หมดแต่ก็ไม่มีความสุขลูกก็เป็นคนดีไม่ได้เมื่อพ่อแม่รักลูกไม่ถูกทางเป็นโจรไปขโมยไปติดคุกติดตารางเพราะรักลูกไม่ถูกทางนี่เองจริงๆจะรักลูกให้ถูกทางต้องรักอยู่ในศีลธรรมต้องรักอยู่ในศีล5ศีล8คนเราถ้าไม่มีศีล5ศีล8เนี่ยปกครองกันไม่ได้หรอกคนเราต้องมีศีล5ศีล8ถึงจะปกครองกันได้ไม่ว่าครอบครัวใดถ้าขาดศีลธรรมแล้วอยู่ไม่ได้เพราะศีลเนี่ยเป็นการปกครองของครอบครัวที่ดีมากแต่เมตตานี่ก็เป็นหลักความสอนให้ลูกเป็นคนมีเมตตารู้จักเคารพรักผู้หลักผู้ใหญ่เท่าคนแก่คนเฒ่าเนี่ยก็ถือว่าเป็นการสอนลูกให้ไปถูกทางแต่สอนลูกให้เป็นคนมุทุรุดูดันเห็นกับตัวเป็นคนที่เอาเปรียบคนอื่นไม่สอนให้เจริญเมตตาเนี่ยก็สอนลูกไม่ถูกทางเรียกสอนลูกให้เป็นโจรก็มีสอนลูกให้ปากร้ายก็มีสอนลูกให้ใจร้ายก็มีก็มาจากพ่อแม่นั่นแหละจะออกมาจากตรงนั้นที่ว่าต้นไม้ลูกไม้ไม่หล่นไกลต้นลูกไม้ไม่หล่นไกลต้นก็คือว่าพ่อ
พ่อแม่ยังไงลูกก็ต้องเป็นอย่างนั้นแต่หัวใจรักของพ่อแม่เนี่ยถือว่าประเสริฐที่สุดที่พระเจ้าทรงยกย่องว่าบุญคุณของพ่อแม่เนี่ยพ่อแม่เนี่ยมีบุญยกย่องถือว่าเป็นพระอรหันต์ของลูกเป็นพระพรหมที่ให้ชีวิตลูกเป็นเทวบุตรของลูกเป็นเทวดาที่บันดาลทุกอย่างปกป้องรักษาลูกเป็นพระอรหันต์คือเรียกว่าไม่โกรธไม่เกลียดลูกจะทำไงฉันก็หวังเฉยลูกจะทำไงฉันก็รักลูกจะทำไงฉันก็ดีด้วยดีด้วยตลอดชีวิตไม่เคยโกรธเกลียดไม่เคยอิจฉาริษยาลูกคือวางใจได้เพราะความรักเหมือนพระอรหันต์ของลูกพระพุทธเจ้าจะยกให้เป็นพระอรหันต์หนึ่งเป็นเทวบุตรที่รักษาดูแลลูกให้เจริญงอกงามไม่สาปแช่งลูกให้ไปในที่ชั่วเลยเป็นพระพรหมคือบันดาลคือว่าวางใจมีเมตตามีกรุณามีมุทิตามีอุเบกขามีอยู่ในตัวของแม่พ่อเสร็จลูกจะทำไงก็รับได้หมดจึงเป็นพระพรหมของลูกคุณธรรมของพ่อแม่เนี่ยประเสริฐสุดในโลกนี้ใครจะว่ายิ่งใหญ่ที่สุดในโลกนี้ไม่มีใครจะยิ่งใหญ่เท่ากับบุญคุณของพ่อแม่เพราะความรักและเสียสละนั้นมันสูงเกินคนที่มนุษย์ธรรมดาจะไปเปรียบเทียบสามีรักเรามากตายแทนเราได้ภรรยารักเรามากตายแทนเราได้แต่เราก็มาเจอกันโตแล้วเรามาเจอกันโตแล้วแต่คนที่สำคัญมากกว่าสามีและภรรยานั้นยังมีอยู่คือพ่อแม่ถ้าเรามีแต่สามีภรรยาเนี่ยถ้าไม่มีพ่อแม่มันก็ไม่มีวันนี้เพราะพ่อแม่เนี่ยให้ทุกอย่างให้หน้าตาให้ทิศใสให้จิตใจให้อวัยวะทุกส่วนมันก็ไปคล้ายพ่อคล้ายแม่นั่นแหละจิตใจจริงๆก็ไปคล้ายพ่อคล้ายแม่ถ้าไม่มีพ่อแม่แล้วก็คงไม่มามีสามีภรรยากันฉะนั้นจึงว่าเราต้องยกไว้เป็นอรหันต์ของเราอรหันต์ของภรรยาเราก็คืออรหันต์ของสามีอรหันต์ของสามีก็คืออรหันต์ของภรรยาก็ท่านจึงว่าข้าพระอรหันต์ทำลายโลหิตพุทธเจ้าให้พ่อแล้วก็ฆ่าพ่อแม่จึงปิดนรกก็จึงปิดประตูสวรรค์นิพพานบาปเท่ากันฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์ทำลายโลหิตพระพุทธเจ้าให้พ่อพุทธเจ้าไม่ต้องฆ่าแค่ไปทำลายโลหิตให้พ่อเป็นห่อเลือดเท่านั้นอย่างที่พระเทวทัตทำนั่นก็ถึงนรกอเวจีบาปลึกฆ่าคนพันคนยังไม่ถึงนรกอเวจีแต่ฆ่าพ่อแม่ในถึงนรกอเวจีฆ่าพระอรหันต์ถึงนรกอเวจีปิดนรกไปปิดสวรรค์นิพพานเดี๋ยวชาติหน้าไม่ได้ไปสวรรค์นิพพานทำบุญอะไรไว้หยุดแค่นั้นแต่ถ้าคนไม่ฆ่าพ่อไม่ฆ่าแม่ไม่ฆ่าพระอรหันต์ไม่ทำลายโลหิตพุทธเจ้าให้พ่อเนี่ยเขาสามารถฟังธรรมสำเร็จไปนิพพานไปสวรรค์นิพพานได้วันนี้คนเราเนี่ยจะคิดได้ก็สายซะแล้วจะคิดได้ก็ตอนพ่อตายแล้วแม่ตายแล้วจึงคิดได้พอตัวเองไม่มีพ่อมีแม่จึงคิดได้ว่าโหบางคนก็คิดได้ตอนตัวเองมีลูกตอนตัวเองตั้งท้องตอนตัวเองมีลูกมันรักเหลือเกินรักลูกสละได้ทุกอย่างบางคนบอกว่าลืมหมดทุกอย่างแต่ไม่ลืมคนคือคนเดียวคือลูกทำอะไรเพื่อลูกทั้งนั้นเลยทั้งวันทั้งคืนในใจจดจ่ออยู่กับลูกหมดเลยก็เลยรู้ว่าอ๋อพ่อแม่รักเราอย่างนี้เองทั้งวันทั้งคืนนี้จดใจจดจ่ออยู่กับลูกทั้งนั้นแสดงว่าแม่เราพ่อเราก็จดจ่ออยู่กับเราอย่างนี้สิเป็นห่วงทั้งกินทั้งนอนทั้งอะไรทำได้หมดไม่มีใครทำให้เราได้เท่ากับพ่อแม่จะถ่ายมา
เหม็นยังไงเรี่ยราดยังไงจะอาเจียนออกมาไงเช็ดได้เปี้ยงเกาทั้งได้หมดไม่มีใครทำให้เราได้เท่าพ่อแม่แล้วเสียสละก็ไม่ต้องหรอกหมดมีอะไรเท่าไหร่ยกให้ลูกหมดจะเป็นเงินเป็นทองเป็นข้าวเป็นน้ำยูกยารักษาโรคในชีวิตนี้ไม่มีใครหรอกที่จะให้เราเท่าพ่อแม่ตั้งแต่เริ่มเกิดมาสามีก็มาให้ตอนเรามาเป็นสาวภรรยาก็มาให้ตอนเป็นหนุ่มแต่พ่อแม่นี่ให้มาตั้งแต่พระอ้อมเลยให้มาตั้งแต่นมให้มาตั้งแต่สายเลือดเลยให้มาตั้งแต่เรายังไม่มีผ้านุ่งเลยก็ให้มาเลยเรายังโง่หรือไม่รู้อะไรสักตัวหนังสือไม่รู้สักตัวก็ให้จนเราฉลาดให้จนมีวิชาอาชีพแล้วอะไรจะไปทดแทนได้อะไรจะไปเปรียบเทียบว่าพ่อแม่ไม่ดีกว่าเราพ่อแม่จะมาเปรียบเทียบใครไม่ได้เลยต้องยกย่องไว้เหนือหัวเหนือเกล้าหรือว่าสงสารท่านพอเรามาคิดถึงท่านสงสารท่านลำบากเพราะเราจริงๆย้อนอดีตไปดูพ่อแม่ลำบากเนี่ยโอ้โหน้ำตาไหลเลยว่าท่านลำบากเพราะพวกเราแท้ๆไอ้พวกเรานี่มาเอาความสุขจากท่านท่านเนี่ยเสียสละให้เราเนี่ยท่านลำบากจริงๆอดหลับอดนอนอดกินอดใช้อะไรก็อดเพื่อลูกทั้งนั้นเลยเก็บไว้เพื่อให้ลูกมันเป็นความรักที่เสียสละสูงสุดฉะนั้นจึงว่าไม่มีใครให้เท่าพ่อแม่ไงพ่อแม่เมื่อได้ลูกดีแล้วพ่อแม่จึงได้มีความสุขคือความหวังของพ่อแม่คืออยากให้ลูกเนี่ยเจริญงอกงามทัดเทียมคนอื่นเขามีหน้ามีตามีกินมีใจมีครอบครัวที่ดีเป็นปึกแผ่นนั่นคือความสุขของพ่อแม่บ้านเรียกว่านอนตายตาหลับตรงนั้นเองความห่วงใยที่หวังสุดท้ายก็คือต้องการให้ได้ตรงนั้นแล้วที่จริงไอ้ที่อยากได้เงินลูกอยากได้โน่นได้นี่ลูกไม่ใช่ล่ะอยากได้น้ำใจอยากได้น้ำใจว่าเออกูเลี้ยงมึงมาเนี่ยมึงน่าจะให้โน่นให้นี่กูมั่งน่าจะตอบแทนมั่งคืออยากจะได้น้ำใจจะรู้ว่าลูกยังกตัญญูรักพ่อแม่อยู่ลูกทำเงินเดือนได้ก็ต้องมาให้แม่บ้างไม่ให้พ่อแม่ก็จะว่าแต่ที่จริงแล้วนะแม่บางคนพ่อบางคนไม่ต้องการหรอกแต่ต้องการน้ำใจจากลูกนั่นว่าเลี้ยงมาลงทุนมาลำบากแต่ถ้าจริงๆแล้วพ่อแม่ก็ไม่อยากได้อะไรจากลูกอยากให้มากกว่าถ้าเรามาเปรียบเทียบถึงพระพุทธเจ้าบอกว่าแผ่นดินหนา 240,000 โยชน์เนี่ยแล้วก็ภูเขาสุเรราชภูเขาฮิมาลัยเนี่ยสูง 7-8 กิโลเป็นสูงใหญ่มากสูงมากเอามาทำเป็นดินสอเอาน้ำในมหาสมุทรมาเป็นน้ำหมึกเนี่ยมาจารึกจนดินสอเนี่ยหมดไปเลยจนน้ำในมหาสมุทรเนี่ยแห้งจารึกเป็นในแผ่นดินเนี่ยเป็นกระดาษเนี่ยทุกพื้นที่ว่าพระนาบุญคุณพ่อแม่เนี่ยให้หมดทั้งแผ่นดินนี้ก็ยังไม่เท่ากับบุญคุณพ่อแม่ที่มีต่อเราท่านบอกเปรียบไม่ได้จะลึกบุญคุณพ่อแม่เต็มแผ่นดินไปเลยเขียนให้ทั่วไปเนี่ยจนเอาภูเขาทั้งลูกมาเป็นดินสอเนี่ยจนเฮี้ยนเตียนไปหมดเขียนไปเถอะน้ำมหาสมุทรที่เป็นน้ำหมึกเนี่ยหมดน้ำหมึกก็ยังมาเทียบกับบุญคุณพ่อแม่ไม่ได้และอะไรจะมาเทียบได้ในโลกนี้มันก็ไม่ได้จริงก็ได้เพียงว่าก็ยังดีที่เราได้ทำให้พ่อแม่สบายใจไอ้อย่ามาทดแทนบุญคุณข้าวป้อนน้ำนมว่าท่านให้วิญญาณให้ชีวิตเรามาเนี่ยมันไม่ได้ไอ้ว่าเงินเดือนทุกเดือนให้พ่อแม่หมดมันก็มันเปรียบไม่ได้มีสมบัติในแผ่นดินนี้มายกให้พ่อแม่หมดก็ไม่ได้ท่านจึงได้เปรียบว่าเป็นแม่เนี่ยแม่คงคาแม่ธรณีแม่พระพายแม่พระเพิงแม่ในใหญ่ที่สุดในโลกก็คือแม่เรานี่เองเปรียบเหมือนแม่หนักแน่นเสียสละจึงพรรณนาบุญคุณไม่จบสิ้นนี่จึงเรียกว่าคนสมัยนี้
ก็ไม่มาคุยกันเรื่องอย่างนี้คนสมัยก่อนเขาคุยกันทุกวันเขาคุยกันตั้งแต่เด็กจนโตคุยกันเรื่องบาปบุญคุณพ่อคุณแม่ศีลทานภาวนาเขาคุยกันจนลูกเนี่ยซึมซับไปในจิตใจแล้วก็เข้าใจบางคนนี่ไม่เถียงพ่อแม่เลยไม่เถียงพ่อแม่เลยไม่เถียงไม่ทะเลาะกับพ่อแม่ไม่แตะต้องเลยเรื่องพ่อแม่นี่กลัวบาปกลัวกรรมกลัวว่าพ่อแม่เนี่ยไปกระทบกระเทือนไม่ได้จะดีจะเร็วไงถือว่าท่านสูงสุดแล้วเราไปแตะต้องไม่ได้ลูกบางคนนี่เขารู้แล้วเนี่ยเขาไม่เคยทะเลาะกับพ่อแม่เขาไม่เคยเถียงกับพ่อแม่จะผิดจะถูกก็ถือว่ายอมรับถ้าเด็กสมัยนี้เขาไม่เป็นงั้นถ้าถูกฉันก็ยอมรับถ้าผิดฉันเถียงเขาจะเอาให้พ่อแม่ฉลาดให้พ่อแม่เป็นอย่างนั้นอย่างนี้เขาก็เถียงผลที่สุดเขาก็ได้แต่พฤติกรรมหรือว่าวัฒนธรรมที่ออกมาจากตัวเขานั้นเป็นการสืบทอดต่อไปทางลบหมดเลยทำให้เด็กรุ่นใหม่กลายเป็นเถียงพ่อเถียงแม่ไม่รู้จักการตอบแทนบุญคุณเลยไม่รู้จักการถนอมน้ำใจพ่อแม่เลยคนนี้พ่อแม่ก็ต้องเจ็บปวดเพราะมีลูกสมัยนี้ต้องเจ็บปวดมากเพราะลูกไม่ใช่เหมือนลูกสมัยก่อนที่เลี้ยงแล้วเอาไปสวรรค์ได้เกาะไปสวรรค์ได้บางทีพอมีลูกสมัยนี้มันก็กลัวบางคนก็กลัวพอเห็นเด็กสมัยนี้ก็กลัวว่าเอบ้านนั้นเขามีปัญหาบ้านนี้เขามีปัญหาลูกสาวบ้านนั้นก็มีปัญหาลูกชายบ้านนี้ก็มีปัญหาแล้วฉันมีลูกมั่งฉันจะมีปัญหางานหรือเปล่าทุกคนบางทีกลัวไม่กล้ามีลูกไม่กล้าแต่งงานเพราะกลัวใจเด็กรุ่นใหม่กลัวจะมีลูกกลัวจะมีสามีกลัวจะมีคนแบบนี้เข้ามาเพราะคนทีนี้เป็นคนที่ร้อนแรงเป็นคนเจ้าอารมณ์ทิฏฐิมานะที่ไม่รู้จะคำว่าเมตตาและอภัยหรือจะคำว่ากตัญญูตอบแทนเพราะอะไรเพราะเราพยายามที่จะเอาความเจริญทางวัตถุเอาเจริญในการศึกษาเข้ามาเปรียบเทียบแต่ที่จริงจิตใจคนเราเนี่ยถ้ามันจะมีการศึกษาสูงแค่ไหนมีวัตถุเจริญแค่ไหน แต่ถ้าจิตใจคนเรามันไม่มีเมตตากันแล้วเนี่ยมันก็หาความสุขไม่ได้คนเราถ้าไม่มีเมตตามันก็เหมือนคนไม่มีเหตุผลนั่นเองคนไม่กตัญญูรู้คุณก็เหมือนคนไร้เหตุผลนั่นเองจะมีเงินทองร้อยล้านพันล้านก็รวยแต่เงินทองก็เอาไปไม่ได้แต่จิตใจของเขานั้นก็ไม่มีอะไรมีคุณค่าที่เราจะยกย่องว่าเขาทำให้พ่อแม่มีความสุขหรือเปล่าเปล่าเลยอย่างเงี้ยแต่ถ้าคนไหนว่าเขาไม่รวยหรอกแต่เขาก็ไม่จนใจเขาสามารถเลี้ยงดูพ่อแม่ยันแก่ยันเฒ่าจนถึงตายพ่อแม่มีความอบอุ่นมีความสุขกับลูกไปได้นอนตายแต่ละคนนั้นดีกว่าคนรวยคนคนนั้นที่พระพุทธเจ้าและนักปราชญ์ทั้งหลายสรรเสริญว่าคนนั้นจิตใจงดงามคนนั้นคือดีกว่าคนรวยที่เรายังพ่อแม่ให้มีความสุขให้มีความไม่กระทบกระเทือนเดือดร้อนให้พ่อแม่ต้องเจ็บช้ำน้ำใจจากคำพูดหรือการปฏิบัติของลูกเลยเนี่ยนั่นถือว่าประเสริฐบางคนมีความรู้บางคนมีเงินทองบางคนมีความสามารถมากแต่ทำให้พ่อแม่เจ็บช้ำน้ำใจตลอดชีวิตไม่ได้เคยเกื้อกูลพ่อแม่ให้มีความสุขเลยบุคคลนั้นไม่ได้ทดแทนบุญคุณพ่อแม่เลยเขาจะไม่ได้อะไรไปเลยพ่อแม่ที่อุตส่าห์เลี้ยงดูเข้ามาแล้วเขาก็ไม่ได้ช่วยพ่อแม่เขามีความสุขได้เลยกลับให้พ่อแม่ต้องเจ็บช้ำน้ำใจต้องเสียน้ำตากับลูกก็เรียกว่าเลี้ยงลูกต้องตกนรกไปกับลูกฉะนั้นจึงว่าพระพุทธเจ้าจึงยกย่องมีอนิสงส์มากการเลี้ยงบิดามารดาเนี่ยแม้แต่เป็นพระเองเนี่ยก็บิณฑบาตเลี้ยงบิดามารดาได้ยันแล้วก็ทำอะไรได้หมดจะอาบน้ำเช็ดตัวอะไรจะเย็บเสื้อผ้าอะไรดูแลพ่อแม่ปฏิบัติพ่อแม่ได้ดังคารวาสแล้วก็พระพุทธเจ้าทรงยก
ย่องสรรเสริญว่าภิกษุเลี้ยงมารดาเนี่ยถือว่าเป็นยอดกตัญญูอยู่ในบิดามารดาเนี่ย

ก็คือว่ามันไม่มีใครในโลกนี้จะยิ่งใจสำคัญเท่ากับพ่อแม่เพราะพ่อแม่เนี่ยเป็นพฤติกรรมที่สืบทอดให้โลกเจริญที่โลกอยู่ในทุกวันเนี่ยเพราะพ่อมีพ่อแม่ดีลองมีพ่อแม่ใจบาปหยาบช้าสิสอนลูกให้เป็นโจรดิมันจะอยู่ได้ไหมสักขมนี่ก็อยู่ไม่ได้เหมือนกับไอ้เผากินคนเห็นไหมสมัยก่อนมีเผากินคนนะทางไอ้เกาะฟิลิปปินส์ทางไอ้พวกไอ้เมืองดงดิบทางไอ้แอฟริกาพ่อแม่มันกินคนนะพอออกมามันก็แยกกันไปเผาโหไล่ฆ่ากันกินกันแล้วจะมีความสุขมันฮะมันก็ไม่เจริญหรอกมันกินกันมาตั้งกี่ชั่วไหนมันมาเมื่อไม่กี่ร้อยปีนี่มันยังกินกันอยู่เลยฮะพอโยกจะโลกเจริญขึ้นมาแล้วมันจึงได้เลิกกินกันไปจับเอาเสื้อผ้าให้นุ่งมันจะเลิกกินกันเพราะมันสอนกันผิดมาเป็นเผ่ากินขนแล้วก็ตั้งเป็นเผ่าเป็นพวกกันก็ไม่มีอะไรก็มีอาวุธก็คือไม้ธนูอะไรเงี้ยแล้วพวกคนไหนพลาดพลั้งมาก็ไล่จับฆ่ากันคนไหนสู้ไม่ได้ก็สนุกพอจับฆ่าพวกนั้นมาได้ก็เยี่ยวก็เอามาเถือเนื้อกันกินกันดิบๆเนี่ยซักไส้ฟักพุงกินเหมือนกับไอ้พวกนี้สัตว์ตัวเนี้ยเมื่อมันเจอพฤติกรรมที่พ่อแม่ไม่ดีสอนกันกินกันเป็นๆแต่นี่มันมนุษย์ประเสริฐนั่นเหมือนพวกประเภทที่อยู่ในดงในป่าไร้การศึกษามันคุกคนภายนอกติดต่อไม่ได้มันก็เป็นอย่างนั้นตอนนี้ถึงว่าพ่อแม่เราเนี่ยถือว่าประเสริฐแล้วที่ให้กำเนิดเรามาไม่มีใครจะประเสริฐเท่ากับพ่อแม่เราโยมแม่ธรรมาบอกว่าครูเคยบอกธรรมาว่าแม่เราเนี่ยนะพ่อเราเนี่ยมันเป็นแม่เป็นพ่อเราถึงจะเป็นหมาก็เป็นแม่เราเป็นหมูก็เป็นแม่เราจะเป็นงัวเป็นควายก็เป็นแม่เราถ้าเป็นแม่เราแล้วเป็นอะไรก็เป็นแม่จะดูถูกก็ไม่ใช่แม่ไม่ได้แค่บอกเป็นงั้นเราก็มาคิดมันนึกว่าความเป็นแม่เนี่ยมันอะไรก็คือเป็นแม่อยู่ดีที่จริงทำไมเราไม่คิดบ้างว่าพ่อแม่เนี่ยให้เรามากกว่าเราให้ตอนเล็กๆเนี่ยเอาแค่ตั้งแต่ขวบคลอดมาเนี่ยคอยหยอดนมคอยหยอดน้ำคอยหยอดข้าวคอยเช็ดคิ้วขี้ตาร้างเราเนี่ยก็เรียกว่ายุงก็ไม่ให้กัดไหลก็ไม่ให้ต่อให้ตอมคอยโบกคอยพัดลูกทั้งวันทั้งคืนเลยเราเคยทำกับพ่อแม่ได้ไหมเคยไหมพ่อแม่เนี่ยแม่เนี่ยทำกับเรามาตั้งแต่เล็กยันโตเลยเช่นว่าเมื่อเราโตแล้วเนี่ย7 ขวบไปแล้วเราจึงได้ช่วยตัวเองได้แต่อีตอน2 ขวบ 3 ขวบไม่มีใครทำหรอกมีพ่อแม่ในเฝ้าดูเราตลอดถ้าเราไม่มีพ่อแม่เฝ้าดูเราก็อยู่มาอย่างนี้ไม่ได้ไม่มีใครในโลกนี้จะทำได้อย่างนี้นะที่คอยมาป้อนข้าวป้อนน้ำทั้งวันทั้งคืนเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวคอยดูแลทุกสุขอยู่เราเนี่ยมีคนเดียวคือแม่พ่อเราแล้วตอนนี้เราก็ไม่เคยทำกับพ่อแม่เลยนะทุกวันเนี่ยขนาดพ่อแม่ป่วยเรายังไม่ทำเลยเพราะเราก็ไปไว้โรงพยาบาลพอลงพวกหมอพวกพยาบาลเขาก็ทำไอ้จะมาเช็ดขี้เช็ดเขี้ยวป้อนข้าวป้อนน้ำเนี่ยมันน้อยคนร้อยนึงจะมีสักคนผู้ชายผู้หญิงเนี่ยนะที่จะมาทำเหมือนพ่อแม่ทำกับเราไม่มีแสดงว่าเราก็ไม่มีโอกาสจะไปตอบสนองได้เลยที่จะไปทำกับพ่อแม่แบบนั้นหมดโอกาสบางคน7 วันไปเยี่ยมทิ้งบางคนเนี่ยแม่ตายยังไม่ไปเผาก็มีพ่อตายไม่ไปเผาก็มีมันใจดำขนาดนั้นไปเชื่อแฟนมันไปทำไมแม่เราก็ไม่แบ่งสมบัติให้เรา
ตอนเป็นแม่เราก็ว่าเราอย่างนั้นอย่างนี้คือไม่ใช่ว่าลูกเขยแล้วไม่ใช่ว่าลูกชายแล้วว่าลูกอภัยไอ้คนเรามันมีกิเลสมันก็ต้องว่ากันไอ้นี่ก็เจ็บใจยุสามีไม่ไปเผาแม่ไอ้นี่ก็กลัวเมียจะโกรธกลัวเมียจะน้อยใจเลยไม่ไปเผาแม่ฉะนั้นแหละเขาก็ทำได้แต่พ่อแม่ทำไม่ได้นะโอ้โหถ้าลูกตายเนี่ยกูตายก่อนดีกว่าอย่าให้ลูกตายก่อนล่ะลูกกี่คนก็แต่พ่อแม่ไม่ขอให้ตายก่อนขอตายก่อนแม่ขอตายก่อนลูกพ่อแม่ทุกจะทำใจไม่ได้เลยเมื่อลูกตายตัวก่อนตัวเองเพราะเป็นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดเลยฉะนั้นพ่อแม่จึงรับสภาพนี้ไม่ได้จึงขอตายก่อนลูกแต่ลูกนี่ไม่เป็นไรหรอกพ่อแม่ตายก่อนก็รู้สึกว่าพ่อแม่แก่แล้วก็จะเสียใจนิดๆหน่อยเป็นธรรมดาที่อยู่เคยคิดว่าเบแต่บางคนก็ผูกพันมากก็เสียใจนานหน่อยแต่ถ้าส่วนลึกๆแล้วจริงๆแล้วเนี่ยพ่อแม่เนี่ยเสียใจมากกว่าลูกเพราะพ่อแม่เนี่ยเสียสละลูกไม่ได้ยังอื่นเสียสละได้หมดจะอดหลับอดนอนเสียเงินเสียทองเสียแต่จะให้ชีวิตลูกตัวเองตายไปจากตัวเองเนี่ยทำไม่ได้เป็นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่เลยฉะนั้นจึงว่าพ่อแม่ตายก่อนลูกพ่อแม่ดีใจไม่เสียใจแต่ถ้าลูกตายก่อนพ่อแม่เนี่ยพ่อแม่จะเสียใจมากจะฝังลึกเลยบางคนเศร้าโศกอยู่ตั้งหลายๆปียังไม่หายไปเห็นหน้าใครๆลูกตัวเองก็คิดอยู่นั่นเองลูกเราถ้าอยู่จะต้องเป็นอย่างนั้นลูกเราต้องอยู่จะต้องเป็นอย่างนี้เพื่อนรุ่นหลานเขาเดียวก็มีนั่นมีนี่ก็เป็นนึกย้อนหลังคิดเป็นลูกตัวเองเสียใจแต่ถ้าอย่างเราแม่ตายก็ก็แก่แล้วนี่70-80แล้วก็ต้องตายสิก็เสียใจหน่อยว่าแม่เราลำบากเพราะเราอะไรนี้ก็จะเสียใจบ้างแต่ก็ไม่ถึงกับรึกซึ้งฉะนั้นเราจึงวัดความรู้สึกของพ่อแม่เนี่ยมันสูงสุดถึงว่าเราจะดูถูกพ่อแม่ไม่ได้เลยพ่อแม่จะไม่เรียนหนังสือสักตัวเดียวก็ไม่ว่าพ่อแม่โง่พ่อแม่จะจนขอทานก็จะไม่ว่าพ่อแม่ไม่ดีขอทานจะไม่ว่าพ่อแม่ถึงพ่อแม่จะจนยังไงไม่มีกินไม่มีอะไรแต่ยังไงก็แม่เราก็ประเสริฐกว่าคนอื่นไอ้เศรษฐีมหาเศรษฐีร้อยล้านพันล้านก็สู้แม่เราขอทานให้เรากินไม่ได้ก็ยังดีกว่าไอ้เศรษฐีมันมาให้เราไหมล่ะมันก็ไม่มาป้อนข้าวป้อนน้ำใจขี้เฉยเย่ยเรามันจะรวยสักร้อยล้านพันล้านก็สู้กับแม่เราขอทานไม่ได้นี่มันสู้กันไม่ได้ตรงที่ว่าแม่เราดีกว่าถึงแม่เราจะบ้าๆบอๆบ้าๆเปิดก็ดีกับไอ้พวกผู้ดีมีเงินมีทองสะอาดสะอ้านมีความรู้สักชั้นไหนก็สุดแล้วแต่ก็สู้แม่เราบ้าๆบอๆไม่ได้กระปั้มกระเปิดไม่ได้ก็ยังเลี้ยงเราได้เนี่ยเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวเลี้ยงเราให้โตได้และพวกนั้นก็มาเลี้ยงอะไรเราไอ้พวกคนที่เขามีเงินมีทองเขาก็ไม่เคยมารู้จักเราเลยไม่เคยมายื่นข้าวยื่นน้ำให้เราสักนิดเดียวเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่เคยมาดูแลฉะนั้นจึงว่าแม่พ่อจะบ้าบ้าบอบอก็ดีกว่าเศรษฐีมหาเศรษฐีร้อยล้านพันล้านแม่จะไม่ดูหนังสือสักตัวเดียวก็ยังดีกับด็อกเตอร์ทั้งหลายดีกับพวกไปจบมาชั้นไหนเพราะว่าแม่เราอ่านหนังสือไม่ออกสักตัวพ่อเราอ่านแต่ก็เลี้ยงเราโตได้ฉะนั้นเราต้องเข้าใจนะว่าไม่มีใครจะดีเท่าพ่อแม่เราคบเพื่อนเนี่ยต้องดูเลยคบเพื่อนต้องดูเลยว่าเพื่อนคนไหนเนี่ยกตัญญูพ่อแม่คบได้เพื่อนคนไหนทะเลาะกับพ่อแม่ด่าพ่อแม่ไม่เกื้อกูลพ่อแม่เพื่อนคนนั้นคบไม่ได้เขาไม่รักพ่อแม่แล้วเขาเป็นคนบาปหนาคบไปแล้วก็ไม่ได้อะไรไม่เป็นมงคลกับตัวเราเพื่อนที่ไม่รักพ่อไม่รักแม่ไม่กตัญญูรู้คุณเรารู้เลยว่าผู้หญิงคนนั้นใช้ไม่ได้ผู้ชายคนนั้นใช้ไม่ได้ถ้าเราจะไปรักผู้ชายสักคนไปดูที่บ้านถ้ามันดุตวาดแม่มันตวาดพ่อมันตวาดพี่น้องมันผู้ชายคนนั้นเอามาไว้นะมันก็ร้ายอย่างนั้นแหละมันก็มาตวาดเราผู้หญิงคนไหนตวาดแม่ตวาดพ่อตวาดพี่ตนานน้องแวดแวดแวดอย่าไปเอามาเข้ามาตวาดเรา
มันเป็นเมียก็มาตวาดเรามาเป็นผัวก็ตวาดเราฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับว่าคนที่เขาทำลายคนที่มีบุญคุณขนาดนั้นได้แล้วเราก็ไม่ควรขบพระอรหันต์ของเขายังทำได้นี่พ่อแม่ประเสริฐอยู่เหนือหัวก็ยังทำได้เขายังไม่เคารพอะไรเราจะเขาจะมาเคารพเราคนที่สำคัญที่สุดในโลกนี้คือพ่อแม่เขายังไม่เห็นความสำคัญเขาไม่มีปัญญาเขาไม่มีดวงตาเขาไม่มีความคิดที่ดีเราก็เลิกคบเลยเลิกคบเลยยังไงพ่อแม่นี่ก็ดูถูกไม่ได้ใช่พ่อแม่บางคนก็น่ารำคาญบ่นจู้จี้ไม่มีเหตุมีผลพูดอะไรก็จะเอาชนะเอาถูกเอาต้องอย่างเดียวลูกใครเถียงก็ไม่ได้เราก็ต้องยอมรับเพราะเราเป็นลูกเราไม่อยู่กับใครไม่ได้เราก็ต้องอยู่กับพ่อแม่อยู่กันยันตายจะไปอยู่กับใครก็ไม่ได้ยังไงเราก็ต้องเอาพ่อแม่มาตายกับเรายังไงเราก็ต้องทิ้งพ่อแม่ไม่ได้ถ้าเรื่องกตัญญูนี่เราจะต้องรับหนี้สินตรงนี้ฉะนั้นถึงว่าเรามีพ่อมีแม่เนี่ยคือมีภาระจะต้องชดใช้ให้หมดไปก่อนจะไปไหนก็ต้องคิดถึงพ่อแม่ล่ะถ้ายังตามใดที่พ่อแม่ยังอยู่เนี่ยเราจะต้องเลี้ยงดูไปจนยันตายตายจึงหมดภาระต้องห่วงใหญ่เป็นหนี้กันไว้กันตมาเนี่ยไปเที่ยวไหนตอนยมพ่อยมแม่อยู่เนี่ยนึกตลอดเวลาเลยจะต้องกลับมาเห็นใจพ่อแม่ตายให้ได้ตรงเนี้ยนึกอยู่เรื่อยเลยเราจะไปไหนจะไปเที่ยวไหนก็แล้วแต่ใจเนี่ยจะต้องนึกถึงว่าเราจะต้องมาดูใจพ่อแม่จะต้องตรงนี้สำคัญคือไม่อยากที่ว่าไปแล้วทิ้งพ่อแม่ให้ตายอยู่กับคนอื่นเนี่ยไม่อยากเป็นอย่างนั้นใจต้องคิดว่าเวลาจะพ่อแม่จะตายเนี่ยก็จะต้องมาเห็นใจพ่อแม่ให้ได้พ่อแม่รู้อยู่ใกล้เราตั้งใจไว้ตลอดเวลาเลยว่าจึงไม่อยากไปไหนนานไม่ไปไหนนานก็ต้องห่วงตรงนี้ถ้าพ่อแม่จะป่วยก็เป็นห่วงนี้ทั้งที่เราเตรียมตัวเตรียมใจอย่างนี้ว่าตลอดเลยนะว่าจะต้องมาดูใจพ่อแม่ยามตายจะไม่ให้ท่านผิดหวังตรงนี้ก็เป็นไปจนได้ทั้งที่คล้ายๆคนเราเนี่ยตั้งใจอะไรไว้มากมันอาจจะไม่ได้เลยก็ได้ไอ้ที่ไม่ตั้งใจ 100% กลับได้จึงว่ามันไม่เที่ยงกับโยมแม่เนี่ยตั้งใจไว้ 100% ว่ายังไงๆจะต้องให้โยมแม่มาตายอยู่กับเราเอามาเลี้ยงดูแต่พอเวลาถึงวันตายจริงอ่ะบันดาลไปจนได้ทำให้เกิดเรื่องที่เราจะต้องจากแม่ไปจนได้หลวงพ่อสังวานบอกจะไปอินเดียปีทุกปีชวนไปถ้าก็ไม่ไปปีแม่จะตายหลวงพ่อสังวานบอกไปปีนี้จะไปเอ๊ะทำไงดีไม่ไปก็ไม่ได้ครูบาอาจารย์แม่ก็ป่วยอยู่โรงพยาบาลทำไงดีสองจิตสองใจโอ้โหถ้าเกิดไปกลับมาแล้วแม่ตายซะก่อนทำไงเอ๊ะถ้าเราไม่ไปหลวงพ่อสวรรค์ก็จะไปกับเราครูบาอาจารย์เอ้าตัดสินใจไปกับครูบาอาจารย์ไปอินเดียพอไปถึงโอรังคาบาดก็โทรเลขไปแล้วบอกโยมแม่สิ้นใจแล้วโอ้โหเราก็ใจสลดเลยว่าเออแม่นี่คงอยากเจอเราจังเลยก็กลับมาก็เลยรีบกลับมาเลยทิ้งคณะรีบบินกลับมาเข้ามาก็ไม่เห็นกันแล้วเห็นแต่ในโรงแล้วคือแกก็ตั้งใจไว้ว่าจะมาตายต่อหน้าเราแต่เราก็ตั้งใจจะให้แกตายต่อหน้าเราแต่ก็ไม่ได้เอาละแม่ไม่ได้เหลือพ่ออีกคนหนึ่งก็ต้องเอาให้ได้พ่อก็มาอยู่กับเราก็อีกเนี่ยไปเนปาลอีก7 วันไปประชุมเนปาลโทรศัพท์มาพ่อเป็นไงเรายังไม่กลับถามบอกไม่เป็นไรหลวงปู่ยังสบายดีอยู่เพราะหลวงปู่ก็94 ปีแล้วใกล้แล้วเราก็รู้ว่าไม่นานก็ต้องไปพอแพ้อากาศอยู่เรื่อยต้องออกซิเจนกันบ้างก็แต่พอดีมีหมอสมชัยหมอศิริราชคอยดูแลอยู่ตลอดเพราะหลวงปู่นี้แกไม่มีบุญเนี่ยมีคนคอยดูแลดีมาก
็รีบกลับ

พอได้7วันก็กลับเลยกลัวพ่อเนี่ยจะเป็นเหมือนแม่อีกจะไม่เห็นใจเราพอกลับมาตอนเช้าขึ้นลงเครื่องบินโหโชคดีบุญได้ถ้าไป10กว่าวันละตายเลยไม่เจอจริงๆอินเดียไปต้อง10กว่าวันกลับมาพอตอนบ่ายหลวงปู่ก็คันก็คุยกันน่ะแกก็คุยคันตรงนั้นคันนี้เราก็รู้ว่าผิวแกบางแล้วก็เกาให้มั่งอะไรเราไปเกาไปช่วยเกาอะไรต่ออะไรแกมีความสุขเหมือนเด็กๆอ่ะอาจารย์พ่อแม่มารูปมาไลค์ก็มีความสุขอ่ะคุยกันเราก็แกก็หายใจไม่สะดวกเราก็บอกหลวงพ่อพุทโธไปสิแกก็พุทโธพุทโธพุทโธแกก็พุทโธให้เราได้ยินว่าแกทำตามเราธรรมดาแกคนไม่เชื่อลูกหรอกแกคนเชื่อมั่นตัวเองเมื่อสมัยก่อนเน่ะแต่พอแกอายุมากแล้วแกก็เชื่อเราเชื่อผมเชื่อเพราะว่าเราหลังรักแกแล้วก็ห่วงใยแล้วก็เสียสละพอตอนเย็นๆก็หมอก็เราก็คอยละพอกลับมาจากในป่าก็รู้ว่าวันนี้แกคงอาการไม่ดีก็นั่งเฝ้าแหละธรรมดาไม่เคยนั่งเฝ้าก็นั่งเฝ้าพอตอนเย็นๆหมอบอกจะไปแล้วนะหลวงปู่จะไปแล้วให้เราลุกขึ้นดูแล้วก็ไปดูหมอบอกอย่างนี้ถ้าไปโรงพยาบาลอยู่ได้อีกหลายวันบอกอย่าไปเลยเพราะแกใช้สังขารมานานแล้วก็ดูตัวแกก็เริ่มเปลี่ยนสีแล้วแกก็มองนะมองตาเรานะมองหน้าเราแต่แกก็ไปคล้ายๆมันหลาแล้วนะพูดไม่ได้ก็ดูเราขอพับไปนั่งเอ็นขอพับไปได้เห็นที่จริงแม่เนี่ยเป็นคนที่อยากตายกับลูกมากที่สุดเลยเนี่ยแต่พ่อนี่ที่จริงก็ไม่คิดจะมาตายกับเราหรอกเมื่อก่อนน่ะแกจะอยู่วัดอื่นก็พยายามไปแค่รับมาให้ได้พยายามไปแค่เอามาให้ได้แกก็ไม่อยากอยู่กับเราเท่าไหร่แต่ตอนนั้นที่สุดแล้วแกก็มาคนที่หวังไว้ว่าจะให้ตายอยู่กับเราเห็นต้นหน้ากันเนี่ยไม่ได้คือเรารู้ว่าท่านลำบากเพราะเราท่านเสียสละเพราะเราเรานี่ไม่ได้ทำอะไรให้ท่านสบายเลยนึกเลยว่าพวกเราไม่เกิดมาให้พ่อแม่เป็นทุกข์อ่ะมันนึกไอ้พวกไอ้ลูกเนี่ยมันตัวทำให้พ่อแม่เป็นทุกข์ไม่ใช่พ่อแม่ทำให้ลูกเป็นทุกข์พ่อแม่ไม่เคยทำให้เราเป็นทุกข์เลยไอ้พวกเราเนี่ยพวกตัวปัญหานำปัญหาให้พ่อแม่เป็นทุกข์ทั้งนั้นเลยตั้งแต่อุ้มท้องมาเลยอะตั้งแต่เจ็บท้องคลอดลูกมาเลี้ยงมาเนี่ยใครคือคนปัญหาก็คือปัญหาก็คือตัวเราเนี่ยเองที่ทำความภาระให้พ่อแม่มาตลอดต้องหาเงินหาทองหาบ้านหาเรือนหาที่อยู่ที่กินที่ร่ำที่เรียนตัวปัญหาตัวภาระก็คือพวกเราพวกลูกนี่เองพ่อแม่จะเป็นภาระเราก็ตอนแก่ท่านเองที่เราต้องเลี้ยงดูท่านก็เป็นภาระนี้ก็ถือว่าไม่หนักหนาอะไรเป็นภาระเบาๆที่สำหรับท่านเลี้ยงเรามาหนักกว่าถือท่านจะหลงจะลืมจะจู้จี้ขี้บ่นมันก็เป็นบั้นปลายชีวิตต่อไปเราก็เหมือนกันมันเป็นกงกรรมเกวียนต่อไปเราแก่เราก็เหมือนกันกับพ่อแม่เนี่ยจะไปถือสาหาความทำไมตอนเด็กๆเราไร้สาระพ่อแม่ยังไม่ถือสาหาความเราต้องคิดฮะต้องมีเหตุผลต้องคิดย้อนไปย้อนมาเขาเรียกอนุโลมปฏิโลมถึงว่าท่านทำอะไรให้เราไว้บ้างแล้วเราทำอะไรให้ท่านไปบ้างเราสร้างอะไรท่านประทับใจบ้างทำอะไรช่วยเกื้อกูลท่านบ้างที่ท่านทำและท่านประทับใจเรามาตลอดแม่เนี่ยมันดีใจนะพอลูกคลอดมาอู้ดีใจพอเป็นลูกผู้ชายกูจะได้ลูกชายบวชเป็นได้ลูกสาวก็โอ้จะได้แม่บ้านดีๆดูตีนดูมือดูตาครบสมบูรณ์ไหมครบสมบูรณ์ดีใจอาการที่สองไม่มีใครจะสวยเท่าลูกสาวเนี่ยหรอกไม่มีใครจะหล่อเท่าลูกชายหรอกเราเคยแกล้งแม่บอกแม่ฉันไม่เห็นหล่อเลยนะแกล้งฉันไม่เห็นหล่อเลยคนอื่นทำไมมันหล่อนะฉันมาเกิดเป็นลูกแม่เฮ้ยทำไมแกก็หล่อดิบอกเราแกคนนี้หล่อเหมือนกันบอกเราก็รู้อ๋อแม่เนี่ยมองลูกชายตัวเองหล่อมองลูกคนอื่นไม่หล่อ
ทั้งที่ลูกตัวเองไม่หล่อสักหน่อยเขาว่าหล่อแล้วบอกมันลำเอียงนะมองลูกสาวตัวเองสวยหมดทุกคนเลยลูกใครก็ไม่สวยมองลูกชายเทียมาทอก็ว่าหล่อเงี้ยไปหาว่าหล่อคนอื่นเพราะเขารักเขาน่ะคนรักก็ว่าหล่อสินี่ความลำเอียงของพ่อแม่เป็นมากเขาเราจึงมานึกนี้เราก็คิดว่าใครจะมาชมเชยเราเท่าพ่อแม่พ่อแม่นี่ชมเราหมดทั้งที่เราก็ไม่เห็นหน้าจะชมก็ทำอะไรให้ดีหน่อยก็โอ้ดีใจยกย่องลูกชมเชยลูกนี่เป็นความรักที่มันบริสุทธิ์ที่ไม่มีใครจะมาเท่าของพ่อแม่ที่ให้เราบางคนเนี่ยออกมาเนี่ยโอ้ลูกเนี่ยมันขี้เลจะตายอ่ะโอ้หอมแล้วหอมอีกบางคนนี่ลูกขี้เลขี้เลขี้มูกกลังมาเลยอ่ะมาโอ้โหใครจะไปหอมลูกไอ้พ่อแม่มันหอมอ่ะจูบลูกรักลูกเราเห็นใจว่าใช่นี่แม่เราพ่อเราก็รักเราอย่างนี้เองไปดูจริงๆนะเด็กๆบางคนมันขี้เหร่จริงๆนะเหร่ไม่น่าขอดหน้าจูบเลยพูดเผื่อคนที่ยังไม่มีลูกพวกที่เป็นลูกเนี่ยก็ควรจะรู้ว่าพ่อแม่รักตัวเองแค่นัดไหนแล้วโลกสมัยนี้ต้องพูดกันมากเพราะโลกสมัยก่อนเนี่ยไม่ต้องพูดหรอกเขารู้เขามีเหตุผลเขาเปรียบเทียบเป็นแต่เด็กสมัยนี้เขาไม่มีข้อเปรียบเทียบเขาจะมองเอาแต่ได้ฝ่ายเดียวว่าพ่อแม่ต้องเป็นผู้ให้เขามันทำให้เขาเกิดมาจะต้องรับผิดชอบเขามองแบบโลกเขาไม่ได้มองแบบธรรมะแต่เด็กสมัยก่อนเขามีธรรมะมีข้อเปรียบเทียบว่าเราจะต้องตอบแทนเราจะต้องให้พ่อแม่เพราะพ่อแม่ให้เราเนี่ยมันเกินกว่าที่เราจะตอบแทนเราเป็นหนี้บุญคุณพ่อแม่สมัยนี้คือพ่อแม่เป็นลูกหนี้ลูกจะต้องให้ลูกสมัยก่อนลูกเกิดมาคือเป็นหนี้พ่อแม่มีโอกาสเมื่อไรจะตอบแทนลูกผู้หญิงมีโอกาสเมื่อไรก็จะหุงหาดูแลพ่อแม่ลูกผู้หญิงทุกคนก็คิดว่าเมื่อเราโตแล้วเราก็จะดูแลพ่อแม่ไม่ต้องให้พ่อแม่ทำอะไรให้ฉันกินฉันจะทำให้พ่อแม่กินนี่ความคิดนึกของลูกผู้หญิงสมัยก่อนลูกผู้ชายสมัยก่อนก็คิดว่าเมื่อโตมาแล้วปวดเรียนก็จะพยายามทำให้พ่อแม่เนี่ยมีความสุขพยายามที่จะทดแทนบุญคุณพ่อแม่ความรู้สึกของคนสมัยก่อนคิดอย่างนั้นไอ้ความรู้สึกของคนสมัยนี้น้อยลงฮะน้อยลงมันเหลือไม่กี่เปอร์เซ็นต์ที่เมื่อโตมาแล้วจะต้องดูแลพ่อแม่จะถุงหาให้พ่อแม่เป็นแม่บ้านแม่เรือนที่ดีพ่อแม่ความคิดของเด็กสมัยนี้ท่านจะไม่มีความคิดของเด็กผู้ชายสมัยนี้ท่านไม่มีว่าจะบวชแทนบุญคุณพ่อแม่ไปชักจูงพ่อแม่ไปในทางให้มีความสุขก็หมดไปฉะนั้นก็ต้องเป็นกรรมเมื่อตนเองมีลูกตัวเองก็ต้องรับกรรมลูกมันก็จะทำให้ตัวเองเองว่าตัวเองทำยังไงกับพ่อแม่มันก็จะทำงั้นกับตัวเองตัวเองทิ้งพ่อแม่มามันก็ทิ้งเราไปตัวเองเถียงพ่อแม่มามันก็เถียงเราลูกมันก็เถียงเราเราให้พ่อแม่ไปอยู่บ้านคนแก่พอเราแก่มันก็ให้เราไปอยู่บ้านคนแก่ก็ตอบแทนบุญคุณกันเราตอบแทนบุญคุณแม่แก่แล้วไอ้หลานๆมันก็บ่นเบื่อแม่แม่ยายไอ้ลูกกับไผ่มันก็รังเกียจไอ้ลูกเขยก็รังเกียจไอ้หลานรังเกียจคนแก่แม่ไปอยู่ซะนะไปอยู่คนแก่บางแคดีกว่าสำนักงานคนแก่เรื่องดีแม่ก็จำใจต้องไปทั้งที่ไม่อยากไปเพราะเข้ากับลูกเขยลูกกับไผ่เข้ากับหลานไม่ได้ก็ไปอยู่บ้านคนแก่ยังไงก็รักลูกอยู่นั่นแหละแต่ที่จริงแล้วลูกไม่น่าทำแต่ลูกจำใจต้องทำเพราะทำไงเพราะฐานะที่เราศึกษาเราเรียนมามันต่างกันเพราะความเป็นพ่อแม่กันเพราะโลกาภิวัตน์มันเป็นอย่างนี้แล้วก็ต้องเอาพ่อแม่ไปไว้บ้านคนแก่คนชราผลที่สุดแล้วทำไงเราก็คิดว่าเป็นคนภาระเราไปแล้วคิดว่าเราสบายแล้วอยู่กับครอบครัวเรามีความสุขแล้วพ่อแม่ส่งไปอยู่บ้านคนชราแล้วแต่พอเรา60ไปแล้ว70ไปแล้วลูกมันก็พ่อแม่ไปอยู่บ้านคนชราซะนะเพราะที่บ้านนี่มันไม่สะดวกงั้นนี้เพราะที่บ้านคนชราเขารับผิดชอบได้โอ้นี่ถึงตากูแล้วเลยเนี่ย
เมื่อ 30-40 ปีกูได้เอาพ่อแม่ไปไว้บ้านคนชราแล้วกูก็จะต้องไปอยู่ตรงนั้นอีกเลยเนี่ยอ้าวก็ไปอยู่เตียงนอนที่กินที่นอนตรงที่พ่อแม่มาอยู่นี่เองก็เหมือนคนเดิมไม่อ๋อเราพอไปถึงก็ตรงนี้แม่เราเคยเอาแม่มาเอาพ่อมาไหนเลยไอ้ลูกมันก็เอาเรามาอีกเรื่องเนี่ยเสียใจก็ตายซะแล้วนี่คือกองกรรมกองเวียนที่ไม่กตัญญูรู้คุณพ่อแม่ที่ไม่เลี้ยงพ่อแม่จนหมดลมหายใจต่อหน้าตัวเองพ่อแม่ไม่ได้ตายอยู่ในอ้อมอกของลูกในตักของลูกถ้าตัวเองเปลี่ยนความคิดสักนิดเดียวว่าเราเนี่ยความเจริญทุกอย่างมีความสะดวกทุกอย่างจ้างใครมาช่วยดูแลแม่ก็ได้เงินทองเราหาได้เนี่ยก็ตายก็เอาไปไม่ได้ยังไงก็ให้พ่อแม่ได้อยู่กับเราตายก็เราจะให้ลูกหลานเราได้เห็นใจลูกหลานเราจะได้เคารพกราบไหว้จะได้รู้จักปู่ย่าตายายของเราได้มีความอบอุ่นเราไม่เอาไปบ้านคนแก่ต้องยังไงก็ต้องบอกภรรยาเราบอกสามีเราว่าอย่าเป็นกรรมเลยตอบแทนบุญคุณท่านเห็นคนหลายคนแล้วที่เอาพ่อแม่ไปบ้านคนชราที่สุดตัวเองก็ต้องไปอยู่บ้านคนชราตามพ่อแม่เราจะทำอย่างนั้นเลยเดี๋ยวลูกมันก็เราไปอีกให้เหตุผลนี้ปุ๊บเปลี่ยนใจไอ้สามีคิดจะเอาพ่อตาแม่ยายไปก็เปลี่ยนใจไอ้ภรรยาลูกกับภัยคิดจะเอาพ่อผัวแม่ผัวไปก็เปลี่ยนใจกลัวว่าจะโดนเหมือนคนที่แล้วๆมาไอ้วัฒนธรรมนี้ก็ยังอยู่สิจะไม่ต้องสร้างบ้านคนชราให้พ่อแม่เลยก็พ่อแม่ก็จะต้องที่จริงมันจะต้องตายอยู่กับลูกนะจึงจะถูกทางไอ้การเอาพ่อแม่ไปไว้บ้านคนชรานะผิดนะผิดความกตัญญูเขาเรียกคนอกตัญญูก็ว่าได้ขอใช้ในนามว่าคนอกตัญญูก็แล้วกันพวกที่เอาพ่อแม่ไปไว้บ้านคนชรานะพวกอกตัญญูทั้งหลายหรือจะเป็นแก้วคนไหนคนมีความรู้ไงก็พวกอกตัญญูมาเกิดแล้วตัวเองก็จะต้องโดนอกตัญญูต่อไปอีกก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเราจะชมเชยได้อย่างเดียวนั่นน่ะคนที่เลี้ยงพ่อแม่มาตายอยู่กับตัวเองนั่นถือว่าถูกต้องนั่นแหละกตัญญูรู้คุณพอท่านให้ชีวิตเรามาน่ะเราก็ต้องทดแทนด้วยเอาละเอาไปไว้บ้านคนชราไม่ได้มาปล่อยวัดก็ยังดีนะพอเราแก่แล้วลูกมันจะได้มาปล่อยวัดมันก็ยังบุญนะปล่อยไว้ก็ยังได้สวดมนต์ภาวนาบ้างแต่ไปบ้านคนชราเนี่ยมันไม่มีหลักที่พึ่งทางใจเท่าไหร่ไม่มีพ่อแม่คนไหนที่จะตายอย่างไรญาติขัดมิตรต้องตายอยู่กับลูกตรงนั้นเนี่ยลองถามเถอะทุกคนเนี่ยนอกจากว่าเจ็บปวดจิตใจทนทุกทรมานทางการเหน็บแนมของลูกเขยลูกกระภัยของหลานไม่ได้จึงต้องไปแต่ที่จริงแล้วใจลึกๆของพ่อแม่เนี่ยอยากตายวันนี้พรุ่งนี้ก็ลูกเลยแล้วไม่อยากไปไหนแล้วท่านบอกว่าการอานิสงส์ของการเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ตัวเองเนี่ยอานิสงส์ของการเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ยันตายเนี่ยอานิสงส์ร้อยกับพันกับอานิสงส์นับชาติไม่ถ้วนจะว่าชาติเดียวไม่ได้ร้อยชาติไม่ได้อานิสงส์ที่เลี้ยงพ่อแม่ยันตายในสงฆ์มากมายเท่ากับได้ทำบุญกับพระอรหันต์ตลอดชีวิตฉะนั้นเราต้องคิดตรงนี้ให้ลึกซึ้งนะของต้องคิดนะคิดตื้นๆไม่ได้หรอกฮะสังคมนี้เปลี่ยนแปลงมากแล้วไม่ไหวเราต้องดึงกลับมาดึงรั้งกลับมาให้พ่อแม่มาตายกับพวกเราบางทีบ้านของพ่อแม่ด้วยซ้ำไปที่ดินที่ไร่ที่นาบ้านของพ่อแม่ก็ต้องให้ท่านตายตรงนั้นที่เราที่ควรจะไปตรงอื่นลูกคนไหนเลี้ยงไม่ได้ก็ไปไอ้ลูกคนไหนเลี้ยงได้ก็ควรจะได้สมบัติตรงนี้ท่านเป็นคนสร้างมาเองก็มีแล้วทำไมมาเป็นใหญ่มาเอาบ้านเอาตัวท่านไปไว้ที่บ้านคนอื่นท่านสร้างบ้านของท่านมาให้สมบัติเรามาแล้วเรากลับมาเชื่อเคยเชื่อกับภัยเชื่อลูกหลานเอาแม่ไปทิ้งไปที่บ้านคนอื่นที่จริงแกควรจะตายที่ตรงนั้นถ้าลูกดีลูกฉลาดนะมีศีลมีธรรมแต่หมายว่าเขาไม่เอาพ่อแม่ไปตายที่อื่นเขาต้องเอามาตายอยู่ข้างหน้านั่นแหละเอาพระมาตั้งบูชาพระให้แม่ตักบาตรนิมนต์พระมาถวายสังฆทานรับศีลให้พ่อแม่ฟังเทปสวดมนต์หรือกรรมฐาน
หรือให้พ่อแม่ได้เห็นละแล้วก็อยู่กับลูกหลานแกก็อบอุ่นแกก็มีความสุขแกจะตายเมื่อไรแกก็ถือมีความสุขในบั้นปลายชีวิตต้องทำอย่างนี้จึงจะถูกต้องโยมแม่จะมาจะตายขอมาตายวัดโยมป้าขอมาตายวัดทุกคนพวกปฏิบัติธรรมนี่ขอกลับมาตายที่เดิมหมดเลยไม่ยอมตายโรงพยาบาลกันขนาดหมอให้ออกซิเจนเดียวก็ไม่เอาฉันหายใจฉันเองได้ไม่เอานะไม่งอออกซิเจนนะโยมป้าเลยไม่เอาเลยไม่กินยาด้วยไม่กินยาไม่กินข้าวไม่ออกซิเจนไม่ชอบขอมาตายที่ไม่ต้องมีออกซิเจนพุทโธตายก็ตายไม่ลำบากฮะไอออกซิเจนมีทรมานจะตายไปคนมันมีสติคนมันมีขันติเนี่ยเขาไม่กลัวหรอกเขาไม่กลัวตายโยมป้าเขาไม่กลัวตายนะบอกตายเมื่อไรเขาก็ไปอยู่เขามีที่อยู่ของเขาแล้วเขาเห็นแล้วว่าเขามีที่อยู่มีวิมานสวยๆอยู่แล้วเขาจึงไม่กลัวตายแล้วเขาก็ไม่งอโรงพยาบาลเลยนะถ้ารักษาเขาไม่หายเนี่ยเขางอตอนรักษาเท่านั้นเองโยมป้าโยมลุงลุงพ่อลุงโยมป้าลุงโยมแม่เนี่ยง้อโรงพยาบาลตอนรักษาตัวเองให้หายป่วยเขารู้ว่าไม่หายป่วยเขาไม่เอาเลยกลับรู้แล้วว่าหมอช่วยไม่ได้เขาไปที่รักษาเลยก็เพื่อต้องการให้หายเจ็บหายป่วยเขารู้ว่าไม่มีทางรักษาเขาต้องตายแน่บอกงั้นกลับมาตายวัดเข้าใจเด็ดไหมล่ะมาตายวัดเพราะว่าไม่อยู่ในโรงพยาบาลนี่หมอก็ทัดทานไม่ได้นะเราก็มาคิดในใจว่าเอ๊ะไปวัดแล้วเราก็ไม่มีหมอไม่มียาที่ดีป้าเราจะไม่ได้รับความสะดวกออกซิเจนก็ไม่มีสมัยนั้นนะป้าบอกไม่เอาต้องการตายอย่างสงบไปตายให้พระสวดไปฟังพระสวดพระเทศเราก็ต้องทำตามความรู้สึกของคนป่วยก็ต้องเอากลับวัดโดยที่ไม่ต้องมีอะไรเป็นเครื่องช่วยเลยแกก็ตายอย่างสงบนี่เขาเรียกว่าพร้อมที่เขาจะตายเรามีพ่อแม่ที่น้องนี่ดีฮะเขามีหลักธรรมของเขามีหลักธรรมในใจโดยที่ไม่ต้องพึ่งหมอละว่าเมื่อหมอรักษาเขาไม่หายเขาไม่อยู่หรอกที่อยู่นั่นคืออยู่เพื่อหายเจ็บเท่านั้นเองแต่เขาไม่ต้องการไปตายโรงพยาบาลที่จริงเราต้องสร้างสรรค์สังคมอย่างนี้ขึ้นมาคนทุกคนต้องเตรียมใจงั้นอย่าไปตายโรงพยาบาลถ้าหมอรักษาไม่หายกลับมาตายบ้านมาภาวนาตายที่บ้านต้องอย่างนั้นสิเขาถือว่าเขาเตรียมตัวตายแล้วเขาไม่กลัวนี่แล้วมาบ้านไม่ต้องออกซิเจนเขาก็พุทโธไปเลยก็แสดงว่าการที่เขาทำบุญกุศลไว้เนี่ยเขาเพื่อเตรียมตัวตายเขาไม่กลัวตายเขาตัดสินใจเขาได้เองโดยที่เราเนี่ยไอเรานี่ตัดสินใจเข้าข้างหมอว่าต้องอยู่โรงพยาบาลต้องให้ตายที่โรงพยาบาลเพราะกลัวคนป่วยจะสู้ไม่ไหวเวทนาเขาบอกเขาสู้ได้นี่เขาไม่ต้องการอยู่ตรงนี้ไม่กินยาเขาก็อยู่ได้ไม่ต้องกินยาไม่ออกซิเจนเขาไม่ต้องอะไรอ่ะเขารู้ว่าเขาตายไปแล้วเขาไม่ลำบากแต่นี้ทุกเราคนทุกวันเนี่ยก็ต้องอย่างนั้นนะต้องมีสมาธิทำไว้เพื่อสู้กับความเจ็บความตายไอ้ที่ไปโรงพยาบาลนะไปเพื่อบำบัดเวทนาโยมไม่ใช่ไปเพื่อตายนะถ้ารู้ว่าตายไม่ต้องไปโรงพยาบาลนะคนไหนจะรู้ว่าตายไปโรงพยาบาลก็โง่ตายเลยต้องที่ไปโรงพยาบาลนะคิดว่าจะหายไม่ได้คิดว่าไปตายคิดว่าหมอที่โรงพยาบาลนะเขาเก่งสามารถจะมียาดีที่ทำให้เราหายเจ็บหายป่วยได้อาตมาก็เอาโยมแม่ไปทุกทีนะเพราะป่วยหนักเอาไปหายมาทุกทีขนาดห่อไปแล้วนะสมัยนั้นไม่มีรถนะห่อผ้าไปแล้วไปถึงหมอก็ไม่เอาโรงพยาบาลไม่เอาตามบอกรักษาเถอะเวลาพ่อแม่หมอป่วยพ่อแม่หมอป่วยก็ต้องรักษาเหมือนกันเวลาหมอพ่อแม่หมอป่วยหมอก็ไม่ทิ้งไล่ให้ออกโรงพยาบาลก็ต้องรักษาแต่พ่อแม่อาตมาก็อยากให้รักษาไปเถอะผลสุดหายฮะให้น้ำเกลือมั่งอะไรมั่งออกซิเจนมั่งหายก็กลับมาได้นั่นคือไปรักษาเพื่อหายป่วยที่ใดอาตมาก็เอาไปก็หายแต่พออะไรจะตายจริงๆแกก็ขอกลับเลยพอกลับมาตายที่วัดแกก็ได้ก็ไม่ตายที่โรงพยาบาลนี่เป็นการตัดสินใจที่ดีสำหรับคนไข้
ที่ตัดสินใจถูกแล้วที่มาตายอยู่กับลูก

มาตายอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่ดีแต่ถ้าลูกเราอยู่ที่ไหนเราก็อยู่ที่นั่นก็ได้อยู่โรงพยาบาลถ้าลูกเราอยู่โรงพยาบาลเราก็ตายโรงพยาบาลได้ถึงว่าลูกเราเป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นคนดูแลเอาเพราะงั้นเราตายตรงนั้นก็ได้แต่ถ้ารู้ว่าลูกเราเนี่ยอยู่ที่บ้านทั้งหมดเนี่ยเราก็กลับมาตายบ้านหรือว่าลูกเราอยู่ที่วัดเราก็มาตายวัดอย่างนี้เป็นการที่ไปอย่างสงบที่เตรียมตัวตายไว้ดีแล้วนี่บอกวิธีตายให้นะเอาไหมโยมจะตายที่ไหนกันดีนะเพื่อไม่ตายหรอกสักวันหนึ่งเราก็ต้องตายใช่ไหมมันมีวันหนึ่งต้องตายมีวันเดียวโยมไม่มีสองวันหรอก

สักวันหนึ่งเราก็ต้องตายใช่ไหมมันมีวันหนึ่งต้องตายมีวันเดียวโยมไม่มีสองวันหรอกนะมันมีวันหนึ่งเราต้องตายแล้ววันนั้นเราจะตายตรงไหนแล้ววันนั้นเราจะตายกับใครแล้ววันนั้นเราจะตายที่โรงพยาบาลหรือตายที่บ้านแล้ววันนั้นลูกเราจะตายต่อหน้าลูกเราหรือเปล่าแล้ววันนั้นเราจะกลัวตายหรือเปล่าเราจะทำใจได้หรือเปล่าเมื่อถึงวันนั้นเราตายเราจะตายยังไงเราจะกล้าพูดไหมว่าเออลูกฉันน่ะไม่รอดแล้วล่ะเอาฉันกลับบ้านเถอะฉันไปตายอยู่กับพวกเธอดีกว่าไม่ต้องทำอะไรให้เดือดร้อนหรอกขอกลับไปตายบ้านโยมสามารถที่จะพูดได้วันนั้นก็ถือว่าโยมก็มีสติสมบูรณ์ที่ตายไปอย่างเป็นสุขสงบเพราะนางสิริมหามายานะไม่ได้ตายโรงพยาบาลใช่ไหมตายในพระราชวังตายที่ลูกเพียง7วันเท่านั้นเองนางก็ไปชั้นดุสิตไปเกิดเป็นเทพบุตรเนี่ยไม่เป็นผู้หญิงแล้วฮะไปเป็นเทวดาผู้ชายเพราะอานิสงส์ที่เรียงอานิสงส์ที่ตั้งท้องคนมีบุญอานิสงส์ที่ได้เป็นแม่ของพระพุทธเจ้ายังไม่ต้องทำอะไรเลยนะแค่เลยอุ้มท้องมา10เดือนแล้วก็7วันก็ตายได้ไปถึงชั้นดุสิตเนี่ยมีบุญมากขนาดนั้นแต่นี่เลี้ยงมาโอ้โหหวังจะไปสวรรค์กับลูกเนี่ยบางทีลูกมันก็ทำความเดือดร้อนตัวเองชีวิตนี้อยู่ยาวนานเท่าไรยิ่งตกนรกกับลูกนี่แย่เลยโยมสู้ตายไป7วันไปสวรรค์ดีกว่าเพราะจะได้ไม่ต้องตกนรกกับลูกถ้ามีลูกดีมันก็สบายก็เห็นความสุขสวรรค์ก็คือเห็นลูกดีนั่นเองลูกทำโน่นดีลูกทำนี่ดีลูกมีศีลมีธรรมเห็นลูกเห็นอนาคตนั่นแหละสวรรค์เห็นลูกดีหมดถ้าลูกทำไม่นั่นก็ไม่ดีไอ้นี่ก็ไม่ดีโอ้ต้องไปลำบากกับลูกตลอดเดี๋ยวมีเรื่องมีราวต้องไปถ่ายไปถอนเสียเงินเสียทองกับลูกตลอดนี่อย่างนี้ตกนรกทุกวันได้ข่าวแต่ลูกไม่ทำตัวดีบางคนเป็นตะกายกับลูกก็เมียโยมลูกเรียนจบจุฬาเรียนจบธรรมศาสตร์ทุกคนเรียนเก่งหมดเลยมาเกิดไอ้ลูกชายคนนี้ไปคบเพื่อนไม่ดีไปติดแคปเท่านั้นแหละนอกนั้นเรียนเก่งมาจบธรรมศาสตร์จบจุฬาหมดลูกสาวลูกชายกันโดนไอ้ลูกคนเล็กคนกลางนี่เท่านั้นเนี่ยมันติดแคปเท่านั้นมันไม่ทำอะไรเลยตอนนี้แกก็ต้องให้เงินทุกวันติดผงทำไมดีแกคิดไปคิดไกลเจียนตัวเองเดินไปโดดน้ำเลยเสียใจเสียใจกับลูกที่ไม่ดีไปโดดน้ำตายไอ้ลูกสาวก็ทำไงดีแม่ไปลงน้ำแล้วก็ไปดึงกันมาคราวนี้ต้องนั่งเฝ้ากันทั้งคืนเลยคิดไม่หยุดมันไปคิดวนอยู่กับลูกที่ไม่ดีนั่นเองแก้ไขลูกไม่ได้ก็ตกนรกกับลูกคนนั้นท่านเองผลสุดเพื่อนบ้านบอกไปสังฆทานสิโรคปนี้สังฆทานรักษาได้มาแกก็มาพูดรู้เรื่องแต่ว่าขยับทั้งวันเลยนั่งขยับไปขยับมาแกฟุ้งซ่านเราก็บอกให้เกสาโลมานขาทันตาตะโจแกว่าไม่ได้หรอกเกสาโลมานขาทันตาตะโจพอแกว่าจบแกก็เกสาโลมาแกนึกไม่ออกแหละอยู่ต้องหลายวันกว่าจะท่องได้ว่าเกสาโลมานขาทันตาตะโจเอากลับมั่งตะโจทันตานขาโลมาแกก็ว่ากลับไม่ได้ยิ่งกับเด็ก7ขวบอีกโยมความรู้สึกของแกนะมันเสียไปหมดเลยเสียเพราะลูกแท้ๆเลยพระตุบอกโยมต้องท่องให้ได้เกสาโลมานาคาตันตาตะโจตะโจตันตานาคาแกก็พยายามแกขอกลับบ้านตลอดขอกลับบ้านอาจารย์ฉันหายแล้วขอกลับบ้านแกก็พูดเปิ่มเปิ่มตลอดบอกไม่ได้กลับไปโยมก็ไปโดดน้ำตายอีกพระตุก็ให้ลูกมาอยู่ด้วยคนพอนักเข้าเขาก็เกสาโลมานาคาตันตาตะโจได้พอได้สมาก็ให้กลับท้องได้ให้กลับกลับไปก็ไปดีกลับมาแต่งเนื้อแต่งตัวดีอาจารย์ฉันดีแล้วนะนี่แต่ฉันรู้สึกว่าแกยังไม่สมบูรณ์เราก็บอกให้มาอีกนะพระโยมเนี่ยยังไงก็มาทำใจไว้อยู่ที่โน่นก็ให้ภาวนาไว้ไปครับมาเขาถ่ายอยู่พักหนึ่งเป็นอีกแล้วกลับมาอีกแล้วปั๊มปั๊มเปิ่มอีกแล้วไปโดนน้ำตายแล้วก็เอาให้อยู่อีกนี่ให้อยู่นานหายฮะ

วันนั้นมาดีแล้วบอกอาจารย์ท่านไม่เป็นอะไรแล้วท่านนี้สบายแล้วมาทำบุญสร้างโบสถ์ด้วยแต่งเนื้อแต่งตัวดีลูกดูอาการแล้วตาเธอแจ่มใสหายเคยตัดใจได้แต่ลูกมันก็ยังเป็นเหมือนเดิมก็คงทำใจได้เพราะว่าไม่ทำกลายว่าคนเราพอมีความสงบมีธรรมะไปแล้วเนี่ยมันก็เริ่มคิดอะไรได้ตรงได้อันนั้นเกิดโรคเต็มตัวน่ะแกก็คิดแบบโลกๆแกก็เป็นนี่ถ้าไม่มาวัดก็ต้องเป็นคนประสาทไป นี่ลูกคนเดียวพาให้แม่เป็นประสาทเลยมันก็ไม่คิดเด็กพวกนี้พูดก็ไม่ได้แต่มาก็ไม่กล้าคุยเพราะคุยเขาก็ไม่ยอมรับก็เลยต้องปล่อยเขาไปถือว่าเป็นวิบากเกินไปแต่ที่จริงถ้าแก้ถ้าแก้ลูกได้แม่ก็หายแต่นี่ต้องแก้แม่เพราะว่าลูกมันไม่แก้ถึงนั้นถึงว่าไอ้ลูกเนี่ยมันทำให้พ่อแม่ลำบากแต่พ่อแม่เนี่ยทุกคนเนี่ยพยายามจะทำให้ลูกสบายไม่มีพ่อแม่คนไหนอยากทำให้ลูกลำบากหรอกแต่พ่อแม่บางคนเนี่ยไม่มีสติปัญญาก็ลำบากเพราะสั่งสอนลูกไม่เป็นเพราะไม่มีศีลธรรมแต่จริงครอบครัวไหนถ้ามีศีลห้าในโยมนะจะโง่ไม่โง่หรอกโยมคนมีศีลห้าในครอบครัวนั้นไม่โง่นะจะไม่ต้องเรียนอะไรสูงหรอกโยมเรียนแค่ศีลห้าได้ทั้งครอบครัวแต่ครอบครัวนั้นจะทำมาหากินอยู่เย็นเป็นสุขเพื่อไม่รวยก็ไม่จนแล้วก็ไม่ลำบากขอให้ครอบครัวนั้นมีเบญจศีลเบญจธรรมก็แล้วกันเป็นครอบครัวที่เจริญได้เจ็ดชั่วโคตรแต่ครอบครัวไหนที่ไม่มีเบญจศีลเบญจธรรมเนี่ยก็จะสึกหรอลงไปนะเขาก็จะไม่มีอะไรจะฉลาดก็จะเป็นคนโง่ไปแต่ดังนั้นจึงว่าเบญจศีลเบญจธรรมเนี่ยเป็นการปกครองครอบครัวดีมากขอให้ถือตรงนี้กันให้ได้เถอะรับรองไม่ลำบากเบญจศีลเบญจธรรมเนี่ยวันนี้โยมให้พูดเรื่องบุญคุณพ่อแม่ก็อาตมาก็พูดมาแล้วแต่ก็คงจะไม่ลึกซึ้งเท่ากับความเป็นแม่เป็นพ่อจริงๆนะโยมสมัยก่อนที่ว่าพอบวชลูกชายเขาก็จะทำฝันนาคไอ้หมอฝันเนี่ยก็จะมาร้องบรรยายคลอดลูกนะบรรยายร้องคลอดลูกก็เหมือนคลอดจริงๆอ่ะร้องคนนี่ร้องไห้เลยนะนึกถึงความเจ็บปวดได้ทันทีเลยเขาก็ร้องบรรยายไปจนลูกได้20แล้วก็ออกบวชเขามีผูกกรร้องทำฝันนาคไอ้ที่ยิงทำฟันหน้าเนี่ยเป็นประเพณีของเราเขาต้องการย้อนหลังไปให้เด็กหน้าคนนั้นน่ะคิดได้คิดได้ว่าเนี่ยพ่อแม่เจ็บปวดขนาดนี้ได้มาบวชเนี่ยเลี้ยงกว่าจะโตได้20เนี่ยไม่ใช่ง่ายทุกคนก็มาฟังกันเนี่ยทั้งหมู่บ้านมาฟังกันหมดก็ซึ้งในบุญคุณพ่อแม่กันหมดเลยแค่ตรงวัฒนธรรมตรงนี้ก็ถือว่าช่วยได้เยอะเลยและวันนี้บางคนพอไปบวชก็ไปศึกษาพระไตรปิฎกไปอ่านตำรับตำราก็คิดถึงบุญคุณพ่อแม่อีกบางคนก็โอ้โหเรานี่พ่อแม่เลี้ยงเรามายากลำบากมากกว่าจะได้มาบวชเนี่ยก็ถือว่าเป็นการที่พ่อแม่ต้องทนทุกข์ทรมานคิดถึงบุญคุณพ่อแม่จะคิดถึงตอนพ่อแม่อุ้มท้องฮะโดยมากเนี่ยพวกมาบวชแล้วปฏิบัติจะคิดถึงว่าพ่อแม่ในอุ้มท้องเนี่ยลำบากเหมือนกับผู้หญิงที่รักลูกอะการอุ้มท้องลูกตัวเอง8 9เดือนจะรู้สึกว่ามันต้องทนุถนอมมากเลยท้องเนี่ยเหมือนถือไข่เลยกระทบอะไรก็ไม่ได้ไปโดนอะไรก็ไม่ได้กลัวจะไปโดนโน่นกลัวจะไปโดนนี่จะลุกจะเดินก็คอยระวังท้องตัวเองจะกินอะไรก็ระวังอาหารนั่นจะไปเป็นโทษกับลูกตัวเองมันระวังไปหมดเลยเนี่ยเขาก็พรรณนาจนน่าเห็นคุณของพ่อแม่แต่พ่อแม่สมัยก่อนนี่ทำนะพอตั้งท้องก็เอาละพอตั้งท้องก็รีบทำบุญละตักบาตรทำบุญละสวดมนต์ภาวนาละ พอคลอดมาก็เอาไว้ผมจุกเอาไว้ผมไฟก็ทำบุญตัดผมไฟพอไว้ผมไฟใจแล้วก็ไว้เปียพอโตมาก็ทำบุญตัดผมเปียอีกจะทำบุญให้ลูกทั้งนั้นเลยสมัยก่อนทำเพื่อลูกแต่แท้นะพ่อแม่นะคนสมัยก่อนเขาไม่ได้เข้ามหาวิทยาลัยจริงแต่เขามีชีวิตเป็นมหาวิทยาลัยที่มองเห็นอยู่แล้วว่าดำเนินชีวิตมาอย่างไรพ่อแม่กับลูกเห็นกันชัดๆเลยว่า
เขาเสียสละกันขนาดไหนคนสมัยก่อนเขาจึงไม่เคยทะเลาะกับพ่อแม่ไงเขาจึงกตัญญูรู้คุณกับพ่อแม่มากเพราะเขาเห็นเขาเชื่อไม่ต้องไปให้ใครไปอธิบายเขาเห็นอยู่ด้วยตาเองแต่ที่จริงบางทีก็หน้าสลดใจนะบางคนเนี่ยหน้ารังเกียจมากเลยผู้หญิงบางคนเนี่ยรักแต่ผัวตัวเองแต่พ่อผัวแม่ผัวพี่น้องไม่รักเลยกับให้ร้ายกับความคิดเห็นผิดไม่ยอมรับครอบครัวของสามีตัวเองก็เป็นการแตกร้าวมากเลยพอมีหลานขึ้นมีลูกขึ้นมาลูกก็ไม่เคารพผู้หลักผู้ใหญ่กลายเป็นเห็นแก่ตัวเป็นอันตรายต่อครอบครัวตัวเองมากเพราะว่าผู้หญิงคนนั้นคิดผิดไม่ใช่เป็นผู้หญิงที่เป็นเบญจกัลยาณีมีความเห็นที่แบบว่ามีการศึกษาก็จริงแต่การศึกษาที่ผิดที่ไปรังเกียจครอบครัวของผู้ชายแล้วผู้ชายทุกคนบางคนก็มารังเกียจครอบครัวผู้หญิงไม่เหมือนครอบครัวตัวเองบ้างไม่เหมือนพ่อแม่ตัวเองบ้างไม่เหมือนพี่น้องตัวเองบ้างจนกว่าบ้างหรือว่านิสัยไม่เหมือนกันก็ไปรักแต่ภรรยาตัวเองลูกตัวเองแต่กลับไปรังเกียจครอบครัวผู้ชายผู้หญิงอันนี้ก็เสียหายผู้ชายนั้นก็ใช้ไม่ได้ไม่มีคุณธรรมผู้หญิงคนนั้นก็ไม่มีคุณธรรมนี่ปัญหาครอบครัวแต่ถ้าผู้ชายที่ดีผู้หญิงที่ดีเนี่ยเขาจะรักหมดเลยเขาจะทำตามเพื่อให้ครอบครัวนั้นอยู่เย็นเป็นสุขเขารักภรรยา ยังไงเขาก็รักพ่อตาแม่ยายพี่น้องทุกคนเคารพให้ยกย่องให้เกียรติเขาถือว่ามันเป็นชีวิตที่ตัดกันไม่ได้ถ้าทำอะไรก็ว่าตัดบัวยังเหลือเยอะใหญ่หมายถึงว่าถ้าเราไปว่าอะไรกับครอบครัวของภรรยาก็เท่ากับเหมือนด่าภรรยาว่าภรรยาให้สะเทือนใจถ้าเราไปว่าอะไรกับครอบครัวของสามีพ่อแม่พี่น้องเท่ากับเหมือนด่าสามีเพราะสามีก็เกิดมาจากพ่อแม่เขาเมื่อคนผู้หญิงนี่คิดได้เขาก็จะไม่ไปแตะต้องกับครอบครัวของสามีครอบครัวของภรรยามีแต่จะให้มีแต่จะเกื้อกูลมีแต่จะเป็นญาติกันสนิทมากขึ้นเอ็นดูรักใคร่กันมากขึ้นจะไม่กระทบกระเทือนจิตใจนั่นคือถูกต้องตามเบญจธรรมเบญจศีลนะแต่นี่ทุกคนทุกวันนี้มันไม่อย่างนั้นไอ้การพูดการดูถูกการคิดกันไม่ดีเนี่ยมันเสียหายฉะนั้นจึงว่าสมัยเนี่ยสังคมที่มีครอบครัวเนี่ยมีปัญหาทั้งนั้นเพราะจิตใจก็เขาไม่ถึงธรรมะผู้หญิงก็ไม่ถึงธรรมะผู้ชายก็ไม่ถึงธรรมะพอไปอยู่กันแล้วก็มีปัญหาตรงนี้แตกแยกกันแม่ผัวก็ร้ายไอ้ลูกภัยก็ร้ายไอ้ลูกเขยก็ร้ายเพราะต่างคนต่างไม่มีเมตตาที่จะตอบแทนบุญคุณซึ่งกันและกันเห็นกันได้เพราะแม่ผัวก็ไม่รู้จักคำว่าเมตตารู้ว่าคนที่เขามารักลูกชายเราเนี่ยคนที่ก็มารักลูกชายลูกสาวเราเนี่ยคือคนมีกรรมด้วยกันเขาทำบุญกันมาแต่ชาติก่อนหลายร้อยชาติแล้วก็จึงมาเป็นผัวเมียกันไม่งั้นเขาหนีกันไม่พ้นเพราะเขาทำบุญร่วมกันมาเราต้องให้เขาไปชาตินี้เราต้องสละเขาไปว่านี่เขาคู่กันคู่บุญคู่กรรมกันเราก็ส่งเสริมให้เขาเจริญยิ่งขึ้นไปอย่าไปติถิ่นนินทาว่าลูกภัยไม่ดีลูกเขยไม่ดีไม่ได้แล้วทำไงเราต้องให้เห็นว่าเราเป็นผู้ใหญ่ที่มองโลกในแง่ดีต้องเป็นอย่างนั้นการเป็นพ่อผัวคนก็ยากเป็นแม่ผัวคนก็ยากเป็นลูกกับภัยคนก็ยากฉะนั้นถ้าคนเรานี่ถ้ามีจิตใจน้อมรับสิ่งเหล่านี้ไปเนี่ยปัญหาสังคมจะน้อยลงมันน่าเกลียดมากนะไอ้พ่อลูกเขยลูกกับภัยที่รังเกียจพ่อผัวแม่ผัวพ่อตาแม่ยายหน้าไม่น่ายกลูกสาวให้เลยไม่น่ายกลูกเขยลูกชายให้เลยเขาไม่น่าจะเกิดขึ้นในสังคมของคนที่เป็นผู้มีธรรมะบางคนนี่แม่ผัวที่ประเสริฐเขาทำไงเขามีอะไรเขาก็ให้ลูกกับภัยมีอะไรก็เรียกลูกกับภัยถามบอกทำไมรักลูกกับภัยลูกทุกสาวทุกคนก็มีลูกเขยทุกลูกสาวก็มีลูกชายก็มีทำไมบอกฉันต้องรักมากกว่าลูกสาวตัวเองเพราะไงเพราะเขาเป็นลูกกับภัยถ้าเราไปทำอะไรไปเขาจะหาว่าเราลำเอียงว่านี่รักแต่ลูกตัวเองเราเป็นลูกกับภัยเนี่ยเราต้อง
เขาต้องคิดมากยังไงไงฉันต้องรักลูกกับภัยให้มากกว่าลูกสาวตัวเองเพราะเขาเป็นลูกกับภัยเมื่อมาแล้วเขาต้องได้รับความสมหวังออกไปฉันจึงห่วงใยลูกกับภัยมากกว่าลูกสาวตัวเองเพราะลูกเราเนี่ยมันจะด่าจะว่าไงมันก็ลูกเราแต่ลูกกับภัยนี่ไม่ได้ไปด่าเขาคำหยาบไม่ได้นะเขาถือสานั้นเราต้องดีกับโหนี่ในประเทศไทยถ้ามีไม่มีผู้หญิงเป็นแม่ผัวเงี้ยจะมาถือว่าเป็นแม่ผัวที่ตัวอย่างเลยหาได้ยากเพราะไม่หยุมหยิมผู้หญิงโดยมากมันจะหยุมหยิมมันจะไปหาเรื่องเขาไปว่าเขาอยู่เรื่อยเป็นไม่ผัวแล้วไม่วางเฉยอ่ะผู้หญิงจะเป็นงั้นแต่คนในงานเขามีคุณธรรมมีจิตใจที่มองอะไรได้ดีและทะลุปุโปร่งแล้วเขายอมรับเขาทำใจได้อันนั้นน่าสรรเสริญฉะนั้นถึงว่าความสัมพันธ์ของศาสนาเนี่ยเป็นความสัมพันธ์ที่ให้ประโยชน์ต่อการอยู่ในสังคมไปถึงความกตัญญูรู้คุณนี่ถือว่าเป็นสังคมที่มีความสุขมากอาตมาไปที่อังกฤษเนี่ยที่วัดที่อังกฤษเนี่ยมันอยู่ตรงกันข้ามกับNursing House Nursing House ก็เป็นสำหรับคนแก่และคนแก่ที่ลูกหลานไม่เลี้ยงแล้วก็ไปอยู่โรงพยาบาลก็จะจ้างก็ดูน่าสงสารเหมือนก็ไปขังไว้นะโยมบางทีก็วันเสาร์อาทิตย์ก็ลูกๆก็มารับไปบางทีก็มาเยี่ยมไอ้คนไหนที่ลูกไม่มาก็มองเหมือนคนที่หาคือคอยหาน่ะมองแล้วก็หายมองว่าโอ้โหมันทุกข์ทรมานนะความเป็นแม่เนี่ยคอยไอ้คนน้องเขาก็มารับแม่ไปหรือบางคนเขาก็เอาโน่นเอานี่มาไอ้คนไหนที่รูปมันอกตัญญูมันไม่เคยติดต่อกับแม่มันเลยนะก็นี่ก็มองหายมันเป็นชีวิตที่ทรมานน่ะที่เกิดมาเป็นแม่คนมาทรมานตรงนี้เองมาทรมานตรงที่ว่าลูกมันไม่สนใจเราโอ้โหไม่น่าให้มันเกิดเลยนะมากับมันให้มันเกิดแล้วมันกลับมาทรมานมันไม่มาหาเราพวกฝรั่งก็เยี่ยมกันทุกเสาร์อาทิตย์จะเจอกับพ่อแม่บางคนไม่ถูกกันก็ไม่มาเยี่ยมเลยปล่อยให้ตายขาบ้านเลยบางคนเนี้ยหลายวันกว่าจะรู้ถ้าอยู่บ้านคนเดียวบางคนไม่ยอมไปอยู่โรงพยาบาลผู้คนแก่เขาก็อยู่คนเดียวก็ตายแล้วจริงๆเขามาเปิดห้องเอ้ยกลิ่นอะไรมันตุไปงัดดูไหนตายแล้วตายเพราะถูกทอดทิ้งมันเป็นวัฒนธรรมของชาวตะวันตกเขาทำกันเดี๋ยวนี้พวกผู้หญิงที่นั่งกรรมฐานถ้ามาเคยไปสอนกรรมฐานที่อังกฤษเขามีพวกวันหนึ่งเขานิมนต์ไปฉันที่บ้านเขาก็มานั่งโดยลูกสาวและแม่พ่อเป็นไปรษณีย์ลูกสาวก็มานั่งเป็นฝรั่งมานั่งเราถามว่านี่ทำไมทำเหมือนคนเอเชียเลยล่ะบอกเขาปฏิบัติธรรมเขาคิดได้ลูกสาวนะเขาคิดได้เขารักพ่อแม่บอกเออเนี่ยแสดงว่ากรรมฐานนี่มันเป็นวัฒนธรรมที่ดีเนาะผู้หญิงคนนี้พอปฏิบัติกรรมฐานปุ๊บดึงแม่ดึงพ่อมานั่งสมาธิแล้วก็เลี้ยงพ่อแม่อยู่ที่บ้านไม่ยอมเอาพ่อแม่ไปไว้ที่โรงพยาบาลเพราะแม่ก็น่ารักพูดจาอะไรแบบเพื่อมีเหตุมีผลน่ะก็คล้ายว่าเหมือนเขาอารมณ์เขาเย็นลงเขาสงบลงเขาก็เลยทำให้ลูกสาวเนี่ยรักเขาก็เลยอยู่ที่บ้านธรรมดาพอคนแก่แล้วพวกฝรั่งก็ถูกทิ้งหมดไม่ค่อยมีใครจะมาเลี้ยงพ่อแม่ไว้เพราะว่ามันเข้ากันไม่ได้มีครอบครัวเนี่ยเขาบอกว่าพวกฝรั่งก็เริ่มสนใจวัฒนธรรมของพวกเราว่าทำไมคนไทยเราจึงเลี้ยงพ่อแม่เลี้ยงพ่อแม่มาตายอยู่กับพ่อแม่มันไม่ใช่เฉพาะคนไทยนะเป็นวัฒนธรรมของคนเอเชียพวกคนจีนคนอินเดียคนพม่าลังกาพวกไทยเราเนี่ยก็จะเป็นวัฒนธรรมที่เลี้ยงพ่อแม่กันแต่พวกยุโรปเนี่ยพวกอเมริกายุโรปเนี่ยก็เป็นเข้ามาแปลกใจว่าเขาทำยังไงเขาเริ่มสนใจว่าเขาเดินผิดทางมานานแล้วเขาอยากจะเดินกลับมาถูกทางกับพวกเราแต่นี้เราเนี่ยเดินถูกทางแล้วเรากลับจะเดินผิดทางจะส่งพ่อแม่ไปให้มันไปไกลตัวเองที่จริงพวกเราถูกทางแล้วนะที่กตัญญูรู้คุณเลี้ยงพ่อแม่ยันตายเนี่ยก็ใครจะไม่รู้ใจเท่ากับพ่อแม่เราอ่ะพ่อแม่กับลูกนี่รู้ใจกันมากที่สุดเนี่ยฉะนั้นเรา
จึงว่าเราไม่เห็นคนที่อายุมากแล้วต้องมาผิดฝังอย่างนี้ก็ไม่ควรจะเป็นอย่างนี้แล้วเราก็ภูมิใจนะถ้าคนไหนได้เลี้ยงพ่อแม่มาตายกับตัวเองเนี่ยจะภูมิใจจะมีความสุขเหมือนว่าเราไม่มีบาปไม่มีอะไรที่เป็นหนี้สินแล้วเพราะว่าเราได้เลี้ยงพ่อแม่ยันตายแต่คนบางคนเนี่ยจะร้องไห้โอ้พอวันเผาแม่เนี่ยร้องไห้ทำเป็นบางคนมาแสดงละครก็มีว่าไม่ร้องกลัวจะหาว่าไม่หลักแต่ที่จริงไปถามดูเถอะคนคนนี้ไม่เคยมาเยี่ยมพ่อแม่เท่าไหร่หรอกไม่เคยมาเยี่ยมไม่เคยมาถามข่าวเท่าไหร่แล้วแต่วันตายโอ้โหทำมาจัดการโน่นจัดการนี่ทำกุรีกุจอไอ้นี่แสดงออกมากสองคนนี้แสดงออกมาแต่ที่จริงเนี่ยไม่ใช่เขาไม่อยากให้คนอื่นตำหนิเขาเป็นคนที่กลัวโลกอวิชชากลัวเพื่อนฝูงจะว่าเขาว่าเขาเนี่ยอกตัญญูเขาขอได้แค่นั้นเองแต่เขาไม่ทำนะเขาขอให้คนชมเฉยแค่นั้นแต่ที่จริงแล้วยังไงเขาก็อกตัญญูไอ้คนที่ไม่กลัวไอ้คนที่ไม่รังแกไม่แคร์เรื่องอกตัญญูก็คือคนที่ดูแลพ่อแม่ยันตายโดยที่ดูแลพ่อแม่ยันตายเนี่ยเยี่ยมยามถามข่าวเป็นห่วงเป็นใหญ่มากเป็นทุกข์เป็นร้อนแทนพ่อแม่คนคนนี้ไม่ต้องแสดงออกไม่ต้องร้องไห้เลยถือจะร้องไห้คนเขาก็รู้ว่าไม่มายาถือไม่ร้องไห้เขาว่าเออคนนี้ทำใจได้เพราะเขาเป็นคนกตัญญูรู้คุณแต่ไอ้คนที่มันไม่มาดูแลพ่อแม่ตอนเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยมาตอนตายแล้วเนี่ยพวกนี้จะร้องไห้ไงเขามันก็มายามันก็ไม่ได้กตัญญูหรอกมันแกล้งร้องเพื่อให้เพื่อนฝูงมันได้เห็นว่ามันกตัญญูแต่ที่จริงแล้วมันก็คืออกตัญญูบางคนมันก็ไม่ร้องไห้เลยถือว่าเออตายไปก็ตายไปไอ้นั่นก็ถือว่ามองเห็นแล้วชัดแต่ที่จริงแล้วก็ไม่ควรจะต้องแสดงออกถ้าจะแสดงก็แสดงตั้งแต่ยังไม่ตายเลยต้องเอาอะไรจะให้พ่อแม่ก็ให้ตอนเป็นๆ เลยตั้งแต่ชีวิตที่เรามีโอกาสมีเงินมีทองมีข้าวมีของจะไปเยี่ยมพ่อแม่ได้จะทำอะไรจะให้พ่อแม่สะดวกสบายได้ต้องแสดงออกตอนนั้นเลยตั้งแต่ตัวเองมีโอกาสเลยทำไปเลยทุกวันเลยทำไปถึงวันตายแล้วเราก็ไม่ต้องทำแล้วพอตายแล้วไม่ต้องทำเลยไม่ต้องแสดงออกแล้วแม่เราไปสบายแล้วเพราะเราทำให้เนี่ยก็เป็นการประทับใจของพ่อแม่เลยว่าเราไม่ได้แสแสร้งแล้วก็ไม่ต้องมาร้องไห้คำขวัญให้คนทั้งหลายเห็นว่าแหมลูกคนนี้มันรักพ่อแม่จังนะมันอะไรอวบไม่ต้องร้องไห้แล้วตอนนี้เรามารู้งี้เราก็รู้ว่าคนแสแสร้งเยอะในโลกปัจจุบันนี้คนแสแสร้งเยอะมากด้วยอาตมาไปงานศพเนี่ยอาตมาก็ไม่เคยยอมรับไอ้พวกลูกที่ร้องไห้เพราะอาตมามานึกลึกๆเข้าไปว่ามันจริงหรือเปล่าไอ้พวกเนี่ยร้องไห้เนี่ยรักแม่จริงหรือเปล่าคนอื่นอาจจะมองอย่างเผลอๆแต่อาตมาจะมองลึกว่าไอ้พวกเนี้ยได้มาเยี่ยมแม่มั้งหรือเปล่าวะเนี่ยตอนแม่ป่วยอ่ะที่ตอนแม่เป็นๆมันเคยเอาอะไรมาให้พ่อแม่หรือเปล่าไอ้พวกอกตัญญูทั้งหลายแล้วมั้งร้องไห้เนี่ยอาตมาจะนึกกันว่าไอ้พวกอกตัญญูทั้งหลายมั้งที่ร้องไห้เนี่ยก็จะต้องไปดูว่าอกตัญญูหรือเปล่าแล้วโดยมากก็ใช่อากตัญญูไปต้อง 80% โยมไอ้พวกที่ร้องไห้ในงานศพเนี่ยจัดการในงานศพเนี่ยโดยมากจริงๆพ่อแม่ป่วยไม่เคยมาสนใจหรอกมาเขาบอกไม่ว่างงานยุ่งงานยุ่งไม่ว่างจะมาดูแลบางอาตมานี่ไปเยี่ยมไข้อาตมาจะสังเกตการดูเรื่อยว่าใครที่ไปดูแลพ่อแม่บางทีไปเนี่ยมาแป๊บแป๊บแป๊บไปแล้วมาแป๊บแป๊บไปมานึกในใจนะทำแม่น่ะนั่งเฝ้าทั้งคืนทั้งวันเลยหลงลูกป่วยมีงานมีการกูก็ต้องลาออกมีอะไรกูก็ต้องปลดมีสร้อยมีทองกูต้องขายเข้าจำลงย่ำนำเอาไอ้ลูกหายได้ไอ้นี่มาจะงอกดูหน่อยอันนั้นมันไปแหละพาลูกไปแหละพาเมียไปแหละพาผัวไปแล้วแต่พวกนี้พอตายแล้วโอ้ยร้องไห้โอ้เสียดายแม่มันยังไงมันจะไปว่ามันไงดีนะแล้วมันก็ทำกันอยู่ทุกวันเนี่ยไอ้พวกกตัญญูอกตัญญูทั้งหลายเนี่ยพอแม่ตายแล้วเสียใจร้องไห้แล้วก็จัดงานผิดบางคนเนี่ยบ้านนอกเนี่ยจัดงานผิดเลยรู้แล้วว่าพ่อทีพอรู้พ่อแม่มีเงินเนี่ยเอาเลย
จัดงานโน่นจัดงานนี่จ่ายก็ยกใหญ่

0: เพื่อทำให้เห็นว่าพวกเราเนี่ยกตัญญูรู้คุณพ่อแม่ทำให้ชาวบ้านเห็นว่างานนี้ไม่เงียบเหงาเลยมีถึงผัดลาตะโพนขนหนังกินเลี้ยงกินเหล้าเมายาเปิดงานกันที่บ้านแล้วก็ถึงวันจ่ายไม่มีหรอกเงินที่ได้มาจากงานศพกับเงินที่ของพ่อแม่นั่นแหละจ่ายหมดพวกมันไม่ออกกันหรอกบางคนไม่ออกกันหรอกไอ้พวกมากตัญญูทั้งหลายเนี่ยมันทำกันอย่างนี้มานานแล้วก็ต่อไปลูกหลานก็ทำอย่างนั้นมันน่าเสียดายเงินนะไม่น่าจะทำงั้นความรู้สึกเราก็เสียดายมากเลยความรู้สึกของลูกไม่น่าจะทำไม่น่าจะมาทำอะไรกับพ่อแม่ตอนตายมันน่าจะน่าแสดงความจริงใจกับพ่อแม่ตัวเองกตัญญูก็แสดงความกตัญญูใครก็รู้อยู่แล้วตนเองกตัญญูก็ไม่ต้องมาแสดงหน้าว่าตนเองเสียใจแหมอะไรรักยังไม่ต้องมาแสดงแสดงทำไมใครเขาไม่รู้ตัวเองก็รู้อยู่ว่าตัวเองแสดงมีเยอะโยมเคยสังเกตไหมนี่ธรรมาบอกวิธีสังเกตลูกอาการตันยูทั้งหลายที่ไปร้องไห้หน้าศพกันมีเยอะเลยครับแต่เมื่อตอนเป็นไม่เคยสนใจเลยตอนป่วยก็ไม่ค่อยไปดูแลความจริงกตัญญูเนี่ยมันต้องดูแลกันยันตายเลยต้องให้ต้องเสียสละโอกาสของพ่อแม่เนี่ยน้อยแล้วนะโอกาสที่เราจะให้พ่อแม่เนี่ยน้อยต้องรีบให้ปลูกยารักษาโรคพาไปหาหมอถามหมอถามทุกข์ถามทุกข์เวลาใกล้ชิดที่อยู่กับพ่อแม่ที่พ่อแม่จะอยู่กับเราเนี่ยมีน้อยแล้วเราต้องรีบทำรีบทำเลยถ้าท่านตายท่านก็จะได้สบายเราก็จะได้ไม่มีความคลั่งขาใจสบายใจที่ท่านเราทำดีที่สุดแล้วในความเป็นลูกปฏิบัติท่านหมดแล้วถ้าลองไปเช็ดอุจจาระท่านได้ไหมล่ะบางคนไม่ได้เหม็นขี้คนแก่เหม็นบางคนทำได้หมดเลยเหม็นไงก็ทำพ่อแม่ทำเราได้นี่บางคนรังเกียจบางคนนะมันมีกรรมเขาไม่พอพ่อป่วยนี่เขาไม่เข้าไปใกล้เลยพ่อป่วยเขาไม่เข้าไปใกล้เขามาเขารังเกียจแต่ก็เป็นกรรมพอเขามีลูกชายลูกชายก็แสดงความอกตัญญูกับเขาเลยเขาก็ได้รับความเจ็บปวดเหมือนกันกับที่เขาแสดงกับพ่อเขามันให้ผลในชาตินี้เลยเขาก็เจ็บปวดเหมือนกันแต่ไอ้ตัวเองแสดงกับพ่อคนเดียวแต่ลูกคนอื่นเขาไม่แสดงแต่พอตัวเองมีลูกชาย3คนลูกชายแสดงรังเกียจ3คนเลยหนักกว่าเก่าอีกไอ้สิ่งที่ตัวเองแสดงออกกับพ่อตัวเองกลับมาให้ผลกับตัวเองลูกก็มารังเกียจตัวเองรังเกียจตั้งแต่ยังไม่เจ็บไม่ตายอ่ะมันเป็นกรรมฉะนั้นถ้าเราจะให้อะไรพ่อแม่จะตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ต้องตอบแทนตั้งแต่ท่านเป็นตอนท่านยังดีๆเนี่ยให้ท่านเลยจะซื้ออะไรให้ซื้ออะไรให้ดูแลท่านปฏิบัติท่านตอนตายไม่ต้องไปแสดงอะไรถือว่าทำหน้าที่ของลูกที่ดีอย่าไปทำอะไรตอนตายไม่มีประโยชน์นะอย่าไปทำบุญตอนตายไปเคาะลงให้แม่กินข้าวเคาะลงให้แม่ฟังธรรมจะไปหาขนหนังอะไรมาให้พ่อแม่ดูไม่มีประโยชน์อะไรเอาเงินไปทำบุญดีกว่าต้องแสดงออกกตัญญูตั้งแต่ตอนท่านมีชีวิตอยู่พอท่านสิ้นชีวิตแล้วก็มีหน้าที่ก็ทำบุญกุศลอุทิศให้ท่านไปไม่ต้องไปแสดงเศร้าโศกเสียใจว่าฉันรักพ่อรักแม่เหลือเกินให้แสดงให้เพื่อนฝูงชาวบ้านดูนั่นมันเป็นเรื่องคนอื่นไม่รู้แต่เรารู้ไม่มีประโยชน์แต่ตมารู้แล้วเข้าใจนะตมาจะสังเกตเป็นคนสังเกตนะรายงานศพเนี่ยตมาสังเกตมากเลยสังเกตว่าไอ้คนไหนไม่กตัญญูแต่มากก็ทำร้องไห้แต่พุดๆพัดๆเนี่ยรู้ไงในพวกเนี้ยเผลอไม่เคยไปเยี่ยมแม่พ่อตัวเองเลยบางคนเมื่อถ้ามีสมบัติก็คอยจ้องว่าเมื่อไรจะตายสักทีไว้จะได้พินัยกรรมจะได้เปิดสักทีกูจะได้ไอ้ลูกเขยเนี่ยมันคอยเลยนะไอ้ลูกภัยมันคอยเลยถ้ามีสมบัติเนี่ยถ้าไม่ให้มันนะบางคนก็ต้องให้มันให้หมดพอให้หมดมันทิ้งอ้าวไอ้คนบางคนไม่ให้หมดเก็บไว้มันก็คอยแช่งเราเมื่อไรจะตายสักทีไอ้เรารู้ทันมันก็เรารู้ทันว่ากูไม่ให้หรอกเก็บไปที่ในกรรมไปกูใส่ชื่อให้พวกมึงไว้หมดแล้วตายแล้วมึงค่อยไม่เอามันก็คอยไอ้ลูกเขยคอยเมื่อไหร่แม่ใหญ่กูจะตายสักทีวะพ่อตากูจะตายสักทีกูจะได้สมบัติแบ่งไปซื้อรถเบนซ์รถเก๋งอะไร รถ BM สักคันแล้วจะไปทำโน่นนี่บางคนไอ้ลูกกระพายก็เมื่อไรแม่ผัวครอบครัวกูจะตายสักทีมันคิดแช่งทุกวันนะโยมมันก็เป็นอย่างนี้ไปแต่ที่จริงเลยถ้าคนเรานะถ้ามีน้ำใจแล้วเนี่ยเงินทองเป็นของนอกกายตายไปไม่ได้เขาก็ห่วงใยว่ากลัวสามีเราเนี่ยถ้าขาดแม่พ่อไปแล้วสามีเราก็ต้องเสียใจภรรยาเราถ้าขาดแม่พ่อภรรยาเราก็ต้องเสียใจหลานเราก็ต้องเสียใจเราก็ไม่อยากให้เขาเป็นอะไรเลยอยากให้เขาอยู่อย่างนี้ไอ้ความรู้สึกห่วงใยไอ้อย่างนี้ที่มันเหนือกว่าเงินทองมันเป็นน้ำใจที่หาได้ยากถ้าผู้ชายผู้หญิงคนไหนแสดงออกนี่ถือว่าคนนั้นใจประเสริฐที่ไม่ไปคอยแช่งให้พ่อตาแม่ยายพ่อผัวแม่ผัวตายจะเอาสมบัติอย่างนั้นเจตยาวเลยนะต้องเลื่อยขาธรรมะแล้วเลิกเทศเลยเป็นลุงตาแดงภาคใต้อะลุงตาแดงภาคใต้ดังเลยภาคใต้ตอนนั้นมาไปอยู่3ปีพองานศพเนี่ยท่านเอาละได้เทศละท่านก็อยากไปแป้งถามธรรมะก็หลับตาเทศเลยเทศตอนนี้ก็ไอ้ศพมันก็เย็นแล้วนี่คนนั้นเขาฟังกันไปวางไปเอาไงดีวะคิดกันหลวงพ่อไม่เอหวังสักทีก็ค่อยยกโลงศพค่อยๆเคลื่อนไปจะค่อยๆยกก็ไปเผาหลวงพ่ออีกเทศอยู่เลยไปใส่ไฟหลวงพ่ออีกเทศเลยเนี่ยไปลืมตาเนี่ยเขาไปเผากันหมดแล้วหลับตาเทศทีนี้วันหลังเอาอีกก็เทศงั้นเนี่ยท่านก็เทศงั้นไอ้คนขี้เมามาทำไงดีไม่เลิกเทศเมาพอฝันธรรมะน่ะปังปึ้งเอาไอ้ธรรมะบ้านนอกมันก็ไอ้ขาไม้เล็กๆขี้เมามันก็ขวานปังปังทั้งประเทศใหญ่เลยเท่ไอ้นั่นก็จะสบไปเขาขวานธรรมะล้มคลื่นไปจริงๆได้หยุดเทศพอได้เทศแต่ไม่หยุดหรอกธรรมะมันเกิดน่ะพวกต้องยกลงไปเผาเสร็จแล้วยังไม่หยุดวันหลังขี้เมาฝันธรรมะล้มเลยพระภาคใต้เขามีอะไรแปลกๆชอบเขาชอบพระคลั่งคลั่งพระองค์นี่ตายแล้วไม่เน่าปิดทองทั้งตัวเลยชื่อหลวงพ่อเปียกแต่แห้งเปียกตายชื่อหลวงพ่อเปียกแต่ตายเลยแห้งปิดทองไม่เผาทุกวันนี้อยู่กลายเป็นไอ้ทองแดงไปเลยกลายแข็งไปเลยนี่เป็นพระที่คนนับถือเอาละวันนี้ก็สมควรแก่เวลาที่ได้บรรยายวันนี้ก็ถือว่าที่ได้เอาโยมพ่อมาตั้งศพไว้ที่นี้แล้วก็จะได้ไปเผาก็ทำตามฐานะของผู้เป็นลูกเป็นหมู่ญาติเพื่อให้ธุระอันนี้เสร็จสิ้นไปการความตายก็ถือเป็นเรื่องธรรมดาที่ทุกคนเกิดมาต้องตายหนีความตายไม่พ้นแต่ว่าใครจะเดินไปทางใดที่จะไปสู่ความสงบสุขของการตายคนที่เตรียมตัวตายก็คือคนที่รู้แล้วว่าจะต้องตายรู้ว่าจะต้องแก่ต้องเจ็บคนบุคคลที่เตรียมตัวนั้นก็คือบุคคลที่มีบุญมีวาสนาโชคดีที่ได้เตรียมตัวตายแล้วก็พร้อมที่จะตายเพราะเราไม่หลีกหนีไปไหนฉะนั้นเมื่อความตายได้เกิดขึ้นกับญาติของเราตัวเราหรือใครก็แล้วแต่เราถือว่าความตายนั้นเป็นธรรมชาติที่ทุกคนจะต้องได้รับผลไอ้ธรรมชาติอันนี้ก็ถือเป็นสิ่งที่ทำให้เราเกิดปัญญารู้ว่าเราได้ธรรมชาติที่ดีไปธรรมชาติของจิตที่เราปล่อยวางได้เราทำใจได้จะเศร้าโศกจะเสียใจเท่าไหร่มันก็หนีธรรมชาติได้พ้นฉะนั้นเมื่อเราทำใจได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จบตรงที่เราทำจิตใจเราให้ได้ก็เป็นทางที่ถูกต้องฉะนั้นความตายนี้เป็นเครื่องเตือนใจทุกคนให้เห็นว่าเราหนีความจริงไม่พ้นก็จะต้องพยายามประพฤติปฏิบัตินำตนให้เกิดประโยชน์แล้วก็ทำเท่าที่เราจะทำได้ฉะนั้นบุญกุศลฉะนั้นที่จะเป็นกำลังเป็นพลังที่เราจะดับทุกข์พ้นทุกข์ได้จะนำไปสู่ความไม่ตายก็ขอให้ทุกคนจงทำใจธรรมะก็สมควรแก่เวลาก็ยุติไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอาวันนี้ก็เป็นวันที่เป็นมหามงคลซึ่งเป็นวันที่ชาวไทย ทุกคนพร้อมใจกันถวายปฏิบัติเป็นพุทธบูชาเป็นธรรมบูชาให้แก่องค์พระเจ้าอยู่หัวเราครบรอบเถรงราชครองราชได้50ปีทุกวัดก็มีการสวด สวดมนต์ทัปปริตพรชัยคาถาเพื่อมงคลเพื่อให้ความเจริญรุ่งเรืองเกิดขึ้นแก่องค์พระมหากษัตริย์ไทยเราที่มีอายุยืนยาวปกครองมาได้ถึง50ปีก็เป็นการ แผ่กุศลส่วนที่พวกเรามีอยู่อย่างวัดเราก็ได้สวดมนต์เช้ามนต์เย็นแล้วก็เวียนเทียนปฏิบัติธรรมให้แล้ว เป็นการแผ่เมตตาจิตถึงแก่องค์กษัตริย์ไทยเราในหลวงซึ่งเป็นพ่อของคนไทยทั้งชาติ ฉะนั้นวันนี้เราก็มาทำบุญให้ท่านอีกด้วยการมาประพฤติปฏิบัติธรรม สิ่งใดที่เราทำอะไรแล้วเกิดความสุขนั่นแหละคือสิ่งที่เราทำดีแล้วทำอะไรแล้วเกิดความสุขนั่นถือว่าทำดีแล้วในชีวิตของเราแต่ถ้าทำอะไรแล้วสำเร็จแล้วเป็นทุกข์นั่นเป็นสิ่งที่ผ่านมาด้วยไม่ดีทำแล้วเป็นทุกข์ก็ไม่ควรกลับไปทำใหม่แต่ถ้าทำอะไรเป็นสุขก็ควรทำบ่อยๆควรปฏิบัติบ่อยๆเช่นเราตักบาตรให้ทานทำแล้วเป็นสุขสบายใจปลดเปลื้องความไม่สบายใจออกไปก็ทำบ่อยๆพอตักบาตรแล้วจะสบายใจให้ทานแล้วสบายใจการรักษาศีลพอสำรวจศีลตัวเองว่าได้รักษาศีล แล้วสบายใจก็ควรรักษาบ่อยๆควรสำรวจตัวเองว่ามีศีลทำสมาธิเมื่อทำไปแล้วใจสงบมากน้อยเท่าที่เราทำก็ควรเมื่อเราทำแล้วเกิดความสุขสงบก็ควรทำบ่อยๆเราจะได้ ควรจะได้เพิ่มพูนบารมีเราให้เกิดความสงบสุขพอเราพิจารณาธรรมะเห็นสังขารไม่เที่ยงเห็นสังขารแปรปรวนแตกดับเห็นว่าร่างกายคนเราไม่คงที่ไม่มีใครอยู่เป็นคงที่เด็กไม่เป็นเด็กอยู่ตลอดเป็นหนุ่มสาวก็ไม่หนุ่มสาวตลอดเป็นคนวัยกลางคนก็ไม่วัยกลางคนอยู่ตลอดเป็นคนแก่ก็แก่ไม่ตลอดพิจารณาด้วยปัญญาเขาเห็นว่าไม่เที่ยงร่างกายเราไม่เที่ยงก็ควรพิจารณาบ่อยๆเพื่อความปล่อยวางเพื่อความสบายใจ ทุกข์ใจสงบใจไม่สงบใจเราเห็นธรรมที่ใจเราก็ควรพิจารณาจิตใจเราบ่อย เราควรพิจารณาธรรมให้เกิดขึ้นในตัวเรา

เราก็เกิดความสบายใจ เพราะเรามีปัญญามีสติได้พิจารณาบ่อยๆฉะนั้นการปฏิบัติธรรมชื่อว่าอย่างจิตของเราให้เกิดความสุขสงบคนที่ฝึกจิตดีแล้วหรือได้บ้างแล้วนั้นย่อมมีที่พึ่งย่อมมีหลัก ของการดำเนินชีวิตได้ดังนั้นการที่เรามารู้เรื่องของธรรมะรู้เรื่องของการทำสมาธิว่ากันโดยตรงเพราะคนเราทุกวันเนี่ยวุ่นวายใจเพราะคนเราไม่ได้ใส่ใจเรื่องของสมาธิจึงไปแก้ปัญหาไม่ตรงจิตไม่ตรงจิตที่เป็นทุกข์ถ้าเราลองว่าปัญหาทั้งหมดเนี่ย เราไม่โทษใครโทษว่าใจเราชอบคิดใจเราชอบโกรธชอบรักชอบหลงชอบพยาบาทอาฆาตคิดว่าใจอย่างนี้มันไหลไปสู่กระแสความคิดที่เราเคยคิดมาจนเคยตัวก็แสดงออกมาเป็นหลักมาเป็นสิ่งดึงดูดเรา ทำให้เราตกอยู่ในความคิดอันนี้ก็เลยไม่สบายใจอยู่ทุกวันคิดอะไรก็มาลงอยู่ตรงไม่ชอบใจไม่สบายใจทำไมเราไม่ทำตรงนี้ให้มันหมดไปเราควรจะทำเรื่องของใจที่มันดีกว่านี้ปัญหามันอยู่ตรงที่ใจมันยังไม่ดีพอทำไมเราไม่ทำให้ใจดีกว่านี้ก็คือการพัฒนาจิตของเราให้สงบขึ้นที่เรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยเราต้องการละความทุกข์ความเดือดร้อนใจต้องการเข้ามาหาความสงบต้องการเข้ามาหาที่พึ่งบ้านสุดท้ายของเราที่ไม่มีที่พึ่งอื่นนอกจากศีลธรรมเป็นเพื่อนตายเป็นเพื่อนแก่เป็นเพื่อนเกิดเป็นเพื่อนเจ็บธรรมะนี่คือเพื่อนเราเป็นสิ่งที่นำพาชีวิตเราให้หมดความโดดร้อนได้มาก ตอนนั้นถ้าเราสนใจเสียศึกษาสมาธิให้มากเสียทำให้เกิดขึ้นในใจเราบ้างเรามีหลักของเราแล้วตอนนี้เรามีหลักของเราแล้วเรารู้จักศึกษาธรรมะแล้วเรารู้จักศึกษาจิตใจของเราแล้วเรารู้จักมองตัวเองแล้วรู้จักพิจารณาตัวเองแล้วเรารู้จักทำตามความคิดที่เป็นธรรมที่เป็นกุศลแล้วเรารู้จักหักห้ามความคิดเราที่เป็นอกุศลแล้วเราไม่เดินไหลไปตามความโกรธแล้วไม่เดินไหลไปตามความโลภเกลียดชังอิจฉาแล้วเราไม่อยากว่าร้ายใคร ใจที่คิดลายไม่มีรู้ว่าใจที่คิดลายกับคนที่เรารักก็ดีคนที่เราไม่รักก็ดีมันย่อมเป็นทุกข์ใจที่คิดลายเนี่ยคือเป็นตัวจิตที่เรียกว่าเป็นกิเลสหรือเป็นศัตรูของใจพอเรารู้ว่าใจที่คิดไม่ดีเนี่ยมันไม่ดีจะเป็นเรื่องอะไรก็สุดแล้วแต่พอคิดไม่ดีแล้วไม่สบายใจพอตื่นนอนขึ้นมาคนหนึ่งคิดดีหน้ามันก็เบิกบานคนหนึ่งคิดไม่ดีหน้ามันก็ไม่เบิกบานแค่คิดไม่ดีเนี่ยเป็นทุกข์แหละตื่นนอนขึ้นมาเป็นทุกข์แหละคนที่คิดไม่ดีเป็นทุกข์แหละแต่คนที่รับความคิดที่อยู่ใกล้กันก็เป็นทุกข์อีกว่าคนนี้ไม่แสดงอารมณ์ที่ดีที่ผ่องใสหน้าก็ไม่ผ่องใสตาก็ไม่แจ่มใสคำพูดคำจาที่ออกมาจำเนียงพูดก็ไม่ผ่องใสไม่แจ่มใส
ไม่ชวนชื่นชมยินดีไม่ชวนสบายใจ แค่ตื่นนอนมาคนละคนเนี่ยคนหนึ่งใจดีคนหนึ่งใจไม่ดีเนี่ยเกิดความไม่ถูกใจแล้วเพราะมันตื่นขึ้นมาใจไม่ดีมันก็ไม่ดีทั้งวันเลยคนนี้ใครทำอะไรก็ไม่ถูกใจเอาอะไรมาให้กินของนั้นว่าดีก็ว่าไม่ดีเอาอะไรมาใช้ว่าดีก็ว่าไม่ดีมันติไปหมดเป็นนั้นว่าเราเริ่มต้นไม่ดีพอถึงก็ทำไม่ถูกใจเราไปหมดทั้งเขาก็พยายามทำให้เราใจพอเราใจไม่ดีแล้วไม่ดีทั้งวันเลยนั่นจึงว่าเรารู้แล้วหรือยังเรื่องอย่างนี้เราศึกษาแล้วหรือยังเรื่องอย่างนี้ถ้าเราไม่ศึกษาต้องศึกษาเสียว่าปัญหามันอยู่ตรงนี้หรือเปล่าการทำใจของเราปัญหาความสุขความสงบในตัวเราเป็นตรงนี้หรือเปล่าตื่นขึ้นมาใจดีหรือเปล่าตื่นขึ้นมาใจดีหรือเปล่ากินใจดีหรือเปล่าเลิกกินแล้วใจดีหรือเปล่าทำงานใจดีหรือเปล่ากลางวันใจดีหรือเปล่าเย็นใจดีหรือเปล่ากลางคืนใจดีหรือเปล่าคนใจดีเนี่ยมันต้องดีต้องรู้ใจตัวเองต้องดีอยู่ตลอดเวลาคนไม่ดีเนี่ยมันมีปัญหาคนนั้นขาดศีลสมาธิปล่อยให้ใจตัวเองนั้นแสดงออกสะเคยแสดงเป็นเจ้าของแสดงความสำคัญแสดงออกว่าฉันจะโกรธใครจะมาว่าอะไรฉันจะว่าใครจะว่าอะไรบางคนกลายเป็นคนพกความโกรธด้วยการแก้ปัญหา จะพูดกับแม่ให้รู้เรื่องพ่อให้รู้เรื่องสามีหรือพี่น้องให้รู้เรื่องใช้ความโกรธพูดทำให้เขายอมรับพูดดีๆกลัวเขาไม่ยอมพูดจาตะคอกพูดจาให้มันรุนแรงหรือพูดจาให้มันเหมือนใส่อารมณ์ให้ถนนกลัวเราให้ถนนยอมรับเราวันนี้คนนี้ไม่ได้นะถ้าไม่ยอมรับแล้วเขายิ่งโกรธมากขึ้นจึงพูดแรงมากขึ้นนี่คือเป็นสิ่งที่เกิดมาแต่ชาวก็มีอารมณ์ติดตัวมาเลย มีความไม่ดีใจติดตัวมาเลยแล้วทำไมจึงใช้อยู่อย่างนี้อยู่ประจำอยู่กับคนทำไมไม่ทำใจให้ดีเขาจะเรียกว่าเราเป็นบุคคลใจดีทำไมต้องใช้อารมณ์มาแก้ปัญหาชีวิตตัวเองตัวเองอยากจะมีความสุขอยากได้อะไรสมหวังไม่ใช่ใช้อารมณ์ไม่ใช่ใช้ความกระแทกแดกดันหรือใช้คำพูดรุนแรงให้เขายอมรับเรานั่นเป็นคนไม่ฉลาดถ้าคนฉลาดต้องมีเหตุผลหรือว่าชักแม่น้ำทั้งห้าหรือให้เขาเห็นด้วยกับที่เราคิด ไม่บังคับความคิดคนอื่นให้เชื่อเราหรือให้เห็นด้วยเราพูดถูกคิดถูกทำถูกดังนั้นถ้าเราเป็นอย่างนี้แล้วเราก็จะเป็นคนที่เอาใจเขาใส่ใจเราที่จะให้คนอื่นได้รับความสุขกับเราตื่นขึ้นมาก็ใจดีทำงานก็ใจดีพอใจดีปากก็ดีตาก็มีแววตาที่สว่างมีแววตาที่ดีอากับกิริยาก็ดีดีแต่เช้าพอใจมันดีอากับกิริยาอะไรก็ออกมาดีออกมางดงามแต่ถ้าใจไม่ดีอากับกิริยามันเสียหมดปากก็เสียใจก็เสียตาก็เสียหน้าก็เสีย ของเสียไม่มีใครรับของเสียนี่มันของที่เขาทิ้งตามถนนหนทางไม่มีใครรับคนหน้าเสียคนใจเสียคนปากเสียคนมีกิริยามารยาทเสียไม่มีใครรับไม่มียอมรับว่าคนกิริยาเสียนั้นจะดีจะเป็นที่ยกย่องสรรเสริญได้ว่านี่ดีแต่เราก็ชอบทำชอบทำเสียมันเป็นนิสัยนิสัยเสียออกมา
เราจะเอาอะไรจะพูดอะไรใครยอมรับต้องแสดงนิสัยเสียออกมา ทำไมไม่แสดงนิสัยดีๆออกมามันจะได้เป็นสิ่งที่ผูกพันสิ่งที่เป็นหลักเป็นหลักปฏิบัติตัวเราแล้วก็เป็นที่พึ่งเป็นที่ดับทุกข์ของใจเราที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าให้ประพฤติกายวาจาใจเรียบร้อยให้ประพฤติกายวาจาใจสงบก็แสดงว่าเมื่อกายวาจาใจเรียบร้อยแล้วการแสดงออกมันก็ไม่มีไอ้จริตที่เสียมันก็ไม่มีไอ้มารยาทที่เสียก็ไม่ออกมาไม่ออกมาทางกระแทกแดกดันออกมาทางกระโชกโคกฮากใช้วาจาหรือใช้อารมณ์กับใครเพราะรู้แล้วว่ามันเสียไม่ทำคนเรามันต้องมีการประพฤติปฏิบัติตัวเองการสำรวจตัวเองว่าเราเอาของเสียให้เขาทุกวันหรือเปล่าเราก็จะไม่ดีใจเพราะมีของเสียในตัวเราออกให้คนอื่นมากกว่าสิ่งที่ดีฉะนั้นเราก็ต้องพยายามปรับปรุงตัวเราเอาสิ่งที่ดีออกมาให้ได้ของเสียก็ไปทิ้งในห้องน้ำเสีย ไม่ใช่ไปทิ้งในหน้าบ้านตัวเองหรือไม่ทิ้งในที่กินที่นอนในที่ทำงานก็ต้องมีแต่ของดีๆให้ทำไมคนเราจึงใส่สร้อยใส่ต้มหูจึงเครื่องประดับเพชรพลอยผัดหน้าตาแป้งต้องการเอาของดีอวดเขาทำไมต้องผัดหน้าทาแป้งทำไมต้องแต่งตัวให้สวยทำไมต้องเครื่องประดับแค่นุ่งห่มอย่างเดียวไม่พอเลยไม่พอ ยังไม่สุขใจต้องให้มันเกินกว่านั้นให้มันมากขึ้นยิ่งดีใส่สร้อยอย่างเดียวไม่พอต้องใส่แหวนใส่แหวนอย่างเดียวไม่พอต้องใส่ต้มหูแต่งเสื้อผ้า สีธรรมดาไม่พอต้องให้มันสีฉูดฉาดมาเพราะต้องการทุกคนต้องการให้ทุกคนสนใจต้องการให้ยอมรับของคนอื่นและตัวเองเพื่อต้องการอะไรต้องการความสบายใจพอใจให้เป็นสุขแสดงต้องการเอาของดีเนี่ยไปให้คนอื่นรู้ว่าทุกคนอยากได้ของสวยๆของดีๆก็แสดงว่าทุกคนยอมรับได้ในเมื่อคนไหนทำตัวดีๆแต่งตัวดีๆมีของที่ประณีตทำไมไม่เอาของเสียไปให้เขานะทำไมไปเอาแต่งตัวเสียๆให้เขาล่ะเอาของไม่สวยไปให้เขาล่ะก็แสดงว่าไม่มีใครอยากได้ของไม่ดียิ่งดียิ่งมีราคายิ่งเป็นของหาได้ยากยิ่งชอบใหญ่ใครพยายามหาของมีค่ามาได้ทุกคนยอมรับ ก็แสดงว่าคนในโลกเนี่ยอยากได้ของดีของที่หายากก็มารยาทดีๆเนี่ยเป็นของหายากมารยาทงามๆมารยาทดีๆหน้าตาดีๆพูดจาดีๆจริตจตานดีๆไม่กระโชกโคกฮากไม่ใช้อารมณ์ศีลธรรมเนี่ยเป็นของดีหายากก็แสดงว่าของพวกนี้เอาไปโชว์ได้เอาไปอวดได้คนจะประทับใจไม่ดังนั้นจึงว่าจำเป็นที่เราจะต้องศึกษาธรรมะจะต้องคัดเลือกออกมาสิ่งที่ดีมาใช้ดังนั้นเมื่อเรารู้อย่างนี้เราก็ต้องปรับปรุงแก้ไขทำไงคนเราจะดีได้ต้องอาศัยใจดีทำไงจะใจดีได้ต้องอาศัยเจริญสติเมตตาเจริญศีลธรรมเจริญภาวนาให้มากขึ้นให้ใจเย็นมากขึ้นให้ใจสงบมากขึ้นแล้วของเสียจะไม่ออกพอใจเย็นมากขึ้นสงบมากขึ้นและกิริยามารยาทเสียเนี่ยจะหมดไปคนพม่าอาตมาไปพม่าไปได้ของดีเข้ามาของที่เสียอาตมาก็ไม่เอามาเขาบอกพม่าเป็นประเทศที่ไม่เจริญล้าหลังกว่าเมืองไทยประมาณ40ปีแต่จริงละด้านวัตถุเขาสู้เราไม่ได้แต่ด้านจิตใจส่วนใหญ่คนพม่าเขายังเป็นคนยึดมั่นในคุณธรรมความดีอยู่ทุกคนไปสวดมนต์ไหว้พระทุกวันทำ

วิหารเจดีย์นับพระคำสวดมนต์นั่งสมาธิตากแดดกลางแจ้งก็ทำไม่ใช่คนแก่เด็กเล็กผู้ใหญ่ทำหมดทุกคนวันนี้เขาทำไงก็มีลูกสาว3คนไอ้แม่ก็หากินไม่มีเวลาเข้าไปสวดมนต์ภาวนาเขาก็ให้ลูกสาวเข้าไปเข้ากรรมฐานลูกคนเล็กมันไปไอ้ลูกคนที่เป็นสาวคนโตนั้นมันไม่ไปคนนั้นกำลังเรียนมหาวิทยาลัยไอ้ตัวเล็กนี่ไป ไปบวชชีเลยเด็ก10กว่าขวบ12 13ขวบไปโกนหัวเข้ากรรมฐานเลยกลับมาสงบเรียบร้อยต่างกับไอ้คนในครอบครัวนั่นเลยมีมารยาทผู้ดีมาเลยเขาคนมันสงบนี่มันแสดงออกโดยที่มันไม่มีมายามันจะยืนมันจะเดินมันจะนั่งจะนอนมันก็ไม่เหมือนไอ้เด็กที่มันไม่สงบเขาจะเรียบร้อยไปเองฉะนั้นไอ้ความเรียบร้อยของคนไทยหรือคนพุทธเนี่ยมันจะมีโดยจิตของมันถึงว่ามารยาทความเป็นคนไทยหรือมารยาทความเป็นคนพุทธเนี่ยมันจะออกมาจากจิตที่สงบไม่ใช่แสแสร้งไม่ใช่เป็นสิ่งที่ทำได้เด็กคนนี้มันก็มาแบบเรียบร้อยก็แม่ก็บอกว่าเนี่ยให้ลูกไปเข้ากรรมฐานสามวันเนี่ยมันร้องมันอยากจะกลับเลยอยู่ไม่ได้ไปเข้ากรรมฐานเงียบพอ7วันไปแล้วเด็กนี่มันอยู่ได้เลยไปใหม่บอกว่ามันทุกข์มันเด็กมันไม่เคยไปเข้ากรรมฐานมันรู้สึกคงทนไม่ได้แต่มันก็ทนจนได้เพราะกลับมาบ้านเรียบร้อยเลยกลายเป็นคนมีมารยาทเป็นผู้ดีกลับมาแล้วสะดุดตาเราไปเห็นเราก็สะดุดตาเด็กคนนี้ตัวเด็กคนนี้มีธรรมะในใจความสงบเขามีออกมาจากหน้าตาของเขาเขาก็เรียกมาให้เจอเราก็อยู่บนรถเขาก็เรียกลูกสาวเขามาไหว้มาเจอไอ้ตัวพวกนั้นคนที่ไม่เคยไม่ได้เข้าวัดเต็มที่ก็เจอพระก็แค่ยกมือไหว้ข้างถนนยกมือไหว้ไอ้ตัวเด็กคนนี้หลงกราบเลยกราบอย่างดีเลยกราบยังไม่อายเลยละกราบอย่างแบบกราบพระที่พระที่วัดนั่นแหละกราบเรียบร้อยเลยแล้วเขาก็ยืนนี่การแสดงออกมันต่างกันแหละจะไอ้คนโตนั่นระดับมหาวิทยาลัยเขาก็รู้แค่ไหว้พระแต่ไอ้ตัวเด็กคนนี้รู้จักกราบพระกราบเป็นด้วยกับแบบผู้ใหญ่ที่ถูกฝึกมาดีแล้วจะบอกลูกเขาเนี้ยคนนี้เรียบร้อยอย่างเนี้ยเรียนเก่งไม่เหมือนเมื่อก่อนเขาขกเข็กแต่กลับมาคนนี้รู้สึกเขาไม่วางใจลูกคนเล็กคนนี้เราก็เห็นไม่ต้องอวดเราก็รู้ว่าเด็กเขาเปลี่ยนแปลงตัวเองโดยการไปฝึกปฏิบัติธรรม เป็นไปได้ธรรมะอันนี้ เขาไม่มีมารยาทเร็วๆแล้วไอ้จะมาพูดกับโชคโคกคากบังคับเอาเงินเท่านั้นเท่านี้กับพ่อแม่ไม่มีเอามานะ50บาทไม่พอเอาร้อยหนึ่งยื้อแย่งเนี่ยเด็กที่ไม่ได้ฝึกมาก็จะเป็นคนที่ลุกหลานพ่อแม่เขี้ยวเข็นพ่อแม่ให้ได้ดังใจจะเอาอะไรก็ขู่ตะคอกเอาโดยไม่มีมารยาทพ่อแม่ก็ต้องตามใจลูกถือว่าเป็นลูกไอ้ลูกก็ถือว่ามันเป็นลูกทำได้แต่ถ้าหากว่ามันเป็นลูกที่ประเภทที่เขาได้ศึกษาอบรมมาแบบมีมารยาทดีอย่างเงี้ยจะเอาอะไรก็ยกมือไหว้ขอไม่ให้ก็นิ่งเฉยถ้าให้ก็ดีใจหรือว่ายอมรับกราบไหว้แสดงไม่ได้ลุกหลานพ่อแม่ไม่ได้เป็นนายของพ่อแม่ถือว่าตัวเองนี่เป็นทาสพ่อแม่แม่ให้ก็ได้ไม่ให้ก็ได้พ่อให้ก็ได้ไม่ให้ก็ได้ให้มากก็ได้ให้น้อยก็ได้ไม่ให้เลยก็ได้เมื่อเขามีธรรมะเขาก็คิดอย่างนี้เขาจะไม่ลุกหลานพ่อแม่ให้เดือดร้อนใจบางคนไม่มีก็ต้องหามาได้พอลูกตั้งราคามาแล้วว่าจะต้องเอาเท่านั้นนะเดือนนี้จะต้องเอาเท่านี้นะจะเอารองเท้าชุดนี้เอาเสื้อชุดนี้เอากระเป๋า

ตั้งราคาแม่พ่อมาแล้วพ่อแม่จนๆก็ต้องหาให้ไอ้ถ้ารวยก็ไม่เป็นไรแต่รวยมันก็เกินตัวเพราะเด็กเราเป็นอย่างนี้แล้วก็ไม่รู้จักจบจักสิ้นถ้าเราเลี้ยงลูกด้วยเงินเลี้ยงลูกด้วยวัตถุเลี้ยงลูกไม่มีศีลธรรมก็มาฆ่าพ่อตัวเองที่มาฆ่าพ่อฆ่าแม่ตัวเองตีพ่อตัวแม่เพราะเลี้ยงไม่มีศีลธรรมไม่ได้อบรมความเมตตาเป็นหลักจิตของเขาเล่าร้อนเขาขี้โกรธลูกขี้โกรธอบรมไม่ได้เราต้องอบรมลูกเราไม่ให้ขี้โกรธลูกขี้โกรธลูกใจน้อยลูกแสนงอนนี่ต้องอบรมให้เขาเป็นเหตุผลให้เขาเป็นตัวของตัวเองไม่ใช่มาถึงอะไรก็จะโกรธโกรธกันมาตั้งกี่ชาติล่ะใช่ไหมเราเป็นชาติ

ให้เขาเป็นตัวของตัวเองไม่ใช่มาถึงอะไรก็จะโกรธโกรธกันมาตั้งกี่ชาติล่ะใช่ไหมเราเป็นข้าเป็นหนี้อะไรกันทำไมเกิดมาแล้วโหเราต้องยอมลูกทุกอย่างเลยทำไมต้องโกรธเราไม่ผิดอะไรเลยปุ้มทองคลอดเลยเขามาด้วยซ้ำไปเลี้ยงเขามาป้อนข้าวป้อนน้ำมาให้รอดตายเช็ดขี้เช็ดแล้วโตมันจะมาโกรธฉันทำไมฉันที่มันน่าโกรธแกฉันเจ็บปวดเพราะแกตั้งเยอะใช่ไหมพ่อแม่สิน่าโกรธลูกแม่มึงทำให้กูเสียผู้เสียคนเนี่ยลำบากลำบนเพราะลูกแต่ไอ้ลูกบริสุทธิ์ผุดผ่องกลับมาโกรธพ่อแม่เลี้ยงให้ลูกบริสุทธิ์ผุดผ่องกลับมาโกรธพ่อแม่กลับมาเป็นเจ้านายพ่อแม่นี่เท่าลูกมีธรรมะจะเป็นอย่างนี้หรือก็ไม่เป็นฉะนั้นเราจึงต้องนำพากันมาสู่ธรรมะสู่ความร่มเย็นทางใจลูกจะได้ไม่เป็นนายพ่อแม่พ่อแม่จะได้เป็นนายลูกเลี้ยงลูกด้วยธรรมะลูกจะเป็นบ่าวพ่อแม่แต่เลี้ยงลูกด้วยเงินด้วยวัตถุเจริญด้วยโลกาภิวัตน์เนี่ยลูกจะเป็นนายพ่อแม่วงจรอันนี้มันเสียไปแล้ววงจรอันนี้เป็นวงจรใหม่ที่เราต้องแก้วงจรนี้ด้วยศีลธรรมวงจรความเป็นอยู่ของพ่อแม่และครอบครัวเมื่อ40กว่าปีเนี่ยอย่างที่พม่าเขาเป็นเนี่ยเป็นวงจรที่เข้าหาศีลธรรมเป็นวงจรที่ว่านอนสอนง่ายเป็นวงจรที่ถ่ายทอดกันมาด้วยความกตัญญูรู้คุณลูกเป็นทาสพ่อแม่สมัยก่อนสมัยนี้เป็นวงจรที่ลูกเป็นนายพ่อแม่สามีเป็นนายภรรยาภรรยาเป็นนายสามีไม่ใช่เพื่อนซะแล้วไม่ใช่เป็นคนที่เข้ามาพึ่งพาอาศัยเขาด้วยจิตใจที่ดีฉะนั้นจึงมองเห็นว่าธรรมะเนี่ยจำเป็นต้องปฏิบัติเราต้องแก้จิตเราไอ้จิตที่โมโหโทโสไอ้จิตที่กระโชกโคกห้างไอ้จิตที่จะเอาอะไรให้ได้อย่างใจไม่ได้จิตอย่างนี้มาเอาไปใช้กับใครก็ไม่ได้เราใช้กับพ่อแม่ต่อไปพอเรามีลูกลูกมันก็ใช้กับเราแต่ถ้าเราใช้จิตที่เย็นที่มีแต่ความเมตตาให้แก่พ่อแม่เนี่ยให้ความรักให้ความเอ็นดูให้ความสงสารกับพ่อแม่เนี่ยต่อไปมันก็เป็นวงจรพอเรามีลูกมีเต้าลูกก็ใช้กับเราดีๆเราจะไม่สุขใจเลยแต่นี่มันเป็นวัฒนธรรมที่พวกเราเอาจิตใจที่ไรศีลธรรมไร้คุณธรรมมาใช้กันในนี้มันเป็นวงจรก็ทำเป็นวงจรหลายแหล่งหรือเรียกเป็นวงจรอุบาทไปที่จะสืบทอดกันต่างที่ใส่อารมณ์ฉะนั้นคนที่ให้พ่อแม่เนี่ยเขาเรียกว่าทำเป็นบุคคลที่ให้เนี่ยจะได้การตอบแทนการพ่อแม่ที่ให้ลูกเนี่ยเป็นการให้คือลูกเนี่ยเป็นการใช้หนี้เก่าหรือว่าให้ไปด้วยความผูกพันแต่ที่จริงถ้าลูกเอามาจากพ่อแม่เนี่ยก็ถือเป็นการเหมือนไปกู้หนี้ยืมสินเข้ามาที่มันไม่หมดดอกไม่หมดหนี้แต่ถ้าลูกคนไหนให้พ่อแม่เนี่ยถือว่าเป็นชันใช้หนี้ตอบแทนฉะนั้นการอยู่ด้วยกันเนี่ยจำเป็นต้องพัฒนาจิตใจเราต้องสอนลูกต้องอบรมลูกเราครอบครัวเราให้อยู่เย็นเป็นสุขการกราบพระไหว้พระหายไปไหนการกราบพระไหว้พระการอ่อนน้อมถ่อมตนการไหว้กราบเนี่ยอันนี้หายไปไม่ได้ถ้าหายไปแล้วก็คือว่าวงจรนี้เสียแล้วคนเราก็จะไม่มีความเคารพกันจะไม่มีการรู้รักสามัคคีกันเลยดังนั้นเราจึงชักชวนกันมาทำสมาธิการทำสมาธินี่เปลี่ยนใจคนได้จากคนที่เคยใช้อารมณ์รุนแรงกับครอบครัวตัวเองกับหมู่ญาติตัวเองก็จะรู้จักสงบไม่ใช้อารมณ์ทำใจนี่ทำยากนะเราต้องมาฝึกไอ้จริตนิสัยคนเรามันออกมาแล้วว่าจะทำอะไรทำตามใจตัวเองจะพูดเลยก็พูดไม่เกรงใจใครการกราบพระไหว้พระหาย

0: ไปไหนการกราบพระไหว้พระการอ่อนน้อมถ่อมตนการไหว้กราบกันเนี่ยอันนี้จะหายไปไหนไม่ได้ถ้าหายไปแล้วก็คือว่าวงจรนี้เสียแล้วคนเราก็จะไม่มีความเคารพกันจะไม่มีการรู้รักสามัคคีกันเลยดังนั้นเราจึงชักชวนกันมาทำสมาธิการทำสมาธินี่เปลี่ยนใจคนได้จากคนที่เคยใช้อารมณ์รุนแรงกับครอบครัวตัวเองกับหมู่ญาติตัวเองก็จะรู้จักสงบไม่ใช้อารมณ์ทำใจนี่ทำยากนะเราต้องมาฝึกไอ้จริตนิสัยคนเรามันออกมาแล้วว่าจะทำอะไรทำตามใจตัวเองจะพูดอะไรก็พูดไม่เกรงใจใครยิ่งคนใกล้ชิดเนี่ยไม่ถนอมน้ำใจเลยจะว่าอะไรก็ว่าจะพูดอะไรก็พูดใช้อารมณ์รุนแรงตลอดซึ่งทางที่จริงเราอยู่ด้วยกันเราต้องเกรงใจกันต้องเคารพกันเกลียดกันเราต้องให้เกลียดพ่อแม่ว่าพ่อแม่นี่คือผู้มีพระคุณกับเราเหมือนกับพระเนี่ยให้เกียรติครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์เนี่ยเป็นผู้กำหนดชะตาชีวิตเราได้เลยว่าท่านให้ความรู้กับเราเคารพหรือพระที่บวชก่อนเราเคารพคล้ายๆว่าให้เกียรติให้ความเคารพมันมีหมู่อยู่ในหมู่สังคมของพระผู้มีศีลเท่านั้นเองแต่ถ้าครอบครัวนี่เอาไปใช้นะบางคนบวชศึกไปแล้วเอาไปใช้เนี่ยเขาจะดีมากเขามาบวชแล้วเขาได้ความเคารพเนี่ยไปใช้เขาก็ไปทำกับพ่อแม่พี่น้องกับครอบครัวเขาจะเป็นคนที่ทำให้ครอบครัวเขามีความสุขมากเขามีคุณสมบัติผู้ดีติดตัวไปมีความเกรงอกเกรงใจกลัวว่าพูดไปแล้วคนที่ฟังจะเป็นทุกข์ขอเขาไม่ได้ขอให้เขามีทุกข์ขอให้เขามีสุขอยู่ด้วยกันเนี่ยขอให้เขามีสุขนะขออะไรก็ขอให้เขามีสุขขอให้พ่อแม่มีสุขขอให้พี่น้องมีสุขขอให้เพื่อนบ้านมีสุขมันต้องขอให้กันมีสุขขอไม่ใช่ขอมีทุกข์อ้าวอย่างลูกมาขอเงินขออะไรพ่อแม่เนี่ยขอให้พ่อแม่เป็นทุกข์ทั้งนั้นเลยไม่เคยขอพ่อแม่เป็นสุขเลยไม่เคยให้ผ่อนพ่อแม่เลยจะให้ได้ดังใจพ่อแม่ก็เป็นทุกข์กลัวลูกจะรุนแรงกลัวลูกจะหนีกลัวลูกจะเป็นโน่นเป็นนี่ขอเป็นทุกข์ทั้งนั้นเลยมีลูกคนไหนไหมที่ขอให้พ่อแม่เป็นสุขยังไม่มีเลยน้อยคนที่ขอให้พ่อแม่เป็นสุขคนไหนที่ขอให้พ่อแม่เป็นสุขลูกคนนั้นเป็นลูกปิยบุตรลูกประเสริฐเขาจะเรียนพ่อแม่เขาจะสนับสนุนพ่อแม่ให้เจริญลูกอย่างเงี้ยถ้าใครมีไว้เป็นสุขมากขอให้พ่อแม่เป็นสุขขอให้เพื่อนเป็นสุขมีขอไปให้เพื่อนขอพ่อแม่ไปให้เพื่อนเป็นสุขทำไม่ได้เดี๋ยวอายเพื่อนทำไม่ได้เพื่อนจะไม่มีไม่ไปอวดเพื่อนขอให้เพื่อนเป็นสุขขอจากพ่อแม่เป็นทุกข์แต่ไปให้เพื่อนเป็นสุขไม่มีเยอะเพราะอะไรเพราะลูกเราไม่สามารถจะดึงรั้งมาอบรมจิตที่ละเอียดอ่อนได้ลูกเราจิตไม่ละเอียดอ่อนคนที่จิตไม่ละเอียดอ่อนเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นคนที่หยาบกระด้างเขาเรียกไม่มีอารมณ์โรแมนติกไม่มีอารมณ์สุนทรีอยู่กับใครก็หยาบคายคนที่ไม่มีธรรมะนี่หยาบคายพูดจาเอาแต่ใจตัวเองเป็นใหญ่ลูกก็เป็นใหญ่กับพ่อแม่ถ้าเป็นสามีภรรยาก็เป็นใหญ่กับทั้งบ้านคนเราถ้ามาฝึกธรรมะจิตมันละเอียดอ่อนความเมตตาความสงสารความรักใคร่มันเกิดขึ้นความเห็นอกเห็นใจเกิดขึ้นจะขออะไรก็ขอให้เขาเป็นสุขถ้าไม่เป็นสุขไม่เอาบางคนที่มีจิตใจที่ละเอียดอ่อนนะจะกินอะไรเนี่ยยังไม่กินเกินคนอื่นเลยขนมแบ่งกันคนละครึ่งเนี่ยไอ้ครึ่งน้อยตัวเองเอาไอ้ครึ่งมากให้คนอื่นกลัวคนอื่นเขาจะเป็นทุกข์นั่นแหละขอให้คนอื่นเป็นสุขแต่คนที่เห็นแก่ตัวนะไอ้ส่วนมากฉันต้องเอาแบ่งอะไรกับพ่อแม่กับพี่กับน้องไอ้ส่วนมากฉันต้องเอากลัวเสียเปรียบดูนิสัยคนไม่ยากดูของแบ่งเนี่ยเราจะคบคนเนี่ยคบกันดูตอนแบ่งของเนี่ยแบ่งของกินแบ่งของใช้ถ้าคนไหนจะเอาเปรียบคนนั้นน่ะคบไม่ได้นะคนนั้นคบไม่ได้แบ่งของเอามากกว่าตัวเองเนี่ย พื่อนคนนั้นก็ดีสามีคนนั้นก็ดีภรรยาคนนั้นก็ดีลูกคนนั้นก็ดีเราจะไม่ได้พึ่งเขาหรอกพอตอนแบ่งของกินแค่ขนมห่อเดียวเนี่ยเขาเอามากกับเราเนี่ยเรารู้แล้วว่าคนนี้พึ่งไม่ได้นี่วัดน้ำใจกันแต่ถ้าลูกคนไหนเพื่อนคนไหนแบ่งของแล้วให้เอาเถอะส่วนแบ่งที่มากๆให้คนนั้นให้คนอื่นตัวเองเท่าไหร่ก็ได้คนนั้นพึ่งได้คนนั้นมีจิตใจละเอียดอ่อนที่มีคุณธรรมนั่นแหละคนมีคุณธรรมเราจะหาคนมีคุณธรรมนี่ทดลองตรงนี้ก็ได้คนไหนไม่มีคุณธรรมไม่รู้เลยเวลาแบ่งอะไรนี่จะเอาเปรียบคนอื่นคนนั้นไม่มีคุณธรรมอยากได้มากใช่ไหมเราไม่ต้องวัดกันตรงไหนโยมวัดกันตรงนี้ว่าใครที่คบกับเราอยากได้ของเรามากหรืออยากให้เรามากเอาของนี้เราจะเขาบอกว่าคนเราเดินทางกันเข้าป่าเข้าดงเดินทางเดินทางไกลกันแล้วจะรู้จักนิสัยกันถ้าเดินทางระยะสั้นนี่ไม่รู้นะถ้าเราอยากจะรู้จักใครสักคนเนี่ยไปให้ลำบากมีเงินให้น้อยๆอย่าเอาเงินไปมากบางทีว่าไปเที่ยวเชียงใหม่อะเรามีเงินไปจำกัดระวังแผนมีเงินให้น้อยแล้วก็ไปเที่ยวกันขึ้นรถไปขึ้นรถเมล์ลำบากอดอดยากเราจะรู้เลยว่าคนนี้คบได้ไม่ได้คนนี้คบได้ไม่ได้เดี๋ยวออกมาเลยคนคบไม่ได้เนี่ยแสดงออกเลยเอาเปรียบไปตลอดกินก็จะกินให้มากบ่นจู้จี้จะทำไมลำบากทำไมอย่างนั้นจะเรียกร้องแต่ความสะดวกสบายกับเราตลอดอะไรก็ไม่เพียงพอเรารู้เลยว่าคนนี้คบกันไม่ได้แต่ถ้าเราคบกันแค่เที่ยวไปดูหนังดูละครเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าคนคนนี้คบได้ไม่ได้เลี้ยงข้าวมือสมือคนที่คบกันได้ต้องเดินทางไกลด้วยกันลำบากด้วยกันเราจะรู้ว่าคนไหนที่เสียสละเพื่อเราเนี่ยไม่เอาเปรียบเราคนนั้นคบได้บางคนเดินทางกันทีเดียวไม่คบกันตลอดชีวิตเลยเพราะไปเห็นใจกันตอนลำบากนั่นเองดังนั้นคนเราจะคบกันต้องเจอกันตอนเดินทางไกลคบกันยามลำบากเขาไม่หนีจากเราเขาเสียสละเพื่อเราคนนั้นคบได้ตลอดชีวิตเหมือนเราไปกับแม่เราเนี่ยจะไปลำบากไงเนี่ยแม่จะซื้อให้เรากินตลอดกลัวลูกจะหิวอย่างนี้เราไม่ต้องทดลองฮะไปกับแม่เรานี่รู้เลยว่าเราไม่อดไปกับพ่อกับแม่เนี่ยแต่ไปกับเพื่อนหรือกับคนอื่นที่เรายังไม่รู้ใจเนี่ยเราต้องใช้การลำบากเป็นเครื่องทดสอบคบกันอย่างนี้เขาไม่มีอะไรทดสอบเป็นหลักใช่ไหมเขาดูกันที่หน้าตาอย่างเดียวดูกันที่การระยะสั้นคนสมัยก่อนเขามีศีลธรรมเขาถึงว่าอดตายเขาไม่ทิ้งศีลธรรมน้ำใจสำคัญกว่าตอนนี้เขาไม่คนสมัยนี้ก็ถือว่าวัตถุสำคัญกว่าขอฉันสะดวกสบายฉันถึงจะอยู่ได้น้ำใจมาที่หลังนี่มันสูญหายไปแล้วจะทำไงคุณธรรมวัฒนธรรมจิตใจพวกนี้สูญหายได้เราจะทำไงมันก็หมดไปจากโลกนี้แล้วเราจะหาคนจริงใจกับเราได้ยังไงจะหาคนที่มาอยู่กับเราด้วยการเสียสละด้วยกันได้ยังไงสังคมมันก็แคบลงสิถ้าเราสร้างสังคมอย่างนี้เราก็จะอยู่อย่างเดียวดายเราต้องเรียกร้องกลับคืนมาเรียกร้องศีลธรรมกลับคืนมาการประพฤติปฏิบัติธรรมนี่เป็นเรื่องหัวใจหลักการให้ทานการตักบาตรทำบุญการเข้าวัดถือศีลฟังธรรมเป็นหัวใจหลักที่จะพัฒนาครอบครัวเราให้อยู่กันยังรู้รักสามัคคีมีความสุขได้จำเป็นต้องพัฒนาถึงว่าพอเราไปเห็นพม่าเนี่ยอ๋อเขามีส่วนดีตรงนี้เขามีวัดกรรมฐานเขาจะยุเขาจะเด็กเด็กเขาจะไปเข้ากรรมฐานทุกคนจะรู้เรื่องกรรมฐานเขารู้ว่าถ้าไปที่นั่นแล้วกลับมาคือปัญหาหมดพวกไปพวกสิงคโปร์ไปมาเลเซียไปพวกฝรั่งก็ไปกันเยอะนะไปพม่าไปเข้ากรรมฐานกันคนอินเดียก็มาเข้ากันพม่านี่มีคนไปเข้ากรรมฐานรู้ว่าไปเข้ากรรมฐานออกมาแล้วมันแก้ปัญหาทุกอย่างสิ่งใดมันไม่รู้สิ่งใดไม่เห็นคล้ายๆว่าตัวเองไปเปิดพระไตรปิฎกดูหรือเปิดโลกกว้างอีกแบบหนึ่ง ไอ้ถ้ารู้แบบโลกนี้มันก็รู้แค่นี้แต่พอไปรู้ธรรมมันรู้ลึกซึ้งกว่าที่จะนำความสุขมาใช้ในครอบครัวได้เขาก็เจริญตรงนี้นะโยมใช่เขาไม่เจริญวัตถุหรอกแต่เขาเจริญเรื่องกรรมฐานอย่างที่วัดมหาธาตุยังไปเรียนเข้ามาตั้ง10 20กว่าปีแล้วมั้งที่ขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอยกหนอเหยียบหนอยุบหนอนี่แหละไปเอากรรมฐานลำดับญาณมาจากพม่าที่มาสอนวัดมหาธาตุมาสอนกันโด่งดังทุกวันเนี่ยที่คุณแม่สิริอะไรต่อได้สอนเนี่ยฮะทีนี้มีด็อกเตอร์มีพวกนักรู้ทั้งหลายมานั่งกันเยอะเขาไปเอามาจากพม่านะฮะแสดงว่าทางพม่าเขายังมีหลักการสอนคนดีอยู่ในเรื่องพุทธศาสนานะในเรื่องการเมืองเราไม่พูดฉะนั้นเราจึงเป็นว่าตื่นขึ้นมาเนี่ยคนเรามีกรรมฐานตื่นขึ้นมาก็ต้องมองตัวเองพิจารณาตัวเองว่าเราใจเราเป็นยังไงอารมณ์เราดีไหมเราจะให้คนมีความสุขทั้งวันได้ไหมวันนี้เราไม่มีอะไรให้ใครใจเราดีเราก็ต้องมีดีให้คนอื่นแต่ถ้าตื่นขึ้นมาหรือเราทำงานถ้าใจเราไม่ดีไอ้ตัวใจไม่ดีเนี่ยเดี๋ยวก็พูดไม่ดีเดี๋ยวก็คิดไม่ดีเดี๋ยวก็ทำหน้าไม่ดีเดี๋ยวก็ใส่ให้คนอื่นเป็นทุกข์แต่นั้นจึงว่าดูตรงใจตัวเองว่าใจดีแล้วอะไรก็จะดีออกมาลูกใจดีแม่ใจดีพ่อใจดีเพื่อนใจดีมันจะดีให้กันเป็นสุขคนที่มันเป็นทุกข์มีปัญหาทุกวันเนี่ยเพราะตื่นขึ้นมาใจมันไม่ดีกินใจไม่ดีทำงานใจไม่ดีเพราะจิตใจไม่ดีอะไรมันก็จะออกมารุนแรงโตตอบกันรุนแรงมึงก็ไม่ดีกูก็ไม่ดีแรงกันไปแรงกันมาก็กลายเป็นวิวาทะหาความสามัคคีในบ้านไม่ได้เพราะอะไรลูกจึงฆ่าพ่อไม่ใช่สาเหตุใดเลยไม่ใช่ลึกลับเลยจากการที่ชีวิตเริ่มต้นตัวเองไม่ได้ให้ความดีด้านศีลธรรมกับลูกขาดตรงนี้เองอ่ะการศึกษาอะไรเขาก็มีทุกอย่างไปเรียนมันฉันเป็นเมืองนอกเมืองนาแต่เขาขาดใจที่ดีให้ลูกเขาขาดตรงนี้เองแต่ถ้าใครอยากรวยเป็นอย่างนี้นะต่อไปก็จะได้รับผลกรรมอย่างนี้
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะที่นี่สถานีวิทยุสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังการถ่ายทอดสดบรรยากาศจากลานธรรมวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีในรายการเสียงจากลานธรรมขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
2: ค่ะก็ในส่วนของเดือนนี้นะคะก็เหลืออีก1คอร์สก็คือที่ธรรมชัยสิริมงคลนะคะสุพรรณบุรีนี่7วันนะคะวันที่16ถึงวันที่20นะ16ถึง20สิงหาคมนะคะก็เรียนเชิญได้เลยติดต่อได้ที่น้องจูนนะคะน้องจูนนะคะก็ตรงนี้นะคะหลายท่านก็คงจะทราบข้อมูลแล้วนะคะผู้ที่เป็นนักปฏิบัติเรียกว่าเป็นนักปฏิบัติเพราะการปฏิบัตินะไม่ใช่ว่าปฏิบัติครั้งเดียวโอ้บุญกุศลติดตัวต้องทำอย่างต่อเนื่องทั้งที่เราไปปฏิบัติด้วยทั้งที่กลับไปที่บ้านด้วยทั้งที่เราใช้ชีวิตในชีวิตประจำวันของเราไหมฮะไม่ว่าจะเป็นการทุกลมหายใจของเราแหละนะคะจะฝึกปฏิบัติไปได้ตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ฝากเอาไว้นะคะว่าท่านใดที่สนใจก็มาสมัครได้เลยนะคะมาสมัครได้เลยแล้วก็ในส่วนของเดือนนี้งานสำคัญเดือนสิงหาคมเนี่ยเป็นเดือนที่เราสูญเสียนะคะสูญเสียจะเรียกว่าสูญเสียไหมนะคะก็ถือว่าเราได้ธรรมะอีกแนวหนึ่งนะคะที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตบุญโญท่านให้ท่านเสียสละตัวของท่านเองเพื่อให้ธรรมะกับพวกเราว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นสัจธรรมจริงๆนะคะก็เป็นเดือนที่เราจะทราบกันทุกๆคนนะคะในลูกศิษย์ลูกหาว่าวันที่24สิงหาคมนั้นเป็นวันที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตบุญโญนั้นท่านละสังขารไปนะคะท่านละสังขารไปเมื่อตอนปีพุทธศักราช2555 นะคะท่านนับจนถึงวันนี้ก็14ปีแล้ววัดสังฆทานนะคะเพราะนั้นปีนี้เนี่ย24สิงหาคมมันตรงกับวันจันทร์พอดีตรงกับวันจันทร์ซึ่งญาติโยมอาจจะไม่สะดวกเพราะว่าอาจจะต้องติดภารกิจไปทำงานพระเดชพระคุณพระครูปลัดไพลินสิริวัฒโนนะคะท่านก็เมตตาขยับวันขึ้นมาเพื่อให้สะดวกกับญาติโยมเราทำบุญทำกันด้วยความตั้งใจที่เป็นบุญจริงๆนะคะก็เป็นวันที่23สิงหาคมวัดสังฆทานเราก็จะมีงานนะคะที่เป็นการน้อมสักการะนะคะพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตบุญโญครบ14ปีที่ท่านละสังขารไปนะคะก็ขอเรียนเชิญนะคะท่านใดที่จะร่วมบุญร่วมกุศลกันนะคะจะทำจะบูชานะคะพระไตรไทยธรรมนะคะก็เรียนเชิญนะคะมี2 2ราคาถ้าเกิดสมมติว่าท่านขึ้นถวายบนเรือนไทยชุดใหญ่ก็จะราคา 5,000 บาทนะคะแล้วก็ท่านจะประสงค์ที่จะทำบุญในชุดเล็กก็ 3,000 บาทจะบริเวณด้านหน้าเรือนไทยริมน้ำนะคะพระคุณเจ้าก็จะลงมารับนะคะในการถวายพระไตรกันนะคะก็เรียนเชิญนะคะในช่วงเช้าของวันที่23สิงหาคมนะคะมากันเลยมาตั้งแต่เช้าเลยนะคะมาตั้งแต่เช้าเลย7โมงเนี่ยมากันได้แล้วพอเดี๋ยวรถติดนะคะเดี๋ยวรถติดเป็นวันอาทิตย์ด้วยนะคะแล้วก็วันที่วัดของเรามีงานเนี่ยรถจะติดมากๆเลยทีเดียวโดยเฉพาะทางเข้านะคะถ้ามาแต่เช้าที่จอดรถก็มีเดินทางก็สะดวกนะคะค่ะขอโมทนาบุญกับคุณกฤตพรนะคะรังแก้วชำระหนี้สงฆ์100บาททำบุญทุกๆบุญอีก100บาทนะคะอันนี้สแกนมาก็ขอโมทนาบุญด้วยใน200บาทนะคะโมทนาสาธุนะคะคุณสุพิญญาอ่อนหวานนะคะร่วมทุกบุญอีก100บาทค่ะโมทนาสาธุนะคะก็เรียนเชิญนะคะเรียนเชิญนักบวชนะคะเรียนเชิญนักบวชเหลือเวลาอีกไม่ถึง10นาทีขอเรียนเชิญมาที่นั่งของท่านได้แล้วนะคะทั้งนักบวชชายและนักบวชหญิงนะคะเรียนเชิญได้เลยแล้วก็ขอความกรุณาขอความเมตตาจริงๆนะคะตรงนี้ขอความร่วมมือด้วยนะในส่วนของโทรศัพท์มือถือขอให้ท่านปิดสัญญาณเสียงได้เลยนะคะปิดสัญญาณเสียงได้เลยเดี๋ยวจะเผลอไพรเวลาครูบาอาจารย์ท่านแสดงธรรมอยู่นะคะเสียงโทรศัพท์ดังก็อาจจะเป็นการทำให้เป็นการรบกวนผู้อื่นได้นะคะเพราะนั้นเราเมื่อตรงนี้แล้วเราก็ปิดซะเลยนะคะปิดซะเลยขอความร่วมมือตรงนี้ด้วยนะคะค่ะอย่างที่แจ้งให้ทราบนะคะเดือนนี้ก็เป็นเดือนที่เราได้จะแสดงความกตัญญูตาต่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตบุญโญร่วมกันนะคะเรียนเชิญนะคะวันที่23สิงหาคมนะคะ23สิงหาคมท่านใดประสงค์จะเป็นเจ้าภาพพระไตรไทยธรรมก็ติดต่อที่แม่ชีสมศรีได้เลยนะคะนะคะมีชุดราคา 5,000 บาทกับ 3,000 บาทนะคะในช่วงเช้านะคะ 7 นาฬิกา 8 นาฬิกาก็เริ่มพิธีแล้วนะคะเพราะนั้นเรามาก่อนเวลานะคะค่ะแล้วก็ในวันที่22นะคะ22สิงหาคมนะคะจะมีงานตักบาตรพระกรรมฐานนะคะณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนครั้งที่8แล้วนะคะเผลอแป๊บๆเนี่ยนะคะเพราะว่าทางในส่วนของทางสโมสรทหารอากาศเนี่ยนะคะได้กล่าวขอร้องขอมากับพระเดชพระคุณพระครูปลัดไพลินสิริวัฒโนว่าอยากจะให้ร่วมบุญร่วมกุศลกันในส่วนตรงนี้ด้วยนะคะก็ได้มาประสานกับทางวัดสังฆทานแล้วก็มีวัดสังฆทานเป็นผู้ที่ดำเนินการตรงนี้นะคะนำโดยพระเดชพระคุณพระครูปลัดไพลินสิริวัฒโนครั้งที่8แล้วเพิ่มแป๊บๆเองนะคะในวันเสาร์ที่22สิงหาคมนะคะท่านใดที่อยู่ย่านนั้นหรือว่าไม่ได้อยู่ย่านนั้นขับรถไปได้สะดวกในกรุงเทพมหานครก็เรียนเชิญนะคะไปร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานนะคะที่สโมสรทหารอากาศชั้นประทวนครั้งที่8นะคะในวันเสาร์ที่22สิงหาคมค่ะก็ก่อนงานของหลวงพ่อสนองวันหนึ่งนะคะของพ่อสนองนั้นเป็นวันอาทิตย์นะแต่งานตักบาตรพระกรรมฐานนี่เป็นวันเสาร์นะคะเราก็ได้สร้างบุญสร้างกุศลกันต่อเนื่องเลยทีเดียวนะคะก็มีครูบาอาจารย์มากันทั่วทุกสารทิศเลยนะคะน้องอ้วนก็ได้ประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทราบไปแล้วนะคะอันนี้ก็ขออนุโมทนาสาธุค่ะค่ะขอเรียนเชิญนะคะท่านที่อยู่ด้านนอกนะคะขอเรียนเชิญในรันธรรมได้เลยนะคะเดี๋ยวสักพักนึงนะคะก็จะมีการแสดงธรรม ซึ่งได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณนะคะหลวงพ่อเสน่ห์เขมากาโมเป็นองค์แสดงธรรมในช่วงเวลา 11:00 นวันนี้แล้วก็จะรับเครื่องสังฆทานด้วยนะคะเพราะฉะนั้นจะมีการถวายสังฆทานอีกรอบหนึ่งท่านใดที่จะถวายสังฆทานก็สามารถที่จะบูชาได้นะคะมี

0: สังฆทานให้บูชานะคะบริเวณอาคารหน้าอุโบสถแก้วเช่นเดียวกันนะคะหรือไม่ท่านอาจจะเตรียมมานะคะก็เรียนเชิญได้เลยอีกรอบหนึ่งหลังจากนั้นก็จะมีการสวดบังสุกุลให้กับผู้ล่วงลับด้วยก็จะมีขันบังสุกุลวางไว้ที่หน้าธรรมาสน์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมีใบให้เขียนหรือไม่มีใบก็ใช้กระดาษเปล่าเขียนรายนามผู้ที่ล่วงลับญาติพี่น้องของเราที่เราจะอุทิศให้นะคะแล้วก็ใส่ในขันบังสุกุลแต่ว่าปัจจัยนั้นถ้าจะทำบุญบังสุกุลมาทำบุญที่โต๊ะประชาสัมพันธ์นี้นะคะข้าขอโมทนาบุญกับคุณอารีรอดมุ้ยนะคะทำบุญสร้างถนนเข้าวัด500 บาทค่ะโมทนาสาธุนะคะสวัสดีสบายสบายเขาบอกว่าอุทิศในอานิสงส์ของการสร้างถนนเนี่ยเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่เนาะบอกว่าส่งผลให้มีลู่ทางในการทำมาหากินมีช่องทางเสมอจะทำอะไรก็ไม่ติดขัดนะฮะเดินทางไปทางไหนก็ปลอดภัยแคล้วคลาดไม่มีอุปสรรคคล่องตัวสะดวกสบายขึ้นอันนี้ตำรานะคะก็อ่านตามตำรานะคะไม่ว่าจะทำอะไรก็ไม่ติดขัดนะคะมีหนทางที่โล่งเตียนเหมือนดังถนนที่ช่วยให้สาธุชนทั้งหลายได้เดินทางกันมาทำบุญที่วัดได้อย่างง่ายดายและเป็นการแก้กรรมให้กับผู้ที่ไม่รู้อนาคตของตัวเองนะคะเราไม่อย่างรู้ข้างหน้าเพราะนั้นก็เป็นการแก้กรรมอีกอย่างหนึ่งอาจจะมีอะไรที่ติดขัดพอสร้างถนนปั๊บนะคะจิตใจเรามีความสุขเพราะเป็นบุญไงเราทำบุญแล้วเรามีความสุขนั่นแล้วก็คือบุญแล้วนะคะค่ะช่วงนี้นะคะพระเดชพระคุณนะคะหลวงพ่อเสน่ห์เขมกาโมก็ได้มาที่ลานธรรมและจะขึ้นสู่ธรรมาสน์แล้วก็ขอเรียนเชิญนักบวชทุกท่านเลยนะคะมาที่ของตัวท่านเองนะคะแล้วก็ปิดสัญญาณเสียงโทรศัพท์มือถือด้วยนะคะส่วนในเรื่องของการทำบุญเดี๋ยวเสร็จเรียบร้อยแล้วมาทำบุญกันอีกรอบนึงได้นะคะตอนนี้ก็ของดไปก่อนนะคะค่ะค่ะค่ะมาเอามาเดี๋ยวประกาศอีกค่ะขอโมทนาบุญกับคุณกัญญารัตน์พรมสาขาณสกลนครนะคะร่วมทุกบุญนะคะแล้วก็น้ำไฟ100 บาทค่ะโมทนาสาธุนะคะเดี๋ยวจะมอบเสียงนี้ให้กับทายกเลยนะคะคุณพี่วิเชียรบุญปองนะคะขอเรียนเชิญค่ะ
1: ครับก็ร่วมอนุโมทนาบุญกับน้อง
2: น้องอะไรนะชื่ออะไรนะ
3: นา
2: ฏ
3: นักนาฏ
1: ครับอยู่ตั้งนานแล้วยังไม่รู้จักชื่อน้องเขาเลยครับน้องนัทนาฏนะครับขออนุโมทนาบุญด้วยนะครับน้องถูกต้องแล้วครับก็เชิญครับทุกท่านครับที่อยู่ด้านนอกนะครับที่มีสังฆทานตายธรรมนำเข้ามาที่ลานธรรมได้เลยนะครับต่อจากนี้ก็จะได้ฟังธรรมปฏิบัติธรรมก็อัญเชิญนางฟ้าเทพบุตรทุกท่านนะครับเข้าสู่วิหารธรรมเพื่อจะฟังธรรมปฏิบัติธรรมนะครับวันนี้องค์แสดงธรรมก็ได้ขึ้นสู่ธรรมาสน์แล้วนะครับครับวันนี้ได้ความเมตตาจากหลวงพ่อเสน่ห์เขมกาโมครูบาจะมาสังฆทานนะครับครับขณะนี้ที่ลานธรรมพร้อมแล้วนะครับท่านใดที่ยังไม่มาก็เดินเข้ามานะครับเข้าแล้วก็เข้าที่นั่งตามปกติต่อไปก็เชิญชวนทุกท่านเตรียมตัวกราบองค์แสดงธรรมครับครับห้ามคุยครับเตรียมตัวกราบพระพร้อมกันนะครับพระองค์แสดงธรรมอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ

สุปฏิปันโนภาควโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิกราบเชิญทุกท่านนั่งประเพียบลงกราบต่อจากนี้ไปก็จะอารณาธรรมฟังธรรมปฏิบัติธรรมพร้อมๆกันนะครับสำรวมกายวาจาใจร่วมฟังธรรมและปฏิบัติธรรมโดยพร้อมเพียงกัน

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอกราบนมัสการหลวงปู่ตั้งวานเขมโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญและขอโอกาสแก่พระครูปรัชภัยรินทร์สิริวัฒโนพร้อมทางครูบาอาจารย์พระมหาเถรานุเถระทุกรูปและขอความเจริญในธรรมจงมีแก่บรรดาญาติโยมทุกท่านทุกคนต่อจากนี้ไปก็เป็นโอกาสฟังธรรมและก็ปฏิบัติธรรมไปพร้อมกันนั่งในท่าของความสงบตั้งสติน้อมจิตของเรามาทำความรู้ที่ลมหายใจหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้รู้ลักษณะลมเข้าลมออกของเราลมหายใจเข้าออกของเราลักษณะลมเป็นอย่างไรหายใจแรงหายใจค่อยหายใจหยาบหายใจละเอียดหายใจสั้นหายใจยาวหายใจเบาหายใจสบายเราก็ทำความรู้อยู่กับลมไม่ต้องเกรงไม่ต้องฝืนไม่ต้องบังคับลมหายใจลอยลมหายใจของเราให้เป็นปกติเพียงแต่เรารู้ว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกเมื่อเราหายใจเข้านึกพูดเมื่อเราหายใจออกนึกโทพูดลมเข้าโทลมออกพุทโทพุทโทพุทโทเรื่อยไปวันนี้ก็เป็นวันพระวันพระก็คือวันที่ชาวพุทธเรามาสร้างบุญกุศลมารับบาปมาเพ็ญบุญทำจิตของเราให้ผ่องใสให้จิตใจของเราสะอาดใจที่สะอาดคือใจที่เป็นบุญเป็นกุศลอย่างยิ่งทำไงให้ใจสะอาดเราก็ต้องพยายามเข้าไปรู้ใจตัวเองเห็นใจตัวเองใจของเรามันยังมีอะไรค้างๆมีอดีตมีอนาคตที่ทำให้ใจของเราเศร้ามองขุ่นมัวมีความโลภมีความโกรธที่มันยังฝังแน่นในใจของเรายังเรายังไม่เคยเอามันออกเพราะเรายังไม่เคยเห็นใจตัวเองฉะนั้นวันนี้เรามาลองเข้าไปดูใจตัวเองเห็นใจตัวเองว่าใจที่สงบใจที่ว่างใจที่สว่างมันเป็นบุญอย่างไรมันมีความสุขอย่างไรทำไมพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เราทำจิตใจให้ว่างให้สงบนั่นเราลองมาปฏิบัติให้เข้าถึงเราอยู่บ้านเราอาจจะไม่ค่อยได้ทำหรือบางคนไม่ได้ทำเลยวันนี้เป็นโอกาสดีแล้วเป็นวันพระทำใจให้เป็นพระน้อมเอาพระพุทธเจ้าไปไว้ที่ใจของเราน้อมเอาพระธรรมไปไว้ที่ใจของเราน้อมเอาพระอริยสงฆ์ไปไว้ที่ใจของเราให้ใจของเราเป็นพระผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเกิดขึ้นในใจ

ทานที่เรามาเสียสละมาแบ่งปันมาบริจาคทำให้จิตใจของเรามีความสุขผู้ให้แล้วก็มีความสุขผู้รับแล้วก็มีความสุขนั้นได้บุญคือความสบายใจเบาใจอิ่มใจทานที่เราให้ทานที่เราถวายแก่ผู้มีศีลมีธรรมให้แก่มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายก็เรียกว่าทานถวายน้อมกายวาจาใจของเราเข้ามาให้แก่ผู้มีศีลมีธรรมผู้ประพฤติปฏิบัติเป็นทานที่เลิศเป็นทานที่ประเสริฐเมื่อเราทำแล้วจิตใจของเราก็มีความผ่องใสมีความเบิกบานมีความเอิบอิ่มเป็นผลของการให้ผลของการสละออกความโลภก็เบาบางศีลที่เราสมาทานตั้งแต่ศีล5ศีลของคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนศีลของนักบวชนักปฏิบัติศีลอุโบสถศีล8ถ้าเราได้สมาทานเราก็รักษาให้มั่นคงให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ไม่ให้ขาดตกบกพร่องเมื่อเรานึกถึงศีลของเราใจของเราก็มีความสุขสีเลนะสุขติงยันติศีลนำความสุขมาให้ถ้าเราไม่เบียดเบียนใครด้วยกายด้วยวาจาเราก็มีความสุขการฟังธรรมปฏิบัติธรรมน้อมนำจิตใจของเราให้ตั้งมั่นเป็นสมาธิคำว่าสมาธิคือใจที่ตั้งมั่นอยู่กับตัวเองไม่วอกแวกไม่วุ่นวายไม่แสสายโยกโครงไปที่อื่นอยู่กับเนื้อกับตัวอยู่กับลมหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนี่คือความตั้งมั่นถ้าใจของเราตั้งมั่นและใจของเราก็มีความสงบพอความสงบเกิดขึ้นสุขก็ตามมามีเอกคตาจิตเอกคตารมณ์มีอารมณ์มีจิตเป็นหนึ่งจิตก็เราก็พบหนทางแห่งความสุขนั้นสุขมันเกิดที่ใจเกิดที่กายเกิดที่วาจาคือบุญนั่นเองบุญนำมาสร้างความสุขความเจริญเราทุกคนปรารถนาเราทุกคนต้องการเราทุกคนอยากได้อยากเห็นความสุขอยากได้ความสุขอยากมีความสุขฉะนั้นเราสามารถสร้างมันขึ้นมาได้มันอยู่ที่กายที่วาจาที่ใจของเรานี่เองข้างนอกเป็นส่วนประกอบแต่แท้ที่จริงแล้วสุขที่จริงจังอยู่ที่ใจอยู่ที่กายอยู่ที่วาจาของเราที่มีทานมีศีลมีภาวนาเป็นต้นของมันเรามีต้นทุนบุญกุศลที่ดีแล้วเราหมั่นขยันเพิ่มพูนเหมือนเราปลูกต้นไม้เราหาดินที่ดีมาใส่ให้มันเอาน้ำรดเข้าไปเอาปุ๋ยใส่เข้าไปพอสมควรไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปคอยดูแลกำจัดศัตรูที่มาบ่อนทำลายกัดกินต้นไม้นั้นก็เจริญงอกงามในไม่ช้ามันก็ออกกิ่งออกก้านออกใบออกดอกออกผลให้เราได้ชื่นชมต้นบุญก็เช่นเดียวกันเราปลูกต้นทานต้นศีลต้นภาวนาไว้มันตรวจตราดูแลทำให้มากขึ้นทำให้มีขึ้นให้เจริญขึ้นในไม่ช้ามันก็ออกผลให้เรา

ผลของบุญคือความสุขผลของบุญคือความเจริญเมื่อมันออกผลให้เราได้ชื่นชมเราก็มีปิติเอื้อปีมเบิกบานในผลบุญของตัวเองเห็นผลของทานเห็นผลของศีลเห็นผลของการภาวนาแล้วจะขยันมีศรัทธาเพิ่มขึ้นพอเรามีความสงบแล้วเจอความสุขแล้วเราก็พยายามเพิ่มพูนสละเวลาที่เราไปทำอย่างอื่นเอาไปเที่ยวเอาไปกินเอาไปเล่นเอามาทำบุญกุศลให้มันเกิดขึ้นเพราะผลบุญนี่แหละมันจะพาเราไปเป็นมนุษย์สมบัติอย่างน้อยถ้าเกิดในภพใหม่ชาติใหม่เราก็จะได้เป็นมนุษย์อีกจากผลของทานของศีลของภาวนาที่เราสร้างที่เราสะสมที่เราเพียรทำหรือไม่ก็ไปเป็นเทวดาจากผลบุญที่เราสร้างทำในปัจจุบันนี้มันพาเราไปสู่อนาคตหรือไม่ก็ไปเป็นพรหมจนถึงเข้านิพพานเข้าไปสู่ความดับทุกข์โดยสิ้นเชิงก็อาศัยบุญนี้เองที่ครูบาอาจารย์ท่านพยายามประพฤติปฏิบัติท่านก็ต้องการที่จะไปสู่มรรคผลนิพพานเพราะท่านเหล่านั้นเห็นตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าการเกิดเป็นทุกข์แม้แต่เกิดเป็นเทวดาก็ทุกข์เป็นพรหมก็ทุกข์เพราะยังมีการเกิดที่ใดมีการเกิดที่นั่นก็มีทุกข์จะน้อยจะมากล้วนแล้วแต่ทุกข์ทั้งนั้นยิ่งไปเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานยิ่งทุกข์มากทุกข์ไม่มีวันผ่อนทุกข์ทั้งวันทั้งคืนหาเวลาผ่อนไม่ได้เลยดังนั้นเราต้องสร้างบุญกุศลเพื่อไม่ให้จิตของเรามาตกต่ำไปสู่อบายภูมิไปเป็นสัตว์นรกไปเป็นเปรตไปเป็นอสุรกายไปเป็นสัตว์เดรัจฉานนั้นเราสามารถฝึกจิตฝึกใจของเราให้เข้มแข็งอดทนต่อสู้กับกิเลสตัณหาที่มันมายั่วยุทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจของเรากระทบสัมผัสพอมันเกิดผัสสะเกิดการกระทบมันก็เกิดเวทนาความรู้สึกทุกข์บ้างสุขบ้างเฉยบ้างแต่ส่วนใหญ่จะเป็นทุกข์มากกว่าสุขเพราะมันมีการปรุงแต่งพอมีเวทนาก็เกิดการปรุงแต่งเกิดสังขารมีการปรุงแต่งเกิดขึ้นมีรักมีชังมีโลภมีโกรธมีหลงมีความยึดความติดตามมาอุปาทานนี่เป็นเหตุของทุกข์ที่เราไม่ค่อยได้เรียนรู้ไม่ค่อยได้ศึกษาแต่จริงมันอยู่ในกายในใจของเราไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่เราไม่ค่อยน้อมเข้ามาโอปนยิโกมาดูตัวเองนั่งก็ไม่เคยเห็นเดินก็ไม่เคยเห็นนอนก็ไม่เคยเห็นกินก็ไม่เคยเห็นทำงานก็ไม่เคยเห็นไม่เห็นตัวเองไม่เห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมเราเลยไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นโทษไม่เห็นภัยของการเกิดแก่เจ็บตายลงยินดีในการเกิดอยากเกิดจนนั่นแหละชีวิตของเรามันจึงตกอยู่ในสภาวะของความทุกข์มากกว่าความสุขถ้าต้องการความสุขที่แท้จริงก็ต้องดับทุกข์ให้หมดก็คือการเข้าไปสู่พระนิพพาน
นั่นจุดมุ่งหมายปลายทางในทางพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้ามาสอนมาตรัสรู้ก็คือการเข้าสู่พระนิพพานคือความดับทุกข์ตรงมาตรัสรู้ต้องการขนหมู่สัตว์ให้ออกจากทุกข์ให้พ้นทุกข์เพราะการเกิดมันเป็นทุกข์ในภพน้อยภพใหญ่ล้วนแล้วแต่ทุกข์ทั้งนั้นยิ่งที่เราเป็นมนุษย์นี่ก็เห็นอยู่แล้วมันทุกข์นั่งก็เป็นทุกข์เดินก็เป็นทุกข์นอนก็เป็นทุกข์หิวอิ่มทุกข์ทั้งหมดวันหนึ่งก็วนอยู่กับทุกข์นี่เดี๋ยวนั่งเดี๋ยวยืนเดี๋ยวเดินเดี๋ยวนอนเดี๋ยวกินเดี๋ยวดื่มเดี๋ยวขับเดี๋ยวถ่ายเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวปวดเดี๋ยวเมื่อยวนอยู่เนี้ยวนอยู่กับความทุกข์พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรมเราไม่เห็นทุกข์เราก็ไม่เห็นธรรมธรรมะอยู่ที่ทุกข์นี่แหละเราพยายามมันดูใช้สติใช้สมาธิใช้ปัญญาเข้าไปรู้เข้าไปเห็นการยืนการเดินการนั่งการนอนการกินการดื่มขับถ่ายอ่านเรียนเขียนรู้ทำการงานทุกอย่างรู้อยู่ที่ตัวเราทุกข์อยู่ที่ตัวเราทุกข์มีสองอย่างทุกข์กายกับทุกข์ใจกายอย่างหนึ่งใจอย่างหนึ่งมันวนกันอยู่เนี่ยเดี๋ยวก็ทุกข์ใจเดี๋ยวก็ทุกข์กายเรายังแยกไม่ออกว่ากายกับใจมันแยกกันอยู่เราพยายามรวมกันเข้าไว้ยึดติดเข้าไว้เราไม่เคยแยกออกจากกันเวลากายมันทุกข์ใจก็เลยทุกข์ไปด้วยแต่คนฉลาดเขาสามารถทำให้ใจสบายกายไม่สบายกายเป็นทุกข์แต่ใจเป็นสุขได้เขาสามารถแยกออกขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่คนทั่วไปที่ขาดสติขาดปัญญาไม่สามารถแยกจากกันได้ถ้ากายทุกข์ก็ใจเป็นทุกข์ไปยึดเอาไว้กายของเรารูปของเราเวทนาของเราสัญญาของเราสังขารของเราวิญญาณของเราทุกห้ากองเนี่ยที่เราแยกมันไม่ได้ทุกข์มาเลยเกิดเพราะอะไรเพราะสติปัญญาของเรามันยังน้อยต้องเพิ่มพูนก็เรียกว่ามาสร้างบารมีทานบารมีศีลบารมีเนคขัมมะวิริยะขันติเรื่อยไปจนถึงอุเบกขาบารมีสิบทัศเราพยายามเพียรสร้างเพียรทำถ้าบารมีของเรามันสมบูรณ์เราก็สามารถที่จะทำสติทำปัญญาของเราให้มันเกิดเข้าถึงความจริงรู้จักความจริงร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราอนิจจังทุกขังอนัตตามันมีความไม่เที่ยงแปรสภาพอยู่ตลอดเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวปวดเดี๋ยวเมื่อยเดี๋ยวหิวเดี๋ยวอิ่มเดี๋ยวขับเดี๋ยวถ่ายเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนอยู่ตรงนี้เดี๋ยวแก่เดี๋ยวเจ็บเดี๋ยวตายถ้ามันมีการเปลี่ยนแปลงมันก็เกิดทุกข์ทุกข์แปลว่าทนได้ยากทนไม่ค่อยได้นั่งนานทนไม่ได้ยืนนานทำอะไรนานไม่ได้มันทนไม่ไหวเพราะมันเป็นอนัตตาควบคุมไม่ได้ไม่มีอะไรเป็นของเราขาก็ไม่ใช่ของเราแขนก็ไม่ใช่ของเราอวัยวะน้อยใหญ่ก็ไม่ใช่ของเราเราไม่สามารถบังคับให้มันอยู่อย่างนั้นให้มันเป็นอย่างนั้นมันแปรสภาพไปตามสภาวะของมันไปสู่ความเสื่อมไปสู่ความแตกความสลายความดับนี่เป็นธรรมชาติของมันเรามาเรียนรู้ธรรมชาติที่มันมีอยู่เป็นอยู่
แล้วยอมรับสภาพความจริงของมันทุกข์มันก็น้อยลงที่มันทุกข์มากเพราะเรารับไม่ได้เราไม่เรียนรู้เราไม่ศึกษาเราไม่ยอมรับความเป็นจริงเพราะความจริงมันปรากฏเราก็มีความทุกข์กับมันเพราะเราไม่นึกว่ามันจะเกิดมันจะมีมันจะเป็นเช่นความแก่เช่นความเจ็บเช่นความตายเราไม่ยอมรับพอมันเกิดขึ้นเราก็ทุกข์กับมันทั้งที่มันมีอยู่แล้วมีอยู่ทุกคนแม้แต่สัตว์ทั้งหลายที่ไม่ใช่มนุษย์ก็มีความแก่ความเจ็บความตายอยู่แล้วเหมือนกันแต่เราไม่เคยยอมรับสภาพเหล่านั้นไม่เคยเรียนรู้ไม่เคยศึกษาทางที่เราเห็นไปทางไหนก็เห็นเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายแต่เราลืมไปว่าตัวเราเองก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายบางทีไม่ทันแก่ไปก่อนแล้วตายซะก่อนแก่ตายซะก่อนหนุ่มตายซะก่อนสาวตายซะก่อนเด็กมันเป็นไปได้หมดมันเป็นธรรมชาติของโลกใบนี้นั่นธรรมะของพระพุทธเจ้าธรรมะคือธรรมชาติธรรมชาติของโลกใบนี้ที่มีอยู่เป็นอยู่เพียงแต่เรามาศึกษาเรียนรู้ความเป็นจริงของมันเท่านั้นเองพอเรารู้ความเป็นจริงแล้วเราก็ยอมรับสภาพความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นทุกข์มันก็น้อยลงจากทุกข์มากก็ทุกข์น้อยจากทุกข์น้อยก็ไม่มีทุกข์ทุกข์นี้ไม่มีใครสร้างให้เราเราไปยึดไปติดเอาไว้ไปแบกไปหามเอาไว้นั่นของเรานี่ของเรานู่นของเราพอมันหนักมันก็เกิดทุกข์พอเราแบกมันไว้เราไม่เคยวางเราหอบบ้างหิ้วบ้างแบกบ้างหามบ้างเต็มไปหมดสัมภาระมันแบกทางใจนี่แหละใจมันไปยึดเอาไว้กับบ้านกับเรือนกับสิ่งของกับวัตถุแก้แหวนเงินทองยศถาบรรดาศักดิ์ลูกหลานญาติพี่น้องสามีภรรยาเราแบกไว้หมดยึดเอาไว้ของเราพอเราจะจากมันไปพอมันจะจากเราไปเราก็เป็นทุกข์กับมันมีความอาลัยอาวรณ์มีความเสียดายเกิดจากการที่เราไม่ปล่อยไม่วางไม่ตัดไม่ละถ้าเราไม่รู้ความเป็นจริงว่าจริงทั้งหลายทั้งปวงไม่มีอะไรเป็นของเราแม้แต่ร่างกายนี้ก็ไม่ใช่ของเราเราเพียงมาอาศัยอยู่อาศัยใช้คนไหนฉลาดก็ใช้มาทำบุญกุศลคนไหนไม่ฉลาดก็ไปทำบาปบาปให้ผลเป็นความทุกข์ได้รับผลเป็นความทุกข์นรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานคนไหนสร้างบุญสร้างกุศลก็ไปเป็นมนุษย์ไปเป็นเทวดาไปเป็นพรหมไปจนถึงพระอรหันต์เข้านิพพานอาศัยสติอาศัยปัญญาอาศัยศรัทธาเรามีศรัทธาความเชื่อประสาทาความเลื่อมใสเชื่อในการตรัสรู้ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เป็นโลกวิทูรู้แจ้งโลกไม่มีใครรู้เกินกว่าพระพุทธเจ้าธรรมะที่พระองค์ตรัสรู้ให้นำมาสอนพวกเราไม่ได้สอนเรื่องอะไรสอนเรื่องทุกข์กับความดับทุกข์สอนว่าให้เราเห็นทุกข์เห็นเหตุของทุกข์ว่าอะไรเป็นเหตุทำให้ทุกข์นี้เกิดขึ้นที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมจักรกับประวัตินสูตรแก่ปัญจวัคคีย์ปฐมเทศนาที่ป่ายสีปัตนะมฤคทายวันแขวงเมืองพาราณสีพ
พระองค์สอนให้

รู้ทุกข์เป็นระดับอันดับแรกนั่งก็เห็นเดินก็เห็นนอนก็เห็นกินก็เห็นทำอะไรก็เห็นทุกข์ที่กายที่ใจของตัวเองไม่เห็นทุกข์แล้วก็ค้นหาว่าอะไรทำให้ทุกข์นี้เกิดขึ้นจนไปเห็นสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์ก็คือตัณหาตัณหาคือความอยากกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาตัณหาสามเป็นสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดความโลภเกิดความโกรธเกิดความหลงเกิดอุปาทานเกิดความยึดความติดความลุ่มความหลงพระองค์ก็ทำให้แจ้งด้วยนิโรธัสสะใช้ปัญญาเข้าไปพิจารณาทำให้แจ้งโดยการประพฤติปฏิบัติตามมรรคมีองค์8สัมมาทิฏฐิเป็นเบื้องต้นสัมมาสมาธิเป็นที่สุดเป็นทางเดินของจิตที่จะไปสู่ความดับความโลภความโกรธความหลงตัณหาอุปาทานโดยสิ้นเชิงพระพุทธเจ้าแสดงจบอัญญาโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมอัญญาสิวัตโพโกณฑัญโยโกณฑัญญะได้รู้แล้วหนอผู้เจริญมีดวงตาเห็นธรรมเข้าสู่กระแสธรรมบรรลุโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลได้บรรลุโสดาบันนั้นสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจากที่พระพุทธเจ้าทรงสงสอนปัญจวัคคีย์เรียกว่าอริยสัจ4ความจริง4ประการที่เมื่อเราเข้าไปรู้แล้วมันสามารถดับทุกข์ได้ชีวิตของเรามันเวียนวนอยู่กับความทุกข์ก็เรียกว่าเป็นวัฏจักรไม่ได้ไปไหนมันวนมาหาทุกข์นี่สังเกตตอนเราตื่นไม่ต้องไปดูที่ไหนทุกนี้ดูที่เราตื่นขึ้นมาพอเราตื่นเราต้องเข้าห้องน้ำไปเบาบ้างไปถ่ายบ้างเพื่อบรรเทาทุกข์ถ้าไม่ถ่ายมันทุกข์มากทุกข์ไม่ไหวทนไม่ไหวมันต้องบรรเทาทุกข์เมื่อเราขับเราถ่ายเสร็จแล้วเราก็หิวอีกหากินหาทานข้าวบ้างขนมบ้างน้ำบ้างแล้วก็วนอยู่อย่างนี้ตั้งแต่ตื่นยันหลับเป็นอย่างนี้ทุกวันวนอยู่กับความทุกข์นี่แหละเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวปวดเดี๋ยวเมื่อยเดี๋ยวหิวเดี๋ยวอิ่มเดี๋ยวขับเดี๋ยวถ่ายไม่ได้ไปไหนเลยเราวนซ้ำๆกันอยู่ทุกวันทุกวันทุกวันแต่เราไม่เห็นอะไรเลยไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นโทษไม่เห็นภัยของการเกิดแก่เจ็บตายเราสติปัญญาของเรามันยังน้อยด้อยพัฒนามันต้องมาฝึกฝนอบรมให้มันเกิดสติไม่มีก็ทำไม่มีสมาธิไม่มาก็ทำไม่มาปัญญาไม่เกิดก็ทำไม่เกิดเปลี่ยนสร้างเปลี่ยนทำมันฝึกฝนอบรมกายใจของเราให้มีสติให้มีสมาธิให้มีปัญญาให้เห็นทุกข์ให้ได้รู้ทุกข์ให้ได้

ไม่งั้นเราก็ออกจากทุกข์ไม่ได้เราก็จมปลักอยู่กับความทุกข์นี่แหละไม่จบไม่สิ้นไม่รู้เมื่อไหร่นี่เราโชคดีมีวาสนามีบุญมีบารมีได้มาสร้างมาทำเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นนิสัยของตัวเองได้เจอพระพุทธเจ้าแม้แต่คำสอนของพระพุทธองค์ก็เป็นตัวแทนพระพุทธเจ้าเก่าพระอานนท์ว่าพระพุทธเจ้าจะเข้านิพพานดับขันธ์แล้วใครจะเป็นตัวแทนของพระองค์อานนท์ทูลถามพระพุทธองค์ก็บอกว่า

พระองค์อานนท์ทูลถามพระพุทธองค์ก็บอกว่าธรรมวินัยที่เรากล่าวไว้ดีแล้วจะเป็นตัวแทนของเราตถาคตผู้ใดอยากเข้าถึงก็ประพฤติปฏิบัติตามนั้นผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าเห็นตถาคตเพราะพระพุทธเจ้าเกิดจากธรรมะและพระองค์ตรัสรู้แล้วจึงได้เป็นพระพุทธเจ้าเมื่อก่อนเป็นเจ้าชายสิทธัตถะยังไม่ได้ตรัสรู้แต่เมื่อพระองค์ตรัสรู้ธรรมะแล้วพระองค์จึงได้เป็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็อยู่ที่ธรรมะเราเข้าถึงธรรมเมื่อไหร่เห็นธรรมเมื่อไหร่รู้ธรรมเมื่อไหร่เราก็เห็นพระพุทธเจ้าเมื่อนั้นพระพุทธเจ้าประทับอยู่ตรงหน้าเราเลยคอยบอกคอยสอนคอยเตือนเราจะเห็นเองรู้เองปัจจตังแล้วเราก็จะหมดความสงสัยวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยก็หมดไปสิ้นไปนี่เป็นสิ่งที่พวกเราจะต้องหมั่นศึกษาหมั่นค้นคว้าประพฤติปฏิบัติเราทำนี่ไม่ใช่เพื่อใครเพื่อตัวเราเองเรายังมีทุกข์อยู่ยังออกจากทุกข์ไม่ได้ยังมีความโลภมีความโกรธมีความหลงมีตัณหามีอุปาทานเหนี่ยวรั้งเราไว้ยึดติดเราไว้ครอบงำเราไว้เราไปไหนไม่ได้เลยจะออกจากบ้านจะเกินสักวันสักคืนก็ไม่ได้มันคอยดึงไว้คอยรั้งไว้ไม่ให้เราไปถ้าเราเชื่อมันเราก็ออกมาไม่ได้ถูกมันครอบงำไว้เอาไว้ใช้ให้โลภใช้ให้โกรธใช้ให้หลงใช้ให้ยึดให้ติดให้หมกมุ่นอยู่กับความทุกข์นี่ในชีวิตของเราเนี่ยไม่มีอะไรหรอกที่พระเจ้าตรัสไว้ทุกเท่านั้นที่เกิดขึ้นทุกเท่านั้นที่ตั้งอยู่ทุกเท่านั้นที่ดับไปนอกจากทุกข์แล้วไม่มีอะไรเกิดที่เกิดมานี่ทุกข์ทั้งนั้นเป็นพระราชาก็ทุกข์เป็นเทวดาก็ทุกข์เป็นมนุษย์ก็ทุกข์ยิ่งไปเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานทุกข์มากทุกข์ทั้งวันทั้งคืนไม่มีเวลาพักไม่มีเวลาผ่อนงั้นถ้าเราต้องการความสุขที่แท้จริงเราก็ต้องแสวงหาอะไรหาสติหาสมาธิหาปัญญาเพื่อให้มันเกิดแสงสว่างถ้าเรามีแสงสว่างเราจะได้เห็นความเป็นจริงเห็นว่ากายนี้ไม่ใช่ของเรากายนี้เป็นทุกข์กายนี้เป็นอนัตตาพระไตรลักษณญาณเกิดเห็นความเป็นจริงแล้วเราจะได้เบื่อหน่ายคลายวางเมื่อเราไม่ยึดไม่ติดเราก็วางมันได้นั่งที่ไหนก็วางไว้ไม่เอามาแบกไม่เอามาหามไม่เอาบ้านเอาเรือนไม่เอาญาติพี่น้องไม่เอาครอบครัวมาแบกไว้ใจของเราก็เบานั่งที่ไหนก็เบาเดินที่ไหนก็เบายิ่งถ้าเราไม่แบกตัวเองขันธ์ 5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจะพยายามทำลายมันโดยการฝึกสติฝึกสมาธิฝึกปัญญาเข้าไปรู้เข้าไปเห็นความเป็นจริงอย่างอื่นรู้ไม่ได้ไม่สามารถทำให้รู้ทำให้เห็นได้

สมาธิปัญญานี่แหละเราฝึกไว้ทุกวันทุกวันวันละเล็กวันละน้อยดีกว่าเราไม่ฝึกเลยปล่อยให้กิเลสตัณหามันครอบงำเราไม่ลืมหูไม่ลืมตาก็ชวนมาให้ทานก็ไม่ไปชวนมารักษาศีลก็ไม่มาชวนมาสวดมนต์ภาวนาฟังเทศน์ฟังธรรมก็บอกไม่มีเวลาผลัดวันประกันพรุ่งนี้ค่อยทำเดี๋ยวก่อนยังไม่ถึงเวลายังไม่สะดวกยังไม่ปล่อยยังไม่วางยังเข้าวัดไม่ได้ถ้าเราปล่อยเราวางแล้วไม่ต้องมาวัดโยมเราวางแล้วจะมาทำไมเราปล่อยแล้วจะมาทำไมไม่ต้องมาแล้วที่มานี่มาฝึกปล่อยฝึกปลงฝึกปลดฝึกลดความยึดความติดของตัวเองฉะนั้นการที่เรามานี่เรามาสร้างทานศีลภาวนาให้เกิดขึ้นเพื่อเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นนิสัยแต่ชาตินี้มันไม่สำเร็จเราก็ยังมีโอกาสในชาติต่อๆไปบุญกุศลที่เราสร้างเราทำเนี่ยจะนุนนำเราไปหาภพภูมิที่เหมาะแก่การสร้างบารมีมาชาตินี้ที่เราได้มาสร้างเนี่ยแสดงว่าชาติที่แล้วเราได้ขนขวายเราได้สร้างเราได้ทำบุญกุศลเอาไว้พอสมควรปรารถนาว่าเราจะเกิดมาสร้างบารมีอีกชาติที่แล้วก็ยังไม่สำเร็จเราจึงต้องมาชาตินี้อีกถ้าชาตินี้ไม่สำเร็จเราก็ต้องไปชาติหน้าอีกจนกว่ามันจะสำเร็จแต่ถ้าเราต้องการสำเร็จในชาตินี้ก็สามารถทำได้มนุษย์เป็นสัปปายะในการประพฤติปฏิบัติแม้แต่เทวดาเองยังปรารถนามาเกิดเป็นมนุษย์ทั้งหมดบุญต้องการมาสร้างบารมีเขาเห็นแล้วว่าที่เขาไปจากความเป็นมนุษย์ไปเป็นเทวดาเขาได้สร้างบุญกุศลเอาไว้ฉะนั้นเมื่อเขาหมดบุญจากตรงนั้นเขาก็ต้องการมาเกิดเป็นมนุษย์อีกต้องการสร้างบารมีอีกฉะนั้นความเป็นมนุษย์นี่ถือว่าประเสริฐที่สุดเห็นไหมทำไมพระพุทธเจ้าจึงต้องมาตรัสรู้ในโลกมนุษย์ทำไมไม่ตรัสรู้ในโลกของเทวดาเพราะมนุษย์นี่แหละมาสร้างบารมีได้เต็มทานก็ทำได้ศีลก็ทำได้เนกขัมมะก็ทำได้ปัญญาก็ทำได้วิริยะขันติเมตตาสัจจะอธิษฐานอุเบกขาทำได้หมดขึ้นอยู่ว่าเราจะทำไหมเราจะมีศรัทธามีปัญญาเข้าถึงไหมเพราะอย่างอื่นเราไปไม่ได้แก้เว้นเงินทองทรัพย์สมบัติยศลาภสามีภรรยาญาติพี่น้องเพื่อนฝูงเราไม่สามารถเอาอะไรไปได้เลยเราต้องทิ้งไว้บนโลกใบนี้มันก็ร่างกายของเราเราก็ต้องทิ้งไว้ต้องไม่สามารถจะนำพามันไปได้ทิ้งไว้บนผืนแผ่นดินใบนี้กลายเป็นธาตุดินน้ำลมไฟสลายไปเสื่อมไปสิ่งที่เอาไปได้มีสองอย่างสองประการที่พระพุทธเจ้าทรงสอนคือบุญกับบาปบุญให้ผลเป็นความสุขบาปให้ผลเป็นความทุกข์ให้เรามาเลือกเอาว่าเราจะเลือกบุญหรือเลือกบาปเลือกทุกข์หรือเลือกสุขนี่เป็นหน้าที่ของเราแล้วฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ไม่มีใครเลือกให้เราเราต้องเลือกด้วยตัวเอง
ว่าเราจะเอาบุญหรือเอาบาปถ้าเอาบุญเราก็ต้องละบาปไม่คิดจะทำบาปเพราะบาปให้ผลเป็นความทุกข์แม้เพียงเล็กน้อยมันก็ให้ผลมันบางคนเกิดมาแล้วยังมีบาปติดมาเกิดมาแล้วก็ไม่สมบูรณ์ขาดตกบกพร่องตาบอดหูหนวกแขนขาพิกลพิการสติปัญญาเสื่อมบางคนมีโรคภัยไข้เจ็บรักษาไม่ได้ไม่มีหมอไม่มียารักษาเพราะมันเป็นโรคเวรโรคกรรมที่ตัวเองก่อไว้เคยทำมาไว้มันต้องชดใช้ไม่มีทางแก้พอเราไปทำไว้แล้วจะรู้หรือไม่รู้ก็ทำไปแล้วมันต้องได้รับผลงานสิ่งเหล่านี้มันเกิดจากกรรมที่เราสร้างกรรมที่เราก่อไม่มีใครสร้างให้เราไม่มีใครทำให้เราเราสร้างมันขึ้นมาเองทำมันขึ้นมาเองฉะนั้นเราต้องพยายามเพียรละบาปไม่สร้างกรรมที่ไม่ดีเปลี่ยนมาสร้างบุญกุศลสร้างกรรมดีเอาไว้พระบุญมันจะพาเราไปบุญมันอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจนะใจมันเป็นมโนธรรมมันไม่มีรูปร่างไม่มีหน้าตาแต่มันมีอานุภาพมากมันทำให้เกิดทุกข์ก็ได้ทำให้เกิดสุขก็ได้ทำให้ร้อนก็ได้ทำให้เย็นก็ได้งั้นเราต้องประคับประคองใจดวงนี้ใจของเราเราต้องรักษาต้องดูแลใครจะมาดูแลให้เราไม่ได้ใครจะมารักษาให้เราไม่ได้งั้นชีวิตของเราเราก็ต้องพยายามขวนขวายสร้างธรรมคุณประโยชน์ให้กับตัวเองไม่ประมาทในวันในวัยในเวลาที่มีอยู่เพราะมันเหลือน้อยแล้วมันเหลือไม่เท่ากันบุญธรรมกรรมแต่งบางคนอายุยืนบางคนอายุสั้นก็ผลบุญผลกรรมผลบาปที่สร้างมามันให้ผลแต่มนุษย์นี่ก็พระพุทธเจ้าบอกเปรียบเหมือนฟองน้ำเปรียบเหมือนพยับแดดมันเกิดขึ้นแป๊บเดียวมันก็แตกมันก็ดับชีวิตของมนุษย์ก็เหมือนกันไม่ได้ยาวนานไม่ช้าไม่นานมันก็แตกสลายนั่นเราต้องหาทางสร้างอริยทรัพย์ทรัพย์ที่นำไปได้บุญกุศลนี้เองเป็นอริยทรัพย์ศรัทธาปัญญาหิริโอตัปปะเป็นอริยทรัพย์ความละอายความเกรงกลัวต่อบาปไม่ทำในที่ลับที่แจ้งงานจริงเหล่านี้มันเกิดจะขึ้นเกิดขึ้นจากการที่เราขวนขวายสร้างธรรมใครทำให้เราไม่ได้เราทำแทนใครไม่ได้ใครทำแทนเราไม่ได้นั่นเรามัวเพลิดมัวเพลินมัวเผลอเดี๋ยวก็หมดเวลาหมดโอกาสเพราะโอกาสของเราเราไม่รู้ว่ามันเหลือเท่าไหร่ถ้ามันเหลือไม่มากแล้วเราจะชีวิตมาจนถึงป่านนี้แล้วถ้าถือว่าบุญมากแล้วที่ได้ร่างกายนี้มาสร้างบุญกุศลมีศรัทธาเข้ามาประพฤติปฏิบัติสร้างบุญกุศล
ด้วยโชคด้วยชะตาวาสนาบารมีที่เราเคยสร้างสมอบรมมามนุษย์นำเรามาให้เรามาได้มาประพฤติปฏิบัติได้มาสร้างบุญกุศลทานศีลภาวนาต่อก่อนที่เราจะหมดบุญบุญเก่ามันหมดแล้วก็หมดเลยถ้าเราไม่สร้างบุญใหม่เราก็ไม่มีบุญไปเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาไม่มีโอกาสได้สร้างบุญกุศลอีกพระธาเสียทีไปตกนรกเป็นหมื่นปีแล้วเมื่อไรเราจะมีบุญมาเกิดเป็นมนุษย์อีกที่ยังไม่รู้ว่าเราจะได้ทำบุญเมื่อไรแต่ตอนนี้เรามีบุญแล้วตาก็เป็นบุญหูก็เป็นบุญได้เห็นได้ฟังใจก็เลยเป็นบุญไปด้วยเข้าไปสู่ใจให้มาฟังเทศน์ฟังธรรมนำไปปฏิบัติให้เกิดสติเกิดปัญญาเกิดความรู้เกิดความเข้าใจเรื่องของทุกข์เหตุของทุกข์ความแจ้งการประพฤติปฏิบัติตามมรรคสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกเห็นตรงเห็นตามความเป็นจริงเห็นอนิจจังเห็นทุกขังเห็นอนัตตามันจึงจะเป็นสัมมาทิฏฐิถ้าเราไม่เห็นข้อนี้เราก็ไม่สามารถจะออกจากทุกข์ได้ไม่มีทางเดินจิตไม่มีทางเดินไม่รู้จะเดินไปทางไหนไปก็มืดหมดไม่เห็นอนิจจังไม่เห็นทุกขังไม่เห็นอนัตตาไม่เห็นความจริงนั้นชีวิตของเรามันต้องพึ่งพาอาศัยสติสมาธิปัญญามีศรัทธาอย่างเดียวไม่พอศรัทธาคู่กับปัญญาถ้ามีศรัทธาไม่มีปัญญาก็หลงเหมือนกันหลงไปทำอย่างอื่นเหมือนกันวันที่เราลงกันอยู่ทุกวันหลงยึดหลงติดเรามีศรัทธาอย่างเดียวแต่ไม่มีปัญญาไม่เห็นความเป็นจริงเราก็เลยเชื่อในสิ่งที่ไม่ควรเชื่อเขาพูดอะไรก็เชื่อเขาว่าอะไรก็เชื่อเขาทำอะไรก็เชื่อแต่ไม่มีปัญญาเขาไปตรวจสอบไม่เห็นความจริงก็เป็นศรัทธาที่งมงายศรัทธาที่นำพาเราไปผิดทางเช่นว่าเราไปบนบานศาลกล่าวไปสะเดาะเคราะห์ต่อชะตานี่เป็นศรัทธาที่งมงายพุทธศาสนาไม่ได้สอนพระเจ้าไม่มีถ้าสะเดาะเคราะห์ต่อชะตาได้ไม่มีใครเจ็บไม่มีใครตายไม่มีใครวิบัติแต่เป็นไปไม่ได้เลยพระเจ้าสอนให้เชื่อเรื่องกรรมอย่างเดียวกรรมคือการกระทำของเราด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจนี่แหละมันจะทุกข์มันจะสุขมันจะดีมันจะชั่วมันขึ้นอยู่กับการกระทำของเราด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจไม่ใช่อย่างอื่นนั่นคนเราทุกวันนี้ความเชื่อก็มีหลายแบบครั้งพุทธกาลนี้เจ้าลัทธินี่เป็นพันมีคนตั้งตนเป็นศาสดาเป็นผู้รู้ก็มีคนหลงเชื่อกันมากมายคนที่ไม่มีสติไม่มีปัญญาก็หลงเชื่อคนมีสติคนมีปัญญาก็พยายามใคร่ครวญไตร่ตรองแยกแยะเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อเชื่อเรื่องเหตุเรื่องผลเหมือนต้นไม้ถ้าเราไม่ปลูกไม่มีต้นไม่มีรากมันจะมีดอกมีใบมีผลให้เราไหมมันไม่มีหรอกจู่ๆมันจะออกดอกผลได้ไงไม่มีต้นไม่มีราก
หตุปัจจัยมาอยู่ตรงนี้มันมีเหตุแล้วต้องมีผลไงเหตุก็มันคือต้นคือรากเมื่อไม่มีต้นมีรากมันก็มีดอกมีใบมีผลจู่ๆต้นก็ไม่มีรากก็ไม่มีมันมีแต่ผลมันมีได้อย่างไรมันเป็นไปไม่ได้แต่คนไม่รู้ก็เชื่อเพราะคนเราสติปัญญาไม่เท่ากันไม่เหมือนกันคนที่มีสติปัญญามากที่จะพาตัวเองไปสวรรค์ไปนิพพานที่พุทธเจ้าเปรียบเหมือนเขาโคตัวหนึ่งมันมีขนทั้งตัวยกเว้นเขามันมีเขาอยู่สองเขาคนที่จะไปสวรรค์ไปนิพพานมันมีอยู่สองเขานั่นเองแต่คนที่จะไปนรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานเท่ากับขนโคมีเต็มตัวนั่นคนที่มาเกิดที่มีสติมีปัญญาก็มีน้อยคนที่จะรู้จะเห็นความเป็นจริงก็มีน้อยมันคนมาวัดมาประพฤติปฏิบัติถือศีลฟังธรรมให้ทานก็มีน้อยนั่นคนที่เข้ามาก็คนที่มีสติมีปัญญามีศรัทธาเห็นผลของทานเห็นผลของศีลเห็นผลของการภาวนาจึงได้น้อมนำกายวาจาใจมาสร้างมาทำเหตุปัจจัยนิสัยที่จะนำพาตัวเองไปสู่ความสุขความเจริญความรู้แจ้งเห็นจริงนั้นสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆไม่ใช่ใครก็ทำได้ถ้าคนนั้นไม่มีบุญกุศลเพียงพอไม่มีวาสนาไม่มีบารมีไม่เคยสร้างธรรมมาก่อนย่อมมองไม่เห็นเมื่อตอนที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ใหม่ๆเจอคนเลี้ยงโคเห็นพระพุทธเจ้านี่มีรัศมีเปล่งเลยเดินไปทางไหนรัศมีออกไปเป็นวาวาแผ่ไปทั้งสองคนนี้ก็เดินผ่านก็นึกเฉลียวใจว่าบุรุษผู้นี้ไม่ธรรมดาก็เลยถามว่าท่านมาจากไหนท่านเป็นใครพอรู้ว่าเป็นนักบวชใครเป็นอาจารย์ของท่านถามพุทธเจ้าบอกไม่มีใครเป็นอาจารย์เรารู้ด้วยตัวเองให้สองคนนั้นพยักหน้าเงึกๆไม่เชื่อพยักหน้านี่ไม่เชื่อถ้าสายหน้านี่เชื่อคนอินเดียพยักหน้าเงึกๆไม่เชื่อหรอกใครจะรู้โดยไม่มีอาจารย์แล้วก็เดินหลีกไปเลยเจอพระพุทธเจ้าแต่ไม่สามารถได้ริมรสพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์เลยไม่มีเหตุอันควรที่จะได้งั้นคนเรามาถึงวัดแล้วยังไม่รู้ว่าธรรมะอยู่ที่ไหนเที่ยวหาที่โบสถ์บ้างศาลาบ้างนึกว่าที่นั่นมีธรรมะที่ตู้พระไตรปิฎกบ้างนึกว่าที่นั่นมีธรรมะลืมไปว่าธรรมะที่แท้จริงอยู่ที่ตัวเองอยู่ที่กายกับใจนี่เปิดออกดูเราจะเห็นหมดเลยทุกข์สุขนรกสวรรค์นิพพานของจริงอยู่ตรงนี้อยู่ที่กายกับใจไม่ต้องไปหาที่ไหนนั่งก็ค้นดูเดินก็ค้นดูนอนก็ค้นดูกินก็ค้นดูแล้วมันจะเห็นมันจะรู้มันจะเข้าใจเรื่องของธรรมะจนวันนี้ที่เราได้มีโอกาสมาสร้างมาทำบุญกุศลก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านทุกคน
ขออำนาจบุญกุศลที่ญาติโยมได้สร้าง

0: ได้ทำตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจงเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นนิสัยนำพาทุกท่านทุกคนให้ประสบพบแต่ความสุขพบแต่ความเจริญคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบธรรมไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมก็ขอให้ความคิดนั้นจงสำเร็จผลหวังความสุขก็ขอได้ความสุขหวังความพ้นทุกข์ก็ขอให้ทุกท่านทุกคนทุกท่านทุกคนมีสติมีปัญญาเข้าถึงซึ่งความพ้นทุกข์โดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเถิด
1: สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิกราบที่ท่านฟังจบลงไปนั้นเป็นมธรรมเทศนาจากหลวงพ่อเสน่ห์เขมกามโมพระเถระครูบาอาจารย์สังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีนะครับครับต่อจากนี้ไปก็จะได้กล่าวคำถวายสังฆทานนะครับครับตั้งนโมพร้อมกันสามจบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

0: นังวัฏเมธานังอาสวะขยวังนิพพานังโหนตุตุติยัมปิสุทินังวัฏเมธานังอาสวะขยวังนิพพานังโหนตุตติยัมปิสุทินังวัฏเมธานังอาสวะกายวังนิพพานังโหนตุ
1: สาธุ
0: ครับเชิญนะครับทุกท่านท่านที่มีสังฆทานและทายาทธรรมครับนำขึ้นพระเกศคุณเจ้าได้เลยนะครับและท่านใดที่จะบูชาธรรมกับองค์แสดงธรรมก็เชิญได้ที่ธรรมาสน์นะครับหน้าลานธรรมครับก็วันนี้ก็เป็นวันพระนะครับที่ทางวัดสังฆทานวันนี้ก็จะมีแสดงธรรมเนสัญจิกกันนะครับโตรุ่งและท่านใดที่จะร่วมประพฤติและปฏิบัติในการปฏิบัติธรรมก็เชิญได้นะครับในทุกๆวันนะครับและวันนี้ก็เป็นวันพิเศษจึงเป็นวันพระทุกท่านสาธุอนุโมทนาครับเดินทางด้วยความปลอดภัยครับก็เป็นวันเป็นมงคลกับทุกๆท่านที่ได้มาเจริญสมาธิมารักษาศีลเจริญภาวนาแล้วก็มาทำวัดสวดมนต์และให้ทานรักษาศีลนะครับก็เป็นโอกาสดีของทุกๆท่านที่ได้มานะครับก็เป็นที่ปิติและยินดีกับทุกท่านที่หลวงพ่อสนองและหลวงปู่สังวานเกียรติมโกท่านได้สร้างและหาสถานที่ให้กับทุกท่านได้มาปฏิบัติธรรมนะครับได้มารู้จักธรรมะรู้จักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารู้จักคำรักคำโกรธและความเกลียดนะครับเพราะฉะนั้นทุกท่านได้มาศึกษาดูกายดูตัวดูใจดูตาดูหูดูจมูกของตนเองนะครับเพราะฉะนั้นรู้แล้วสิ่งที่เกิดกับตัวเรานั้นมีอะไรบ้างครับมีอะไรบ้างที่เรารู้จักที่เราเคยพบเคยผ่านมาฉะนั้นก็ขอเรียนเชิญทุกท่านได้มาเข้าวัดปฏิบัติธรรมนะครับตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้อยู่ในศีลในธรรมการรักษาศีลเจริญภาวนาเป็นที่ทุกท่านจะได้หลุดพ้นจากความคิดฟุ้งซ่านความคิดอิจฉาความคิดริษยาและความคิดอาฆาตเพราะฉะนั้นตรงนี้ที่ทุกท่านได้มาศึกษาได้มาปฏิบัตินวสังฆทานนั้นก็เป็นมงคลกับตัวของท่านเองนะครับเพื่อจะไปใช้กับการทำงานกับการ อยู่ในบ้านและอยู่กับครอบครัวท่านก็ใช้จิตอันนี้แหละครับนึกตรึกตรองดูว่าเรามาทำความเพียรเพื่อละความโกรธละความโลภละความหลงและละความเกลียดอิจฉาริษยาซึ่งกันและกันนี่แหละครับเรามาดูจิตเราตอนนี้เรารู้จักรักตัวเองไหมครับนะครับดูจิตว่าเราสงบไหมครับต่อไปหลวงพ่อก็จะบังสกุลนะครับสกุลและให้พรนะครับนิมนต์ครับเชิญครับนางฟ้าผู้เป็นนางวิสาขาบูชาใช่ไหมเชิญครับสาธุพิสาขาตอนนี้ขาร่างกายเราก่อนนะรักษาดูแลสุขภาพให้ดีนะครับสาธุอนุโมทนาบุญกับนางฟ้าผู้ใจงามนะครับสาธุครับ
1: ต่อจากนี้ไปก็ตั้งใจ
2: อนิจจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปัจจิตวานิรุจจันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังอุปัสสโมสุโขความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุข
0: สาธุ
2: ต่อไปตั้งใจรับพรยะถาวะริวหาปุราปะริปุเรนติสาคารังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครในบริบูรณ์ใดชั้นใดเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิทิตังปฏิตังตุมหังขออิทธิพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปเมวัสมิจตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสร้างกับฟ้าข้อความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนรโสยธาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรโสยธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีชัยสิทธิตนังลาภังความชนะความสำเร็จทรัพย์และลาภโตที่ปะกยังสุขังพลังความสวัสดีความมีโชคความสุขมีกำลังเทริอายุจวันโนจะโพคังวุฒิจะยสวาเทริอายุวันนาโพคะความเจริญและความเป็นผู้มียศสัตวัสสาจะอายุจะและอายุยืนร้อยปีชีวสิทธิพวันตุเตความสำเร็จกิจจงมีแก่ท่านภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสติภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ
0: สาธุครับเชิญแผ่เมตตาพร้อมกันครับสา

พนมมือไว้ก่อนนะครับกราบกราบกราบพร้อมกันอีก3ครั้งกราบกราบกราบกราบก็กราบในความเมตตาจากหลวงพ่อเสน่ห์เขมกัมโมได้แสดงธรรมในวันนี้จบลงนะครับหลังจากนี้ไปนักบวชเนกขัมมะทั้งชายและหญิงและทุกๆท่านที่มาในวันสังฆทานในวันนี้ก็เที่ยงครึ่งธรรมะสวดมนต์มากลางวันและยืนสมาธินะครับก่อนที่จะไปพักกับยาสายนั้นกราบพระรัตนัย3ครั้งเตรียมตัวครับทุกท่านเตรียมตัวนะครับพร้อมแล้วกราบสาธุกราบสาธุกราบสาธุทุกท่านช่วงนี้พักตามอัธยาศัยครับเป็นอริยบทนะครับแล้วกลับมาที่ลานธรรมเที่ยงครึ่งนะครับแล้วเข้าธรรมวัดสวดมนต์ยืนสมาธิทุกท่านเชิญได้เลยและท่านใดที่จะร่วมธรรมวัดสวดมนต์กับทางพระสังฆทานก็เชิญได้นะครับสำหรับทุกท่านที่มาถือศีลปฏิบัติธรรมรักษาศีล8ศีลอุโบสถและศีล5ก็เชิญได้เช่นเดียวกันนะครับทุกท่านที่ได้มาวันนี้ก็เป็นมงคลกับทางทุกท่านและท่านใดที่จะมาวัดสังฆทานนะครับที่จะมาทางรถก็เชิญได้นะครับนั่งรถมาลงที่ท่าน้ำนนท์นะครับแล้วก็รอรถ2แถวเบอร์3จากท่าน้ำนมเข้ามาที่วัดสังฆทานนะครับแล้วก็ผ่านวัดสังฆทานเข้าไปในหมู่บ้านนะครับเชิญได้ทุกท่านนะครับที่จะเดินทางมาทางวัดสังฆทานนะครับเชิญครับก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านพร้อมกับน้องอ้วนด้วยสาธุ

สุขพลังเทพเทวดาอนุโมทนาน้อมกราบด้วยความเมตตาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งค่ะกับอนุโมทนาบุญกับท่านนักบวชเนคขมะทั้งชายและหญิงและญาติธรรมทุกท่านนะคะได้มีโอกาสมาร่วมฟังธรรมในวันนี้วันพระแรม15ค่ำนะคะหลายท่านก็อยู่ในบรรยากาศช่วงเข้าพรรษาอนุโมทนาใหม่กับในนามของคุณนรชนพรรัตนอัมไพท่านสแกนโดเนทนะคะร่วมชำระหนี้ส่ง100บาทร่วมบุญสร้างถนนเข้าวัด100บาทอนุโมทนากับคุณในนามของคุณรัตนาพรโพสว่างค่ะท่านร่วมบุญทุกบุญ100บาทในนามของคุณแม่สมพิษยังดีและครอบครัวนะคะร่วมทุกบุญ100บาทคุณสมคิดแสนสมนะคะท่านร่วมบุญทำถนน100บาทร่วมทุกบุญ100บาทอนุโมทนาในบุญบารมีของทุกท่านนะคะสำหรับการในเดือนสิงหาคมก็แจ้งข่าวดีข่าวบุญนะคะสำหรับการงานตักบาตรพระกรรมฐานสำหรับที่สโมสรนายฐานอากาศชั้นประทวนนะคะแล้วก็ในช่วงท้ายเดือนสิงหาคมสำหรับการตักบาตรพระกรรมฐานณสวนทิพย์อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีในวันที่30สิงหาคมนะคะก็เรียนแจ้งล่วงหน้าจะได้วางแผนชีวิตในการเดินทางไปร่วมสร้างบุญสร้างบารมีกันส่วนวันสำคัญในงานทักษิณานุปาทานครบรอบ14ปีวันละสังขารพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญงานจัดที่เรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานในวันอาทิตย์ที่23สิงหาคมนี้นะคะได้เห็นในปฏิทินที่ขนาดพกพาที่หลวงพ่อได้โอ้สาธุค่ะแม่มุทนาสาธุสาธุแม่มีดวงตาเห็นธรรมนะคะอนุโมทนาใหม่กับท่านทั้งหลายก็ได้เห็นพี่นาฏแสดงให้ดูนะคะว่าพี่นาฏเปิดให้ดูนะปฏิทินก็แจกญาติธรรมไปหมดแล้วลงในบุ๊กนะคะไปทิ้งขนาดพกพาที่หลวงพ่อแจกเมื่อช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ระบุว่า24วันจันทร์นะคะอันนี้ก็แจ้งเปลี่ยนแปลงระบุเป็นวันอาทิตย์ที่23สิงหาคมนะคะในช่วงเช้า 8:00 น.ณ เรือนไทยก็ถ่ายทอดภาพบรรยากาศสดผ่านทางสื่อธรรมะของทางวัดสังฆทานทาง www.วัดสังฆทาน.com และทางเพจ Facebook วัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตบุญโญกดแชร์กดไลค์กดติดตามนะคะก็ได้ร่วมอนุโมทนาใหม่กับท่านเจ้าภาพชุดละ 5,000 บาทถวายบนเรือนไทยนะคะและชุดละ 3,000 บาทสำหรับท่านเจ้าภาพที่ถวายหน้าเรือนไทยเป็นประจำทุกปีนะคะก็มีท่านศิษยานุศิษย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์วัดสาขาเมตตามาทำโรงทานด้วยนะคะแล้วก็เป็นโอกาสให้ศิษยานุศิษย์ทุกท่านได้ระลึกนึกน้อมถึงพระคุณที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญได้สร้างวัดสังฆทานเป็นหลักฐานมั่นคงนะคะเป็นคู่บุญคู่บารมีกับองค์หลวงพ่อโตพระประธานวัดสังฆทานมาแล้วก็ที่สำคัญหลายๆท่านมาปฏิบัติบูชานะคะเพื่อถวายแด่เป็นอาจารย์บูชาแด่ครูบาอาจารย์อันนี้ก็เป็นโอกาสให้ได้สร้างบุญสร้างบารมีพร้อมเพียงกันก็ในโอกาสนี้เรียนเชิญชวนเวลา 19:00 นหลังจากค่ำนะค่ำคืนวันอาทิตย์ที่3สิงหาคมก็ทราบว่าจะมีการจัดสวดพระพิธรรมเพื่อน้อมถวายพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญก็ท่านใดจะเป็นเจ้าภาพแจ้งจองที่น้องนัดได้นะคะ0เบอร์สำนักงาน024961240 024961240นะคะพอนะ19:00 นแล้วก็เจ้าภาพขึ้นไปรับบัตรนะคะเพื่อเข้าถวายเนาะตามกำลังศรัทธาได้แล้วมีมากมีน้อยไม่ได้เป็นบรรทัดฐานอะไรใดๆนะคะหลวงพ่อก็เปิดโอกาสให้เราได้สร้างบุญกับท่านเนาะตอบแทนพระคุณท่านในโอกาสที่เรายังมีสติมีสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมนะคะบรรดาแม่ๆซึ่งเป็นศิษย์รุ่นบุกเบิกเนาะรุ่นแรกๆท่านก็แล้วไปเป็นนางฟ้าก็หลายท่านนะคะบางท่านก็ยังอยู่ดำรงทาสกันอยู่เนาะยังไม่ไปไหนนะคะก็ไม่ทิ้งวัดสังฆทานไปไหนบอกมาเจอพบหน้ากันท่านก็เล่าเมตตาเล่าให้ฟังว่าเข้าวัดมาตั้งแต่เช้าเป็นละอ่อนนะคะโอ้โหดูดิตอนนี้ก็เท่าชะแรแก่ชะราแล้วท่านก็ไม่ทิ้งวัดนะคะยังคง
ว่ามาทำบุญเป็นประจำสม่ำเสมอให้วัดสังฆทานนั้นมีนะคะโอกาสเป็นเนื้อนาบุญให้เราได้สร้างบุญกุศลตอบแทนพระคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านให้วิชาพระกรรมฐานเราถ้าเราได้ตอบแทนพระคุณท่านแล้วนะคะความที่เราตั้งจิตตั้งใจไว้ดีแล้วเนาะดำริชอบสิ่งนี้ก็เป็นเหตุปัจจัยให้เรานะคะได้มาประกอบด้วยคุณงามและความดีเนาะใครที่เชื่อมั่นหลวงพ่อก็จะสอนลูกศิษย์ให้เชื่อมั่นในความดีนะคะตอนที่เราได้มีโอกาสได้ฟังธรรมของหลวงพ่อก็หลายท่านก็ยังคงยึดมั่นนะคะกระทำตามพระคำสอนที่หลวงพ่อได้ทิ้งไว้ให้เนาะหลวงพ่อบอกทำดีกับใครหมายถึงเราไปช่วยเขาอะท่านบอกให้ลืม ไม่ให้เราไปเนาะคาดหวังหรืออะไรจะได้ไม่เจ็บใจเนาะแต่ใครทำดีกับเราให้เราจำนะคะนี่หลวงพ่อสอนอย่างนี้เลยเนาะเราก็เวลาใครทำเราเจ็บเราก็จำขอกลับมาโดนพี่ๆน้องๆแซวนะโอ้ยเล่านิทานนี่มีนิทานเรื่องนึงอยากเล่าให้ฟังเรื่องที่เขากำลังดราม่าอยู่นี่แหละเรื่องที่ดินวัดเนี่ยโอ้ยทำเป็นเล่นไปนะไปรู้โดยบังเอิญอ่ะน้องก็เล่าให้ฟังนะแล้วก็ฟังเป็นนิทานแล้วกันคือมีคุณยายท่านนึงนะคะท่านก็ตะดำริชอบเนาะปรารถนาจะถวายที่ดินอ่ะโหหลัก16ไร่อะไรประมาณนี้อาจจะย่อหย่อนน้อยกว่าทางนู้นเนาะอ่ะก็ยังไม่ได้ทำหน้าที่ยังไม่ได้โอนเข้าเป็นชื่อวัดนะคะพอดีท่านก็ล่วงลับดับไปลูกหลานเนี่ยปุ้นของเขานะคะไม่ใช่ลูกฝันนะแต่เป็นหลานหลานสาวก็ฝันถึงเอ๊คุณยายนะเหมือนคุณยายวิ่งตามอ่ะเป็นเหมือนเป็นวังใหญ่เลยนะแต่ประตูวังปิดเข้าไม่ได้ในฝันหลานก็เห็นว่าเอ๊ทำไมคุณยายหลานคิดนะในฝันว่าเอ๊ทำไมคุณยายเข้าไปในวังสวยๆนะไม่ได้คือมันปิดเนี่ยค่ะสุดท้ายเนาะก็ไปเล่าให้แม่ฟังแม่ซึ่งเป็นลูกของคุณยายแม่ก็ถึงบางอ้อเลยคือยังไม่ได้คือคุณยายเนี่ยท่านดำริว่าเออยกที่ดินให้วัดแต่ลูกยังไม่ทำการโอนนะคะเนาะก็ต้องพอโอนก็เป็นที่เรียบร้อยเนาะแล้วก็สำเร็จดังตั้งใจแต่ความจริงตอนที่ท่านดำริอะค่ะในการยกถวายนี่สำเร็จไปแล้วนะอันนี้เล่าสู่กันฟังว่าเป็นดราม่าแล้วก็อีกนิทานอีกเรื่องนึงเนาะอันนี้ลายแหลงอันนี้ขนาดขึ้นลงขึ้นศาลกันเลยนะให้หลวงพ่อเนาะมีโจทย์มีเนาะคู่กรณีอะไรนี่เล่าเป็นนิทานเนาะเนาะคนที่เขาถวายนี่โหระดับไม่ธรรมดานะคะคือท่านจะตาขาดได้แล้วไงสละออกท่านก็เป็นทิพย์พิมานอะไรไปรออยู่ข้างบนใครไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรนะคะเล่านิทานให้ฟังก็มีทายาทเนาะรุ่นถัดมาเป็นหลานหรือเป็นน้องเป็นอะไรเราก็จำไม่ได้เนาะนานละเรื่องนิทานนานเก่าก่อนก็มาฟ้องวัดจะเอาที่แปลงนี้ละคือนะอยู่แถวเนี้ยใกล้ๆเนี่ยแหละสุดท้ายคนที่ฟ้องรู้ไหมได้รับอะไรไปได้รับเจดีย์นะคะแล้วตัวเองก็เฝ้าวัดอยู่อย่างนั้นนะคะขอเข้ามานะไม่ได้เกียรติชังเขาเป็นอัฐิบรรจุอยู่ในเจดีย์อยู่ที่วัดนะคะไม่ได้อะไรไปเนาะที่ดินก็อยู่เหมือนเดิมเนาะเป็นธรณีสงฆ์อันนี้เล่าให้ฟังว่าไม่มีใครเอาอะไรจากโลกนี้ไปได้นะคะมีแต่บุญและบาปก็ต้องยอมรับเรื่องหนึ่งว่าแล้วก็โชคดีมีบุญนะได้รู้ได้เห็นผู้ที่เขาบริจาคนะคะเสียสละอุทิศถวายเป็นสถานที่เป็นสาธารณประโยชน์จะเป็นอะไรก็ตามเถอะแต่ไม่ได้เพื่อตนหรือว่าเป็นการหวงแหนตนีทีเหนียวอะไรไม่มีนะหลวงปู่สังวาลพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองนะจนถึงณปัจจุบันพระครูปลัดพลินศรีวัฒโนนะคะหลวงพ่อก็ชี้แสดงธรรมชี้เห็นว่ายิ่งให้ยิ่งมาเนาะยิ่งให้ยิ่งมียิ่งหวงยิ่งหมดยิ่งหวงยิ่งอดนะคะแล้วก็ไปพิจารณาเป็นธรรมะไม่ได้โกรธเกลียดใครนะขอกมาลาโทษเนาะก็ชี้เห็นว่าโอ้มันเป็นเช่นนั้นเองในสมัยพุทธกาลที่เราเล่าเป็นนิทานย้อนไปในอดีตนะว่าแค่บริจาคทองคำเท่าเล็กๆเนาะถวายอ่ะเขาเรียกปีกเลนน่ะเล็กขนาดไหนอ่ะโหแล้วก็วัดกว้างคูณยาวไม่ถูกนะยังมีที่พิมานโหเป็นทองคำเหลืองอร่ามงามตาหรือเป็นดอกบวบมาดอกบวบนะคะ
เหลืองๆใครไม่รู้จักดอกบัวว่าไปดูความเหลืองแล้วกันน่าไปกราบพระบรมสารีริกธาตุโอ้วิมานเหลืองอร่ามจนพระโมคคัลลานะเหาะผ่านเอ๊ะวิมานทำไมสวยมีออร่านะคงเป่งปรังนะเนาะท่านก็ถึงไปถามก็ตอบด้วยเขินอายเล็กน้อยนะคะเวลาเทวดาเนี่ยถ้าท่านทำอะไรไม่ค่อยภาคภูมิเนี่ยก็มีกระเมียนไม่อยากจะตอบหรืออย่างที่เป็นคือมีความสว่างนะคะอยู่ภายในกายของเจ้าของนั่นแหละในใจเขานะคะที่ได้ทำกระทำไว้ด้วยกับไม้กับมือตนเองเนาะใครที่ได้ล้างห้องน้ำวัดกวาดวัดทำดูแลเสนาสนะให้เกี้ยงเก่าหมดจดนะคะเนี่ยจดหมดจดแหละภายในแล้วนะคือสะอาดจากใจเจ้าของแล้วก็นะเป็นการสร้างบารมีอันนี้เล่าให้ฟังว่าอาจจะมองไม่เห็นหรือว่าเป็นเรื่องเฮ้ยเพ้อเจ้อหรือเปล่าอะไรประมาณไม่อะค่ะเขาบันทึกไว้เนาะหรือในธรรมบทนะใครมีโอกาสไปอ่านก็ได้โอ้ยเล่าเรื่องทั้งกรรมนู่นนี่นั่นวิมานวัตถุก็ดีนะคะโอ้สาธุอนุโมทนาไม้นะคะวันนี้ได้ปัจจัยถวายบูชาธรรมหลวงพ่อเสน่ห์เขมากาโมได้ยอดทั้งสิ้น 3,249 บาทสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิบุญรักษาเทวดาคุ้มครองสาธุอนุโมทนาใหม่เดี๋ยวช่วงนี้นะคะท่านใดที่จะไปตั้งหลักเนาะจะเป็นร่มบุญก็ดีกระเช้าบุญก็ได้นะคะหรือเป็นกระปุกออมบุญน้อยๆนะคะไปเติมบุญทุกวี่ทุกวันพอครบ3เดือนเนาะวันที่1พฤศจิกายนวันทอดกฐินสามัคคีวันสังฆทานแล้วก็มาร่วมอนุโมทนามาถวายร่วมกันก็รับลมบุญกระเช้าบุญได้ตรงพิธีเปรบุญนะคะแล้วก็มีกระปุกออมบุญรวมถึงท่านใดที่จะเขียนหลังคาไม้นะคะเป็นเดี๋ยวทีมช่างเขาจะบูรณะนะคะหลังคาเรือนไทยก็ติดต่อได้ตรงด้านหน้าศาลาคุณแม่บุญเติมตรงบุญเติมนะคะก็มีทีมตรงทีมเปรบุญนะคะเขาร่วมด้วยช่วยกันก็เป็นงานสร้างบารมีใครทำคนนั้นก็ได้เนาะใครไม่ทำก็อนุโมทนาได้นะคะไม่ว่ากันว่าเหตุปัจจัยตอนเรามีกำลังมีแรงไหวแล้วก็ใช้แรงกำลังของเราสร้างบุญสร้างกุศลไปจนกว่าจะเข้าสู่พระนิพพานนะเพราะว่าทุกคนก็ทราบดีแล้วว่ามาเกิดมาทำไมเกิดมาเพื่ออะไรแล้วจะเอาอะไรไปนะคะทุกอนุโมทนาบุญกับทีมท่านเนคขมะนะคะช่วยเสียสละกำลังกายกำลังใจในการช่วยงานพระศาสนาทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังนะคะทั้งที่ลงตักก็ดีหรือว่าในโซนของการช่วยดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยเราก็ไม่รู้หรอกว่าใครทำอะไรบ้างแต่ลันทามีกล้องนะบอกก่อนสำหรับท่านที่มาบวชได้ขมะก็เป็นการเหมือนเป็นต้นแบบนะคะเป็นแบบอย่างที่งดงามให้กับญาติธรรมที่รับชมอยู่ทางบ้านก็เขารับชมผ่านทางมีการถ่ายทอดภาพบรรยากาศสดจากลานธรรมให้ญาติธรรมนะคะที่แม่ๆที่มาวัดไม่ไหวแล้วก็ดีนะคะและญาติธรรมที่ทำบ้านเป็นวัดได้แล้วคือเรื่องของการปฏิบัติธรรมเนี่ยบางท่านเนี่ยสามารถหมายถึงว่าไม่ต้องมีหมู่คณะหมู่มากลากไปแล้วทำบ้านเป็นวัดได้แล้วมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมแล้วนะคะที่ไปเข้าคอร์สก็ดีเนาะในเดือนกันยายนมาลงชื่อได้นะคะ 12-16 สำหรับคอร์สบ้านสว่างใจแล้วก็ที่ซีโนไทยตำบลทับหลวงอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมในเดือนกันยายนนะคะก็เป็นโอกาสชำวันวัฒการค่ะคุณอาจารย์มาแล้วนะคะอาลินเชิญท่านเนคขมะประจำที่นั่งนะคะตอนนี้ก็ประมาณ5นาทีเนาะใช้ช่วงเวลาสะสมแต้มบุญนะคะให้ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยอนุโมทนาในบุญบารมีของทุกท่านนะคะผิดพลาดประการใดกับขออภัยขอรัตนาคุณพระศรีรัตนตรัยคุ้มครองปกปักรักษาท่านและครอบครัวนะคะให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวงแล้วก็เจริญในมรรคผลพระนิพพานมีมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพระนิพพานสมบัติในการอันควรทุกท่านทุกคนเทอญสาธุสาธุสาธุค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคกลางวันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

ียมยืนยืนสมาธิยืนให้เท้าห่างคืบหนึ่งยืนปักหลักให้มั่นคงยืนให้สบายยืนหลับตายืนให้เท้าข้างห่างหน่อยจะได้ไม่เอียงแล้วก็หลับตาหลับตานึกถึงตัวเองยืนเป็นองค์พระพระยืนตอนนี้เราปั้นพระยืนเสร็จแล้วตัวเราเป็นพระยืนพระก็หน้าตาเหมือนเราเนี่ยพระยืนทำความรู้สึกไว้ที่ฝ่าเท้าหลับตานึกเห็นฝ่าเท้าตัวเองหลับตาเอาจิตไปไว้ที่ฝ่าเท้าตัวเองสองฝ่าเท้ารวมกันเป็นหนึ่งเดียวกำหนดเวทนาสุขทุกข์เฉยอยู่ที่ฝ่าเท้าสุขก็อยู่ที่ฝ่าเท้าทุกข์ก็อยู่ที่ฝ่าเท้าเฉยก็อยู่ที่ฝ่าเท้ากำหนดภาพรู้สึกอยู่ที่ฝ่าเท้าตัวเองอย่าเงยหน้าอย่าก้มหน้าเงยจิตจะลอยก้มจิตจะไปสู่อดีตก็ตรงๆคือจิตเป็นกลางยืนกำหนดรูตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมเปิดเบื้องบนคือปลายผมรอบศีรษะตัวเองจำศีรษะตัวเองรอบเส้นผมพิจารณาเส้นผมศีรษะของเราเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเส้นผมเรื่อยไปตามท้ายทอยไปตามกระดูกสันหลังเป็นข้อไปสำรวจกระดูกตัวเองมีกี่ข้อพิจารณาเป็นข้อกำหนดไปในโครงกระดูกเป็นข้อไปแล้วก็เรื่อยไปถึงก้นกบไปถึงก้นกบเรื่อยไปตามกระดูกสันหลังไปบั้นเอวก้นกบไปโคนขาหัวเข่าพิจารณาเรื่อยไปใช้สติพิจารณาเรื่อยไปถึงน่องข้อเท้าปลายเท้าเล็บเท้าทุกเล็บพิจารณาทุกขั้นตอนในการเดินการยืนพิจารณาเรื่อยไปปลายเท้าแล้วก็วนมาที่เล็บเล็บทุกเล็บแล้วก็วนขึ้นมาข้อเท้านักแข้งหัวเข่าโคนขาลำตัวกลางทรงอกขึ้นมาที่ใบหน้าเราบางทีเราสเต็ปมันขึ้นมาเรื่อยๆพิจารณามาถึงใบหน้าเรามีตามีคิ้วมีหูมีจมูกมีปากมีคางมีคอมีหัวไหล่มีลำตัวมีอาการ32รู้ตัวทั่วพร้อมสัมปชัญญะตรงนี้น้อมเห็นรูปตัวเองยืนอยู่ลักษณะพระยืนมีสติรู้ว่าพระยืนรูปยืนอย่างไรก็รู้ตัวเองยืนอย่างนั้นไม่ส่งใจไปคิดไกลตัวเองหรืออดีตก็ทิ้งไปเก่าไปแล้วอนาคตใหม่ยังเอื้อมไม่ถึงก็นึกปัจจุบันณขณะนี้เรากำลังยืนอยู่น้อมเห็นรูปพระยืนองค์พระยืนระลึกสติระลึกรู้ตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าจับความรู้สึกที่การยืนว่าเรายืนอย่างไรยืนนี่เป็นกรรมฐานที่ยากที่สุดในบรรดากรรมฐานทั้งหมดยืนเป็นกรรมฐานที่สงบเร็วแต่มีเวทนามากแต่ถ้าใครข้ามเวทนาได้จิตจะเป็นสมาธิได้เร็วกว่ายืนกว่าเดินกว่านั่งกว่านอนกว่าอย่าบทตื่นเพราะยืนนี่จะแก้ความง่วงเหงาหนอนได้นิวรณ์จะดับเร็วสมาธิจะเกิดเร็วเกิดไม่เกิดเราก็ไม่สนใจแต่เพียงแต่ให้จิตเราอยู่กับฝ่าเท้าก็แล้วกันเราจะได้มีสมาธิมีสติสมบูรณ์หลับตานึกอยู่ตรงนั้นเนี่ยคือเห็นฝ่าเท้าตัวเองอยู่ตรงนั้นหนักเบาเราก็รู้บางคนเดินยืนมากๆก็จะเป็นลมก็หายใจลึกๆสูดลมลึกๆเข้าไปถ้ามันจะเป็นลมมันอาจจะหาวมันจะเคลื่อนไส้แล้วสูดลมลึกๆให้เต็มปอดถ้าเราไม่เป็นอะไรเราก็ธรรมดาดูจิตของเราไว้ที่ฝ่าเท้าเรา
ถ้ามันจะหาวหรือมันจะเป็นลมก็สูดลมลึกๆเข้าไปให้มันเต็มหัวใจแล้วก็ไม่เป็นอะไรอย่าไปกลัวอย่าไปอ่อนแอมันจะข้ามเวทนาไปเองยืนก็สงบนั่งก็สงบนอนก็สงบยืนก็สงบเดินก็สงบกินก็สงบทำอะไรก็สงบรู้สติอยู่ตลอดเวลาก็เลยสงบมีจะรู้เรื่องรู้เรื่องของตัวเองตลอดเวลาฉะนั้นการสอนของพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนถูกจริตทุกคนก็สำเร็จได้ทุกอิริยาบถเลยมีสมาธิทุกอิริยาบถได้ธรรมะได้ทุกอิริยาบถเพราะอะไรเพราะว่าทุกอิริยาบถนั้นมีสติควบคุมอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวเองยืนไม่ลืมตัวเองเดินไม่ลืมตัวเองนั่งไม่ลืมตัวเองนอนไม่ลืมตัวเองคิดนึกคิดอะไรก็รู้นึกอะไรก็รู้รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ทุกอิริยาบถที่ตัวเองยืนเดินนั่งนอนคิดอะไรลักษณะการยืนนี่บางครูบาอาจารย์ก็เอาจิตมาไว้ที่หน้าผากบางครูบาอาจารย์ที่ถูกจริตก็มาไว้ที่กลางทรวงอกบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมาไว้ที่เหนือสะดือ4นิ้วกำหนดยุบพองบางครูบาอาจารย์ก็ชอบใจในการเอาจิตมาไว้ที่ฝ่าเท้าเพราะสงบดีเพราะไม่ค่อยลืมการยืนบางครูบาอาจารย์ก็เอาส

ติมารวมไว้จุดเดียวคือรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นองค์พระยืนรู้ว่ารูปยืนอย่างไรการยืนเอาจิตไว้ตรงไหนก็ถูกต้องทั้งหมดขอให้ยืนอยู่โดยมีสติก็แล้วกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าสงบมีสัมปชัญญะพร้อมตัวรู้ตัวทั่วพร้อมได้แต่ในที่นี้ก็ควรจะยืนให้จิตไม่ลืมเท้าตัวเองควรจะไม่ลืมเท้าตัวเองเพราะการลืมเท้าตัวเองจะทำให้เราทรงตัวไม่อยู่ก็พยายามระลึกรู้เท้าตัวเองอยู่สม่ำเสมอว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ให้ทำความรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เมื่อเรามีความรู้สึกว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็จะมีสติมั่นคงไม่โยกโครงก็จะรู้สึกว่ายืนด้วยสติรู้ว่ายืนอยู่ตรงนี้เท้าสัมผัสพื้นอยู่ตรงนี้ก็รู้ลักษณะพระยืนคือไม่ลืมเท้ายืนมีสติมั่นคงรู้ตัวอริยบทยืนพระพุทธเจ้าทรงยืนหนึ่งสัปดาห์ยืนเจ็ดวันแต่พระองค์ทรงเข้าวิสวยวิมุตติสุขมีแต่สุขอย่างเดียวไม่เคยมีทุกข์เลยเพราะพระองค์ผ่านทุกขเวทนาไปแล้วเพราะจิตของท่านนั้นดับทุกข์ทางใจแล้วจึงยืนอยู่ได้เจ็ดวันเดินอยู่ได้เจ็ดวันยืนอยู่ได้เจ็ดวันนี่เราก็มายืนตามพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้านั่งตามพระพุทธเจ้าเราได้ทำตามพุทธเจ้าทุกอย่างถือว่าจะทำไม่ได้ตลอดเจ็ดวันแต่เราก็ได้สัมผัสกับการยืนการเดินการนั่งการกินการทำสติได้สมบูรณ์ขึ้นเป็นปัจจัยเป็นนิสัยด้วยการฝึกตามพระพุทธองค์พระองค์ทรงยืนเจ็ดวันแล้วก็ยืนถวายพุทธองค์เป็นปฏิบัติบูชาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรไม่ได้หลับตาพุทธเจ้าไม่ได้หลับตายืนถวายเนตรดูต้นโพต้นโพก็ห่างกับพุทธเจ้าประมาณ20 วานะฮะประมาณ20 วาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรยืนดูต้นโพไม่ได้กระพริบตาเลยตลอด7 วัน 7 คืนถวายเนตรว่าต้นโพต้นนี้มีบุญคุณต่อเราเหลือเกินทำให้เราได้ตรัสรู้ทำให้เราร่มเย็นไม่ได้ต้นโพต้นนี้เราก็คงไม่ได้ตรัสรู้ได้รับความร่มเย็นเราก็ถวายให้คือขอบคุณต้นโพต้นนี้ก็ยืนเพ่งต้นโพ7 วัน 7 คืนแล้วก็เดินให้แก่ต้นโพ7 วัน 7 คืนเดินอยู่ข้างต้นโพจากวันเป็นกลางเดือน6ฤดูนั้นก็มาฤดูใกล้ฤดูฝนแหละแต่ว่าฝนยังไม่ชุกพระพุทธเจ้าก็มีโอกาสได้ปฏิบัติ7 สัปดาห์พอ7 สัปดาห์วันสัปดาห์ที่6ฝนก็ตกเลยแสดงว่าเข้าฤดูฝนพอดีฝนก็ตก7 คืน 7 วันแล้วพอฝนหยุดพุทธเจ้าก็ทรงไปพิจารณาอภิธรรมพิจารณาธรรมะดอกบัว4แล้วที่จะโปรดเวไนยสัตว์พรหมวิหาร4ก็แสดงว่าเข้าฤดูฝนแต่ที่ยืนยังฝนไม่ตกเดินฝนยังไม่ตกนั่งฝนยังไม่ตกแต่พออยู่คนมุจจรินนั่นจะฝนจึงได้ตกบางทียืนนานๆจะเป็นลมนะอาเจียนคลื่นเหียนทำได้จะอาเจียนเพราะมันส่งตัวอยู่ไม่ได้คนที่ยืนได้นี่ถือว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงมากเป็นการทดสอบได้ดีมากสุขภาพแข็งขาร่างกายจิตใจสมบูรณ์มากเลยถ้ายืนได้นี่บางคนที่ยืนไปจะอาเจียนจะเป็นลมไปไม่ไหวแล้วหมดแรงเลยนั่นเรียกเป็นมรรคองค์8เกิดขึ้นแก่การยืนคือรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมรู้กายขณะยืนขณะนี้เวทนาคือสุขทุกข์เฉยจิตคือคิดโน่นคิดนี่ก็รู้ทันธรรมคือความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีความเที่ยงมั่งไม่เที่ยงมั่งแปรปรวนแตกดับไปก็เห็นความไม่เกิดขึ้นในธรรมอารมณ์หรือธรรมอารมณ์เกิดขึ้นอารมณ์ธรรมเกิดขึ้นเข้าใจในธรรมะขึ้นมากขึ้นไม่ใช่เป็นคนธรรมดาแล้วเข้าใจธรรมะขึ้นในจิตแล้วเรียกว่าธรรมเกิดขึ้นอยู่เนืองๆธรรมในธรรมเกิดขึ้นเราก็พิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นในจิตของเรา
เทศนาขึ้นสามารถรู้อะไรสิ่งที่แปลกๆใหม่ๆขึ้นเรื่องที่ไม่รู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เห็นก็เห็นก็ทำเห็นธรรมในธรรมเกิดขึ้นเป็นคนที่มีธรรมะแล้วบางคนเกิดขึ้นอยากพูดจังเลยอยากแสดงธรรมะเกิดระงับไม่อยู่เลยมีแต่ธรรมะในใจเนี่ยเป็นธรรมเกิดขึ้นเรานี่เป็นคนเก่งทางโลกนะเป็นคนดังเก่งทางโลกทำมาหากินสู้กับชีวิตทางโลกเก่งสารพัดที่จะสู้มาแบบนักสู้มาตลอดแต่วันนี้เรามาสู้กับใจเรามาสู้กับกิเลสเรามาสู้กับความสงบและไม่สงบมาสู้กับอารมณ์อันนี้ก็ถือว่าเป็นนักสู้ในทางธรรมสู้แบบไม่ต้องเหนื่อยสู้แบบใช้สติอย่างเดียวใช้สมาธิอย่างเดียว สู้แบบทำใจอ่ะแต่ก่อนไม่แต่ก่อนสู้ทำกายก็ทำใจ แต่นี้สู้ทำใจก็คือสู้อย่างเดียวคือสู้การทำสติให้จิตของเราอยู่กับกายตลอดเราก็เป็นนักสู้ตรงนี้เพราะว่าไม่มีวิธีอื่นเราไม่มีแล้ววิธีอื่นก็สู้มาหมดแล้ววิธีนี้คือสู้กับใจตัวเองเพื่อการสะสมใจสะสมบารมีนั่นเองสู้อย่างนั้นมันก็มีทุกข์ทุกข์ไม่มีสิ้นสุดทุกข์ร้อนไม่มีสิ้นสุดแต่สู้อย่างนี้จะดับทุกข์สู้อย่างนี้จะจบจบสิ้นโดยการไม่ต้องมีทุกข์อีกต่อไปเพราะเราทำใจได้สู้กับจิตตัวเองสู้กับคิดดีคิดไม่ดีสู้กับความโกรธความเกลียดความรักความชังมันมีอยู่ในหัวใจเยอะแยะเราก็สู้กับมันขัดเกลากับมันมันก็เบาสบายมันหลุดไปมันหมดไปก็เบาสบายสู้ตรงนี้ถือว่าเป็นนักสู้ที่ดีที่นำความสุขมาให้แก่ใจตัวเองได้สู้อย่างอื่นมันมีแต่ความทุกข์ทำมาหากินดิ้นรนต่อสู้มีแต่ปัญหา108,000ประการก็ไม่เคยชนะสักทีแต่นี้เรามาสู้กับจิตของเราเนี่ยพอชนะแล้วหรือเบาบางแล้วมันข้าศึกมันเบาลงไปแล้วมันตายเกือบหมดแล้วก็รู้สึกเราโล่งโปร่งสบายไม่ต้องสู้กับอะไรอีกแล้วรู้สึกเราเป็นผู้ชนะตรงนี้เองชนะตรงการมาสู้ใจตัวเองให้สงบนี่เองนี่ก็เป็นหลักธรรมที่เราธรรมะเกิดขึ้นในใจเราผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นทุกข์ยืนนี่ก็เห็นธรรมะได้เพราะเราเห็นทุกข์เราทำความดีใจว่าเนี่ยเราได้ยืนตามพระพุทธเจ้าก็เหมือนเดินไปถึงท่านนั่นแหละไปถึงท่านแล้วตอนนี้เราถึงพุทธเจ้าแล้วคือมีสติอยู่ในการยืนเข้าถึงพุทโธพุทธะอยู่ที่การยืนพุทธเจ้าอยู่ตรงนี้เองอยู่ตรงใจเรายืนสงบนี่เองถ้าไม่ไหวก็ลงมานั่งเอานะคือเพราะว่าบางคนอาจจะยืนได้ครึ่งชั่วโมงก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนได้คนไหนยืนไม่ได้ก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนไม่ไหวก็ลงมานั่งตามสบายแต่คนไหนยืนได้ยืนไปเลยยืนไม่ต้องเลิกแต่ถ้าจิตสงบในแวบเดียวนะถ้าจิตเราสงบนี่ปล่อยวางนี่เหมือนยืนเอ๊ะครึ่งชั่วโมงทำไมนิดเดียวเหมือนยืน5นาทีเท่านั้นเองเพราะจิตเราสงบแต่ถ้าคนไม่สงบเนี่ยโอ้โหทำไมเมื่อไหร่จะบอกให้เลิกสักทีรู้สึกนานเหลือเกินทั้งนั้นจิตสงบเนี่ยจะเหมือนแวบเดียวแล้วก็ยืนไม่นานเลยเราเป็นนักปฏิบัติก็จะหาความสุขได้ทุกอย่างสุขในการยืนก็มีความสุขสุขในการเดินก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขนอนก็ยิ่งมีความสุขคิดนึกอะไรก็สบายใจเนี่ยสุขในยาบท4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกก็สบายกายสบายจิตก็เป็นเรื่องไม่ใช่หาง่ายนะสำหรับมนุษย์มนุษย์มีแต่เรื่องปัญหา108,000ประการกินก็มีปัญหานั่งก็มีปัญหานอนก็มีปัญหาเดินก็มีปัญหายืนก็มีปัญหามีแต่เรื่อง
หวังคอยปรารถนาต้องการมีอะไรหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในจิตเราก็เลยไม่ว่างสักทีดังนั้นเมื่อเรามายืนตามพระพุทธะมาเดินตามพุทธะนอนตามพุทธะกินตามพุทธะเราก็ละทุกอย่างก็คือจิตเราก็ว่างสว่างเฉยสงบก็เลยเป็นสุขในอิริยาบถ4กินก็ว่างนั่งก็ว่างนอนก็ว่างยืนก็ว่างจิตมันเฉยได้เฉยได้ปล่อยวางได้มีสติได้ก็รู้จักสึกว่าความสุขนี้มีอยู่ในตัวเราได้แล้วในจิตเราได้แล้วเราได้นำมาใส่ใจเราได้แล้วเราได้เพิ่มพูนบารมีเราแล้วให้เกิดจิตว่างได้สงบได้สุขได้ก็ต้องอาศัยความอดทนนะอดทนอดกลั้นแล้วก็ความเพียรพยายามแล้วก็มีศรัทธาที่เชื่อว่าเราทำแล้วก็จะสำเร็จไม่ท้อถอยไม่ลังเลไม่สงสัยไม่เราไม่วุ่นวายใจไม่หดหู่คือมีความเชื่อมั่นเราทำแล้วก็เกิดผลแก่เราลักษณะการยืนนี่บางครูบาอาจารย์ก็เอาจิตมาไว้ที่หน้าผากบางครูบาอาจารย์ที่ถูกจริตก็มาไว้ที่กลางทรวงอกบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมาไว้ที่เหนือสะดือ4นิ้วกำหนดยุบผ่องบางครูบาอาจารย์ก็ชอบใจในการเอาจิตมาไว้ที่ฝ่าเท้าเพราะสงบดีเพราะไม่ค่อยลืมการยืนบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมารวมไว้จุดเดียวคือรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นองค์พระยืนรู้ว่ารูปยืนอย่างไรการยืนเอาจิตไว้ตรงไหนก็ถูกต้องทั้งหมดขอให้ยืนอยู่โดยมีสติก็แล้วกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าสงบมีสัมปชัญญะพร้อมตัวรู้ตัวทั่วพร้อมได้แต่ในที่นี้ก็ควรจะยืนให้จิตไม่ลืมเท้าตัวเองควรจะไม่ลืมเท้าตัวเองเพราะการลืมเท้าตัวเองจะทำให้เราทรงตัวไม่อยู่ก็พยายามระลึกรู้เท้าตัวเองอยู่สม่ำเสมอว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ให้ทำความรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เมื่อเรามีความรู้สึกว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็จะมีสติมั่นคงไม่โยกโครงก็จะรู้สึกว่ายืนด้วยสติรู้ว่ายืนอยู่ตรงนี้เท้าสัมผัสพื้นอยู่ตรงนี้ก็รู้ลักษณะพระยืนคือไม่ลืมเท้ายืนมีสติมั่นคงรู้ตัวอริยบทยืนพระพุทธเจ้าทรงยืน1สัปดาห์ยืน7วันแต่พระองค์ทรงเข้าวิเศษวิมุตติสุขมีแต่สุขอย่างเดียวไม่เคยมีทุกข์เลยเพราะพระองค์ผ่านทุกขเวทนาไปแล้วเพราะจิตของท่านนั้นดับทุกข์ทางใจแล้วจึงยืนอยู่ได้7วันเดินอยู่ได้7วันยืนอยู่ได้7วันนี่เราก็มายืนตามพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้านั่งตามพระพุทธเจ้าเราได้ทำตามพุทธเจ้าทุกอย่างถือว่าจะทำไม่ได้ตลอด7วันแต่เราก็ได้สัมผัสกับการยืนการเดินการนั่งการกินการทำสติได้สมบูรณ์ขึ้นเป็นปัจจัยเป็นนิสัยด้วยการฝึกตามพระพุทธองค์พระองค์ทรงยืน7วันแล้วก็ยืนถวายพุทธองค์เป็นปฏิบัติบูชาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรไม่ได้หลับตาพุทธเจ้าไม่ได้หลับตายืนถวายเนตรดูต้นโพต้นโพก็ห่างกับพุทธเจ้าประมาณ20วานะฮะประมาณ20วาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรยืนดูต้นโพไม่ได้กระพริบตาเลยตลอด7วัน7คืนถวายเนตรว่าต้นโพต้นนี้มีบุญคุณต่อเราเหลือเกินทำให้เราได้ตรัสรู้ทำให้เราร่มเย็นไม่ได้ต้นโพต้นนี้เราก็คงไม่ได้ตรัสรู้ได้รับความร่มเย็นเราก็ถวายให้คือขอบคุณต้นโพต้นนี้ก็ยืนเพ่งต้นโพ7วัน7คืนแล้วก็เดินให้แก่ต้นโพ7วัน7คืนเดินอยู่ข้างต้นโพจากวันเป็นกลางเดือน6
ฤดูนั้นก็มาฤดูใกล้ฤดูฝนนะแต่ว่าฝนยังไม่ชุกพระพุทธเจ้าก็มีโอกาสได้ปฏิบัติ7สัปดาห์พอ7สัปดาห์วันสัปดาห์ที่6ฝนก็ตกเลยแสดงว่าเข้าฤดูฝนพอดีฝนก็ตก7คืน7วันแล้วพอฝนหยุดพระพุทธเจ้าก็ทรงไปพิจารณาอภิธรรมพิจารณาธรรมะดอกบัว4แล้วที่จะโปรดเวไนยสัตว์พรหมวิหาร4ก็แสดงว่าเข้าฤดูฝนแต่ที่ยืนยังฝนไม่ตกเดินฝนยังไม่ตกนั่งฝนยังไม่ตกแต่พออยู่คนมุจจรินนั่นฝนจึงได้ตกบางทียืนนานๆจะเป็นลมนะอาเจียนขึ้นเหียนทำท่าจะอาเจียนเพราะมันส่งตัวอยู่ไม่ได้คนที่ยืนได้นี่ถือว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงมากเป็นการทดสอบได้ดีมากสุขภาพแข็งขาร่างกายจิตใจสมบูรณ์มากเลยถ้ายืนได้นี่บางคนนี่ยืนไปจะอาเจียนจะเป็นลมไปไม่ไหวแล้วหมดแรงเลยอันนี้ก็เป็นอาการของการยืนนานๆทำให้ประสาทไม่สามารถจะทนทานต่อการยืนได้ทรงตัวไม่ได้ก็ทำท่าจะอาเจียนจะเป็นลมถ้าเห็นอย่างนั้นเราจะฝืนไปก็ไม่ไหวก็เราก็ค่อยๆลงตัวหรือลืมตาขึ้นดูลืมตาขึ้นแล้วค่อยเห็นท่าไม่ไหวก็นั่งลงซะเพราะเราจะอาเจียนแล้วไปไม่รอดแหละพอยืนนานไปร่างกายเราไม่ให้คนอื่นเขาทำได้แต่เรามันไม่ผ่านไม่ผ่านเวทนาบางคนผ่านเวทนาไปได้ยืนได้กี่ชั่วโมงก็ยืนได้ยืนได้เป็นคืนๆก็ยืนได้เพราะเขาผ่านเวทนาได้ยืนเป็นคืนๆก็ยืนได้แต่ถ้าคนไม่ผ่านเวทนาได้15นาทีก็จะตายแล้วเพราะว่าไม่ผ่านเวทนาสมาธิไม่พอใจไม่สงบข้ามเวทนาไม่ได้ถ้าข้ามเวทนาได้ยืนได้หลายชั่วโมงยืนได้เป็นคืนๆวันๆก็ผ่านอันนี้เราก็ต้องพยายามกำหนดรูปยืนให้ได้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ไม่ให้ใจวักแวกไปกังวลอย่างอื่นก็จะสงบในการยืนมีสมาธิในการยืนมีปัญญาในการยืนมีพลังมากขึ้นยืนนี่จะมีอารมณ์เป็นสุขเป็นทุกข์สงบไม่สงบจิตกังวลจิตไม่กังวลใจคิดอะไรก็จะรู้ว่าเราคิดอะไรเราก็ตั้งสติคิดหนอคิดหนอตั้งต้นใหม่คิดเรื่องเก่าหนอคิดเรื่องใหม่หนออดีตหนอนะเขาตั้งสติรู้ว่าตัวเองคิดอะไรก็กลับมานึกถึงตัวเองยืนต่อไปไม่ใจไปคิดถึงคนอื่นคิดถึงแต่ตัวเองยืนยืนปล่อยวางความคิดต่างๆยืนไม่ไปคิดถึงคนโน้นคนนี้เรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงใครเราก็ทำใจว่างๆทำใจสว่างทำใจใจเฉยกำหนดรู้รูปยืนอยู่ท่าไหนกำหนดรู้อยู่ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเห็นตัวเองว่ายืนอยู่ขณะนี้หายใจแรงก็ยังรู้เลยหายใจเบาก็รู้คิดอะไรก็รู้ตัวทั่วพร้อมรู้ทุกอย่างในตัวเราไม่รู้ที่อื่นรู้เฉพาะกายกับจิตของเราไม่สุขใจมีทุกข์ใจก็รู้มีทุกข์กายก็รู้สุขกายก็รู้กายหนักก็รู้กายเบาก็รู้กายโยกกายโค้งกายปวดเมื่อยก็รู้สึกแล้วก็วางเฉยก็รู้รูปยืนต่อไปหลับตาบ้างลืมตาบ้างพอหลับดูได้สติเห็นท่าจะไม่ได้ก็ลืมตาดูแล้วก็หลับต่อไปหลับๆตื่นๆมีสติเรื่อยไปถ้ามันจะโครงก็ทำไมมันโครงก็ลืมตาดูบางทีนึกว่าโครงแต่มันไม่โครงแล้วก็ลืมตาดูก็หลับต่อไปเพื่อเอาสติกลับคืนมาท่ายืนนี้ท่ายากที่สุดในบรรดาปฏิบัติทั้งหมดกินว่ายากกินนี่มันยากแสนยากเหลือเกินกว่าจะกำหนดได้อิ่มเนี่ยยากแต่ยืนนี่ยากกว่ายืนนี่ยากกว่ายากที่สุดคือท่ายืนกับท่ากินท่านั่งไม่ยากท่านอนไม่ยาก
ถ้าเดินไม่ยากถ้ายืนกับถ้ากินนี่ยากแต่ว่ากิน

ไม่นานแค่ชั่วโมงเดียวเราก็อิ่มแต่ถ้ายืนเนี่ยหมายแค่15นาทีนี่เราต้องทำสติอย่างมั่นคงถ้าเป็นชั่วโมงเท่ากับกินเนี่ยเราคงต้องใช้เวลาฝึกนานวันเดียวคงทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรขอให้ได้เราได้สติในการยืนรู้ว่าเราเป็นพระยืนรู้ตลอดเวลาว่ายืนอยู่ตรงนี้ยืนอยู่ตรงนี้รู้สึกอยู่ตรงนี้ไม่ได้ยืนที่อื่นจิตเราอยู่ตรงนี้อยู่ที่การยืนรู้อยู่ตั้งแต่ปลายเท้าเลยถึงศีรษะเลยไม่ลืมตัวเองยืนถ้าเราสงบเราก็จะรู้สึกว่ามันว่างมันเปล่ามันไม่มีอะไรเป็นทุกข์เลยรู้สึกว่ายืนมีความสุขมาก

อ้าวมันไม่มีอะไรเป็นทุกข์เลยรู้สึกว่ายืนมีความสุขมากกว่าเดินอีกมีความสุขมากกว่านั่งอีกมีความสุขนอนมากกว่านอนอีกมีความสุขมากกว่ากินอีกยืนนี่กับสุขสบายบางคนถูกจริตนะบางคนจริตถูกจริตยืนสงบแม่ยืนสงบจังเลยอยากจะยืนนานๆถูกจริตกับการยืนบางคนถูกจริตกับการเดินบางคนถูกจริตกับการนั่งบางคนถูกจริตกับการนอนบางคนถูกจริตกับการกินบางคนถูกจริตในการเคลื่อนไหวบางคนถูกจริตในการทำทุกอิริยาบถได้มีความถูกต้องหรือว่าชอบใจทั้งหมดบางคนก็ชอบอิริยาบถเดียวบางคนไม่สมบูรณ์บางคนชอบนั่งอย่างเดียวไม่ชอบเดินชอบยืนบางคนชอบยืนอย่างเดียวไม่ชอบเดินชอบนั่งบางคนชอบเดินไม่ชอบยืนชอบนั่งสุดแท้แต่ทีนี้ถ้าบางคนทำได้ทุกอย่างเท่ากันเนี่ยก็ถือว่าได้มหาสติปัฏฐาน4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกนี่มีสติตลอดเวลาก็เรียกว่าได้สติในจริตชอบได้หรือปฏิบัติถูกสบายไม่ค่อยมีอะไรเป็นอุปสรรคยืนก็ได้เดินก็ได้นั่งก็ได้นอนก็ได้ทำยาบทไหนรู้สึกว่าสนุกทุกยาบทสบายทุกยาบทมันทุกข์ก็ผ่านได้เวทนาก็ผ่านได้นี่คือการยืนที่ผ่านได้ก็ต้องฝึกของอะไรไม่ฝึกไม่รู้หรอกไม่มีอะไรเกิดได้เองไม่มีอะไรสำเร็จได้เองว่าเราจะโตมาได้ก็ต้องพ่อแม่เลี้ยงไม่ใช่ไก่ทิ้งยังเป็ดว่าเราจะโตมาได้ก็ต้องมีคนเลี้ยงดูปูเสื่อปูสมมาจนกว่าเราจะโตได้ก็ต้องพยายามมีบุคคลหนึ่งพยายามช่วยเรามาตลอดเราจึงโตขึ้นมาได้ถ้าไม่มีคนช่วยเรามาเราเป็นไม่ได้ตรงนี้อันนี้สิ่งนี้ก็เหมือนกันเนี่ยถ้าเราไม่ช่วยตัวเราก็ไม่เป็นได้ตรงนี้เราไม่ทำความเพียรเราไม่ทำความพยายามเราไม่ทำสตินี่เราจะยืนอยู่ไม่ได้เราจะเดินอยู่ไม่ได้เราจะปฏิบัติอยู่ไม่ได้เพราะจิตของเราไม่ได้ประคับประคองฉะนั้นสิ่งที่จะได้ผลมากที่สุดก็คือตัวเราอุปการะตัวเราโดยการยกจิตขึ้นมาสู่ความเพียรเพื่อทำให้สำเร็จตรงนี้ให้ได้ก็ต้องอาศัยความพยายามเป็นหลักไม่ท้อถอยไม่เหนื่อยหน่ายคือพยายามยกจิตขึ้นปีติยกวิตกวิจารพิจารณาร่างกายยืนปีติให้เกิดขึ้นปีติเกิดขึ้นในการยืนยืนมีความสบายกายสบายใจหรือเกิดรื่นเริงบันเทิงใจมีความสุขในการยืนไม่ปล่อยจิตไปคิดอื่นแล้วก็ทำวางเฉยเมื่อยืนเสร็จแล้วปีติเสร็จแล้วก็มีความสุขสุขในการยืนทุกข์ดับไปก็มีแต่สุขสุขดับไปก็มีแต่ความวางเฉยเราก็ไม่ค่อยไม่ปรุงแต่งอะไรเฉยวางได้คือยืนเท่าไรก็ยืนได้เพราะจิตของเราเบาสบายยืนนี่เป็นตัววัดเลยนะว่าเราเข้มแข็งเดินนี่ยังไม่รู้หรอกเดินนี่ยังไม่รู้ว่าใครเดินสงบไม่สงบแต่ยืนนี่เป็นเครื่องวัดเลยนั่งก็ไม่แน่บางคนก็ไม่สงบแต่นั่งได้แต่ยืนนี่ถ้าใจสงบจริงจะยืนได้ถือว่ายืนนี่เป็นตัววัดแต่ว่ายืนได้มากก็ถือว่าสภาพสมองประสาททุกส่วนจะดีมากนั่งนี่เราไม่ต้องนั่งมากเรายืนก็เดินให้เยอะสมาธิจะเกิดขึ้นในการยืนกับเดินปฏิบัติพระอยู่ในป่าในดงเนี่ยท่านจะยืนกับเดินมากที่สุดท่านนั่งถ้าสงบท่านจึงจะนั่งถ้าไม่สงบท่านก็ไม่เข้าก็ไปเดินนั่งคิดโน่นคิดนี่ทำไมนั่งท่านดุกเดินเลยเดินยืนเดินยืนสงบจึงจะมานั่งถ้าไม่สงบจะไม่นั่งพอนั่งแล้วไม่สงบก็ไม่นั่งก็จะยืนเดินยืนเดินยืนเดินทั้งคืนทั้งวันก็ยืนเดินอยู่นั่นแหละกี่วันก็ยืนเดินเอายืนเดินเป็นหลักนั่งนี่ไม่ใช่เป็นหลักของการปฏิบัติของท่านท่านนั่งนี่หมายถึงว่าสงบแล้วจึงจะนั่งท่านจับลมหายใจได้แล้วดูลมหายใจจับจิตได้แล้วท่านจึงจะนั่งถ้าท่านนั่งไม่สงบท่านจะต้องยืนเดินยืนเดินยืนหาความจริงให้ได้ในการยืนกับเดินแล้วเมื่อสงบเมื่อไรจริงใช่ไหมถ้านั่งนี่สงบแล้วก็ถือว่านั่งต่อไปจนกว่าจะไม่สงบพอไม่สงบเพราะมีเวทนาท่านก็จะลุกขึ้นยืนเดินนี่เป็นหลักปฏิบัติทุกครั้งที่ทำความเพียรคือไม่ใช่มานั่งอย่างเดียวนะการปฏิบัติของครู

0: อาจารย์พระที่อยู่ในป่าในดงใช้เดินกับยืนเป็นหลักแต่พุทธเจ้าเนี่ยท่านมีบารมีท่านนั่งคืนเดียวก็สำเร็จแต่ที่จริงท่านก็ทำความเปลี่ยนต้อง6ปีสร้างบารมีตรงนั้นอย่างที่เรานี่เราไม่ต้องไปค้นหาคือเราเนี่ยเหมือนกับว่าแผนที่เนี่ยเขาเขียนไว้ให้เราเดินแล้วคนที่ค้นหาแผนที่เนี่ยคือคนจะต้องไปรังวัดจะต้องไปสเกลมาว่ากว่าจะค้นหาทำแผนที่ได้เนี่ยมันยากลำบากมากให้เป็นแผนที่ทั้งประเทศเนี่ยแต่เรานี่ไม่ยากเลยเราเพียงว่าเราเดินตามแผนที่เท่านั้นเองพุทธเจ้าก็เหมือนเป็นคนค้นหาแผนที่เขียนแผนที่แต่เรานี่เป็นคนเดินตามทางไม่ต้องไปค้นหาแล้วเดินไปเลยเขาเส้นไหนก็ขีดไปเดินไปตามเส้นนั้นให้เดินเราก็เดินให้ยืนเราก็ยืนให้นั่งเราก็นั่งให้นอนเราก็นอนทำใจตามยืนเดินนั่งนอนนั้นถือว่าตามพุทธเจ้าเขียนไว้แล้วก็จะสงบยืนกำหนดรู้ตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมแผ่นข้างบนคือปลายผมรอบศีรษะตัวเองจำศีรษะตัวเองรอบเส้นผมพิจารณาเส้นผมศีรษะของเราเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเส้นผมเรื่อยไปตามท้ายทอยไปตามกระดูกส่วนหลังเป็นข้อข้อไปสำรวจกระดูกตัวเองมีกี่ข้อพิจารณาเป็นข้อกำหนดไปในโครงกระดูกเป็นข้อไปแล้วก็เลื่อยไปถึงก้นกบไปถึงก้นกบเลื่อยไปตามกระดูกสันหลังไปบั้นเอวก้นกบไปโคนขาหัวเข่าพิจารณาเรื่อยไปใช้สติพิจารณาเรื่อยไปถึงน่องข้อเท้าปลายเท้าเล็บเท้าทุกเล็บพิจารณาทุกขั้นตอนในการเดินการยืนพิจารณาเรื่อยไปปลายเท้าแล้วก็วนมาที่เล็บเล็บทุกเล็บแล้วก็วนขึ้นมาข้อเท้านักแข้งหัวเข่าโคนขาลำตัวกลางทรงอกขึ้นมาที่ใบหน้าเราบางทีเราสเต็ปมันขึ้นมาเรื่อยๆพิจารณามาถึงใบหน้าเรามีตามีคิ้วมีหูมีจมูกมีปากมีคางมีคอมีหัวไหล่มีลำตัวมีอาการ32รู้ตัวทั่วพร้อมสัมปชัญญะตรงนี้น้อมเห็นรูปตัวเองยืนอยู่ลักษณะพระยืนมีสติรู้ว่าพระยืนรูปยืนอย่างไรก็รู้ตัวเองยืนอย่างนั้นไม่ส่งใจไปคิดไกลตัวเองหรืออดีตก็ทิ้งไปเก่าไปแล้วอนาคตใหม่ยังเอื้อมไม่ถึงก็นึกปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังยืนอยู่น้อมเห็นรูปพระยืนองค์พระยืนสติระลึกรู้ตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าจับความรู้สึกที่การยืนว่าเรายืนอย่างไรยืนก็สงบนั่งก็สงบนอนก็สงบยืนก็สงบเดินก็สงบกินก็สงบทำอะไรก็สงบรู้สติอยู่ตลอดเวลาก็เลยสงบมีจะรู้เรื่องของตัวเองตลอดเวลาดังนั้นการสอนของพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนถูกจริตทุกคนก็สำเร็จได้ทุกอิริยาบถเลยมีสมาธิทุกอิริยาบถได้ธรรมะได้ทุกอิริยาบถเพราะอะไรเพราะว่าทุกอิริยาบถนั้นมีสติควบคุมอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวเองยืนไม่ลืมตัวเองเดินไม่ลืมตัวเองนั่งไม่ลืมตัวเองนอนไม่ลืมตัวเองคิดนึกคิดอะไรก็รู้นึกอะไรก็รู้รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ทุกอิริยาบถที่ตัวเองยืนเดินนั่งนอนคิดอะไรเรียกเป็นมรรคองค์8เกิดขึ้นแก่การยืนคือรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมรู้กายขณะยืนขณะนี้เวทนาคือสุขทุกข์เฉยจิตคือคิดโน่นคิดนี่ก็รู้ทันธรรมคือความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีความเที่ยงมั่งไม่เที่ยงมั่งแปรปรวนแตกดับไปก็เห็นความไม่เกิดขึ้นในธรรมอารมณ์หรือธรรมอารมณ์เกิดขึ้นอารมณ์ธรรมเกิดขึ้น ข้าใจในธรรมะขึ้นมากขึ้นไม่ใช่เป็นคนธรรมดาแล้วเข้าใจธรรมะขึ้นในจิตแล้วเรียกว่าธรรมเกิดขึ้นอยู่เนืองๆธรรมในธรรมเกิดขึ้นเราก็พิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นในจิตของเราเทศนาขึ้นสามารถรู้อะไรสิ่งที่แปลกๆใหม่ๆขึ้นเรื่องที่ไม่รู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เห็นก็เห็นแล้วธรรมเห็นธรรมในธรรมเกิดขึ้นเป็นคนที่มีธรรมะแล้วบางคนเกิดขึ้นอยากพูดจังเลยอยากแสดงธรรมะเกิดเราครับไม่อยู่เลยมีแต่ธรรมะในใจเนี่ยเป็นธรรมเกิดขึ้นเราเป็นนักปฏิบัติก็จะหาความสุขได้ทุกอย่างสุขในการยืนก็มีความสุขสุขในการเดินก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขนอนก็ยิ่งมีความสุขคิดนึกอะไรก็สบายใจเนี่ยสุขในยาบท4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกก็สบายกายสบายจิตก็เป็นเรื่องไม่ใช่หาง่ายในสำหรับมนุษย์มนุษย์มีแต่เรื่องปัญหา 108,000 ประการกินก็มีปัญหานั่งก็มีปัญหานอนก็มีปัญหาเดินก็มีปัญหายืนก็มีปัญหามีแต่เรื่องหวังคอยปรารถนาต้องการมีอะไรหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในจิตเราก็เลยไม่ว่างสักทีเพราะฉะนั้นเมื่อเรามายืนตามพระพุทธะมาเดินตามพุทธะนอนตามพุทธะกินตามพุทธะเราก็ละทุกอย่างก็คือจิตเราก็ว่างสว่างเฉยสงบก็เลยเป็นสุขในอียบท4กินก็ว่างนั่งก็ว่างนอนก็ว่างยืนก็ว่างจิตมันเฉยได้เฉยได้ปล่อยวางได้มีสติได้ก็รู้จักสึกว่าความสุขนี้มีอยู่ในตัวเราได้แล้วในจิตเราได้แล้วเราได้นำมาใส่ใจเราได้แล้วเราได้เพิ่มพูนบารมีเราแล้วให้เกิดจิตว่างได้สงบได้สุขได้ก็ต้องอาศัยความอดทนนะอดทนอดกลั้นแล้วก็ความเพียรพยายามแล้วก็มีศรัทธาที่เชื่อว่าเราทำแล้วก็จะสำเร็จไม่ท้อถอยไม่ลังเลไม่สงสัยไม่วุ่นวายใจไม่หดหู่คือมีความเชื่อมั่นว่าเราทำแล้วก็เกิดผลแก่เราเดินปล่อยวางความคิดต่างๆยืนไม่ไปคิดถึงคนโน้นคนนี้เรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงใครเราก็ทำใจว่างๆทำใจสว่างทำใจเฉยๆกำหนดรู้รูปยืนอยู่ท่าไหนกำหนดรู้อยู่ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเห็นตัวเองว่ายืนอยู่ขณะนี้หายใจแรงก็ยังรู้เลยหายใจเบาก็รู้คิดอะไรก็รู้ตัวทั่วพร้อมรู้ทุกอย่างในตัวเราไม่รู้ที่อื่นรู้เฉพาะกายกับจิตของเรามีสุขใจมีทุกข์ใจก็รู้มีทุกข์กายก็รู้สุขกายก็รู้กายหนักก็รู้กายเบาก็รู้กายโยกกายโค้งกายปวดเมื่อยก็รู้สึกแล้วก็วางเฉยก็รู้รูปยืนต่อไปหลับตาบ้างลืมตาบ้างพอหลับดูได้สติเห็นท่าจะไม่ได้ก็ลืมตาดูแล้วก็หลับต่อไปหลับตื่นๆมีสติเรื่อยไปถ้ามันจะโครงก็ทำไมมันโครงก็ลืมตาดูบางทีนึกว่าโครงแต่มันไม่โครงแล้วก็ลืมตาดูก็หลับต่อไปเอาสติกลับคืนมาการปฏิบัติในที่นี้ก็ธรรมานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณาธรรมะเป็นธรรมเห็นความจริงทั้งหมดไม่ใช่เห็นไม่จริงเลยเห็นจริงทั้งหมดเลยเห็นสัจธรรมทั้งหมดการปฏิบัติเนี่ยเราจะได้ผลจากที่เราได้รู้เห็นเฉพาะตัวเราที่จริงถ้าเราไม่ปฏิบัติเนี่ยเราจะไม่เชื่ออะไรนะเราจะเป็นคนไม่ค่อยเชื่ออะไรไม่เชื่อบุญไม่เชื่อบาปไม่เชื่อสวรรค์ไม่เชื่อนรกไม่เชื่อคุณไม่เชื่อกรรมไม่เชื่อเวรแต่พอเราปฏิบัติเอ๊ะทำไมมันเชื่อไปได้เราก็จะไม่อยากเชื่อแต่ทำไมมันเชื่อได้เชื่อไปทั้งเมื่อไรก็ไม่รู้เนี่ยฮะแต่ก่อนนี่ใช่เหมือนอย่างพวกฝรั่งเขาไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปเนี่ยแต่พอเวลาเขามาพันนั่งสมาธิเขาก็เชื่อเหมือนเราอะ เชื่อเหมือนเราแต่ก่อนเขาเถียงไม่เชื่อแต่พอเขานั่งแล้วเขาก็เชื่อแสดงว่าจิตของคนเรานี่ถ้าละเอียดอ่อนหรือการสงบแล้วมันก็จะมีดวงธรรมดวงปัญญาขึ้นมาเกิดความเชื่ออันนี้ขึ้นมาโดยอัตโนมัติโดยที่ห้ามใจไม่ได้ว่าจะไม่เชื่อก็ห้ามมันเชื่อแล้วอะคนที่ไม่เชื่อทำให้เชื่อมันก็ไม่เชื่อเพราะเขาไม่เชื่อจิตของเขาไม่รองรับบุญกุศลของเขาไม่มีคนที่ไม่เชื่อก็เหมือนภาชนะที่มันรั่วเนี่ยเอาน้ำใส่เท่าไรมันก็ไม่เต็มมันจะบอกว่ามึงทำไมไม่เต็มทั้งสิ่งกันใส่มันต้องหลายถังและหลายกะลอนอะไรทำไมไม่เต็มก็มันรั่วมันซึมได้มันยังไงมันก็ไม่เชื่อมันก็ไม่เต็มฉันใดและฉันนั้นแต่คนที่เชื่อเนี่ยเหมือนภาชนะที่มันเต็มมันไม่รั่วพอมาใส่ถูกที่ก็ทำมันก็ขังเต็มเพราะมันไม่รั่วมันเต็มได้ง่ายจิตใจคนเราที่สมบูรณ์ด้วยความสงบสุขเนี่ยถ้ามันมาปฏิบัติเข้าทำให้ดีเข้ามันก็รองรับเชื่อถือได้เข้าใจในตรงนี้ได้ก็ถือว่าได้สมบูรณ์แหละในการยืนของเราก็ถือว่าสิ้นสุดตัวในขณะนี้ถือว่าค่อยๆลืมตาดูตัวเองว่าตัวเองยืนได้ดีอย่างไรแล้วก็ค่อยๆนั่งลงนั่งสบายๆนั่งปล่อยวางนั่งหลับตาดูตัวเองนั่งดูตัวเองนั่งท่าไหนก็ได้นั่งท่าไหนก็ได้นั่งสบายๆนั่งหลับตาดูตัวเองนั่งดูนั่งสบายๆหลับตาดูลมหายใจดูท้องผ่องยุบก็ได้ถ้าคนไหนดูลมหายใจได้ก็จับดูลมหายใจตัวเองต่อไปว่าลมหายใจเราละเอียดไหมเราเดินยืนลมหายใจเราละเอียดแค่ไหนเราจับลมหายใจได้ละเอียดไหมถ้าลมหายใจละเอียดก็ถือว่าจิตเราสบายถ้าคนไหนที่จับลมหายใจไม่ได้ก็เอามือไปแตะท้องท้องเรายุบพองอย่างไรหรือถ้าเราชำนาญในการนึกท้องพองยุบแล้วก็ไม่ต้องเอามือแตะถ้ายังไม่ได้ก็เอามือไปแตะดูว่าท้องพองยุบอย่างไรแล้วก็พอจับความรู้สึกท้องพองยุบได้แล้วก็ปล่อยมือแล้วก็นั่งดูลมพองยุบของหนอยุบหนอหรือดูพุทธลมเข้าโทรมองดูสบายเพื่อให้จิตเราว่างตอนนี้เราต้องการทำให้จิตว่างว่างจากความรู้สึกต่างๆจากความกังวลต่างๆทั้งอดีตและอนาคตให้อยู่กับปัจจุบันคือรู้กายตัวเองนั่งอยู่เป็นองค์พระกายสบายๆทำใจสบายๆแล้วใจว่างมันว่างที่ใจนะคนเราว่างที่ใจไม่ใช่ว่างที่อื่นใจสว่างก็สว่างที่ใจสว่างที่จิตว่างที่จิตสว่างที่จิตสบายที่จิตสุขที่จิตทุกข์ที่จิตที่จิตเราก็รู้ว่าจิตเราสบายจิตเราว่างจิตเราเฉยจิตเราไม่กังวลอะไรก็รู้ว่าไม่กังวลอะไรไม่กังวลอะไรจิตเราจะเป็นสุขมากที่สุขไม่ได้เลยเพราะจิตเรากังวลเรื่องนนเรื่องนี้มาอยู่ในจิตเราเพราะเราไม่สามารถจะกำจัดความกังวลนั้นไปได้ถ้ากำจัดความห่วงของกังวลไม่ได้จิตเราก็ไม่สบายแต่นี้เรากำจัดได้จิตเราก็ว่างสบาย
1: กายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบให้รู้รู้มืดก็รู้สว่างก็รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้รู้อยู่ทุกลมหายใจที่ยุบที่ฟองตลอดเวลาว่างสว่างสงบทำใจเฉยๆรู้ว่าเพียงยุบฟองอย่างไรก่อนจะเริ่มนั่งสมาธิ ก็ทำความรู้พิจารณากายเราก่อน

พิจารณาผมพิจารณาขนพิจารณาเล็บพิจารณาหนังพิจารณาเนื้อพิจารณาเส้นเอ็นพิจารณาโครงร่างโครงกระดูกพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกหัวใจปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายภายในกายภายนอกมีผมขนเล็บฟันหนังพิจารณาสักแต่ว่าธาตุสี่ดินน้ำไฟลมสังขารกายของเราพิจารณากายภายในกายภายในส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นลมส่วนละอ่อนเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุความรู้กายอาการจำที่สองของเราค่อยทำความรู้สึกตัวเคลื่อนมือขวาทีน้อยน้อยวางที่เข่าด้านขวาเคลื่อนมือซ้ายทีน้อยน้อยวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาขึ้นมาระวังหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งท่านอธิษฐานทำจิตใจตั้งมั่นที่จะสร้างความดียิ่งขึ้นไปตั้งใจอธิษฐานบารมีเราจะสำเร็จในทางใจ

ช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอธรรมนิยายจากทศชาติชาดกเรื่องพระวิทุรบัณฑิตตอนที่2

ความเดิมจากตอนที่แล้วพระเจ้าธนัญชัยโกรบครองราชที่นครอินทปัตแคว้นกุรุมีนักปราชญ์คู่พระทัยนามว่าวิทุรบัณฑิตดำรงตำแหน่งเป็นมหาราชครูมีชื่อเสียงในการพูดมีสำนวนโวหารอันไพเราะสนอโสดเป็นที่โด่งดังไปทั่วชมพูทวีปในสมัยนั้นมีพราหมณ์เพื่อนเกลอกัน4คนเมื่อมีชีวิตอยู่ได้ออกบวชเป็นฤาษีในป่าหิมพานต์เมื่อสิ้นชีวิตไปแล้วคนหนึ่งได้ไปเกิดเป็นท้าวสักกะเทวราชหรือพระอินทร์เจ้าสวรรค์คนหนึ่งได้ไปเกิดเป็นพญานาคอีกคนหนึ่งได้ไปเกิดเป็นพญาครุฑในวิมานชิมพลีและอีกคนหนึ่งไปเกิดเป็นราชบุตรของพระเจ้าธนัญชัยโกรบดังที่ทุกคนปรารถนาไว้เมื่อทั้งหมดมาพบกันอีกครั้งหนึ่งต่างฝ่ายต่างก็

วดว่าคุณงามความดีของตนที่ได้กระทำมาแต่ชาติปางก่อนเป็นการกระทำสุดยอดแห่งความดีทั้งหลายพอดีได้พบกับวิทุรบัณฑิตจึงขอให้เป็นกรรมการพิจารณาตัดสินให้วิทุรบัณฑิตก็แจ้งว่าคุณธรรมความดีของสี่ท่านนั้นจะต้องเอามาประกอบกันจึงจะเป็นความดีที่แท้จริงทั้งหมดเลื่อมใสในการตัดสินความของวิทุรบัณฑิตจึงพากันให้ของวิเศษของตนเป็นรางวัลฝ่ายพญานาคเมื่อกลับถึงพิภพนาคราชแล้วนางนาควิมาลาอัครมเหสีถามถึงดวงแก้วมณีประจำตัวพญานาคซึ่งหายไปเมื่อได้ทราบว่าพญานาคให้แก่วิทุรบัณฑิตไปเป็นรางวัลในการตัดสินความได้ดีเยี่ยมนางจึงใคร่จะได้พบกับวิทุรบัณฑิตนางจึงแกล้งทำเป็นป่วยและยาที่จะรักษาได้ก็คือหัวใจของวิทุรบัณฑิตเท่านั้นต้องพาตัววิทุรบัณฑิตมาพบนางให้ได้ทั้งหัวใจและตัวของวิทุรบัณฑิตที่ยังมีชีวิตอยู่ด้วยทำเอาพญานาคราชปวดเสียนเวียนกล้าวไปทีเดียวแต่พญานาคราชมีราชธิดาองค์หนึ่งมีนามว่าอริทันตีมีความงามจนปุณกยักษ์หลานชายของท้าวเวสสุวรรณเจ้าแห่งยักษ์ทั้งหมดมาพบเข้าและเกิดหลงรักพญานาคเห็นช่องทางที่จะใช้ว่าที่ลูกเขยไปเอาตัววิทุรบัณฑิตมาให้ได้จึงบอกให้ปุณกยักษ์ไปเอาตัววิทุรบัณฑิตมาให้ได้จึงจะยกลูกสาวให้ปุณกยักษ์จึงพยายามทุกทางโดยไปขโมยดวงแก้วจักรพรรดิยังวิบูลบรรพตเมื่อได้แก้ววิเศษมาแล้วจึงไปท้าเล่นพนันสกากับพระราชาธนัญชัยโกรบโดยวางแก้วมณีวิเศษนั้นเป็นเดิมพันกับทรัพย์สินราชสมบัติของพระเจ้าธนัญชัยโกรบในที่สุดพระเจ้าธนัญชัยก็แพ้สกาแต่เมื่อปุณกยักษ์บอกความประสงค์ว่าต้องการตัววิทุรบัณฑิตเท่านั้นทรัพย์สินอย่างอื่นไม่ต้องการพระเจ้าธนัญชัยก็พยายามบ่ายเบี่ยงด้วยประการต่างๆในที่สุดก็ต้องเรียกตัววิทุรบัณฑิตมาตัดสินใจเอาเองว่าจะยอมไปกับปุณกยักษ์

0: ระราชาได้ฟังปุณกยักษ์กล่าวคำหมิ่นประมาทว่ามิได้ตั้งอยู่ในธรรมไม่ยอมยกวิทุรบัณฑิตให้และวิทุรบัณฑิตเองก็พูดความเป็นจริงว่าพระราชาสัญญากับปุณกยักษ์เป็นข้าพนันก็น่าจะให้เขาไปในเมื่อเขาเป็นผู้ชนะแล้วพระราชาทรงน้อยใจว่าวิทุรบัณฑิตนี้ไม่เห็นแก่เราซึ่งเป็นผู้มีคุณเลี้ยงดูมาเลยกลับไปเห็นแก่มานพน้อยผู้ซึ่งเพิ่งจะพบกันเดี๋ยวนี้เองความโกรธก็เกิดขึ้นจึงตรัสแก่ปุณกยักษ์ว่า
1: ข้าวิทุรบัณฑิตเต็มใจท่านก็จะมาไม่เถิด
0: แต่พอตรัสไปเช่นนั้นแล้วก็คิดได้ว่าถ้ามานพนี้เอาวิทุรบัณฑิตไปเสียแล้วก็คงจะไม่ได้ฟังธรรมจากเขาอีกยังไงยังไงเราก็ควรจะขอให้พักรออยู่ในเมืองนี้ชั่วคราวก่อนพอจะได้ถามธรรมะบางอย่างดูบ้างจึงตรัสว่า
1: ท่านวิทุรบัณฑิตเราใกล้จะได้ฟังธรรมะของท่านอีกขอเชิญท่านแสดงแก่เราก่อนเถิด
2: ถ้าพระองค์พร้อมแล้วพระองค์สงสัยข้อใดในธรรมะก็ทรงดำรัสถามมาเถิด
1: ท่านวิทุรบัณฑิตผู้เป็นคฤหัสถ์อยู่ครองเรือนจะประพฤติตนอย่างไรจึงจะปลอดโปร่งได้ชื่อว่าเป็นผู้สงเคราะห์ดีเว้นจากความเบียดเบียนและมีคำสัตย์เวลาจากโลกนี้ไปจะได้ไม่เศร้าโศกโปรดแสดงธรรมะให้เราเข้าใจเถิด
2: มหาราชาผู้ครองเรือนไม่ควรคบหญิงสาธารณะเป็นภรรยาไม่ควรบริโภคอาหารที่มีรสอร่อยแต่ผู้เดียวรักษาศีลและประพฤติตามทํานองคลองธรรมรักษาวงตระกูลให้วัฒนาถาวรไม่ประมาทให้กิจการทุกอย่างมีเหตุผลและยุติธรรมไม่แข็งกระด้างต่อผู้ใหญ่ไม่เย่อหยิ่งด้วยความทะนงตนประพฤติปฏิบัติตนไปในทางที่เป็นสุจริตพูดจาถ้อยคำที่น่าฟังก่อให้เกิดความนิยมยกย่องและรักใคร่สงเคราะห์เลี้ยงดูช่วยเหลือญาติมิตรตามกำลังให้ความช่วยเหลือทั้งในทางการงานและการเงินเท่าที่จะช่วยได้ไม่ดูดายคบกับผู้มีศีลเป็นพหูสูตรและปฏิบัติบำรุงผู้ทรงศีลเป็นประจำผู้ครองเรือนปฏิบัติได้อย่างนี้จะได้ชื่อว่าเป็นผู้ปลอดโปร่งคือบริสุทธิ์ผู้มีการช่วยเหลือโอบอ้อมอารีดีไม่มีการทำให้ใครเดือดร้อนไม่ต้องพูดปดและจะไม่ต้องพบกับความโศกเศร้าในอนาคตเป็นเช่นนี้ล่ะพระเจ้าค่ะมหาบพิตร

0: เมื่อวิทุรบัณฑิตตอบปัญหาธรรมถวายพระราชาธนัญชัยโครพจบแล้วก็ลงจากธรรมาสน์ที่นั่งเทศถวายความเคารพพระราชาพระราชาธนัญชัยพร้อมด้วยพระราชาทั้ง101ประเทศก็เสด็จกลับสู่พระราชนิเวศวิทุรบัณฑิตก็กลับไปยังบ้านของตนแต่ปุณกายักษ์ไม่ยอมกล่าวว่า
1: วิทุรบัณฑิตท่านต้องไปกับเราเราจะเป็นนายท่านในตอนนี้เพราะพระราชาพระราชทานท่านให้แก่เราแล้วท่านตกเป็นของเราเราเป็นนายของท่านท่านต้องปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์แก่นายของท่านสิธรรมดาของผู้ที่เป็นบัณฑิตที่แท้ย่อมทำตนให้เป็นประโยชน์แก่เจ้านายของตนถูกต้องไหมล่ะท่านวิทุระบัณฑิต
2: พ่อหนุ่มน้อยข้อที่ท่านพูดมานั้นน่ะข้าพเจ้าทราบดีแต่ขอให้ท่านพักอยู่ในเรือนนี้สัก3วันก่อนนะที่จริงข้าพเจ้าก็ได้ทำประโยชน์ให้แก่ท่านมากอยู่แล้วนี
1: ่ฮะท่านทำประโยชน์อะไรกับเราท่านยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะ
2: อ้าวก็ที่ข้าพเจ้าพูดความจริงที่เป็นประโยชน์แก่ท่านโดยไม่เห็นแก่พระราชาน่ะทำให้ท่านได้ตัวข้าพเจ้ามาโดยความจริงไม่ใช่โดยอย่างอื่นข้อนี้ท่านน่าจะรู้ว่าข้าพเจ้าต่างหากที่มีคุณแก่ท่านมากแล้วเพราะเหตุที่ว่านี้ล่ะท่านจงยับยั้งอยู่ก่อนพอให้ข้าพเจ้าสั่งสอนบุตรภรรยาบ้างสิหนุ่มน้อย
1: บัณฑิตคนนี้พูดจริงแฮะมีบุญคุณแก่เรามากทีเดียวถึงว่าจะให้เราพักอยู่นี่สัก7วันหรือว่าครึ่งเดือนก็น่าจะทำตามนะเอาละท่านวิทุระบัณฑิตเราตามใจท่านท่านผู้เจริญท่านจงสั่งสอนบุตรภรรยาของท่านเถิดเพื่อว่าเมื่อท่านไปแล้วผู้อยู่ข้างหลังจะได้มีความสุขตามสบายเถิดท่านผู้เจริญเราจะพักรออยู่ในบ้านท่านนี่แหละ

0: วิทุรบัณฑิตได้ให้การต้อนรับแก่ปุณกยักษ์เป็นอย่างดีให้พักในห้องโถงอันสง่าอุดมสมบูรณ์ด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคที่ทันสมัยมอบนางบำเรอร่างงามให้ปรนิบัตินวดเฟ้นอย่างเพียงพอไม่ให้มีสิ่งใดขาดตกบกพร่องเรียกว่าเลี้ยงดูปูเสื่อกันอย่างดีทีเดียวมีการแสดงฟ้อนรำดนตรีและขับร้องเพื่อขับกล่อมย่อยอาหารด้วยแล้ววิทุรบัณฑิตก็ไปหานางอโนชาผู้เป็นภรรยาแล้วบอกให้เรียกลูกชายลูกสาวมาพร้อมกันทุกคนในบ้านของวิทุรบัณฑิตซึ่งกำลังเต็มไปด้วยความเศร้าใจได้มาประชุมพร้อมกันต่อหน้าบิดาด้วยใบหน้าที่นองด้วยน้ำตาแม้ว่าวิทุรบัณฑิตเองก็ทนฝืนสะอื้นเอาไว้ไม่ได้สวมกอดบุตรธิดาด้วยความรักและอาลัยเป็นอย่างยิ่งพอตั้งสติได้จึงกล่าวว่า
1: พระราชาได้พระราชทานตัวเราให้แก่มานพผู้ชนะสกาเป็นข้าพนันเราจะมีโอกาสอยู่ในบ้านนี้อีกเพียง3วันเท่านั้นจากนั้นก็ต้องไปกับหนุ่มน้อยที่ชนะสกาพ่อก็ไม่อาจจะรู้ได้ว่าเขาจะพาไปไหนและจะทำอย่างไรพ่ออยากจะสั่งสอนสิ่งที่ควรปฏิบัติบางอย่างไว้เพื่อจะได้เป็นเครื่องคุ้มครองป้องกันพวกเจ้าให้มีความปลอดภัยลูกเอ๋ยเมื่อพระราชาต้องการกัลยาณมิตรก็คงจะตรัสถามพวกเจ้าว่ามีความรู้เกี่ยวกับธรรมะเก่าๆอะไรบ้างพ่อของเจ้าได้เคยสั่งสอนไว้ยังไงเมื่อพวกเจ้ากราบทูลที่พ่อสอนไว้ถ้าพระองค์พอพระทัยจะตรัสว่าพวกเจ้าจงมานั่งบนอาสนะเสมอกับเรานี่เถอะเจ้าจะต้องจำไว้ว่าราชสกุลนั้นจะมีผู้ใดตีเสมอมิได้เป็นอันขาดเจ้าจะต้องกราบทูลว่าขอพระองค์อย่าตรัสอย่างนั้นเลยเพราะหากข้าพระองค์ทำเช่นนั้นก็ไม่ถูกต้องตามประเพณีตามธรรมดาสุนัขจิ้งจอกจะนั่งอาสนะเสมอกับราชสีห์ไม่ได้แล้วเจ้าจงพากันนั่งอยู่ในที่เฝ้าตามสมควรแก่ฐานะของตนนะลูกนะ

0: เมื่อวิทุรบดิตกล่าวเตือนเช่นนั้นแล้วก็พูดถึงราชวสดีธรรมหรือธรรมะของข้าราชการ
1: ลูกเอ๋ยธรรมะของข้าราชการหรือข้อที่ควรปฏิบัติของข้าราชการนั้นเรียกว่าราชวสดีธรรมซึ่งข้าราชการทั้งหลายควรระลึกไว้ประจำใจคือข้าราชการประจำราชสำนักนั้นเมื่อพระเจ้าอยู่หัวยังไม่ทรงทราบความสามารถก็ยังไม่พระราชทานยศศักดิ์อยู่นั่นเองเป็นข้าราชการก็อย่ากล้าจนเกินพอดีอย่าขลาดจนเสียราชการอย่าประมาทในราชกิจแม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยเพียงใดก็ตามต้องระมัดระวังอยู่เสมอต้องถือว่าเป็นเรื่องสำคัญทุกเรื่องไปเมื่อพระเจ้าอยู่หัวทรงทราบคุณสมบัติว่าเป็นคนมีศีลมีความประพฤติดีมีปัญญารอบรู้ดีและมีความบริสุทธิ์ใจจริงแล้วย่อมทรงวางพระราชหฤทัยไม่รังเกียจความเจริญต่างๆก็จะมาถึงผู้นั้นอย่างแน่นอน

ลูกเอ๋ยจงปฏิบัติราชกิจโดยเที่ยงธรรมมิให้ลำเอียงปฏิบัติให้เสมอต้นเสมอปลายตุตราชูที่เที่ยงตรงจงศึกษาให้ฉลาดรอบรู้ในราชกิจที่ทรงใช้ไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืนต้องปฏิบัติให้สำเร็จตามพระราชประสงค์โดยเรียบร้อยทีเดียวทางที่เขาปูลาดไว้เพื่อการเสด็จพระราชดำเนินแม้จะทรงอนุญาตก็ไม่ควรเดินบนนั้นเครื่องอุปโภคบริโภคอันใดที่เป็นของพระเจ้าอยู่หัวอย่าพึงใช้ให้ทัดเทียมกับพระองค์เป็นอันขาดจะทรงพิโรธผู้กระทำสิ่งเสมอกับพระองค์ยิ่งนักต้องเดินหลังและปฏิบัติตามกว่าพระองค์ทุกสิ่งทุกอย่างทุกเวลาทุกประการเสื้อผ้าอาภรณ์เครื่องประดับรูปไล้ไม่ควรใช้สอยให้ทัดเทียมให้เหมือนพระองค์ท่านตลอดจนอากัปกิริยาและการพูดจาก็ต้องทำให้ต่างออกไปอย่าให้เหมือนพระองค์ท่านจึงจะพ้นและห่างไกลจากโทษทัน

ลูกเอ๋ยเวลาพระราชาเสด็จเล่นอยู่กับหมู่อำมาตย์มีพระสนมกำนันเฝ้าแหนอยู่ด้วยจะได้แสดงอาการทอดสนิทกับพระสนมกำนันอย่าให้ฟุ้งซ่านขนองกายขนองวาจาให้เสียจริยาของข้าเฝ้าต้องสำรวมอินทรีย์คือกายและใจมีอัธยาศัย

สุจริตต่อพระองค์แม้ในที่ลับก็อย่าได้เจรจาปราศัยพูดเล่นหัวกับพระสนมจะเป็นทางให้เกิดระแวงสงสัยอันไม่บังควรนะลูกนะอีกข้อก็คืออย่าลอบเอาพระราชทรัพย์จากพระคลังหลวงจะเป็นการเสียสัตว์ตัดประโยชน์และมีโทษมหันต์อย่าเห็นแก่หลับแก่นอนอันเป็นลักษณะของคนเกียจคร้านไม่ควรที่ใครจะมอบงานให้อย่าดื่มสุราจนเมามายจนทำให้เสื่อมศักดิ์ศรีของผู้ดีอย่าฆ่ากวางหรือเนื้อสมันที่ทรงโปรดให้เป็นที่ขุ่นเคืองพระราชหฤทัยเป็นการฝืนพระราชอำนาจขาดความเคารพพระแท่นที่ประทับทั้งในรถในเรืออย่าทนงตนว่าเป็นคนโปรดแล้วขึ้นร่วมต้องมีไหวพริบในกิจการในหน้าที่อย่าเฝ้าให้ไกลนักหรือใกล้นักควรเฝ้าแต่พอทอดพระเนตรได้ถนัดและพอได้ยินพระราชดำรัสที่ตรัสใช้

ลูกเอ๋ยอย่าชะล่าใจว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นเพื่อนกับเราพระราชาพิโรธไวดุจในตากระทบผงทีเดียวลูกอย่าถือตัวว่าเป็นนักปราชญ์ราชบัณฑิตทรงโปรดกล่าววาจาจ้วงจาบหยาบคายในขณะประทับต่อหน้าราชสมาคมให้เป็นการทนงอวดดีจะมีภัยแม้จะได้รับอนุญาตพิเศษให้เข้านอกออกในได้ไม่ว่าเวลาใดก็อย่าวางใจในพระราชฐานในกรณีที่ไม่บังควรจะต้องได้รับพระราชาอนุญาตซะก่อนเพราะว่าพระราชาเป็นดุจไฟอย่าได้ประมาทต้องมีสติดำรงตนให้เป็นคนรอบคอบเมื่อทรงพระราชทานยกย่องพระราชโอรสหรือพระราชวงศ์ก็ไม่ควรด่วนเพชรทูลคุณหรือโทษจงนิ่งดูอยู่ก่อน

เมื่อพระราชาจะทรงพระราชทานปูนบำเหน็จรางวัลความดีความชอบในราชการแก่ผู้ใดไม่ควรทูลขัดตัดลาภผลของคนผู้นั้นให้เป็นคนมีจิตใจอ่อนโยนไปตามกรณีที่ควรเหมือนคันธนูน้อมเข้าหากันหรือกอไผ่โอนตามลมอย่าทูลทัดทานให้เสียราชการงานเมืองอู้เอ๋ยเป็นข้าราชการต้องเป็นคนมีท้องน้อยดุจคันธนูคืออย่ามักใหญ่ฝ่ายสูงเห็นแต่ได้ฝ่ายเดียวต้องเป็นคนมีลิ้นดุจปลาคือไม่เจรจาหาเรื่องให้เคืองพระทัยต้องเป็นผู้มีอาหารน้อยคือไม่มักมากในลาภผลและใช้จ่ายฟุ่มเฟือยต้องคอยพิจารณาราชกิจไม่ให้ผิดราชประเพณีต้องกล้าพอที่จะสู้อุปสรรคต่างๆไม่พึงมัวเมาในสตรีเพราะสัมผัสเป็นเหตุให้สิ้นเดชเมื่อสิ้นเดชอันเป็นเหตุต่อสู้กับความหลงแล้วผลก็คือไอหอบกระวนกระวายและอ่อนกำลังอย่าพูดมากเกินประมาณแต่จะนิ่งสักทีเดียวก็ไม่ควรเมื่อถึงคราวพูดก็พูดพอประมาณไม่พร่ำเพรื่อต้องอดทนไม่ฉุนเฉียวโกรธง่ายอย่าพูดกระทบกระเทียบเปรียบเปรยให้รำคาญหูรักษาสัตว์ระวังถ้อยคำมิให้วิบัติจากความจริงพูดแต่ถ้อยคำที่นุ่มนวลความโกรธความไม่พอใจควรเก็บไว้ในใจอย่าเป็นคนส่อเสียดเดียดฉันก่อความบาดหมางในหมู่คณะไม่พูดเพ้อเจ้อเหลวไหลจำคำสั่งสอนของพ่อไว้นะลูกเอ๋ย

ลูกเอ๋ยเป็นข้าราชการต้องบำรุงเลี้ยงมารดาบิดาให้มีความสุขผู้หลักผู้ใหญ่ในสกุลควรเกื้อกูลนบนอบให้ชอบธรรมควรมีความละอายอดกลั้นเป็นมิตรที่ดีฝึกจิตฝึกใจให้อยู่ในสิ่งที่ดีงามควรฝึกหัดไว้เป็นอย่างดีมีศิลปะได้ศึกษาพอสามารถในราชกิจรู้จักข่มจิตข่มใจไม่ทำตนให้วิปริตเพราะขาดความระมัดระวังอย่างเช่นไม่ดีใจหรือเสียใจจนเกินไปมีอัธยาศัยอ่อนโยนไม่เย่อหยิ่งไม่ประมาทในราชกิจการงานมีความประพฤติสุจริตและขยันไม่เกียจคร้านในการช่วยเหลือผู้อื่น

ลูกรักของพ่อทั้งหญิงและชายเป็นข้าราชการควรประพฤติอ่อนน้อมมีความเคารพยำเกรงในผู้หลักผู้ใหญ่เป็นคนเรียบร้อยทั้งกายและวาจาให้ผู้ที่เข้ามาคบหาได้รับความสุขทั้งกายและใจทูตต่างประเทศที่เขาส่งมาด้วยเรื่องเนื่องด้วยความลับควรเว้นให้ห่างไกลอย่าใกล้เคียงพึงเอาใจใส่ดูแลแต่เจ้าของตนอย่าสารวนด้วยคนที่เป็นศัตรูกับพระราชาเป็นข้าราชการเมื่อหวังความเจริญแก่ตนควรเข้าหาพระหาเจ้าผู้มีศีลมีธรรมผู้ที่เป็นผู้รอบรู้แล้วสมาทานรักษาศีลมันทำบุญด้วยข้าวและน้ำมันสนทนาธรรมะให้รู้เรื่องราวของบาปและกรรมมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์กับท่านผู้รอบรู้ในศีลธรรมนั้นเป็นข้าราชการต้องเป็นผู้สุขุมรอบคอบฉลาดในราชกิจและสามารถจัดการให้ดำเนินไปโดยเรียบร้อยรู้จักกาละรู้จักสมัยว่าควรจะปฏิบัติอย่างไรจำคำสั่งสอนของพ่อไว้นะลูกรักบุตรหรือพี่น้องวงญาติผู้มีตั้งอยู่ในศีลาจารวัดไม่ควรยกย่องให้เป็นใหญ่ปกครองหมู่คณะเพราะว่าเขาคนผ่านอันคนผ่านท่านว่าไม่ใช่ญาติเปรียบเหมือนคนตายแล้วถูกทอดทิ้งไว้ในป่ามีแต่จะผลาญทรัพย์ให้พินาศและไม่อาจยังราชกิจให้บริบูรณ์ได้คนเช่นนี้ไม่ควรยกย่องแต่เมื่อเขาเข้ามาหาก็ควรให้เสื้อผ้าและอาหารพอเลี้ยงชีพแก่พวกทาสกรรมกรผู้ใดตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรมเป็นคนขยันหมั่นเพียรก็ควรยกย่องให้เป็นใหญ่ปกครองหมู่คณะได้

ลูกเอ๋ยอีกข้อหนึ่งเป็นข้าราชการพึงประกอบด้วยศีลาจารวัตรมีสัตยธรรมไม่ละโมบโลภมากเห็นแต่จะได้จนออกนอกหน้าพึงประพฤติตามใจเจ้าไม่เข้าข้างคนผิดมีความจงรักภักดีคงที่ทั้งต่อหน้าและรับหลังต้องรู้จักพระราชนิยมและปฏิบัติตามพระราชประสงค์อย่าขัดขวางพระราชอัธยาศัยเวลาผลัดพระภูษาและทรงสนานพึงก้มศีรษะชำระพระบาทแม้จะถูกเกลี้ยกล่อมต้องพระราชอาญาก็อย่ามีการโกรธตอบพระเจ้าแผ่นดินเป็นผู้ที่พึงบูชาสักการะเพราะพระองค์พระราชทานทั้งที่นอนหมอนมุ้งผ้าห่มยวดยานบ้านเรือนที่อยู่อาศัยสามารถบันดาลทั้งโภคทรัพย์และอิสริยยศตลอดจนบริวารยศให้ทั่วถึงกันเหมือนมหาเมฆทำให้ฝนตกทั่วไปแก่หมู่สัตว์จึงสมควรที่จะบูชาพระองค์ท่านโดยแท้จริง

ที่พ่อกล่าวมาทั้งหมดนี่แหละเจ้าทั้งหลายคือราชวัสดีธรรมหรือธรรมของข้าราชการที่ข้าราชการควรประพฤติตามจะได้เป็นที่โปรดปรานและได้รับความนับถือจากเจ้านายทั้งหลายเจ้าจงจำเอาไว้วันนี้ก็เป็นวันที่สามที่พ่อให้สัญญาไว้กับหนุ่มน้อยที่ได้รับพระราชทานพ่อไปเป็นของเขาแล้วพ่อจำใจต้องไปกับเขาตามสัญญาเพราะเวลานี้เขาได้เป็นนายของพ่อแล้วเอาละเจ้าจงรู้จักรักษาตัวรักษาชีวิตกันไปตามที่พ่อได้แนะนำไว้เจ้าจะได้ไม่ต้องประสบกับความยากลำบากใดๆในชีวิตหากปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพ่อแล้วเจ้าจะมีแต่ความสุขความเจริญตลอดไปนะลูกนะจะไม่ต้องเสียใจกับการตั้งใจสร้างคุณธรรมความดีของพ่อหรอกลูกรักทั้งหลาย

0: พอเช้าวันรุ่งขึ้นวิทุรบัณฑิตก็อาบน้ำชำระกายและรับทานอาหารเลิศรสต่างๆจนอิ่มน้ำสำราญดีแล้วก็พาหมู่ญาติเข้าไปยังพระราชนิเวศเพื่อเข้าเฝ้าทูลลาไปกับหนุ่มน้อยหลานชายท้าวเวสสุวรรณแปลงผู้ชนะสกาถวายบังคมแล้วกราบทูลว่า
1: ขอเดชะข้าแต่พระองค์ผู้จอมราชข้าพระองค์ขอถวายบังคมลาใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทไปกับมานพผู้ชนะสกาในวันนี้เขาจะนำไปร้ายดียังไงก็ยังไม่ทราบกล่าวขอใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงคอยฟังข่าวด้วยเถิดข้าพระพุทธเจ้าขอฝากภรรยาญาติมิตรของข้าพระพุทธเจ้าขอให้ทรงพระกรุณาชุบเลี้ยงเหมือนข้าพระองค์ยังพึ่งพระบรมโพธิสมภารอยู่การที่ข้าพระองค์ตอบคำถามของมานพว่าเป็นทาสนั้นข้อนี้เป็นความผิดพลาดของข้าพระองค์พระราชอาญาไม่พ้นเกล้าข้าพระองค์เห็นโทษนั้นแล้วขอทรงพระมหากรุณาพระราชทานอภัยโทษแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดข้าพระองค์มิได้มีที่อื่นเป็นที่พึ่งอีกแม้พลาดพลั้งในใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้วก็ขอพึ่งพระบรมโพธิสมภารตามเดิมพระเจ้าค่ะ
2: ท่านวิทุรบัณฑิตท่านไม่ไปนั่นแหละที่เราต้องการจะทำเราจะให้จับมานพไปฆ่าซะแล้วก็ปกปิดให้มิดชิดท่านจงอยู่ที่นี่และทำอย่างนี้จึงจะถูกใจเราท่านอย่าไปเลยนะ
1: ขอเดชะใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทพระองค์อย่าทรงตั้งพระราชหฤทัยไว้ในความชั่วเลยพระเจ้าค่ะไม่เป็นบุญเป็นประโยชน์อย่างใดเลยขอได้ทรงมั่นอยู่ในทางที่เป็นประโยชน์และสุจริตธรรมเถิดอกุศลกรรมไม่ใช่สิ่งที่ดีล้ำเลิศผู้ฉลาดสอนว่าความชั่วเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำตอนนี้ข้าพระองค์ก็ตกเป็นทาสของหนุ่มน้อยนั่นแล้วเขาย่อมมีสิทธิ์ที่จะทำอย่างใดก็ได้ขอพระองค์จงทรงตั้งพระราชหฤทัยให้เที่ยงธรรมซึ่งเป็นทางเดียวที่ดีที่สุดพระเจ้าค่ะ

0: เมื่อกราบทูลแล้ววิทุรบัณฑิตจึงถวายบังคมลาออกจากพระราชนิเวศขณะนั้นชาวพระนครมากมายได้มาประชุมกันแน่นอยู่นอกพระราชนิเวศและโจทย์ขานพูดกันต่อๆไปว่าวิทุรบัณฑิตไปแล้ววิทุรบัณฑิตไปแล้ววิทุรบัณฑิตจึงกล่าวปราศัยให้โอวาทว่า
1: ท่านพ่อแม่ญาติมิตรทั้งหลายอย่าคิดวิตกไปเลยให้หนักอกหนักใจเปล่าๆสิ่งทั้งมวลล้วนไม่เที่ยงแม้แต่สังขารร่างกายของเราเองก็ไม่มีอะไรยั่งยืนยศศักดิ์เป็นสมบัติที่มีวิบัติเป็นที่สุดข้อสำคัญท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ที่ไม่ประมาทในการสร้างบุญกุศลทุกอย่างบำเพ็ญทานรักษาศีลไว้ให้ได้จะได้ผลดีเป็นทวีคูณคือจะมีความสงบสุขทั้งในวันนี้และวันหน้าตลอดภพนี้และภพหน้านี่แหละเป็นของยั่งยืนและแน่นอนแท้จริงข้าพเจ้าขอลาท่านทั้งหลายก่อนละ

0: ล่าวจบแล้ววิทุรบัณฑิตก็กลับไปบ้านของตนขณะนั้นธรรมปาลกุมารพาหมู่น้องๆออกมาคอยรับพ่ออยู่ที่ประตูวิทุรบัณฑิตเห็นแล้วก็ไม่อาจที่จะกลั้นความโศกไว้ได้ตรงเข้าสวมกอดลูกชายไว้แนบอกแล้วก็อุ้มเดินกลับเข้าบ้านด้วยปุณกะยักษ์หนุ่มน้อยก็ขี่ม้าวิเศษมารออยู่แล้วจึงพูดขึ้นว่าน
1: ี่เจ้าปราชญ์เมื่อสั่งสอนบุตรภรรยาและคนอาศัยเสร็จแล้วก็รีบไปกันเถอะหนทางจะไปเนี่ยยังอยู่อีกไกลนะอย่าชักช้าอยู่เลยจับหางม้าก็สิไม่ต้องกลัวนะ
2: นี่หนุ่มน้อยเราน่าพร้อมแล้วแล้วก็ไม่เคยกลัวอะไรเลย
1: เพราะเหตุไรถึงไม่กลัวล่ะ
2: ก็เพราะเราเป็นคนไม่ทำความชั่วทั้งกายวาจาและใจน่ะสิไม่มีเหตุอะไรที่ต้องไปสู่ทุกขติเลยจะสะดุ้งหวาดกลัวทำไมกันล่ะเอาละเราจะจับหางม้าของท่านไปจะประคุณขอพระนุ่งของเรานี้จงอย่าหลุดลุ่ยออกจากร่างกายไปดันขาด
1: โอ้ยน่าเกลียดหน้าโตแล้วทำผ้าพอหลุดลุ่ยไม่ได้นะไม่น่าดูนุ่งให้แน่นๆก่อนก็ได้แล้วค่อยจับหางม้าให้แน่นๆไปกับเรามะ
2: เอาละเราพร้อมแล้วจับหางม้าของท่านไว้แน่นดีแล้วจงรีบไปเถอะหนุ่มน้อย
1: งั้นไปกันเถอะเดี๋ยวแน่ใจนะว่านุ่งผ้าแน่นแล้วนะเอาไป

คุณกายขับม้าพาพระพุทธบัณฑิตออกไปในอากาศอย่างรวดเร็วตามประหนึ่งเครื่องบินทีเดียวพลางก็คิดว่าควรจะทุบวิทุรบัณฑิตนี้ให้ตายแล้วแหวกเอาหัวใจไปส่งจะเร็วกว่าส่วนศพจะทิ้งไว้ที่ซอกเขาเมื่อคิดแล้วก็ขับม้าเล็ดลอดเข้าไปในระหว่างต้นไม้และระหว่างซอกเขาเพื่อให้กระทบร่างพระวิทุรบัณฑิตให้ตายแล้วแหวกเอาหัวใจแต่อนุภาพของพระวิทุรบัณฑิตต้นไม้และซอกเขากลับแหวกออกเป็นช่องทางห่างออกจากแนวของท่านข้างละศอกปุณกยักษ์เลี้ยวกลับมาดูว่าตายแล้วหรือยังกลับเห็นวิทุรบัณฑิตผ่องใสก็รู้ว่ายังไม่ตายจึงขับม้าเข้าไปในซอกเขาอีกสองครั้งก็ยังไม่ตายจึงเปลี่ยนวิธีใหม่ขับม้าเข้าไปในลมพายุถึงแม้พาเข้าไปถึง7ครั้งก็ยังไม่ตายเมื่อปุณกยักษ์ไม่รู้จะทำยังไงก็ขับม้าตรงไปยังภูเขากะระคิรีวางลงบนยอดเขาแล้วก็ยืนคิดหาวิธีอยู่ว่าจะทำยังไงจึงจะฆ่าวิทุรบัณฑิตให้ตายได้สักที

ในที่สุดปุณกยักษ์ก็ใช้วิธีสุดท้ายที่คิดได้คือแปลงกายเป็นยักษ์ใหญ่ทะมึนจับพระวิทุรบัณฑิตที่เท้าทั้งสองแล้วยัดใส่ปากทำท่าจะเคี้ยวกินพระวิทุรบ

เด็กก็ไม่ได้สะดุ้งตกใจแม้แต่น้อยจากนั้นจึงแปลงร่างเป็นพญาราชสีห์บ้างเป็นช้างตกมันวิ่งเข้ามาจะแทงบ้างเป็นงูใหญ่ประมาณเท่าเรือใหญ่ๆเลื้อยมาพันไว้รอบๆแล้วแผ่พังพานอยู่เหนือศีรษะบ้างพระวิทุรบัณฑิตก็ยังไม่มีอาการตกใจกลัวแต่อย่างใดจึงวางลงบนยอดเขาแล้วบันดาลให้เกิดพายุใหญ่พัดอย่างแรงประหนึ่งวาตภัยหรือลมมรสุมที่กระหน่ำทีเดียวส่งเสียงกึกก้องกับบนาดดุจเสียงฟ้าผ่าในยามฝนตกฟ้าขนองพระวิทุรบัณฑิตก็ยังเป็นปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะรู้ทันว่าถึงจะเป็นอะไรมาก็คือหนุ่มน้อยคนนั้นนั่นเองปุณณกยักษ์ยิ่งเพิ่มความพยายามจะฆ่าให้ตายให้จงได้จึงจับพระ

0: ั้นนั่นเองปุณกะยักษ์ยิ่งเพิ่มความพยายามจะฆ่าให้ตายให้จงได้จึงจับพระวิทุระคว้างลงไปจากยอดเขาพอร่างของพระวิทุระลอยไปได้สักพักก็คว้าข้อเท้าแล้วก็ดึงกลับมายกเท้าเอาหัวห้อยชูขึ้นมองดูหน้าว่าตายหรือยังเห็นยังไม่ตายก็คว้างออกไปอีกเป็นครั้งที่สองให้ไกลกว่าครั้งแรกอีกเท่าตัวแล้วก็ฉวยข้อเท้าดึงกลับเข้ามายกดูอีกเห็นว่ายังไม่ตายก็คว้างออกไปอีกเป็นครั้งที่สามคราวนี้คว้างไกลกว่าครั้งที่สองอีกเท่าตัวแล้วฉวยข้อเท้ากลับมาดูอีกก็เห็นว่ายังไม่ตายปุณกะยักษ์จึงจับข้อเท้าตั้งใจจะฟาดกับภูเขาวิทุรบัณฑิตจึงร้องถามทั้งที่หัวยังห้อยอยู่ว่าน
1: ี่พ่อหนุ่มน้อยท่านก็รูปหล่อไม่ใช่เล่นท่าทางก็เป็นคนดีด้วยแต่ทำไมกลายเป็นคนไม่ดีไปได้ดูๆก็เหมือนจะเป็นผู้สำรวมแต่ก็ไม่สำรวมนี่พ่อหนุ่มการกระทำความชั่วอย่างนี้นะไม่มีประโยชน์อะไรเลยขอถามหน่อยเถอะว่าความจริงนะท่านเป็นใครกันแน่แล้วก็พยายามจะฆ่าเราทำไม
2: นี่บัณฑิตความจริงเราเป็นยักษ์ชื่อปุณกะเป็นอมาตย์ของท้าวเวสสุวรรณซึ่งท่านต้องเคยได้ยินชื่อนี้แน่
1: ๆเอท่านท้าวเวสสุวรรณท่านเป็นพญายักษ์จำศีลนี่นาแล้วท่านทำไมถึงมาทำบาปอย่างร้ายแรงอย่างนี้ล่ะ
2: มันเป็นเรื่องความรักเราน่าเกิดไปถูกตาต้องใจลูกสาวพญานาคค่ะแต่แม่ยายน่ะเกิดต้องการหัวใจของท่านวิทุระบัณฑิตเป็นสินสอดเราก็เลยต้องอาสามาหาไปให้เพื่อเอาใจแม่ยาย
1: อย่างนั้นเหรอคนที่ตกอยู่ในห้วงแห่งความรักเนี่ยนะไม่รู้จักเรื่องบาปเรื่องกรรมหรอกผู้หญิงก็ชี้นกเป็นไม้ก็ว่านกเป็นไม้ไปนั่นล่ะแต่เอว่าที่แม่ยายที่ท่านว่านั้นน่ะชื่อวิมลาใช่ไหมพระนางวิมลา
2: อ๋อนั่นล่ะใช่แล้วใช่แล้วเอท่านรู้จักด้วยแหละพระนางวิมลานั่นล่ะต้องการหัวใจของท่านไม่ต้องการสิ่งอื่นเลยไปแสดงอะไรไม่ดีไม่ร้ายไปกับนางเขาล่ะ
1: เฮ้ยไม่ใช่อย่างนั้นหรอกนะ
2: ไม่ใช่เรื่องอย่างนั้นแล้วทำไมเขาแค้นถึงขนาดจะเอาหัวใจของท่านถ้าเราเอาไปให้ไม่ได้เราก็อดแต่งงานกับอริทันตีราชธิดาพญานาคละสิ
1: เอมันต้องมีอะไรเข้าใจผิดกันสักอย่างแล้วล่ะพ่อหนุ่มยักษ์สัตว์โลกเรานี่น่ะย่อมพินาศเพราะความถือผิดหรือเข้าใจผิดนี่ล่ะแล้วท่านก็ตกอยู่ในอำนาจของความหลงผิดด้วยนี่ถ้าเราปล่อยให้ท่านฆ่าเราซะเพราะความหลงผิดอย่างนี้มันก็จะไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยนี่พ่อหนุ่มขอให้ท่านวางเราลงก่อนเถอะเราจะแสดงธรรมให้ท่านฟังเมื่อท่านฟังแล้วความปรารถนาของท่านจะสำเร็จนะหนุ่มน้อย
2: ก็น่าคิดนะวิทุราบัณฑิตแสดงธรรมไพเราะจับใจนะเราน่าจะได้ฟังดูก่อนถึงไงเราก็ไม่ขาดทุนอะไรนี่นะเพราะเราไม่ต้องลงทุนอะไรเลย

0: ตกลงเราจะฟังการแสดงธรรมของท่านท่านจะแสดงธรรมว่าด้วยเรื่องอะไรล่ะ
1: เราจะแสดงธรรมชื่อสาธุนรธรรมหรือธรรมของคนดีนั่นเองล่ะยังไม่เคยมีใครแสดงมาก่อนทั้งในหมู่มนุษย์และเทวดาท่านจงให้โอกาสแก่เราสิหนุ่มน้อย
0: จะให้ข้าพเจ้าทำตัวยังไงล่ะฉันจะมีโอกาสฟังธรรมจากท่าน
1: ท่านต้องไปอาบน้ำชำระกายให้สะอาดผ่องใสซะก่อนแล้วแต่งกายด้วยผ้าอันสะอาดที่จะทำให้ท่านสบายดีที่สุดแล้วจึงมารับฟังการแสดงธรรมะของคนดีนี้เข้าใจไหมล่ะ
0: เราเข้าใจแล้วถ้างั้นเราจะไปอาบน้ำให้สะอาดแล้วก็สบายตัวซะก่อนแล้วเราจะมาฟังท่านแสดงธรรมรอบัดนี้เดียวนะอ๋อ

0: อาบท่าสบายเนื้อสบายตัวดีแล้วท่านจงแสดงธรรมที่ว่ามาเถอะ
1: ตั้งใจฟังให้ดีนะหนุ่มน้อยสาธุนรธรรมหรือธรรมของคนดีคนดีย่อมปฏิบัติธรรม4ประการด้วยกันคือ 1. เดินตามทางที่ท่านเดินไปแล้ว 2. อย่าเผาฝ่ามือที่ชุ่มเสีย 3. อย่าประทุษร้ายมิตรไม่ว่าในกาละไหนไหน 4. อย่าตกอยู่ในอำนาจของพวกอสตรีนี่ล่ะคือธรรมะ4ประการของคนดีท่านเข้าใจไหมล่ะหนุ่มน้อย
0: คือไม่เข้าใจเลยล่ะบัณฑิตช่วยอธิบายเป็นข้อๆให้ฟังหน่อยเถอะ
1: ตกลงตกลงค่อยๆฟังไปทีละข้อนะข้อแรกที่ว่าเดินตามทางที่ท่านเดินไปแล้วก็คือผู้คนผู้มีอุปการะคุณหรือผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้ก่อนถือว่าเป็นผู้เดินไปข้างหน้าสำหรับผู้ที่รู้สึกบุญคุณท่านแล้วทำประโยชน์ตอบแทนก็เรียกว่าเดินตามหลังผู้ไม่คิดร้ายต่อผู้มีอุปการะคุณโดยให้ข้าวให้น้ำและที่พักพิงแม้แต่เพียงคืนเดียวผู้นั้นเรียกได้ว่าไม่เผาฝ่ามืออันชุ่มเสียและยังเรียกได้ว่าไม่ประทุษร้ายมิตรเพราะตามธรรมดาของคนดีนั้นแม้แต่ต้นไม้ที่เคยได้อาศัยร่มเงาเขาก็ไม่ยอมหักก้านรานกิ่งเสียคนประทุษร้ายมิตรนั้นถือว่าชั่วช้าสามานมากอีกอย่างหนึ่งหญิงใดได้รับการยกย่องอย่างดีจากสามีแล้วเมื่อมีโอกาสบังอาจดูหมิ่นสามีได้หญิงนั้นเรียกได้ว่าอสตรีคือไม่ใช่กุลสตรีนี่ละหนุ่มน้อยทำสี่ประการที่เรียกว่าสาธุนรธรรมคือธรรมของคนดีท่านจงประพฤติปฏิบัติให้อยู่ในธรรมนี้เถิดจงละอธรรมคือความชั่วซะแต่บัดนี้เข้าใจไหมล่ะหนุ่มน้อย

ุณกายักษ์ฟังแล้วรู้สึกในความผิดของตนได้ว่าที่จริงวิทรบัณฑิตนี้เป็นผู้มีบุญคุณแก่เราเคยให้ข้าวและให้น้ำที่พักอาศัยแก่เราการที่เราทำกรรมชั่วครั้งนี้ก็เพราะความปรารถนาและหลงไหลในหญิงคนหนึ่งเท่านั้นทำให้เราไม่ได้ประพฤติธรรมของคนดีนี้ก็คิดผิดไปหน่อยก็เราหลงรักเขานี่ทำไงได้แต่ถึงได้รู้ความผิดพลาดเสียตอนนี้ก็คงยังกลับตัวกลับใจได้อยู่มันไม่มีประโยชน์อะไรเลยที่จะไปหลงรักหญิงคนหนึ่งแล้วมาทำชั่วด้วยการทำลายคนดีๆอย่างท่านวิทรบัณฑิตผู้มีบุญคุณแก่ชาวโลกอย่างนี้ผู้หญิงคนหนึ่งเราตัดได้เราจะกลับไปเช็ดหน้าที่นองน้ำตาประชาชนชาวอินทปัตนครให้หายโศกเศร้าด้วยการนำวิทรบัณฑิตนี้ไปส่งที่โรงธรรมสภาโดยเร็วที่สุดทีเดียว

0: ท่านบัณฑิตผู้มีปัญญาสูง
1: มีอะไรล่ะหนุ่มน้อยยังสงสัยอะไรอีกล่ะ
0: ไม่มีอะไรสงสัยแล้วล่ะเรารู้สึกซาบซึ้งในธรรมะที่ท่านแสดงให้ฟังมากเชิญท่านกราบเรียนของท่านเถิดเราไม่ต้องการที่จะได้นางอธิษฐานตีแล้วลงทุนแพงมากเหลือเกินท่านแสดงธรรมเป็นภาษิตเตือนใจเราดีจังเลยเรารู้ดีชั่วแล้วเราไม่ฆ่าท่านแล้วล่ะวิทุระบัณฑิต
1: ขอบใจหนุ่มน้อยแต่อย่าเลยหนุ่มน้อยนำเราไปให้ถึงนาคอภิภพเถอะข้าพเจ้าอยากเห็นพญานาคและทิพยสมบัติในนาคอภิภพช่วยเหลือเราหน่อยเถอะพ่อหนุ่มน้อย
0: ธรรมดาผู้ฉลาดรู้ว่าอะไรเป็นข้าศึกย่อมไม่อยากจะพบสิ่งนั้นแล้วอะไรทำให้ท่านคิดจะไปสำนักของพญานาคผู้ต้องการหัวใจของท่านล่ะฮะวิทุระบัณฑิต
1: พ่อหนุ่มอย่างที่ท่านพูดมานั้นมันก็ถูกต้องแต่สำหรับข้าพเจ้าไม่ได้ทำความชั่วไว้ในที่ไหนๆเลยก็เลยไม่รู้สึกกลัวความตายจะมาถึงเมื่อไหร่อีกอย่างนึงถ้าเป็นผู้กล้าแข็งอย่างนี้ข้าพเจ้ายังพูดให้อ่อนลงได้ด้วยธรรมะเชื่อว่าสำหรับพญานาคนั้นก็คงจะไม่ยากอะไรเป็นหน้าที่ของข้าพเจ้าเองที่จะแสดงธรรมให้อ่อนโยนท่านจงพาข้าพเจ้าไปเถอะหนุ่มน้อย

0: ปุณณกายะจึงให้วิทุรบัณฑิตขึ้นหลังม้าวิเศษพาตรงไปยังนาคพิภพฝ่ายพญานาคเห็นปุณณกายะกลับมาจึงตรัสทักทายก่อนว่า
1: เจ้าไปโลกมนุษย์มาได้หัวใจของวิทุรบัณฑิตมาหรือเปล่าล่ะหรือว่าเอาตัวมาได้เลยพ่อปุณณกะ
2: เอาตัวมาเลยพระเจ้าค่ะวิทุรบัณฑิตผู้แสดงธรรมะไพเราะมาอยู่เฉพาะพระพักนี่แล้วขอพระองค์จงทราบเถิดว่าการสมาคมคบค้ากับสัตบุรุษเป็นเหตุซึ่งนำมาซึ่งความเจริญพระเจ้าค่ะ
1: นี่ท่านวิทุรบัณฑิตท่านถูกนำมายังนาคพิภพนี้ก็นับว่าตกอยู่ในอุ้งมือของมฤตยูแล้วทำไมท่านจึงไม่กลัวและไม่ถวายความเคารพข้าพเจ้าผู้เป็นใหญ่อาการที่ทำอย่างนี้นะไม่ใช่อาการของคนมีปัญญาเลยนี
3: ่เอข้าพเจ้าจะไปถวายบังคมพระองค์ทำไมกันล่ะเวลานี้ข้าพเจ้าเป็นเสมือนนักโทษที่กำลังจะถูกฆ่าและพระองค์ก็เป็นเหมือนเพชฌฆาตนักโทษไม่ต้องกราบไหว้เพชฌฆาตและเพชฌฆาตก็ไม่มีอำนาจบังคับให้นักโทษกราบไหว้เพราะการกราบไหว้นั้นไม่เป็นประโยชน์อะไรขึ้นมาเลยนี่พระองค
1: ์จริงสินะนักโทษไม่ต้องการไหว้เพชฌฆาตเพชฌฆาตก็บังคับนักโทษให้กราบไหว้ไม่ได้เพราะจะไม่ได้อะไรขึ้นมาเลยการกราบไหว้ระหว่างเราหมดความหมายจริงๆแล้วจะไปกราบไหว้กันทำไมล่ะ

0: านพญานาควิมานนี้ก็ดีความมีฤทธิ์ก็ดีรัศมีอันรุ่งเรืองและทิพยสมบัติทั้งหมดนี้ก็ดีพระองค์ได้มายังไงเกิดมีขึ้นตามฤดูกาลหรือใครให้ทรงสร้างเองหรือเทวดาเนรมิตถวายพระเจ้าค่ะ
1: โธ่เอ้ยท่านบัณฑิตเราก็ได้มาด้วยผลบุญของเราเองนะสิ
0: ผลบุญของท่านพระองค์ทำบุญอันใดไว้ล่ะ
1: ก็เราได้ถวายทานให้อาหารที่อยู่อาศัยแก่สมณพราหมณ์ในสมัยที่ยังเป็นเศรษฐีอยู่ในเมืองมนุษย์เราถวายทานด้วยความเคารพจึงได้ทิพยสมบัติมากมายอย่างนี้ล่ะบัณฑิต
0: ถ้าอย่างนั้นพระองค์ก็ทรงทราบเรื่องกรรมและผลแห่งกรรมดีขอพระองค์ทรงเป็นผู้ไม่ประมาทประพฤติธรรมให้ได้เสด็จอยู่ครองวิมานนี้ต่อไปเถิดพญานาคราช
1: นี่ท่านบัณฑิตในนาคพิภพนี้นะไม่มีสมณพราหมณ์ที่จะทำบุญทำทานโดยเคารพเลยเราจะทำยังไงกันดีล่ะ
0: พญานาคราชในนาคพิภพนี้ไม่มีสมณพราหมณ์แต่ก็มีนาคบริษัททั้งที่เป็นโอรสเป็นชายาเป็นญาติมิตรและอมาตย์ราชเสนาเข้าเฝ้าพระองค์ก็ขอพระองค์จงมีพระเมตตาทั้งทางกายทางวาจาตลอดทั้งทางใจไม่ทรงประทุษร้ายใครในนาคบริษัทเหล่านั้นแค่นี้พระองค์จะได้เสด็จอยู่ในวิมานนี้ตราบสิ้นพระชนมายุยิ่งกว่านั้นยังได้เสด็จสู่เทวโลกที่สูงกว่านาคพิภพนี้อีกพระเจ้าค่ะ
1: เจ้าพูดดีนี่บัณฑิตเออนี่ปุณกายักษ์ไปจับตัวท่านมาได้ยังไงกันล่ะนี
0: ่พญานาคราชปุณกายักษ์ได้ข้าพเจ้ามาด้วยการชนะสกาข้าพเจ้าเป็นข้าพนันที่พระเจ้าธนัญชัยมอบให้มาตามข้อตกลงพระเจ้าค่ะ
1: นั่นน่ะสิคนเฉลียวฉลาดและเฉียบแหลมเช่นท่านบัณฑิตนี้คงไม่ถูกจับตัวหรือว่าถูกล่อลวงมาง่ายๆนักหรอกคนที่ต้องการพบเห็นท่านที่สุดนะคือพระนางวิมาลาอัครมเหสีของเราเองนี่ใครไปพาพระนางวิมาลามาพบท่านวิทุรบัณฑิตเร็วเข้า

0: พญานาครับสั่งให้พาพระนางวิมลาอัครมเหสีออกมาพบกับวิทุรบัณฑิตตามที่นางอยากพบทันทีที่พระนางวิมลาทอดพระเนตรเห็นวิทุรบัณฑิตพระนางก็ยกมือขึ้นไหว้แล้วตรัสถามว่า
1: ท่านบัณฑิตท่านกำลังตกอยู่ในท่ามกลางความตายเช่นนี้ทำไมท่านจึงไม่สลดใจเสเลยคนที่ตกเป็นเฉลยเขาย่อมเศร้าโศกและหมดสง่าราศีแต่ท่านดูเหมือนไม่มีอาการเช่นนั้นเลยท่านมีดีอะไรเหรอท่านบัณฑิต
2: โอ้พระนางคนไม่เคยทำชั่วนะย่อมไม่กลัวความตายในเวลาเข้าที่คับขันข้าพเจ้ายิ่งมีสติปัญญาฉับไวขึ้นข้าพเจ้ามีปัญญาเป็นของดีอยู่พระเจ้าค่ะพระนางต้องการเนื้อหัวใจของข้าพเจ้าไม่ใช่เหรอบัดนี้ทุกอย่างก็พร้อมแล้วขอพระองค์จงจัดการเรื่องเนื้อหัวใจของข้าพเจ้าตามพระประสงค์เถิดแต่ถ้าพระองค์มีพระประสงค์จะฟังธรรมกถาของข้าพเจ้าอีกข้าพเจ้าจะกล่าวถวายพระเจ้าค่ะ
3: เดี๋ยวก่อนบัณฑิตปัญญานั่นแหละเป็นดวงใจของบัณฑิตทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งสองชมชอบนักหนาในปัญญาของท่านเราจะยกราชธิดาอริทันตีให้แก่ปุณกายักษ์แล้วให้ไปทรงท่านยังอินทปัตนครในวันนี้แหละท่านบัณฑิต
4: โอ้ท่านวิทระบัณฑิตท่านผู้ช่วยเหลือข้าพเจ้ามากมายทีเดียวข้าพเจ้าขอมอบแก้วมณีวิเศษดวงนี้ให้แก่ท่านและจะไปทรงท่านถึงอินทปัตนครในวันนี้ด้วยท่านจงรับไปเถิดเป็นรางวัลตอบแทนพระคุณของเราปุณณยกะยักษ
0: ์คืนนั้นตอนใกล้จะรุ่งเช้าพระเจ้าธนัญชัยโกรบแห่งอินทปัตนครทรงพระสุบินว่าเจ้ายักษ์นุ่งผ้าแดงทัดดอกไม้แดงต้นหนึ่งได้นำเอาต้นไม้ต้นหนึ่งที่ถอนไปเอามาคืนและปลูกลงหน้าพระราชนิเวศเมื่อทรงพิจารณาดูแล้วก็ทรงสันนิษฐานได้ว่าต้นไม้นั้นคือวิทุรบัณฑิตและเชื่อว่าวันนี้จะต้องมีคนนำเอาวิทุรบัณฑิตมาส่งคืนเป็นแน่จึงรับสั่งให้ประดับตกแต่งพระนครจัดแจงโรงธรรมสภาเพื่อต้อนรับแล้วพระองค์ก็เสด็จสู่สถานที่ฟังธรรมหรือโรงธรรมสภานั้นตรัสกับประชาชนที่มาเฝ้าว่า
5: ท่านทั้งหลายจะได้เห็นวิทุรบัณฑิตกลับมาวันนี้อย่างแน่นอนจงมั่นใจเสียเถิด
0: ขณะนั้นปุณกายักษ์ก็ได้นำพระวิทุรบัณฑิตมาถึงประตูพอดีมอบพระวิทุรบัณฑิตเรียบร้อยแล้วปุณกายักษ์ก็พานางอริทันตีกลับทันทีพระราชาและประชาชนต้อนรับด้วยความดีใจยิ่งวิทุรบัณฑิตได้เล่าเหตุการณ์แก่พระราชาและประชาชนฟังโดยตลอดทุกคนฟังด้วยความตื่นเต้นในที่สุดพระเจ้าธนัญชัยรับสั่งให้ทำการฉลองต้อนรับเป็นเวลา1 เดือนให้ปล่อยนักโทษปล่อยสัตว์2 เท้า 4 เท้าที่จำขังไว้หมดให้ชาวประชาทุกคนได้รื่นเริงสุขสำราญกันทั่วหน้าเต็มที่ตามควรแก่อัธยาศัยของแต่ละคนพระวิทุรบัณฑิตก็ได้แสดงธรรมแก่มหาชนและพระราชาตลอดมาจนสิ้นชีวิตแล้วต่างก็ไปตามยถากรรมของตนของตนในที่สุดความดีย่อมชนะความชั่วเป็นข้าราชการควรจะมีธรรมะของข้าราชการหรือราชวดีสธรรมประจำใจไว้จะได้รับความสุขความเจริญเสมอทุกกาลสมัย

จดหมายก่อนนอนฉบับที่สองเวลาในชีวิตลูกรักของแม่คิดถึงลูกตลอดเวลาก่อนนอนแม่สวดมนต์ไหว้พระอธิษฐานจิตให้คุณพระรักษาลูกแม่ให้ปลอดภัยขอให้ลูกซ

ถิดว่าในดวงใจของพ่อแม่นั้นมีเพียงลูกลูกคือตัวตนแท้แห่งความรักที่บริสุทธิ์งดงามของแม่ลูกทุกร้อยแต่พ่อแม่ทุกพันหากลูกทุกพันพ่อแม่ทุกเป็นหมื่นเป็นแสนเท่าแม่รู้ดีว่าเวลาในแต่ละวันนั้นมีค่าลูกทำหน้าที่ของลูกส่วนแม่ก็ทำหน้าที่ของแม่ไปการทำงานทำให้จิตใจของแม่ผ่องใสเพราะงานของแม่มีเป้าหมายอยู่ที่ลูกเท่านั้นอนาคตของลูกนั่นเองคืออนาคตที่แท้จริงของพ่อกับแม่เวลาเป็นของมีค่าลูกรักคนเราต่างกันที่การบริหารเวลาคนส่วนใหญ่มักพูดว่าเวลาไม่มีแต่ถ้าบริหารให้ดีเขาจะมีเวลาเกินพอเวลาทุกนาทีมีค่ากว่าเพชรนิลจินดาต้องบริหารให้ดีลูกของแม่อย่าแปลกใจที่เห็นใครเขาเก่งกว่าเราทำงานได้มากกว่าเราพัฒนาชีวิตได้ดีกว่าเราเช่นสอบได้คะแนนดีกว่าเราฐานะมั่นคงกว่าเรามีความรู้ความสามารถมากกว่าเรานั่นเป็นเพราะเขาใช้เวลาให้มีค่าทำงานแข่งกับตนเองทำงานแข่งกับเวลาไม่ยอมหายใจทิ้งเฉยๆเราอาจดีใจที่ได้ชีวิตมาแต่ลูกอย่าลืมว่านั่นเรากำลังเสียชีวิตไปต่างหากเพราะชีวิตที่เราได้มาคือเวลาที่เราเสียไปเวลากับชีวิตเป็นสิ่งเดียวกันเราต้องคำนึงข้อนี้ให้มากเราใช้เงินซื้อนาฬิการาคาแพงได้แต่ซื้อเวลาไม่ได้มีนาฬิกาเรือนงามมิได้หมายความว่าเรามีเวลามากขึ้นลูกจงตื่นตัวให้มากคำนวณเวลากับวิชาให้ลงตัวหนังสือที่เราเรียนเป็นอย่างไรจะค้นคว้าหาความรู้จากไหนต้องมีกรอบในการใช้เวลาเงินใช้หมดแล้วหาใหม่ได้แต่เวลาหมดแล้วหมดเลยเงินเก็บไว้ฝากออมไว้ได้มีดอกมีผลมีกำไรแต่เวลานั้นตรงกันข้ามใครๆในโลกแม้จะมีอำนาจเท่าใดก็เก็บรักษาเป็นสมบัติไว้ไม่ได้ลูกต้องสะสมความรู้ความดีงามผ่านกาลเวลานักปราชญ์ของโลกเริ่มต้นสะสมความรู้ที่อักษรตัวแรกเศรษฐีของโลกเริ่มต้นเก็บเงินที่เงินบาทแรกพ่อแม่ทุกคนล้วนภูมิใจในชีวิตลูกเพราะลูกเป็นหยดเลือดแห่งความรักที่กลั่นจากดวงใจออกมาเป็นตัวชีวิตแม่เขียนจดหมายฉบับนี้ขึ้นมาก็เพราะเป็นห่วงและรักมิใช่เรื่องอื่นใดลูกอาจรำคาญว่าแม่พูดมากแม่พูดแต่เรื่องเดิมๆแต่ลูกรักนี่แหละคือสิ่งที่มีอยู่ในหัวใจของแม่ทุกคนเวลาแต่ละนาทีที่แม่มอบให้ลูกจึงเป็นนาทีแห่งความสุขลูกจงมอบเวลาให้การศึกษาการทำงานเสมือนหนึ่งลูกได้มอบให้แม่มอบให้คนข้างเคียงให้คิดเสมอว่าลูกโตขึ้นแม่เริ่มแก่ตัวลงยิ่งลูกรุ่งเรืองแม่ก็ยิ่งรุ่งโรยนี่แหละคืออนุภาพแห่งการเวลาที่ตามมากับชีวิตลูกรักของแม่จงตระหนักในวัยและเวลาหากวันหนึ่งลูกโตขึ้นแล้วบ่นเสียใจว่าไม่ได้ทำสิ่งนั้นเสียได้สิ่งนี้แม่จะรู้สึกเสียใจทั้งที่สิ่งนั้นอยู่ใกล้ตัวที่สุดและแม่เคยบอกไว้แล้วแม่ไม่ต้องการให้ลูกต้องพูดกับตนเองอย่างเสียใจว่ารู้อย่างนี้เชื่อแม่ตั้งแต่แรกก็ดีนี่แหละคือความเสียใจของลูกคนแล้วคนเล่าขอให้ลูกเร่งเรียนให้เต็มเปี่ยมเรียนให้รู้ดูให้จำทำให้จริงทุ่มเทสติปัญญาความภาคเพียรทุกอย่างลงไปทำอะไรให้เต็มมือดูให้เต็มตานั่งให้เต็มก้นเดินให้เต็มเท้านี่แหละคือลักษณะของคนทำจริงคนทำอะไรเหยาะแยะล้วนเป็นเหยื่อของการเวลาทั้งสิ้นคนที่ชอบผัดวันประกันพรุ่งไม่เคยประสบความสำเร็จใดๆในชีวิตลูกอย่าคิดเด็ดขาดและอย่าให้มีในความคิดลูกของแม่ว่าพรุ่งนี้ค่อยทำดีกว่ารอไว้ก่อนทำทีหลังก็ได้

จะเป็นตัวต้นเหตุแห่งความเฉื่อยชาสุดท้ายก็ถูกทิ้งไว้รั้งท้ายใครเขาหมดขอให้ลูกแม่จงมุมานะเห็นคุณค่าของการเวลาเพราะการบริหารเวลาคือการบริหารตัวเราเองเอาชนะเวลาได้ก็ชื่อว่าเอาชนะตนเองและชัยชนะที่แท้จริงของลูกอยู่ที่เอาชนะการเวลาในแต่ละวันให้ได้แม่ขอจบจดหมายวันนี้ก่อนขอคุณพระโปรดรักษาลูกรักของแม่ให้ปลอดภัยตลอดเวลาขอให้นอนหลับสบายเถิดลูกรักจากดวงใจของแม่

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: ขอเชิญญาติธรรมผู้มีศีลศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนจัดเป็นครั้งที่8ในวันเสาร์ที่22สิงหาคม2569โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่22สิงหาคมเวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นรับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดังนี้หลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์ศีลคุโนหลวงปู่ดำวัดป่ามณีศรีโคตมะวงศ์จังหวัดอุดรธานีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโญวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยปุริสุนทรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลวงพ่อถาวรอนุตโรหลวงพ่อป๊อกสำนักสงฆ์มูลนิธิหลวงปู่หลุยกิโลเมตร27พระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานหลวงพ่อเสน่ห์เขมกาโมวัดสังฆทานพระครูวิสิทธิ์ธรรมวงศ์หลวงพ่อพันลบอภิปาโลวัดรังสีรัตนวารีวัดป่าเชิงเลนกรุงเทพมหานครพระครูวิบูลย์เขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีรากิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชยาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชื้อชัยศีลสัมปันโนวัดปฐุมนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธีรวงศ์วัดราชภาติการามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์โคสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีพระครูใบดีกานุพดลสันตมโนที่ประสงค์บ้านลานเสียงธรรมกรุงเทพมหานครท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน024961164ติดต่อออกโครงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันเสาร์ที่22สิงหาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
2: ขอเชิญคณะศิษยานุศิษย์และญาติธรรมทุกท่านร่วมงานถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ14ปีวันละสังขารหลวงพ่อสนองกตปุญโญในวันอาทิตย์ที่23สิงหาคมโดยมีกำหนดการดังนี้วันอาทิตย์ที่23สิงหาคมเวลา 8:00 นพิธีถวายทักษิณานุปาทานวันละสังขารหลวงพ่อสนองกตปุญโญบนเรือนไทยริมน้ำเวลา 9:00 นคณะเจ้าภาพทอดถวายผ้าไตรยธรรมเวลา 11:00 นรับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 19:00 นพิธีสวดพระอภิธรรมน้อมถวายหลวงพ่อสนองกตปุญโญจึงขอเชิญคณะศิษยานุศิษย์และญาติธรรม ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าไตรไทยธรรมในวันครบรอบ14ปีวันละสังขารหลวงพ่อสนองคตาปุญโญท่านสามารถร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่แม่ชีสมศรี0880954205 0880954205หรือร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธาผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ครบรอบ14ปีวันละสังขารหลวงพ่อสนองกตปุญโญในวันอาทิตย์ที่23สิงหาคม
1: 2569โดยพร้อมเรียงกันครับ
0: วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างเมนเผาศพวัดสังฆทานซึ่งขณะนี้เมนวัดสังฆทานได้ชำรุดจึงต้องมีการสร้างเตาเผาใหม่โดยมีค่าใช้จ่าย 1,700,000 บาทท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240 02-496-1240
1: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาเซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-496-1240
0: วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนโดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาหนึ่งกันท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนณปราสาทจตุรมุขวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี
3: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
4: การที่เราได้ภาวนาการภาวนานี้ทำให้เราได้รู้สึกในตัวเราว่าใจเราอยู่ในลักษณะสงบหรือไม่สงบอย่างไรการที่เราภาวนาถูกต้องนั้นก็ต้องรู้เรื่องของใจเราเป็นหลักไม่ได้ไปรู้เรื่องอย่างอื่นการที่รู้ว่าเราสงบอันนั้นเนี่ยเราพยายามจับหลักความสงบจะรู้ความคิดนึกปรุงแต่งได้อยู่ตลอดเวลาความสงบก็จะมีขึ้น แต่ว่าใจเนี่ยสำคัญถ้าเรารู้ใจตัวเองได้แล้วก็ไม่มีอะไรเลยความทุกข์ความสุขก็ยกไว้ให้ที่ใจของเราเราก็อาศัยพิจารณาการภาวนานี้ทำให้เราเข้าใจธรรมะเข้าใจความรู้สึกของเราให้มากขึ้นว่าใจเรานั้นมีอารมณ์อย่างใดที่มันหนักเป็นในทางไหนคือกายจะสงบแต่ถึงใจก็ยังไม่สงบใจยังคิดใจยังปรุงแต่งก็พยายามควบคุมใจจนกว่าใจนั้นจะเคยชินเคยอยู่กับความสงบเสียเคยพอใจเคยอยู่กับความสงบเสียเคยมันก็หลักสงบอยากจะสงบยิ่งขึ้นไปอันนี้เราต้องฝึกใจจนหลักสงบทำอะไรก็ให้สงบเมื่อนั้นคือควบคุมใจตัวเองเป็นอันนี้เรียกว่าชำนาญในการอธิษฐานชำนาญในการเข้าออกชำนิชำนาญในการนึกน้อมประโยชน์ก็จะได้อย่างมากใจคนเราเนี่ยเหมือนตลอดใจคนเราเหมือนลิงเหมือนลิงที่มันดิ้นรนอยู่ตลอดเวลาดึงมาไว้อยู่เป็นที่เดี๋ยวมันก็ไปอีกดึงมาไว้แล้วมันก็กลับไปอีกเราก็ต้องพยายามดึงพยายามลังพยายามควบคุมใจเราบ่อยๆถ้าไม่งานแล้วมันก็ไม่อยู่มันก็เที่ยวคิดไปตามอารมณ์ตัวเองนึกอะไรได้ก็ไปอันนั้นเนี่ยมันไม่มีอะไรเป็นเครื่องห้ามไม่มีอะไรเป็นเครื่องผูกที่เรามาฝึกสมาธิเนี่ยเรามีเครื่องผูกคือภาวนาทำให้เกิดสติภาวนาได้เป็นเครื่องผูกใจเหมือนกับเชือกผูกลิงนั่นเองภาวนาให้ทำให้เกิดสติเป็นหลักสติเป็นหลักสมาธิทำให้จิตใจนิ่งเฉยได้ไม่ลุกลี้ลุกลนไม่ปรุงแต่งอะไรมากก็ไม่ต่างอะไรกับเราเอาเชือกไปผูกติดสลักอะไรก็มาผูกติดกับลิงลิงมันจะดิ้นจะหล่นไปแค่ไหนมันก็อยู่ขอบเขตของมันคือเชือกติดเชือกถ้ามันดิ้นไปมากๆนะเข้ามันก็กลับย้อนมาที่เดิมมันก็มีโอกาสจะหยุดนิ่งได้ในเมื่อมันเหนื่อยมาเต็มที่เราก็ตามดูใจเราก็เหมือนตามดูลิงนั่นเองเราไม่ต้องไปเป็นลิงกับเขาเพียงแต่เรานั่งดูเจ้าของลิงคือนั่งดูลิงมันดิ้นไปดิ้นมาดิ้นไปดิ้นมาแต่เรานั่งอยู่เฉยเราไม่ต้องไปดิ้นตามลิงถ้าเราไปดิ้นตามลิงวิ่งตามลิงเราก็เป็นลิงไม่หยุดเลยเหนื่อยตายเลยการทำสมาธิก็เหมือนคนนั่งดูลิงนั่นเองดูไปดูมาเดี๋ยวลิงมันดิ้นไปดิ้นมาจนเชือกมันตึงวนไปจนที่เชือกพันโซ่พันพอที่สุดมันก็หยุดดิ้นมันก็นั่งเงียบของมันได้ลิงก็รู้จักหยุดเหมือนกันในเมื่อเชือกมันตึงเชือกมันรัดตัวมันใจเราก็เหมือนกันเราก็คอยภาวนาดูใจเราเหมือนดูลิงนั่นเองแต่เราจะไปทำเป็นลิงไม่ได้ถ้าทำเป็นลิงแล้วก็เหนื่อยมากภาวนาแล้วเหนื่อยมากจะไปสร้างความคิดลึกไปด้วยนั้นเหนื่อยใจไม่หยุดไม่หย่อนเลยนี่เราก็ต้องควบคุมอยู่ที่หลักคือสติคือสมาธิเกาะนิ่งไว้ที่กายกับใจมันก็สงบจนได้ไปไหนไหมก็กลับมาคิดไปไหนไหนก็เดี๋ยวก็กลับมาเรารู้เท่าทันความคิดเดิมก็กลับมาอยู่ที่เดิมมันก็สงบได้ในใจเราบางคนบอกโอ้ จนี่คิดไม่หยุดไม่รู้จะทำอย่างไรใช่ถ้าปล่อยไปก็คงไม่หยุดแน่นอนเพราะเขาไม่ได้ฝึกใจเขามันมีแต่สร้างความคิดอย่างเดียวที่จะละความคิดไม่มีอันนี้เราได้ภาวนาจะละความคิดได้มากทำให้ใจหยุดจึงว่าสมถะภาวนายังจิตใจให้สงบวิปัสสนาภาวนาทำให้ปัญญาเกิดรู้ใจตัวเองรู้เท่าทันอารมณ์ปัญญาเกิดที่รู้เท่าทันแล้วก็ละได้นะปัญญาเกิดยังจิตยังใจให้รู้ตื้นลึกหนาบางกิริยายานเกิดยานทัศนะเห็นความบริสุทธิ์ของใจเราได้มากขึ้นสงบมากขึ้นเรียนทำสมาธิอย่างเดียวก็เรียนได้หมดทุกอย่างศาสนาคำสอนพระพุทธเจ้ารู้เรื่องใจอย่างเดียวใช้ได้รู้เรื่องอื่นยังไม่สงบรู้เรื่องอะไรๆก็ยังไม่สงบรู้เรื่องอะไรก็ยังเป็นทุกข์แต่ถ้ารู้ใจสงบนี่มันรู้เรื่องดับทุกข์รู้เรื่องถูกต้องเป็นบุญกุศลอย่างที่สุดสวรรค์นิพพานมันอยู่ที่ใจสงบนี่เองฉะนั้นเรียนรู้เรื่องศาสนาในเรียนใจก่อนพอใจมันสงบพอนี้ไปอ่านอะไรก็ได้ผลหมดไปฟังอะไรก็เข้าใจอ่านอะไรก็เข้าใจมันตีแตกหมดตีธรรมะแตกเข้าใจธรรมะคำสอนพุทธเจ้าอย่างละเอียดละออได้ใครจะคุยอย่างไรเราก็เข้าใจเพราะอะไรเพราะใจสงบเราฟังอะไรก็เข้าใจกับชอบใจในธรรมกับใฝ่ใจในธรรมแต่ถ้าคนใจไม่สงบนี่มันไม่ชอบใจในธรรมไม่ใฝ่ใจในธรรมมันใฝ่ใจในความฟุ้งซ่านใส่ใจในความคิดนึกอยากไปรู้ของคนอื่นไม่อยากรู้ของตัวเองแต่ความสงบนี่มันอยากรู้ตัวเองอยากพิจารณาตัวเองต้องการมองใจมากเพราะเห็นว่าสงบเป็นของดีเป็นของให้มีเป็นสิ่งที่ทำให้เราเกิดความสุขศึกษาศาสนาก็ศึกษาที่ใจเท่านั้นเองสมัยพุทธเจ้าก็ไม่สอนอะไรสอนปัญจวัคคีย์ก็สอนให้ปัญจวัคคีย์พิจารณาตัวเองพิจารณาอาการ32สอนไปถึงแยกธาตุหมดเลยพุทธเจ้าสอนจนแยกธาตุหมดให้ปัญจวัคคีย์คิดว่ากายเรานี้เกิดจากข้าวเกิดจากดินเกิดจากน้ำจากไฟจากลมเกิดจากถั่วเกิดจากงาเกิดจากเนยเกิดจากข้าวสุกขนมสดท่านแยกไว้หมดเลยสอนไม่เห็นกายชัดแล้วเขาก็พอเห็นกายชัดแล้วเขาก็จะเห็นกายนั้นเน่าเปื่อยกายนั้นผุพังกายนั้นแตกสลายในที่สุดแล้วก็ไปอยู่กับอารมณ์สมาธิวิตกวิจารปิติสุขเอตคตาสอนให้เข้าไปดูสมุทัยความเกิดแห่งทุกข์คือจิตวิญญาณอันนั้นอยากโน่นอยากนี่แล้วก็รู้เท่าทันก็ดับไอ้พุทธอันนี้แหละที่พุทธเจ้าทรงสอนให้ปัญจวัคคีย์รู้เรื่องกายกับใจพอมาสอนพระอานนท์พระสารีบุตรก็ให้ดูเรื่องกายกับใจมาสอนชาวบ้านชาวเมืองก็สอนแค่นี้เองสมัยก่อนพุทธเจ้าไม่มีการสวดมนต์มีแต่การนั่งสมาธิอย่างเดียวสวดพิธีกรรมนี่ไม่มีเลยพิธีกรรมต่างๆเนี่ยสมัยพุทธเจ้าโบสถ์ก็ไม่มีศาลาก็ไม่มีกุฏิวิหารก็ไม่มีมีพระต้อง 3,000 องค์แล้วยังไม่มีวัดเลยอย่างปฏิบัติอยู่ตามโคนไม้ตามถ้ำตามป่านะพระ 3,000 องค์ไม่ใช่น้อยนะ 3,000 องค์เนี่ยวัดสังฆทานแล้วนี่ไม่ถึง 1,000 แค่ญาติโยมกับพระนี่200กว่าคนก็ยังมากอยู่กับธรรมชาติพระสมัยก่อนอยู่กับธรรมชาติ คือว่าพอพุทธเจ้าบวชให้ภิกษุแล้วบวชก็ไม่ต้องใช้โบสถ์นะสมัยก่อนบวชไม่ต้องใช้โบสถ์เอหิภิกขุอุปสัมปทาธรรมวินัยเรากล่าวไว้ดีแล้วปรมาจารย์ดีแล้วเธอจงเป็นภิกษุขึ้นมาเถิดพุทธนั้นเป็นพระเลยเธอจงเป็นภิกษุขึ้นมาเถิดไม่ต้องใช้โบสถ์ใช้วาจาสัตย์ของพระองค์ได้กล่าวแล้วพระพวกนั้นก็เป็นพระมาเลยต้องสามพระต้องเป็นพันองค์บวชถึงเป็นพันเดี๋ยวพระที่บวชเป็นพันเนี่ยนะรู้จักธรรมะหมดเลยสอนกรรมฐานได้รู้จักสอนเกสาโรมานะคาทันตาตะโจเป็นอุปัชฌายะเป็นอาจารย์สอนไปเป็นประเทศเลยเพราะอะไรเพราะหรอกท่านเข้าใจวิธีทำสมาธิพุทธศาสนาสมัยนั้นจึงรุ่งเรืองมากพุทธเจ้าไม่มีวัดได้ต้อง8ปีเข้ามาแล้ว7ปี8ปีแล้วมาเมืองกรุงราชคฤห์พระเจ้าพิมพิสารจึงถวายวัดสร้างศาลาสร้างกุฏิวิหารให้แต่ไม่มีในประวัติว่าสร้างโบสถ์สร้างโบสถ์นี่ไม่มีนะสมัยพระพุทธเจ้าไม่มีการสร้างโบสถ์ไม่มีการยกช่อฟ้าอานิสงส์มีแต่สร้างวิหารสร้างกุฏิสร้างวิหารสร้างบ่อน้ำถนนหนทางในด้านอานิสงส์แต่สร้างโบสถ์ไม่มีอานิสงส์สร้างโบสถ์นี่คงจะมาเกิดสมัยหลังสมัยสุโขทัยหรืออยุธยาเนี่ยอานิสงส์สร้างโบสถ์จึงได้เกิดขึ้นแต่สมัยก่อนไม่มีหรอกไม่มีอานิสงส์สร้างโบสถ์มีแต่อานิสงส์สร้างวิหารสมัยนี้วิหารไม่มีความหมายวิหารกลายเป็นที่เก็บพระพุทธรูปเก็บพระไตรปิฎกแต่สมัยก่อนนั้นวิหารมันไว้สำหรับให้พระได้จำศีลภาวนาทำความเพียรฉะนั้นเมื่อสมัยก่อนพระพุทธเจ้าสอนคนให้รู้วัดที่ใจให้เข้าวัดที่ใจวัดสมัยก่อนสร้างง่ายกายวาจาใจกว้างกำมากว้างยาวคือกว้างคืบหนึ่งยาววากว้างคืบหนึ่งคือสอนให้รู้เรื่องกายวาจาใจนี่เองจึงว่าทำง่ายสมัยก่อนเข้าถึงพระง่ายเข้าถึงศาสนาง่ายและคนที่เข้าวัดก็รู้จักสมาธิหมดรู้จักสมาธิรู้จักศีล5รู้จักบาปบุญหมดคนฉลาดหมดไม่รู้หนังสือแต่ฉลาดศาสนาพุทธฉลาดวิธีทำใจฉะนั้นจึงว่าถ้าเรากลับฟื้นฟูการปฏิบัติของเราขึ้นมามันก็เริ่มเข้าใจเรื่องศาสนาขึ้นมาอย่างแท้จริงเข้าใจศาสนาพุทธขึ้นมาได้แล้วสิ่งที่จะเป็นที่พึ่งเราได้นี่คือเรามาอาศัยวัดอาศัยวัตถุทำกรรมฐานความจริงก็ตัวกรรมฐานนั่นเองตัวภาวนานั่นเองที่เป็นอุบายที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราได้เป็นที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวตอนนี้ถ้าเราเข้าวัดเราไม่ได้ทำสมาธิก็เหมือนเราไม่ถึงศาสนานั่นเองเราถึงแต่เปลือกไม่ถึงแก่นจุดมุ่งหมายก็คือต้องการให้ถึงแก่นนั่นเองสมาธินั้นจำต้องทำจึงจะถึงแก่นของศาสนาคนเราก็เลยติดบุญภายนอกอยากจะทำบุญภายนอกมากกว่าภายในแต่ความจริงทำบุญภายในทำบุญหลุดพ้นทำบุญด้วยสติด้วยสมาธิปัญญาทำไม่ต้องลงทุนอะไรเลยทำจิตใจอย่างที่เรามาถือศีล8มาถือศีล5 มาภาวนาเนี่ยลงทุนทำใจให้ได้มรรคได้ผลได้รับความสุขก็คือศึกษาเรื่องอย่างไรเองสมัยพุทธเจ้ามันง่ายไปทุกอย่างเลยนะบวชก็บวชง่ายผ้าเพียงสองพุทธเจ้าบวชผ้าสองผืนพอตอนหลังอนุญาต3ผืนไม่มีอะไรไปไหนมีเท่านั้นเองพวกญาติโยมก็ง่ายเข้าวัดไม่มีอะไรไม่ต้องมีเงินมีทองก็เข้าวัดได้ไม่ต้องมีดอกไม้ทุกเทียนก็มาวัดได้เอากายวาจาใจเรานี่เป็นดอกไม้ทุกเทียนก็มาวัดได้เพราะมาทำใจบางคนสมัยนี้จะมาหาพระไม่มีอะไรติดมือมากลัวพระจะว่าก็เลยจะต้องซื้อโน่นซื้อนี่มาให้ท่านอยู่ด้วยมันก็เลยเป็นลาภสักการะทำให้พระหลงติดเหมือนกันถ้าเราเข้ามาวัดเรามาปฏิบัติเพื่อจะฝึกใจเราให้สงบมันก็นั่นแหละสิ่งที่บูชาและปฏิบัติบูชาพระและบูชาเข้าถึงพระรัตนตรัยแล้วปฏิบัติบูชานี่เป็นยอดบุญอมิสบูชาข้าวน้ำดอกไม้ทุกเทียนนี่เป็นอมิสบูชาไม่ใช่เป็นการปฏิบัติบูชาพุทธเจ้าท่านยกย่องปฏิบัติบูชาฉะนั้นเราไม่มีอะไรเราก็ปฏิบัติบูชาก็แล้วกันคนที่มาบวชเนี่ยมาปฏิบัติบูชาคนมาบวชถือศีล5มาถือศีล8มาถืออุโบสถมาบวชพระเนี่ยเรียกว่าปฏิบัติบูชามาทำสมาธิคนที่กราบพระไหว้พระวิงวอนเอาดอกไม้ของหอมบูชาพระเอาข้าวเอาน้ำถวายพระพุทธรูปนี่เป็นอมิสบูชาทั้งหมดไม่เข้าถึงปฏิบัติบูชาคือไม่ถึงองค์พระพุทธเจ้าถ้าถึงองค์พระพุทธเจ้าแล้วต้องเสียสละสิ่งพวกนี้เข้าปฏิบัติทำใจต่อสู้กับความคิดนึกต่อสู้กับอารมณ์ร้ายต่อสู้กับกิเลสเองนั่นเข้าถึงแก่นคือปฏิบัติบูชาถ้าเราเข้าถึงทั้งสองอย่างมันก็ดีทำให้เกิดปีติอมิตรก็ถึงปฏิบัติก็ถึงก็ยิ่งดีบางคนไปติดแค่อมิตรปฏิบัติไม่เป็นก็เลยไม่ได้อะไรมันต้องทำทั้งสองทางอามิสบูชาพระธรรมปฏิบัติบูชาพระธรรมเราจะได้ปีติได้สมาธิอย่างสมบูรณ์เราเรียกว่าไม่กินบุญเก่าให้ทานรักษาศีลนี่ไม่กินบุญเก่าบารมีเราที่ทำไว้แล้วชาติก่อนส่งผลมาให้เป็นมนุษย์ส่งผลมาให้พบพุทธศาสนามาได้พบพระรัตนตรัยอันนี้บุญเก่าบุญเก่าส่งผลมาให้เราได้มาปฏิบัติธรรมบารมีใหม่คือเพียรทำทุกวันไอ้ที่เราเพียรนั่งสมาธิทุกวันนี้บุญใหม่สวดมนต์ไหว้พระให้ทานรักษาศีลนี่บุญใหม่บุญอันนี้จะเป็นเครื่องส่งผลไปสู่อนาคตบุญเก่านี่มาพบพระพุทธศาสนานำให้เราได้มีกายเป็นมนุษย์แล้วก็มีสติปัญญาแล้วก็มีชีวิตอยู่ได้ปฏิบัติธรรมพอมาปฏิบัติธรรมนี่หมายถึงว่าผลบุญเก่าส่งมาพบพระรัตนตรัยแล้วก็บุญใหม่นี่คือทำต่อไปไอ้ที่เราเพียรทำทุกวันทุกคืนนี้เป็นบุญใหม่ไม่ใช่บุญชาติก่อนบุญชาตินี้ไอ้ที่ดีใจเสียใจนี่เป็นบุญชาตินี้เสียใจนี่เป็นบาปชาตินี้ดีใจนี่เป็นบุญชาตินี้แล้วอันนี้เนี่ยเมื่อเราทำไปนะเข้าก็จะเก็บเป็นทรัพย์ภายใน ป็นอริยทรัพย์เป็นทรัพย์ภายในที่พอกพูนอยู่ในใจเราจนเต็มพอเต็มแล้วก็เป็นศีลสมาธิเป็นมรรคผลถ้ายังไม่เต็มก็เก็บเอาไว้รอประชาติหน้าก็ส่งผลได้พบพระพุทธศาสนาอีกก็ได้ปฏิบัติต่อไปอีกถ้ามันเต็มสมบูรณ์ก็บรรลุไปในต่อไปถ้าชาตินี้เต็มความเพียรมากขันติมากบารมีที่เราทำสร้างสมชาติเนี้ยเข้าถึงขีดขั้นก็บรรลุในชาตินี้ถ้ามันไม่ถึงขีดขั้นบารมีเต็มก็เก็บเอาไปข้างหน้าได้อีกสมมติว่าบุคคลที่สร้างบารมีเต็มหมายถึงหนึ่งอสงไขยกำไรแสนมากลับหมายถึงว่าบุคคลใดที่เวียนว่ายตายเกิดเนี่ยหมายถึงว่าได้ภาวนาสมมตินะได้ภาวนาถึงล้านครั้งเนี่ยเหมือนภาวนาถึงล้านชั่วโมงเนี่ยล้านชั่วโมงหมายถึงว่าพอครบนั่นมันสมบูรณ์มันก็สำเร็จเลยแต่คนเราที่ยังไม่สำเร็จในชาตินี้หมายถึงว่ามันภาวนาไม่ถึงล้านครั้งมันได้แค่ครึ่งเดียวไอ้ครึ่งนั้นก็เก็บไปเป็นอริยทรัพย์ภายในติดตัวไปข้างหน้าพอไปภาวนาอีกชาติต่อไปก็สร้างสมไปเต็มพอเต็มล้านครั้งก็เป็นพระอรหันต์ได้เลยมันสมมติให้เป็นอย่างนั้นไอ้ที่ว่าไม่สำเร็จนั่นหมายถึงว่ามันภาวนายังไม่ถึงขีดขั้นมันยังไม่สมบูรณ์อะไรก็รอบมันยังไม่ถึงความสงบไม่ถึงขันติไม่ถึงความเพียรไม่ถึงก็ไม่ถึงรอบของเขาก็ยังไม่บรรลุแต่ก็เป็นบารมีที่เก็บไว้เอาไปพบหน้าได้ไอ้ที่เรามาชาตินี้ก็ที่เราสร้างไว้แต่ชาติก่อนมันจึงได้มาผุดมาโผล่ในแดนของพุทธะมาสนใจธรรมะมาสนใจการปฏิบัตินี่ของเก่าส่งผลมาได้มาเป็นมนุษย์แต่นี่ว่าใครจะประมาทมากประมาทน้อยใครจะมีสติมากสติน้อยมีปัญญามากมีปัญญาน้อยก็เก็บเอาบุญกุศลไปอันนี้ทุกคนมีบุญบารมีทุกคนมันจะบุญอย่างไรก็สุดแล้วแต่ก็ถือว่าทุกคนมีบุญทุกคนแต่ว่าใครจะภาวนาไปถึงล้านครั้งหรือไม่จึงจะเข้ากระแสนั้นถ้ายังไม่ถึงมันก็ได้ครึ่งหนึ่งกลางก็ยังเป็นการเก็บบุญอยู่ก็ต้องมาทำไปถึงจบสิ้นมันก็จะบรรลุธรรมได้ถ้าเรารู้อย่างนี้เราก็มั่นใจว่าเป็นบุญทั้งนั้นทำอะไรนี้ชื่อว่าสวดมนต์ไหว้พระชื่อว่าทำกายวาจาใจให้สงบนี้เป็นการสร้างบารมีทั้งหมดไอ้ที่เราทำวัตถุไว้เนี่ยต้องการให้ใจมาผูก

ผูกกับสิ่งวัตถุคือเรียกว่าให้ใจมันมาดีมันนึกถึงโบสถ์ถึงศาลาถึงกุฏิวิหารนึกถึงการทำเสียสละเนี่ยแสดงว่ามันทำให้ใจของเราเนี่ยไม่หวาวุ่นเรื่องอื่นให้ใจเราผูกพันในผลงานของตัวเองผลทานผลศีลตัวเองเมื่อใจผูกพันมาเข้าเราเข้ามันก็เกิดความเพียรกล้าขึ้นมากำลังใจก็เข้มแข็งก็เข้าถึงปฏิบัติมากขึ้นทำให้ใจสงบได้มากขึ้นให้ใจสงบเนี่ยมันจะส่งผลให้บรรลุธรรมเข้าไปถึงธรรมได้ถ้าคนเราไม่เคยทำบุญมานะมันจะไม่ใจดีไม่ยินดีในคำสอนพุทธเจ้าไม่ยินดีในความสงบ

จะไม่ใจดีไม่ยินดีในคำสอนพุทธเจ้าไม่ยินดีในความสงบไม่รักความสงบไม่เห็นทางกุศลเป็นของดีมันจะทำให้เกิดความเข้าใจผิดทันทีเกิดความเข้าใจผิดในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เกิดความเข้าใจผิดในการศาสนาทั้งหมดมันกลับไม่ไปตามเลยไอ้นั่นหมายถึงว่าไม่มีบุญมาแต่ชาติก่อนใครจะชักจูงเท่าไรก็ไปไม่ได้ใครจะว่าไปถือศีลดีนั่งสมาธิดีก็ไม่เห็นดีไปไม่ได้ทำไม่ได้ไม่พอใจในการทำเลยเข้าใจไม่ถึงแต่หมายถึงคนมีบารมีเนี่ยมันเข้าใจพอถึงวาระมาแล้วเห็นดีเห็นชอบมันต้องการได้เลยล่ะคือวาระใจเนี่ยมันหันเหไปตามธรรมได้พอใจรักใคร่ในสิ่งที่ดีเลยอันนี้หมายถึงบุญเก่ามันส่งผลมาทำให้พอใจในความดีอยากจะกระทำให้มากๆทำบุญแล้วสุขใจทำบาปแล้วทุกข์ใจนี่คนมีบุญคนไม่มีบุญทำบาปแล้วสุขใจทำบุญแล้วทุกข์ใจจะมานอนวัดทั้งคืนเนี่ยโหทุกข์เหลือเกินทำยากเหลือเกินเพราะอะไรเนี่ยบุญไม่พอแต่คนที่ทำได้เนี่ยแม้มันนอนวัดมันสบายอกสบายใจเหมือนว่าขึ้นสวรรค์ทั้งเป็นเลยมันปลอดโปร่งโล่งใจไปหมดจะกินจะเดินจะนั่งจะนอนรู้สึกมันไม่ขัดขวางอารมณ์เลยอันนี้ถือว่าเป็นบุญของเราไม่ใช่เหมือนกันทุกคนนะคนเราไม่เหมือนกันทุกคนใจเราเนี่ยต่างกันมากคนที่เข้าไม่ถึงก็เข้าไม่ถึงจริงๆเหมือนกับพระอนนท์ฟังธรรมะพุทธเจ้าฟังไปแล้วชอบใจในธรรมพุทธเจ้าบอกพระองค์ธรรมะของพระองค์เราฟังแล้วมันจับจิตจับใจไพเราะเหลือเกินเข้าไปถึงกระดูกดำเลยว่างั้นบอกอนนท์เธออย่านึกว่าธรรมะนั้นเข้ากระดูกดำเธอคนเดียวนะทุกคนจะเหมือนเธอคนเดียวนะไม่คนที่ก็ฟังพระพุทธคนที่ก็ฟังตถาคตไม่จับใจก็เยอะฟังแล้วเขาลำคาญก็มีฟังแล้วเขาไม่เชื่อถือก็มีฟังแล้วเขาไม่เข้าใจในความหมายก็มีเพราะอานนท์มีปัญญาเพราะอานนท์มีศรัทธาเพราะอานนท์เป็นคนมีความเพียรอานนท์เป็นอริยะโสดาบันเนี่ยอานนท์จึงฟังธรรมะเข้าใจได้มากเรื่องของขันธ์ 5เรื่องของรูปนามแต่คนอื่นนั้นไม่ได้เข้าใจอย่างอานนท์ทุกคนหรอกไม่เข้าใจคนที่ไม่มีบารมีก็ไม่เข้าใจ

คนมาเข้าวัดเมื่ออายุมากๆ มันก็มาได้ความสุขเมื่ออายุมากมันตาชูชกกันเลยนะตาชูชกปรารถนาทำบุญเมื่อแก่แหมที่ตาชูชกทำบุญเมื่อแก่อธิษฐานไปได้รับความสุขเมื่อตอนแก่นางอมิสตาทำบุญยังไงปรารถนาเรียกว่าเอาดอกบัวเหี่ยวไปถวายพระก็เลยไปได้ตาชูชกคนแก่ขี้เหร่นี่คนเราความสุขนี่อยากจะได้ทุกอย่างแต่ว่าไม่เสียสละอะไรไม่อยากทำใจกลายเป็นคนช่างคิดช่างนึกมันก็อยู่แต่อารมณ์เก่านั่นเองเมื่อไรมันก็ไม่หลุดพ้นทั้งสิ้นถ้าเราอยากจะได้ของดีๆอยากจะได้ของใหม่ๆก็ต้องทำบุญ

เริ่มต้นเลยโกฏัญญะโกฏัญญะนี่เป็นปฐมสาวกเนี่ยท่านเป็นคนฉลาดท่านทำบุญอะไรท่านทำก่อนเขาหมดเลยไม่ให้ใครชวนรีบทำก่อนเขาเลยแล้วก็ปรารถนาให้บรรลุมรรคผลก่อนคนอื่นให้เป็นปฐมสาวกพอเข้าออกรวงพอเป็นเม็ดน้ำนมขึ้นอีกก็ทำอีกครั้งหนึ่งรีบทำก่อนเขาเลยพอเป็นข้าวเม่าทำอีกทีหนึ่งพอเกี่ยวทำอีกทีพอเอาเข้าลานเข้ายุงทำอีกแล้วก็ปรารถนาให้สำเร็จก่อนเขาการทำทานแค่นั้นทำให้จิตใจของโกฏัญญะได้ผูกพันกับบารมีตัวเองกลายมาเป็นปฐมสาวกที่พุทธเจ้าต้องเดินทางไปเป็นร้อยๆกิโลเพื่อไปเทศโปรดโกฏัญญะบารมีของโกฏัญญะนั้นแรงมากที่ทำอะไรแล้วตั้งใจทำและทำสำเร็จก่อนทำให้ต้องพุทธเจ้าต้องเสด็จเดินทางมาเป็นร้อยๆกิโลเป็นครึ่งเดือนเป็นเดือนเพื่อไปโปรดเอาธรรมะไปเทศให้โกฏัญญะฟังสมัยก่อนพระพุทธเจ้าต้องเดินเทศนะโอ้จะสอนคนได้แต่ละคนนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะต้องเดินไปแสดงธรรมไปเป็นเดือนๆได้5คนสอนโกฏัญญะได้บรรลุ5คนได้เป็นพระอรหันต์แต่ก็ได้ยัสสะกุลบุตรอีกมีบริวารอีกเพื่อนอีก60คนได้ตระกูลเศรษฐีตระกูลหนึ่งก็ตั้งศาสนาขึ้นได้เลยนั่นจริงว่าคนที่ปรารถนาทำอะไรและทำเลยนั่นจะได้ของได้ความสำเร็จก่อนเขาสุภัททะปริภาชกเป็นคนลังเลสงสัยทำอะไรก็ให้คนอื่นมาทำก่อนตัวเองถือว่าคนอื่นทำก่อนไอ้ความลังเลความไม่เข้าใจเนี่ยทำอะไรก็ไม่กล้าทำตามเขาอยู่เรื่อยไม่กล้าลงทุนไม่กล้าตัดสินใจคอยร่วมบุญกับเขาข้างหลังไม่เคยเป็นผู้นำเลยเจอพุทธเจ้าก็ไม่เลื่อมใสพุทธเจ้าพอตอนพุทธเจ้านิพพานนะจึงได้ไปพุทธเจ้าทรงนอนบรรทมแล้วทัตติยะไปถามปัญหาพุทธเจ้าพระนนท์บอกเข้าไปไม่ได้แล้วนั้นสุภัททะพอพุทธเจ้าทรงอาพาธจะนิพพานแล้วบอกว่าเขาสงสัยมากเขาอยากเข้าถามพุทธเจ้าพอพุทธเจ้าได้ยินก็บอกว่าให้อนนท์บอกให้เขาเข้ามาเถิดเขาจะมาเป็นสาวกคนสุดท้ายของเราพอมาถามธรรมะพุทธเจ้าก็บรรลุก็เลยได้บวชเป็นองค์สุดท้ายทำบุญที่หลังเขาก็จะมาเจอพุทธเจ้าพุทธเจ้าจะนิพพานไปแล้วคนเข้าวัดที่หลังเขาเป็นอย่างนั้นเนี่ยไปไหนก็เอาที่หลังเขาเรื่อยเนี่ยจะสำเร็จก็ต้องไปเป็นองค์สุดท้ายก็ดีเหมือนกันดังเหมือนกันดังสุดท้ายโกฏัญญะดังก่อนเขาพบพุทธเจ้าจะต้อง40กว่าปีแต่สุภัททะไม่เอาพอตอนพุทธเจ้าจะนิพพานถึงได้วิ่งไปหาว่าเดี๋ยวพุทธเจ้านิพพานแล้วไม่มีใครแก้ปัญหาให้เรายังดีนะยังมีบุญกว่าพวกเราหน่อยนึงพวกเราไม่เจอเลยพวกเรามาเจอแต่เพียงคำสอนกันสุภัททะไปเจอตอนนอนบรรทมแล้วเป็นสาวกคนองค์สุดท้ายซึ่งสร้างบารมีต่างกันเขาปรารถนาทั้งนั้นนะโยมคนจะไปนิพพานก็ต้องปรารถนาจะไปเชื่อนักปราชญ์ที่พูดบอกว่าคนไหนปรารถนาแล้วเป็นตัณหาเป็นกิเลสหมดทำบุญแล้วยังอยากยังได้ปรารถนาพุทธเจ้าก็ปรารถนาภาษาที่บุตรพระโมคคัลลาปรารถนาทั้งหมดปรารถนาไปพระนิพพานในพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งเนี่ย
แม้พระพุทธเจ้าเองก็ปรารถนาจะไปนิพพานเพื่อเป็นพระพุทธเจ้าถ้าไม่ปรารถนามันไม่มีจุดหมายปลายทางเหมือนกับเราเดินทางไปทางรถทางเรือเนี่ยถ้าเราขึ้นนั่งรถเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าเราจะไปไหนเราลงเรือเราก็ต้องรู้ว่าจะไปไหนไม่งั้นจะลงไปตามเรือต้องรู้จะไปถึงจุดหมายปลายทางต้องรู้จะไปไหนนั่นคนจะไปไหนก็ต้องมีจุดหมายปลายทางจะขึ้นรถลงเรือต้องมีว่าเราจะไปลงไปขึ้นที่ไหนทำบุญก็เหมือนกันนะทำบุญก็ต้องมีจุดหมายปลายทางจึงต้องปรารถนานิพพานังนิพพานังปรมังสุขังนิพพานปัจโยโหตุคือปรารถนาพ้นทุกข์ปรารถนาไปนิพพานนั้นจุดหมายปลายทางของความปรารถนาแต่บางคนไปเป็นนักปราชญ์ไปบอกว่าคนปรารถนาแล้วกลายเป็นกิเลสตัณหาหมดไม่ใช่ปรารถนาพ้นทุกข์นี่ไม่ใช่ว่าเป็นกิเลสตัณหาปรารถนาเพื่อละกิเลสละตัณหาต่างหากพอนิพพานนั้นไม่มีกิเลสเข้าไปนะมรรคผลไม่มีกิเลสเข้าไปไม่มีกิเลสตัณหาเข้าไปฉะนั้นจึงว่าเราต้องปรารถนาเป็นจุดหมายปลายทางว่าเราจะไปถึงไหนเหมือนโกฏัญญะท่านก็ปรารถนาขอให้สำเร็จเป็นองค์แรกสัมโมกขลาก็ขอให้ได้ตัวเองพระสารีบุตรก็ขอให้ตัวเองได้เป็นอัครสาวกเบื้องขวามีปัญญาเลิศพระโมคคัลลาก็ขอให้เป็นอัครสาวกเบื้องซ้ายมีอิทธิฤทธิ์มากพระอานนท์ก็ปรารถนาขอให้ได้เกิดมาพบพระพุทธเจ้าและได้เป็นอุปถาได้ทรงจำพระไตรปิฎกให้หมดก็เป็นคลังเป็นตู้เก็บพระไตรปิฎกของพุทธเจ้าชอบใจที่จะจดจำคำสอนพุทธเจ้าให้หมดปรารถนามาก่อนเท่านั้นเลยพร้อมตัวมาหมดเลยถ้าไม่ปรารถนาเนี่ยมันไม่รู้จะไปทางไหนคนเราละคนบางท่านทำไปท่านไม่เอาแล้วท่านทำบุญทำให้หมดบุญทำให้หมดบุญหมดบาปคือพูดแบบไม่มีหลักถ้าพูดแบบมีหลักก็ต้องยึดหลักเราทำนี้เพื่อสุคติทำให้เราเข้าถึงสุคติมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติความปรารถนานี่มันเป็นพลังดวงหนึ่งที่จะส่งให้เราไปสู่จุดหมายปลายทางมันก็เราตีตัวขึ้นรถขึ้นเรือเนี่ยมันก็จะส่งไปถึงจุดหมายปลายทางเหมือนเราลงเรือมานั่นแหละถ้าเราไม่บอกนะอาจจะมาขึ้นท่าไว้เขียนมาวัดสังฐานถ้าเราไม่บอกมันก็เลยไปท่าน้ำเมืองนนท์เลยแสดงว่าไม่บอกจุดหมายปลายทางไปผิดท่าซะแล้วต้องบอกว่าขึ้นท่าวัดเขียนราคาเท่านั้นพอถึงวัดเขียนมันก็จอดให้เราขึ้นได้ตรงมาวัดสังฆทานได้ตรงจุดหมายปลายทางทำสมาธิทุกครั้งเราก็ต้องอธิษฐานทำเพื่อพ้นทุกข์ทำเพื่อดับทุกข์ทำเพื่อให้ถึงพระนิพพานอันนี้เป็นคำสอนนะคำสอนที่เราศึกษาแล้วเป็นหลักการที่เราเชื่อว่าเป็นอย่างนี้คือใครจะเข้าใจอย่างไรก็เป็นเรื่องของเขาถือว่าคนเราถ้าปรารถนาทำความดีเนี่ยความดีมันก็ให้ผลฉะนั้นการเรียกว่าความปรารถนาเรียกว่าบารมีเป็นการสร้างบารมีเพราะบารมีที่ผู้คนจะต้องได้เนี่ยคือเรียกว่าบารมีสิบทัศน์ตั้งแต่เริ่มต้นจากฐานนี่ก็เป็นบารมีแล้วก็ฐานศีลเนกขัมมะปัญญาขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาอุเบกขาพวกนี้เป็นบารมีอย่างเรามานั่งกรรมฐานทั้งคืนนี่ก็เป็นบารมีได้สัจจะบารมีได้ขันติบารมีขันติยังสูงด้วย
ขันติไม่ใช่ธรรมดาต้องอดทนอย่างมากวิริยะบารมีเปลี่ยนเขาเปลี่ยนมากด้วยวิริยะบารมีก็ได้ขันติบารมีก็ได้สัจจะบารมีก็ได้ปัญญาบารมีก็จะทำให้เกิดขึ้นเมตตาเขาเป็นเมตตารักใคร่ตัวเองคิดจะช่วยตัวเองให้มีความสุขสงบอธิษฐานบารมีเราก็ตั้งใจอธิษฐานแล้วว่าเราจะนั่งให้ได้ตลอดคืนอะไรอย่างเงี้ยหรือนั่งให้ได้รับความสงบยิ่งขึ้นไปอธิษฐานบารมีอุเบกขาบารมีเราเคยพูดเคยคุยเคยนั่นเราก็อดได้มาฉันมือเดียวได้มาอดหลับอดนอนได้วางเฉยได้ก็เป็นอธิษฐานบารมีเป็นอุเบกขาบารมีวันหนึ่งคืนหนึ่งก็เท่ากับเรามีบารมีถึง10ทัศน์เหมือนกันบารมีพวกนี้จะเป็นกำลังเป็นกำลังเป็นพลังให้พวกเราเข้าถึงสัจจะความจริงได้เป็นมรรคผลในต่อไปเมื่อชาติพระพุทธเจ้าสร้างบารมีพระพุทธเจ้าบางชาติเนี่ยไม่ได้เป็นมนุษย์ด้วยนะเป็นสัตว์เดรัจฉานพระองค์ก็สร้างบารมีที่ชาติเป็นพญานาคเนี่ยเรียกว่าภูริทัตเป็นพญานาคขึ้นมาจำแรงร่างขึ้นมาพอถึงวันอุโบสถจำแรงร่างขึ้นมาบนหัวปลวกขึ้นมาเมืองมนุษย์มันทำเป็นงูขดดูจอมปลวกแล้วก็อธิษฐานถืออุโบสถจะไม่กินอะไรเลยวันนั้นถ้าอยู่เมืองบาดาลแล้วมันจะต้องฟังดีสีตีเป่ามีความสุขมากก็เลยมาอธิษฐานอุโบสถพอดีพวกหมองูมาจับเอาไปให้เล่นละครงูจับแล้วก็รีดพิษเอาจับหัวจับหางฟาดเนี่ยก็ไม่โกรธถือว่าเป็นวันอุโบสถก็เรียกว่ายิ่งด้วยศีลบารมีคืออดทนมากอ่ะอย่างบางชาตินี่อย่างก็บางชาติที่พุทธเจ้าเกิดเนี่ยท่านก็ต้องอธิษฐานบารมีของท่านทุกชาติเลยที่จะสร้างความดีเพื่อมาเป็นพระพุทธเจ้านะ

การทำสมาธิการเรียนรู้เรื่องสมาธินี้เราจะเข้าใจต้องศึกษาให้รู้ว่าใจที่สงบนี้ใจของเราสงบนี้เป็นอย่างไรถ้าเรารู้เรื่องความสงบของใจเราแล้วก็เขาเริ่มรู้จักทางปฏิบัติแต่ถ้าใจของเรายังไม่มีสมาธินี่มันก็ยังสงสัยยังลังเลยังสงสัยไม่ตัดสินใจได้ว่าธรรมะที่จะทำให้ถูกต้องหรือเราปฏิบัติให้ถูกต้องนั้นจะทำอย่างไรสงสัยในข้อวัดปฏิบัติตัวเองแต่ถ้าเราได้ทำฝึกสมาธิให้เกิดได้นี้ความสงสัยก็หมดตัดสินใจเชื่อแน่ว่าอ๋อความสงบเป็นอย่างนี้เองทำอย่างนี้ได้รับความสงบทำอย่างนี้ไม่มีความสงบภาวนาอย่างนี้เป็นสมถะภาวนาอย่างนี้เป็นวิปัสสนาเราก็เริ่มเรียนรู้เรื่องอารมณ์รู้เรื่องใจเราได้มากถ้าเรามาติดความสงสัยลังเลเราก็เลยตัดสินใจไม่ได้ทำไปแล้วก็ไปสงสัยก็ทำให้เราไม่มีสมาธิพอนั่งไปพอใจจะสงบก็เอาเรื่องอื่นมาคิดมาสงสัยซะอีกพอเวลาจิตจะรวมพอจิตจะรวมมีปีติมีความสว่างขึ้นมาเราก็ตื่นเต้นซะอีกก็สงสัยอีกว่าจะเกิดอะไรขึ้นอันนี้ทำให้สมาธิไม่ติดต่อกันทำให้มีความสงสัยอยู่เรื่อยมันจะเกิดอะไรเราก็วางเฉยจะเกิดปีติเกิดสมาธิอะไรเราก็ไม่คล่องใจภาวนาเรื่อยไปวางอุเบกขาเรื่อยไปแล้วภาวนาไปแล้วถ้าได้รับความสงบคราวที่แล้วเราได้รับความสงบครั้งใหม่ก็ภาวนาก็อยากจะสงบอีกถ้าไปคิดถึงความสงบครั้งเก่าก็ทำให้เราเป็นคนเรียนซ้ำชั้นทำให้ไม่ก้าวหน้าทำให้สมาธิไม่ก้าวหน้าฉะนั้นเราไม่ต้องฉะนั้นเราไม่ต้องไปเสียดายอารมณ์เดิมทำเรื่อยไปเลยจะสงบหรือไม่สงบเราก็ไม่ไปหวนนึกของเก่าขอให้ตั้งใจใหม่เรื่อยไปสมาธินี่มันเป็นคนหัดเดินน่ะเป็นคนเด็กหัดเดินน่ะล้มลุกคลุกคลานเรื่อยไปแต่อย่าไปซ้ำอย่าไปยึดความสงบเก่าต้องลุกหน้าเรื่อยไปบางคนไปติดอยู่แค่นั้นเองพอสงบสติเท่าหลังก็อยากจะสงบเหมือนเก่าที่จริงความสงบเก่านั้นมันเป็นการผ่านไปแล้วเราต้องคิดว่าขณะนี้ใจเรากำลังสงบหรือไม่สงบเอาปัจจุบันเอาขณะที่เราภาวนาอย่าไปหวนเอาความสงบเก่ามาคิดแล้วทำให้ลังเลทำให้ตัดสินใจไม่แน่นอนเลยไม่สงบอันนี้ถ้าเรารู้หลักแล้วก็จะข้ามได้ข้ามนิวรณ์นี้ได้อย่าไปเก็บของเก่ามาคิดคือภาวนาผ่านไปเลยไม่สนใจเลยจะสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่างทำเรื่อยไปเลยอย่าไปนึกว่าแม้วันนั้นมันสงบจังเราอยากจะให้สงบเหมือนวันนั้นถ้าไปคิดอย่างนั้นแล้วก็ไม่ได้สมาธิสักทีเพราะว่าไปเสียดายของเก่าเราต้องทำผ่านไปเลยวันที่แล้วมาก็แล้วไปเราจะกลับให้เป็นเหมือนเดิมไม่ได้มันอาจจะดีกว่าเดิมถ้าเราไม่ติดอารมณ์เดิมอันนี้วิธีทำสมาธิต้องลืมอารมณ์เดิมแต่ถ้าเราเคยทำสมาธิอย่างใดเคยสมมติว่าจิตมันสงบอย่างเงี้ยเราจะไปคิดอยากได้ความสงบแต่เราต้องรู้ว่าวิธีที่เราเข้าไปสู่ความสงบได้เนี่ยแบบไหนเรากำหนดตรงไหน
อ๋อเรากำหนดตรงปลายจมูกตรงลมหายใจแผ่วเบานะเข้านะเข้าแล้วเราก็ไม่คิดอะไรเลยกลับสงบเย็นลงไปอะไรอย่างนี้คือกลับสงบลึกลงไปเนี่ยเราก็รู้ว่าเอาวิธีทำสมาธิก็คือค่อยเอาจิตไปจับจ่อยไว้ตรงนั้นเองหรือว่าเราภาวนาอะไรคือทำใจว่างๆพอเราไม่คิดอะไรเราลืมเรื่องราวต่างๆเราทำใจว่างๆว่างๆได้สมาธิตอนทำใจว่างเราก็ทำแบบนั้นเนี่ยทำอีกตอนใจว่างๆแต่อย่าไปนึกอยากได้อย่าไปนึกว่าแม้วันนั้นเราว่างเราสงบไม่ให้นึกอารมณ์นั้นแต่ให้ทำวิธีเข้าสมาธิแบบที่เราได้ที่เราเคยเอาจิตเข้าไปไว้อย่างใดเอาจิตเข้าไปจับลมหรือเอาจิตเข้าไปจับกายหรือเอาความรู้สึกเข้าไปจับที่จิตถ้าเราเคยทำอย่างใดสงบให้เอากำหนดดังนั้นให้กำหนดเหมือนของเก่าเหมือนแบบว่าอีตอนเราภาวนาเนี่ยตั้งใจทั้งอกไม่ได้สมาธิสักทีแต่พอเราปล่อยวางพอไม่ทำเท่านั้นใจสงบใจรวมเราก็ต้องทำแบบนั้นเนี่ยก็ทำแบบปล่อยวางอย่างนั้นเนี่ยอีตอนตั้งใจไม่สงบก็ต้องทำใจแบบปล่อยวางเรียกว่าจำอารมณ์

0: เดิมเคยได้สมาธิอย่างใดก็เอาวิธีนั้นทำแต่อย่าไปอยากให้ได้อย่างนั้นไม่ได้เหมือนอย่างเราสมมุติง่ายๆว่าเราเคยกำหนดเล็บนักขาเล็บนักขาเล็บอย่างเงี้ยแล้วเราก็จิตก็รวมได้เลยแต่เราจะไปอยากว่ารวมเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นไปนึกถึงว่าเราได้สมาธิเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นไม่ได้เราต้องเอากำหนดนักขาเล็บนักขาเล็บนั่นเป็นอารมณ์โดยที่ไม่นึกอยากได้ไม่นึกอยากเห็นไม่นึกอยากสงบแต่ทำหน้าที่โดยการภาวนาจิตเข้าไปไว้อย่างนั้นเราทำอนาปานุสติก็เหมือนกันเราภาวนาเอาลมไปจดจ่อไว้เอาจิตใจไปจดจ่อไว้ที่ลมแล้วเกิดความสงบแล้วก็เอาจิตใจไปจดจ่ออย่างนั้นแต่ไม่ให้คิดเรื่องความสงบคิดเรื่องความสงบก็ไม่คิดคิดเรื่องความไม่สงบก็ไม่คิดให้เพียงรู้ภาวนาให้ติดต่อกันอย่างเดียวอันนั้นเป็นอุบายวิธีเข้าสมาธิได้ง่ายอันนี้ถ้าเราไม่เข้าใจก็เข้าสมาธิไม่ได้เอาสิ่งที่เราเคยผ่านมานั้นจับหลักนั้นจับหลักเดิมเช่นบางคนกำหนดกระดูกซี่โครงหรือกระดูกสันหลังหรือกระดูกตัวเองข้อใดข้อหนึ่งแล้วกำหนดอย่างนั้นแล้วก็ได้สงบแล้วก็กำหนดแบบเดิมพอเราจะทำสมาธิเราก็จิตใจไปจดจ่อไว้ตรงนั้นแล้วมันก็จะสงบเหมือนเดิมแต่อย่าไปนึกว่ามันสงบหรือไม่สงบอย่างนั้นไม่ได้คือให้ทำใจไปเกาะอยู่ที่เดิมวิธีเข้าสมาธิคือเข้าตามหลักฐานเดิมฐานเดิมเข้าอย่างไรก็ไปตั้งฐานนั้นไว้แล้วก็จะได้รับความสงบอันนี้เราต้องเข้าใจเราเคยได้อานาปานุสติได้พุทโธเราก็เอาพุทโธนั่นเป็นหลักถ้าเราเคยพิจารณาได้ความสงบเราก็เอาพิจารณานั่นเป็นหลักใจอย่าไปยินดีความสงบจะไปยินร้ายความสงบไม่ได้ต้องปล่อยอารมณ์นั้นให้ใจว่างให้ใจไม่ปรุงแต่งอะไรนั่นแหละจึงจะเป็นสมาธิที่เข้าถึงใจเราอันนี้เป็นอุบายวิธีเราเข้าหลักเดิมเคยเข้าอย่างใดก็เข้าอย่างนั้นแล้วก็ลองเข้าอยู่บ่อยๆวิธีฝึกสมาธิก็เข้าหลักเดิมนั้นเราปล่อยวางเคยได้รับความสงบแล้วก็ทำใจปล่อยวางเราเคยภาวนาเอาจิตใจไปจดจ่อไว้ที่ลมละเอียดนะเข้าจนลมนั้นดับไปมันดับไปเราได้รับความสงบแบบนั้นเราก็ทำแบบนั้นอย่าให้ใจไปคิดอย่างอื่นซึ่งการเข้าสมาธิก็เข้าแบบหลักเดิมเคยทำได้ยังไงทำอย่างนั้นทุกครั้งไปแต่อย่าไปอยากได้ว่าแม้วันนั้นเราสงบจังอยากจะสงบอย่างวันนั้นอย่างนั้นไม่ให้ทำไม่ให้ใจคิดอย่างนั้นถ้าใจคิดอย่างนั้นเราจะทำให้เราปรุงสร้างทำให้เราก็สับกระสายทำให้เราอยากมีอยากเป็นอยากเห็นอยากรู้ทำให้ไม่สงบเรียกว่าเข้าหลักเก่าไม่ได้อันนี้ทุกคนต้องมีหลักตัวเองเคยทำอย่างไรทำใจวางอย่างไรได้สมาธิก็วางอย่างนั้นวางไว้ตรงเดิมนั่นแหละขึ้นต้นตรงเดิมนั่นแหละสมมติเราเอาจิตไปวางไว้ตรงหน้าผากสงบวันนั้นแม้สงบจังอยากได้สงบอย่างวันนั้นก็ไม่ได้แต่เวลาเราต้องการสงบเราก็จิตไปวางไว้ตรงหน้าผากกันเลยแล้วไม่ต้องคิดอะไรทำใจให้เป็นดวงเดียวนั่นแหละจึงจะสงบเข้ามาอีกอันนี้หมายถึงว่าเข้าอย่างไรออกอย่างนั้นเคยเข้าอย่างใดออกอย่างนั้นก็เรียกว่าเอาจิตไปจดจ่อไว้ตรงเดิมเราก็ต้องจำหลักสมาธิของเราไว้ว่าเคยได้อย่างไรเคยสงบเคยปล่อยเคยวางได้อย่างไรก็วิธีเข้าก็คือเข้าอย่างเดิมจะเป็นกี่วันกี่เดือนกี่ปีก็ไม่เป็นไรก็ให้ค้นหาหลักเดิมที่เราเคยสงบก่อนละกันจะโอ้เมื่อวานนี้จิตของเราพอเราปล่อยวางเอาจิตไปเกาะไว้ตรงนั้นตรงนี้เราก็จิตก็ว่างทันทีพิจารณาก็ว่างทีเราก็เอาอย่างนั้นเข้าหลักเดิมเข้าหลักพิจารณาเดิมเข้าหลัก ทำใจแบบเดิมถ้าไม่งั้นเราก็ทุกคนจับโน่นบ้างจับนี่บ้างก็ไม่เห็นมีอะไรเป็นหลักของตัวเองสักอย่างเดียวฉะนั้นเราก็ยึดหลักเดียววิธีเข้าสมาธิยึดหลักถูกตรงกับจริตตัวเองก็แล้วกันเคยภาวนาอย่างไรให้สงบได้ก็ยึดหลักนั้นภาวนาแล้วก็ค่อยเมื่อสมาธิเกิดแล้วมากแล้วเราก็กลับมาพิจารณาขันธ์5มาพิจารณาขันธ์5เนี่ยเป็นหลักรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแล้วก็แยกขันธ์5รูปส่วนหนึ่งเวทนาส่วนหนึ่งสัญญาส่วนหนึ่งสังขารส่วนหนึ่งวิญญาณส่วนหนึ่งแล้วก็แยกว่ามันเป็นทุกข์แล้วก็ไม่เที่ยงแล้วก็แปรปรวนแตกดับไปทีละอย่างละอย่างละอย่างรวมแล้วขันธ์5ไม่มีอะไรเป็นตัวตนพิจารณาเห็นแจ้งชัดในกายใจนั่นเรียกว่าพิจารณาให้เกิดปัญญาถ้าเกิดปัญญาแล้วก็สามารถไปรู้จักอารมณ์ตัวเองตัดละกิเลสได้ก็เรียกว่าเป็นวิปัสสนาญาณเกิดขึ้นเท่าทันอารมณ์ตัวเองรู้จักตัดจักละแต่ว่าสมถะเบื้องต้นเราต้องเข้าสมาธิให้เป็นแล้วก็ถอนออกมาพิจารณาตัวเองถอนพิจารณาอารมณ์ตัวเองอันนี้เราจึงจะได้ผลทำให้มันเป็นขั้นตอนทำให้มันเป็นหลักแล้วมันก็เป็นไปตามลำดับได้ไม่งั้นมันก็ไม่เข้าใจทำโน่นทำนี่ทำลกไปหมดเลยไม่แยกอารมณ์ได้นั่งทีหนึ่งก็ทำอย่างหนึ่งนั่งทีหนึ่งก็ภาวนาแบบหนึ่งอย่างนั้นไม่ได้นั่งทีใดก็ต้องเข้าหลักเดิมเข้าหลักที่เราเคยได้ความสงบ
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมะสว่างใจ
2: ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ทิพกรสุขิโตเจ้าวาดวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมามาตอบปัญหาให้กับสาธุชนอาตมาภาพพระชัยชนะสุทธิสัตโธดำเนินรายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 16:00 นถึง 18:00 นสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาธรรมะก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาได้ที่หมายเลข024961164 024961164หรือฝากคำถามได้ที่ Facebook วัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญซึ่งไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้หรืออินบ็อกซ์ข้อความผ่านช่องทาง Facebook Instagram ไลน์แอดวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญนิมนต์ท่านพระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงแรกครับ
3: ขอบพระคุณครับขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึกขอกราบบูชาคุณครูบาอาจารย์หลวงปู่สังวาลเขมโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญและขอถวายความเคารพแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อไพรินทร์สิริวัฒโนและพระเถรานุเถระทุกท่านขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ญาติโยมที่สนใจในการฟังธรรมปฏิบัติธรรมทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันพฤหัสบดีที่13สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้ก็เป็นวันแรมใช่ไหมขึ้น15ค่ำเดือน8ก็เป็นวันพระใหญ่ที่เราเรียกกันเป็นวันอุโบสถพระก็ทำสังฆกรรมกันทบทวนสิกขาบทมาประชุมกันการประชุมกันอยู่เนืองนิดมันก็เท่ากับให้เกิดความสามัคคีในกรณีของพระเนี่ยเราประชุมกันทุกขึ้นเดือนอยู่แล้วมาพบกันใครมีปัญหามีเรื่องราวอะไรให้คณะสงฆ์เอื้อเฟื้อช่วยเหลือกันก็คุยกันบอกกล่าวกันใครกระทบกระทั่งการหรือทำไงก็มาพูดคุยขอเข้ามาลาโทษกัน

ังฆสามัคคีก็อยู่กันอย่างมีความสุขนะถ้าในกรณีอย่างเนี้ยเราเอาของสงฆ์ไปใช้กับครอบครัวครอบครัวถ้ามีการประชุมกันอยู่เนืองนิดพบปะกันถามสารทุกข์สุขดิบขาดเหลืออะไรเราเอื้อเฟื้อช่วยเหลือกันครอบครัวก็มีความสุขนะครับ การประชุมกันอยู่เนืองนิดเนี่ย ทำให้เราได้พบปะกันนะครับอาจจะมีข้อกระทบกระทั่งกันหรือต้องการความช่วยเหลือหรือมีปัญหาที่ยังแก้ไม่ตกเนี่ยแล้วก็หาคุณพ่อคุณแม่หาผู้อาวุโสไถ่ถามเหมือนพระเนี่ยพอปฏิบัติแล้วพอดีมันติดมันตันมันไปมันสงสัยก็ถามพระอาวุโสผู้ที่หรือพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยจะได้แก้ไขก็เป็นการเจริญนะครับพอเราปรับปรุงแก้ไขทั้งในการประพฤติปฏิบัติทั้งในการดำเนินในกิจกรรมของหมู่คณะมันก็ไปในทิศทางเดียวกันสมานสามัคคีกันเมื่อวานนี้ก็เป็นวันแม่แห่งชาติใช่ไหมก็มีหลายวัดหลายสำนักหรือแม้แต่ห้างร้านบริษัทเขาก็จัดกิจกรรมเพื่อเป็นพระราชกุศลแก่พระบรมสมเด็จนะฮะสมเด็จพระราชินีพระพันปีหลวงของพวกเราก็ทำกิจกรรมอะไรต่างๆเพื่อเป็นพระราชกุศลต่อแม่ของแม่แผ่นดินผู้ที่พวกเราประสบนิกรรักบูชาท่านทางวัดก็มีกิจกรรมสวดมนต์นั่งสมาธิกันอย่างเมื่อวานเนี่ยที่เป็นอมรรัชดาเขาก็จัดเป็นประจำทุกปีวันแม่วันแม่แห่งชาตินะครับทำบุญอุทิศให้คุณแม่ของบริษัทเขาด้วยเข้าคอร์สตั้งแต่เช้านะจนเย็นมาสวดมนต์นั่งสมาธิฟังเทศฟังธรรมปฏิบัติธรรมกันเนี่ยเราก็พูดถึงการตอบแทนพ่อแม่เนี่ยก็เหมือนบุปการีผู้นะมีอุปการะคุณต่อบุตรธิดาก่อนให้ข้าวน้ำเลี้ยงดูเรามาด้วยความเมตตาด้วยความรักความปรารถนาดีเขาจะเรียกว่าแม่เนี่ยเหมือนผู้ใหญ่เป็นพรมของลูกพ่อแม่ถ้าเราดูแล้วเนี่ยดูมองแม่ตัวเองท่านมีความรักตั้งแต่เล็กเนี่ยมีความรักมีความเมตตาเนี่ยก็เป็นคุณสมบัติของพรมผู้ใหญ่นะพรมก็เปรียบเสมือนผู้ใหญ่มีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาทำชุดนี้ถ้าเรามาลองพิจารณาดูมันอยู่ในภาคจิตใจของทุกคนนะลูกก็มีมุทิตามีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขากับพ่อแม่ก็มีเด็กมีกับผู้ใหญ่มีกับเด็กก็ได้นะโดยเฉพาะคุณแม่คุณพ่อเนี่ยท่านก็มีความรักมีเมตตาปรารถนาดีต่อบุตรธิดาอยู่แล้วเต็มหัวอกหัวใจยามปกติรักใช่ไหมรักมีเมตตาอยู่แล้วเวลาที่มันไม่ปกติอย่างลูกมีปัญหามีทุกข์มีปัญหาเกิดขึ้นในใจพ่อแม่ก็จะเทือนมีความกรุณาอยากจะเอื้อเฟื้อช่วยเหลือให้เขาพ้นทุกข์พ้นปัญหานั้นพอเห็นเด็กๆ เห็นลูกอยู่ดีมีสุขประสบความสำเร็จก็ยินดีมุทิตาส่งเสริมไม่ได้อิจฉาริษยาหัวอกหัวใจของพ่อแม่คำว่าอุเบกขาในพรหมวิหารเนี่ยไม่ใช่อุเบกขาไม่ใช่เฉยแบบเฉยไม่เอาเรื่องเฉยไม่มองไม่รู้ไม่ชี้เฉยเมยปล่อยปละละเลยไม่ใช่อย่างนั้นถ้าในหลักธรรมจริงๆตัวอุเบกขาเนี่ยท่านจัดเป็นหมวดธรรมแห่งหมวดปัญญา

0: ธรรมที่มาคุมเมตตากรุณามุทิตาเนี่ยให้ถูกต้องให้ถูกต้องตรงธรรมอย่างเมตตาไม่เลือกที่รักผักที่ชังนะไม่ใช่เมตตาละนะพอให้หมดมีอะไรก็ให้พอเขาลำบากหน่อยก็ช่วยไม่ให้เขาแก้ปัญหาเองไม่ให้เขาเผชิญโลกเองหยิบยื่นให้ทุกอย่างมันเด็กๆมันก็กลายเป็นนักเรียกร้องเหมือนมีคนคอยช่วยอยู่ตลอดก็ไม่มีอุเบกขาเพราะฉะนั้นอุเบกขาเนี่ยก็เหมือนกับตุลาตาช่างเหมือนตุลาการตาช่างนะเวลาตัดสินไม่เอ็นเอียงตั้งเป็นกลางตั้งตรงไม่เอ็นเอียงว่านี่ที่เราจะตัดสินเนี่ยถ้าผู้พิพากษาจะตัดสินใครสักคนหนึ่งเกิดความรักความเมตตากรุณาโดยที่ไม่มีอุเบกขามาเป็นกลางมาคอยคุมมันก็เกิดเขาเรียกว่าฉันทากติหรือคนนี้ไม่ใช่พวกเราไม่ใช่นั่นก็เกิดอคติเรื่องที่รักผักที่ชังอะไรเนี่ยที่เขาว่ากันไม่เป็นกลางเนี่ยพ่อแม่เนี่ยบางทีก็ทำร้ายเด็กเนี่ยอยากเขาจะอยู่กับเราอีกไม่ได้นานก็ต้องปล่อยเขาไปเชิญโลกให้เขาลองผิดลองถูกเราจะคอยอุเบกขาคอยชำเลืองคอยมองคอยแนะนำคอยเวลาเขาลำบากจริงๆเราก็ช่วยไม่ใช่เฉยเมยก็ต้องปล่อยเขาต้องอยู่กับโลกอยู่กับสังคมอันนั้นเป็นมันพรหมวิหารมันอยู่ในภาคจิตใจนี่มันเกิดในสภาวะในจิตใจของคนจะออกมาทางพฤติกรรมเนี่ยก็เกิดการเนี่ยออกมาทางพฤติกรรมการกระทำออกมาทางในรูปของการพอมีความรักมีความเมตตาอยากจะให้อยากจะมอบสิ่งดีๆให้เขาเรียกว่าทานเนี่ยการให้การเสียสละเวลามีกิจกรรมอะไรเนี่ยเพราะก็เกิดอะไรเกิดเมตตาเกิดทานนะการให้ทานเขาเรียกว่าพอมีความรักมีความปรารถนาเนี่ยเขาจะพูดเขาเรียกปิยวาจาเนี่ยออกมาทางพฤติกรรมเพราะถ้าพื้นจิตพื้นใจมีพรหมวิหารอยู่ในใจมันจะออกมาทางพฤติกรรมการให้การเสียสละให้ทานแบ่งปันหยิบยื่นวัตถุข้าวของให้กันพูดจาก็ไพเราะเนี่ยพูดจาในสิ่งที่เป็นประโยชน์แนะนำชักจูงให้เขาเป็นคนมีศีลมีธรรมให้เขาเดินถูกทางคอยคุยคอยพูดออกมาทางพฤติกรรมเนี่ยร่วมแรงร่วมกำลังเรียกว่าอัจฉริยะเนี่ยบางทีเราไม่มีวัตถุข้าวของพูดจาไม่เก่งก็ช่วยกำลังคอยทำให้เขาเห็นทำให้เขาดูทำให้ลูกทำอะไรทำให้เขาดูนะความขยันความเป็นระเบียบเรียบร้อยความสะอาดการกินการอยู่จริงๆพ่อแม่เนี่ยก็เป็นเหมือนกับเปิดโลกให้ลูกได้เวลาทานข้าวยังไงลูกห่มยังไงอาบน้ำทำยังไงให้สะอาดใช้ปัจจัยสี่ยังไงให้ได้ประโยชน์มีสาระมีประโยชน์จริงๆให้ลูกพูดครับพูดคะสอนพูดสอนอะไรออกมาทางอัตถกริยาแล้วก็ยังมาในรูปของสมานตาเนี่ยร่วมสุขร่วมทุกข์สมานสามัคคีจริงๆมันไม่ใช่ต้องผู้ใหญ่กับเด็กเนี่ยเป็นกันทุกคนเพื่อนร่วมงานเป็นเพื่อนกันเราจะออกมาถ้าคนมีความพื้นจิตพื้นใจมีพรหมวิหารมีเมตตากันมันก็จะออกมาทางพฤติกรรมเพื่อนร่วมงานหรือว่าแม้แต่นายจ้างกับลูกจ้างคือความสัมพันธ์ของมนุษย์ถ้าเรามีพื้นจิตพื้นใจด้วยพรหมวิหารเนี่ยเราก็จะเห็นคนนั้นเนี่ยเขาจะแสดงออกมาทางพฤติกรรมภาษาพระก็เรียกสังฆวัตถุสี่มีทานปิยวาจาอัตถกิริยาเนี่ยช่วยแรงช่วยกำลังสมานนัตตาเนี่ยพูดให้ความจะพูดจะทำอะไรเนี่ยร่วมสุขร่วมทุกข์สามัคคีกัน ป็นธรรมะที่พวกเราได้ยินได้ฟังกันนะบ่อยๆถ้าเรานำมาใช้เนี่ยปรับพื้นจิตพื้นใจเนี่ยของเราเนี่ยให้มีความรักมีความปรารถนาดีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายนะญาติโยมเนี่ยมันกลายเป็นศีลในตัวเลยเพราะคนเราพอมีเมตตามีความกรุณาอยู่ในหัวอกหัวใจเนี่ยมันจะไม่คิดเบียดเบียนเขาจริงไหมไม่คิดไปประทุษร้ายหลอกลวงเขาเอาของรักของเขาเนี่ยไปพูดจาโกหกหลอกลวงมันก็เพราะใจมีเมตตาเราก็อยากให้คนอื่นเป็นทุกข์ทุกคนรักสุขเกลียดทุกข์เราก็ไม่อยากทำให้คนอื่นเป็นทุกข์เพราะมีความรักมีความเมตตามีความกรุณาอยู่มันก็จะออกมาทางพฤติกรรมแล้วก็จะเห็นเพื่อนร่วมงานหรือคนที่อยู่ร่วมกันในสังคมเนี่ยถ้าเขามีการกระทำแบบนี้ทานว่าพูดจาช่วยแรงช่วยกำลังสมานสามัคคีกันเนี่ยแสดงว่าใจเขาดีนะใจเขามีจิตอาสาจิตเอื้อเฟื้อมีเมตตาอยู่เนืองๆเพราะนั้นคำว่าอุเบกขาเนี่ยในพรหมวิหารเนี่ยมันเป็นเหมือนกับเป็นองค์ธรรมแต่เมตตากรุณามุทิตาเนี่ยมันเหมือนกับมันอยู่กับคนและสัตว์มันอยู่ในตัวของมนุษย์แต่องค์ธรรมเนี่ยจะมาคุมอีกทีให้เมตตากรุณามุทิตาเนี่ยให้ถูกต้องที่ผิดเพี้ยนนะนี่ไงพอทำอะไรผิดเพี้ยนนะมุทิตาเนี่ยเคยไปทำชั่วทำอะไรไม่ดีมาเอ้ยเขาประสบความสำเร็จเราไปมุทิตาพอยินดีกับเขาคอยสรรเสริญอย่างเงี้ยมันก็จะแสดงว่ามันผิดธรรมถ้าเขาเหมือนลูกเรามีลูกแล้วไปทำอะไรที่มันผิดกฎหมายได้เงินได้ทองได้ลาภสักการะมาเราไปพอยินดีอย่างเงี้ยไปส่งเสริมในทางที่ผิดเนี่ยเราไม่มีอุเบกขาหรือความกรุณาก็ตามเนี่ยเวลาเขาตกทุกข์ได้ยากลำบากเราช่วยหมดมีอะไรก็ช่วยอันนี้ก็ปิดไปช่วยจริงอยู่แต่ก็ต้องให้เขาเผชิญโลกของเขาว่าเออไอสิ่งนี้ผิดนะอันนี้ที่เรามีปัญหามีทุกข์เนี่ยให้เขาหัดแก้ไขให้เขาเผชิญโลกให้เขาอยู่ร่วมกับสังคมในกฎกติกาการทำมาหากินอยู่ในร่วมกับสังคมไม่งั้นลูกก็ไม่โตเด็กมันก็ไม่โตมันก็เป็นนักเรียกร้องเมื่อวานนี้ก็มีโยมคนหนึ่งก็เศร้านะเขาไม่สบายใจเข้ามาคุยปาลกให้ฟังเงินเก็บมาทั้งชีวิตพอนั่นก็ให้ลูกเงินเยอะด้วยแล้วก็ลูกก็มีภรรยามีลูกแล้วก็เหมือนไม่โตรู้ว่าแม่เนี่ยให้รักเนี่ยให้หมดก็ไม่ทำมาหากินไม่ช่วยงานไม่ทำอะไรแบมือขออย่างเดียวก็เป็นทุกข์เพราะไม่ช่วยใจแม่ก็เป็นทุกข์ถ้าพ่อแม่เสียไปแล้วจะอยู่ยังไงจะทำไงเนี่ยความรักของแม่ความรักของพ่อแม่ก็รู้สึกไม่สบายใจก็มาส่งอารมณ์มาคุยกันเราก็ตามธรรมอะฮะบางทีบางอย่างเรื่องภายนอกเนี่ยทั้งใกล้ตัวไกลตัวบางอย่างแก้ได้นะค่อยๆตาล่อมค่อยๆให้เหตุผลบางอย่างเราก็แก้ไม่ได้แก้แต่ที่ก่อนเลยแก้ที่ใจตัวเองทำยังไงรักษาใจตัวเองอย่าให้มันขุ่นมัวอย่าให้เศร้าหมองรักษาใจตัวเองดูเราอายุมากขึ้นเนี่ยวันเวลาที่เราจะใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้มันก็น้อยลงทุกวันโรคภัยไข้เจ็บก็คอยจะจ้องเบียดเบียนเราอยู่รักษาใจให้เราเป็นบุญแปลว่าใจเย็นใจสบายเบื้องต้นเรารักษาใจเราก่อนปล่อยไปตามเหตุตามปัจจัยเราพอมันลำบากลำบนจริงๆเราก็หยิบยื่นเอื้อเฟื้อช่วยเหลือไปแต่ต้องมีกฎมีกติกาเราตั้งเอาไว้ถ้าคุณไม่ทำคุณก็ไม่ได้นะต้องทำต้องช่วยกันทำมาหากินพ่อแม่ทำได้แต่ไม่คือความรักมันบังความรักมันอยากจะให้อยากจะทำให้เขามีความสุขที่สุดแต่กลายเป็นว่าเขาเป็นนักเรียกร้องเขาเลยไม่อยากทำอะไรไม่ช่วยงาน นี่ก็เป็นการปกป้องผิดพลาดเพราะว่าไม่มีตัวนี้แหละอุเบกขานี่ก็ พูดไปนะเรื่องของพรหมวิหารหลักธรรมที่มนุษย์เราเนี่ยถ้ามีแล้วเนี่ยเรียกว่าเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้ใหญ่เด็กถึงจะเป็นเด็กแต่ถ้ามีพรหมวิหารก็จัดว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วก็จะเราก็จะคอยสังเกตดูได้มันจะออกมาทางพฤติกรรมที่เรียกว่าสังคหวัตถุสี่ทานปิยวาจาอัตถกิริยาช่วยแรงช่วยกำลังกันสมานนัตตาเนี่ยสมานสามัคคีในหมู่คณะครอบครัวร่วมสุขร่วมทุกข์กันประชุมกันแก้ไขปัญหาเนี่ยสามัคคีมันมีพลังนะชุมนุมประชุมกันอยู่ในเมืองอย่างพระท่านทำอาจารย์ครับมีคำถามที่ยังไม่ได้ถามเมื่อคราวก่อนนี้ผมถามอาจารย์เลยนะครับจากคุณอะไร NK Lesco อาจารย์ครับเขาถามมาว่าช่วงนี้ติดดูซีรีส์จีนเวลาดูแล้วรู้สึกมีความสุขและผ่อนคลายเมื่อดูจบก็จะสวดมนต์และนั่งสมาธิเป็นประจำสงสัยว่าการที่เราเสพความบันเทิงก่อนจึงมาปฏิบัติธรรมภายหลังบุญจากการสวดมนต์และนั่งสมาธิจะลดลงไหมคะ
1: ครับจริงๆก็ไม่เกี่ยวกันกับการที่โยมไปดูซีรีส์หรือว่าเราก็มาปฏิบัติธรรมเวลาที่โยมดูซีรีส์โยมก็อาจจะก็เรียกว่าปล่อยจิตใจให้มันเพลิดเพลินไปกับซีรีส์แต่ว่าถ้าโยมเอาทำเข้าประจับโยมก็ต้องพิจารณาให้เป็นในซีรีส์นั่นแหละว่าไอ้สิ่งที่เขาแสดงได้ยินไหมครับอาจารย
0: ์ได้ยินครับได้ยิน
1: นะครับครับก็ไอ้สิ่งที่เขาแสดงเราต้องไปรู้ว่าจริงๆมันก็คือเป็นในเรื่องของกิจกรรมของโลกแล้วว่าเป็นสิ่งที่คนทั้งโลกนิยมชื่นชอบก็คนทั้งหลายก็รักสุขเกลียดทุกข์อยู่แล้ววันในซีรีส์ที่แสดงออกมาก็สื่อให้เห็นนั่นแหละว่ามันมีเรื่องของสิ่งที่เราชอบเราไม่ชอบในเรื่องของสุขหรือเรื่องของทุกข์ที่เราทั้งหลายรักสุขเกลียดทุกข์นั่นแหละวันก็แสดงออกมาแบบนั้นก็ย้อนไปถึงสิ่งต่างๆที่มันอยู่ในโลกนั้นก็ไปอยู่ในละครหมดเลยวันถ้าเราจะน้อมเอาธรรมเข้าไปตรงนั้นก็ยังได้เลยบางทีดูแค่ผ่อนคลายแต่ก็ได้ทำได้เพราะถ้าได้ทำโยมก็มีกุศลด้วยนะเพราะดูซีรีส์เนี่ยไม่ใช่สัตว์แปลว่าดูแล้วปล่อยอารมณ์ไปให้มันโลภโกรธลงไปตามนั้นบางทีเรารู้อีกถ้าเราฝึกกรรมฐานเนี่ยคนที่ฝึกกรรมฐานก็จะรู้อีกว่าพอดูซีรีส์แล้วเนี่ยมันเป็นอารมณ์ไหนก็รู้อารมณ์นั่นแหละรู้ให้ทันรู้ให้ทันเรียกว่ารู้ทันจิตเราเองนะเพราะจิตมันมีในเรื่องของการทำงานของใจทั้งสี่ตัวมันจิตรู้อะไรมันก็ปรุงแต่งด้วยเจตสิกด้วยสังขารด้วยสัญญาด้วยเวทนาถ้ารู้แบบนี้เราไม่ปล่อยให้เป็นไปตามนั้นเพราะถ้าเป็นไปตามนั้นนั่นก็คือมันจะมีสุขมีทุกข์เข้ามาแล้วก็จะไปเกิดตัณหาในที่สุดเราก็จะไปยินดียินร้ายในขั้นต้นก่อนนั่นแหละวันถ้าเรารู้ว่ามันจะเป็นดียินดียินร้ายเนี่ยเราทำให้เป็นเวทขาซะก็มองให้เป็นธรรมดาธรรมชาติว่าอ๋อนี่เขาเอาธรรมชาติมาแสดงให้เราดูเราก็เป็นคนอื่นก็เป็นนะมันดูซีรีส์เราก็จะเห็นว่าโอ้นี่น้องมาถึงตัวเราก็เป็นเราก็มาจับได้อยู่ว่าอ๋อนี่ไงที่บอกว่าเขาเอาชีวิตโลกแหละมาอยู่ในซีรีส์แล้วเพราะเราก็จะเห็นตามนั้นเลยวันนี้เห็นได้โยมเห็นทำได้ก็ถามว่ามันจะผ่อนคลายไหมมันผ่อนคลายเพราะได้ทำนะโยมมันผ่อนคลายไปตามทำก็โยมลองทำดูนะเพราะฉะนั้นมันจะทำให้เราสบายก็ได้ด้วยแต่ถ้าทำให้เครียดก็ได้เพราะเราไปหลงตามมันนะเห็นภายในซีรีส์นั่นแหละว่าพอมันชอบไม่ชอบกันโกรธกันว่ากันทำร้ายกันนั่นแหละโยมก็เราก็ดูให้เป็นว่าอ๋อนี่ไงไอ้ความโกรธมันเป็นอย่างนี้นี่เองซีรีส์แสดงให้เราดูแล้วในโกรธแล้วก็ต้องมีปัญหากันทะเลาะกันวิวาทกันหรือว่าถ้ามันเป็นเรื่องของกุศลที่มีความเอื้อเฟื้อกันอบอ้อมอารีกันช่วยเหลือกันก็กลายเป็นเวทนาที่เป็นสุขที่เรามองในซีรีส์ เราก็จะเห็นแบบนั้นว่าอ๋อนี่ไงเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็เรื่องนี้นะก็เป็นเรื่องของกุศลเราก็ทำอยู่แล้วว่าเราทำให้ใครใครทำให้เราเราก็มีความรู้สึกยินดีนี่แหละเราก็เห็นในโลกของความเป็นจริงก็ซีรีส์ก็การที่กล่าวว่าดูซีรีส์กันเข้าไปในธรรมได้เข้ามาในปัจจุบันได้แก้ไขตัวเองก็ได้แล้วมันก็ไม่ได้ทำให้เราไม่ผ่อนคลายนะก็ผ่อนคลายเพราะรู้ธรรมก็มันจะผ่อนคลายมากด้วยเนี่ยอาตมาว่ามันจะเป็นการผ่อนคลายที่ดีกว่าดูแล้วปล่อยอารมณ์ธรรมดาเพราะบางทีถ้าดูแล้วปล่อยอารมณ์เนี่ยมันก็คิดว่าไม่พ้นในเรื่องของการทำงานของขันธ์ห้าที่ตาไปเห็นรูปแล้วจะเป็นเช่นนั้นแล้วใจก็จะทำงานเป็นแบบที่มันต้องเป็นไปมันถ้าไปเป็นยินดียินร้ายในซีรีส์นั่นแหละมันเราก็มีจิตใจที่ไปในทางดังนั้นที่มันอ่อนไหวไปอ่อนไหวไปทางกุศลกับอกุศลนะฉะนั้นลองฝึกดูนะดูแล้วก็ให้มันรู้ปัจจุบันให้รู้ได้ว่านั่นซีรีส์มันก็สอนเราได้นะเราก็นำซีรีส์มาเป็นประโยชน์ได้แล้วมันดูซีรีส์แล้วก็มาปฏิบัติธรรมก็พบมาปฏิบัติธรรมเราก็ไปมุ่งในเรื่องของการปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นจิตก็ปล่อยวางจากซีรีส์มาแล้วเพราะเรารู้ด้วยสมาสติระลึกรู้ก็ไปปฏิบัติธรรมไปสวดมนต์ภาวนาเพราะฉะนั้นพอไปสวดมนต์ภาวนาเราก็จิตมันก็เป็นกุศลมันไม่เหลือในซีรีส์เพราะขณะที่เราสวดมนต์นั่นแหละกายตั้งมั่นจิตตั้งมั่นจิตก็มาในบทสวดมนต์มันก็ไม่ไประลึกถึงนะแต่บางทีมันก็อาจจะเป็นได้ถ้าเรายังติดใจในซีรีส์มันต้องวางให้ได้นะครับดูซีรีส์เสร็จต้องวางให้เป็นแล้วก็ทิ้งไปเลยซีรีส์ก็ทิ้งไปเลยพอมาสวดมนต์ภาวนาแล้วก็มามุ่งมั่นในสวดมนต์ภาวนานั่นแหละถ้ามันมาก็ให้มันรู้อีกว่าอ๋อนี่มันยังมันอยู่มันค้างอยู่ก็เอามันออกไปเอาออกไปสวดมนต์ภาวนาอยู่พอไปนึกถึงมันจะสวดผิดมันก็รู้อีกแหละนะมันจะสวดผิดมันต้องกลับมาที่สวดใหม่มาบทสวดมนต์นั่นแหละเป็นเรื่องของการแก้ไขโดยการสวดโดยการปฏิบัติอยู่แล้วในตัวเลยนะครับการสวดมนต์ภาวนาเนี่ยก็เป็นเรื่องของสมาธิในขั้นสมถะนั่นแหละนะท่านก็จิตต้องตั้งมั่นนะพอจิตไม่ตั้งมั่นก็สวดผิดอย่างที่กล่าวนึกถึงซีรีส์เมื่อไหร่ก็ดังที่กล่าวนะเพราะฉะนั้นอันนี้แหละถ้ามันมาก็ละได้ละไปแล้วก็จะบอกว่าดูซีรีส์แล้วมาสวดมนต์แล้วทำให้ได้กุศลน้อยลงไหมก็ไม่ใช่อ่ะการฝึกได้ด้วยเหมือนกันมันถ้าเห็นซีรีส์ก็ปล่อยทิ้งไปกลับไปที่กรรมฐานนะเป็นการฝึกอยู่ในกรรมฐานในขณะที่สวดมนต์เราเริ่มแก้เลยแก้ได้นะเราแก้โดยอัตโนมัติด้วยถ้าพอมันสวดผิดเราก็ต้องสวดให้มันถูกนั่นแหละคือการกลับมาในเรื่องของบทสวดในเรื่องของปัจจุบันในเรื่องของสมาสติเพราะฉะนั้นอัตมามันไม่ได้บาปอะไรไม่ได้บาปอะไรนั่นแหละแล้วก็สวดมนต์เสร็จแล้วสวดเสร็จแล้วก็ทำพอเจริญพอภาวนานะด้วยท่าที่เราจะปฏิบัตินะโยมจะทำท่าไหนยืนเดินนั่งนอนก็แล้วแต่สวดมนต์เสร็จเราก็ทำได้ก็ตามนั้นพอเข้าไปในการปฏิบัติก็เดินไปในกรรมฐานทั้งสองขั้นสมถะวิปัสสนาก็อันนี้แหละเป็นหนทางที่ดังที่กล่าวนะพอเราทำสวดมนต์ก็มาบางทีมันก็มาซีรีส์อ่ะพอเจริญภาวนาบางทีมันก็มาแล้วก็ฝึกไปก็เป็นการฝึกธรรมดาเราไม่ดูซีรีส์มันก็เรื่องนู้นเรื่องนี้เข้ามาอยู่แล้ววันสิ่งซีรีส์มาก็ไม่ได้แปลกอะไรเราก็ละได้เราก็ละมันออกไปนั่นแหละการละนั่นแหละก็คือเป็นสิ่งที่ทำอยู่แล้วในกรรมฐานเป็นการฝึกสติเป็นการละด้วยทำด้วยสัมมาวายโมด้วยสัมมาประธานสี่ทั้งหลายเลยนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการฝึกปฏิบัติที่อาตมาพิจารณาแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวที่จะทำให้การดูซีรีส์แล้วมาทำกรรมฐานแล้วจะได้บุญน้อยลงหรือไม่ได้บุญครับท่านอาจารย์ครับผมชอบตอบโยมประมาณนี้ครับ
0: ครับตามความเข้าใจของผมก็เหมือนกับสองส่วนการเสพความบันเทิงถ้าเรามองดูแล้วมันก็เหมือนเป็นกามคุณในรูปรสกลิ่นเสียงสนุกสนานบันเทิงเพลิดเพลินถ้าจัดจริงๆก็อยู่ในฝ่ายกิเลสที่มันคอย ชักจูงจิตใจเราให้เนี่ยหลงระเริงเพลิดเพลินสนุกสนานก็จัดว่าเป็นฝ่ายกิเลสที่อยู่ในหมวดของอกุศล

ป็นฝ่ายไม่ดีแต่ถ้าเรามามองอีกส่วนหนึ่งก็คือโยมบอกว่าพอดูซีรีส์แล้วมานั่งสวดมนต์นั่งสมาธิบุญจะลดน้อยลงไหมก็ตามที่พระอาจารย์บอกมันอาจจะเป็นนิวรณ์มาก่อกวนเราทำให้เรานั่งสมาธิไม่สงบก็มีผลแต่ถ้าการสวดมนต์นั่งสมาธิเป็นฝ่ายบุญฝ่ายกุศลที่ดีมันดีอยู่แล้วคนละส่วนกันทีเนี้ยเราดูอันไหนหนักเบาแค่ไหนเหมือนเราเอาของสกปรกเนี่ยมาใส่ในผ้าเนี่ยผ้าเช็ดหน้าเนี่ยแล้วเราก็มานั่งแล้วเราก็มาล้างมาทำความสะอาดเนี่ยเราจะทำได้มากน้อยแค่ไหนอยู่ที่การฝึกฝนการนั่งการปฏิบัติแล้วมันแยกกันบุญ

0: ู่ที่การฝึกฝนเนี่ยการนั่งการปฏิบัติแล้วมันแยกกันบุญไม่ได้ลดน้อยลงเลยถ้าเราทำได้อย่างที่พระอาจารย์บอกตัดนิวรณ์ความกังวลเรื่องจริงๆมันก็เป็นสิ่งที่มาก่อกวนเราอ่ะทำให้เราจิตไม่ตั้งมั่นเป็นอะไรที่เป็นนิวรณ์ตัวหนึ่งทำให้เราฟุ้งซ่านอันนั้นก็แยกส่วนกันไม่เกี่ยวกันฝ่ายกิเลสฝ่ายบาปมันเราก็ทำมันก็เกิดขึ้นอยู่แล้วมันก็ทำให้จิตใจเราติดเราก็จะหลงไหลเพลิดเพลินอยู่กับตรงนี้ก็ทำให้จัดว่าความประมาทมันก็ทำให้เราประมาทเนี่ยก็สนุกสนานไปวันเวลาก็หมดไปแต่โยมบอกว่าทำให้มันผ่อนคลายให้จิตมันผ่อนคลายก็อาจจะให้มีสาระมีประโยชน์เพราะมันเหมือนละครเนี่ยซีรีส์ก็เป็นละครที่เราสมมุติมามีทั้งดีไม่ดีมีตัวเอกตัวร้ายอะไรต่างๆก็หาสาระประโยชน์ไม่เอาแค่สนุกสนานบันเทิงอย่างเดียวถ้าเรามองดูได้เอาสาระจับสาระความกตัญญูอย่างเงี้ยความที่มีขันติขยันทำงานเราดูความที่มีจิตที่เมตตาเนี่ยก็มีอยู่ในนั้นหมดแล้วมันก็เป็นเรื่องสมมติที่เขามาสมมติขึ้นมาแต่ถ้าเรามองให้เป็นสาระมีประโยชน์ก็ได้แต่พอเรามาสวดมนต์นั่งสมาธิเนี่ยมันจะยากขึ้นเป็นอย่างนี้เราก็ต้องทำให้มากขึ้นนั่งสมาธิให้มากขึ้นจะช่วยได้อาจารย์ก็อีกคำถามหนึ่งเขาบอกว่าถามมาว่าทำกรรมอะไรคะถึงถูกทำร้ายพยายามอภัยแล้วแต่คนที่ทำร้ายเรายังไม่พอใจอีกกับขอให้เราปกป้องดูแลเขาอีกให้เราเป็นวีรสตรีและเป็นสัตว์เลี้ยงไปพร้อมๆกันก็ไม่ไหวนะเจ้าคะเหนื่อยเขียนมาแบบนี้นะเหมือนระบายความรู้สึกเหมือนก็น่าจะเป็นคนที่รักคนที่เรารักแล้วมาทำร้ายเราแล้วเราก็พยายามให้อภัยแต่ว่าเขาก็ยังไม่พอใจอีกแหมเนี่ยมาให้เราช่วยเหลือปกป้องดูแลเขาอะไรประมาณนี้ครับก็ถามว่าทำกรรมอะไรมา
1: ครับครับก็น่าจะเป็นคนใกล้ตัวอย่างที่ท่านอาจารย์ว่าผมคิดว่าเป็นคนใกล้ตัวคนใกล้ตัวเผลอๆจะเป็นคนที่เป็นคู่ทุกข์คู่ยากของเราด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นตามที่โยมกล่าวก็คนที่มาอยู่กับเราอะที่เราเรียกว่าคู่เวรคู่กรรมหรือว่าคู่ทุกข์คู่สุขที่เราเรียกกันอันนี่แหละคำเนี้ยมันรวมอยู่แล้วมันก็บอกเป็นในอยู่แล้วว่าคู่ทุกข์คู่สุขคู่ทุกข์คู่ยากมันมีทั้งสุขทั้งทุกข์อยู่ด้วยกันและไอ้สุขทุกข์ที่มันเกิดขึ้นที่โยมว่านเราให้อภัยเขาเขาก็ยังไม่ให้อภัยเราก็ยังโกรธมันก็เป็นเรื่องของกรรมนั่นแหละที่โยมถามว่ากรรมอะไรก็กรรมนั่นแหละกรรมที่มันมีมาเนี่ยกรรมที่มีทั้งอดีตทั้งปัจจุบันก็ไอ้ปัจจุบันที่ต้องมาอยู่ด้วยกันเพราะมันมีกรรมในอดีตมานั่นแหละก็เราเคยเป็นทั้งคู่ทุกคู่สุขกันมานั่นแหละเป็นก็ดังที่กล่าวถ้าเราไม่ผิดนะถ้ากล่าวไปก็ถ้าผิดก็ขออภัยก็คิดว่าน่าจะเป็นคู่สามีภรรยาเพราะที่เราให้อภัยเขาได้นะเพราะเขาก็เคยให้อภัยเรานั่นแหละแต่ที่เราให้อภัยเขาโทษนะที่เราให้อภัยเขาได้เนี่ยเพราะเขาเคยให้อภัยเรานะนี่เราก็เหมือนถ้าเรามาเกิดในชาตินี้เราว่าที่เรารู้อยู่แล้วว่ามันเป็นเรื่องของวิบากกิเลสกรรมวิบากที่มันจริงๆมันถ้าพูดเรื่องนี้ต้องพูดเรื่องของปฏิจจสมุปบาทนั่นแหละเพราะมันเป็นกรรมที่เราทำมาเป็นกรรมที่เราทำมาเพราะเขาไม่ให้อภัยเขายังโกรธบางเรื่องโกรธแล้วหายากนั่นแหละมันก็ที่ประสบการณ์ที่โยมผ่านมาแต่ที่โยมถามมาเนี่ยก็ในลักษณะว่าเหมือนกับว่าเขาจะหายโกรธเรายากอันนี้มันก็เป็นเรื่องของเราที่เคยทำนั่นแหละโยมว่าเราเคยทำแบบนี้เราเคยเป็นมาอย่างนี้แหละเราก็ต้องมารับอย่างนี้แหละวันให้พี่นาว่าเป็นเรื่องกรรมของเราที่เราต้องรับมันคิดได้อย่างเงี้ยเป็นสมาธิฐิแล้วเป็นปัญญาเป็นปัญญาโยมก็จะอุเบกขาได้อย่างที่ท่านอาจารย์กล่าวมันก็จะวางอุเบกขาว่าอ๋อนี่ไงมันเป็นกรรมของเราก็รับมันไปอยู่

0: ยิ่งถ้าเป็นคู่สามีภรรยามันเราอยู่กันมาเรารู้วิธีอยู่แล้วรู้วิธีเป็นไงว่าเขาจะหายโกรธได้ประสบการณ์ที่ผ่านมาที่อยู่ด้วยกันเพราะฉะนั้นเวลาที่มีเรื่องแล้วไอ้เรื่องใดที่มันเขาโกรธแล้วฝังใจหายากแล้วเราทำยังไงที่ประสบการณ์ที่ผ่านมาแล้วเขาหายนั่นแหละเราก็ทำอย่างนั้นแหละอยู่แต่ถ้าคิดไม่ออกก็เราก็ไม่โกรธเขานั่นแหละทำแบบไม่โกรธนั่นแหละอันนี้พูดแบบคุมเลยถ้าทำแบบไม่โกรธก็คือถ้าไม่โกรธได้มันก็ต้องอภัยได้อยู่ข้างในใจนั่นแหละมันโยมต้องอภัยที่ว่ามันเป็นกรรมของเราคิดแค่นั้นแหละทำก็ใช้กรรมไปมันจะจบเมื่อไหร่ก็เรื่องของมันมันจะจบเรื่องของแต่ไม่ได้บอกว่าเฉยอย่างที่ท่านอาจารย์กล่าวไม่ใช่เบิกขาแบบพอเขาโกรธเราก็เฉยแบบไม่พูดไม่จาด้วยก็ไม่ใช่ในชีวิตคู่ก็ต้องทำเป็นชีวิตคู่เหมือนเดิมนั่นแหละก็นั่นคือก็ทำตามกิจวัตรนะว่าอะไรสิ่งใดที่มันจะต้องเกี่ยวพันต้องพูดต้องคุยต้องบอกต้องกล่าวต้องมีการปฏิสัมพันธ์กันนะก็ทำไปตามนั้นแหละคนทำตามนั้นในที่สุดเขาก็จะเห็นเองว่าอ๋อเราคือทำตามปัจจุบันที่เคยเป็นมาได้มันก็ไม่โกรธนั่นแหละก็เดี๋ยวเขาก็หายเองก็ขายเองนะถ้าประสบการณ์ที่ผ่านมายังจับไม่ได้นะก็ทำอย่างนี้แล้วก็เอากุศลทำให้ทำกุศลให้เขาอะแล้วทำให้เป็นกุศลเดี๋ยวในที่สุดมันก็ลบอกุศลนั้นออกไปได้นะใช้เวลามากน้อยก็แล้วแต่เหตุตามปัจจัยแล้วกันนะเพราะโยมก็เรียกว่าต้องแก้กรรมต่อไปแล้วกันอย่าบอกว่าต้องมารับวิบากเลยเพราะบางทีพูดวิบากไปก็ถ้าเข้าใจก็เข้าใจแต่ถ้าไม่เข้าใจก็ต้องบอกว่าเราทำกุศลของเราต่อไปแล้วกันเพราะฉะนั้นการยอมนั่นแหละมันเป็นเรื่องของกุศลแล้วยอมแต่ในเรื่องการยอมก็กลับมาที่เดิมมันต้องเข้าใจในเรื่องของกรรมเรื่องของสิ่งที่ต้องมารับสิ่งที่ต้องมาเกิดมันโยงกันไปหมดเลยถ้าเข้าใจเรื่องนี้โยงก็ทำต่อไปทำถูกแล้วโยงมันทำไปเถอะนะเราไม่ต้องไปท้อมันอย่าไปท้อกรรมอะไรก็นี่แหละกรรมเก่าของเราทั้งนั้นที่เป็นไปนะพอให้อภัยตัวเองนั่นแหละให้อภัยพอให้ได้อภัยตัวเองได้ก็ถ้าให้อภัยตัวเองได้เมตตาตัวเองได้มันก็ต้องให้อภัยคนอื่นเมตตาคนอื่นได้นั่นแหละเพราะเราคิดถูกเลยเพราะนี่โยมทำต่อไปแล้วกันโยมทำดีแล้วทำแบบนี้แหละอย่าไปท้ออย่าไปหมดอะไรใจอยากว่าเป็นพ่อกรรมอะไรก็กรรมเราแหละกรรมเราก็ใช้กรรมเราไปนะเดี๋ยวก็ดีเองโยมเดี๋ยวก็ดีเองก็ขอให้โยมมีอาจจะช่วยแล้วกันอาจจะช่วยในการที่โยมจะแก้ไขต่อไปให้เป็นกุศลครับท่านอาจารย์ครับขอบโยมประมาณนี้ครับ
1: แต่ถ้ามองมุมหนึ่งอาจจะเป็นแม่กับลูกก็ได้นะถ้ามองในแง่ของเป็นแม่กับลูกทำกรรมอะไรถึงถูกทำร้ายพยายามให้อภัยแล้วแต่คนที่ทำร้ายยังไม่พอใจอีกกับขอให้เราปกป้องดูแลเขาอีกเหมือนกับลำพึงกับตัวเองมาให้เราเป็นวีรสตรีและเป็นสัตว์เลี้ยงไปพร้อมๆกันก็ไม่ไหวเจ้าค่ะเหนื่อยไม่ไหวมันหนักมากก็วางที่ใจนะส่วนหน้าที่เราก็ทำสุดสติปัญญากำลังความสามารถช่วยได้เท่าทำหน้าที่ทำแต่อย่าให้ใจหนักวางใจทำไปตามเหตุตามปัจจัยเหนื่อยเราก็พักไม่ไหวแล้วก็เหนื่อยทำยังไงให้ใจเราเนี่ยสวดมนต์นั่งสมาธิโยมเนี่ยช่วยได้สวดมนต์นั่งสมาธิเดี๋ยวพอจิตมันโปร่งมันโล่งเดี๋ยวมันก็มองเห็นช่องทางที่จากหนักเป็นเบาได้จะแก้ที่ใจเราก่อนเรื่องราวแบบนี้ในครอบครัวในสังคมเนี่ยเกิดขึ้นเยอะมากมายไปหมดการทำร้ายกันในครอบครัวเนี่ยการที่ไม่เอาใจใส่ไม่ดูแลกันอย่างเงี้ยอย่างเนี้ยโลกมันมีสิ่งยั่วยุสิ่งอะไรมากๆคนในครอบครัวเนี่ยไม่ค่อยรักสามัคคีกันอย่างที่กล่าวต้นชั่วโมงเนี่ยถ้าเรามีหมั่นประชุมกันสามฐานรู้เปิดใจกันนะฮะไม่มีแง่มีเหลี่ยมก็น่าจะ จอกันทุกวันก็มีความสุขเอาที่ใจเราก่อนนะโยมบอกว่าไม่ไหวก็ปล่อยก็วางบ้างเหนื่อยก็พักสวดมนต์นั่งสมาธิอีกคำถามหนึ่งครับท่านบอกว่าการนั่งฟังธรรมถือเป็นการทำกรรมฐานไหมครับ
0: การฟังธรรมใช่ไหมครับอาจารย
1: ์การนั่งฟังธรรมถือเป็นการทำกรรมฐานไหมครับ
0: เป็นการครับก็เป็นการทำจิตให้อยู่กับธรรมนั่นเองธรรมที่ได้ยินได้ฟังเป็นเรื่องของสมาสติโยมเพราะนั้นเป็นกรรมฐานเป็นสมถะกรรมฐานด้วยถ้าเราตั้งใจฟังธรรมเนี่ยดังที่กล่าวเพราะนั้นมันเป็นสติระลึกรู้ในการฟังธรรมแล้วพอฟังธรรมไปจิตเป็นสมาธิก็ได้ด้วยเพราะนั่นแหละมันคือสมถะกรรมฐานเพราะฟังธรรมไปแล้วธรรมมันเข้าไปจับจิตจับใจเราทำให้เรามีปัญญาระลึกได้ว่าอ๋อนี่สิ่งที่เราได้ยินได้ฟังในเทศนาธรรมนั่นแหละสอนให้เราละให้เราปฏิบัติในเรื่องของกุศลทำสิ่งที่มันถูกบางทีเราก็ทำให้มันเดินไปตามองค์ฌานได้เลยเพราะฉะนั้นการฟังธรรมมันเป็นเรื่องของการมันเริ่มต้นตั้งแต่การที่เรามานั่งฟังธรรมเลยหรือว่าถ้าจะยืนฟังธรรมก็ได้นะบางทีอยู่นอกสถานที่เนี่ยก็บางคนยืนฟังก็ยังได้มันไม่ว่าจะเป็นจะนั่งจะยืนจะเดินที่เหมือนกับที่เราฝึกกรรมฐานมันก็เป็นการปฏิบัติธรรมทำได้นะเพราะเวลาถ้าเราอยู่ในสถานที่นะอยู่ในกุฏิศาลาวันที่เราไปตักบาตรทำบุญวันพระอย่างเงี้ยเราได้ฟังเทศนาธรรมในช่วงที่เขาจัดให้มีการเทศนาแล้วก็ไปนั่งฟังธรรมนะวันถ้าอยู่ลักษณะไหนก็แล้วแต่ได้ฟังธรรมก็มันจะเริ่มต้นจากนั่นแหละอย่างที่กล่าวนะเริ่มต้นนั่งฟังก็นั่งแบบสงบนะตั้งใจฟังนี่เป็นเรื่องของกรรมฐานหมดเลยทำกายให้ตั้งมั่นในการที่จะฟังจิตที่มาตั้งมั่นเพื่อที่จะรับฟังจิตก็วิญญาณก็ต้องอยู่ที่หูอยู่แล้วรับฟังวันนี้เป็นเรื่องของการเอาจิตมาไว้ที่กายเป็นเรื่องของกายตั้งมั่นจิตตั้งมั่นหรือเป็นกรรมฐานมันก็ฟังไปแล้วอย่างที่กล่าวฟังไปมันก็กลายเป็นกรรมฐานในองค์ฌานไปโดยปริยายเพราะนั้นฟังไปก็มันจิตจะไปเดินไปตามองค์ฌานได้ดังนี้กล่าวเพราะนั้นฟังธรรมแล้วมันมีวิปัสสนากรรมฐานเข้ามาช่วยในกรรมฐานได้และลึกรู้ว่าสิ่งที่ครูบาอาจารย์หรือว่าพระภิกษุทั้งที่ท่านเทศนาธรรมให้เราฟังเรามันเป็นเรื่องของสิ่งที่มีประโยชน์มีกุศลมีเรื่องของการรู้สอนให้เรารู้บาปละบาปอะไรต่างๆเนี่ยก็ดังที่กล่าวบางทีเราก็ไปเห็นในเรื่องของต้องความเป็นจริงในชีวิตที่ผ่านมาก็ปิติก็เกิดได้มันนั่นแหละเป็นเรื่องปัญญาที่เข้าไปควบคู่กับกรรมฐานมันกรรมฐานทั้งสองขั้นสมถะและวิปัสสนาก็ไม่ทิ้งกันดังที่พระพุทธองค์หรือว่าครูบาอาจารย์ก็สั่งสอนเรานี่มันควบคู่กันไปเพราะมีสติมีปัญญาก็เดินไปในองค์ฌานได้นั่งฟังธรรมฟังเทศฟังธรรมบางทีจิตเป็นสมาธิได้เลยเดินไปในวิตกวิจารปิติสุขเอกตาได้เลยก็ได้เพราะฉะนั้นการฟังธรรมก็เป็นเรื่องของการปฏิบัติด้วยครับท่านอาจารย์ครับไม่ทราบผมกล่าวถูกหรือเปล่าครับ
1: ครับถูกครับเพิ่มเติมฮะเพิ่มเติมนิดนึงการนั่งฟังธรรมเขาเรียกว่าสุตตมยปัญญาเขาทำให้เกิดปัญญาได้ขณะที่เราฟังมีอารมณ์เดียวตั้งมั่นแล้วก็เป็นสมถะกรรมฐานคำว่ากรรมฐานเนี่ยฐานก็ฐานที่ตั้งกรรมเป็นการงานเอาอะไรเป็นการงานเป็นฐานที่ตั้งของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติขณะนั้นสติเราระลึกนึกถึงเสียงกระแสธรรมที่เราฟังอยู่ฮะขณะที่เราฟังเนี่ยจิตไม่ได้คิดเรื่องอื่นไม่ได้มีนิวรณ์ความฟุ้งซ่านคิดเรื่องราวนอกอื่นนอกจากเสียงธรรมที่ได้ยินขณะนั้นจิตก็เป็นอารมณ์เดียวก็ถือว่าเป็นสมถะกรรมฐานเป็นสมาธิภาวนาพอแล้วถ้าทำความเข้าใจมันก็เกิดวิปัสสนานะถ้าเราทำความเข้าใจในเนื้อธรรมที่ท่านทรงบรรยายหรือเราได้ยินธรรมะเนี่ย ทำความเข้าอกเข้าใจก็เป็นปัญญาแล้วยิ่งเราสามารถที่จะเข้าใจได้แจ่มแจ้งแล้วก็สามารถที่นำไปประพฤติปฏิบัติไปฝึกฝนไปพัฒนาต่อก็เป็นประโยชน์เป็นไปได้หมดเป็นกรรมฐานที่โยมถามมาใช่เป็นทั้งสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานเป็นทั้งเรื่องของสมาธิเรื่องของปัญญาเพราะฉะนั้นในสมัยพุทธกาลเนี่ยพระองค์ทรงแสดงพระธรรมเทศนาให้กับพุทธบริษัทให้กับสาวกเนี่ยแสดงก็บรรลุธรรมกันอย่างแรกปฐมเทศนาเนี่ยพระองค์แสดงเรื่องที่เรียกว่าเป็นธรรมจักรปวัตนสูตรเนี่ยพระอัญญาโกณฑัญญะฟังเนื้อกระแสธรรมนั้นเนี่ยก็บรรลุเนี่ยบรรลุเป็นพระโสดาบันได้เป็นพระสงฆ์องค์แรกในพระศาสนาหรือแม้แต่พระองค์เทศนาในหมู่ชนทั้งหลายเนี่ยบางคนก็ได้ตามภูมิธรรมที่เขาสะสมบุญบารมีมาคนก็เข้าถึงไตรสรณคมมั่นคงในพระศาสนาก็มีบางคนได้มากกว่านั้นมีดวงตาเห็นธรรมนะบรรลุเป็นพระโสดาบันก็มีในขณะฟังเทศฟังธรรมนั่นเองถ้าเราถามว่าจัดอยู่ในกรรมฐานไหมก็เนี่ยอย่างที่กล่าวมาแล้วทั้งสมถะกรรมฐานก็ได้ถ้าแจ่มแจ้งเข้าใจลึกซึ้งเป็นวิปัสสนากรรมฐานก็ได้คือเป็นคำเรียกกันสมัยใหม่กรรมฐานไปเข้ากรรมฐานเข้ากับอะไรเนี่ยก็เป็นก็คือถ้าเราแยกตามศัพท์กรรมก็คือการกระทำฐานก็เป็นฐานที่ตั้งอย่างสติปัฏฐาน4เนี่ยสติเป็นที่ตั้งแห่งตามดูรู้เท่าทันกายเวทนาจิตธรรมถ้าเราตามศัพท์แบบนั้นคือเป็นการงานและการกรรมเนี่ยเป็นการงานของจิตเนี่ยเป็นการงานของสติที่เป็นเครื่องระลึกแล้วแต่เราจะเอาฐานที่ตั้งตรงไหนเอาไว้ที่กายที่เวทนาที่จิตที่ธรรมจะเป็นทั้งสมาธิเป็นทั้งปัญญาอยู่ในที่เดียวกันแต่ถ้าฟังธรรมเนี่ยก็เป็นการแบบสุตตมยปัญญาเนี่ยทำให้เกิดปัญญาได้ฟังเทศฟังธรรมหรืออ่านศึกษาเล่าเรียนเนี่ยก็เป็นการศึกษาก็ทำให้เกิดปัญญาได้พอจะจิตตั้งมั่นเป็นจิตตะฝึกจิตจิตตะมยปัญญาจิตตั้งมั่นจิตเกิดความสงบความเข้าใจเรื่องสภาวะจิตจนไปถึงปัญญาภาวนาเป็นวิปัสสนากรรมฐานก็เป็นเรื่องของศัพท์แต่ถ้าโยมถามเนี่ยได้เป็นนะเป็นกรรมฐานนั่นแหละครับไอ้จากคำถามนี้มันจากคราวก่อนนะท่านรุ่นอาจารย์มีอะไรคุยก่อนหมดเวลาช่วงแรกไหมครับ
0: ครับได้รับคำถามไหมครับอาจารย์คำถามใหม่ครับคำถามวันนี้มาจากโยมแฮปปี้บอสซัมการนมัสการค่ะเราสามารถช่วยเหลือผู้เสียชีวิตได้ไหมหากเขาตั้งใจเสียชีวิตครับ
1: เป็นคำถามผู้เสียชีวิตแสดงว่าผู้มันคงยังไม่เสียชีวิตหากเขาตั้งใจจะเสียชีวิตเหมือนมันก็ยังมีเป็นคำถามที่ไม่ค่อยเคลียร์เท่าไหร่เหมือนตั้งใจอาจจะตั้งใจจะเสียชีวิตก็คงอาจจะทำอันนั้นอะไรเขาเรียกอะไรฆ่าตัวตายหรือเปล่าฆ่าตัวตายตั้งใจว่าจะชีวิตนี้ไม่เอาแล้วอย่างเงี้ยตั้งใจก็มันดูอยู่ที่สาเหตุถ้าเราจะช่วยเขาก็ต้องให้กำลังใจไม่ต้องฆ่าหรอกค่ะเดี๋ยวเราก็ตายเห็นชีวิตเนี่ยฆ่านี่ก็ผิดศีลนะตั้งใจจะเสียชีวิตเนี่ยมันพอตั้งใจมันต้องทำอะไรสักอย่างเนี่ยให้ชีวิตนี้เสียไปตกไปถ้าเราจะช่วยเขาก็ต้องให้กำลังใจเนี่ยเขาคงมีปัญหาคนที่ทำร้ายตัวเองได้เนี่ยจะมีทุกข์ใจไม่ได้สมความปรารถนาปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นประสบกับสิ่งอันไม่เป็นที่รักที่พอใจหาทางออกไม่ได้ก็จะทำร้ายตัวเองก็ให้เขาเห็นปัญหาถ้าเรื่องกายถ้าทุกข์กายเนี่ยก็แก้ที่กายแก้ที่กายอาจจะไปหาหมอทานยาแล้วก็ต้องบอกเขาว่ากายนี่มันเป็นของโลกมันต้องเสื่อมสลายผุพังต้องมีโรคภัยไข้เจ็บเป็นธรรมดาให้เขาเห็นความจริงก็อาจจะช่วยเขาในเรื่องของ เป็นกำลังใจผู้ที่เขาเห็นว่าการก็เป็นเรื่องของโลกต้องทิ้งให้โลกไปแต่ถ้าเขามีปัญหาทางใจเขาต้องแก้ที่ใจถ้าเขาจะเสียชีวิตมันรวมกายด้วยถูกไหมมาแก้ที่กายก็ไม่ถูกถ้าเขามีปัญหาที่จิตที่ใจเขาก็ต้องแก้ที่จิตที่ใจก็ต้องสอบถามต้องพูดคุยถ้าเราจะช่วยเหลือมีอะไรพอแก้ไขได้ให้เขาเห็นว่ากายส่วนกายกับใจเรามีปัญหาที่ใจเราก็ต้องแก้ที่ใจยกตัวอย่างเหมือนคนอกหักผิดหวังเนี่ยมันเศร้านะมันเศร้ามันเสียใจมันหาทางออกไม่ได้เอ๊ะทำไมเขาไปมีคนอื่นเขาไม่รักเราเนี่ยก็หาทางออกกินไม่ได้แล้วตอนนั้นน่ะกินไม่ได้นอนไม่หลับใช่ไหมครับใจมันหดหู่ร่างกายก็ซีดเซียวเดี๋ยวโรคภัยไข้เจ็บมันก็มาเปลี่ยนๆแต่บางคนก็หาทางออกไปเที่ยวไปเล่นไปกินไปดื่มเกิดไปทำอะไรที่มันทำให้เสียทรัพย์ด้วยเสียสุขภาพร่างกายด้วยเสียเวลาด้วยหรืออย่างที่โยมบอกเนี่ยตั้งใจเสียชีวิตไปทำร้ายตัวเองเราเนี่ยดูตามหน้าสื่อหน้าข่าวไปทำร้ายคนอื่นด้วยก็ได้ไม่รักฉันเหลือทำรักเลยทำร้ายกันก็บอกว่าไม่ใช่ครับมันเกิดที่ใจเราไปแก้ที่คนอื่นไม่ได้อยากให้คนนั้นเป็นอย่างนั้นให้คนนี้เป็นอย่างนี้เป็นไปไม่ได้ใจเรายังบังคับไม่ได้เลยบางครั้งก็ต้องแก้ที่ใจเราก็เราก็อาจแนะนำได้ที่เราด้วยความเมตตาด้วยความปรารถนาดีเราสื่อสารด้วยจิตที่มีเมตตาแววตาสีหน้าคำพูดให้กำลังใจเขาก็ช่วยเขาได้นะหลายคนก็อาจจะพลิกได้หลายคนนั้นมาเข้าคอร์สเนี่ยมีคนหนึ่งตั้งใจเลยโดนคดไอ้โดนโกงอ่ะโดนเขาโกงธุรกิจมาเข้าคอร์สตอนนั้นพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองยังอยู่แกมาเข้าคอร์สเลยเป็นเท่าแก่โดนพวกโกงเนี่ยเก็บตังเอาตังเนี่ยว่าจะไปซื้อปืนไปยิงเขาแต่เดี๋ยวมาเข้าคอร์สก่อนมาคุยกับหลวงพ่อมาปฏิบัติธรรมกันพอวันสุดท้ายเนี่ยตังที่จะไปซื้อปืนเนี่ยถวายหลวงพ่อเนี่ยแล้วก็บอกความในใจว่าเนี่ยผมเป็นอย่างนี้อย่างนี้เนี่ยพอเรานั่งสมาธิสวดมนต์จิตมันก็ละเอียดขึ้นไม่หยาบแก้ปัญหาได้กลายเป็นเงินที่จะไปทำของไม่ดีไปซื้ออาวุธมาฆ่ากันเนี่ยกลายเป็นเงินที่ทำบุญช่วยเหลือพิกได้โยมใจเย็นๆนะเราแก้อย่างนี้เราจะช่วยเหลือกันให้เขารู้ปัญหากายในส่วนกายใจส่วนใจปัญหาเกิดที่กายแก้ที่กายปัญหาเกิดที่ใจแก้ที่ใจแต่ทั้งหมดทั้งปวงก็รวมอยู่ที่ใจให้ใจดีให้ใจเย็นสอนเขาหาเหตุหาผลตามหลักนะตามหลักพระศาสนาช่วยกันท่านอาจารย์ช่วงแรกน่าจะหมดเวลานะ
0: ครับสำหรับช่วงแรกของรายการก็หมดเวลาแล้วขอพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการเจริญพร

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่ง

ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนจัดเป็นครั้งที่8

0: ในวันเสาร์ที่22สิงหาคม2569โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่22สิงหาคมเวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นรับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดังนี้หลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์ศีลคุโนหลวงปู่ดำวัดป่ามณีศรีโคตมะวงจังหวัดอุดรธานีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโญวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยปุริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัตติวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลวงพ่อถาวรอนุตโรหลวงพ่อป๊อกสำนักสงฆ์มูลนิธิหลวงปู่หลุยกิโลเมตร27พระครูปลัดไพรินทร์ศรีวัฒโนวัดสังฆทานหลวงพ่อเสน่ห์เขมกาโมวัดสังฆทานพระครูวิสิทธิ์ธรรมวงศ์หลวงพ่อพันลบอภิปาโลวัดรังสีรัตนวารีวัดป่าเชิงเลนกรุงเทพมหานครพระครูวิบูลย์เขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธโมวัดบุกผารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชยาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเจ้าชายศิลาสัมปันโนวัดปฐุมมนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธีรวงศ์วัดราชภาติการามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์โคสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีพระครูใบดีกานุพดลสันตมโนที่ประสงค์บ้านลานเสียงธรรมกรุงเทพมหานครท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน02-496-1164ติดต่อออกโครงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันเสาร์ที่22สิงหาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
1: ขอเชิญคณะศิษยานุศิษย์และญาติธรรมทุกท่านร่วมงานถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ14ปีวันละสังขารหลวงพ่อสนองกตปุญโญในวันอาทิตย์ที่23สิงหาคมโดยมีกำหนดการดังนี้วันอาทิตย์ที่23สิงหาคมเวลา 8:00 นพิธีถวายทักษิณานุปาทานวันละสังขารหลวงพ่อสนองกตปุญโญบนเรือนไทยริมน้ำเวลา 9:00 นคณะเจ้าภาพทอดถวายผ้าไตรทยธรรมเวลา 11:00 รับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 19:00 พิธีสวดพระอภิธรรมน้อมถวายหลวงพ่อสนองกตปุญโญจึงขอเชิญคณะศิษยานุศิษย์และญาติธรรมร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าไตรทยธรรมในวันครบรอบ14ปีวันละสังขารหลวงพ่อสนองกตปุญโญท่านสามารถร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่แม่ชีสมศรี088-095-4205 088-095-4205หรือร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธาผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ครบรอบ14ปีวันละสังขารหลวงพ่อสนองกตปุญโญในวันอาทิตย์ที่23สิงหาคม2569โดยพร้อมเพรียงกันครับ

ลูกๆทุกคนได้รู้กันแล้วว่าความหวังของแม่ที่มีต่อลูกสามหวังคืออะไรยามแก่เฒ่าหวังเจ้าเฝ้ารับใช้ยามป่วยไข้หวังเจ้าเฝ้ารักษาเมื่อถึงยามต้องตายวายชีวาหวังลูกช่วยปิดตาเมื่อสิ้นใจทีนี้มาดูตัวอย่างบางบุคคลที่เป็นยอดกตัญญูที่ประทับใจอาจารย์มากที่สุดคือใครทราบไหมคือคนในภาพนี้ในหลวงของเราในหลวงนอกจากจะเป็นยอดพระมหากษัตริย์ของโลกเป็น The King of the King ในหลวงของเรายังเป็นกษัตริย์ยอดกตัญญูด้วยความหวังของแม่ทั้งสามหวังในหลวงปฏิบัติได้ครบถ้วนสมบูรณ์เป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดให้แก่พวกเราในหลวงทำกับแม่ยังไงตามอาจารย์มาอาจารย์จะฉายภาพให้เห็นความหวังที่หนึ่งยามแก่เฒ่าหวังเจ้าเฝ้ารับใช้ใครเคยเห็นภาพที่สมเด็จย่าเสด็จไปในที่ต่างๆแล้วมีในหลวงประคองเดินไปตลอดทางเคยเห็นไหมใครเคยเห็นกรุณายกมือให้ดูหน่อยขอบคุณเอามือลงตอนสมเด็จย่าเสด็จไปไหนเนี่ยมีคนเยอะแยะมีทหารมีองครักษ์มีพยาบาลที่คอยประคองสมเด็จย่าอยู่แล้วแต่ในหลวงบอกว่าไม่ต้องคนนี้เป็นแม่เราประคองเองตอนเล็กๆแม่ประคองเราสอนเราหัดให้เราเดินเพราะฉะนั้นตอนนี้แม่แก่แล้วเราต้องประคองแม่เดินเพื่อเทิดพระคุณท่านไม่ต้องอายใครเป็นภาพที่น่าประทับใจมากเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินท่านกตัญญูต่อแม่ประคองแม่เดินประชาชนที่มาเฝ้ารับเสด็จสองข้างทางฝั่งนี้ 5,000 คนฝั่งโน้น 8,000 คนยกมือขึ้นสาธุแซ่สองสรรเสริญกษัตริย์ยอดกตัญญูในหลวงเดินประคองแม่คนเห็นแล้วเขาประทับใจถ่ายรูปเอามาทำปฏิทินเอาไปติดไว้ที่บ้านเพื่อแสดงความเคารพกราบไหว้ลองหันมาดูพวกเราส่วนใหญ่เวลาออกไปไหนแต่งตัวโก้ลูกชายแต่งตัวโก้ลูกสาวแต่งตัวสวยแต่เวลาเดินไม่มีใครประคองแม่กลัวไม่โก้กลัวไม่สวยข้าราชการแต่งเครื่องแบบเต็มยศติดตราเหรียญตราเหรียญกล้าหาญเต็มหน้าอกแต่เวลาเดินไม่กล้าประคองแม่กลัวไม่สง่ากลัวเสียศักดิ์ศรีประคองแม่เป็นเรื่องของคนใช้หลายคนให้ประคองแม่ไม่กล้าทำอายเวลาทำดีไม่กล้าทำอายเวลาทำชั่วกล้าไม่อายใครเห็นภาพนี้ที่ไหนกรุณาซื้อใส่กรอบแล้วเอาไปแขวนไว้ที่บ้านเอาไว้สอนลูกเห็นภาพชัดเจนไหมครับเท่านี้ยังน้อยไปมาดูภาพที่ชัดเจนกว่านี้หลังงานพระบรมศพสมเด็จย่าเสร็จสิ้นลงแล้วราชเลขาของสมเด็จย่ามาแถลงในที่ประชุมต่อหน้าสื่อมวลชนว่าก่อนสมเด็จย่าจะสิ้นพระชนปีเศษตอนนั้นอายุได้93ในหลวงเสด็จจากวังสุนจิตไปวังสัปปทุมตอนเย็นทุกวันไปทำไมครับไปกินข้าวกับแม่ไปคุยกับแม่ไปทำให้แม่ชุ่มชื่นหัวใจพอเขาแถลงถึงตรงนี้อาจารย์ตกตะลึงโอ้โหขนาดนี้เฉลอในหลวงของเราเสด็จไปกินข้าวมื้อเย็นกับแม่สัปดาห์ละกี่วันทราบไหมครับพวกเราทราบไหมครับสัปดาห์ละ5วันมีใครบ้างครับที่อยู่คนละบ้านกับแม่แล้วไปกินข้าวกับแม่สัปดาห์ละ5วันหายากในหลวงมีโครงการเป็นร้อยเป็นพันโครงการมีเวลาไปกินข้าวกับแม่สัปดาห์ละ5วันพวกเรา C7 C8 C9 ร้อยเอกพลตรีอธิบดีปลัดกระทรวงไม่เคยไปกินข้าวกับแม่บอกว่างานยุ่งแม่บอกว่าให้พาไปกินข้าวหน่อยก็บอกว่าไม่มีเวลาจะไปตีกอล์ฟไม่มีเวลาพาแม่ไปกินข้าว
แต่มีเวลาไปตีกอล์ฟเห็นตัวเองหรือยังพ่อแม่พอแก่แล้วก็เหมือนไม้ใกล้ฝั่งฝนตกน้ำซะอีกไม่นานก็โค่นพอถึงวันนั้นเราก็จะไม่มีแม่ให้กราบในหลวงจึงตัดสินพระทัยไปกินข้าวกับแม่สัปดาห์ละ5วันเมื่อตอนที่สมเด็จย่าอายุ93สัปดาห์นึงมี7วันในหลวงไปกินข้าวกับแม่5วันอีก2วันไปไหนล่ะครับด็อกเตอร์ชาวณศิลวันองคมนตรีบอกว่าในหลวงไปถือศีล8วันพระถือศีล8นี่ยังไงก็ต้องงดข้าวเย็นเลยไม่ได้ไปหาแม่ในวันนี้เพราะอีกวันนึงที่เหลืออาจจะกินข้าวกับพระราชินีหรือคนใกล้ชิดแต่5วันให้แม่เห็นภาพชัดแล้วใช่ไหมตอนนี้เราขยับเข้าใกล้ไปอีกหน่อยไปดูตอนกินข้าวทุกๆครั้งที่ในหลวงไปหาสมเด็จย่าในหลวงต้องเข้าไปกราบที่ตักแล้วสมเด็จย่าก็จะดึงตัวในหลวงเข้ามากอดกอดเสร็จแล้วก็หอมแก้มใครเคยเห็นภาพสมเด็จย่าหอมแก้มในหลวงบ้างภาพนี้ถ้าใครมีต้องเอาไปใส่กรอบเป็นภาพความรักของแม่ที่มีต่อลูกอย่างยอดเยี่ยมตอนสมเด็จย่าหอมแก้มในหลวงอาจารย์คิดว่าแก้มในหลวงคงไม่หอมเท่าไหร่เพราะไม่ได้ใส่น้ำหอมแต่ทำไมสมเด็จย่าหอมแล้วชื่นใจเพราะท่านได้กลิ่นหอมจากหัวใจของในหลวงหอมกลิ่นกตัญญูไม่นึกเลยว่าลูกคนนี้จะกตัญญูขนาดนี้จะรักแม่มากขนาดนี้ตัวแม่เองก็คือสมเด็จย่าไม่ได้เป็นเชื้อพระวงศ์เป็นคนธรรมดาสามัญชนเป็นเด็กหญิงสังวางเกิดหลังวังอนงเหมือนเด็กหญิงทั่วไปเหมือนพวกเราทุกคนในที่นี้ในหลวงเนี่ยเกิดมาเป็นพระองค์เจ้าเป็นลูกเจ้าฟ้าและปัจจุบันเป็นกษัตริย์เป็นพระเจ้าแผ่นดินอยู่เหนือหัวแต่ในหลวงที่เป็นพระเจ้าแผ่นดินก้มลงกราบคนธรรมดาที่เป็นแม่หัวใจลูกที่เคารพแม่กตัญญูกับแม่อย่างนี้หาไม่ได้อีกแล้วคนบางคนพอเป็นใหญ่เป็นโตไม่กล้าไหว้แม่เพราะแม่มาจากเบื้องต่ำเป็นชาวนาเป็นลูกจ้างไม่เคารพแม่ดูถูกแม่แต่นี่ในหลวงเทิดแม่ไว้เหนือหัวนี่แหละครับความหอมนี่คือสาเหตุที่สมเด็จย่าหอมแก้มในหลวงทุกครั้งท่านหอมความดีหอมคุณธรรมหอมกตัญญูของในหลวงหอมแก้มเสร็จแล้วก็ร่วมโต๊ะเสวยตอนกินข้าวนี่ปกติแค่เห็นลูกมาเยี่ยมก็ชื่นใจแล้วนี่ลูกมากินข้าวด้วยแม่ยิ่งปลื้มใจแม่ทั้งหลายลองคิดดูสิอะไรอร่อยอร่อยในหลวงจะตักใส่ช้อนแม่อันนี้อร่อยแม่ลองทานรู้ว่าแม่ชอบทานผักหยิบผักมาม้วนๆใส่ช้อนแม่อ้าวแม่ทานซะของที่แม่ชอบแทนที่จะกินแค่3คำ4คำก็จะเจริญอาหารกินได้เยอะเพราะมีความสุขที่ได้กินข้าวกับลูกมีความสุขที่ลูกดูแลเอาใจใส่กินข้าวเสร็จแล้วก็มานั่งคุยกับแม่ในหลวงดำรัสกับแม่ว่าอย่างไรบ้างไหมตอนในหลวงเล็กๆแม่เคยสอนอะไรที่สำคัญอยากฟังแม่สอนอีกเป็นยังไงบ้างเป็นกษัตริย์ปกครองประเทศอยากฟังแม่สอนอีกพวกเรายังไงเราคิดว่าเรารู้มากเราเรียนสูงเรามีปริญญาแม่จบแค่ป.4เวลาแม่สอนก็ตะคอกแม่ตวาดแม่กระทืบเท้าใส่แม่เบื่อจะตายอยู่แล้วรำคาญพูดจาซ้ำซากเมื่อไหร่จะหยุดพูดสักทีเราเหยียบย่ำหัวใจแม่พอสมเด็จย่าสอนในหลวงพระองค์จะเอากระดาษมาจดมีอยู่เรื่องนึงที่จำได้แม่นสมเด็จย่าเล่าว่าตอนเรียนหนังสือ

0: ที่สวิสในหลวงยังเล็กอยู่เข้ามาบอกว่าอยากได้รถจักรยานเพื่อนๆ เขามีจักรยานกันแม่บอกว่าลูกอยากได้จักรยานก็เก็บสตางค์ที่แม่ให้ไปกินโรงเรียนเอาไว้สิเก็บมาหยอดกระปุกวันละเหรียญ2 เหรียญพอได้มากพอก็เอาไปซื้อจักรยานนี่คือสิ่งที่แม่สอนแม่สอนอะไรทราบไหมครับถ้าเป็นพ่อแม่บางคนพอลูกขอก็รีบกด ATM ให้เลยประเคนให้เลยลูกก็ฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยเหลิงและหลงตัวเองพอโตขึ้นขับรถเบนซ์ชนตำรวจก็ได้ยิงตำรวจยังไงล่ะพอหลงตัวเองพ่อตนใหญ่เห็นไหมตามใจเทิดทูนจนเสียคนแต่สมเด็จย่านี้เป็นยอดคุณแม่สร้างคุณธรรมให้แก่ลูกลูกอยากได้ลูกต้องเก็บสตางค์ที่แม่ให้ไปหย่อนกระปุกแม่สอน2 เรื่องคือให้ประหยัดให้ยืนอยู่บนขาของตัวเองความประหยัดเป็นสมบัติของเศรษฐีใครสอนลูกให้ประหยัดได้คนนั้นกำลังมอบความเป็นเศรษฐีให้แก่ลูกพอถึงวันปีใหม่สมเด็จย่าบอกว่าปีใหม่แล้วเราไปซื้อจักรยานกันเอ้าแค่กระปุกดูซิว่ามีเงินเท่าไหร่เสร็จแล้วสมเด็จย่าก็แถมให้ส่วนที่แถมน่ะมากกว่าเงินที่มีในกระปุกอีกมีเมตตาให้เงินลูกให้ไม่ได้ให้เปล่าสอนลูกด้วยสอนให้ประหยัดสอนว่าอยากได้อะไรก็ต้องเริ่มจากตัวเราคำสอนนั้นติดตัวในหลวงมาจนทุกวันนี้เขาบอกว่าในสวนจิตเนี่ยคนที่ประหยัดที่สุดคือในหลวงประหยัดที่สุดทั้งน้ำทั้งไฟเรื่องฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยไม่มีเป็นอันว่าภาพนี้ชัดเจนหวังที่2ยามป่วยไข้หวังเจ้าเฝ้ารักษาดูสิว่าในหลวงทำกับแม่ยังไงสมเด็จย่าประชวนอยู่ที่โรงพยาบาลสิริราชในหลวงไปเยี่ยมตอนไหนครับไปเยี่ยมตอน1-2 4เสร็จจึงรีบเสด็จกลับไปเฝ้าแม่วันละหลายชั่วโมงแม่พอเห็นลูกมาเยี่ยมก็หายป่วยไปครึ่งหนึ่งทีมแพทย์ที่รักษาสมเด็จย่าเห็นในหลวงมาเยี่ยมมาประทับก็ต้องฟิตตามไปด้วยต้องปรึกษาหารือกันตลอดว่าจะให้ยายังไงจะเปลี่ยนยาไหมจะปรับปรุงการรักษายังไงให้ดีขึ้นทำให้สมเด็จย่าได้รับการดูแลที่ดีขึ้นเห็นภาพไหมกลางคืนในหลวงไปอยู่กับสมเด็จย่าคืนละหลายๆชั่วโมงไปให้ความอบอุ่นทุกคืนลองหันมาดูตัวเราเองสิตอนพ่อแม่ป่วยโผล่หน้าเข้าไปดูหน่อยนึงถามว่าตอนนี้อาการเป็นยังไงพ่อแม่ยังไม่ทันตอบเลยฉันมีธุระมีงานยุ่งต้องไปละโผล่หน้าไปเห็นพอแค่เป็นมารยาทแล้วก็กลับเราไม่ได้ไปเพราะความกตัญญูเราไม่ได้ไปเพื่อทดแทนพระคุณท่านน่าอายไหมในหลวงเสด็จไปประทับกับแม่ตอนแม่ป่วยทุกวันให้ความอบอุ่นประทับอยู่วันละหลายๆชั่วโมงนี่คือสิ่งที่ในหลวงทรงทำคราวนึงในหลวงป่วยสมเด็จย่าก็ป่วยไปอยู่สิริราชด้วยกันอยู่คนละมุมตึกตอนเช้าในหลวงเปิดประตูแอบออกมาพยาบาลกำลังเข็นรถสมเด็จย่าออกมารับลมผ่านหน้าห้องพอดีในหลวงพอเห็นแม่รีบออกจากห้องมาแย่งพยาบาลเข็นรถมหาดเล็กกราบทูลว่าไม่เป็นไรไม่ต้องเข็นมีพยาบาลเข็นให้อยู่แล้วในหลวงมีรับสั่งว่าแม่ของเราทำไมต้องให้คนอื่นเข็นเราเข็นเองได้นี่ขนาดเป็นพระเจ้าแผ่นดินเป็นกษัตริย์ยังมาเดินเข็นรถให้แม่ยังมาป้อนข้าวป้อนน้ำให้แม่ป้อนยาให้แม่ให้ความอบอุ่นแก่แม่เลี้ยงหัวใจแม่ยอดเยี่ยมจริงๆเห็นภาพนี้แล้วซาบซึ้งมาดูกันต่อความหวังที่3เมื่อถึงยามต้องตายวายชีวาหวังลูกช่วยปิดตาเมื่อสิ้นใจวันนั้นในหลวงเฝ้าสมเด็จย่าอยู่จนถึง4-5เฝ้าแม่อยู่ทั้งคืนจับมือแม่กอดแ ปรนนิบัติแม่จนกระทั่งแม่หลับจึงเสด็จกลับพอไปถึงวังเขาโทรศัพท์มาแจ้งว่าสมเด็จย่าสิ้นพระชนม์ในหลวงรีบเสด็จกลับไปสิริราชเห็นสมเด็จย่านอนหลับตาอยู่บนเตียงในหลวงทำยังไงน่ะล่ะครับในหลวงตรงเข้าไปคุกเข่ากราบลงที่หน้าอกแม่พระพักในหลวงตรงกับหัวใจแม่ขอหอมหัวใจแม่เป็นครั้งสุดท้ายศพหน้านิ่งอยู่นานแล้วค่อยๆเงยพระพักขึ้นน้ำพระเนตรไหลหนองต่อไปนี้จะไม่มีแม่ให้หอมอีกแล้วเอามือกุมมือแม่ไว้มือนิ่มๆที่ไกวเปลนี่แหละที่ปั้นลูกจนได้เป็นกษัตริย์เป็นที่รักของคนทั้งบ้านทั้งเมืองชีวิตลูกแม่ปั้นมองเห็นหวีปักอยู่ที่ผมแม่ในหลวงจับหวีค่อยๆหวีผมให้แม่หวี
1: ไม่มั่นคงในพระรัตนตรัยไม่เชื่อหลักกรรมไม่เชื่อการกระทำของตัวเองมันก็ผิดหลักพระศาสนาเอาแล้วเราเคารพผู้ใหญ่เราก็ไปกราบไหว้เงี้ยกราบไหว้เราก็เอาคุณธรรมความดีเหมือนเราไปกราบไหว้ครูบาอาจารย์เนี่ยให้ท่านให้โชคให้ลาภโดนวันนานแต่เอาท่านเป็นแบบเป็นอย่างเราเห็นท่านทำความเพียรเห็นท่านมีความเมตตาแล้วก็ปฏิบัติประพฤติปฏิบัติเหมือนท่านเหมือนเรากราบไหว้เนี่ยพระพุทธรูปเราก็นึกถึงเหมือนเป็นสัญลักษณ์เป็นตัวแทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพอเรากราบไหว้พุทธรูปเราก็นึกถึงหลักธรรมคำสอนที่พระองค์ทรงแสดงให้เราประพฤติปฏิบัติพระองค์ทรงชี้นำชี้ทางให้เราเดินพอกราบไหว้พระพุทธใกล้ถึงพระธรรมนี่กราบไหว้แล้วไปอ้อนวอนแล้วเข้าลัทธิโบราณครับจากคำถามท้ายชั่วโมงก็แบบว่าตอนที่แล้วเนี่ยเขาถามมาเราสามารถช่วยเหลือผู้เสียชีวิตได้ไหมหากเขาตั้งใจจะเสียชีวิตอย่างที่บอกไปแล้วก็ต้องให้กำลังใจกันนะถ้าเราเป็นเพื่อนเป็นญาติบอกชีวิตมีค่านะถ้าเราไปตั้งใจทำลายชีวิตก็ปานาติบาตก็เป็นกรรมเป็นบาปอย่าทำเลยปล่อยมันไม่ต้องฆ่าไม่ต้องทำอะไรเดี๋ยวมันก็ตายอยู่ดีปัญหาที่กายมันเป็นเรื่องของโรคเรายกให้คุณหมอเขาเยียวยารักษาไปแต่พอถึงที่สุดแล้วก็ต้องรู้นะว่ามันต้องผูกพันต้องแตกสลายเป็นธรรมดามีร่างกายก็เป็นธรรมชาติก็ต้องคืนสู่ธรรมชาติไปส่วนใจเราสามารถรักษาใจเราได้รักษาใจเราให้ดีให้เย็นมันอกหักผิดหวังมีความคิดอะไรที่มันเล่าร้อนขุ่นมัวอยู่แล้วก็แก้ที่ใจเราให้ใจเราเย็นให้ใจเราสบายด้วยศีลด้วยธรรมด้วยทานแล้วก็ให้กำลังใจกันมีปัญหาที่จิตที่ใจก็แก้ที่ใจเราอย่าไปแก้คนอื่นไม่ได้นะแต่อย่าไปแก้เนี่ยให้คนนั้นเป็นอย่างนี้คนนี้เป็นอย่างนั้นเนี่ยก็ยากอยู่ปัญหาในโลกนี้ใหม่เนี่ยเกิดขึ้นมากมายทั้งใกล้ตัวไกลตัวแต่บางอย่างอาจจะมีผลกระทบโดยอ้อมบางอย่างก็มีอาจจะผลกระทบโดยตรงบางอย่างแก้ได้บางอย่างแก้ไม่ได้แก้แน่ๆเลยแก้ได้ก่อนในที่ใจตัวเองเหนื่อยนักก็วางก็ปล่อยก็พักบ้างพักจิตพักใจท่านยังมีการเจริญสติปัฏฐานฝึกจิตให้จิตเนี่ยมีเครื่องอยู่มีเครื่องอยู่ของจิตมีเครื่องระลึกของสติสร้างวิหารให้จิตอยู่สร้างวิหารธรรมเอาธรรมเป็นเครื่องอยู่ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติอยู่เสมอธรรมะคำสอน มีเทคนิคอุบายพ่อแม่ครูบาอาจารย์เข้ามาอีกงั้นถ้าเราไม่ทิ้งธรรมธรรมก็ไม่ทิ้งเราธรรมเนี่ยรักษาใจเรานะโยมให้กำลังใจกันครับอาจารย์ครับมีคำถามอีกไหม
2: ครับคำถามต่อมาครับมาจากโยมสีเล็กสามารถละราคะได้สำเร็จก่อนละสักกายทิฏฐิได้ไหมครับ
1: ถ้าเราคำถามเนี่ยสักกายทิฏฐินะก็น่าจะความหลงผิดในกายความคิดเห็นในกายว่าเป็นตนเป็นของตนถ้าเราคำถามนี้อาจจะมองไปที่สังโยชน์ไอ้สังโยชน์คือเครื่องร้อยรัดผูกมัดใจสัตว์ดึงอยู่ให้ยืนติดอยู่ในโลกในกามในวัฏฏะในกองแห่งทุกข์สังโยชน์สิบสังโยชน์เบื้องต้นเนี่ยมี5ข้อที่เรียกว่าอะไรโอลัมภคียสังโยชน์ก็มีอะไร5ข้อมีไอ้ตัวสักกายทิฏฐิตัวแรกในความเห็นผิดสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาความสงสัยในพระรัตนตรัยหลักธรรมคำสอนศีลพันธะปรมาสการถือศีลพจน์ข้อปฏิบัติผิดเนี่ยที่ไม่ขาดปัญญา3ข้อนี้ถ้าละได้ท่านเรียกว่าได้เป็นพระโสดาบันในตำราเขาเขียนไว้อย่างนั้นส่วนไอ้ราคะปฏิฆะเนี่ยพัสกินาคาเนี่ยทำให้น้อยเบาบางลงแต่ก็ยังมีอยู่นะฮะถ้าละได้สมุจเฉดเด็ดขาดเลยก็เนี่ยพระอนาคามีละไอ้ตัวเนี่ยราคะปฏิฆะส่วนไอ้สังโยชน์เบื้องสูงเนี่ยอุทธัมภคียสังโยชน์มี5ข้อเหมือนกันความหลงความติดในรูปฌานเนี่ยเขาเรียกว่ารูปราคะติดในอรูปฌานอรูปราคะแล้วก็อะไรมานะความถือให้ถือตนเนี่ยวิจิกิจฉาความสงสัยลังเลวิจิกิจฉาแล้วก็อาสวะแล้วก็อวิชชาสังโยชน์เนี่ยความไม่รู้ในอริยสัจ4ไม่รู้ทุกข์ไม่รู้ทางออกของทุกข์5ตัวเบื้องสูงเนี่ยที่เรียกว่าอุทธัมภคียสังโยชน์เนี่ยพระอรหันต์จะพูดเดียวในนั้นที่ละได้หมดสังโยชน์พระโสดาบันสกิทาคาอนาคาเนี่ยยังละไม่ได้สังโยชน์เบื้องสูง6ใน5ข้อเนี่ยถ้าเรามองถ้าอย่างคำถามโยมราคะก็อยู่ในสังโยชน์เบื้องต้นนะฮะราคะปฏิฆะพระอนาคามีนะพระอนาคามีเท่านั้นที่ตัดได้ละสังโยชน์ไอ้ราคะปฏิฆะนี่ได้เด็ดขาดพระสกิทาคาก็ยังมีอยู่ยังเบาบางแต่ก็ยังมีอยู่เพราะฉะนั้นถ้าโยมถามว่าละราคะได้สำเร็จก่อนละสักกายทิฏฐิไหมถ้าเรามองตามที่พระท่านบรรลุธรรมนะอย่างเช่นพระโมคคัลลาพระสารีบุตรที่พระอัสสิแสดงธรรมที่ว่าอะไรนะเดี๋ยวก่อนเยธรรมที่พระอัสสิแสดงให้กับอุปติสสมานพนะครับที่ตอนหลังที่เรารู้จักกันในเรื่องในนามของท่านพระสารีบุตรบทอเยธรรมมาเนี่ยเยธรรมมาเหตุปปวานก็มีดวงตาเห็นธรรมก่อนนะเนี่ยดวงตาเห็นธรรมก็เรียกว่าเป็นพระโสดาบันใช่ไหมฮะละสังโยชน์3ข้อแรกได้ละสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลพัตตปรมาสได้แล้วพอตอนหลังก็มาฟังธรรมจากพระศาสดาก็บรรลุเป็นพระอรหันต์หลายๆท่านอย่างพระมัจจวัคคีย์เนี่ยพระอัญญาโกณฑัญญะก็มีดวงตาเห็นธรรมก่อนที่พระองค์ทรงแสดงธรรมจักรปวัตนสูตรปฐมเทศนาครั้งแรกก็สำเร็จเป็นพระโสดาบันบ่มอินทรีย์กันตอนหลังพระองค์แสดงเรื่องอนัตตลักษณสูตรก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์ถ้าเรามองอย่างนี้ก็เป็นขั้นตอนก็ต้องละสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลปัตตปรมาสก่อนแล้วก็ยิ่งมา ไล่พุทธแต่ถ้าเรามองตามเหตุตามผลเนี่ยบางท่านบางคนท่านปฏิบัติสำเร็จเป็นพระอรหันต์เลยมันก็พุทธเดียวเลยมรรคสมันทีด้วยปฏิสัยด้วยการท่านบ่มอินทรีย์สร้างบารมีมาเนี่ยพอมันก็บรรลุธรรมเลยละได้ทั้งสังโยชน์ทั้งหมดเป็นพระอรหันต์มันก็พุทธเดียวนะแต่การเดินเนี่ยเราจะขึ้นไปชั้นสองเนี่ยเราต้องก้าวขึ้นไปเดินขึ้นไปก็ต้องผ่านไปเรื่อยขึ้นชั้นสามก็ผ่านชั้นสองไปแต่เนี่ยไปเร็วก็ไปเร็วเหมือนพระท่านยกตัวอย่างเหมือนขึ้นภูเขาเนี่ยไม่ต้องไปผ่านปีนเขาผ่านอะไรไปนี่ไปเร็วเนี่ยขึ้นฮอไปอย่างเงี้ยขึ้นเครื่องบินไปลงก็เร็วเพราะฉะนั้นเรามองดูแต่คำถามนี้เราก็ใช้ความเข้าใจของเราเนี่ยอาจจะไม่ถูกละก่อนละหลังยังไงมีท่านอาจารย์มีแง่มุมไหมครับตรงนี
2: ้ครับถ้าตามที่โยมถามละกามราคะนั่นคือละราคะได้สำเร็จก่อนแล้วก็ละสักกายทิฏฐิได้ใหม่ก็จริงๆดังที่ท่านอาจารย์กล่าวแล้วมันจริงๆมันเป็นเรื่องของปัญญาถ้าจริงๆปัญญาถ้าพิจารณาให้ควรรู้แล้วว่าขันธ์5มันทําเป็นกระบวนการของทุกข์เพราะฉะนั้นขันธ์5นี่แหละมันทําให้มีราคะราคะมันก็เป็นเรื่องของกามราคะแล้วก็เป็นตัณหานั่นเองก็อยู่ในตัณหากามราคะปฏิฆะกามราคะวิภวะภวะหรือว่าการตัณหาวันจริงๆถ้าพิจารณาให้ควรแบบนี้ก็ต้องรู้ว่าจริงๆมันมาจากขันธ์5ก่อนเพราะขันธ์5ทำให้มีตัณหานั่นเองวันแต่การละมันละตัณหาละตัณหาไปแล้วมันจึงไปละขันธ์5ก็ได้ถ้าเรื่องนี้เรื่องของการดับจริงๆมันเป็นสิ่งที่ถ้าเป็นปัญญาที่รอบรู้อย่างที่ท่านอาจารย์กล่าวบางท่านบางองค์ที่ท่านเป็นพระอรหันต์เลยก็น่าจะเป็นปัญญาที่รอบรู้แบบนั้นรอบรู้หมดว่าสิ่งที่เป็นไปเนี่ยจริงๆกระบวนการทั้งหลายมาจากมีตัวตนมีขันธ์5ขึ้นมาก็ทำให้มันเป็นทุกข์นั่นเองที่มีทุกอย่างเพราะมันมีขันธ์5ขึ้นมาพอถ้ารู้แบบนี้เป็นพระอรหันต์ทีเดียวเลยเนี่ยก็อันนี้อาจจะเป็นได้ว่าทีราคะก็ละมาได้ก่อนแล้วก็เป็นกระบวนการที่ไปละสักกายทิฏฐิละได้ทั้งหมดทั้งรู้ว่ามันมีราคะมาจากตัวตนมันก็ไปละตัวตนคือไปเห็นว่าตัวตนเนี่ยมันทำให้มีราคะมันอาจเห็นราคะก่อนถ้าไปเห็นว่ามาจากตัวตนดังที่กล่าวอันนี้ก็เป็นไปได้ถ้าพูดถึงทางดับดังที่กล่าวก็ในสุดก็ขึ้นไปหาตัวที่มันทำให้เกิดมีขันธ์5นั่นเองก็คือตัววิชาการดับอย่างที่ท่านอาจารย์กล่าวบางทีมันก็ดับด้วยสังโยชน์ทั้ง10ไปด้วยกันเลยเป็นพระอรหันต์ทีเดียวเลยอันนี้ก็เป็นได้แต่ถ้าตามขั้นตอนที่ท่านอาจารย์กล่าวอย่างสังโยชน์ข้อ1ข้อ10เนี่ยมันเป็นไปตามลำดับเพราะตามลำดับที่ว่าเนี่ยบางทีถ้าพิจารณาใครควรก็น่าจะคล้ายควรจากตัวขันห้าก่อนว่าถ้ามีขันห้ามันทำให้เปลี่ยนไปทำให้ มีวิจิกิจฉามาสงสัยในผู้ทำประสงค์มีศีลประกาศประมาทแล้วก็ไปในเรื่องของกรรมราคะไปเรื่องของปฏิฆะเพราะตรงนี้ก็แต่ถ้าพิจารณาอีกในสมถกรรมฐานเราทำไปที่มันก็ไปละวิจิกิจฉาได้ก่อนที่เราทำสมถะอีกก็ได้เพราะปัญญามันจะไปเกิดตรงนั้นไปศรัทธาพระพุทธธรรมพระสงฆ์ตอนที่ปิติเราเกิดนะเห็นปิติก็โอ้สิ่งนี้ไม่เคยเจอเลยก็ศรัทธาพระพุทธศรัทธาพระพุทธเจ้าศรัทธาพระธรรมของพระเจ้าที่เรามาปฏิบัติศรัทธาพระสงฆ์ที่นำธรรมพุทธธรรมมาปฏิบัติเพราะมันจะเป็นอย่างนี้ก็ได้แล้วก็พอในที่สุดขึ้นไปจิตเป็นสมาธิแล้วขึ้นไปละสังโยชน์ละสักกายทิฏฐิแล้วมันก็เหมือนกับว่าวิจิกิจฉาไม่ต้องเวลาแล้วเพราะมันศรัทธาแล้วศรัทธาจากปิติที่เกิดก็ทำให้มันละข้อนี้ไปได้โดยปริยายศีลก็เหมือนกันถ้าเรามองศีลนี่ก็ถ้าศีลไม่บริสุทธิ์เราทำสมาธิไม่ได้ทำสมาธิไม่ได้ก็เจริญปัญญาไม่ได้ พราะฉะนั้นศีลที่บริสุทธิ์มันเป็นเรื่องของศีลพัตตปาฐานนั่นเองคือต้องมอง

ินว่าสินบริสุทธิ์สินรับประทับประมาทถือมั่นสินโพสักแต่ว่ามันไม่ใช่สักแต่ว่าก็คือ ไม่ได้ปฏิบัติจริงจังในสีนะเพราะจริงๆ ถ้ามองแบบนี้ก็เป็นเรื่องของสิ่งที่รับรู้ด้วยปัญญาด้วยกันประพฤติปฏิบัติด้วยกันรักษาศีลเพราะจริงๆข้อนี้มันก็กลายเป็นว่าเราทำแล้วได้แล้วก็เรียกว่าเริ่มรักษาศีลเมื่อไหร่ก็เริ่มสันโสดาปัตติมรรคก็ได้ทำสมาธิได้เมื่อไหร่ก็เป็นโสดาปัตติมรรคอย่างที่สองครับมีเกิดปิติขึ้นมาไปละสังโยชน์ข้อที่หนึ่งในวิปัสสนากรรมฐานก็นี่ถือว่าเป็นกระบวนการของโสดาปัตติมรรคเลยเพราะฉะนั้นก็เรียกว่าการปฏิบัติถ้าพูดถึงการปฏิบัติก็

0: ดาปฏิมาคเลยเพราะฉะนั้นก็เรียกว่าการปฏิบัติถ้าพูดถึงการปฏิบัติก็มันก็ไม่จริงที่พระองค์กล่าวว่าวิปัสสนากับมัฏฐะกับสมถะวิปัสสนากับสมถะก็ควบคู่ไปด้วยกันก็จะเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นไปได้อย่างที่โยมว่านะราคาอาจจะรู้ก่อนก็ได้แล้วก็ถึงเวลาสักกายทิฏฐิได้ก็เป็นไปได้ถ้ากล่าวไปตามนี้แต่นี่ก็เป็นกระบวนการที่เราต้องจะรู้ได้ด้วยตนเองต้องพิสูจน์ดีกว่าพิสูจน์ด้วยตนเองจะรู้ได้ตนเองนะเพราะฉะนั้นจะเป็นไปตามนั้นได้ไหมหรือไม่ได้เนี่ยต้องพิสูจน์ผู้ใดที่ยังปฏิบัติไม่ได้ก็ยังพูดไปให้มันเป็นสิ่งที่ไม่รู้นะไม่ได้เพราะต้องรู้เองรู้เองแล้วก็จะเข้าใจเองก็จะเข้าใจแล้วก็จะเห็นเองนั่นแหละเห็นตามความเป็นจริงเองด้วยการปฏิบัติด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาครับท่านอาจารย์ครับมีคำถามต่อมาครับมีต่อมาจากโยมคณิษฐาเนตรล้อมวงบอกว่าการฝึกการปล่อยฝึกการปล่อยวางควรทำอย่างไรเจ้าคะ
1: ก็ต้องย้อนมาจากมาคำถามเมื่อกี้นี่ฮะสังขยาทิฏฐิเนี่ยพอเรามันมีตัวเราเป็นของเรามันยึดนะยึดในขันธ์ห้าว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นอัตตาของเรามันก็จะปล่อยมันจะวางไม่ได้มันก็จะที่หลวงปู่พุทธทาสท่านบอกตัวกูของกูมันก็ยังไม่วางไม่ว่างเนี่ยมันก็ยังมียึดมั่นถือมั่นในตัวตนออกเพราะฉะนั้นไออัตตาตัวตนที่ยึดมั่นว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นอัตตาของเราเนี่ยถ้าเราละได้ละความเห็นผิดในกายได้เนี่ยการที่จะเข้าไปละเข้าไปเห็นขันธ์ห้าว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่อัตตาของเรามันก็ต้องเจริญตามมรรคตามหลักธรรมคำสอนการฝึกเนี่ยเจริญสมถะวิปัสสนาพอละหน้าแล้วมันไม่ลังเลสงสัยอยู่แล้วมันไม่เขาเรียกว่าจิตที่ฉายความลังเลสงสัยมันไม่มีไปด้วยเลยเพราะว่ามั่นใจเนี่ยมั่นเชื่อในพระรัตนตรัยมันก็ละสักยะละสักยะทิฏฐิได้ละวิจิกิจฉาได้ด้วยแถมไม่ไปถือวัดข้อถือพจน์การปฏิบัติผิดๆที่ว่าเรียกว่าศีลปัตตปรมาเนี่ยถือศีลพจน์ข้อวัดปฏิบัติผิดๆไร้ปัญญามันก็ปุ๊บเลยมันก็ได้หมดแล้วถามว่าละราคะก่อนได้ไหมเหมือนคำถามที่สองเนี่ยราคะเกิดที่ไหนเกิดที่ขันธ์ห้าถ้าเรายังมีสักยะทิฏฐิมีความเห็นผิดในกายอยู่ราคะมันก็ย่อมมีเพราะมันอาศัยใช่ไหมมันก็ต้องอยู่กับกายนี้ใจนี้ความติดใจในรูปรสกลิ่นเสียงเนี่ยราคะเพราะฉะนั้นถ้ามันละก่อนได้แล้วยังไม่ละสักยะทิฏฐิเนี่ยถ้ามองด้วยเหตุด้วยผลแล้วไม่น่าจะใช่ไม่น่าจะมาละก่อนได้แต่มันทุกเดียวเนี่ยมัคคะมังคีอาจจะบรรลุพระอรหันต์เลยมันก็เหมือนกับมันก็ได้หมดทุกตัวเนี่ยนะทำความเข้าใจอย่างการปล่อยวางเนี่ยถ้าเรามองดูเราเป็นของว่างพิจารณากายนี้ใจนี้มันเกิดดับเห็นมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราได้ชัดเจนครับการฝึกก็คือการเรามาประพฤติปฏิบัติเนี่ยแหละให้เห็นรูปนามเห็นกายเห็นจิตเราชัดมันนั่งสมาธิภาวนาเนี่ยฝึกปล่อยวางแต่ลักษณะคำถามโยมอาจจะเป็นคำถามแบบเหมือนกับปล่อยวางเรื่องราวทั้งหลายออกไปเนี่ยเหมือนคำว่าปล่อยวางเนี่ยไม่ใช่ปล่อยปะละเลยไม่ใช่ปล่อยแบบไม่เอาเรื่องเอาราไม่ใส่ใจปล่อยวางมันต้องปล่อยที่ใจใจว่างใจวางใจเฉยเป็นที่หลวงปู่ท่านรู้เฉยแต่ไม่ใช่ว่าเฉยไม่รู้ไม่ชี้ตาก็ดูหูก็ฟังกิจกรรมกิจวัตรประจำวันแล้วก็ทำด้วยจิตว่างที่หลวงปู่จะท่านจิตว่างว่างจากกิเลสความโลภความโกรธความหลงว่างจากทิฏฐิมานะทำถือเนื้อถือตนเนี่ยว่าทำไปโดยเนื้องานทำไปโดยเหตุโดยปัจจัยโดยเหตุโดยผลเราทำอาหารกินเนี่ยเราทำมาละบ้านเรือนครอบครัวบริหารร่างกายทานข้าวอาบน้ำโดยใจที่ว่างว่างก็คือมันไม่มีอะไรกิเลสมาบีบคั้นจิตใจการฝึก

0: เนี่ยก็เหมือนกับเราฝึกสมาธิเนี่ยเราฝึกใจรู้จิตรู้ใจตัวเองมีนิวรณ์ตัวไหนเข้ามาก่อกวนเราเพียรละเนี่ยถ้าจะว่าการฝึกเนี่ยตอนนั่งสมาธิเนี่ยมันจะมีตัวร้ายไอ้นิวรณ์เราทำห้าตัวเนี่ยคอยจะมาขัดขวางเราในโลกในชีวิตประจำวันก็จะมีความติดใจขัดใจฟุ้งซ่านลำคาญใจสงสัยลังเลหดหู่ท้อถอยเบื่อเนี่ยเฉยๆเซ็งๆมันจะเข้ามาเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยที่ทำให้เราไม่ว่างวางไม่เป็นมันจะก่อกวนจิตใจเราก็ทำให้เราหลงไหลติดใจเพลิดเพลินไปขัดเคืองใจหงุดหงิดเบื่อๆพวกเนี้ยสงสัยอะไรต่างๆเกิดขึ้นเราก็พลิกมันทำจิตให้ปราโมทย์อยู่เสมอนั่นแหละว่างนั่นแหละว่างแล้วยิ่งเราเห็นกายของเราเนี่ยตามที่มันเป็นกายนี้ใจนี้มันก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยเป็นตามธรรมดาของมันเนี่ยว่าเนี่ยว่ามันมีโลภะเกิดโทสะเกิดทำให้มันว่างให้มันน้อยลงหมดไปนั่นแหละว่าคือวิธีฝึกก็คือให้รู้จิตเห็นใจตัวเองว่าขณะนั้นจิตมันมีอะไรมาประกอบเป็นฝ่ายบุญหรือฝ่ายบาปที่เรียกว่าสังขารเนี่ยสังขารที่มันปรุงแต่งปรุงคิดคิดปรุงก่อนที่จะพูดก่อนที่จะทำรู้ทันมันการจะรู้ทันจิตก็ต้องเจริญสติมีสติคอยดึงคอยจับปรากฏการอารมณ์ที่มากระทบสติเป็นเครื่องระลึกนึกได้ฉันนึกอยู่อันนี้จิตกระเพื่อมแล้วเกิดความบีบคั้นเกิดความกดดันอึดอัดด้วยโลภะความโลภราคะความกำหนัดติดใจโทสะความโกรธความพยาบาทโมโหอะไรต่างๆหงุดหงิดติดอัดขัดเคืองแล้วรู้ว่าจิตมันดิ้นเนี่ยสิ่งมันประกอบกับจิตไม่ดีเราก็พลิกมันดูลมเข้าลมออกหรืออยู่เอาสติเป็นเครื่องระลึกดึงจิตไอ้เครื่องรู้เนี่ยเราไม่ไปรู้อยู่ไอ้ตรงที่บีบคั้นไอ้โลภโกรธลมเรามารู้อยู่ที่นี่เราต้องการให้เขารู้เราไม่เอาร้อนเอาเย็นอยู่ที่ความสงบอยู่ที่กายปัจจุบันถ้าจึงใช้เอากายเป็นอุปกรณ์เป็นการฝึกโยมก็ระลึกนึกถึงกายอยู่บ่อยๆไม่ใช่ให้เราปล่อยปละละเลยเรารักษาจิตของเราก่อนแล้วก็วิเคราะห์ใคร่ควรสิ่งเนื้องานหรือสิ่งที่มาทำให้เราเนี่ยยึดมั่นถือมั่นเอาไว้ไม่จะเป็นเรื่องงานเรื่องปรากฏการณ์อะไรก็ตามที่มันเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยไอความรู้สึกกดดันบีบคั้นมันเกิดขึ้นทำยังไงเนี่ยทำจิตให้เป็นมันไม่ขุ่นมัวไปกับอารมณ์ความรู้สึกนั้นด้วยการเจริญสติหยุดจิตให้มันอยู่ในที่ที่เรากำหนดให้อยู่พอมันอยู่มันโปร่งมันโล่งแล้วค่อยพิจารณาดูปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นก่อนอารมณ์นี้เกิดขึ้นอารมณ์อะไรเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวมันจะมีอะไรต่อไปมันเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะอุปทานเพราะเราเข้าไปยึดว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นมันต้องเป็นอย่างนี้เราก็ดับแก้ที่ไอ้ตัวนี้มันก็จะเห็นชัดขึ้นถ้าวางใจนิ่งๆนี่แหละเขาเรียกสมถวิปัสสนาเราก็ฝึกสมถวิปัสสนานะโยมนะลองดูสำนักพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วก็เรียนรู้นี่แหละการปล่อยวางด้วยการรู้จิตเห็นใจตัวเองท่านอาจารย์แนะนำอะไรโยมหน่อยครับทุกท่าน
1: ครับครับการปล่อยวางปล่อยวางก็คืออุเบกขาว่าถ้าจะอุเบกขาได้ก็ต้องเห็นเวทนา3ก่อนเห็นเวทนา3ว่ามันมีสุขมีทุกข์มีอุเบกขาหรือว่ามีการที่เรียกว่าปล่อยวางเนี่ยมันจะไปสู่อุเบกขาเนี่ยก็เป็นคำที่ใช้คำนี้ก็ได้ก็คือการปล่อยวางเพราะปล่อยวางก็ต้องรู้ว่าสิ่งที่เป็นเวทนาทั้งสุขทั้งทุกข์นี่แหละมันจะทำให้มีไปในเรื่องของตัณหานั่นแหละเพราะฉะนั้นมันจะมีกระบวนการทำให้มันไปทำเรื่องของกิเลสตัณหาไปมีโลภโกรธหลงทั้งสุขทั้งทุกข์ต้องเห็นให้ได้อย่างนี้ว่าทั้งสุขทั้งทุกข์นี่เนี่ย มันจะทำให้มีโทษเวขาเนี่ยปล่อยวางได้เนี่ยมันถึงจะทำให้เป็นกุศลมันจะไม่มีตัณหานั่นเองมันจะรู้อย่างนี้ได้ก็ต้องหนึ่งก็คือต้องศึกษาเรียนรู้ต้องรู้ธรรมต้องพยายามศึกษาธรรมรู้ธรรมว่ามันเป็นเช่นนี้แล้วก็ทีนี้ก็ต้องทำยังไงให้มันรู้ให้มันเห็นตามที่รู้เนี่ยเพราะการเห็นตามที่รู้มันก็ต้องฝึกปฏิบัติอีกฝึกปฏิบัติมันก็จะต้องเดินไปในกรรมฐานเพราะฉะนั้นมันต้องทำกรรมฐานถ้าทำกรรมฐานขั้นต้นกรรมฐานก็ต้องรักษาศีลทำศีลให้บริสุทธิ์แล้วก็ลองทำกรรมฐานดูทำกรรมฐานก็จะเห็นเวทนา3อย่างอย่างที่กล่าวก็จะเห็นเวทนาที่เป็นทุกข์เกิดขึ้นมาแล้วก็ถ้าจะทำจิตให้เป็นเวียขาให้ได้ในการปฏิบัติเนี่ยมันจะพิสูจน์ได้เห็นว่าจิตที่เป็นเวียขาได้เนี่ยมันจะไม่สุขไม่ทุกข์นั่นแหละเพราะฉะนั้นเวลาที่ทำกรรมฐานในขั้นต้นเราก็จะเห็นทุกข์มันเกิดทุกข์เกิดแล้วก็ทุกข์ก็จะดับอีกถ้าเราทำกรรมฐานได้ปฏิบัติให้เป็นกรรมฐานได้เพราะกรรมฐานต้อง40อย่างนี้พระเจ้าให้ทำก็เพื่อที่จะให้เห็นเวียขานี่แหละเพราะเมื่อทุกข์เกิดแล้วเราทำไปตามกรรมฐานทุกข์ดับพอทุกดับให้เห็นแล้วก็จะมีสุขให้เห็นอีกสุขในเวทนาอย่างที่สองเกิดพอสุขเกิดสุขก็จะดับให้เห็นอีกไอตอนดับให้เห็นนั่นแหละคือเวขามันเกิดเวขาที่จิตมันไม่เอาทั้งสุขทั้งทุกข์มันก็เฉยปล่อยวางมันเฉยก็คือไม่อยากได้ทั้งสุขทั้งทุกข์นั่นแหละมันจะรู้ด้วยการปฏิบัติมันเมื่อรู้ด้วยการปฏิบัติแบบนี้แหละมันก็จะเห็นจากความเป็นจริงเลยที่ปฏิบัติไปว่าถ้าเราปล่อยวางได้นั่นคือสุขก็ไม่ใช่ทุกข์ก็ไม่ใช่ก็มันจะทำให้เป็นก็เรียกว่ากุศลที่มันไม่ได้เกิดจากตัณหาแต่เป็นกุศลที่เกิดจากการปฏิบัติที่มันเห็นตามความเป็นจริงว่าทุกข์ก็ดับสุขก็ดับแบบนั้นนะแล้วก็เห็นว่ามันเฉยแบบนั้นเพราะเฉยแบบนั้นก็อย่างที่กล่าวจิตเป็นสมาธิแบบอย่างเดียวสติรู้อยู่เพียงลำพังไม่มีความคิดอื่นใดมารบกวนเพราะมันจะไม่คิดเรื่องจะนิวรณ์ห้าแล้วดังที่กล่าวมันจะไม่อยากได้เรื่องสุขเรื่องทุกข์แล้วก็จะเห็นว่ามันต้องเฉยแบบนี้เฉยแบบนี้พอเรารู้ด้วยการปฏิบัติเราก็ปฏิบัติจริงที่เป็นกรรมฐานนั่นแหละมันปฏิบัติในชีวิตประจำวันก็เหมือนกันมันก็จะละสุขละทุกข์นั่นเองจะเห็นว่ามันเป็นเช่นนั้นนะมีอยู่ใน อุเบกขาที่เป็นเอกคตาที่มันเห็นแบบนั้นก็เฉยเฉยแบบไม่ทุกข์ไม่มีปวดไม่มีเมื่อยเฉยแบบไม่คิดฟุ้งซ่านอย่างนั้นมันก็จะเห็นแบบนั้นก็นำมาใช้ในชีวิตประจำวันก็วันทำอย่างไร ก็ต้องปล่อยวางให้ได้ในทุกจะปัจจุบันขณะนี่แหละก็อย่างที่โยมกล่าวเพราะฉะนั้นฝึกปล่อยวางที่ได้ผลดีที่สุดก็คือลองฝึกสมาธิก่อนทำสมาธิได้โยมเห็นแล้วก็เดี๋ยวก็จะปล่อยวางได้ทุกขณะจิตนั่นเองจะทำได้ก็อันนี้เป็นหนทางก็ไว้กำลังใจโยมลงประพฤติปฏิบัติครับคำถามต่อมาครับท่านอาจารย์ครับมาจากโยมนุชศินาคีกราบนมัสการเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าตรัสไว้ไหมว่าคนที่ยังไม่เป็นพระอรหันต์หลังสวดมนต์ห้ามแผ่เมตตาให้คู่กรรมคู่เวรเดี๋ยวเขาเหล่านั้นจะแรงพลังมาเล่นงานเราไม่ยอมอโหสิกรรมให้เราใช่ไหมเจ้าค่ะ
0: เราก็ไม่เคยได้ยินนะสมัยก่อนพระเจ้าท่านสอนให้สัจจยะนะให้สาธยายพระสูตรอาศัยพระสูตรแต่การเจริญเมตตาเนี่ยก็เจริญเมตตาจิตอยู่ในอยู่เนืองๆอยู่แล้วให้สรรพสัตว์ทั้งหลายเพราะว่าไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องให้คู่กรรมคู่เวรคู่กรรมคู่เวรนี่น่าจะเป็นสามีภรรยานะถ้าความเข้าใจศัพท์ภาษาไทยเหตุปัจจัยเนี่ยมันเคย สร้างกรรมร่วมกันมาต้องมาพบมาเจอกันแต่ว่าจะให้แรงพลังขึ้นมาเนี่ยไม่น่าเป็นไปได้ให้เขามีกำลังมาเล่นงานเราไม่ยอมมาโหสิกรรมให้ไม่น่าจะใช่แล้วก็ไม่เคยได้ยินว่าเป็นพระอรหันต์หรือไม่เป็นพระอรหันต์ห้ามแผ่เมตตาถ้าอาจารย์มีความรู้ไหมครับเรื่องนี้ผมไม่ทราบจริงๆเลย
1: ครับเขาผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับแต่ว่าดังที่โยมถามเนี่ยพระเจ้าไม่ได้ตัดอย่างนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นยังไม่เป็นพระอรหันต์ห้ามแผ่เมตตาไม่น่าจะใช่เพราะเราเวลาอย่างที่วัดสังฆทานเราเนี่ยหรือว่าทุกวัดก็แล้วแต่เวลาสวดมนต์ทำกรรมฐานเรียบร้อยแล้วท่านก็แผ่เมตตากันทุกครั้งเลยเปลี่ยนแผ่เมตตาให้กับสัตว์ร่วมทุกข์ร่วมโลกของเราทุกภพทุกภูมิด้วยเพราะสัตว์โลกบรรดาสัตว์ทั้งหลาย31ภพภูมินี่ก็แผ่หมดเลยเพราะนี่เป็นการปฏิบัติก็ปฏิบัติสืบเนื่องกันมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลเพราะนี่แหละพระเจ้าให้แผ่ให้สรรพสัตว์เลยเพราะอันนี้แหละเป็นสิ่งที่พระเจ้าให้ทำแต่ถ้าไม่ให้แผ่ยังไม่ได้เป็นพระอรหันต์ไม่แผ่ไม่น่าใช่เพราะเราสร้างบารมีมันเป็นเรื่องของบารมีอีกเรื่องของทานเป็นทานบารมีเริ่มต้นเลยเพราะการแผ่เมตตามันก็อยู่ในเรื่องของบุญกิริยาด้วยมันเป็นการแบ่งเฉลี่ยบุญก็อยู่ในทานนั่นแหละมันก็จริงเป็นเรื่องของทานบารมีอย่างที่กล่าวว่าพระองค์ให้เราทำบารมี10อย่างเนี่ยเพราะตามที่กล่าวก็มันก็แสดงให้เห็นว่าพระองค์ไม่ได้ห้ามให้เราแผ่เมตตาให้กับสัตว์ถ้ายังไม่เป็นพระอรหันต์เพราะถ้ายังไม่เป็นพระอรหันต์ก็เรานี่แหละปุถุชนธรรมดาไปถึงพระโสดาบันสกทาคาพระอนาคาเลยเพราะฉะนั้นพระองค์ไม่ห้ามก็ไม่จะทำให้ศัตรูคู่ฆาตมีแรงพลังอะไรที่จะมาเล่นงานเราไม่น่าจะใช่วันแผ่ไปนี่เจ้ากรรมในเวรหรือว่าบางทีศัตรูคู่ฆาตนี่ถ้าเกิดว่ารับได้ก็อาจจะนี่แหละกุศลก็ทำให้เขาหมดแรงอาฆาตเราก็ได้อันนี้เป็นสิ่งที่ดีเป็นเรื่องของกุศลที่จะมาเกื้อหนุนในของอกุศลครับก็คำถามต่อมาครับท่านอาจารย์ครับน่าจะได้สักคำถามโยมน่าจะชาให้เงินพ่อไปซื้อเหล้าเบียร์กินจนเงินหมดถ้าไม่ให้เงินพ่อก็จะไม่พอใจเราควรจะให้เงินพ่อต่อไปหรือไม่คะ
0: สาธุโยมคำถามเราเป็นลูกอ่ะนะเลี้ยงดูท่านสุดกำลังปัญญาความสามารถแต่ถ้าเราจะตอบแทนบุญคุณท่านนะถึงเราจะเอาพ่อไว้ไหล่ขวาแม่ไว้ไหล่ซ้ายเลี้ยงดูท่านให้ถ่ายอุจจาระปัสสาวะเลี้ยงดูท่านอย่างดีให้กินให้อยู่ทำทุกอย่างก็ยังไม่ถือว่าเป็นการตอบแทนท่านนะนอกจากจะตอบแทนท่านคือถ้าท่านยังมีความตนีสอนให้ท่านหรือแนะนำให้ท่านรู้จักจาคะลดละไอความตนีสอนให้ท่านมีทานถ้าท่านยังไม่มีศีลก็ให้ท่านมีศีลเนี่ยตอบแทนบุญคุณท่านถ้าท่านยังไม่ศรัทธาทำให้ท่านมีศรัทธาเนี่ยนี่จึงเป็นการตอบแทนบุญคุณท่านได้มรรคได้ผลแต่ในกรณีนี้เราเป็นลูกอ่ะเราจะทำยังไงเรามีโจทย์เรามีต่อไอ้นี่แล้วทำไงให้ท่านรู้จักการสาขารู้จักศีลรู้จักศรัทธาในพระศาสนาก็ลองตัวหาเทคนิคอุบายแล้วก็ให้ก็อาจจะพูดได้นะเราก็มันเป็นมนุษย์จะคุยกันได้แต่พ่อเนี่ยก็มีทิฏฐิแกเป็นลูกฉันแกต้องทำอะไรให้ฉันอย่างเงี้ยเราก็อาจจะบอกค่อยๆให้น้อยลงเริ่มให้น้อยลงน่าจะดีหรือถ้าอาจารย์มีอะไรครับก่อนหมดเวลาแป๊บนึง
1: ครับก็อันนี้พูดยากก็ดังที่ท่านอาจารย์กล่าวพ่อก็ถือว่ามีสถานะเป็นพ่อเพราะนั้นก็มีในเรื่องของมนะอยู่ก็ยึดมั่นตัวเองก็สำคัญตัวเองอยู่ดังนั้นให้เงินแล้วก็เอาไปกินเหล้ากินเบียร์จนเงินหมดแล้วไม่ให้อีกก็จะไม่พอใจอีกก็ดังที่กล่าวว่านอกจากยึดมั่นตัวเองแล้วก็ยังจะทำในเรื่องที่ยังไม่มีสมาธิปัญญายังไม่น้อยยังไม่มากเพราะฉะนั้นก็จะทำให้ตัวเองลำบากทำให้ตัวเองลำบากยังไม่พอตัวเองต้องกินเหล้ากินเบียร์ก็ทำให้ร่างกายแทนที่จะแข็งแรงก็จะทรุดโทรมลงไปอีกเพราะฉะนั้นเดือดร้อนตัวเองไม่พอเดือดร้อนลูกที่ต้องเอาเงินมาคอยให้อีกเพราะฉะนั้นนี่เป็นเรื่องของปัญญาที่ยังคิดไม่ได้แล้วก็มีมนะอย่างที่กล่าวด้วยเพราะยากก็แต่ว่าอย่างที่ท่านอาจารย์กล่าวโยมก็ต้องหาวิธีเราพูดบ้างแล้วเขาอาจจะไม่ค่อยจะฟังด้วยทิฏฐิเพราะฉะนั้นเราก็ลองหาเทปหลวงพ่อสนองก็มีไปเปิดให้ฟังเปิดให้ฟังหลวงพ่อสนองพูดถึงเรื่องพวกนี้เยอะไว้มากเลยเอาไปเปิดให้ฟังบ้างหรือว่าที่คนที่เขาเป็นโรคผมลงปองพองรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลคนที่เขามาล้มตายไปเพราะเหล้าบุหรี่อะไรเงี้ยก็ลองหาให้ดูลองมีตัวอย่างให้ดูโทรศัพท์นี่มีตัวอย่างเยอะลองเปิดให้ดูบ้างก็เป็นหนทางที่อาจจะคิดได้บ้างนะเพราะฉะนั้นก็ต้องทำไปก็คิดว่าน่าจะเป็นหนทางที่พอที่จะทำให้ท่านได้เข้าใจได้บ้างก็เป็นกำลังใจให้โยมพยายามทำครับท่านอาจารย์ครับในวันนี้รายการก็หมดเวลาแล้วสาธุชนท่านใดมีข้อติชมหรือแนะนำรายการก็เขียนจดหมายมาที่วัดสังฆทานมุ่งเรียบรายการธรรมะสว่างใจ100/1หมู่ที่3ตำบลบางแขวนอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีราชไปรษณีย์11000หรือบล็อกข้อความผ่านช่องทาง Facebook Instagram ไลน์แอดวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญช่วงสุดท้ายของรายการธรรมะสว่างใจในวันนี้ก็ต้องขออนุโมทนากับสาธุชนทุกคนทุกท่านที่รับชมและรับฟังตลอดจนคำถามที่3เข้ามาในวันนี้สุดท้ายนี้ผมขอนิมนต์ท่านพระอาจารย์ให้พรกับญาติโยมครับ
0: ครับก็ให้ทุกคนมีความสุขนะสุขกายสบายใจเจริญในธรรมยิ่งขึ้นทุกคนทุกท่านเถิด
1: สาธุนมัสการครับอาจารย์ครับ
0: ครับนมัสการครับ

ที่จบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการธรรมะสว่างใจขอเชิญติดตามรายการธรรมะสว่างใจได้ใหม่ทางสถานีโทรทัศน์ SVB TV และสถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอความเจริญในกุศลธรรมจงมีแด่ทุกท่านสวัสดีค่ะ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

0: ขอเชิญญาติธรรมผู้มีศีลศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนจัดเป็นครั้งที่8ในวันเสาร์ที่22สิงหาคม2569โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่22สิงหาคมเวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดังนี้หลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์ศีลคุโนหลวงปู่ดำวัดป่ามณีศรีโคตมะวงศ์จังหวัดอุดรธานีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโญวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยภริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลวงพ่อถาวรอนุตโรหลวงพ่อป๊อกสำนักสงฆ์มูลนิธิหลวงปู่หลุยกิโลเมตร27พระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานหลวงพ่อเสน่ห์เขมกาโมวัดสังฆทานพระครูวิสิทธิ์ธรรมวงศ์หลวงพ่อพันลบอภิปาโลวัดรังสีรัตนวารีวัดป่าเชิงเลนกรุงเทพมหานครพระครูวิบูลเขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชยาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชื้อชายศีลสัมปันโนวัดปฐุมนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธีรวงศ์วัดราชภาติการามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์โคสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีพระครูใบดีกานุพดลสันตมโนที่ประสงค์บ้านลานเสียงธรรมกรุงเทพมหานครท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน02-496-1164ติดต่อออกโครงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันเสาร์ที่22สิงหาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ

คนเราไม่ได้เกิดมาแล้วก็มีทางเดินแล้วความจริงทางของเรามีแล้วแต่ว่าบางคนก็เดินไม่ถูกทางหรือไม่แสวงหาทางให้ถูกต้องชีวิตคือทางเดินของคนที่เกิดมาทุกคนเชื่อว่าสืบไปเรื่อยๆไม่มีหยุดไม่มียั้งบางคนนึกว่าเราหยุดแต่ที่จริงชีวิตของเรานี้ไม่เคยหยุดเลยทุกลมหายใจชีวิตของเราก้าวไปตลอดเวลาทุกลมหายใจทุกวินาทีชีวิตของเราจะสืบเนื่องไปจากการเป็นเด็กจากการเป็นคนวัยหนุ่มวัยสาวจากการเป็นคนวัยอายุมากไปถึงวัยชราก็จะสืบเนื่องไปถึงวันสิ้นชีวิตถึงวันตายของทุกคนแต่การที่เราได้ดำรงชีวิตอยู่ปัจจุบันนี้ถือว่าสืบเนื่องมาด้วยสติปัญญามีกำลังกายใจของเราที่จะทำกุศลให้กับตัวเองได้มากแต่ว่าเวลาที่เราจะทำเนี่ยบางทีเราไม่มีโอกาสเดี๋ยวก็ถึงทีเราก็ไม่ได้สละเวลามาทำการที่เรามีโอกาสและได้สละเวลามาเนี่ยถือว่าเป็นลาภอันประเสริฐของพวกเราโชคดีของพวกเราที่เรายังมีเวลาเข้ามาหาธรรมะเข้ามาศึกษาชีวิตจิตใจที่เป็นความสงบการที่เรามาศึกษาธรรมะเนี่ยเรามาศึกษาเรื่องจิตใจของเราเพื่อเราจะแสวงหาความพ้นทุกข์ทำความสงบให้เกิดขึ้นให้มีอยู่ในดวงใจเราบ่อยๆเพราะไม่งั้นแล้วทุกคนก็วุ่นวายมีแต่เรื่องทุกข์ใจมากกว่าสุขใจมีแต่เรื่องกังวลมากกว่าการปล่อยวางมีแต่ว้าวุ่นมากกว่าการทำจิตใจให้ว่างให้สงบเ มื่อเป็นอย่างนี้แล้วเราก็มามองเห็นใจของเราว่าทุกข์นี่ยังไม่หมดไปจากพวกเราทุกข์ยังตามมาที่ใจเราอยู่ทุกวันทุกเวลาถ้าตราบใดที่เรายังไม่รู้จักธรรมะคือความสงบไม่รู้จักการปฏิบัติตนให้เข้าถึงศีล5ศีล8ให้เข้าถึงวิธีทำสมาธิการที่คนเราไม่มีสมาธินั้นทำให้เป็นคนฟุ้งซ่านเป็นคนวาวุ่นอยู่ตลอดเวลาไม่เคยรู้จักคำว่าสงบใจได้การที่เราสงบใจไม่ได้นั้นเราจะเห็นอยู่เนืองๆเลยว่าคนมีทุกข์เพราะความคิดตัวเองไม่ใช่ความคิดคนอื่นให้เราเป็นทุกข์แต่เรามารู้ว่าทุกข์มันมีเนี่ยจนเราได้มาปฏิบัติธรรมเรามารู้จักความสงบจึงจะรู้ว่าความสงบไม่ดีความไม่สงบเป็นทุกข์ เหมือนกับคนดื่มเหล้าเนี่ย ตามใดที่ตนเองยังพอใจอยู่ในเหล้าในการพนันในบุหรี่อย่างเงี้ยเสพติดพวกเนี้ยเราไม่เห็นโทษมันเลยว่ามันมีเห็นว่ามันดีทุกอย่างใครจะว่าไม่ดีเราจะโกรธเราจะนึกว่าคนพวกนี้มันไม่รู้เรื่องอะไรของดีว่าไม่ดีของไม่ของดีมันว่าเป็นของเสียความรู้สึกของเราจะค้านกับคำที่เขาว่าเพราะความเห็นของเราไม่ตรงกันแต่พอเราเลิกปุ๊บเราไม่ดื่มพอเราไม่ดื่มเหล้าปุ๊บพอเลิกได้แล้วเรารู้สึกว่ามองเห็นการกระทำที่เราแล้วมาทั้งหมดแล้วว่าไม่น่าทำเลยกินเหล้าแล้วเมาแล้วพูดเลอะเลือนนึกจะด่านึกจะว่าใครนึกจะทำอะไรก็ทำได้โดยไม่เกรงกลัวไม่เกิดความละอายการที่เลิกได้เราจึงจะเห็นโทษมันไม่ดีนี่ยกสมมุติให้ฟังไม่ใช่ว่าคนไม่ใช่ว่าเรื่องคนเมาหมายถึงว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยคนเราถ้าเราไม่รู้จักคำว่าสงบเนี่ยเรายังไม่รู้เลยว่าใจที่ไม่สงบเนี่ยมันไม่ดีพอเรามาสงบแล้วเราจึงจะรู้อ๋อใจที่ไม่สงบนี่มันไม่ดีมันเป็นทุกข์ไปตลอดเวลาทุกข์เพราะความคิดความคิดทำให้เราเล่าร้อนอยู่ตลอดเวลาพอเราหยุดคิดได้เราสงบได้จึงรู้ว่าอ๋อมันเป็นความสุขทางใจ
แล้วเราก็เลยจึงต้องเห็นว่าทางนี้ทางดีเป็นทางที่ถูกต้องจึงคิดประพฤติปฏิบัติอยู่ทุกวันแต่ถ้าเราไม่ได้มาสัมผัสไม่มารู้เลยเนี่ยเราจะมองเห็นแต่ทางที่ไม่สงบว่าเป็นเรื่องดีของเราจะยึดติดแต่สิ่งพวกนั้นท่านั้นธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าจึงเป็นเครื่องสอนใจเราให้รู้จักคำว่าสงบแล้วก็ปล่อยวางเป็นชีวิตที่เรามาเข้าวัดมหาธรรมะเนี่ยเป็นชีวิตที่เราเริ่มต้นที่ถูกต้องที่ดีแล้วถ้าเราไม่มาอย่างนี้เราก็จะไม่รู้เรื่องของคำสอนพุทธเจ้าไม่รู้เรื่องจิตใจของเราแล้วก็ไม่สามารถจะมาแก้จิตใจของเราได้ไม่สงบก็ไม่สงบอย่างนั้นเองหาทางดับไม่ได้วุ่นวายก็วุ่นวายอยู่อย่างนั้นตลอดชีวิต

ไม่รู้ว่าจะแก้ไขตัวเองได้อย่างไรบางทีเราก็นึกว่าคนโน้นคนนี้มาว่าเรามาทำให้เราเดือดร้อนแต่ที่จริงแล้วเรานั่นแหละเป็นผู้ทำตัวเองทำไม่ให้มีศีลทำไม่ให้มีสมาธิทำไม่ให้มีความสงบก็คือใจเรานั่นเองคือไปเห็นผิดๆมาซะแล้วก็เลยยึดผิดๆนั้นเป็นครูไปไปยึดไอ้ความไม่สงบมาเป็นครูก็เลยได้ครูที่ไม่สงบตลอดไปจิตใจก็วาวุ่นอยู่ตลอดไม่เคยพบความสบายใจสักทีไอ้ความไม่สบายใจนั้นเป็นตัวทุกข์ใจถ้าใครได้มาประพฤติปฏิบัติเราจะรู้ว่าไอ้ความไม่สบายใจนี้เป็นตัวหนามยอกอกเป็นหอกค้างแค่ที่คอยทิ่มแทงจิตใจของเราให้เจ็บอยู่ตลอดเวลามันคนที่มีอดีตฝังใจคนเคยทำบาปคนเคยมีความผิดหวังคนที่มีความผิดหวังก็เหมือนคนมีบาปในใจคนที่เคยทำบาปก็เหมือนคนผิดหวังมันก็ฝังใจไว้ทั้งที่คนอื่นไม่รู้แต่แล้วก็คอยคิดอยู่เรื่อยคิดไอ้เรื่องเก่าๆนั่นคิดแล้วก็ไม่สบายใจเล่าร้อนใจคิดแล้วก็กังวลทุรนทุรายอันนี้เนี่ยเป็นตัวที่ทำให้คนเราไม่พบความสุขในเมื่อใครมีอารมณ์อย่างนี้เขาเรียกว่าไม่สามารถจะดับอารมณ์ได้ไม่สามารถจะแก้บาปทางใจได้มันฝังลึกบางคนเนี่ยทำบุญทำซื้อศีลภาวนาทำทุกอย่างทำไปแล้วข้ามอารมณ์เดิมไม่ได้พอตัดใจลืมเรื่องเก่าไม่ได้ไปนึกแต่บาปเก่าที่ตัวเองทำไว้เนี่ยพอนึกทีไรมันก็ทำลายความสุขสงบไปทุกทีตัดใจไม่ได้ทันทีเพราะปัญญาไม่ถึงถ้าเป็นอย่างนี้แล้วคนเราก็จะรู้ว่าอดีตเนี่ยที่ทำไปแล้วนี่มันฝังใจลึกยากที่จะลืมมันยากที่จะปล่อยวางมันยากที่จะตัดมันไปมันเป็นอาบัติทางใจมันเป็นบาปทางใจใครไม่รู้เราก็รู้ใครไม่เห็นเราก็เห็นใครไม่ทุกข์เราก็ทุกข์จริงๆเราแสดงความสนุกรื่นเริงเบิกบานแต่ใจเราเนี่ยเก็บไว้ถึงความทุกข์อยู่ตลอดเวลาเลยเพราะมันมีความรู้สึกอดีตที่ฝังใจไว้สิ่งอันนี้เนี่ยที่คนเราแก้ไม่ได้มันก็เพิ่มกับปัจจุบันไปด้วยเหตุการณ์ที่แล้วมาแล้วก็ผิดหวังไม่สบายใจคนนั้นทำให้เราทุกข์คนนี้ทำให้เราทุกข์อดีตมันก็เป็นทุกข์มาแล้วปัจจุบันมันยังเจอแบบนั้นอีกก็ยิ่งทำใจไม่ได้ใหญ่เมื่อทำใจไม่ได้มันก็ทุรนทุรายหาทางออกผิดบางคนที่ต้องไปกินเหล้าเพื่อมันลืมเรื่องอดีตบางคนต้องไปกินไปเล่นการพนันบางคนก็ไปเที่ยวแต่งเนื้อแต่งตัวใช้เงินใช้ทองให้มันเพลิดเพลินแต่หารู้ไหมว่านั่นแหละคือการเพิ่มทุกข์เพื่อจะแก้อดีตแต่มันก็ไม่ดับเมื่อเราเดินไปทางโลกอย่างนั้นเท่าไรก็หมดเท่านั้นยิ่งแก่ยิ่งหมดยิ่งแก่ยิ่งทุกข์ไม่มีใครจะสงบใจได้ไม่มีใครจะเรียกร้องความสุขคืนมาได้มีทางเดียวเนี่ยคือธรรมะคือความรู้สึกผิดชอบชั่วดีแล้วก็ไม่กระทำอีกต่อไปไม่ทำบาปที่แล้วมาอีกต่อไปจะทำแต่กุศลธรรมจะสวดมนต์จะไหว้พระจะภาวนาให้มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในใจเราให้มันมากขึ้นเพื่ออดีตนั้นจะได้ดับไปปัญหาหัวใจมันจะได้คลี่คลายออกไป แต่คนหารู้ไหมว่าที่ทุกคนเป็นอยู่ทุกวันเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับกรรมที่เราทำไว้ทุกที่ตามมาก็ขึ้นอยู่กับที่เราทำไว้แต่นี้ถ้าเราจะแก้มันเด็ดขาดไปแก้มันสิ้นสุดไปคือทุกข์ทั้งปวงที่มีอยู่ในใจเราก็ต้องเจริญสมถะทำจิตให้เป็นหนึ่งไว้บ้างเจริญวิปัสสนาพอสงบแล้วเราก็รู้ใจของเรา

รู้จิตของเราที่คิดอะไรแล้วก็พยายามอยู่กับความรู้สึกอันนั้นคิดอะไรก็ละอยู่ตรงนั้นเขาเรียกว่ารู้จักที่เกิดแล้วก็รู้จักที่ดับเกิดที่ไหนก็ดับที่นั่นพุทธเจ้าท่านบอกว่าดับทุกข์ไม่ต้องไปดับที่ใครถ้าบอกทุกข์เกิดที่ไหนทุกข์มันก็ดับตรงนั้นดีใจตรงไหนก็เสียใจอยู่ตรงนั้นเสียใจตรงไหนก็ดีใจตรงนั้นฉะนั้นคนเราที่ทุกข์ทุกข์เพราะจิตใจมันไม่สงบทุกข์เพราะโลภโกรธหลงมาครอบงำใจท่านก็บอกให้แก้ตรงที่มันมีอยู่แก้ตรงที่ใจไม่สงบนั่นเองมันไม่สงบก็ดูมันตรงไม่สงบแล้วมันก็สงบมันคิดมากก็ดูตรงคิดมากนั่นเองพอมีสติยังคิดได้ตรงนั้นเป็นที่สงบของใจเราฉะนั้นการที่เรามาศึกษาธรรมก็คือศึกษาตัวเราไม่ให้ลืมตัวเราให้เห็นตัวเราทำความดีไอการที่เห็นตัวเองทำความดีเนี่ยเป็นหลักทางใจเรามาสมาทานศีล5เราก็รู้ว่าเราเนี่ยมีศีลสมาทานศีล8เราก็รู้ว่าเรานี่มีศีล8มีหลักทางใจแล้วถ้าเราตายวันนี้เราก็ไม่ไปนรกขอให้ตายในยามมีศีลอย่าไปตายตอนไม่มีศีลถึงจะเจ็บจะไข้อย่างไรเราก็มีศีลการทำสมาธินั่นคือให้เราตั้งมั่นไม่ทอดทิ้งศีลธรรมศีลก็ทำให้เรามั่นคงไม่หวั่นไหวไม่หวั่นไหวต่อความเจ็บความแก่ความตายไม่หวั่นไหวต่อเรื่องราวต่างๆพอยึดมั่นในศีลธรรมการที่เราหลักมีหลักมีศีลมีสมาธิเนี่ยทำให้เรามั่นคงได้มากแต่ก่อนเราเป็นคนโลเลเหลวไหลเป็นคนคิดมากหลงไม่ตกมีความกังวลเรื่องเล็กก็เป็นเรื่องใหญ่คิดอะไรก็กระสับกระส่ายทั้งคืนทั้งวันเพราะเป็นอย่างนั้นเพราะเราไม่มีศีลมีสมาธิแต่พอเรามาปฏิบัติปุ๊บขึ้นมาเนี่ยมารู้จักคำว่าพุทโธขึ้นมาพอมาพุทโธมากๆขึ้นมันชักตัดใจได้ลืมเรื่องอดีตได้ไม่ค่อยกังวลกับอนาคตจะมีกินหรือไม่มีกินก็ไม่ค่อยทุกข์ใจการงานมือเหมือนเดิมแต่ความทุกข์มันไม่มีเท่าเดิมความสบายใจมันมีมากกว่าเดิมเพราะมันไม่กังวลมันไม่ห่วงมันตัดได้มันปลงได้เพราะอาศัยสมาธิเป็นเครื่องห้ามพอเป็นอย่างนี้แล้วจึงได้รู้ว่าออกความสุขมีในตัวเราถ้าสมัยก่อนเรานี่ห้ามใจอะไรไม่ได้เลยคิดอะไรมันก็คิดของมันไปเป็นทุกข์อยู่ตลอดเวลาการที่ไม่เห็นธรรมะการไม่เห็นทางดับทุกข์นั่นเองการคนที่เห็นทางธรรมะคือเห็นทางดับทุกข์หรือว่ากำลังเดินไปตามทางดับทุกข์ชีวิตเรามันจะต้องเป็นไปอย่างนั้นถ้าเราไม่รู้จักนี่เรามารู้จักแล้วรู้จักว่าเนี่ยวิธีเนี้ยเป็นวิธีทำใจที่ดีถึงมันจะไม่สงบ 100% แต่ก็มันก็ยังรู้จักคำว่าสงบมันยังรู้จักคำว่าสบายใจได้คนเราเกิดมาทุกวันเนี่ยไม่มีใครเลยที่จะร้องว่าฉันเป็นสุขหนอมีภัตติยะองค์เดียวที่ร้องว่าเป็นสุขหนอคือพระผู้มีธรรมะพระพุทธเจ้าออกบวชจึงได้ร้องว่าเป็นสุขหนอแต่พระองค์ปฏิบัติอยู่6ปีพระองค์ทุกข์มากไม่ได้ร้องว่าตัวเองเป็นสุขเลยแต่พอพระองค์บรรลุแล้วพระองค์จึงได้ร้องว่าพระองค์เป็นสุขหนอที่นี่เป็นสุขหนอที่นี่ไม่วุ่นวายหนอที่นี่ไม่ขัดข้องหนอพัทธิยะเป็นเจ้าแผ่นดินเป็นพระเจ้าแผ่นดินเป็นพระเจ้าแผ่นดินก็ลาออกบวชเห็นว่าสมบัติพัฒนฐานเนี่ยอยู่แล้วมันไม่สงบใจการแสวงหาธรรมะคือมาอยู่ที่บ้านคงไม่สงบแน่ก็เลยออกบวชเป็นกษัตริย์ออกบวชพอออกบวชแล้วก็ปฏิบัติมันก็มีแต่ความสงบอย่างเดียวมีแต่ความสุขมันดื่มแต่ความสุขดื่มแต่ความวิเวกเรื่องเดือดร้อนใครจะมาทูลอย่างนั้นมีไม่มีใครมาทูลถ้าอยู่เมืองนี่มีคนทูลทั้งวัน
ั้งเรื่องนอกวังเรื่องในวังเรื่องในบ้านตัวเองเรื่องนอกประเทศตัวเองก็วุ่นวายพอมาปฏิบัติแล้วได้บรรลุธรรมจิตก็ว่างไม่เคยไปรับรู้อะไรแล้วตัดเรื่องทางโลกหมดก็เลยไปนั่งตรงไหนก็สุขหนอสุขหนอสุขจริงๆสุขจริงๆคนทั้งหลายก็เอ๊ะพระองค์นี้ทำไมเทศไม่เป็นได้แต่ร้องสุขหนอสุขหนอสุขจริงๆใครจะไปฟังเทศก็ไม่เทศให้ใครฟังเทศของท่านก็คือสุขจริงๆสุขหนอสุขหนอเพราะอะไรคนก็ไปถามพุทธเจ้าทำไมพระองค์นั้นจึงร้องแต่สุขหนอสุขจริงๆก็บอกว่าก็ท่านทุกข์มาก่อนท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดินท่านทุกข์กับการของบ้านของเมืองเพราะปัญหาครอบครัวนี่มันมากที่แก้ไม่ตกแต่พอมาบวชแล้วท่านไม่มีอะไรคนที่ไม่มีห่วงอะไรนะมันก็สุขสิคนมีลูกก็เป็นทุกข์เพราะลูกคนมีสามีก็ทุกข์เพราะสามีคนมีภรรยาก็ทุกข์เพราะภรรยามีหลานก็ทุกข์เพราะหลานมีเงินทองก็ทุกข์เรื่องเงินทองมีบ้านมีเรือนก็เป็นห่วงกังวลมันเป็นทุกข์ทุกข์ที่จะที่ยังไม่ได้มาอยากจะได้มาให้มากแล้วก็เสียดายทุกข์ใจที่เสียไปและกังวลรักษากลัวจะเสียไปอีกไม่อยากจะให้เสียอันนี้มันเป็นความทุกข์เหมือนกับคนที่มีบุตรตายอย่างเงี้ยโหไม่น่าจะตายจากเราเลยมันยังเด็กยังเล็กอยู่และขนาดคนเด็กเล็กตายแล้วเราก็กลัวอีกว่ามันจะเสียไปอีกเสียทั้งเก่าทั้งใหม่ความทุกข์เพิ่มมีบุตรมันก็ทุกข์เรื่องอย่างนี้ทุกไปทุกอย่างไอ้ตัวเรานี่ไม่เป็นห่วงหรอกขอตายแทนเขาแต่เวลาเขาเจ็บเขาไข้เขาตายจริงเราก็ตายแทนเขาไม่ได้เจ็บแทนเขาไม่ได้จึงว่าพอสลัดหลุดออกมาแล้วมาอยู่คนเดียวจึงว่าสุขหนอสุขหนอสุขเพราะไม่มีห่วงไม่มีสมบัติแต่คนสมัยนี้เขานึกว่าการมีอะไรนั่นแหละคือสุขขอให้มันมีทุกอย่างคงจะเป็นสุขแต่พระพุทธเจ้าท่านเดินสวนทางกับพวกเราอะการที่มีแล้วไปยึดติดน่ะเป็นทุกข์ทั้งนั้นการที่มีแล้วไม่ยึดติดน่ะเป็นสุขทีนี้คนเราพอมีมันก็ติดเหมือนกันเพราะมันเป็นของรักของชอบใจมันของดีเนี่ยไม่ใช่ผ้ากี่ริ้วเนี่ยแต่เสื้อผ้าเรานุ่งใหม่ๆเนี่ยเรารักเราชอบแหมมันสวยจริงๆชุดเนี้ยประตัดมาด้วยราคาแพงแต่พอเวลามันเก่าแล้วชุดนี้ใช้ไม่ได้เป็นผ้าคีริวโยนทิ้งไปก่อนนั้นหยิบก็ต้องค่อยๆหยิบแต่พอมันเก่าแล้วตีนขยี้เลยเช็ดเท้าเลยก็ได้ทำไมไอ้ชุดนั้นเนี่ยไอ้ชุดที่เราทนุถนอมเนี่ยมันกลายเป็นผ้ารองเท้าไปได้ถ้าทำใจได้เหมือนตอนที่เราทิ้งเป็นผ้าคีริวมันก็สบายไอ้ของที่เรารักเราทำมาทำใจมันเราทิ้งผ้ากี่ริ้วไปทิ้งไว้เช็ดเท้าได้ถ้าตัดใจได้งั้นโอ้สบายก็เป็นสุขหนออีกชีวิตคนเรานะหนีทุกข์ไม่พ้นหรอกแต่ก็อย่าให้มันทุกข์จนถึงก็ทนไม่ได้ทุกข์ก็ต้องหาทางดับเพราะคนเราเกิดมาแล้วจะต้องเจ็บต้องไข้ต้องร้องไห้ต้องเสียใจต้องผัดภาคไม่มีอะไรใครจะสมหวังปรารถนาได้ทุกอย่างในโลกนี้ยังไม่มีใครปรารถนาได้อะไรทุกอย่างเลยมันทุกข์พอๆกันอย่าไปคิดว่าคนมีเขาสวยเขาคงจะสบายกับเราเนาะเขาสบายอย่างนี้แต่เขาก็ไปทุกข์อีกอย่างหนึ่งไอ้เรานี่ทุกข์อย่างนี้แต่เราก็สุขอีกอย่างหนึ่งฉะนั้นเราจึงจะเห็นว่าไอ้คนขอทานเนี่ยไม่เคยผูกคอตายเท่าไหร่ไม่เคยฆ่าตัวตายแล้วคนไอ้คนที่มีปัญหากับทุกวันเนี่ยโดยมากกับคนที่มีเงินมากแล้วก็เสียเงินไปเสียใจมากเอาไม่อยู่เลยถึงกับเป็นโรคประสาทนอนไม่หลับคุ้มข้างต้องฆ่าตัวตายเพราะมันมีของดีมีของสวยของงามของดีมากของสมหวังมากแต่พอมันผิดหวังมันก็เลยเสียใจมากไอ้คนที่มันไม่มีมันก็เลยไม่มีอะไรจะเสีย
ันไม่มีอะไรจะหายไม่มีอะไรจะเสียมันก็เลยไม่เสียดายไม่เสียใจเหมือนกับของที่เราหายนะของไม่มีค่าไม่เสียดายหรอกแต่ถ้าของมีค่าโอ้โหเสียใจจังเลยของเรารักมันหายไปซะแล้วใครมาขโมยของเก่าเราไปเอาไปเถอะเราไม่เสียใจเลยขโมยของเก่าแต่ถ้าเอาของใหม่ไปเราเสียใจเพราะความมีมากเลยทำให้เราไม่ทุกข์มากฉะนั้นเราจะต้องรู้จักทางที่ถูกต้องว่าเราจะทำอย่างไรตอนนี้เราทำไม่ได้เราก็ต้องพยายามรู้แล้วว่าใจของเรานี่อ่อนแอใจของเรานี่ตรงไม่ตกแน่ล่ะถ้าเราอะไรเสียหายไปนี่เราต้องทุกข์แน่ล่ะสิ่งที่เรารักเนี่ยถ้ามันเกิดผิดพลาดไปสักขณะเนี่ยเราทนไม่ได้แน่นอนเลยเพราะเราไม่เตรียมใจไว้เพราะใจเราอ่อนจะทำไงจะทำให้เรารองรับสิ่งพวกนี้ได้เมื่อมันเสียอะไรไปแล้วทำไมเราจะวางเฉยได้จึงจะทำใจมันสุขหนอได้ทุกหนอจะได้ไม่ตามมาวิธีทางที่เรามาเข้าหาธรรมะเนี่ยเป็นเรื่องทำใจของทุกคนเป็นผลดีกับตัวเราทั้งนั้นเลยเป็นเครื่องแก้ทุกข์ไว้ก่อนทั้งนั้นเลยแก้ไว้ก่อนที่จะมีทุกข์ปัญหาที่ยังไม่เกิดเราแก้ไว้แล้วพอเกิดขึ้นมามันก็ไม่มีปัญหาเรื่องมันก็ไม่เป็นทุกข์การเสียสละการละปล่อยวางนี่เป็นเรื่องแก้ใจตัวเองการที่เสียสละละปล่อยวางไม่ได้เนี่ยคือการสร้างทุกข์ให้ตัวเองแก้ปัญหาตัวเองไม่ตกฉะนั้นเมื่อเราเป็นอย่างนี้เราก็ต้องพยายามหาทางสงบหาวิธีฝึกใจของเราให้มันควบคุมอารมณ์ให้มันมีสติยังคิดไว้ได้เมื่อเราทำไปจิตใจก็เข้มแข็งอดทนต่อสู้ไม่ค่อยหวั่นไหวคันนี้มีเรื่องอะไรมันก็ปลงได้ปล่อยได้ละได้ช่างมึงช่างมันได้ไม่งั้นแล้วชีวิตนี้พวกเราก็เอาแต่ทุกข์กันอย่างเดียวแบกทุกข์กันอย่างเดียวมีแต่เรื่องวุ่นวายเท่านั้นแหละเพราะใครๆเกิดมาก็วุ่นวายใครๆเกิดมาก็มีความคิดทุกคนแต่เราจะมาคิดเอามันทางที่สงบทางที่รู้จักความดีการที่เรามาประพฤติศีลธรรมเนี่ยเป็นการที่ยกฐานะทุกข์ออกไปทำให้เราได้คุ้นเคยเออก็ได้พิจารณาได้เห็นวิธีทางดับทุกข์พอเรื่องหลายๆเกิดขึ้นมามันก็จะไม่ค่อยเป็นทุกข์กังวลเท่าไหร่เพราะเรารู้แล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี่มันเป็นเครื่องอาศัยอยู่เราจะไปยึดว่ามันเป็นของเราตลอดชีวิตเอาไปได้มันเอาไปไม่ได้ศีลธรรมเท่านั้นน่ะคุณกุศลที่เราทำเนี่ยเป็นของเอาไปได้คนหนึ่ง เขาตลบไปแต่โยมคนหนึ่งก็อยู่ที่พิษณุโลกไปทำบุญเก่งทำจริงๆทำจนขึ้นชื่อเลยมีพระนิมนต์พระในเวลาหน้ามีนั่นนิมนต์พระมาฉันบ้านทำไรก็ทำไม่กลัวจนจากคนจนเนี่ยมาทำบุญไปก็มีฐานะเป็นอยู่มีกินมีใช้จากไม่มีเงินร้อยก็มามีเงินร้อยจากไม่มีเงินพันก็มามีเพิ่มขึ้นจนสามารถทำบุญได้เป็นหมื่นทำบุญได้เป็นแสนทำเท่าไรมันก็ยิ่งมาผลที่สุดไอ้คนนั้นถลบไปไอ้คนนั้นทำบาปพอถลบไปพอไปเมืองบอกโอ้ยไปเห็นสมบัติของยายนี่เต็มหมดอะไรๆก็ของยายนี่หมดเลยทั้งยายนี่ยังไม่ตายเลยยายนี่ยังไม่ตายเลยไปเห็นของยายนี่เต็มไปหมดอาหารการกินเครื่องทุกสิ่งทุกอย่างไปเห็นของยายเนี่ยฟื้นกลับมาบอกโอ้ไปเมืองผีไปเจอแต่ของยายนี่ทั้งนั้นเลยแกทำมันแกไว้ไปปรากฏกับอีกคนหนึ่งได้ไอ้นั่นเลยเชื่อเลยสลบไปเชื่อเลยเหมือนกับนั่งกรรมฐานไปเห็นของยายที่แกยังไม่ตายเนี่ยแกใจบุญมีสมบัติอยู่ในเมืองไปอยู่โลกนนท์เยอะแยะมาเลยของเราไม่มีเลย
หาอะไรไม่ได้เลยสักชิ้นเดียว

เพราะเราไม่ได้ทำไปพอดีมันยังฟื้นคืนมาได้แค่สลบเราไปเห็นสมบัติของคนที่ทำไปจึงว่าสิ่งที่เราทำไว้นี่มันเป็นบารมีของพวกเราทำบ่อยๆเนี่ยมันจะเป็นกำลังเพิ่มพูนให้จิตใจของเราเนี่ยมีความสุขสงบแต่ถ้าทำอะไรมันก็เป็นบุญกุศลชีวิตมันจะไม่ค่อยลำบากในการที่เราทำอะไรมันเป็นความลำบากเนี่ยเรานึกว่าเราไม่ได้สร้างของเราไว้เราไม่ได้สร้างทานเราไม่ได้รักษาศีลเราไม่ได้เจริญภาวนาไว้แต่ชาติก่อนชีวิตเรามันจึงได้วุ่นวายปั่นป่วนเอาละชีวิตนี้เรารู้จักทางสงบแล้วเราจะต้องยึดเหนี่ยวทางนี้ให้มันได้บ้างอย่าให้มันเป็นไปอย่างอื่นต้องมาฝึกต้องมาฝนมาอบรมให้มันเกิดความสุขสงบทางใจของเราบ้างให้รู้เรื่องของศาสนาบ้างเหมือนพระเวสสันดรน่ะท่านให้จนหมดให้หมดเลยถ้าให้ไม่หมดยังเป็นพุทธเจ้าไม่ได้พวกเราเป็นไม่ได้ใช่ไหมเพราะเราให้ไม่ได้พระพุทธเจ้าเป็นได้เพราะให้หมดให้แล้วเป็นไงมาได้ทรัพย์มันประเสริฐกว่าทรัพย์พวกนั้นอีกมันได้สหชาติพระพุทธเจ้าให้หมดเนี่ยพอมาชาติสุดท้ายเนี่ยมาได้สหชาติมาได้นางแก้วมาได้ประสาทสามฤดูมาได้นางแก้วซึ่งเป็นผู้หญิงที่สมบูรณ์มาได้ลูกที่ดีแล้วมาได้อะไรอำมาตย์ที่ดีได้ขุนพลได้เป็นคนที่ซื่อสัตย์คนรับใช้ที่ซื่อสัตย์ที่มีคุณธรรมมาได้ม้าขันธกะที่เกิดพร้อมกันต้นโพที่เกิดพร้อมกันม้าที่เกิดพร้อมกันในกรุธายีซึ่งเป็นอมาตย์ที่ซื่อสัตย์มีสติปัญญาสามารถที่จะช่วยได้ทุกอย่างอะไรมาได้ของดีทั้งหมดมาพอมาเกิดแล้วคุ้มทองทั้งสี่ทิศก็เกิดขึ้นคุ้มทองมีทรัพย์ติดตามมาเลยมาเกิด ไม่ต้องไปหาเกิดมาพร้อมกับคู่บุญของพระองค์พ่อแม่มีลูกอย่างนี้เกิดขึ้นมาเขาไม่ต้องเดือดร้อนในเรื่องจับจ่ายใช้สอยเพราะมีสมบัติติดมาไอ้ที่เกิดอย่างนี้ได้เพราะไม่ใช่อะไรเพราะทำไว้แต่ชาติก่อนให้ไว้จนหมดให้ช้างให้ม้าให้ทรัพย์เกิดมาแล้วให้ทานอย่างเดียวให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาแล้วพอมาเกิดชาติสุดท้ายไม่ต้องทำอะไรมาคู่บุญเองชีวิตไม่ต้องเดือดร้อนมีคนแก้ปัญหาให้เสร็จถ้าเรามาเชื่อพุทธเจ้าเราก็มันก็พระกรรมของเราเนาะที่เราแรงลำบากให้แสดงว่าเราไม่ได้สร้างบารมีให้เต็มเราคงยังไม่ได้ทำเหมือนพระพุทธเจ้าเราคงยังขี้เหนียวตนีเรายังคนมักโลภโกรธหลงเรายังยึดมั่นถือมั่นมากเหลือเกินในการที่ยึดมั่นถือมั่นมากเนี่ยทำให้เราเกิดเป็นทุกข์ทุกชาติเลยถ้าเกิดชาติไหนเราก็ยึดติดแต่สิ่งนั้นเป็นของเราอยู่เรื่อยแต่พุทธเจ้าไม่งั้นถือว่าชาติเนี่ยเป็นชาติที่เราจะต้องทำบารมีเพราะเราเอาไปไม่ได้ถ้าคือโลภโมโทสันอยู่ก็ตายฟรีหมดถ้าเอาบ้านไว้ไม่ให้ใครก็เป็นบ้านคนอื่นถ้าเก็บเงินไว้ไม่ทำไม่ให้ใครก็เป็นเงินคนอื่นมีร่างกายไม่ทำความดีก็เป็นร่างกายคนอื่นคนอื่นเขาก็เอาไปพอมีปัญญาสติปัญญาก็เลยคิดเสียสละได้ทุกอย่างแล้วพอมาเกิดชาติสุดท้ายสมบัติพวกนี้เป็นของเราหมดได้ทุกอย่างเลยสิ่งที่ไม่ต้องการก็ได้หมดมันเกิดมาคู่บุญต้องนึกอย่างนั้นนะนึกอย่างนั้นว่าไอ้ที่เราผิดหวังที่เราไม่สมหวังเนี่ยเรามันเสียดายให้อะไรใครไม่ได้อย่างคนสมัยนี้ให้ทานกันนะชอบให้เสื้อผ้าเก่าๆงั้นยกยาที่เหลือกินแล้วไปบริจาคเสื้อผ้าก็เอาของเก่าๆไปให้ได้ไอ้ของใหม่ๆไม่ให้พอไปชั้นหน้าก็ได้แต่ของเก่าเรื่อยๆอย่างเงี้ยใช่ไหมเพราะอะไรมันให้ของใหม่มันเสียดายแต่หา

รู้ไหมว่าอันนี้สมบัติของเราที่จะไปใช้คาดหน้าไม่ใช่ให้แล้วคนนั้นได้นะให้แล้วเราได้ไอ้ที่เราให้เสื้อผ้าเก่าๆเนี่ยต่อไปเราจะต้องไปได้เสื้อผ้าเก่าๆถ้าเราให้เสื้อผ้าใหม่ๆเราก็จะได้เสื้อผ้าใหม่ๆให้ของดีก็ได้ของดีให้ของเสียก็ได้ของเสียแต่คนไม่มีปัญญาให้ทานก็ให้ของเสียให้ของไม่ดีนางคนหนึ่งพระมาบิณฑบาตพระมาบิณฑบาตมาบิณฑบาตดินพระสมัยก่อนบิณฑบาตข้าวตอนเช้าบิณฑบาตดินตอนเย็นดินเนี่ยก็ปั้นหม้อเขาจะต้องนวดให้ละเอียดจนเนื้อปราณีตเลยถึงจะปั้นหม้อไม่แตกนางคนนี้ก็ไปลูก

วดให้ละเอียดจนเนื้อปราณีตเลยถึงจะปั้นหม้อไม่แตกนางคนนี้ก็เป็นลูกสาวช่างปั้นหม้อกำลังนวดดินอยู่พระท่านก็มาบิณฑบาตแม่เช้าก็มาเอาข้าวเย็นก็มาเอาดินอีกเลิศคล้ายๆว่าไอ้เด็กวัยรุ่นมันก็เกิดความไม่ชอบใจลำคาญเรากำลังนวดดินอยู่แต่ดินนี้นวดสปราณีตเลยพอพระมายืนคอยพระสมัยก่อนถ้าจะเอาอะไรก็ยืนอยู่นั่นเนี่ยจนกว่าจะได้แล้วก็ขยำดินดีก็กระแทกลงไปในบาตรเลยกระแทกตูมลงไปในบาตรแบบไม่พอใจทำหน้าย่นๆน่ะอานิสงส์ของที่ตัวเองทำเอาดินละเอียดให้เนี่ยไปเกิดในชาติใหม่เป็นคนจมูกฟิปตาโตปากแบะตีนเกมือเกตัวไม่สมส่วนตัวงอๆหงิกๆเขาเรียกว่านางค่อมนางจะปาปีเนี่ยนางจะปาปีผู้มีบาป5อย่างน่ะมีตามีปากมีหูมีจมูกตีนมือไม่สวยเขาเรียกนางเขาเรียกนางจะปาปีแต่อานิสงส์ของนางเนี่ยขายถูกตัวไม่ได้นะเพราะนางตัวเป็นทิพย์เนื้อนางนี่ละเอียดขายมาถูกแล้วลืมสติเลยเพราะอานิสงส์ที่ทำไอ้ของปราณีตเนี่ยแต่ที่นางถวายนะเพราะไม่ตั้งใจเพราะประชดก็เลยได้ร่างกายที่ไม่สวยพระเจ้าปิดินไปรบทับแตกทับกลับมาก็เลยแอบข้าศึกแล้วก็มาผ่านมาทางนั้นเขาเดินแอบพาผู้คนมาทั้งคืนไอเด็กกำลังสาวๆรุ่นๆมันก็เล่นกันกลางคืนเล่นขับจับกันซ้อนหากันไอนางจะปาปีนี้ก็เล่นกับเขาไอเชฟไปดินตรงนั้นก็แอบมาไอนี่ก็วิ่งเข้าไปวิ่งไปจับนี่ก็พวกกันพอจับถูกแล้วพระเจ้าไปดินตกตะลึงเลยลืมสติเลยลืมหลงงงงวยมาเลยพอสัมผัสน้ำมือนางเท่านั้นแหละขาดสติเลยมีความหลงรักนางนั่นทันทีถามว่าลูกใครอยู่ที่ไหนก็บอกผลสุดขอเอาไปเป็นมเหสีเลยคนทั้งหลายก็ตายทำไมเอามเหสีขี้เลยมาที่พระเจ้าไปดินก็รู้อยู่คนเดียวมึงมาถูกตัวมามึงก็หลงเมื่อนั้นเลยพระเจ้าไปดินมึงไม่รู้สิมึงมาถูกอะไรมึงก็หลงมันนั่นน่ะกูหลงจนถอนตัวไม่ขึ้นอยู่ในอำนาจนางเลยอ่ะไอ้บุญกุศลนั้นทำให้หลงทำให้เจ้าไปดินหลงด้วยบุญกุศลที่นางทำของปราณีตใส่บาตรด้วยพระเอาไปปั้นบาตรแต่นี่มายังไงก็พระเจ้าไปดินอีกเพื่อนกันมาเที่ยวอยู่คนละเมืองเกิดไปถูกตัวนางนี่หลงขึ้นแค่คนนึงอันนั้นก็ไปเมืองตัวเองไม่ได้จะตายเลยตกลงขอเพื่อนทำไงทุกทรมานก็บอกความจริงเขาบอกเขาก็เหมือนกันเอางั้นเราแบ่งกันคนละ7วันแบ่งกันคนละ7วันไอ้นางเลยมีสามีเป็นเจ้าแผ่นดิน2คนเล่าแล้วก็เหมือนหยาบคายคือมันเรื่องของกรรมทำบุญมากเกินไปทำบุญมันทำดีเหมือนกันแต่อีส่วนหนึ่งมันเสียที่มันเป็นไม่ตั้งใจทำไอ้คนพายเรือไปถูกตัวนางก็เลยหลงอีกพายเรือข้ามฝั่งก็เลยได้สามีสามคนไอ้คนพายเรือก็ได้ข้ามไปก็ได้นางนี้ด้วยไอ้เจ้าไปดินถนนก็ได้เขาบอกว่าไอ้บุญที่ทำไปเนี่ยมันก็เป็นผลบุญแต่ว่านางไม่ได้ทำใจให้บริสุทธิ์มันก็เลยได้สิ่งที่นี้มาเป็นอุปสรรคทำอะไรมันจึงมีอุปสรรคนะคนเรานะอ๋อแสดงว่าทำบุญเนี่ยมันไม่ได้ปฏิบัติธรรมทำบุญไม่ทำบุญไม่ได้ละความโกรธทำบุญไม่ได้ละความโลภความจะหนีขี้เหนียวหรือความอิจฉาริษยาอะไรเงี้ยเพราะทำใจไม่ได้แต่ถ้านางทำใจได้นี่จะไม่มีอุปสรรคสิ่งนี้เลยที่นางได้ทำแบบนั้นเลยกลายเป็นอุปสรรคให้ทำให้นางต้องเป็นอย่างนั้นแต่อานิสงส์ที่ถวายดินนั้นทำให้นางเป็นเนื้อทิพย์ไปเลยจึงว่า

0: ทำอะไรมันเป็นบารมีทั้งนั้นแหละถ้าเราทำของเราไว้แม้แต่เอาดินมาถวายพระก็ยังเป็นกุศลส่วนใจ คนเราบางทีก็ไม่คิดก็ยังหวงยังเสียดายอยู่ไอ้สิ่งที่เราทำดีไปนั้นมันเป็นของเราไปทุกแห่งเลยมันจะติดไปชาติหน้าด้วยทีนี้ถ้าเราทำบุญอะไรนี่เราจะต้องปฏิบัติธรรมด้วยต้องนั่งสมาธิต้องเจริญภาวนาต้องมีการปฏิบัติของเราอยู่เสมอมันจะเป็นเครื่องกำจัดกรรมจะพ้นจากอุปสรรคที่เป็นมารร้ายมาขัดขวางความดีของเราแต่นึกว่าเรื่องอะไรที่เกิดขึ้นกับเราในชีวิตเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องของกรรมก็แล้วกันขอให้ปลงว่าเออเราคงทำกรรมในชาติก่อนไหมเราฟังพระเทศน์แล้วมันก็น่าจะเป็นจริงเราคงจะทำอะไรไว้ขัดขวางไม่ดีไว้เราจึงมีอุปสรรคก็ถือว่าเป็นกรรมของเราเราไม่สามารถจะมองเห็นได้แต่พิจารณาแล้วมันก็น่าจะเป็นจริงด้วยเราเชื่อกรรมแล้วเราก็ปลงตกสบายใจก็พยายามชดใช้ให้มันหมดไปเราก็จะได้สิ่งที่ดีกลับมาแทนเหมือนอย่างที่พุทธเจ้านะให้ทุกอย่างพุทธเจ้าก็ได้คืนมาหมดเลยให้ลูกก็ได้ลูกที่ดีให้สามให้ภรรยาก็ได้ภรรยาที่ดีให้ช้างให้ม้าให้ทรัพย์สมบัติได้ดีกว่าเดิมหมดถ้าให้ของไม่ดีก็ได้ของไม่ดีเหมือนกับวาจาเนี่ยเราพูดดีเขาก็พูดดีตอบเราเราต้องพูดดีกันมาตั้งแต่เริ่มต้นเลยพูดดีกันมาตั้งแต่เกิดเลยอย่างลูกเราเนี่ยพูดดีมาตั้งแต่ในท้องแล้วออกมาก็พูดกับลูกดีมาตลอดเนี่ยแล้วมันก็จะดีตลอดภรรยาสามีนี่พูดดีกันมาตลอดมันก็ดีตลอดแต่พอรามาเข้าวัดกลับไปพูดดีมันก็ยังไม่ดีกับเราเลยเราจะเป็นนึกธรรมะไม่เห็นช่วยเลยฉันอุตส่าห์พูดดีมันยังพูดไม่ดีกับเราเจ้าต้องนึกว่ากรรมที่อดีตเราไม่ได้ทำดีไว้มันจึงมาขัดขวางแต่ถ้าเราเริ่มดีมาตลอดมันจะต้องดีตลอดแต่ถ้าอย่างนั้นเราก็ยังไม่ท้อถอยก็พยายามทำดีต่อไปจนกว่าความดีนั้นมันจะปรากฏมันก็ต้องปรากฏจนได้ไม่ใช่ทำปุ๊บให้มันได้ปุ๊บอย่างนั้น
1: เพื่อจะทำใจของเราให้เกิดบุญคือความสบายใจคือความสงบใจเกิดความเยือกเย็นใจดับความเร่าร้อนใจดับความทุกข์ประทมคมขึ้นในดวงใจหรือดับปัญหาวุ่นวายในหัวใจของเราเพราะสมองความคิดคนเรามีแต่การปรุงแต่งเก็บความคิดนึกไว้สะสมไว้มากมายไม่รู้จะไปถ่ายเทออกไปทางไหนให้หมดถ้าพูดกันแล้วถ้าเป็นขยะก็เป็นขยะกองใหญ่ถ้าเป็นของปฏิกูลก็เป็นของปฏิกูลที่สะสมหมักหมมไว้ยาวนานไม่ใช่เพียงวันคืนเท่านั้นเทศบาลกรุงเทพเทศบาลเมืองนนท์เทศบาลทั่วไปก็กวาดเช้าและเย็นเช้ากวาดเย็นกวาดก็รู้สึกว่าแทบจะกวาดไม่ไหวมีทุกคนเอามาทิ้งทั้งหญิงทั้งชายทั้งเด็กเล็กผู้ใหญ่กินก็ทิ้งอะไรๆก็มาทิ้งรวมในถังขยะตามถนนหนทางเทศบาลก็กวาดเช้าไม่ใช่น้อยๆเป็นคันๆรถหลายๆคันรถเย็นก็มากวาดใหม่เป็นผู้กวาดอยู่ทุกวันกวาดทางเช้ากวาดทางเย็นยังไม่หมดขยะสักทีเดียวเพราะมีคนทิ้งมีคนทำให้เปื้อนเปื้อนอยู่ทุกวัน เพราะคนทิ้งนั้นไม่ได้คิดถึงคนกวาดคนทิ้งไม่ได้คิดถึงคนกวาดว่าคนกวาดนั้นมีคนกวาดเพียงคนเดียวหรือไม่กี่คนแต่คนทิ้งนั้นเป็นหมื่นเป็นแสนคนขยะกลับไม่ไหวใส่รถรุ่นเลยยังต้องใส่รถบรรทุกอีกเมื่อมันมีมากขึ้นมากขึ้นเต็มกรุงเทพเต็มเมืองก็ต้องเอาไปเผาเอาไปทำปุ๋ยถ้าไม่เอาไปทำให้เป็นประโยชน์ก็ไม่ได้ เพราะสิ่งปฏิกูลหมักหมมเป็นของมีโทษมีกลิ่นไม่สะอาดอันนี้แหละจึงว่าแค่กวาดเช้ากวาดเย็นนะยังไม่ชนะความสกปรกได้ใจเราก็เช่นเดียวกันใจเรานี่คือเหมือนเทศบาลเหมือนเทศบาลกวาดเช้ากวาดเย็นกวาดตลอดวันถ้าเราไม่ได้ปฏิบัตินี่เราไม่มีไม้กวาดเลยสักอันเดียวเราเป็นเทศบาลที่ปล่อยละปางไม่เก็บกวาดเลยก็หมักหมมความคิดต่างๆเช่นเรื่องปัญหาทุกข์ในครอบครัวปัญหาทุกข์ในการงานปัญหาเพื่อนบ้านปัญหาที่เราประสบพบเหมือนกองขยะที่สะสมหมักหมมไม่เคยกวาดออกไปเลยคิดมากๆแล้วก็เป็นทุกคนเดียวใจก็เศร้าหมองคนเดียวเร่าร้อนคนเดียวท้อถอยอยู่คนเดียวอึดอัดขัดเคืองอยู่คนเดียวเพราะไม่มีวิธีกวาดไม่มีไม้กวาดทำยังไงใจเรามันสะสมเหมือนกองขยะเทศบาลขนาดเทศบาลกวาดเช้ากวาดเย็นแล้วยังสะอาดไม่ได้เลยกวาดเช้าสะอาดเช้ากลางวันสกปรกกวาดเย็นสะอาดเย็นกลางคืนก็สกปรกไม่มีเวลาที่จะว่างได้เลยเพราะมีแต่คนเข้ามาทิ้งใจเราก็เช่นเดียวกันเราเก็บทุกสิ่งทุกอย่างที่เห็นเก็บทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้ยินเก็บไว้ในสมองนี่จนลกสะสมไว้จนมึนเมาจนมึนเมาจนมัวเมาไปหมดแยกไม่ออกว่าเรื่องอะไรที่มันทุกข์ทุกวันนี้นี่แหละเราจึงมาพิจารณาใจของเราสมองของเราว่าสะสมไปมากแล้วก็ต้องหัดมากวาดมาชำระใจให้มันสงบให้มันว่างให้มันสว่างคือมาทำความดีด้วยการให้ทานรักษาศีลและทำความเพียรด้วยการปฏิบัติธรรมเพื่อชนะสิ่งสกปรกในใจที่รกรุงรังในสมองเรา มันเป็นทางดีที่เมื่อเรากำจัดได้แค่เช้าสวดมนต์นั่งสมาธิก็เป็นการปัดกวาดชำระให้สะอาดเช้าหนึ่งเย็นสวดมนต์นั่งสมาธิก็เป็นการชำระปัดกวาดตอนเย็นให้สะอาดขณะหนึ่งก็ยังพอสู้กับความสะสมได้ยังจะพอสู้กับสิ่งปฏิกูลที่เราได้รับทางหูทางตาเรื่องราวต่างๆได้เพราะเรารู้แล้วว่าถ้าไม่กวาดไม่ปฏิบัติก็เหมือนไม่ได้กวาดเลยไม่ได้แสดงใจคนมีแต่เพิ่มพอกพูนมากขึ้นทุกข์มากขึ้นเมื่อเรามีหลักของเราอย่างนี้แล้วเราก็จะเริ่มเป็นเทศบาลที่ดีที่จะชนะความสกปรกชนะความไม่สะอาดรกรุงรังให้เกิดความชื่นบานรื่นเริงในใจของเราความดีที่เราทำไว้นั้นมันมีค่ามากกว่าแก้วแหวนเงินทองแก้วแหวนเงินทองหยิบใช้ได้แต่ว่าเอาติดตัวไปในภพหน้าไม่ได้หรือเป็นในชีวิตจิตใจของเราไม่ได้มันยังมีความเสียดายอะไรอวรยังมีความผิดพลาดมีการแตกสลายแต่ว่าศีลสมาธินั้นไม่มีผิดพลาดไม่มีแตกสลายไม่มีเป็นอื่นผู้ใดทำไว้ผู้นั้นก็ย่อมเห็นเป็นของเราว่าโรคนี้เราจะพึ่งได้ก็คือศีลทานภาวนาเท่านั้นอย่างอื่นก็เป็นเพียงอุปกรณ์เป็นเครื่องอาศัยอยู่ชั่วพักชั่วครู่ชั่วยามฉะนั้นเรามาวัดเนี่ยเรามาแสวงหาธรรมเหมือนกับเรามาปัดกวาดชีวิตจิตใจของเราเนี่ยให้สะอาดไม่ให้เลอะเปื้อนมันจะทำให้ใจของเรานั้นเศร้าหมองวุ่นวายเมื่อเรายิ่งเราขยันปัดกวาดเช็ดถูมากขึ้นใจของเราก็จะร่มเตียนไม่มีอะไรเป็นที่ขัดข้องความโกรธเป็นหญ้ารกความโลภเป็นหญ้ารก ความหลงเป็นสิ่งที่ปฏิกูลที่หมักหมมอยู่นานความหลงที่ไม่รู้จักทุกข์ไม่รู้จักมีปัญญาแยกแยะเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วไม่มีปัญญาแยกแยะเข้าใจธรรมะได้ก็เป็นคนหลงในสังขารและโลกนี้ว่าเรายังไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายยังคิดหมกมุ่นอยู่ในทางโลกไม่คิดแสวงหาธรรมที่จะประพฤติปฏิบัติให้เกิดความสงบทางใจของเราฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเราก็ต้องเดินทางไปสู่ทางธรรมเพื่อจะทำจิตของเราให้มันดีขึ้นเพราะรู้แล้วว่าบุญเท่านั้นที่จะนำพาเราไปสู่สุคติภพไปนำไปเกิดในสิ่งที่ดีพบแต่สิ่งที่ดีเห็นแต่สิ่งที่ดีได้ยินได้ฟังได้สังคมสมาคมกับสิ่งที่ดีเมื่อเราประสบพบแต่สิ่งที่ดีแล้วมันก็เกิดความลื่นเลงบันเทิงใจเกิดความสบายใจไม่เป็นทุกข์กับเราเช่นเราได้คบคนดีอย่างเนี้ยคนที่พูดกับเราดีๆทำอะไรก็ไปในทางแนวทางที่ดีไม่ได้ต่อไปในทางที่ไม่ดีเราอยู่กับคนที่ดีเราก็สบายใจไม่มีความเดือดร้อนไม่มีความขัดเคืองใจแต่พอเราไปอยู่กับคนที่ไม่ดีพูดก็ไม่ดีก็ทำอะไรก็ไม่ดีก็เกิดความไม่สบายใจเกิดความขัดเคืองเร่าร้อนใจฉะนั้นศีลทานภาวนาที่เรามานี้เราก็มาชำระมาสะสมแต่สิ่งที่ดีแล้วก็ขัดเกลาปัดกวาดแต่สิ่งที่ไม่ดีที่มันมีความวุ่นวายใจนั้นให้จบไปให้สิ้นไปฉะนั้นการที่เราเลือกทำความดีนั้นก็ถือว่าถูกแล้วใครจะว่าโง่ใครจะว่าเง่าใครจะว่างมงายใครจะว่าไร้สาระใครจะว่าเป็นค่ำครึเป็นคนไม่มีสมรรถภาพอะไรก็ช่างเขาเถอะแต่เราก็ต้องรู้ว่าเรามาทำความดีเนี่ยเราเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนจิตใจของเราได้มากเมื่อก่อนเราไม่เข้าวัดนะเราก็เป็นคนเจ้าอารมณ์อย่างบางคนบอกแหมคนเข้าวัดทำไมชอบว่ากันชอบพูดอย่างโน้นอย่างนี้ก็บอกว่าคนเข้าวัดน่ะดี 50% แล้วแต่ถ้าอยู่บ้านน่ะนะจับไม่ถูกเลยเขาเรียกว่าโบราณเขาบอกว่ามากอกสามตะกร้าปลาไม่ถูกมันกริ้งตลอดเวลาจิตใจคนหรือว่าใจนี่มันไม่มีว่าจะสงบได้เช่นคนอยู่บ้านบางคนเนี่ยเขาก็ถึงปากถึงคอเหมือนกันใครจะด่าเขาก็ด่าตอบใครจะว่าเขาก็ว่าตอบแต่มาที่วัดเนี่ยไม่มีใครที่จะสร้างความทุกข์ให้แก่ตัวเองทุกคนก็อยากจะสงบกายวาจาแต่เขาเอาคนวัดไปเปรียบเทียบกับความดีกับความสงบที่มากขึ้นก็เลยมองเห็นว่าคนวัดนั้นมีค่าไม่สูงแต่ยิ่งคนมาวัดนั้นมีค่ามากถ้าเปรียบเทียบกับสิ่งที่สังคมภายนอกเนี่ยจะเห็นเลยว่าคนที่มาเข้าถือศีลถือธรรมนั้นเป็นคนที่สงบแล้วเป็นคนที่พยายามจะปรงที่พยายามจะละแล้วบางคนนี่บอกเมื่อตอนยังไม่เข้าวัดนี่ทำใจไม่ได้เลย ทำใจอะไรไม่ได้เลยปล่อยวางไม่ได้เลย ดีกว่ามาวัดนี่ดีเสียมากมายแล้วไม่ด่าไม่บ่นไม่แช่งใครซะเยอะแล้วแต่ก็ยังมีบ้างเราก็ยอมรับว่ามันยังมีก็ไม่ใช่ว่าเราจะประกาศตัวว่าคนเข้าวัดจะต้องบริสุทธิ์ผุดพองไม่มีริ้วไม่มีรอยของความชั่วความไม่ดีเลยเป็นไปไม่ได้แต่พระพุทธเจ้าท่านก็ยังทรงพิจารณาเลยว่ามันก็มีคนมีทั้งดีทั้งชั่วที่จะต้องเอาไว้เป็นธรรมะพิจารณาเราไม่ใช่เหมาคนวัดจะต้องดีทุกคนแล้วเราจึงจะเข้าวัดจะต้องพูดเพราะทุกคนจะต้องใจเย็นทุกคนจะต้องเรียบร้อยทุกคนไม่ด่าไม่ว่ากันทุกคนจึงจะเข้าวัดถ้าเรารอให้คนดีหมดทั้งโลกทั้งวัดเนี่ยเราคงไม่มีโอกาสได้มองตัวเองแน่นอนได้ทำความดีให้ตัวเองแน่นอนเพราะรอคนอื่นดีซะก่อนเลยตนเองไม่ได้ดีอะไรเลย

0: ฉะนั้นเราอย่าไปรอคนอื่นดีเราต้องทำให้ตัวเองดีเพื่อจะรอคนไม่ดีเข้ามาทำตัวเองให้ดีนั่นแหละรอคนไม่ดีเข้ามาเขาก็จะตามเราเองไม่ใช่ให้เราไม่ดีรอให้คนอื่นดีแล้วเราจึงจะไปตามเท่ากับเราเข้าวัดแบบไม่มีปัญญาไม่ใช่เข้าวัดหาทางดับทุกข์ไม่ใช่เข้าวัดใช้ปัญญาดับทุกข์เราไม่รอใครถือว่าเกิดมาแล้วเนี่ยได้ชีวิตอันดีแล้วได้โชคชะตาราศีเป็นมนุษย์ที่ดีแล้วมีวาสนาดีแล้วจะต้องเอากายวาจาใจเนี่ยทำบุญกุศลไปแล้วไปในภพภูมิข้างหน้ามันจะได้ไม่อาภัพไม่อับจนเพื่อจะทำเพื่อรอความดีให้เกิดขึ้นในตัวเราไม่ใช่ไปรอความดีให้เกิดขึ้นกับคนอื่นทำเพื่อให้ความดีนี้เกิดขึ้นในตัวเรานั่นแหละจึงว่าทำให้ตัวเองฉะนั้นที่ญาติโยมได้เข้ามาศึกษาศีลสมาธิเนี่ยเราก็ได้รู้แล้วว่าสมาธิเป็นอย่างไรสมาธิเอาไว้พิจารณาดับทุกข์ที่ใจไม่ใช่นั่งให้หลับตาเป็นตัวแข็งเป็นหัวตอไม่รู้ทุกข์ไม่รู้สุขอย่างนั้นไม่ใช่ทำให้รู้ทุกข์ทำให้รู้สุขแล้วเพื่อจะละทุกข์ละสุขทำให้รู้ว่ากรรมดีเป็นอย่างไรกรรมชั่วเป็นอย่างไรบุญเป็นอย่างไรบาปเป็นอย่างไรสวรรค์นิพพานเป็นอะไรเราจะได้เดินไปถูกต้องไม่ใช่นั่งสมาธิเพื่อจะทำอย่างอื่นทำสมาธิเพื่อให้สติมันดีใจมันเย็นแล้วเมื่อเกิดทุกข์เกิดความไม่ดีใจเกิดความเสียใจก็เอาสมาธิเนี่ยไปพิจารณาดับความเสียใจเพราะความเสียใจนั้นเป็นความร้อนใจสมาธิเป็นการเย็นใจเราก็เอาความเย็นใจนั้นไปดับความร้อนใจเขาเรียกปฏิบัติมีปัญญาเพื่อดับทุกข์ที่ใจเราเพราะความโกรธความเกลียดความชังความคิดนั้นเป็นสิ่งไม่ดีเราก็มีความเมตตานั่นแหละเป็นสิ่งที่ดีก็เข้าไปดับสิ่งที่ไม่ดีหมดไปได้ฉะนั้นการที่เรามาศึกษาศีลธรรมนี้มาเพื่อปฏิบัติหาทางพ้นทุกข์ระดับทุกข์เราก็จะได้สมกับที่เราได้เข้าวัดมาแสวงหาธรรมเพื่อนำไปประพฤติปฏิบัติจึงเห็นว่าสมาธิเป็นของดีปัญญาเป็นของดีที่เราแสวงหาให้รู้จักทุกข์ที่ใจแล้วก็พยายามดับทุกข์ที่ใจเราวันนี้ก็สมควรเกเวลาก็ขอยุติการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี
1: ้ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
2: คุกเข่ากราบพระพร้อมแล้วกราบ

0: ลำดับต่อจากนี้อธิษฐานจิตน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะฮะว่าตามพระด้วยอานุภาพแห่งบุญกุศลและคุณงามความดีทั้งปวงที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เคยร่วมกระทำมาขอนอบน้อมถวายเป็นราชพลีบูชาแก่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงน้อมส่งสู่สวรรคาลัยด้วยหัวใจกตัญญูกตเวทิตาอย่างหาที่สุดประมาณมิได้ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
1: อิชิตังปฏิตังตุมหังขออิตาพลที่ทานปาธนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวะสมิชตุจงสำเร็จโดยฉับพันสัพเพปุเรตุสังกัปปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติระโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีเตอัทรัฐาสุขิตาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณหาพุทธศาสเนเจริญในพระพุทธศาสนาอโลคาสุขิตาโหทาไม่มีโรคถึงแล้วซึ่งความสุขสหัสสะเพหิยาติภิพร้อมกับด้วยญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เถิดพวัตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สาธาโสธิพวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื
2: ่อคุกเข่ากราบพระ

0: วิชาต่อไปขณะเดียวกันก็มีการจัดสร้างเครื่องแต่งกายและฉากใหม่ๆทำให้ได้ช่างฝีมือหลายประเภทที่มีความสามารถเพิ่มขึ้นตามลำดับรวมทั้งวงดนตรีปี่พาทย์ผู้ขับร้องและผู้พากย์บทด้วยกันขณะนี้จึงพอมีความหวังแล้วว่าโขนซึ่งเป็นศิลปะการแสดงชิ้นเอกของไทยคงไม่สูญหายไป
1: โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ศึกษาข้อมูลโขนอย่างถ่องแท้และจัดการแสดงอย่างถูกต้องตามขนบจารีตโบราณเรื่อยมาจนการแสดงโขนในประเทศไทยได้รับการประกาศขึ้นบัญชีจากองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกในรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมวลมนุษยชาติพระราชปณิธานในการสืบสานพระราชกรณียกิจทำนุบำรุงรักษางานศิลป์ได้ปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนอีกครั้งเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสะกดทัพต่อยอดพระราชปณิธานในสมเด็จพระบรมราชชนนีให้โขนเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติสืบไป
2: สนับสนุนส่งเสริมให้การแสดงโขนเนี่ยอยู่คู่กับคนไทยให้สมกับที่โขนเนี่ยนะครับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิดสิ่งที่ดีๆต่างๆเนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับทั้งเรื่องภาษาเรื่องวรรณศิลป์ก็นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านเนี่ยพยายามผลักดันขับเคลื่อนนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนมีความสุขเพื่อให้สิ่งที่ดีงามของชาติไทยเนี่ยมีอายุยืนยาวมีทายาทที่จะสืบทอดต่อไปนะครับ
1: และเพื่อเผยแพร่ให้ราษฎรทั่วประเทศได้ชื่นชมนาฏยกรรมโบราณอย่างใกล้ชิดยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้คณะนักแสดงจากโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงจัดการแสดงโขนพระราชทานสัญจรไปยังภูมิภาคต่างๆเช่นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อวันที่22และ23กรกฎาคมที่ผ่านมานั้นได้จัดการแสดงโขนพระราชทานเรื่องรามเกียรติชุดหนุมานชาญกำแหงโดยเป็นเรื่องราวตั้งแต่กำเนิดหนุมานจนได้เป็นข้าทหารเอกของพระรามช่วยพระรามรบกับทศกัณฐ์จนชนะถ่ายทอดผ่านการแสดงอันวิจิตรงดงามตระการตาและถูกต้องตามขนบจารีตแบบแผนด้วยการพากย์เจรจาที่สนุกตื่นเต้นสามารถตรึงความประทับใจประชาชนได้อย่างแท้จริง
3: รัชกาลที่10เนี่ยท่านก็มาสืบสานแล้วก็ต่อยอดของสมเด็จพระมารดานะคะว่าท่านทรงทำไว้ทำโขนไว้แล้วท่านก็สืบสานสนับสนุนให้มาให้ส่งโขนเนี่ยไปหาประชาชนถึงที่เลยนอกจากที่เยาวชนได้ดูแล้วนอกจากความสนุกแล้วเนี่ยศิลปะวัฒนธรรมสำคัญเพราะว่าโขนเนี่ยมีทุกศาสตร์เลยมีทั้งดนตรีทั้งศิลปะป้องกันตัวมีทั้งศิลปะการไล่ลำนะคะคือทุกศาสตร์เนี่ยอยู่ในโขนเลย
1: ที่สำคัญยิ่งโขนพระราชทานยังรวบรวมสรรพวิชางานศิลป์ชั้นสูงของไทยหลากหลายสาขาให้ได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟูไปพร้อมกับการสร้างโอกาสสร้างงานหัตถศิลป์แผนกต่างๆรวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศไทยได้เป็นอย่างดี
4: เครื่องแต่งกายของโขนเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นของสูงนะครับเป็นของสูงไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้านะครับอาภรณ์ต่างๆซึ่งในส่วนนี้นะครับบางส่วนของนครศรีธรรมราชเราเนี่ยนะครับเราก็มีผ้ายกหรือผ้าทอนะครับซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระพันปีหลวงนะครับในการที่จะส่งเสริมนะครับให้พี่น้องเนี่ยได้มีอาชีพในเรื่องของผ้ายกผ้าทอเราก็ได้เรียนรู้นะครับให้เด็กๆโดยเฉพาะเด็กๆนะครับแล้วก็เยาวชนต่างๆเนี่ยได้มีโอกาสที่จะเรียนรู้แล้วก็ในอนาคตก็อาจจะมีผู้ที่สนใจนะครับที่จะเรียนการแสดงหรือสมัครเข้าไปร่วมในกิจกรรมเหล่านี้แล้วก็วัฒนธรรมเหล่านี้นะครับก็คงจะสามารถที่จะเผยแพร่นะครับให้เป็นที่กว้างขวางในจังหวัดนครศรีธรรมราชและภาคใต้ต่อไปครับ
1: นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงสืบสานรักษาต่อยอดอนุรักษ์ทำนุบำรุงการแสดงโขนนาฏศิลป์ชั้นสูงของชาติก่อเกิดงานที่ทรงคุณค่าสร้างจิตสำนึกปลูกฝังเด็กและเยาวชนให้รู้รักหวงแหนศิลปะวัฒนธรรมที่บ่งบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยให้คงอยู่สืบไป
5: ศิลปาชีพคืออาชีพที่ได้รับการส่งเสริมงานด้านศิลปะหัตถกรรมที่เป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านของคนไทยในการพัฒนาคุณภาพฝีมือให้ดียิ่งขึ้นอันเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงให้ความสนพระราชหฤทัยในการส่งเสริมอาชีพหัตถกรรมอย่างจริงจังถือได้ว่าเป็นโครงการในพระราชดำริแรกในการสร้างอาชีพแก่ราษฎรจากการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในภูมิภาคต่างๆนับแต่บัดนั้นเป็นต้นมาได้มีการน้อมนำแนวพระราชดำริในการสร้างงานสร้างอาชีพด้านศิลปะหัตถกรรมในชุมชนอย่างแพร่หลายหนึ่งในนั้นคือวัดโคกเปี้ยวตำบลเกาะยออำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาได้มีการฟื้นฟูลายผ้าโบราณของชุมชนเกาะยอที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่ให้สูญหายไปจากท้องถิ่นด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับสามเณรภายในโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโคกเปียว
6: เกาะยอเรามีผลงานแล้วเป็นผ้าที่มีคุณภาพมากนะครับแต่ว่าระยะหลังเนื่องจากว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนไปทำให้คนรุ่นใหม่ไม่ได้สนใจเรื่องการทอผ้ามากนักแล้วก็เรื่องของลายผ้าเราก็พัฒนามาได้น้อยนะครับอาตมามาดูอยู่ก็เห็นว่าวัดมีความพร้อมอาตมาก็เห็นว่าเราน่าจะทำอะไรได้บ้างในเรื่องของวัดนะครับแล้วก็ให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้มีการเรียนรู้เรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องทอผ้าเรื่องผ้าของกยนะครับก็เลยได้ร่วมกันนะครับแล้วก็ไปขอติดต่อกับชุมชนที่ขอเลิกแล้วขอกี่ทอผ้ามาบางส่วนนะครับขอกี่ทอผ้ามาแล้วก็เอามาให้เรียนฝึกนะครับโดยร่วมกับของพัฒนาชุมชนแล้วก็กลุ่มร่มไทรนะครับโดยเอาอาศัยวิทยากรจากกลุ่มร่มไทรมาซึ่งเป็นกรรมการวัดอยู่ด้วยนะครับได้ประสานงานและช่วยกันนะครับว่าเราจะอนุรักษ์นะครับให้เยาวชนได้เรียนรู้เรื่องผ้ามากขึ้นนะครับเพราะนั้นพอหลังจากได้วิทยากรพร้อมนะครับแล้วก็งบประมาณเริ่มมีอุปกรณ์เริ่มมีนะครับก็ได้จัดอบรมรุ่นแรกขึ้นมาเป็นครูนะครับครูกลุ่มทอผ้ารุ่นแรกนะครับรุ่นแรกเริ่มไป20รูปนะครับ20รูปแล้วก็พอรุ่นแรกประสบความสำเร็จนะครับก็ได้ฝึกรุ่นที่2อีกนะครับเป็นครูรุ่นที่2นะครับรุ่นที่2สำเร็จแล้วก็แกคิดว่าเอ๊ะยังไม่พอนะครับเพราะว่าเรียนแล้วก็กลับไปก็ไม่ได้ทำนะครับอาตมาคิดว่าในไหนที่เราเนี่ยเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์นะครับสามัญนะครับก็เลยบรรจุเป็นหลักสูตรท้องถิ่นให้สามัญทุกรูปนะครับได้มีโอกาสเข้ามาเรียนแล้วก็ศึกษาเรื่องผ้าทอจะได้มีความรักและภูมิใจในเรื่องของผ้าทอเกาะยอนะครับ
5: สำหรับการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านเกาะยอปัจจุบันวัดโคกเปียวได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการฟื้นฟูผ้าลายโบราณตามมาตรการการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลากรมการพัฒนาชุมชนเพื่อเป็นการรณรงค์กระตุ้นให้เกิดค่านิยมการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผ้าทอซึ่งเป็นภูมิปัญญาของคนไทยด้วยการจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นเกาะยอเพื่อฝึกทักษะอาชีพการทอผ้าแก่สามเณรและผู้ว่างงานในชุมชน
7: ตรงนี้เป็นศูนย์เรียนรู้ที่กรมการชุมชนได้สนับสนุนให้เกิดขึ้นหลังจากที่เราส่งเสริมมีการทอแล้วหลังจากนั้นเราก็จะพยายามทำให้ครบวงจรโดยมีการแปรรูปสร้างศูนย์ขึ้นมาอีกศูนย์หนึ่งก็คือเป็นศูนย์แปรรูปเพื่อให้เกิดการต่อเนื่องสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับคนในเกาะยอเพิ่มมากขึ้นครับในส่วนของนอกจากเราสนองนโยบายภาครัฐแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องคำนึงถึงมากที่สุดก็คือทำไงทำให้ส่วนนี้มันเกิดความยั่งยืนนะครับทำให้เกิดความยั่งยืนให้ชาวบ้านให้ประชาชนเนี่ยมีรายได้อย่างต่อเนื่อง นะครับเพราะนั้นนอกเหนือจากสิ่งที่เราผลิตแล้วเนี่ยเราจะต้องมีการประยุกต์ให้เกิดขึ้นเช่นเหมือนผ้าลักษณะแบบนี้เราต้องทำไงที่จะให้เกิดเป็นเอกลักษณ์สงขลาขึ้นมาวันนี้สงขลาจะต้องสร้างเอกลักษณ์ให้เกิดขึ้นเช่นผ้าที่เราเอาลายผ้าพระราชทานมาทำก็จริงแต่ว่าเราทำไงที่จะให้คนทั้งประเทศหรือว่าคนทั่วไปที่เห็นปุ๊บเนี่ยโอเคผ้าเนี้ยเป็นผ้าของสงขลาจริงๆเราก็หลายๆกลุ่มหลายๆองค์กรหรือว่าเราช่วยกันคิดว่าทำไงที่จะให้เห็นเช่นลายดั้งเดิมที่เป็นภูมิวัฒนธรรมของสงขลาเนี่ยให้อยู่ในลายผ้าเพราะนั้นถ้าเห็นปุ๊บเนี่ยก็คือจะเห็นว่านี่คือสงขลาครับ
5: ทั้งนี้การดำเนินงานภายในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ได้ใช้ปราชญ์ชาวบ้านที่มีภูมิปัญญา

0: การทอผ้าท้องถิ่นมาถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ซึ่งได้มีการขยายผลบรรจุวิชาการทอผ้าเข้าไปในหลักสูตรเสริมการเรียนของสามเณรด้วยโดยมุ่งหวังให้สามเณรมีความรู้ในด้านงานศิลปาชีพหากลาสิกขาไปจะได้มีความรู้ความสามารถติดตัวไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ในอนาคตทั้งนี้ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นเกาะยอไม่เพียงแต่เป็นแค่แหล่งเรียนรู้เท่านั้นแต่ยังเป็นแหล่งรวบรวมลายผ้าต่างๆของชุมชนเกาะยอตั้งแต่สมัยโบราณที่รังสรรค์ขึ้นจากสีธรรมชาติเฉพาะท้องถิ่นทั้งสีจากใบก้างป่าสีของสนิมเหล็กและเปลือกโกงกางเป็นต้นด้วยความร่วมมือของวัดโคกเปรี้ยวและสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลาที่ได้ร่วมกันน้อมนำแนวพระราชดำริในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านจึงเกิดเป็นการเชื่อมโยงชุมชนโอท็อปนวัตวิถีสร้างรายได้กับชุมชนส่งเสริมระบบเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มมูลค่าผ้าทอเกาะยอเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่สมดังพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงตั้งพระราชหฤทัยสร้างงานสร้างอาชีพให้กับราษฎรชาวไทยทั่วประเทศอย่างยั่งยืน
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคค่ำสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บททำวัดเย็นหน้า33แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

ไปหลับตาลงหายใจครบ3ครั้งก็ดี5ครั้งก็ดีจนรู้สึกร่างกายปลอดโปร่งก็หลับตาของเราลงตั้งจิตของเราอธิษฐานบารมีของเราตั้งจิตที่จะประพฤติปฏิบัติให้เรานั้นได้รู้ธรรมเห็นธรรมสมกับเราที่ตั้งสัจจะบารมีขึ้นมาในเบื้องต้นแล้วเราก็มาอธิษฐานบารมีของเราทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อมน้อมนำคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์มาไว้ที่ใจของเราน้อมระลึกนึกถึงคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาไว้ในใจของเราทำความรู้เราหลับตาแต่เรารู้ในรูปหน้าเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มของเรา

รูปร่างหน้าตาอิริยาบถเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มของเรานั้นมีลักษณะอย่างใดหลับตาจะมองเห็นตัวเองเหมือนเรากำลังส่องกระจกอยู่ให้จิตของเรานั้นสะท้อนกายของเราออกมารูปร่างหน้าตาอิริยาบถเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มของเราเห็นเราเป็นองค์พระขัดสมาธิเห็นกายของเรามองลึกเข้าไปในใจของเราในปัจจุบันว่าในขณะปัจจุบันที่เราเริ่มทำสมาธิสภาวะจิตความคิดนึกของเรานั้นเป็นอย่างไรจิตตั้งมั่นของเราจิตที่เริ่มต้นของเรานั้นมีลักษณะอย่างใดอารมณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นความคิดนึกความเห็นต่างๆความรู้สึกต่างๆให้เรานั้นพิจารณาพิจารณากายภายนอกพิจารณาใจของเราพิจารณาอารมณ์ของเราแล้วก็กลับมาพิจารณากายในกายของเราว่าในขณะที่เรานั่งเป็นองค์พระขัดสมาธิสงบกายสงบวาจาจิตใจของเรานั้นเป็นอย่างไรคิดนึกอะไรก็รู้อารมณ์อะไรเกิดขึ้นเราก็รู้มีความเห็นต่างๆมีวิตกวิจารเกิดขึ้นเราก็รู้กำหนดรู้ในสิ่งที่เป็นปัจจุบันให้เราพิจารณาความรู้ความเห็นอารมณ์เหล่านั้นแล้วก็ค่อยๆวางลงวางความห่วงหาอาทรความคิดนึกถึงบ้านถึงเรือนเพื่อนฝูงหน้าที่การงานหรือแม้แต่รู้สึกนึกสงสัยอะไรไม่สงสัยอะไรเข้าใจอะไรเราก็วางลงวางอารมณ์ความคิดนึกต่างๆลงสงบกายสงบวาจาเรากำลังทำใจของเราให้เกิดความสงบขึ้นตั้งกายตรงๆตั้งหน้าตรงๆทำตัวตามสบายรู้ในอิริยาบถของเรามองเข้าไปในกายของเราเห็นเวทนาในปัจจุบันสุขเวทนาทุกขเวทนาหรือแม้แต่อุเบกขาเวทนาที่เกิดขึ้นเฉยๆไม่มีความปวดเมื่อยไม่มีทุกขเวทนาเกิดขึ้นไม่รู้สึกยินดีไม่รู้สึกพอใจไม่มีสุขเวทนาเกิดขึ้นมีอุเบกขาเวทนาคือรู้สึกเฉยๆในอิริยาบถในขณะที่เราทำสมาธิค่อยๆวางใจของเราวางความคิดนึกของเราลงเหมือนกับเรากำลังวางขวดน้ำที่มีน้ำบรรจุอยู่เต็มลงบนโต๊ะลงที่พื้นค่อยๆวางไม่ให้ความคิดถึงมันกระเพื่อมไม่ให้น้ำในขวดนั้นมันกระเพื่อมขึ้นวางขวดแล้วก็วางน้ำลงวางกายปล่อยกายปล่อยใจของเรา

ถ้าจิตมันปรุงแต่งขึ้นมาจิตมันส่งความคิดออกไปนอกกายมีอารมณ์เกิดขึ้นก็ให้เราเอาสติไปจับเป็นตัวรู้รู้ในความคิดนึกที่เกิดขึ้นมีสติไปจับที่อารมณ์ที่มันเกิดขึ้นทำไมเราสงบกายสงบวาจาเรากำลังจะสงบใจของเราเราจึงมีความคิดพุ่งขึ้นฟุ้งขึ้นมามันก็เหมือนตะกอนในน้ำที่อยู่ในขวดถึงน้ำจะสงบขวดจะอยู่เฉยๆแต่ตะกอนมันก็ยังขุ่นมัวอยู่เราก็เอาสติไปจับที่ตะกอนที่มันกระเพื่อมขึ้นมาอารมณ์ต่างๆก็เอาสติไปจับกำหนดรู้รู้ในเหตุที่มันเกิดทำไมเรามีอารมณ์อย่างนั้นเราส่งความคิดนึกไปอย่างนั้นก็ให้เราตามดูตามรู้ตามให้เห็นสาวไปหาเหตุของมันพิจารณาในเหตุแล้วก็ดับที่เหตุของมันถ้ามันยังแส่สายออกไปมันยังฟุ้งซ่านออกไปก็เอาสติดึงกลับมาไว้ที่ปลายจมูกของเรารู้ในลมหายใจของเราเห็นในลมหายใจของเรามีความรู้สึกระลึกเห็นลมหายใจของเราลมหายใจเข้าลมหายใจออกตามดูตามรู้ลมหายใจของเราลมหายใจที่เข้าไปที่รูจมูกผ่านลำคอหลอดลมจงไปถึงช่องท้องเป็นลมหายใจเข้าตามดูตามรู้ลมหายใจที่ออกมาขึ้นมาเรื่อยๆจากท้องท้องหลอดลมผ่านปลายจมูกของเราออกไปกลายเป็นลมหายใจออกลมหายใจเข้าลมหายใจออก

ลมหายใจเข้าลมหายใจออกตามดูตามรู้ลมหายใจของเราเห็นในลมหายใจของเราสติจับที่ลมหายใจเข้าสติจับที่ลมหายใจออกรู้ลมหายใจแรงรู้ลมหายใจค่อยเห็นลมหายใจหยาบของเราเห็นลมที่หายใจช้าๆเห็นลมที่หายใจเร็วๆให้เราหายใจเป็นธรรมชาติแต่มีสติสติจับดูให้รู้ลมหายใจถ้ามีมารเกิดขึ้นรู้สึกคันรู้สึกเหมือนร่างกายมันปวดเมื่อยก็พยายามปล่อยมันไปลองไม่สนใจมันลองไม่คล้องเกี่ยวลองไม่เอาจิตไปผูกไว้กับมันปล่อยมันไปให้มีความรู้สึกรู้แต่ลมหายใจเข้าออกสติจับความคิดนึกจับความรู้สึกต่างๆอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจิตจะแส่สายไปทางไหนอารมณ์มันจะเกิดขึ้นอย่างไรก็มีสตินี่แหละกำกับไปสติเป็นตัวดูเป็นตัวรู้เป็นตัวกำกับในทุกอิริยาบถของเราเห็นในลมหายใจเข้าเห็นในลมหายใจออก

มือวางเท้าในอิริยาบถที่เป็นธรรมชาติหายใจให้เป็นปกติลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมหายใจเข้าลมหายใจออก

ถ้าจิตมันยังส่งไปความคิดมันยังเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาก็ให้เราบริกรรมภาวนาตามหลักอานาปานสติตามดูตามรู้ลมหายใจของเราเรารู้ในลมหายใจเข้าเราก็กำหนดคำว่าพุทธขึ้นในใจของเราเราเห็นในลมหายใจออกก็กำหนดคำว่าโทขึ้นภายในใจของเราลมหายใจเข้านึกพุทธลมหายใจออกนึกโทลมหายใจเข้านึกพุทธลมหายใจออกนึกโทพุทลมเข้าโทลมออกลมหายใจเข้านึกพุทธลมหายใจออกนึกโทพุทโธไปเรื่อยๆหายใจเร็วก็พุทโธเร็วๆตามลมหายใจหายใจช้าก็พุทโธช้าๆตามลมหายใจของเราให้ลมหายใจของเรานั้นนำหน้าคำบริกรรมภาวนาหายใจเข้าแล้วก็ค่อยพูดหายใจออกแล้วก็ค่อยโทลมหายใจเข้านึกพูดลมหายใจออกนึกโทเห็นพุทโธอยู่ในลมหายใจของเราพุทโธอยู่ที่ปลายจมูกของเราพุทโธไปเรื่อยๆเรื่อยๆลมหายใจเข้านึกพุทลมหายใจออกนึกโทพยายามกำหนดรู้อยู่ที่ลมหายใจอะไรมากระทบรูปก็ดีเสียงก็ดีกลิ่นก็ดีสัมผัสเย็นร้อนหรือธรรมอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นจากความพอใจไม่พอใจความยินดีไม่ยินดีก็แค่กำหนดรู้รู้แล้วก็ละแล้วก็เฉยเฉยแล้วก็วางไปอะไรมากระทบหูก็กำหนดรู้สัตว์เสียงอะไรมากระทบจมูกก็กำหนดรู้สัตว์เป็นกลิ่นอะไรมาสัมผัสที่กายของเราจะร้อนก็ดีจะเย็นก็ดีก็กำหนดรู้รู้แล้วก็เฉยๆไป

พุทโธไปเรื่อยๆลมหายใจเข้านึกพุทลมหายใจออกนึกโธลมหายใจเข้านึกพุทลมหายใจออกนึกโธพยายามข่มใจของเราพยายามตามดูตามรู้ในลมหายใจเมื่อจิตมันจดจ่ออยู่ในสภาวะใดสภาวะหนึ่งสติมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเราต้องฝึกฝนให้สตินั้นเท่าทันตามทันความคิดนึกให้เท่า

การในอารมณ์ที่มันผุดขึ้นอยู่ตลอดเวลายิ่งเรามาทำสมาธิมากๆทำสมาธิให้เป็นประจำเราก็จะยิ่งมีสติเพิ่มพูนมากขึ้นเหมือนกับเราบำรุงร่างกายด้วยอาหารความเพียรก็คืออาหารของร่างกายของเราร่างกายเราก็สมบูรณ์มีความแข็งแรงเพราะเรามีความเพียรความหมั่นมีความอดทนอดกั้นเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงสติของเรายิ่งเราเพียรเท่าไหร่อดทนได้มากเท่าไหร่จิตมันก็มีความแข็งแรงสติก็ยิ่งเพิ่มพูนมากขึ้นก็ต้องพยายามลมหายใจเข้านึกพูดลมหายใจออกนึก

พยายามตั้งใจพุทโธไปเรื่อยๆพุทโธของใครก็ของท่านของใครก็ของมันลมหายใจยาวก็พุทโธยาวๆลมหายใจสั้นก็พุทโธสั้นๆเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของกายเราเมื่อเราบริกรรมภาวนาไปเรื่อยๆจิตมันก็จะจดจ่ออยู่ที่ลมหายใจกายมันก็จะเบาเบากายมันก็จะจางค่อยๆหายไปในที่สุดสภาวะจิตของเราก็เด่นชัดขึ้นคิดนึกอะไรมันก็ไวสติมันก็ไปจับได้ทันเราก็ต้องพยายามพัฒนาสติพัฒนาสภาวะธรรมของเราพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆ

ใจเข้านึกพูดลมหายใจออกนึกโทพุทลมเข้าโทลมออกไปเรื่อยๆ

ถ้าเราเผลอสติถูกนิวรณ์เข้าครอบงำก็ทำสติขึ้นมาตั้งกายขึ้นมาตั้งใจขึ้นมาแล้วก็เริ่มประพฤติปฏิบัติใหม่เรายังเป็นผู้ปฏิบัติอยู่เราต้องเพิ่มความเพียรความหมั่นความอดทนอดกลั้นอยู่บางครั้งเราก็เผลอสติคิดนึกส่งจิตออกไปโดยที่ไม่รู้ตัวบริกรรมภาวนาไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจิตมันก็ไม่นิ่งเผลอสติคิดนึกอะไรส่งจิตออกไปนอกกายของเราจนสุดท้ายเราก็ถูกนิวรณ์เข้าครอบงำความง่วงเหงาหาวนอนก็ดีความห่วงหาอะไรยินดีในสิ่งต่างๆความโกรธคิดนึกพยาบาทอาฆาตมันก็ฟุ้งขึ้นมาในใจของเราพอจิตมันเริ่มรวมรวมมันก็จะไปสำรวจสภาวะที่อยู่ในกายในใจของเราสภาวะต่างๆที่มันมีอยู่ก็ผุดขึ้นชัดขึ้นในที่สุดเห็นในสภาวะธรรมเหล่านั้นถ้าเราไปปรุงแต่งขึ้นมาเราไปวิตกวิจารณ์ขึ้นมันจะกลายเป็นความฟุ้งซ่านขึ้นมาในที่สุดคิดนึกไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนเผลอสติกายมันก็อ่อนลงอ่อนลงสุดท้ายก็หลับไปในที่สุดบางครั้งเราก็ไปยึดที่เวทนาที่มันเกิดพอมีเวทนาเกิดขึ้นก็เอาจิตไปผูกไว้ที่เวทนามีความปวดความเมื่อยเกิดขึ้นจิตก็ไปอยู่ตรงนั้นจดจ่ออยู่อย่างนั้นมันปวดนิดเดียวมันก็ค่อยๆขยายไปเรื่อยๆเพราะจิตไปเอื้อไปให้ความสำคัญกับเวทนาจนลืมลมหายใจลืมคำบริกรรมภาวนาสติมันก็อ่อนลงมีความคิดใหญ่ขึ้นจนสุดท้ายก็มีความปรุงแต่งเกิดขึ้นมามีเวทนาแรงกล้าทนไม่ไหวคลายอิริยาบถคลายจากสมาธิไปเกิดความเบื่อหน่ายคลายวาในการประพฤติปฏิบัติเพราะไปหลงอยู่ในเวทนาที่มันปรุงแต่งขึ้นจากสภาวะธรรมที่อยู่ในใจของเราเราก็ต้องพยายามประพฤติปฏิบัติใหม่ๆมันก็ยังละไม่ได้วางไม่เป็นเราก็มาค่อยๆเรียนรู้ในการวางเฉยต่อสิ่งต่างๆที่มากระทบจากภายนอกก็ดีจากภายในก็ดีจิตมันคิดทั้งวันคิดเป็นอาทิตย์เป็นเดือนเป็นปีเป็นหลายๆปีมาจนถึงปัจจุบันพอเรามาประพฤติปฏิบัติจะไม่ให้เขาคิดมันก็ลำบากก็ต้องอาศัยความเพียรอาศัยความอดทนอดกลั้นในการที่จะสร้างปัญญาให้มันเกิดขึ้นกับกายกับใจของเราความรู้เห็นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงก็ต้องพยายามพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆคิดนึกอะไรก็ดึงกลับมาที่พุทโธไม่คิดไม่นึกอะไรก็บริกรรมภาวนาไปเรื่อยๆจนจิตมันรวมจิตมันนิ่งเหมือนกับเราหย่อนก้อนน้ำแข็งลงไปในน้ำที่อยู่ในแก้วใสพอบริกรรมภาวนาพุทโธไปเรื่อยๆเรื่อยๆก็เหมือนน้ำแข็งนั้นค่อยๆละลายรวมกับน้ำใสมันก็ทำให้น้ำนั้นเย็นเกิดปิติสุขขึ้นมาเมื่อเราข้ามปิติไปมันก็เหมือนน้ำอยู่ในแก้วเฉยๆอุณหภูมิภายนอกภายในก็เท่ากันแก้วก็อยู่เฉยๆไม่มีความฟุ้งซ่านเป็นฝ้าเป็นไอน้ำที่เกาะขึ้นจิตมันก็รวมกับกายนิ่งดิ่งสภาวะธรรมต่างๆมันก็จะพัฒนาไป
จิตมันก็จะยกระดับสภาวะธรรมของเราขึ้นไปพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆ

ลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมหายใจเข้านึกพูดลมหายใจออกนึกโทพยายามตามดูตามรู้สภาวะธรรมของเรายิ่งเราประพฤติปฏิบัติไปนานๆความคิดนึกต่างๆมันก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆกิเลสมันก็เหมือนกันนิวรณ์มันก็เหมือนกันตัวเดิมเหมือนเดิมแต่เปลี่ยนรูปแบบที่เข้ามากวนมาเป็นตัวขวางกั้นในการประพฤติปฏิบัติของเราเราก็ต้องพยายามพิจารณาเห็นในความผิดพลาดเห็นในสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆเผลอก็พุทโธไม่เผลอก็พุทโธสงบก็พุทโธไม่สงบก็พุทโธไปเรื่อยๆจนรวมกับกายของเราลมหายใจบางลงบางลงละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นคำบริกรรมภาวนารวมกับลมหายใจมีสติระลึกรู้ตัวทั่วพร้อมในที่สุดกายนิ่งดิ่งเป็นองค์พระเกิดความสงบเย็นขึ้นในใจของเรา

ไม่ต้องไปสนใจใครไม่ต้องไปสนสิ่งต่างๆที่อยู่นอกกายของเราการประพฤติปฏิบัติก็คือการกลับมามองดูกายของเรามองดูใจของเรามองเห็นมองดูมองรู้ในความเปลี่ยนแปลงไปเราเอากายมาประพฤติปฏิบัติเอาจิตมาอบรมกายของเรากายมันก็สอนจิตเราให้รู้ธรรมเห็นธรรมในที่สุดได้เพราะฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติเราไม่สามารถทิ้งสภาวะธรรมตรงไหนได้ทิ้งกายก็ไม่ได้ทิ้งจิตก็ไม่ได้แต่เอาสองอย่างมารวมกันเอามาประพฤติปฏิบัติไปพร้อมๆกันให้มีสติเกิดขึ้น

พยายามตั้งใจจะปวดจะเมื่อยก็ลองข้ามดูปวดก็ไม่ขยับเมื่อยก็ไม่ไปคิดนึกทำให้ข้ามเวทนาระวางเวทนาแล้วก็ข้ามมันไปในที่สุดเมื่อเราข้ามเวทนาได้จิตมันก็รวมได้ง่ายเพราะมันไม่มีเวทนามาคอยรบกวนให้เราขาดสติให้จิตไปผูกกับเขาพยายามตั้งใจลมหายใจเข้านึกพุทลมหายใจออกนึกโท

พยายามดึงความคิดของเรากลับมาบางทีเราก็เผลอสติไปคิดนึกอะไรไปโดยที่ไม่รู้ตัวปรุงแต่งมันขึ้นมาจากสภาวะที่เราประพฤติปฏิบัติอยู่เราก็เอาตัวรู้ไปตามดูตามรู้มันจะปรุงแต่งอะไรขึ้นมามันจะคิดนึกไปถึงไหนก็ตามดูตามรู้ทำความเข้าใจในสภาวะที่มันเกิดขึ้นทำไมมันคิดทำไมมันนึกทำไมมันส่งออกไปเราก็สาวไปที่เหตุของมันเห็นเหตุแห่งการเกิดเราก็ดับที่เหตุของมันเรามีความรักเกิดขึ้นมีความหวงหาอาทรเกิดขึ้นจิตมันก็ส่งไปปรุงแต่งขึ้นมาเราก็ต้องตัดละปล่อยวางสิ่งที่เป็นต้นเหตุให้เกิดความฟุ้งซ่านเกิดความปรุงแต่งตรงนั้นต้องเข้าใจในจริตของตัวเองบางคนมีโทสะจริตบางคนมีโมหะจริตบางคนมีโลภจริตบางคนก็เป็นพุทธจริตบางคนมีจริตหลายๆอย่างอยู่ในตัวมีทั้งโทสะมีทั้งพุทธมีทั้งโลภะที่อยู่ในใจของเรา

เราก็ทำให้รู้ให้แจ้งแล้วก็ค่อยๆหาทางทำให้มันเบาลงไปโลภก็รู้จักการให้หลงก็รู้จักการวางโทสะก็รู้จักการให้อภัยสิ่งต่างๆเหล่านี้เรามีอุบายอยู่ในตัวของเราเรามีตู้พระไตรปิฎกอยู่ในใจของเราเราค่อยๆเปิดขึ้นมาพิจารณาขึ้นมาแล้วก็ค่อยๆหาทางแก้ไขถ้าเราไม่แก้ไขไม่ปรับปรุงพอเราทำความเพียรเมื่อไหร่มันก็กลับมารบกวนเป็นเครื่องสกัดกั้นในการประพฤติปฏิบัติอยู่ตลอดเวลาเราก็ต้องพยายามปรับปรุงแก้ไขการประพฤติปฏิบัติของเราหาอุบายธรรมต่างๆมาหลอกล่อมันมาทำให้มันค่อยๆออกไปจากกายจากใจของเรา

ความง่วงหาวนอนที่มาครอบงำก็เกิดจากร่างกายของเราส่วนหนึ่งเราทำความเพียรมาทั้งวันร่างกายมันก็อ่อนล้าแต่จิตใจของเรานั้นเข้มแข็งขึ้นอยู่ตลอดเวลาสภาวะธรรมที่เราประสบอยู่มีความเข้มข้นเข้มแข็งขึ้นจากการประพฤติปฏิบัติมากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่ความเพียรความหมั่นของแต่ละคนแล้วแต่บุญและบารมีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นยิ่งเราประพฤติปฏิบัติจิตมันก็จะฟูขึ้นจิตมันก็จะเจริญขึ้นสติก็มากขึ้นรู้ตัวทั่วพร้อมมากขึ้นกำหนดสติความอ่อนล้าก็ค่อยๆหายไปจางไปจิตมันก็รวมจิตมันก็เกิดปัญญาขึ้นมาความง่วงเหงาหอนอนมันก็หายไปในที่สุดแต่ถ้าเราไปยอมแพ้มันง่วงก็นอนเมื่อยก็ขยับแล้วเมื่อไหร่เราจะข้ามในอารมณ์เดิมๆอย่างนั้นเราก็ต้องพยายามไม่ตามใจกิเลสไม่ตามใจขันธมารที่มันมารบกวนที่มันครอบงำเราอยู่ตลอดเวลาพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆวันคืนมันล่วงไปล่วงไปเราก็ต้องพยายามใช้เวลาที่มีอยู่ให้มากในการทำความเพียรเพิ่มความอดทนอดกลั้นเพิ่มความตั้งใจขึ้นมาก็ต้องพยายามใครเขาไม่ทำแต่เราทำเราได้แต่ถ้าเราเห็นคนอื่นทำแล้วเราไม่ทำเราก็ไม่ได้หรือเห็นคนอื่นเขาไม่ทำเราก็เลยไม่ทำมันก็ไม่เกิดประโยชน์กับตัวของเราอาหารใครกินใครก็อิ่มจะรับรู้รสก็ต้องไปลิ้มรสมันจะให้คนนู้นคนนี้ไปลองแทนเราเขาบอกมาเราก็ไม่เข้าใจแต่ถ้าเราลงมือทำเองมาประพฤติปฏิบัติเองเร่งความเพียรด้วยตัวของเราเองเราก็จะเข้าใจในหลักธรรมที่มันอยู่ในใจของเราที่มันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา

้าเรามีเวทนามากก็กำหนดที่เวทนาจะเปลี่ยนอิริยาบถจะเคลื่อนไหวก็กำหนดสติกำหนดสติจากภายในออกมาภายนอกเปลี่ยนก็ให้รู้ให้จิตจดจ่ออยู่ในสภาวะเคลื่อนไหวของเรา

ควบคุมอวัยวะควบคุมอิริยาบถของเราพยายามตั้งใจพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆพุทโธจนลมหายใจนั้นมีพุทโธอยู่ในใจมีลมหายใจเป็นพุทโธ

ลาไม่ต้องไปสนใจใครสนใจแต่ใจของเจ้าของนี่แหละเวลามันก็เดินไปตามปกติมันจะช้าจะเร็วก็อยู่ที่ใจของเรามันจะมากจะน้อยก็อยู่ที่ใจของเราเพราะฉะนั้นเราก็มาสำรวมใจของเราให้มีสติเพิ่มมากขึ้นจิตดิ่งนิ่งค่อยๆว่างขึ้นกว้างขึ้นจิตมันว่างจิตมันก็กว้างไปเรื่อยๆจนเรามีสติครอบกายของเราสติรู้ในกายของเราทุกอวัยวะทุกอิริยาบถเคลื่อนไหวสติมันก็ลึกไปที่ใจของเราคิดนึกอะไรมันก็รู้รู้ควรไม่ควรรู้เหตุเกิดขึ้นรู้เหตุดับไปรู้เหตุตั้งอยู่มีสติอยู่ตลอดเวลาเมื่อเราทำสมาธิไปเรื่อยๆจิตมันจะรวมกายมันจะนิ่งจิตจะไม่สั่นไหวสติก็จะกำกับสติก็จะไปดูไปรู้ในสภาวะธรรมที่มันเกิดขึ้นนั่นเองถ้าเราไม่มีสติจิตมันรวมตกไปในภวังค์ในที่สุดนั่งเป็นนานสองนานแต่ไม่เกิดประโยชน์อะไรนอกจากความสงบแต่ถ้าเราอยู่ในความสงบแล้วก็มีสติกำกับเราก็จะเห็นในสภาวะธรรมต่างๆที่มันเกิดขึ้นมากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่ว่าใครนั้นมีสติมีบุญบารมีนั้นมาอย่างไรเราก็ต้องมาทำให้มันเกิดขึ้นเรามานั่งนี่เพราะเรามีของเก่าดีมาแล้วเรามีบุญบารมีหนุนหลังมาแล้วเราจึงมีโอกาสมาประพฤติปฏิบัติเราก็ต้องมาสร้างบุญสร้างกุศลให้ยิ่งขึ้นไปอีกบุญเก่าก็หนุนมาบุญใหม่ก็ตั้งใจสะสมจนในที่สุดในอนาคตบุญกุศลเหล่านี้ก็ส่งเราให้ออกพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดในที่สุดเราก็ต้องพยายามอย่าไปคิดว่าเราทำไม่ได้อย่าไปคิดว่าเรานั่งไม่สงบเราทำได้เราได้ความสงบแล้วเพียงแค่ช่วงช้างสะบัดหูงูแลบลิ้นสงบขนาดนั้นแค่นั้นมันก็เป็นบุญแต่เรามานั่งเป็นนานสองนานเรามาสำรวมกายวาจาใจของเราความสงบมันก็จะเด่นขึ้นชัดขึ้นจิตมันก็จะรู้จะเห็นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงในที่สุดก็ต้องพยายามไม่มีใครให้กำลังใจเราได้นอกจากตัวของเราเองไม่มีใครสอนไม่มีใครแก้ไขข้อบกพร่องของเราได้นอกจากตัวของเราเองครูบาอาจารย์ก็ชี้แนะแนวทางในการประพฤติปฏิบัติเราก็มีหน้าที่เอาคำสอนเหล่านั้นมาประพฤติปฏิบัติให้มันเกิดผลขึ้นถ้าเราประพฤติปฏิบัติแล้วได้ผลอย่างไรมันก็เนื่องด้วยการประพฤติปฏิบัติก็ต้องพยายามการประพฤติปฏิบัตินั้นไม่เลือกการไม่เลือกเวลาไม่เลือกสถานที่ไม่เลือกตัวตนบุคคลใดบุคคลหนึ่งทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียมกันจะเด็กจะผู้ใหญ่จะคนชราจะเป็นเพศหญิงเพศชายทุกคนมีสิทธิ์เสมอภาคกันในการบรรลุธรรมถ้าเราสะสมไปเรื่อยๆไม่ต้องไปสนใจว่าจะได้มากได้น้อยให้เรามีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจในการประพฤติ

ปฏิบัติผลที่กลับมาเราก็จะได้สติที่ดีสติที่สมบูรณ์กลับมาในที่สุดเพราะเรามีความเพียรเต็มกำลังของเราเรามีความอดทนอดกั้นสิ่งเหล่านี้ก็ตอบแทนกลับมาเป็นตัวปัญญาที่เกิดจากความสงบนั่นเองพยายามตั้งใจพยายามข่มใจมองเข้าไปในใจของเรามีสติเห็นใจของเราเห็นความคิดนึกของเรา

ุทโธไปลมหายใจเข้านึกพุทลมหายใจออกนึกโธลมหายใจเข้านึกพุทลมหายใจออกนึกโธพุทโธไปเรื่อยๆบริกรรมภาวนาตามลมหายใจ

จิตมันจะค่อยๆสงบลงดิ่งลงนิ่งลงว่างลงไปในที่สุดเราก็เอาสติไปกำหนดรู้ชัดเห็นชัดในสภาวะที่มันเกิดขึ้นมันจะค่อยๆพิจารณาอัตธรรมที่เราได้เคยศึกษามามันจะพิจารณามาเรื่อยๆมันสงบแล้วมันก็จะพิจารณาสิ่งต่างๆยกสิ่งเหล่านั้นขึ้นมาช่วยให้เรามีสติตามดูตามรู้ความเปลี่ยนแปลงไปของสภาวะธรรม

พุทโธพุทโธไปเรื่อยๆใครที่จิตติ่งนิ่งสงบพุทโธหายไปก็ไม่ต้องยกพุทโธขึ้นมาตามดูตามรู้สภาวะธรรมที่จะเกิดตามมารู้ชัดเห็นชัดในสภาวะที่เกิดขึ้น

0: มหายใจออกคิดนึกอะไรจิตมันฟุ้งซ่านไปหรือมีความง่วงหาวนอนเกิดขึ้นก็ดึงสติขึ้นมาดึงกายขึ้นมาตั้งใจใหม่รู้เห็นในลมหายใจเข้ารู้เห็นในลมหายใจออกแล้วก็บริกรรมภาวนาตามลมหายใจไปเผลอเมื่อไหร่ก็พุทโธได้สติเมื่อไหร่ก็พุทโธถูกนิวรณ์ครอบงำก็พุทโธไปเรื่อยๆความฟุ้งซ่านลำคาญใจมันก็เหมือนน้ำใสมีหยดสีตกไปหลายๆสีเหมือนความฟุ้งซ่านที่มันปรุงแต่งขึ้นมาน้ำใสที่มองเห็นก้นเห็นตะกอนมันก็มืดมัวไปเพราะถูกอารมณ์ต่างๆความคิดนึกต่างๆเข้ามากระทบเหมือนกับสีต่างๆที่ตกไปในน้ำจนในท้ายที่สุดน้ำนั้นก็มืดไปดำไปจิตก็ดับไปหลับไปในที่สุดประพฤติปฏิบัติไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวว่าจะหลับไม่ต้องกลัวว่ามันจะฟุ้งซ่านถ้ามันเกิดขึ้นเราก็ต้องพยายามพิจารณามัน
1: กิอัตตา
0: เราก็หาอุบายถ้าจิตมันฟุ้งซ่านมากก็ต้องหาอุบาย
1: อนุโมทนาบุญร่วมกันนะครับนั่งตามสบาย

อ่ะวันนี้ก็เป็นวันแรม15ค่ำเดือน8 2นะครับปีนี้มี8 2หนนะครับก็เป็นเดือน8ในครั้งที่2นะครับเราก็มาประพฤติปฏิบัติธรรมกันอีกเดือนนี้เป็นเดือนสิงหาเดือนหน้าก็จะเป็นเดือนกันยาแล้วออกพรรษาเดือนไหนอาตมาก็พูดไปเรื่อยนะโยมคิดเนาะเดือนนี้เดือนสิงหาเดือนหน้าก็เดือนกันยาอาตมาก็ไม่พูดตุลาเนาะพูดถึงออกพรรษาออกพรรษาเดือนไหนเดือนตุลาวันที่เท่าไหร่วันที่26มั้งนะครับพระก็ไม่แม่นเหมือนกันนะครับเดือนกันยาเนี่ยนะครับเป็นเดือนที่บรรดาญาติโยมที่รับราชการหรือแม้แต่ทำงานในบริษัทต่างๆก็จะเป็นช่วงเดือนสุดท้ายของการทำงานที่เราเรียกกันว่าเกษียณคนที่เกษียณเนี่ยก็จะต้องมีสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือมีโลกธรรม8เกิดขึ้นกับเขาบุคคลเหล่านั้นพวกเรารู้จักคำว่าโลกธรรม8ไหมครับเคยได้ยินใช่ไหมเคยไหมหน้าตาท่าทางน่าจะเคยทุกคนแหละนะครับ

โลกธรรม8ก็เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เรียกว่าเป็นสิ่งที่มีความสมดุลกันถ้าโยมจำไม่ได้แต่มาทวนให้ก็ได้มีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศมีสรรเสริญมีนินทามีสุขกับไม่ทุกข์มันเป็นสิ่งที่เป็นสมดุลกันชีวิตคนเราโยมว่าชีวิตเราตอนนี้สมดุลไหมเอียงข้างหนึ่งไหมเอียงซ้ายเอียงขวาแต่เมื่อกี้ตอนโยมนั่งสมาธิเอียงมาข้างหน้าเป็นส่วนใหญ่อาตมาเห็นอย่างนั้นนะตัวอาตมาก็เอียงเหมือนกันเอียงไปข้างหลังเหมือนกันตอนที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองท่านมีชีวิตอยู่นะครับก็มีโยมนิมนต์ไปทำบุญเจริญพระพุทธมนต์เปิดบริษัทเป็นบริษัทเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์ตอนที่หลวงพ่อท่านทำภารกิจอยู่โยมที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นศาสนพิธีกรเป็นเหมือนเป็นพิธีกรในงานก็มากระซิบเรียกว่ากระซิบก็ไม่ได้คานเข้ามาใกล้ๆแล้วก็พูดเบาๆพิธีกรในศาสนพิธีเนี่ยโยมว่ามีความสำคัญไหมสำคัญเนาะสั่งให้พระให้ศีลก็ได้สั่งให้เจ้าของบริษัทถวายตังค์ให้พระถวายของให้พระก็ได้ใช่ไหมก็มาเรียนหลวงพ่อว่าวันนี้เปิดบริษัทอยากจะให้หลวงพ่อเทศแล้วก็อวยพรให้บริษัทมีความเจริญก้าวหน้าราบรื่นปราศจากอุปสรรคต่างๆอาตมาก็นั่งอยู่ประมาณองค์ที่ห้าองค์ที่หกก็ได้ยินโยมเขาเรียนหลวงพ่อแบบนั้นหลวงพ่อก็ยิ้มแล้วท่านก็ฉันอาหารไปเรื่อยๆจนกระทั่งทำภารกิจเสร็จเรียบร้อยหลวงพ่อก็ให้เขามาถวายสังฆทานถวายจตุปัจจัยเสร็จท่านก็บอกว่าอย่าเพิ่งกรวดน้ำเดี๋ยวจะปรารภธรรมท่านก็ปรารภธรรมขึ้นต้นด้วยว่าในชีวิตคนเราไม่มีอะไรราบรื่นหรอกโยมท่านพูดว่าชีวิตไม่มีอะไรราบรื่นเจ้าของอยากฟังเรื่องที่มันราบรื่นหลวงพ่อก็เทศดักคอไว้ก่อนชีวิตไม่มีอะไรราบรื่นหรอกชีวิตก็เหมือนเรือพอเราเริ่มก่อร่างสร้างตัวก็เหมือนเราเริ่มต่อเรือพอเราต่อเรือได้เราก็มีจุดหมายปลายทางจุดหมายปลายทางก็ต้องเดินทางออกทะเลไปทะเลก็ต้องมีอะไรคลื่นลมถูกไหมครับคลื่นลมนั้นมันก็ทำให้การเดินทางมันกลายเป็นการผจญภัยชีวิตมันก็เป็นอย่างนั้นราบรื่นไม่มีแต่ก็สามารถเดินทางถึงจุดหมายปลายทางได้โดยสวัสดิภาพเพราะมีความเตรียมพร้อมเหมือนเรามาที่นี่เรามาเตรียมพร้อมใช่ไหมพร้อมไปไหนโยมพร้อมไปที่ชอบที่ชอบไงใช่ไหมอยากเป็นนางฟ้ารักษาศีล8ให้ครบภาวนาอีกนิดหน่อยสวรรค์สมบัติก็เป็นที่ตั้งเพราะฉะนั้นการเดินทางของเรือก็ต้องมีความแข็งแรงต้องมีศีลเป็นบาดฐานในการประพฤติปฏิบัติการงานก็เหมือนกันถ้าผู้บริหารหัวหน้าผู้นำเป็นผู้มีศีลตั้งตนอยู่ในความเป็นผู้มีธรรมกิจการงานต่างๆจะลำบากบ้างก็ดีจะมีอุปสรรคบ้างก็ดีแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีเหมือนมือเราอ่ะถ้ามือเราไม่มีแผลไปจับนั่นจับนี่เชื้อโรคก็เข้ามาไม่ได้แต่ถ้ามือเรานั้นมีบาดแผลแม้เพียงเล็กน้อยสัมผัสสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ไม่ปลอดภัย
มันก็เข้าสู่ตัวของเราได้เพราะฉะนั้นกิจการงานต่างๆผู้นำคนในองค์กรต้องเป็นผู้มีศีลเป็นเบื้องต้นการเดินทางของเรือก็ต้องมีคลื่นลมเข้ามาปะทะก็ต้องมีผู้รู้ผู้ชำนาญในการที่จะนำเรือให้ผ่านพ้นอุปสรรคไปได้มีการวางแผนที่ดีมีการเตรียมการที่ดีแล้วก็ต้องมีความอดทนมีกำลังใจในการที่จะฟันฝ่าอุปสรรคไปได้เพราะปัญหาบางอย่างในตำราบอกไว้แต่ในความจริงไม่เหมือนกับในตำราเพราะฉะนั้นต้องรู้จักความสามัคคีเป็นผู้มีศีลเป็นผู้มีความเสียสละความสามัคคีก็คือเสียสละทุกคนมีหน้าที่แต่ไม่ใช่มีหน้าที่เฉพาะของตนนอกจากหน้าที่ที่ตนรับผิดชอบก็ต้องรู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เสียสละสามัคคีแล้วก็สุดท้ายสิ่งที่หลวงพ่อบอกกับบริษัทนั้นก็คือแม้อุปสรรคจะเกิดขึ้นแต่ก็ต้องไม่หยุดที่จะเรียนรู้ในการฟันฝ่าอุปสรรคที่จะมีเกิดขึ้นในอนาคตเหมือนกันเหมือนที่ตมาเคยพูดอยู่เสมอว่าโยมมาที่นี่เหตุเพราะว่ามันมีความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นแล้วกับทุกข์ที่รออยู่เบื้องหน้าเราจึงมาเตรียมความพร้อมที่จะฟันฝ่าความทุกข์ได้พอพ้นทุกข์แล้วเกิดอะไรขึ้นอีกนิดนึงโยมอีก5นาทีเดี๋ยวปล่อยละปล่อยให้อาจารย์ท่านมาต่ออีก2ชั่วโมงตอนนี้โยมเริ่มจะหมดทุกข์กับอาตมาโยมเริ่มเอาสายตาไปกำหนดทุกข์กับอาจารย์ท่านชัยชนะอีกแล้วพอพ้นทุกข์เกิดอะไรขึ้นเกิดความสุขไหมแล้วความสุขตรงนั้นมันก็สามารถทำให้เกิดทุกข์ด้วยได้ไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องทำสิ่งที่ต้องใช้ในการดำเนินกิจการของบริษัทก็คือต้องเป็นผู้รู้จักการรักษาศีลรู้จักการให้ทานแล้วก็รู้จักในการพิจารณาสิ่งต่างๆอยู่กับความเป็นจริงสร้างสมดุลของชีวิตให้เกิดขึ้นคนที่เคยถูกนินทาคนคนนั้นก็อาจจะเคยนินทาเข้ามาเหมือนกันคนที่มียศวันหนึ่งเมื่อต้องวางลาภยศตรงนั้นลงก็ต้องรู้จักทำใจให้ยอมรับได้ว่าหมดเวลาของเราเป็นเวลาของคนอื่นเรามีโอกาสใช้เวลานั้นแล้วเราก็จะเห็นโอกาสที่จะใช้มันต่อไปเพราะฉะนั้นฝากไว้นะโยมเดือนนี้เดือนอะไรนะสิงหาเดือนหน้าเดือนอะไรนะกันยาออกภาษาเมื่อไหร่นะตุลาทอดกฐินเดือนไหนนะพฤศจิกาอย่าลืมมาทอดกฐินที่วัดสังฆทานโอเคไหมโอเคนะเข้าใจนะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ขออำนวยพรให้โยมทุกคนทุกท่านรู้ธรรมเห็นธรรมประสบความสำเร็จในการประพฤติปฏิบัติธรรมโดยทั่วถึงกันตามกำลังของแต่ละบุคคลทุกคนทุกท่านเทอญไม่ต้องลุกขึ้นกราบนั่งนิ่งๆจิบน้ำเบาๆผ่อนคลายอิริยาบถธรรมะอีก2ชั่วโมงจะเกิดขึ้นสุขทุกข์อยู่ที่ใครอยู่ที่ใจของเรานั่งให้เป็นสุขหรือนั่งให้เป็นทุกข์ดีอย่าคิดนานโยมอาตมาใจไม่ดีสาธุสาธุ

ตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองกราบนอบน้อมแด่พระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งตรัสไว้ดีแล้วขอนอบน้อมแด่พระอริยสงฆ์เจ้าผู้เป็นพยานในพระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าปฏิบัติตามได้จริงมีผลประเสริฐจริงเป็นพระอรหันต์ได้จริงกราบสรีระสังขารหลวงปู่สังวานเขมโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญกับนมัสการพระครูปลัดพลินสิริวัฒโนเจ้าวาดวัดสังฆทานครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระทุกรูปในวัดเจริญสุขสาธุชนทุกคนทุกท่านที่อยู่ที่วัดสังฆทานเจริญสุขสาธุคนทุกคนทุกท่านที่อยู่ทั้งบ้านที่รับชมรับฟังสื่อของวัดสังฆทานก็วันนี้เป็นวันพระแรม15ค่ำก็มีการปฏิบัติธรรมตลอดรุ่งดังนั้นผู้ที่อยู่ที่วัดสังฆทานผู้ที่อยู่ทางบ้านก็มาปฏิบัติธรรมไปพร้อมๆกันก็โยมจะนั่งสมาธิฟังธรรมก็ได้หรือว่าโยมจะเปลี่ยนอิริยาบถก็ฟังธรรมไปด้วยนั่งฟังธรรมแล้วก็อยู่อิริยาบถ3การปฏิบัติธรรมตลอดรุ่งเนี่ยหลวงพ่อสนองให้ปฏิบัติในเนสัจจิกังเนสัจจิกังคืออะไรเนสัจจิกังมันเป็นทุดง13ทุดงมี13อย่างเนสัจจิกังเนี่ยเป็นอย่างที่13เลยเป็นเรื่องของการขัดเกลาทุดงเนี่ยขัดเกลาทั้ง13อย่างแต่ขัดเกลาอย่างที่13เนี่ยในสัจจิกังเนี่ยคือการขัดเกลาด้วยการปฏิบัติการปฏิบัติก็ปฏิบัติใน3อิริยาบถเราเนี่ยมี4อิริยาบถแต่ถ้าในสัจจิกังเนี่ยปฏิบัติใน3อิริยาบถ4อิริยาบถก็คือมียืนเดินนั่งนอน4อย่างแต่ถ้าเรามาขัดเกลาด้วยในสัจจิกังก็ใช้อิริยาบถ3คือยืนเดินนั่งไม่นอนแล้วก็เอามาประกอบกันกับการปฏิบัติธรรมตลอดรุ่งเพราะการไม่นอนเราอยู่ในยืนเดินนั่งเนี่ยโยมใช้ยืนเดินนั่งเนี่ยให้เป็นกรรมฐานทำกรรมฐานท่าหนึ่งท่าใดก็ได้นั่งจนกว่าจะทนไม่ไหวแล้วก็ไปยืนพอยืนเห็นว่ามันก็แย่แล้วก็กลับมาเดินก็ได้เดินก็ได้เปลี่ยนอิริยาบถเดินแต่ก็เดินในที่ที่ไม่รบกวนสมาธิของผู้อื่นมันทำได้ผมทำได้ใน3อิริยาบถก็ในเรื่องของทุดงขัดเกลาวัน3อิริยาบถที่ว่าเนี่ยมันขัดเกลาอะไรอยู่มันก็คือขัดเกลากิเลสกิเลสเป็นอะไรโยมกิเลสคืออะไรบ้างมีอะไรบ้างกิเลสเนี่ยก็เป็นเครื่องที่ทำให้จิตเศร้าหมองมันเป็นอนุมูลเดี๋ยวนะมันเป็นอกุศลมูลเป็นอกุศลมูลเป็นมูลแห่งความทุกข์นั่นเองใช่ไหมอกุศลเป็นเหตุแห่งทุกข์เพราะฉะนั้นอกุศลมูลก็คือโลภะโทสะโมหะหรือว่าราคะโทสะโมหะนั่นก็โลภกดลงเพราะฉะนั้นเรามาขัดเกลาเราโลภกดลงจากไหนรู้ที่มาไหมอยู่เหตุแห่งทุกข์โลภกดหลงเนี่ยเป็นเหตุแห่งทุกข์มันโลภมาจากไหนโกรธมาจากไหนหลงมาจากไหนมันโลภโกรธหลงมาจากเหตุปัจจัยที่เรามีอะไร
เรามีรูปมีนามเรามีร่างกายมีจิตใจเรามีขันธ์ห้าเพราะนั้นนี่คือขันธ์ห้ามันรวบกลงมาจากตาหูจมูกลิ้นกายใจมันมาจากรูปกับนามนั่นแหละรูปก็มีรูปหรือว่าร่างกายเราก็มีอวัยวะเห็นไหมตาหูจมูกลิ้นกายห้าอย่างแต่ว่าในห้าอย่างเนี่ยมันทำให้เกิดอกุศลมูลเพราะอะไรเพราะว่ามันมีเหตุปัจจัยมีเหตุปัจจัยแบบไหนก็คือตาเนี่ยมันไปเห็นรูปเห็นอะไรรูปก็คือคนสัตว์สิ่งของในโลกนี้แหละสรุปทั้งหมดเลยนะคนสัตว์สิ่งของในโลกนี้ตาเห็นรูปกายยังมีอีก4อย่างหูล่ะก็หูได้ยินอะไรก็ได้ยินเสียงอะไรเสียงก็ไม่พ้นคนสัตว์สิ่งของในโลกนี้ใช่ไหมโยมเสียงพูดเสียงคุยของคนเสียงสัตว์ร้องนู่นร้องนี่เมื่อกี้เนี่ยมันเห่าอยู่แล้วเนี่ยเห็นไหมโยมคนสัตว์วันคนก็เรารู้อยู่แล้วเรารู้ตัวเราเราก็รู้ว่าเสียงคนมีเสียงอะไรบ้างเสียงจากอวัยวะของคนเสียงจากการกระทำของคนไม่ออกนอกเหนือนี้เสียงสัตว์ก็ดังที่กล่าวเสียงคนสัตว์สิ่งของนี่ก็มีทั้งตั้งแต่ต้นไม้ใบหญ้าอิฐดินทรายและธาตุน้ำอากาศในโลกนี้เพราะฉะนั้นเราจะได้ยินก็พูดแค่นี้ก็รู้นะอย่างเสียงน้ำอย่างเงี้ยเห็นไหมน้ำก็ไหลแล้วก็รู้เพราะฉะนั้นอันนี้เข้าใจง่ายเพราะหูมันไม่ได้ยินแบบนี้ตาว่าจมูกอย่างที่สามของร่างกายจมูกก็ได้กลิ่นใช่ไหมอยู่กลิ่นอะไรเหมือนเดิมกลิ่นคนสัตว์สิ่งของในโลกนี่แหละมันกลิ่นที่กลิ่นคนก็มีทั้งหลายอย่างกลิ่นคนก็กลิ่นเนื้อเตือของคนก็ได้กลิ่นที่มาจากการกระทําของคนกินอาหารกินอะไรทั้งหลายแหละมาจากคนทําสัตว์ก็เหมือนกันกินมาจากเนื้อตัวมันมาจากสิ่งที่สัตว์ทํามีมั้ยโยมมีมั้ยสัตว์ทําก็มีนะสัตว์ทําสมมุติทำสิ่งต่างๆทำแล้วมันมีกลิ่นอย่างเช่นมันไปกินอะไรก็แล้วแต่สัตว์ไปกินสัตว์แล้วมาก็ทิ้งไว้มันก็เหม็นก็เน่าอะไรเงี้ยนั่นนี่ก็เป็นเรื่องของแต่พูดถึงไปก็เป็นกินสัตว์อีกเพราะสัตว์บางทีมันหาอุปกรณ์มาสร้างที่อยู่อะไรมันก็มีกินได้นะกินจากสิ่งต่างๆที่มีการกระทำของสัตว์วันก็กินก็มาจากคนสัตว์สิ่งของเฉพาะตัวของแต่ละวัตถุในโลกแต่ละสิ่งของในโลกรูปเสียงกลิ่นรสล่ะรสก็เหมือนเดิมอยู่รสมาจากไหนก็มาจากคนสัตว์สิ่งของในโลกนี้แต่วันกลิ่นที่มาเฉพาะตัวเนี่ยบางทีก็กลิ่นมาจากสัตว์จากพืชที่เราบางทีไปกินมันตรงๆเลยบางคนกินดิบบางคนกินปรุงอะไรเงี้ยนะเพราะฉะนั้นเรื่องของรสชาติก็สรุปก็คือมีเปรี้ยวหวานเปรี้ยวหวานมันเค็มนั่นแหละเราก็จะชอบแบบไหนแบบนั้นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทีนี้สัมผัสก็สัมผัสอะไรสัมผัสยังไงแล้วก็เรานี่แหละไปสัมผัสสิ่งต่างๆในโลกก็คนสัตว์สิ่งของในโลกนี้อีกเหมือนเดิมหมดแหละไม่ไปไหนเลยแล้วก็มีช่องทางหนึ่งที่มาจากใจของเราใจของเราเนี่ยนามขันเนี่ยมี4ขันมีเวทนาขันสัญญาขันวิญญาณขันสังขารขันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมี4ขันธ์ไอ้4ขันธ์เนี่ยก็มีตัวหนึ่งคือสัญญาจำได้ไหมรู้เพราะไอ้จำได้ไหมรู้เนี่ยมันจำรูปเสียงกลิ่นรส

ผัสที่เกิดขึ้นจากตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็มาสะสมไว้ที่ความจำในสัญญาเพราะฉะนั้นไอ้สัญญาเนี่ยตัวสำคัญเลยเห็นไหมโยมเพราะตาหลับอยู่นะหูแม้กระทั่งไม่ได้ยินมันก็ยังนึกมาจากสัญญานี่แหละเอาสัญญามานึกถึงตอนที่เราตาไปเห็นรูปแล้วเรามีการชอบนั่นชอบนี่เห็นไหมมันทั้งตาหูจมูกลิ้นกายมาอยู่ที่ใจได้หมดเลยเพราะเวลาที่เรานึกคิดเรื่องอะไรเนี่ยดังที่กล่าวบางทีก็อยู่คนเดียวอยู่ในบ้านอยู่ในห้องเนาะอยู่คนเดียวนั่งนอนอยู่คนเดียวมันก็นึกถึงเรื่องต่างๆออกไปนอกออกไปนอกห้องเราก็ได้ออกไปด้วยความคิดใช่ไหมเพราะนี่เป็นช่องทางที่มันทำให้เกิดอกุศลมูลทำให้เกิดรูปโกรธหลงเกิดแบบไหนมันก็เริ่มจากที่เราปรุงตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยทั้งหมดเนี่ยพอไปรู้ไปเห็นสิ่งต่างๆดังที่กล่าวไปรู้เอาตามคู่ของมันเลยนะตาหูจมูกลิ้นกายใจมันไปรู้อะไรรู้รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนึกคิดพอไปรู้ก็เกิดอย่างแรกเลยคือพอใจไม่พอใจชอบใจไม่ชอบใจยินดียินร้ายก็ได้เหมือนกันก็คือลักษณะเดียวกันถ้าชอบใจเนี่ยเป็นสุขชอบใจเป็นสุขเพราะนั้นตาไปเห็นอะไรเนี่ยเห็นแล้วถ้าชอบใจนั่นคือความสุขเห็นไหมหูก็เหมือนกันหูได้ยินเสียงอะไรแล้วถ้ามันชอบใจก็เป็นสุขจมูกก็เหมือนกันกินอะไรที่ชอบใจกินหอมๆอะไรเงี้ยเห็นแล้วได้กินแล้วก็ชอบใจตาหูจมูกลิ้นก็เหมือนกันไปสัมผัสรสสิ่งที่เข้ามาในปากเปรี้ยวหวานมันเค็มเราชอบแบบไหนเพราะฉะนั้นบางคนก็ไม่ชอบเปรี้ยวบางคนชอบหวานบางคนก็ไม่ชอบมันบางคนก็ไม่ชอบเค็มอะไรเงี้ยใช่ไหมโยมมันก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้มีการชอบใจไม่ชอบใจพอใจไม่พอใจยินดียินร้ายขึ้นมาได้สัมผัสเช่นเดียวกันนะว่าสัมผัสนู่นสัมผัสนี่แล้วชอบใจไม่ชอบใจช่องทางที่สุดท้ายก็ในใจก็ดังที่กล่าวไว้แล้ววันทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจมีอยู่ในนั้นหมดเลยมันนึกขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ชอบใจไม่ชอบใจวันชอบใจเนี่ยเป็นสุขในเวทนาเขาเรียกว่าเวทนาเป็นตัวรู้อารมณ์ใช่ไหมวันนี่แหละมาจากหกช่องทางเนี่ยมันจะเกิดอารมณ์วันอารมณ์ที่ชอบใจนั่นแหละเขาเรียกว่าเป็นเวทนาที่เป็นทุกข์เป็นสุขอารมณ์ที่ไม่ชอบใจนั่นแหละก็เป็นทุกข์มีอีกอันหนึ่งเวทนาวันเวทนามีอีกอันหนึ่งเวทนาสามเนี่ยที่เราเรียกว่าเวทนาสามอารมณ์อย่างที่สามเมื่อกี้สุขกับทุกข์อารมณ์อย่างที่สามคือเฉยๆหรือว่าอุเบกขาวันเฉยๆเนี่ยเป็นยังไงเฉยๆสุขก็ไม่ใช่ทุกข์ก็ไม่ใช่ยินดีก็ไม่ใช่ยินร้ายก็ไม่ใช่นั่นแหละเรียกว่าอุเบกขาหรือว่าเฉยๆนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจากขันธ์ห้าที่เรามีไม่ยอมกายใจที่เรามีทีนี้ไอ้ชอบใจไม่ชอบใจเนี่ยจริงๆเราถ้าเข้าไปถึงใจของเราเนี่ยนะจริงๆมันมีการทำงานไอ้สี่ตัวเนี่ยตาหูจมูกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยที่มันทำงานนะตัววิญญาณเนี่ยนามขันตัวที่สี่เนี่ยนะวิญญาณเนี่ยจริงๆมันเป็นตัวเกิดดับวิญญาณตัวเกิดดับหรือว่าตัวเปลี่ยนที่อยู่เนี่ยมันเกิดดับในหกช่องทางเมื่อกี้เนี่ยที่พูดเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่คือวิญญาณเข้าไปเกิดพอวิญญาณไปเกิดในตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมันเกิดได้ทุกที่ในชั่วขณะจิตเนี่ยบางทีมันเกิดได้ทุกช่องทางก็ได้มันเกิดได้ทั้งหมดทุกช่องทางเลยชั่วขณะจิตเดียวโยมวันเวลาเราสังเกตว่าเราไปคุยกับใครไปคุยกับเพื่อนอยู่อย่างเงี้ยนะบางทีเห็นเราก็ว่าเราทำไปพร้อมกันใช่ไหมตาก็มองเพื่อนอยู่นะหูก็ฟังเสียงที่พูดที่เพื่อนพูดอยู่จมูกก็บางทีก็เพื่อนกินอะไรมันก็ได้กินกายบางทีเราก็สัมผัสกับเพื่อนใช่ไหมกำลังนั่งอยู่ด้วยกันคุยกันมีของมาก็จับดูนั่นดูนี่กันก็ได้ใจก็บางทีก็คุยกับเพื่อนก็ยังไม่นึกถึงที่อื่นได้เคยไม่ยอมวัน

บางทีเราก็นึกว่าบอกว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมันเกิดดับโทษไอ้วิญญาณเนี่ยมันเกิดดับในตาหูจมูกลิ้นกายใจนะเพราะฉะนั้นบางทีถ้ารู้ไม่ทันมันนะเราก็คิดว่าดังที่กล่าวบางทีเราคิดว่ามันเกิดได้พร้อมๆกันทุกช่องทางเลยแต่จริงๆไม่ใช่จริงๆไม่ใช่ยมสังเกตดูนะเวลาที่บางทีเราคุยอยู่กับเพื่อนนี่แหละจิตเนี่ยอยู่กับเพื่อนเลยบางทีมีคนอื่นเดินมาเรียกเราเนี่ยเราไม่ได้ยินคนที่เดินมาหาเราเนี่ยบางทีเดินมาตรงหน้าเราด้วยแต่เราไม่เห็นนะเพราะบางทีเราก็ฟังเพื่อนอยู่อย่างเงี้ยถ้าเป็นเช่นนี้โยมจะเห็นได้ว่าวิญญาณมันเกิดดับทีเดียวเห็นไหมมันเกิดดับอยู่ทีเดียวมันกำลังเกิดดับอยู่ที่หูนั่นที่อุปมาอุปไมยมันเกิดอยู่ที่หูแล้วมันก็ฟังเพื่อนอยู่จิตไปฟังอยู่เพราะมันไม่อยู่ที่ตาโยมเพราะบางทีตามองไปข้างหน้าเนี่ยเพื่อนเดินมาข้างหน้าเรานี่แหละบางทีก็ไม่เห็นถ้าเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่เราแบบตั้งใจฟังจริงๆเลยเพราะนี่แหละเราจะสังเกตว่าวิญญาณมันเกิดดับเนี่ยมันเกิดแต่ละที่จริงๆต่อเมื่อไอ้เพื่อนอีกคนหนึ่งที่มาแล้วมาทักทายมาเรียกเรานั่นแหละวิญญาณถึงจะดับจากหูนั่นแหละก็มาอยู่ที่ตามาอยู่ที่ตาขั้นแรกก็อยู่ที่หูเหมือนเดิมที่เขาเรียกพอเรียกปุ๊บได้ยินปุ๊บก็มันก็กลับมาเพราะไอ้ตาที่ไม่เห็นเพื่อนทำไมมันเห็นได้เห็นไหมเพราะเราต้องลองสังเกตดูนะลองสังเกตดูเพราะเราจะจับได้ว่าอ๋อนี่ไงวิญญาณเกิดดับมันเกิดดับที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจนะแต่มันต้องมีการดับก่อนดับที่ตามาเกิดที่หูดับที่หูไปเกิดที่จมูกที่ลิ้นที่กายที่ใจแต่ในขณะเดียวกันอย่างที่กล่าวถ้ามีสิ่งเล้าที่มันจะทำให้วิญญาณไปเกิดในแต่ละที่ได้ในขณะเดียวกันจริงๆมันคนละขณะจิตในเวลาเดียวกันก็ได้แต่มันคนละขณะจิตวันดังที่กล่าวเมื่อกี้เนี่ยพอคุยกับเพื่อนอยู่มันมีทั้ง6ช่องทางเลยที่อยู่กับเพื่อนที่มันเกิดดับเพราะฉะนั้นอันนี้เราต้องพิสูจน์เองต้องหาข้อพิสูจน์เองแล้วมันจะเห็นตามความเป็นจริงเพราะสิ่งเหล่านี้พุทธเจ้าสอนหมดเลยสอนให้เรารู้ว่าเราเกิดมามีอัญญนะภายในเนี่ยคือตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะมันจะรู้อัญญนะภายนอกได้รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนึกคิดเนี่ยมันรู้ด้วยวิญญาณตัวเนี้ยตัวทำงานตัวแรกแต่วิญญาณตอนที่มันรู้เนี่ยนะวิญญาณตอนมันรู้เนี่ยตอนที่รู้เนี่ยเขาเรียกจิตอีกนะเขาไม่เรียกวิญญาณแต่มันเป็นตัวรู้เหมือนกันวิญญาณก็ตัวรู้จิตก็ตัวรู้แต่จิตเนี่ยมันรู้จากการที่วิญญาณไปเกิดดับเพราะวิญญาณเกิดดับที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจมันจึงเป็นจิตที่มารู้รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนึกคิดโยมเพราะนั้นนี่คือสิ่งที่พระเจ้าบอกว่าเวลามันทำงานเนี่ยนามขันธ์เนี่ยทำงานเป็นจิตกับเจตสิกเห็นไหมโยมมันไม่มีวิญญาณไม่มีคำว่าวิญญาณเลยแต่วิญญาณเป็นตัวเกิดดับอย่างที่กล่าวนะเพราะนั้นมันไปเกิดดับเป็นช่องทางที่ทำให้มีการทำงานของนามขันธ์นามขันธ์ที่เปลี่ยนแปลงไปจากวิญญาณเป็นจิตที่เป็นตัวรู้รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสก็คือเมื่อวิญญาณไปเกิดที่อายตนะภายในจิตจะเป็นตัวรู้ในอายตนะภายนอกไม่ใช่โยมเพราะอายตนะภายนอกเนี่ยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนึกคิดเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นพอจิตรู้เนี่ยมันถึงจะมีเจตสิกเคยเมื่อกี้อาตมาพูดไปแล้วว่านามขันธ์ทำงานเวลามันทำงานก็เรียกว่าจิตกับเจตสิกเพราะจิตตัววิญญาณเนี่ยที่เป็นรู้รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนึกคิดเนี่ยพอรู้แล้วมันเมื่อกี้ที่พูดไปมันจะเป็นสุขเป็นทุกข์แล้วก็เป็นเฉยๆเป็นเวทนานั่นคือเวทนาพอเป็นเวทนาเสร็จเวทนา3ตัวเนี่ยนะ
ถ้าสุขกับทุกข์เนี่ยจะทำงานต่อเป็นการทำงานเนี่ยจริงๆมันคือสังขารนะอธิบายสังขารเนี่ยเป็นตัวทำงานมันทำงานต่อจากจิตนั่นแหละเพราะรูปเสียงกลิ่นรสที่จิตไปเห็นเนี่ยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนึกคิดเนี่ยมันจะทำงานต่อด้วยสังขารเพราะสังขารคือเครื่องปรุงแต่งจิตสังขารมันคือเครื่องปรุงแต่งจิตเพราะเห็นไหมเครื่องปรุงแต่งจิตชัดๆเลยเพราะจิตรู้อะไรสังขารจะไปทำงานต่อเพราะรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนึกคิดนั่นแหละที่สังขารทำงานต่อก็ทำงานต่อให้เป็นเวทนาพอทำงานต่อแล้วมันเป็นเวทนานั่นแหละนั่นแหละคือสังขารทำงานเพราะเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นเฉยๆเนี่ยนี่คือสังขารทำงานแล้วจิตจะเข้าไปรู้อีกว่ามันเป็นสุขเป็นทุกข์หรือว่าเป็นอุเบกขาแล้วเพราะไอ้จิตเนี่ยจะเป็นตัวรู้เพราะจิตมันจริงๆมันคือเมื่อกี้ที่พูดว่าตัวรู้เนี่ยเป็นตัวระลึกรู้เป็นตัวรู้จริงๆมันคือสัมมาสติอีกด้วยนะเพราะฟังให้ดีๆเพราะไอ้ที่มันมีสติได้ก็เพราะมันมีสังขารเข้าไปทำงานนะเพราะธรรมของพระเจ้าเนี่ยมีสัมมาสติด้วยเพราะให้รู้ว่าจริงๆตัวสัมมาสติที่รู้ได้เพราะมันใจเรานี่แหละที่มีตัวสังขารทำงานเพราะนั้นเวลาที่มันทำงานไปแล้วเป็นเวทนาแล้วมันทำงานต่ออีกไอ้สังขารเนี่ยมันมีหน้าที่ทำงานใช่ไหมสังขารเครื่องปรุงแต่งจิตมันมีหน้าที่ปรุงแต่งวันมันปรุงแต่งต่อเมื่อมีเวทนาแล้วมันจะทำให้เวทนาสองตัวเนี่ยไปตัณหาเวทนาสามตัวเมื่อกี้ใช่ไหมแต่สองตัวเนี่ยไปตัณหาสองตัวคืออะไรโยมสุขกับทุกข์เพราะอะไรเพราะสุขในเวทนาเนี่ยมันประหยัดได้ในตัณหาเห็นไหมสุขในเวทนาเนี่ยอยากได้ในตัณหาแล้วทุกข์ล่ะเห็นไหมสุขกับทุกข์ไปเห็นไหมทุกข์ไปไม่อยากได้ในตัณหาเพราะเราจะเห็นตัณหาสามตัณหามีสามเห็นไหมครับมันสุขที่มันอยากได้มันอยากได้อะไรนั่นแหละเพราะไอ้ตัวอยากได้เนี่ยคือภวะนะก็เรียกว่าภวะตัณหาเป็นตัณหาหนึ่งในตัณหาสามแล้วที่ไม่อยากได้ในทุกข์ล่ะมันก็เป็นภวะวิภวะตัณหาโทษภวะตัณหากับวิภวะตัณหาเพราะภวะเนี่ยอยากได้อยากมีอยากเป็นวิภวะไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นแล้วอะไรที่เหลือในตัณหาอีกหนึ่งนะมันมีตัณหาสามสามก็คือตัวที่สามก็คือกามตัณหาอยู่กามตัณหากามคืออะไรตัณหาเนี่ยมันเป็นเรื่องของกิเลสเพราะตัวตัณหาเนี่ยคือโลภโกรธหลงเลยเพราะกามตัณหาคืออะไรคือสิ่งที่มันต้องเป็นเรื่องของโลภโกรธหลงใช่ไหมเพราะกามตัณหาก็คือเรามาดูที่กามกามก็คือกามคุณห้านั่นแหละกามคุณห้าเมื่อกี้เนี่ยคืออะไรที่ตาหูจมูกลิ้นกายมันไปเจอไปเห็นไปรู้ไปรู้ต้องบอกตัวรู้เพราะจิตไปรู้เพราะกามคุณห้าก็คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนั่นเองรูปกลิ่นเสียงกลิ่นรสสัมผัสเมื่อกี้อาตมาบอกแล้วว่ารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสมันคืออะไรเป็นใดๆในโลกใดๆโลกเนี้ยล้วนเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเพราะฉะนั้นมันก็คือคนสัตว์สิ่งของในโลกนี้แหละเพราะฉะนั้นกามคุณ5มันคือคนสัตว์สิ่งของในโลกนี้เพราะฉะนั้นตัณหาก็คือความอยากได้ในคนสัตว์สิ่งของในโลกนี้วิภวะตัณหาคือความไม่อยากได้ในกามคุณ5ในคนสัตว์สิ่งของในโลกนี้เช่นเดียวกันนี่คือตัณหา3อยู่เห็นมั้ยว่ามันทำงานแบบไหนเพราะเนี้ยมันเป็นไปเพราะเรามีขันธ์5มีขันธ์5เห็นมั้ยแล้วมันประกอบกันทำงานมันถึงได้เกิดมีเวทนามีสัญหามีสัญหาเสร็จสังขารทำงานต่ออีกเมื่อกี้เนี่ยมันพอมีสัญหาเกิดขึ้นเนี่ยจิตเป็นตัวรู้อีกนะจิตก็รู้ตลอดเลยว่าสังขารมันทำงานแล้วเป็นอะไรมาพอมีตัญหามันจะมีอุปทานอุปทานคือตัวสนองตัญหาเพราะมันจะสนองตัญหาแบบไหนก็คือตัญหาที่มันอยากได้ในกามคุณห้าเนี่ยมันจะทำให้สำเร็จที่เราเรียกว่ายึดเข้าไปยึดให้ได้อยากได้เนี่ยยึดให้ได้ไม่อยากได้ก็ไปยึดให้มันสำเร็จในความไม่อยากได้เอาออกไป
ห็นไหมเพราะพอมีตัวยึดขึ้นมาเนี่ยเราจะเห็นว่าเหมือนกับเราใจร้อนอะเวลาอยากได้อะไรขึ้นมาปุ๊บเนี่ยโหอยากให้มันได้มันเร็วๆอะอยากได้โทรศัพท์เครื่องนี้ iPhone 17ออกมาใหม่เนี่ยรุ่นใหม่ออกมายังไม่รู้ iPhone 18มียังอยู่iPhone 17เนี่ยโหอยากได้เลยพอมันออกมาปุ๊บแล้วไอ้ความที่เราอยากได้มากๆนั่นแหละมีเงินแล้วรีบไปเอาเลยนั่นแหละคืออุปทานเป็นตัวสนองตัณหานี่เป็นการทำงานของสังขารเห็นไหมที่ให้เป็นไปในตัณหาที่มันอยากได้อยากมีไม่อยากได้ก็เหมือนกันโยมไม่อยากได้ปุ๊บมันก็จะรีบทำให้สำเร็จให้ได้นี่คืออุปทานเพราะไม่พอใจอะไรเนี่ยจากตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยนะรวมถึงใจด้วยนะจ่อยที่มาคุ้นคิดอยู่เนี่ยก็เอาตาหูจมูกลิ้นกายที่ไม่ชอบใจนั่นแหละมาคิดอยู่ในใจอีกมายึดจากอุปทานนี่แหละทำให้มันมีความเร่าร้อนอยากจะให้มันสำเร็จให้ได้ในความอยากได้ไม่อยากได้ในกามคุณ5เพราะฉะนั้นพอมีตัวยึดขึ้นมาเนี่ยโยมสังขารทำงานต่ออีกสังขารทำงานต่อเป็นอะไรเป็นให้ความสำเร็จเมื่อมันยึดแล้วเนี่ยต้องทำให้สำเร็จให้ได้เพราะมันก็ต้องไปทำใช้ขันห้าไปทำงานแล้วทีนี้ทำให้สำเร็จเนี่ยเพราะขันห้ามีอะไรโยมขันห้ามีมือมีเท้าใช่ไหมโยมเมื่อกี้อยู่ในใจแล้วใจคิดแต่ยังไม่ทำงานแต่พอมันจะให้สำเร็จเป็นรูปธรรมจริงๆเนี่ยมันต้องใช้กายทำงานเพราะอะไรอยากได้เนี่ยมันต้องไปเอามาใช่ไหมโยมไปเอามาหรือไปใช้คนอื่นเอามาให้ได้ไม่อยากได้ก็เหมือนกันเอากายนี่แหละไปทำให้มันสำเร็จวันกายมีอะไรบ้างอยู่กายก็มีอุปกรณ์ของกายมีมือมีเท้ามีร่างกายมีปากใช่ไหมโยมวันปากเราก็สำคัญวันเวลาที่เรามีอุปทานเนี่ยบางทีมันก็อุปทานมันยึดมากๆเนี่ยนะมันก็พูดจะเอามาให้ได้เลยนะที่อย่างเช่นเราเห็นขนมเลยก็ได้นะสมมติเราเป็นเด็กๆเนี่ยมันพอเห็นขนมมันเห็นไอติมวิ่งมาโอ้โหอยากได้ไม่ยอมไอติมขายนะสมัยก่อนนะอัดมาเป็นเด็กเนี่ยเขามีไอศกรีมใส่ถังเข็นรถเข็นขายหรือไม่ก็แบกถังไอติมขายจะสมัยนี้ต้องไปอยู่ที่ร้านเนี่ยสมัยอาตมาเนี่ยพอไอติมมาเนี่ยนะตอนเป็นเด็กนะโหสกิดพ่อสกิดแม่ใหญ่เลยนี่เห็นไหมอุปทานมันทำงานสกิดพ่อสกิดแม่อยากกินติมอยากกินติมนี่เห็นไหมพ่อแม่ก็ต้องอ้าวฝากตังค์ไปซื้อให้เห็นไหมนี่ไงเราจะเห็นว่าอุปทานทำงานแบบนี้จากสมัยนี้เด็กต้องบอกแม่พาไปร้านนี้ร้านไอติมร้านนี้ร้านไปพาไปร้านอื่นที่ไม่ใช่ติมก็ได้บอกกินอยากกินชาบูบอกแม่ไปก็ต้องไปที่ร้านสมัยนี้ไปที่ร้านก็นี่แหละเป็นเรื่องของอุปทานที่ทำให้เป็นภพขึ้นมาเพราะไอ้ตอนที่เราไปซื้อไปเอานั่นแหละตอนที่ไปร้านนั่นแหละนี่แหละเป็นเรื่องของภพแล้วโยมนี่เป็นภพสรุปง่ายๆคือไอ้ภพก็คือการกระทำให้สำเร็จในใจที่มันเป็นตัณหานั่นเองหรือยังโยมเพราะแต่ว่าไอ้ภพเนี่ยนะเวลาทำแล้วเนี่ยมันทำให้สำเร็จด้วยกุศลและอกุศลก็ได้อีกเพราะไอ้สุขในเวทนาเนี่ยเราอยากกินไอติมเนี่ยนะจริงมันก็เกิดมาจากเวทนานั่นแหละถ้าเราพูดถึงไอติมเพราะเห็นไอติมแล้วมีเวทนาที่อยากได้ก็เป็นอยากยินดีโทษเวทนาที่เป็นยินดีแล้วมันก็เป็นสุขในเวทนานั่นแหละนะเพราะฉะนั้นพอยินดีมันเห็นไอติมมันอยากกินนั่นมันก็เลยกลายเป็นแต่จริงๆถ้าพูดถึงอยากมันไปตัณหาไปยินดีไปยินดีกับไอติมที่จะมามันจะได้กินนั่นแหละอันนี้เรียกว่าเวทนาได้นะแต่พอมันเห็นว่าไอติมมันอยากกินไอติมนี่แหละก็กลายเป็นตัณหาไปแล้วพออยากเมื่อไหร่นั่นนั่นคือสุขที่เห็นไอติมมาแล้วก็อยากกินไอติมนั่นแหละก็กลายเป็นตัณหาพอเป็นตัณหาก็ไอความอยากจะเอาให้ได้ก็เป็นอุปทานพอจะเอาให้

ได้พบไปทำจริงๆนะเป็นพบก็นี่แหละถ้าเอาพ่อแม่หรือว่าตัวเองไม่ได้อยู่พ่อแม่ต้องมีตังมีเงินไปซื้อมาไปเข้าร้านนะก็อันนี้ก็เรียกว่าทำแบบเป็นกุศลทำไมทำแบบเป็นกุศลก็ไม่เดือดร้อนใครอยู่ไม่ต้องเดือดร้อนใครเราก็ไม่เดือดร้อนคนอื่นไม่เดือดร้อนแต่ถ้าเหตุปัจจัยไม่มีโยมเงินไม่มีเป็นเด็กสมมติเป็นเด็กเนี่ยไม่มีตังติดตัวทำไงโยมไปอยู่พ่อแม่ไม่อยู่กับเราถ้าเป็นเด็กยังไม่เท่าไหร่แล้วเป็นวัยรุ่นเป็นหนุ่มเป็นสาวเนี่ยบางคนก็ไปขอก่อนใช่ไหมโยมเป็นเด็กก็เป็นเด็กก็ยังขอได้อยู่ถ้าไปขอเนี่ยเขาจะให้ไหมโยมพอไปขอเนี่ยนะยังเป็นกึ่งๆอยู่นะเป็นกุศลก็ได้เป็นอกุศลก็ได้นะตอนไปขอเนี่ยนะแต่ก่อนขอเนี่ยถ้าเขาให้ไม่เดือดร้อนเราใช่ไหมเราไปขอแต่ถามว่าตอนที่ไปขอเนี่ยมันเดือดร้อนไหมเดือดร้อนตรงขอเนี่ยใช่ไหมโยมเดือดร้อนตอนที่เราไปขอนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นเด็กเป็นวัยรุ่นเป็นคนไม่มีตังค์เป็นใครก็แล้วแต่เวลาไปขอเนี่ยเดือดร้อนตรงต้นไปขอนะไอ้ตอนไปขอเนี่ยบางคนก็กล้าไม่กล้านั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเป็นเรื่องที่จะต้องทำใจพอตอนไปขอเนี่ยเมื่อกี้เราเดือดร้อนใช่ไหมพอไปขอเนี่ยตอนคนเขาจะให้ไม่ให้เนี่ยเป็นความเดือดร้อนของคนที่จะให้หรือไม่ให้นั่นแหละเป็นความเดือดร้อนของสมมติเขาขายเนี่ยมันกับความเดือดร้อนของคนขายเลยขายอยู่จะเอาตังค์อ้าวจะมาขอเนี่ยขอแล้วไม่ได้ตังค์เนี่ยวันมีหน้าที่ขายอยากจะเอาตังค์มาแต่ของที่จอกไว้เนี่ยไม่ได้ตังค์เนี่ยเขาจะมีความรู้สึกยังไงใช่ไหมโยมเพราะฉะนั้นเขาอาจจะไม่พอใจไม่พอใจไม่ให้ก็นะเพราะฉะนั้นนี่เป็นทุกข์ที่เกิดแล้วนะเกิดกับคนที่เราไปขอเราก็ทุกข์แล้วแหละเราทุกข์ที่ต้องฝืนไปขอเพราะไม่มีสตังค์นะเพราะฉะนั้นทุกข์แล้วนะเพราะฉะนั้นสุขกับทุกข์จะเห็นได้จากภพแล้วโยมเพราะฉะนั้นการทำภพเนี่ยมันจะเห็นตั้งแต่ทำพบเลยนะแล้วพอทำเสร็จมันก็เป็นสุขเป็นทุกข์ตลอดไปนะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเรื่องอื่นล่ะสมชัยติมล่ะเป็นโทรศัพท์เป็นรถเป็นสิ่งที่มันมีราคามากนี่ในสมัยนี้เห็นได้ง่ายเพราะฉะนั้นเวลาที่เอามาเนี่ยถ้ามีเงินรถต้องมีเงินหลักแสนหลักล้านจะซื้อได้แล้วถ้าไม่มีล่ะใช่ไหมโยมเพราะเราจึงเห็นภาพข่าวเห็นได้ยินได้ฟังเรื่องของการปล้นจี้ฆ่าขโมยเห็นไหมหรือว่าการพูดอยากได้กามคุณ5เนี่ยก็บางทีใช้การพูดก็ได้พูดเอาข่าวที่ปัจจุบันเลยที่มีครอบครัวหนึ่งที่พ่อให้ที่วัดเนี่ยไปสร้างวัดเสร็จแล้วก็อ้าวพ่อให้สร้างวัดแต่ยังไม่ได้โอนที่ให้พระเลยไม่ได้โอนให้วัดจะสร้างแล้วแต่พ่อตายอยู่โตตายยังไม่โอนโฉนดไอ้ที่ตรงนั้น27ไร่เนี่ยตอนนี้ราคาเป็น200-300ล้านแล้วพอเป็นแบบนี้ลูกอยากได้ลูกนั่นแหละอยากได้คืนอยากได้ที่ก็เอามาอ้างว่าวัดเป็นชื่อโฉนดเป็นชื่อพ่ออยู่เนี่ยกำลังมีเรื่องอยู่เลยอาตมาได้ทีเลยยกขึ้นมาเป็นตัวอย่างได้เลยเห็นไหมโยมเพราะนี่ไงมันเกิดจากความโลภโกรธหลงเนี่ยเห็นเลยอยากได้ที่พ่อคืนมาเพราะมันมีราคาแล้วไอตอนที่พ่อยกให้เนี่ยมันยังไม่มีราคาแต่พ่อตายก็ทำยังไงเมื่อที่มีราคาแล้วอยากจะได้กลับมาก็อ้างโฉนดนั่นแหละโฉนดว่าเห็นไหมโฉนดยังเป็นผู้ชื่อพ่ออยู่ตอนนี้กำลังสู้กันอยู่กำลังเข้าตัวกลางคือฟ้องศาลจะศาลเนี่ยพิจารณาในขั้นต้นออกมาแล้วมีคำพูดของศาลออกมาแล้วว่าจริงๆมันสิ่งที่เป็นเจ้าของเนี่ยมันเกิดจากการ

กระทำการกระทำที่พ่อเนี่ยไปพูดให้วัดแล้วแล้วก็มีการสร้างวัดจริงในขณะที่พ่ออยู่เนี่ยวัดมันเกิดขึ้นแล้วเพราะนั่นคือเรื่องความเป็นไปความสมยอมที่คนผู้ให้สร้างอ่ะเขาให้สร้างแล้วแล้วเมื่อสร้างวัดขึ้นมาบุคคลนั้นแหละก็ไม่ได้ทักท้วงเพราะนั่นคือความสำเร็จที่เกิดขึ้นเป็นวัดแล้วแหละจริงๆก็มองเห็นไรๆแล้วแหละว่าลูกจะไม่มีทางได้กลับคืนเพราะว่าตอนนี้สำนักพุทธก็เข้าไปก็ออกมาในรูปนี้แหละโยมนะแล้ววัดก็ตั้งมานานแล้วนะเพราะฉะนั้นอันนี้แหละเป็นเรื่องของการที่จะทำภพเพราะในทุกเรื่องเนี่ยเวลาทำภพเนี่ยบางทีสุขในเวทนาที่เราเห็นว่ามันเราจะอยากได้มาแล้วมันเป็นความสุข

เพราะในทุกเรื่องเนี่ยเวลาทำภพเนี่ยบางทีสุขในเวทนาที่เราเห็นว่ามันจะเราจะอยากได้มาแล้วมันเป็นความสุขในตัณหาเนี่ยไอ้ความสุขนั่นแหละพอทำเข้าจริงๆมันกลายเป็นทำให้เกิดทุกข์กับคนอยากได้สุขกันเนี่ยไม่โยมเพราะนี่พูดเป็นกลางๆเลยว่าคนที่กระทำก็คือน้อมเข้ามาที่ตัวเราทั้งหมดเลยเพราะสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นนี่แหละที่พูดเนี่ยทุกคนฟังก็มันจะได้กับตัวเองหมดจะรู้ตัวเองหมดนะเพราะฉะนั้นแต่สิ่งที่พูดเนี่ยทุกคนทำแล้วทั้งหมดแหละมีสำหรับทำมาแล้วทั้งหมดเลยแต่บางคนเราก็ยังไม่เข้าใจแต่ถ้าทำฟังมาหลายๆครั้งแล้วก็จะเข้าใจแต่จริงๆสิ่งที่อาตมาพูดอยู่เนี่ยมันเป็นธรรมที่พุทธเจ้าตรัสว่ามันยากที่จะเข้าใจมันเป็นเรื่องของปฏิจจสมุปบาทหรือว่าปัจจัยการก็เป็นธรรมที่พระองค์ตรัสรู้ก็ปฏิจจสมุปบาทนี่แหละ12ประการซึ่งอาตมาก็เคยถามนะปฏิจจสมุปบาทถามหลายๆคนที่ฟังเนี่ยเข้าใจไหมบอกไม่ค่อยเข้าใจเห็นไหมเพราะจริงๆมันเป็นเรื่องเข้าใจยากแต่ถ้าฟังแล้วเข้าใจเนี่ยเข้าใจหมดเลยตั้งแต่เกิดจนทุกข์อ่ะตั้งแต่เกิดจนทุกข์เพราะจริงๆมันเกิดมาเนี่ยทุกข์เลยแต่ก่อนกระบวนการที่จะเป็นทุกข์เนี่ยมันมีมาตั้งแต่เริ่มจะเกิดเนี่ยมันเกิดมาจากไหนเนี่ยมันเกิดมาจากตัวทำให้เกิดมันก็มีกระบวนการมาจนถึงทุกข์ในข้อท้ายๆ11-12ทุกข์กายทุกข์ใจนะเพราะฉะนั้นถ้าฟังให้รู้เรื่องมันจะรู้ที่มาของทุกข์นั่นเองเพราะจริงๆแล้วปัจจัยการหรือว่าปฏิจจสมุปบาทเนี่ยมันก็คือทุกข์กสมุทัย2ข้อในอริยสัจ4นะวันนี้คือที่มาที่ไปวันที่พูดขึ้นมาเพราะอยากให้พวกเราเข้าไปถึงอริยสัจ4นั่นเองจริงๆที่พวกเรามาเนี่ยมันมาในอริยสัจ4อยู่แล้วนะเพราะทุกคนรู้ในขั้นต้นมาแล้วว่าเราเกิดมาทุกข์ใช่มั้ยโยมเพราะในกระบวนการที่มาเนี่ยเพื่อให้รู้ทุกข์มากขึ้นแล้วก็จริงๆต้องมารู้ธรรมเนี่ยแต่ถ้าใครรู้แล้วก็เป็นการดีน่าจะรู้เลยว่าอ๋อมันมีที่มาที่ไปหมดเลยวันสุดท้ายที่เราต้องเกิดเนี่ยเพราะเมื่อกี้เนี่ยพอมาถึงขั้นทำภพแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นผลแห่งภพเนี่ยเราต้องรับมันที่เราเรียกว่าวิบากวันทำภพเนี่ยอย่างปัจจุบันที่ยกให้ฟังเนี่ยปัจจุบันเราก็ทำภพแต่ภพเนี่ยจริงๆมันเกิดมาจากวิบากเพราะมันเกิดมาจากวิบากเพราะอะไรเพราะสิ่งที่โยมรู้ด้วยอายตนะภายในเนี่ยไปเป็นอายตนะภายนอกเนี่ยนั่นแหละคือวิบากทั้งหมดเลยมันไม่ได้บังเอิญโยมวันตาโยมจะไปเห็นอะไรเนี่ยหูจะได้ยินอะไรจมูกได้กลิ่นอะไรลิ้นรับรสอะไรกายสัมผัสอะไรจิตนึกคิดอะไรนะแต่จริงมันอยู่ที่ไอ้ตัว5อย่างไอ้จิตเนี่ยมันเป็นตัวสะสมของเก่าอยู่เพราะตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่แหละที่ตาหูจมูกลิ้นกายกรรมคุณ5ที่รู้ในเรื่องของรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัส5อย่างเนี่ยไปอยู่ที่ใจนะเพราะฉะนั้นจริงๆมันเกิดจากไอ้5ช่องทางนี้แต่ใจเนี่ยก็ทำให้เกิดใหม่อีกก็ได้มันทำให้เกิดใหม่ของเก่าทำให้เกิดใหม่เพราะนั้นที่กล่าวเพราะเรากระบวนการรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสมันไม่ได้บังเอิญนะเพราะที่เรามีตาหูจมูกลิ้นกายใจมาเนี่ยไม่ได้บังเอิญมันเป็นเหตุปัจจัยที่ต้องให้มารู้วิบากของเรามารับวิบากเรานั่นแหละมันต้องมารู้เพราะนั้นตัวรับเนี่ยรับก็คือรับทั้ง6ช่องทางนี่แหละใช่มั้ยเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่เราได้ยินได้ฟังดังที่กล่าวแล้วในเรื่องของรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนึกคิดเนี่ยไม่ได้บังเอิญโยมแล้วโยมจะมีเวทนาไอ้ที่สังขารทำงานนั่นน่ะมันทำงานเป็นสุขเป็นทุกข์เนี่ยมันก็ไม่ได้บังเอิญมันต้องทำงานเพราะวิบากแหละวิบากเนี่ยทำไมอย่างเช่นรูปเนี่ยตายเห็นรูปเนี่ยทำไมต้องชอบใจไม่ชอบใจเห็นไหมโยมทำไมต้องเป็นเวทนาเป็นสุขเป็นทุกข์หรือว่าเป็นอุเบกขาเพราะกรรมอยู่เพราะกรรมอย่างเช่นตาเห็นรูปหรือเห็นคนเนี่ยคนเห็นค

เห็นคนแก่ก็ได้คนแก่พิการง่อยเปี้ยเสียขาหลังค่อมแขนด้วนอย่างเงี้ยผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้ทำไมบางคนเห็นแล้วสงสารทำไมบางคนเห็นแล้วสงสารทำไมบางคนเห็นแล้วไม่ชอบไม่เจริญหูไม่เจริญตานี่แหละโยมไอ้ที่ชอบไม่ชอบเนี่ยยินดียินร้ายเนี่ยหรือว่าเฉยๆก็ได้ความหมายบางคนเห็นแล้วเฉยๆนี่แหละเป็นเรื่องของวิบากโยมวิบากทำให้เป็นไปก็บอกแล้วบางทีคนพิกลพิการแบบนี้คนง่อยเปียเสียขาคนไม่สมประกอบทำไมเราไปเห็นสงสารเขาได้ที่สงสารเพราะว่าเราเคยเป็นกัลยาณมิตรมาก่อนในถ้าชาติเนี้ยไม่เคยเป็นจนมาก่อนเนี่ยมันก็เป็นมาจากอดีตชาติที่ผ่านมาเพราะเราไม่ได้เกิดชาติเดียวเรามานั่งอยู่เนี่ยเราไม่ได้เกิดชาตินี้ชาติเดียวนะโยมก่อนจะมานั่งนี่ได้เนี่ยเกิดมานับไม่ถ้วนแล้วนะเกิดมาแล้วมาพระพุทธศาสนาสร้างบารมีนับรักษาศีล5มาเนี่ยศีล5ศีลแห่งความเป็นมนุษย์เนี่ยความมันจะเต็มบารมีที่โยมได้มาเกิดในชาติเนี้ยโยมบำเพ็ญมาบารมีมาหลายภพหลายชาติแล้วชาติที่มีพระพุทธศาสนาสอนให้ทำกุศลนี่แหละสอนให้สร้างบารมีเพราะโยมสร้างมาแล้วโยมอาจจะเกิดมาพระเจ้าหลายพระองค์แล้วก็ได้หรือบางคนก็อาจจะเกิดอยู่ในพระเจ้าองค์นี้แหละ 2,000 ที่ผ่านที่ผ่านมา 2,000 กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยก็อาจจะเกิดมาหลายครั้งแล้วด้วยเกิดมาแล้วก็สร้างบารมีจนในที่สุดชาตินี้แหละบารมีมันเต็มที่เรียกว่าบารมีแห่งการถือศีลเห็นไหมเพราะนั้นบารมีมีทั้ง10อย่างไหมมีทานมีศีลเห็นไหมนี่ไงข้อศีลเพราะศีล5ศีลแห่งความเป็นมนุษย์โยมทำมาพอเกิดชาติไหนๆที่ผ่านมาแล้วพบพุทธศาสนาเนี่ยพุทธศาสนาสอนเหมือนกันหมดเลยทำเรื่องแบบนี้เหมือนกันหมดเลยเพราะพุทธศาสนาก็ให้เราละบาปบรรพุนบุญด้วยกันทำบุญทำกุศลในบุญกิริยาเนี่ยในบารมีนี่แหละเห็นไหมอยู่บุญกิริยาก็เริ่มจากทานเหมือนกันบารมีก็เริ่มจากทานเหมือนกันเพราะมันมาในเรื่องของศีลบุญกิริยากับบารมีนี่ตรงกันในข้อหนึ่งข้อสองเลยทานแล้วศีลเลยวันศีลเนี่ยเราทำมาดังที่กล่าววันมันมาเต็มในชาติเนี่ยเราก็เลยเกิดมาเป็นเรานี่แหละเกิดมาผลการเกิดก็มันเป็นวิบากอีกเห็นไหมโยมทำไมโยมต้องมาเกิดกับพ่อแม่คนนี้พ่อแม่เราคนนี้ทำไมเราไม่ไปเกิดกับพ่อคนอื่นทำไมไม่มาเป็นพ่อแม่เราเพราะกรรมมันสัมพันธ์กันมาเพราะพ่อแม่เราก็เป็นกัลยาณมิตรกับเราแหละทำให้เราเกิดนะถือว่าเป็นกัลยาณมิตรตัวใหญ่นะแต่บางทีก็เป็นที่เราเรียกว่าเป็นคู่สุขคู่ทุกข์ก็ได้คู่สุขคู่ทุกข์เนี่ยบางคนไปพูดกับสามีภรรยาแต่จริงมันได้ทั้งหมดแหละกับพ่อกับแม่ก็เป็นคู่สุขคู่ทุกข์ก็ได้เพราะบางทีเราไม่ได้มีกัลยาณมิตรไม่ได้มีสิ่งที่เป็นกุศลกันอย่างเดียวพ่อแม่ให้เราเกิดเนี่ยถือว่าเป็นกุศลของเรากับพ่อแม่แต่บางทีเราเกิดมาแล้วทะเลาะกับพ่อแม่ก็คู่สุขคู่ทุกข์ก็ได้นะวันคู่สุขคู่ทุกข์ไม่จำเป็นต้องสามีภรรยาเป็นกัลยาณมิตรกันนี่แหละเป็นเพื่อนเป็นปู่ก็เห็นไหมเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวทะเลาะกันเดี๋ยวก็ดีกันเป็นทั้งหมดแหละโยมเพราะนี่แหละเป็นเรื่องของวิบากทั้งหมดกรรมเก่าเนี่ยทำให้เป็นไปในปัจจุบันแล้วกรรมเก่าก็เป็นเหตุของกรรมใหม่เพราะตาเห็นอะไรเมื่อกี้เนี่ยพอตาเห็นรูปเมื่อกี้เนี่ยแล้วชอบใจชอบใจคนพิการเนี่ยสงสารนั่นเองพอสงสารคนพิการเนี่ยเป็นเวทนาที่เป็นสุขนะเป็นกุศลเพราะสงสารเขาเนี่ยเป็นสุขในเวทนาแล้วมันเป็นยังไงต่อพูดเมื่อกี้นี่เลยพอมันเป็นตัณหามันก็เข้าไปทักทายถามโอ้มาจากไหนแล้วทำไมหลังค่อมทำไมพิการอย่างนี้อย่างนั้นเข้าไปถามเห็นไหมนี่เป็นพบเลยนะตอนถึงเข้าไปถามเนี่ยใจตอนที่เป็นเวทนาเนี่ยมันเห็นแล้วมันสงสารเนี่ยมันเป็นแค่เวทนา
พอเข้าอยากเข้าไปคุยเนี่ยมันเป็นตัณหาพออยากเข้าไปเฉยๆเนี่ยนะยังเป็นตัณหาพอต้องเข้าไปให้ได้เดินไปเนี่ยเป็นอุปทานแล้วพอไปคุยไปคุยเนี่ยเป็นภพแล้วโยมใช่ไหมนี่มาครบเลยเห็นไหมมันเป็นภพที่ดีเป็นภพที่เกิดเป็นกุศลไปแล้วก็ถามไถ่มาจากที่ไหนช่วยเหลือเกื้อกูลได้อย่างไรนั่นมาหนาในเรื่องของทานแล้วนะว่ากรรมที่ทำเนี่ยมาในเรื่องของบุญกิริยาที่กล่าวเมื่อกี้เนี่ยมันไปสร้างบารมีก็ได้ไปช่วยเหลือทานก็ได้นะช่วยให้สิ่งของพอรู้ว่าเขาลำบากอย่างนี้อย่างนั้นมาขอทานนี่ก็เอาให้เงินให้ทองนี่ไงเป็นเรื่องของอมิตรทานแล้วนะโยมพูดปลอบใจเกิดมาเรามีกรรมนะก็ทนรับกรรมจนกว่าจะหมดกรรมนะอะไรก็อย่างนี้เป็นเรื่องของธรรมทานมีทานในอภัยทานแต่ส่วนใหญ่จะไปต้องไปทำกับเจ้ากรรมนายเวรเพราะในทางเนี่ยตรงที่ไม่ชอบใจตั้งแต่เวทนานี่แหละเป็นเรื่องของทุกข์ใช่ไหมเพราะทุกข์เกิดจากตั้งแต่เวทนาทุกข์ในเวทนาเห็นไหมแล้วมันก็มาไม่อยากได้ในตัณหาเพราะเอากรณีเดียวกันนี่แหละไอ้คนที่เห็นคนไม่สมประกอบแล้วไม่พอใจเอ้ยไม่ชอบเลยไม่เจริญหูไม่เจริญตาเห็นไหมมันเกิดเวทนาตั้งแต่ต้นเลยเพราะนี่แหละมันเป็นเรื่องของกรรมหรือว่าวิบากเพราะไอ้คนนั้นเคยมีกรรมกับเราเคยทำกรรมกับเราจริงๆกรรมให้ยกกลับไปกลับมาตรงๆเลยก็สรุปตรงๆเลยแต่มันอาจจะคาดเคลื่อนบ้างแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นไปตามนั้นนะเพราะสรุปก็คือเราอาจจะเคยพิกลพิการมาในชาติก่อนๆแล้วไอ้คนเนี้ยมาเห็นแล้วมันไม่ชอบใจเพราะตอนที่เราไม่ชอบใจมันนั่นแหละก็คือไอ้คนนั้นแหละมันเคยไม่ชอบใจเรามาก่อนเราก็เลยเห็นมันทีแรกก็อ้าวไม่ชอบใจเลยเห็นไหมนี่โยมเพราะนั้นกรรมมันยุติธรรมเสมอนะเพราะมันไม่ได้บังเอิญเพราะเราทำไว้นั่นแหละเพราะไอ้คนนั้นมันเคยทำกับเราเราก็เลยต้องไปทำกับคนพิการแบบนั้นไม่ชอบใช่ไหมเห็นไหมโยมเพราะมันมีทั้งกุศลกับอกุศลที่มันเกิดกับเราในภพที่เราเคยสร้างมันก็เลยมาเป็นวิบากที่เราต้องเปลี่ยนไปเห็นไหมโยมพอเป็นไปอย่างนั้นแล้วไอ้ตอนที่เขาไปแสดงอาการไปทำภพนั่นแหละนี่คือกรรมใหม่แล้วโยมเห็นไหมโยมเพราะทำกรรมเก่าทำให้เกิดกรรมใหม่วิบากทำให้เกิดภพใหม่วิบากคือภพเก่าภพเก่าทำให้เกิดภพใหม่นี่คือสิ่งที่ต้องเป็นไปเริ่มเห็นวัฏฏะสงสารแล้วใช่ไหมเห็นไหมวัฏฏะสงสารเกิดแบบนี้แหละเว้นว่าจะเกิดเอาคืนกันนะเหมือนเรื่องนางยักษินีนางยักษินีก็เกิดมาเป็นเมียน้อยมีหลวงกันก็จริงๆตอนที่มีครั้งแรกก็ไอ้เมียหลวงเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นหมันให้ลูกไม่ได้ไปได้กับสามีไอ้สามีก็พ่อแม่ของสามีก็อยากมีทายาทนะกลัวตัวเองตายไปแล้วลูกจะอยู่คนเดียวก็ไปหาเมียมาให้แต่ไอ้ลูกนั่นแหละก็ไปหามาเองเสร็จแล้วก็ไปได้พญาคนแรกที่เป็นหมันมาพอเป็นหมันพ่อแม่รู้ก็อ้าวเดี๋ยวไม่เวลาพ่อแม่ตายลูกก็ไม่มีอีกเดี๋ยวพอมีเป็นผัวเป็นเมียกันแล้วก็เดี๋ยวพอไม่มีลูกพอแก่เท่าก็ไม่มีคนช่วยเหลืออีกก็เลยอยากให้ลูกแหละมีทายาทมีลูกก็เลยพอรู้ว่าภรรยาคนแรกเนี่ยเป็นหมันก็เลยจะหาภรรยาคนที่สองให้พอจะหาภรรยาคนที่สองให้ไอ้ภรรยาคนแรกก็กลัวว่าเดี๋ยวหามาแล้วเนี่ยเข้ากันไม่ได้อีกเข้ากับตัวเองไม่ได้นะก็เลยไปหาเอาเพื่อนมาเป็นภรรยาคนที่สองให้กับสามีเพื่อนกันนั่นแหละแล้วก็พอมาปุ๊บก็ไอ้เพื่อนกันนี่แหละก็ทีนี้ก็ท้องได้พอท้องได้อ้าวนี่ไงอกุศลมูลเกิดแล้วคิดไปก็นะเวทนาเกิดตั้งแต่เวทนาแล้วกลัวว่า
พื่อนตัวเองมีลูกจะทำให้สามีไม่สนใจตัวเองอีกนะกลับไปสนใจเพื่อนตัวเองที่เป็นภรรยาคนที่สองเนี่ยก็เลยถ้ามีลูกแล้วเป็นเช่นนั้นจะไม่ให้มีลูกให้ทำอยู่เพราะจะไม่ให้มีลูกไม่มีลูกทำไงก็ใช้อุบายเอายาแท้งมาให้กินนั่นแหละแต่ยาแท้งเนี่ยเอามาผสมในอาหารทำอาหารแล้วพยาเพื่อนตัวเองเนี่ยเอาพยาคนที่สองมันท้องเนี่ยก็ทำอาหารมาให้แต่ที่ไหนได้ผสมยามาให้ผสมยาวันละเล็กวันละน้อยในที่สุดก็แทงเห็นไหมนี่ความคิดที่เป็นอกุศลแล้วนะแล้วก็ทำกรรมด้วยทำภพเรียบร้อยเสร็จเลยพอมีเวทนาก็เป็นตัณหาเป็นอุปทานทำภพด้วยการทำอาหารมาให้กินแล้วบอกว่าบำรุงเป็นอาหารบำรุงคันที่ไหนได้กินไปลูกแทงลูกเลยยังไม่รู้อีกก็คิดว่าความปรารถนาดีของเพื่อนไอ้ภรรยาคนที่สองก็คิดอย่างนั้นพอมีท้องสองอีกเอาอีกแล้วเหมือนเดิมเลยทำเหมือนเดิมแหละจนในที่สุดแทงอีกไอ้คนท้องนี่นะไอ้ภรรยาคนท้องนี่เริ่มคิดได้แล้วมันแปลกๆนะทำไมมันเป็นอย่างนี้ทั้งสองท้องเลยก็เลยท้องที่สามเอามาให้อีกก็ไม่กินไม่กินแล้วทีนี้นะพอเอามาให้ก็รับไว้แต่ไม่กินเอาไปเททิ้งมั่งเอาไปทั้งหลายแหละแต่ก็ตัวเองไม่ได้กินอ่ะในที่สุดท้องก็ใหญ่ขึ้นมาท้องใหญ่ขึ้นมาไม่แท้งไอ้สาไอ้ภรรยาคนแรกเอาแล้วนี่มันรู้แล้วนี่คิดในใจรู้แล้วทำไงไปบังคับให้กินเลยทีนี้ตอนสามีไม่อยู่ไปทำไร่ทำนาก็ไปบังคับให้กินเลยกินเข้าไปทีนี้ก็บังคับกอก็จะตายเอานี่ก็ออกมาก็พอมันจะแท้งตัวมันใหญ่อ่ะมันก็จะตายทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งลูกแหละจะตายหมดอ่ะพอจะตายก็เลยอาฆาตแค้นเลยอาฆาตแค้นก็ขอให้เกิดเป็นนางยักษ์ชาติหน้าก็ขอให้เกิดมาเป็นนางยักษ์จะมากินพอจะมากินไอ้ภรรยาคนนี้จะมากินภรรยาคนนี้จะไปเกิดเป็นอะไรก็จะตามไปกินให้หมดกินทั้งลูกกินทั้งตัวกินให้หมดเป็นในที่สุดก็ตายไปแล้วไอ้เมียหลวงเนี่ยไอ้พยามหมันเนี่ยก็ตายไปอีกหลังเจ็ดก็ตายไปตายไปด้วยกันตายไปตามไปในที่สุดไอ้พยาคนแรกที่ท้องตายไปก็ไปเกิดเป็นแมวกลับมาเกิดอยู่ที่บ้านนั่นแหละบ้านเดิมเนี่ยไอ้ภรรยาคนหมันคนแรกที่ตายตามหลังไว้ก็ไปเกิดเป็นไก่ไก่กลับมาอยู่บ้านนั่นแหละไก่ที่บ้านนั่นอีกเหมือนกันเป็นไก่ก็ไก่ก็ไข่ไก่ไข่ไอ้แมวก็ไปกินไข่ไก่ทีนี้ไปกินไข่ไก่มีกี่ลูกกินหมดพอกินไข่ไก่หมดทีนี้ก็กินแม่ไก่เลยไปตามเป็นไปตามธรรมที่อาฆาตแค้นเลยกินไก่ตายในที่สุดจะตายทั้งสองฝ่ายไอ้ไก่นั้นก็ไปเกิดเป็นเสือไปเกิดเป็นเสือไอ้แมวนั้นก็ไปเกิดเป็นแกะนะมันก็กินกันอยู่อย่างเงี้ยไอ้เสือก็มากินแกะกินลูกกินแม่กินหมดแล้วก็ตายกันไปอีกตายไปอีกในที่สุดไอ้เสือนั่นน่ะมาเกิดเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงแล้วก็ไอ้แก
แก่นั้นไปเกิดเป็นนางยักษินีนี่นี่ไปถึงขั้นนี้แล้วไปเกิดขั้นที่ที่อธิษฐานไว้วันไอ้คนที่เป็นยักษินีก็คือไอ้คนเมียที่คนที่ท้องนั่นแหละก็ไปเกิดเป็นยักษินีพอเกิดเป็นยักษินีปุ๊บนะไอ้เมียที่ไม่ท้องที่กระดิ่งแรกเข้ามาเกิดเป็นผู้หญิงทีนี้ท้องเลยเกิดชาตินี้ท้องท้องก็นะไอ้ยักษินีเนี่ยมันก็ยักษ์มันเป็นมนุษย์เชื่ออยู่มันเป็นกึ่งมนุษย์แต่จริงๆมันยักษ์พวกนี้มันเป็นเทวดานะมันไม่ใช่มนุษย์ก็จริงแต่มันเป็นพวกเทวดาเพราะยักษ์พวกนี้มีหัวหน้าคือท้าวเวสสุวรรณนะครับเห็นไหมครับท้าวเวสสุวรรณเป็นเทวดานะเพราะฉะนั้นไอ้ยักษินีเนี่ยมันก็มีฤทธิ์ว่าผมมันเกิดเป็นยักษ์เรื่องอำนาจของกรรมมันต้องมาเจอกันมันจะมาเจอผู้หญิงคนนี้มันก็แปลงร่างเป็นคนแล้วก็มาไปเพื่อสนิทกันใช่ไหมเหมือนกับชาติแรกเลยไหมมาสนิทกันกับไอ้ผู้หญิงท้องคนนี้แหละก็พอสนิทกันไอ้ผู้หญิงคนท้องก็ไม่รู้หรอกว่าไอ้นี่เป็นยักษ์หาเสร็จแล้วมันก็ไอ้ผู้หญิงนี้ก็มีสามีก็ท้องลูกท้องเหมือนเดิมเลยท้องแต่ไอ้คนที่ท้องนี่เป็นไอ้คนหมันนะคนเก่าเนี่ยมันก็ท้องมาก็สองท้องก็ถูกยักษินีเนี่ยเอาไปกินหมดเลยก็ตอนที่เผลอไอ้ยักษินีก็แปลงกายมาเอาลูกไปกินแต่ว่าไอ้นี่ก็ไม่รู้นะไอ้ผู้หญิงคนนี้ก็ไม่รู้ว่าลูกมันหายไปไหนยักษ์เอาไปกินหมดพอคนที่สามทีนี้รู้เริ่มรู้แล้วว่าไอ้เพื่อนคนที่สนิทนั่นแหละนะรู้ได้ไงไม่รู้มันเห็นหน้าอาจจะเห็นแปลกๆแล้วก็สังเกตดูมันมีอย่างนี้ไอ้ยักษินีเนี่ยมันเข้าเวรด้วยนะมันต้องเข้าเวรที่ท้าวเวสสุวรรณอยู่มันมีการเข้าเวรเพราะไอ้ยักษ์ตัวเนี้ยมันต้องไปเข้าเวรในช่วงนั้นช่วงที่มีคนที่สามเนี่ยมีกำลังท้องอยู่เนี่ยเพราะฉะนั้นไอ้ยักษ์ซินีเนี่ยถูกไปเข้าเวรที่ท้าวเวสสุวรรณพอไปเข้าเวรที่ท้าวเวสสุวรรณไอ้ผู้หญิงคนนี้ท้องแล้วคลอดลูกได้เห็นไหมไอ้วันที่คลอดลูกนั่นแหละคลอดลูกอยู่ได้ไม่กี่วันไอ้ยักษ์ซินีที่กลับมาพอกลับมาก็มาจะแปลงกายมาเป็นคนใช่ไหมไอ้ผู้หญิงคนนี้ก็เอะใจคิดว่าไอ้เพื่อนคนนี้ต้องเป็นสาเหตุทำให้ลูกสองคนที่หายไปเนี่ยเพราะเพื่อนคนนี้แน่ก็นะแต่ก็ยังรู้หรือไม่รู้ก็ไม่รู้ว่าเป็นยักษ์นะก็หนีเลยเพราะหน้าตอนที่ไอ้ยักษินีไปเนี่ยน่าจะบอกกันว่าจะไปนู่นไปนี่ก็อาจจะไม่ได้บอกว่าไปเข้าเวรอะไรเพราะไม่แสดงฐานะตัวเองว่าเป็นยักษ์ใช่ไหมอาจจะบอกไปธุระที่นั่นนี่กลับเมื่อนั้นเมื่อนี่ตามระยะเวลาที่ต้องไปเข้าเวรพอถึงใกล้เวลาเข้ามาที่สงสัยว่าลูกสองคนที่ตายไปน่าจะไอ้คนนี้แหละเพราะต้องหนีไอ้คนนี้แหละว่างั้นพอรู้ว่ามันจะมาวันนี้วันนั้นหนีเลยหนีกับแฟนของตัวเองสามีตัวเองก็พากันหนีไปไหนหนีไปจะไปเฝ้าพระเจ้าที่เชตวันจะไปเฝ้าพระเจ้าที่เชตวันมหาวิหารก็ไปก่อนที่จะถึงเชตวันมันมีบ่อน้ำมีบ่อน้ำมีแม่น้ำอยู่นะก็ไปอาบน้ำพออาบน้ำอยู่นั่นแหละกำลังอาบน้ำอยู่แล้วก็เอาลูกเนี่ยให้สามีอุ้มไว้ไม่รู้ด้วยอำนาจอะไรไอ้ผู้หญิงคนนี้รู้ว่าไอ้เพื่อนที่เป็นยักษ์มันกลับมารู้ว่าเพื่อนมันกลับมาแล้วก็รู้ด้วยสัญชาตญาณว่ามันกำลังจะตามมาแล้วก็กลัวว่าจะมาเอาลูกด้วย
ไอ้ผู้หญิงคนนี้กำลัง

อาบน้ำอยู่รีบขึ้นจากน้ำเลยนะรีบมาคว้าเด็กจากสามีแล้วก็รีบวิ่งไปหาพระเจ้าที่อยู่ที่เชตวันพระเจ้าขณะนั้นก็ยังกำลังแสดงธรรมกับภิกษุทั้งหลายอยู่ในวัดเชตวันวันผู้หญิงคนนี้ก็เข้าไปเฝ้าพระเจ้าเลยก็แล้วก็เอาลูกเนี่ยให้พระเจ้าให้พระเจ้าพระเจ้าก็รับลูกมาก็อุ้มไว้นะก็พอดีกันเลยกับไอ้ยักษินีเนี่ยมาถึงก็เข้าไปถึงเชตวันเลยนะแต่พระเจ้ารู้พระเจ้ารู้ว่าเป็นยักษ์เสร็จแล้วก็พระเจ้ารู้หมดก็เลยบอกว่าเนี่ยมันเป็นเรื่องของจริงๆพระเจ้าก็ตัดในเรื่องของกรรมก็ตัดนะจะตัดในเรื่องของความโกรธจริงๆมันโกรธเพราะยังไงมันเกิดโกรธเกิดตั้งแต่ชาติแรกนะพระเจ้าก็เท้าความให้ฟังจนกระจ่างหมดเลยนะบอกให้รู้แสดงธรรมให้ฟังจนเพราะว่าพระเจ้ารู้ใจใช่ไหมรู้เหตุรู้สิ่งที่ทั้งของคนเป็นมาเนี่ยรู้หมดก็แสดงธรรมให้ฟังแล้วก็บอกว่านี่แหละมันเป็นเรื่องของความโกรธที่มันเกิดขึ้นตั้งแต่มันมีตั้งแต่เป็นเรื่องเมียน้อยเมียหลวงนั่นแหละเป็นเพื่อนเป็นฝูงกันแล้วก็เป็นไปมาถึงแบบนี้เพราะฉะนั้นพระองค์ก็ตรัสว่าความโกรธมันเป็นกรรมใช่ไหมโยมแล้วทำกรรมไปแล้วมันต้องชดใช้เห็นไหมเพราะนี่คือวัฏสงสารที่กล่าวนั่นแหละเพราะกรรมที่ทำมันก็เป็นเช่นนั้นเพราะฉะนั้นพอพระองค์แสดงธรรมแบบนี้ไอ้ยักษินีนั่นแหละคิดได้แสดงธรรมแล้วรู้ธรรมเลยยักษินีจะกลายเป็นโสดาบันเลยโยมบรรลุธรรมเป็นโสดาบันเลยนะพอบรรลุธรรมเป็นโสดาบันนะพุทธเจ้าเนี่ยเอาลูกส่งให้ยักษินีไปเลี้ยงเลยเพราะอะไรเพราะโสดาบันเนี่ยไม่ผิดศีลแล้วไม่ฆ่ามนุษย์แล้วไม่ทำผิดศีลแล้วเนี่ยไม่ฆ่าศีลนี่ก็คือเห็นไหมไม่ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์เนี่ยไม่ฆ่าแล้วให้นางยักษินีเอาลูกของศัตรูคู่ฆ่ากันนี่แหละไปเลี้ยงเลยเอาไปเลี้ยงเสร็จแล้วพอไปเลี้ยงก็ไอ้ผู้หญิงคนเป็นเพื่อนที่มีลูกนะจริงๆมันก็คือไอ้คนที่เป็นเพื่อนคนแรกในชาตินั้นที่เป็นหมันนั่นแหละแต่มามันมีลูกเป็นชาติเนี้ยเพราะฉะนั้นไอ้แม่ของเด็กนั่นเองก็คือมียักษินีเป็นคนเลี้ยงลูกเนี่ยนะก็ต้องหาอาหารไปให้ลูกกับนางยักษินีเพราะนางยักษินีก็ไม่สามารถที่จะหาอาหารได้แล้วใช่ไหมนับเป็นโสดาบันอยู่เพราะโสดาบันเนี่ยมี3ข้อที่ไม่ทำก็คือไม่ยอมผิดศีลโสดาบันเนี่ยจะไม่ยอมผิดศีลสองคือโสดาบันไม่กลัวตายเพราะเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเพราะนั้นขันห้าไม่ใช่ของเราขอยักษ์ก็เป็นขันห้านะแล้วก็ศรัทธาในพระพุทธธรรมประสงค์ไม่เสื่อมนี่คือโสดาบันวันยักษินีเป็นโสดาบันจึงไม่ผิดศีลเพราะมีศีลก็กับพระองค์รู้แล้วว่ายักษินีบรรลุโสดาบันก็ถึงได้ให้เด็กไปเพราะนั่นแหละนางยักษินีก็ไม่ฆ่าเพราะนางยักษินีไม่ฆ่าก็ต้องกินอาหารจากคนอื่นกินจากพืชจากสัตว์ที่คนอื่นทำเพราะตัวเองไปทำไม่ได้เหมือนพระเนี่ยนะโสดาบันที่ก็มีคุณธรรมสูงใช่ไหมพันก็มั่นคงอย่างนั้นเพราะเวลาที่ทำอาหารทำเองไม่ได้แล้วกินเยอะด้วยใช่ไหมโยมพันเพื่อนนั่นแหละก็พอรู้ว่าเป็นโสดาบันแล้วก็ไม่โกรธยักษ์แล้วแหละเพราะงั้นก็ต้องมุ่งหาแต่จะทำอาหารไปให้ลูกกับเพื่อนที่เป็นยักษ์กินทำไปคนเดียวก็ไม่พอแน่ทำไปให้ยักษ์กินนะโยมเพราะงั้นไอ้ลูกยังไม่เท่าไหร่ยักษ์นี่มันกินเยอะทำไมมาตัวเองทำไปไม่พอก็เลยไปบอกชาวบ้านให้ช่วยกันทำอาหารให้ช่วยกันทำอาหารไปให้ยักษ์ศรีนีเพื่อที่
นั่นแหละยักษ์นี้จะได้กินอิ่มจะได้เลี้ยงดูเด็กนะทีนี้พอทำมากไปวันแต่ละวันแต่ละวันทำไปมากไปเนี่ยเพราะหลายทุกคนก็รู้หมดรู้เรื่องนี้หมดเลยแล้วก็รู้ว่ายักษินีเป็นยักษ์ที่เป็นสุดาบันนะก็ไม่คิดทำร้ายใครนะมีศีลมันก็เป็นกลายเป็นยักษ์ใจดีไปนั่นแหละเพราะฉะนั้นก็เอาอาหารไปให้เอาอาหารไปให้มากๆอ้าวถึงจะเป็นยักษ์ก็จริงจะกินไม่หมดหรอกโยมกินไม่ได้กินได้ไม่หมดทำไงล่ะทีนี้พอกินได้ไม่หมดทำสลักพัดเลยยักษินีเนี่ยคิดสลักพัดมาเป็นคนแรกนี่ครับเป็นตนแรกยักษ์ต้องเรียกเป็นตนเนี่ยเป็นผู้ที่เริ่มสลักพัดมาคนแรกของบวรุษนาเลยนะยักษินีนะเพราะตัวเองกินไม่หมดก็เหลือเสียดายก็ต้องทำสลักพัดขึ้นมาวันนี้แหละพิธีสลักพัดเกิดที่นี่นะโยมวันทุกวันนี้พิธีสลักพัดอยู่ที่วัดสมัยนี้ยังมีไหมโยมแต่ว่าสังฆทานไม่มีสลักพัดวัดแถวชนบทยังมีอยู่ชาวบ้านอาตมาเนี่ยยังมีอยู่นะบ้านที่จังหวัดที่เกิดเขาก็ทำกันอยู่แต่ก็น้อยแล้วโยมสมัยอาตมาเป็นเด็กก็เยอะสลักพัดก็ทำอาหารที่ชาวบ้านเอามามีอาหารมีของใช้เหมือนกับทายาทแบบนี้แหละบางทีก็มีเงินด้วยนะก็ทำเป็นกองๆนั่นเองเอามารวมทำแบ่งเป็นกองๆกองแล้วก็พระมีกี่รูปในวัดนั่นแหละมี10รูปก็จัด10กองนั่นแหละแล้วก็ให้พระจับสลากนั่นแหละนะพระจับสลากได้กองไหนก็ไปเอากองนั้นแหละก็ได้เป็นสลากกระพัดไปให้ก็พระก็เอาไปเส้นใหญ่สลักพัดก็เป็นในเรื่องของอาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคปัจจัย4นั่นแหละเพราะฉะนั้นทายาทธรรมสมัยนี้ก็เรื่องของปัจจัย4นั่นแหละที่ก็เราทำกันอยู่เนี่ยวันนี้เป็นเรื่องของทานใช่ไหมทานที่เป็นอมิตรทานนี่แหละสลักพัดนะก็สรุปว่าสลักพัดเกิดมาตั้งแต่อย่างนางยักษินีนะโยมนี่ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็เรื่องก็จบลงโดยที่เด็กเนี่ยต่อไปหลังยักษินีก็พอเลี้ยงเด็กก็โตน่ะเด็กก็อันนี้ไม่มีเรื่องตบท้ายนะแต่ว่าเราก็คือเรื่องที่มันตบท้ายมันก็คือจบตรงที่สลักพัดนี่แหละบทสรุปก็คือเรื่องนี้มันจบตรงนี้มันจบตรงที่ยักษินีเป็นโสดาบันนะแล้วก็จากการฟังธรรมก็ทั้งคู่ก็แล้วกันก็กลับมาเป็นกัลยาณมิตรกันเหมือนเดิมเหมือนกับชาติแรกนั่นก็นะแต่เรื่องนี้พระพุทธเจ้าสรุปว่ามันมาจากเรื่องของตัณหาแล้วเกิดความแค้นเกิดความอาฆาตในกิเลสนั่นแหละที่เป็นเรื่องของความโกรธมันก็เลยอาฆาตแค้นกันตอนที่มีการกระทําจนฝ่ายหนึ่งตายต้องตายท้องพร้อมทั้งลูกในท้องอันนี้แหละมันก็นะพระพุทธเจ้าจึงสอนธรรมทั้งหลายให้ละบาปบำเพ็ญบุญวันพบเนี่ยมันจึงต้องถือศีลเพราะศีลเนี่ยเป็นตัวคุมให้เราทําพบที่เป็นกุศลเห็นมั้ยวันนี้เรื่องของการนำพบเนี่ยพระเจ้าให้ละบาปบำเพ็ญบุญใช่มั้ยว่าในชีวิตเราเนี่ยนี่คือภพที่ต้องเป็นไปอ่ะแต่มันเป็นเรื่องของวิบากที่จะทำให้เป็นภพเนี่ยเพราะเราแก้ภพแก้ภพเดิมหรือว่าแก้วิบากที่ทำให้มันเป็นภพใหม่เนี่ยทำให้เป็นกุศลซะนั่นนี่แหละที่เรียกว่าการละบาปมาเป็นบุญที่พระเจ้าให้เราทำละบาปมาเป็นบุญเกิดมาแล้วให้ละบาปเป็นบุญก็นี่คือการทำภพใหม่มันเป็นเรื่องของการทำภพใหม่วันละบาปมาเป็นบุญเนี่ยมันก็เป็นการแก้กรรมด้วยเห็นไหมเพราะไอ้กรรมเก่ามันจะเป็นเรื่องของอกุศลก็แล้วแต่ที่มันจะทำให้เราเป็นไปเนี่ยอย่างเช่นในเรื่องของเราได้รับการกระทำที่เป็นทุกข์ถูกว่าถูกทำร้ายถูกสัตว์ทำร้ายถูกคนทำร้ายนี่เป็นเรื่องของทุกข์เห็นไหมทุกข์ที่มันเป็นในเรื่องของวิบากเป็นเรื่องของกรรมที่เคยทำเพราะฉะนั้นเวลาที่เรามารักษาศีลของพระเจ้าเนี่ยเราก็
ไม่ทำแบบนั้นเพราะฉะนั้นบางทีพอเราถูกทำร้ายสัตว์โกรธคนทำร้ายสัตว์ทำร้ายเราก็ไม่ฆ่าคนเราก็ไม่ฆ่าสัตว์เห็นหรือยังโยมนี่ศีลข้อหนึ่งเพราะเราก็นี่ไงแก้กรรมมันแก้กรรมจากดำเป็นขาวทำกรรมดำให้เป็นกรรมขาวเพราะฉะนั้นกรรมขาวก็เป็นกุศลเป็นกุศลที่เราเรียกว่าอริยทรัพย์เนี่ยวันในชีวิตเราต้องทำกุศลให้มากพออริยทรัพย์เรียกว่ากุศลเนี่ยก็จะทำให้เราทุกน้อยลงทุกน้อยลงเห็นก็คือว่าเราทำกุศลในภพเนี่ยเดี๋ยวมันจะไปทำให้ละตัณหาได้ไอ้ตัณหาที่ทำให้เกิดภพนั่นแหละวันพุทธเจ้าให้ละบาปเป็นบุญเนี่ยทำกุศลให้มากๆเนี่ยเดี๋ยวมันจะทำให้ละตัณหาได้ตัณหาที่ทำให้เกิดภพไหมวันนี่แหละกุศลที่จะทำวันการแก้กรรมทั้งหลายแหละแต่ตอนที่มันแก้กรรมได้เนี่ยต้องมีเรื่องของทานด้วยเมื่อกี้ที่อาตมาพูดทิ้งไว้เรื่องทานมันมีอมิทานใช่ไหมแล้วก็ธรรมทานที่พูดไว้อีกอันนึงคืออภัยทานเนี่ยมันต้องมาอยู่ที่เนี่ยมาอยู่ที่การทำภพ มันภพที่เป็นอกุศลภพเดิมนะหรือว่าวิบากที่มันเป็นทุกข์เดือดร้อนที่ต้องเราต้องประสบเนี่ยวันเราต้องแก้ขั้นต้นก่อนด้วยอภัยทานนะแก้แบบไหนก็คือต้องรู้ว่าไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเราเนี่ยนั่นคือกรรมที่เราเคยทำมาเห็นไหมโยมวันเรามารับทุกข์ที่เกิดขึ้นจากวาจาจากการถูกว่าในวจีทุจริตสี่เนี่ยพูดปดพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อพูดคำหยาบอะไรก็แล้วแต่ที่เราต้องมาเจอต้องมารับเพราะถ้าเราไม่รู้เราไม่รู้ธรรมพุทธเจ้าหรือว่าไม่ถือศีลเราก็จะต้องเขาด่ามาต้องด่าตอบใช่ไหมโยมเป็นเรื่องปกติเลยไหมเขาด่ามาเราต้องด่าตอบถ้ามีศีลนึกขึ้นมาโอ้ยข้อมูสาเราต้องระงับฮะเห็นไหมเราก็ต้องนิ่งนะพุทธเจ้าคนโบราณดีกว่าโบราณคนใหญ่คนโบราณทั้งหลายผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่ในสมัยโบราณก็บอกว่าให้นับ1ถึง100 1,000 ถึง 1,000 ไปก็ไม่ต้องเขาด่ามาก็ไม่ต้องด่าตอบนับ1ถึง100ถึง 1,000 ไปเห็นไหมโยมนี่ก็เป็นเรื่องของคำที่คนสมัยก่อนเขาสั่งสอนกันใจเย็นๆใจเย็นด้วยการนับ1ถึง100 1,000 ถึง 10,000 เลยกูว่าไปมันต้องรู้อย่างนี้แหละว่าเพราะไอ้สิ่งที่เราได้รับแหละมันเป็นสิ่งที่เราทำมาก่อนเนี่ยถึงจะอภัยทานได้นะเพราะรู้แบบนี้แหละว่าที่เขาต้องมาด่าต้องมาว่าเราเพราะเราเคยด่าเคยว่าเขานั่นแหละพอคิดได้อย่างนี้เป็นสมาธิฐิอยู่เป็นสมาธิฐิก็มีปัญญานั่นเองพอมีปัญญาเสร็จแล้วก็มันจะอภัยทานแล้วมันก็ยินดีด้วยนะมันจะยินดีรับกรรมแหละรับให้เขาด่าเขาว่าก็ได้หรือบางทียอมให้เขาทำร้ายกันแหละแต่ยอมในที่นี้ก็ด้วยสัญชาตญาณนะมันก็จะต้องเอาตัวรอดบ้างแหละใช่ไหมเพราะเขามาทำร้ายเราจะมาทุบมาตีเราเนี่ยบางทีเราก็หนีไปไหนอ่ะแต่เราไม่ทำตอบใช่ไหมโยมเราก็ไม่ทำตอบแล้วหนีด้วยการไม่ทำตอบหนีเพื่อให้พ้นจากการถูกทำร้ายนะแล้วก็นะแต่บางคนหนีไม่รอดเขายิงเอายิงมันถึงจะโดนก็ไม่เป็นไรถือว่าใช้กรรมบางคนใช้การแบบนี้จนตายก็มีเห็นไหมเพราะถ้ารู้ตามความเป็นจริงก็เอาอุติกรรมในใจถึงแม้จะตายถูกยิงเนี่ยจะตายก็อุติกรรมคือว่าใช้กรรมไปแล้วถ้าอุติกรรมได้อย่างเงี้ยนะก็ไม่ไปทุกขติอยู่ไปสุขติได้ไม่ไปสุขติได้นะเพราะบางทีก็เกิดไปเป็นเทวดาได้เลยนะเพราะจิตเป็นกุศลนี่แหละพระเจ้าถึงให้เรามาฝึกเพราะการที่เรามาฝึกละกุศลละอกุศลเนี่ยนะมันเป็นสุคติอนุโยมเพราะเป็นกุศลเป็นกุศลก็เราทำกุศลเนี่ยพระเจ้าให้ทำในเรื่องของศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเพราะนี่แหละศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเป็นตัวละกิเลสเพราะกิเลสคือความทุกข์เดือดร้อนเห็นไหมผลการละก็คือละความทุกข์เดือดร้อนเพราะนั้นละด้วยศีลเห็นไหมศีลทำให้เรามีความสุขเพราะนั้นเรารักษาศีลได้เราทำภพที่มันเป็นกุศลมันก็เป็นเหตุให้เรามีความทรงจำที่ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกาม

0: ประมาทในการของชีวิตไม่ดื่มสุราไม่เสพยาเสพติดไม่ดื่มเครื่องดองของเมาไม่เล่นการพนันเห็นไหมเหล่านี้แหละนะเพราะนี่คืออจินกรรมมาทำมากๆรักษาศีลให้มากๆแล้วก็ทำอยู่อย่างเงี้ยมันนี่คือกุศลที่มันจะอยู่ในจิตในใจของเราเพราะเวลาที่เราตายอจินกรรมนี่แหละมันก็ปรากฏอย่างนี้แหละแล้วก็ด้วยสมาธิด้วยปัญญาที่มันมีเพราะถ้าคนฝึกมากๆเนี่ยรู้ก็ไม่กลัวตายนั่นแหละเพราะพอฝึกตายเพราะที่ทำกรรมฐานเนี่ยโยมฝึกตายด้วยนะเห็นไหมเพราะศีลเนี่ยก็ทำเพื่อให้ตายดีอะตายไปสุคติเพราะเป็นกุศลสมาธิที่ทำเนี่ยที่เพื่อเจริญตัณหาเนี่ยนี่แหละมีเหตุมาจากศีลเพราะถ้าศีลบริสุทธิ์เนี่ยเราทำสมาธิเนี่ยเรานั่งมาเมื่อตอนหัวค่ำเนี่ยเราจะรู้นั่งมาตอนหัวค่ำเนี่ยถ้าเราฟุ้งซ่านเนี่ยฟุ้งซ่านเพราะอะไรไปคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้โดยเฉพาะเรื่องที่ผิดศีลคิดไหมเรื่องที่เกิดจากการทะเลาะวิวาทมีไหมเรื่องที่อยากได้สิ่งที่อยากได้อะมีไหมเรื่องที่ไม่อยากได้แล้วมันอยากจะเอามาให้เอาออกไปให้ได้อะมีไหมเอามาคิดเวลาที่เราทำกรรมฐานนั่นแหละถ้าเราเห็นแบบนั้นเราจะรู้ว่าอ๋อนี่ไงมันเป็นเรื่องที่เราผิดสิ่งทั้งนั้นเลยผิดสิ่งทั้งนั้นเลยมันจะมาปรากฏเลยเห็นไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราทำศีลบริสุทธิ์มันจะตรงกันข้ามเวลาที่เรามานั่งเนี่ยบางทีมันไปเห็นเรื่องของเราทำศีลเนี่ยทำศีลดีนะไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์แล้วไอ้ศีลเนี่ยมันมีพื้นฐานมาจากฌานเห็นไหมว่าบารมีหรือว่าบุญกิริยามันเริ่มมาจากฌานนั้นเลยฌานแล้วมาศีลเพราะเราจะทำรักษาศีลได้เพราะเราทำฌานมาว่าฌานมีอะไรมีภูมิฐานสี่มีเมตตากรุณามุทิตาเวขาเมตตาคืออะไรอยากให้คนอื่นมีความสุขกรุณาอยากให้คนอื่นพ้นทุกข์มุทิตาล่ะพอยินดีพอยินดีในกุศลด้วยนะไม่ใช่พอยินดีในอกุศลนะอกุศลเราไม่ยินดีอยู่แล้วเพราะจริงๆสิ่งเหล่านี้มันก็บางทีก็มีศีลอยู่แล้วแล้วก็ไปประกอบฌานด้วยมันก็เลยกลายเป็นศีลนั่นแหละบอกว่าถ้าอกุศลเราไม่ยินดีอยู่แล้วฆ่าสัตว์เนี้ยเราจะดีเนี่ยมันก็คงไม่ใช่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นในขณะที่เรารักษาศีลเนี่ยทานก็เราก็ยังทำอยู่นะหรือบางทีเรายังแต่ว่าพื้นฐานในการที่เราจะไปรักษาศีลเนี่ยจริงๆมันมีพื้นฐานมาจากทานนะแต่เราเกิดมาในชาติเนี้ยมันทำไปด้วยกันเพราะมันก็กลับไปกลับมาก็ได้เพราะฉะนั้นไอ้ตัวศีลเนี่ยก็ทำให้เป็นไปในทานก็ได้นะเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ดีอยู่แล้วเพราะนั้นอุเบกมุทิตามันจะไม่เป็นดีร้ายกับการผิดศีลนั่นแหละมันจะทำไม่ดีไม่มีใครไปคนที่มีศีลเนี่ยก็จะไม่ไปยินดีกับการทำบาปนั่นแหละเห็นไหมโยมเพราะนั้นมุทิตาอุเบกขาละอุเบกขาก็ต้องวางเฉยได้วางเฉยแบบไหนอะวางเฉยในเรื่องของกรรมเมื่อกี้นี่แหละเพราะกรรมของหลายคนที่เมื่อกี้นะที่ยกตัวอย่างไอ้คนง่อยเปียเสียขานั่นแหละเราจะไปทำให้เขาเหมือนเป็นเหมือนกับคนปัจจุบันคนที่เป็นปกติได้ไหมใช่ไหมมันไม่ได้วันนี้ก็ต้องอุเบกขาเนี่ยอ๋อเพราะกรรมก็ทำมาเพราะช่วยไม่ได้ตรงนี้ต้องอุเบกขาใช่ไหมแล้วอุเบกขาตรงนี้ไม่ได้เศร้าหมองใช่ไหมโยมก็อุเบกขาเพราะว่าเขาต้องเปลี่ยนไปเพราะอำนาจของกรรมวันนี้เราเห็นตัวอย่างด้วยนะนี่ไงถ้าทำไม่ดีจะต้องเป็นอย่างนั้นวันทำอกุศลนั่นเองวันถ้าทำบาปมากๆก็จะเป็นไอ้ที่ต้องเงี้ยงอยเปียเสียขาเพราะมีเหตุนั่นแหละไปทำร้ายสัตว์บ้างไปตัดแขนตัดขาสัตว์บ้างนะมันก็กดมาทุกคนอย่างนั้นนะเห็นไหมโยมนี่ก็ได้ปัญญาอีกนะเพราะนี่ไงมีภูมิฐานสี่ในทานเพราะทานมันเมตตากรุณาอย่างเงี้ยสองอันเนี้ยสำคัญเมตตากรุณามันก็จึงรักษาศีลได้เพราะเมตตาก็จะไม่ฆ่าสัตว์รักษาประพฤติผิดในกามไม่ทำวจีไม่กล่าววิจิตรวจีทุจริตสี่ไม่ทำโตถ้าไปมาดดังที่กล่าวไม่เสพไม่ดื่มสุราเสพยาเสพติดหรือเครื่องดองของเมาอะไรทั้งหลายเลยดังที่กล่าวไปแล้ว ันนี้แหละโยมมันก็เป็นสิ่งที่จะทำให้ปรากฏได้ในกรรมฐานเพราะถ้าเราทำจิตให้เป็นสมาธิมันเป็นกรรมฐานขั้นที่หนึ่งเพราะถ้าทำบาปเนี่ยนิวรณ์ห้ามานั่นเองเพราะใจเมื่อกี้ที่พูดไปเนี่ยจะเห็นเรื่องนู้นเรื่องนี้ผุดขึ้นมาหรือบางทีก็นั่งไปแล้วก็ปวดก็เมื่อยนะนี่คือถ้าศีลไม่ดีนะแล้วศีลไม่ดีแหละมันก็คือจิตของเราอะที่มันชอบจะทำผิดศีลนะมันเป็นคนหำหามอะไรเงี้ยจะทำอะไรก็ต้องทำอะไรก็จะต้องกลายเป็นจะไปผิดศีลอยู่เรื่อยทำแต่อกุศลอยู่เรื่อยนั่นเป็นเรื่องของเหตุปัจจัยด้วยนะเป็นเรื่องของวิบากเพราะถ้าเรารู้ทันต้องแก้แต่ถ้ามันรู้ไม่ทันบางทีเพราะเป็นอำนาจของกรรมตามที่กล่าวบางทีมันก็ทำให้รู้ไม่ทันมันก็เลยต้องทำกรรมที่เป็นอกุศลยังทำอยู่ถึงแม้ว่าเราจะมาประพฤติปฏิบัติแล้วเนี่ยเพราะหลับตาเมื่อไหร่ทำกรรมฐานเมื่อไหร่ก็ยังจะเห็นเรื่องเหล่านี้แต่ในทางกลับกันถ้าเราทำกุศลได้ดีรักษาศีลได้บริสุทธิ์ประกอบกับทานที่กล่าวบางทีพอทำเริ่มทำกรรมฐานไปวันนี้ก็ไปเห็นนิมิตเห็นช่วยเหลือเกื้อกูลพ่อแม่เนี่ยป้อนข้าวป้อนน้ำอาบน้ำฟอกสบู่ล้างฉี่ให้พ่อแม่บางทีปิติเกิดเลยอยู่เป็นปิติสุขเอกตาไปจิตเป็นสมาธิได้นี่แหละเป็นเรื่องของศีลใช่ไหมเพราะศีลเนี่ยมันเป็นพื้นฐานของสมาธิด้วยแล้วสมาธิมันทำอะไรสมาธิมันไปละกิเลสละโลภโกรธหลงก็คือไปละตัณหานั่นแหละมันถ้าจิตเป็นสมาธิเนี่ยมันเป็นเวขาในเวทนาไม่อยู่เพราะจิตเป็นตอนเป็นสมาธิเนี่ยในสมถะกรรมฐานทำกรรมฐานให้จิตเป็นสมาธิเนี่ยมันจะเดินในองค์ฌานเพราะในองค์ฌานเนี่ยจริงๆมันจะเห็นทุกข์เห็นสุขอยู่เพราะเวทนามี3ตัวเนี่ยนะสุขทุกข์กับเบียดขาที่พูดไว้ตั้งแต่ต้นก่อนที่จะไปตัณหาเนี่ยมีสุขมีทุกข์มีเบียดขาไอ้สุขกับทุกข์ก็แหละไปตัณหาอุเบกขาไม่ไปใช่ไหมเพราะตอนที่เราทำสมาธิเนี่ยมันจะเห็นตามนั้นคือถ้าบางทีเรากุศลมากกุศลน้อยบางทีมันอาจจะเห็นทุกก็ได้ทุกคนเพราะทุกมันมีอยู่กับตัวทุกอะไรก็ทุกกายนั่นไงจริงๆถ้าเราอยู่ในอิริยาบถที่มันนิ่งอ่ะไม่ว่าจะยืนเดินนั่งนอนถ้าเรานิ่งเมื่อไหร่เราจะเห็นทุกมันนั้นเพราะทุกเนี่ยมันอยู่กับเราตลอดตั้งแต่เกิดจนตายเพราะในขณะที่เราอยู่เกิดจนตายเนี่ยมันมีแต่ทุกนั่นอยู่แต่เราไม่เห็นมันไม่เห็นเพราะอะไรเพราะเรามีอิริยาบถ4ปิดบังอิริยาบถ4คืออะไรยืนเดินนั่งนอนสลับสับเปลี่ยนนี่เขาเรียกว่าสันสติวันถ้าเราสืบเนื่องด้วยสันสติเนี่ยมันจะไม่เห็นทุกข์นั่นเองแต่เนี่ยพุทธเจ้าให้มาเรานั่งเฉยๆนั่งนิ่งๆยืนเฉยๆยืนนิ่งๆเนี่ยนอนก็นิ่งมีโยนกบเดินโยกมแต่ว่าเดินโยกมเดินตามจังหวะนั่นแหละเดินให้ได้เป็นจังหวะแบบนั้นเรื่อยไปในที่สุดเราจะเห็นทุกข์เห็นไหมโยมนี่แหละสิ่งที่พุทธเจ้าให้เห็นเพราะฉะนั้นมันเห็นเพราะว่ามันดังที่กล่าวเกิดมาเมื่อไหร่มันทุกข์วันนั้นวันมันหนีทุกข์ไม่พ้นมันมาทำท่าที่พระเจ้าภาวนามาแล้วพระเจ้ารู้หมดแล้วเดินนั่งนอนนิ่งๆเนี่ยเจอแน่นะเห็นไหมเพราะในความเป็นจริงก็คือเราต้องเห็นทุกข์เพราะเราจะเห็นเวทนานั่นเองเวลาทำกรรมฐานเห็นเวลาที่มันทุกข์เกิดขึ้นปวดเมื่อยนี่แหละแต่พระเจ้าให้ละด้วยกรรมฐานนั่นแหละวันกรรมฐาน40อย่างที่เราทำเนี่ยท่านนั่งก็ดูลมหายใจเข้าออกเนี่ยเพราะว่าเราเห็นทุกข์เมื่อไหร่นั่นคือเมื่อกี้พูดไปถึงเรื่องอายตนะวิญญาณไปเกิดในตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะไอ้ที่มันไปเห็นได้เพราะมันไปอยู่ที่เวทนาเนี่ยโยตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมันไปอยู่ที่ใจใช่ไหมที่มันเป็นตัวรับรู้แต่มาด้วยสมาสติในเวทนาเพราะมันไปเห็นกายเวทนาจิตธรรมไม่เห็นเวทนาที่กายเห็นสองตัวเลยกายเวทนาเพราะมันมีเวทนาที่กายที่ปวดเมื่อยนั่นแหละนะแล้วก็จริงๆมันเป็นความเสื่อมของไตรลักษณ์อีกเพราะฉะนั้นกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยรู้ตัวธรรมตัวหลังอีกวันที่ปวดที่เมื่อยเป็นแบบนี้เป็นเพราะความเสื่อมนั่นเองนั้นที่เห็นเนี่ยบางทีเราทำกุศลมากแต่ว่าทำไมไม่เห็นปวดเมื่อยก็กายมันเสื่อมอยู่ตลอดเวลาแล้วพุทธเจ้าให้ทำแบบนี้เพราะมันต้องเห็น เพราะฉะนั้นจริงๆกรรมฐาน2ขั้นเนี่ยมันจะเห็นแบบนี้แหละมันจะเห็นทุกข์ว่าต้องการให้เห็นทุกข์ในอริยสัจ4พระเจ้าต้องการให้เห็นทุกข์ทั้งทุกกายทุกใจเลยมันเห็นที่นี่แล้วมันทำกรรมฐานเมื่อไหร่จะเห็นทั้งทุกกายทุกใจทุกกายก็ดังที่กล่าวปวดเมื่อยตรงนั้นตรงนี้ทุกใจก็คือเห็นว่ามันไม่ชอบใจในความปวดเมื่อยนี่แหละหรือว่าบางทีมันไม่เห็นปวดเมื่อยแต่มันไปเห็นที่กล่าวเมื่อกี้นี้ไปเห็นนิวรณ์ 5ไปเห็นความอยากได้นั้นแล้วไม่ได้เป็นพยาบาทวิตกเนี่ยกามฉันทะนั่นแหละไอ้ที่เมื่อกี้เนี่ยอยากได้ไม่อยากได้มันเกิดผุดขึ้นมาไปเห็นเข้านี่คือทุกข์ใจอยากได้ไม่อยากได้แล้วมันพอมันรู้ที่ผ่านมาเนี่ยมันไปนึกถึงเรื่องเก่าๆไอ้ที่อยากได้แล้วไม่ได้ไอ้ที่ไม่อยากได้กลับได้นะก็ไม่พอใจก็น่ะเป็นพยาบาทวิตกจากกามฉันทะพยาบาทะเนี่ยก็มันก็เป็นนิวรณ์สองตัวเลยใช่ไหมทีนี้ไอ้ที่เห็นในอดีตจะมาแก้ปัจจุบันนั่นมันกลายเป็นอุทธัจจะไอ้ก่อนที่จะทำให้มาแก้ในปัจจุบันแก้ในอดีตให้เป็นวิบากให้เป็นอนาคตนะจริงๆมันไม่ใช่วิบากจะไปทำในอนาคตในโอกาสต่อไปจะไปทำให้มันไอ้ที่อยากได้แล้วมันไม่ได้จะทำให้มันได้ไอ้ที่ไม่อยากได้แล้วมันได้ก็มันจะไม่เอาไอ้ที่มันได้มาแล้วจะไม่เอาหรอกจะทำให้มันออกไปให้ได้อีกเนี่ยมันกลายเป็นอุทธัจจะเพราะไอ้ตอนที่มันแก้มันเป็นวิจิกิจฉาอีกไอ้ตอนที่มันจะแก้ทำไมมันไม่อยากได้แล้วมันมาอย่างเงี้ยแล้วทำไมไอ้สิ่งที่ได้แล้วมันไม่ได้ยังเป็นวิจิกิจฉาไปอีกแต่วันนั้นนิวรณ์ห้าเกือบครบแล้วมีตัวเดียวถีนมิทะเพราะพอคิดไปอีกว่ามันก็ปรุงใจในอุทธัจจะไปอีกแล้วถ้าทำแล้วมันไม่ได้อีกแล้วถ้าทำแล้วไอ้สิ่งที่มันอยากได้มันไม่ไปอีกล่ะอันนี้คือหดหู่ท้อถอยเลยไหมเพราะท้อถอยกลายเป็นถีนมิทะเลยนี่แหละนิพพาน5เพราะเราก็คิดอยู่อย่างนี้แหละคิดในเรื่องที่มันทำให้เราทุกข์เดือดร้อนนั่นแหละนี่แหละคือนิพพาน5เพราะนิพพาน5มันเป็นเครื่องกั้นมันมาทวงเวลาเราไม่ให้เราไปในกรรมฐานพอไปกันในกรรมฐานไม่ได้มันก็ดับทุกข์ไม่ได้มาวันเห็นทุกข์นี่แหละที่กำลังพูดอยู่เนี่ยทุกข์ทั้งนั้นแหละทุกข์กายกับทุกข์ใจวันรู้อย่างเงี้ยมันต้องรู้ด้วยสมาสติตอนที่เราทำกรรมฐานเนี่ยพอรู้ด้วยสมาสติมันรู้อ๋อนี่วันห้าเกิดนี่สมาสติที่ไปเห็นกายเวทนาจิตแล้วก็มันอยู่ในธรรมนั่นแหละที่บอกว่ามันเสื่อมเพราะร่างกายเป็นนิจังทุกขังนัตตานี่ก็เห็นกายเวทนาจิตธรรมนั่นแหละเห็นแบบนี้เนี่ยสติรู้พอสติรู้นิวรณ์5ดับนะตอนที่รู้แบบนี้รู้นิวรณ์5ดับกลับมาที่กรรมฐานอีกนั่นแหละเจ้าให้กลับมาที่กรรมฐานพอกลับมาที่กรรมฐานปุ๊บกายที่ตั้งมั่นอยู่มันต้องตั้งมั่นนะพอกลับมากรรมฐานแล้วนั่นคือกรรมฐานก็คือต้องเริ่มตั้งแต่เริ่มต้นใช่มั้ยกรรมฐานต้องกายพร้อมจิตพร้อมวันนั่งก็บอกแล้วว่านั่งก็ต้องนั่งเฉยๆให้ได้ก็กลับไปเฉยให้ได้อ่ะบางทีพอไปเห็นนิวรณ์5อะไรมันก็ทุกข์ในนิวรณ์5ด้วยก็บางทีก็บิดเนื้อบิดตัวเข้าไปด้วยแต่จริงๆแล้วถ้ามันไปเห็นนิวรณ์5เนี่ยมันจะนิ่งอยู่เหมือนกันแต่นิ่งแล้วทุกข์อยู่ในใจแต่นั่นแหละทั้งนี้ทั้งนั้นพอรู้ว่านิวรณ์5มันดับเพราะถูกรู้ด้วยสมาสติเนี่ยมันต้องกลับมาที่กรรมฐานเลยที่กลับมากรรมฐานเพราะอะไรมันจะให้เห็นทุกข์ดับนั่นเองมันจะปวดจะเมื่อยเนี่ยตัวนี้ตัวสำคัญไอ้นิวรณ์5ยังไม่เท่าไหร่ไอ้นิวรณ์5มันถูกดับได้ตอนที่เรารู้มันด้วยสมาสติแต่ไอ้ปวดเมื่อยเนี่ยมันดับยากเพราะบอกแล้วมันอยู่กับเราเพราะเราเห็นความเสื่อมอยู่ตลอดเวลาถ้าเรานิ่งเพราะทำไงให้มันดับพระเจ้าให้ทำกรรมฐานเหมือนเดิมกลับมาที่กรรมฐานให้ได้แล้วกายก็ตั้งมั่นอยู่กันให้ได้กายต้องนิ่งให้ได้ทำอยู่อย่างเงี้ยเมื่อยปวดเมื่อยเมื่อไหร่รู้ก็กลับมาดูลมหายใจพุทโธแบบนี้แก้อยู่อย่างนี้เรื่อยไปที่เคยพูดว่ามันเป็นสัมมาวายโมเป็นสัมมาประธานสี่อ่ะแต่ก็อาจจะมาไม่กลับไปเพราะตอนนี้มันเหลือเวลาไม่มากเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแก้แบบนี้นี่คือกรรมฐานเพราะนั้นมันจะทำต่อไปเพื่ออะไรเพื่อให้เห็นทุกดับมันก็ให้นิ่งเข้าไว้แล้วก็มันปวดมันเมื่อยบางทีเอาวิญญาณกลับมาที่ลมหายใจเนี่ยบางทีมันก็มาบ้างไม่มาบ้างมันมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปแต่เราก็ยังเห็นนะว่ามันปวดบ้างไม่ปวดบ้างมันทุเลาได้ถ้าโยมกลับมาที่กรรมฐาน ให้โทษใช่กรรมาที่กรรมฐานคือกรรมาที่ลมหายใจเพราะฉะนั้นวิญญาณกระบวนการของวิญญาณมันจะเกิดดับอยู่ระหว่างเวทนาความปวดเมื่อยกับลมหายใจนะเพราะเราจะเห็นว่ามันกึ่งๆกันอยู่แต่ถ้าไม่มาลมหายใจเลยบางทีลอยเราจะทนไม่ได้เราจะทนความปวดเมื่อยไม่ได้แต่จริงๆมันเป็นช่องทางอีกนะต้องระดับให้มากทำให้เจริญต้องสู้ก็มีทำมาสู้ให้ได้นะสู้กับมันนั่นแหละสู้เหงื่อแตกเหงื่อแตนบางทีนั่งคืนในเนี่ย5 ชั่วโมง4 ชั่วโมงเนี่ยโยมมีโอกาสเนี่ยนั่งได้ทั้งคืนเนี่ยลองสู้กับมันก็ได้สู้กับเวทนานี่แหละปวดเมื่อยใช่ไหมเรารู้ด้วยธรรมพุทธเจ้าแล้วว่าสิ่งใดมีอันเกิดขึ้นแล้วมันต้องดับไปเป็นธรรมดาเพราะมันดับเพราะนั่นแหละวิญญาณที่มันเกิดดับนั่นแหละมันทำงานแบบเกิดดับเห็นไหมโยมเพราะฉะนั้นลองดูดิมันจะดับแบบไหนมันจะดับจากเวทนาเนี่ยแล้วไปไหนเรื่องของมันจะดับจากเวทนาแล้วมันไปปิติเลยนะเพราะฉะนั้นลองสู้กับมันดูถ้ามันดับให้เห็นนะมันจะเจอปิติเลยพอปิติเกิดเนี่ยหายหมดอะปวดเมื่อยก็หายจิตฟุ้งซ่านก็หายหมดเลยปิติมีตั้ง5 ตัวปล่อยมันไปตัวที่บางทีเกิดมาเจอภาวนาปิติเลยเย็นกายเย็นจิตขึ้นมานะสู้เหงื่อแตกเหงื่อแตกเนี่ยกลายเป็นเหงื่อเป็นน้ำแข็งไปละเย็นไปเลยเพราะต้องลองดับดูต้องทนเอาดูนะต้องสู้เอาดูเพราะฉะนั้นก็มาในเรื่องของบารมีอีกเพราะเป็นเรื่องของวิริยะขันติวิริยะขันติสัจจะก็เป็นเรื่องของการทำกรรมฐานนั่นแหละตอนที่เราขอกรรมฐานนั่นแหละเพราะฉะนั้นก็เดินในบารมีก็เอาสิ่งเหล่านี้แหละมาเพราะมันเป็นเรื่องของกุศลที่จะมาช่วยดับอกุศลเพราะฉะนั้นความปวดความเมื่อยมันมาจากอกุศลมันเป็นความเสื่อมใช่ไหมเพราะลองสู้กับมันดูก็จะเห็นแล้วถ้าดับได้ตรงนี้เราจะเห็นความอัศจรรย์นั่นแหละมันจะภาคภูมิใจโอ้นี่นะเราผ่านเราสู้มันได้แล้วก็จะศรัทธาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ด้วยเห็นปิติเกิดขึ้นมาก็เพราะนี่แหละคือจะมีทุกข์เกิดขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นกรรมฐานนี้พระพุทธเจ้าต้องการให้เห็นทุกข์แล้วทุกเนี่ยเป็นทุกในอริยสัจ4ด้วยเห็นไหมทุกข้อต้นเลยเห็นทุกกายทุกใจเนี่ยนี่คือทุกรวบยอดในอริยสัจ4ถามว่าพระเจ้าให้รู้รอบทุกให้รู้รอบทุกนะพอรู้ยังไงก็คือรู้เป็นไตรลักษณ์ฮะเพราะทุกมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนั่นแหละไม่ใช่เราเพราะทุกมันไม่ใช่เราเนี่ยเพราะไอ้ขันห้ายังไม่ใช่เราเลยขันห้าที่ไม่ใช่เราเพราะดูรูปขันร่างกายเนี่ยมันไม่ใช่เราเพราะถ้าเป็นของเราเนี่ยเราต้องสั่งมันได้มันต้องเป็น อัตตาไม่เป็นอนัตตาวันอัตตาอนัตตาก็คือเราสั่งมันไม่ได้เราไม่ให้แก่ไม่เจ็บไม่ตายทำไม่ได้นั่นเองแต่ถ้าเราสั่งมันได้ไม่ให้แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้ นั่นแหละจะเรียกว่าเป็นอัตตานั่นจะเรียกว่าร่างกายนี้เป็นของเรา
1: ครอบครัวเดียวกันก็ดีหรือว่าอาจจะอยู่ข้างนอกไม่อยู่ในครอบครัวแต่ว่าพ่อแม่พาไปนู่นพาไปนี่ไปเห็นคนเขาเรียกว่ามีคนเห็นแล้วมาเห็นเรามีความน่ารักเนี่ยมาก็มาพูดมาคุยอย่างเงี้ยบางทีก็ได้ความรู้เด็กเพิ่งเริ่มจำมันก็จะรู้จากสิ่งเหล่านี้แหละจากคนรอบข้างจะสำคัญที่สุดคือพ่อแม่จะเป็นคนบอกเพราะสัญญามันจะจำได้ในต้องบอกพุทธชาตินี้ตอนที่เราเป็นเด็กมันจะเริ่มจำตั้งแต่ตอนนี้นะเพราะฉะนั้นถ้าเห็นครั้งแรกเนี่ยมันยังไม่รู้แต่พ่อแม่บอกว่าเนี่ยไอ้นี่นะเขาเรียกว่าต้นไม้นะเห็นไหมเด็กเริ่มจำแล้วใช่ไหมนี่เรียกว่าต้นไม้นะแต่เด็กอะรู้ว่าเป็นต้นไม้ได้ไงจากที่แม่บอกว่าเป็นต้นไม้เนี่ยก็เพราะว่าตามันไปเห็นนะพอตาไปเห็นปุ๊บนี่ก็นี่ไงวิญญาณที่ทำให้ตาไปเห็นต้นไม้แล้วแต่ลูกไม่รู้ว่ามันเป็นต้นไม้แต่แม่บอกว่าเนี่ยมันเป็นต้นไม้ลูกก็เลยสัญญาทำงานสัญญาในจิตของลูกทำงานจำนะอ๋อไอ้นี่มันต้นไม้ต้นไม้ผมเห็นนี่ต้นหนึ่งนี่ก็ต้นไม้ใช่ไหมอ่ะใช่แม่ก็บอกเนี่ยต้นขี้เหล็กนี่ต้นสะเดาคุณผู้ชมอ้าวที่สัญญามันก็เริ่มจำนะอันนี้ขี้เหล็กนี่สะเดาอันนั้นคนอันนั้นหมาอันนั้นหมูเป็ดไก่เห็นไหมโยมแต่นี่คือการจำครั้งแรกของมันเพราะฉะนั้นสัญญาจะจำจากวิญญาณ วิญญาณแล้วก็จากเสียงที่กระเสียงเข้ามาในรูปของวิญญาณที่หูวิเชียรเข้าไปรู้ที่หูเด็กจากที่แม่บอกว่ามีเป็นอย่างนั้นเป็นสัญญาก็จำตอนนี้สังขารยังไม่ทำงานเด็กยังถ้าสังขารยังไม่ทำงานเด็กแค่รู้อย่างนั้นแต่พอเริ่มโตขึ้นมาปุ๊บนี่พอสังขารเริ่มปรุงแต่งแล้วนะมันเห็นคนนี้ก็ได้หรือว่าเห็นหมาตัวนี้หมาตัวนี้พอสังขารเริ่มปรุงแต่งได้สีเริ่มแก่กล้าเริ่มโตเริ่มอายุมากขึ้นเริ่มเลย5-6ขึ้นมาเขามองหมาตัวนี้ไอ้หมาตัวนี้ไม่น่ารักเลยหมาตัวนี้นี่คือสังขารปรุงแต่งแล้วอยู่หมาตัวนี้ไม่น่ารักแล้วขนไม่ปุยเลยเป็นขี้เลื้อน

สันขาดปรุงแต่งอะไรอยู่หมาตัวนี้ไม่น่ารักแล้วขนไม่ปุยเลยเป็นขี้เลื้อนขนหลุดนี่สันขาดปรุงแต่งอะไรอยู่สันขาดทำงานแล้วตอนนี้เพราะฉะนั้นพอสันขาดทำงานแบบนี้พอบอกว่าเป็นสิ่งที่ไม่ชอบอ่ะเห็นพอไปเห็นหมาตัวโอ้โหขนปุยเลยเนี่ยโอ้โหหมาตัวนี้น่ารักไอหมาตัวนี้ไม่น่ารักเลยเห็นไหมโยมนี่สังขารปรุงแต่งแล้วนะพอน่ารักเป็นอะไรอยู่น่ารักเป็นสุขเวทนาถึงขึ้นมาทำงานเห็นไหมโยมเวทนาขึ้นมาทำงานไม่น่ารักเวทนาก็ขึ้นมาทำงานเหมือนกันไม่น่ารักก็คือเป็นทุกข์ไม่สุขละเป็นทุกข์ไอตัวนี้พอไอตัวนี้เป็นสุขวิญญาณจำไอตัวนี้เป็นทุกข์วิญญาณจำเห็นไหมโยมนี่คือการทำงานวิญญาณทำแล้วเมื่อกี้สัญญานะผู้ติดสัญญาจำไม่น่ารักสัญญาจำน่ารักสัญญาจำทุกข์หรือว่าสุขมันเกิดขึ้นแล้วจากเวทนาสังขารไปปรุงแล้วมันถึงได้รู้ว่าสุขว่าทุกข์วันวิญญาณสังขารทำงานเวทนาเป็นตัวรู้ขึ้นมาสังสัญญาจึงจดจำเห็นไหมโยมนี่ครบแล้วสี่ตัวครบแล้วต่อมาพอมันเห็นอย่างเดิมตัวเดิมหลายๆครั้งทีนี้สังขารไม่ต้องทำงานแล้วอยู่เวทนาไม่ต้องทำงานแล้วอยู่สัญญาขึ้นมาเลยเห็นครั้งที่สองเนี่ยจำได้เลยนะแล้วถ้ายิ่งเขาครั้งแรกที่เขาบอกนะบางทีจากสังขารมันปรุงแต่งเนี่ยจากการทำงานของจิตนี่รู้ชื่อเข้ามาเลยรู้ชื่ออาจจะรู้ชื่อสุนัขรู้ชื่อสัตว์หรือว่าชื่อคนสัตว์สิ่งของอะรู้หมดไอ้นี่ชื่อไอ้นั่นนี่เรียกว่ารถไอ้นี้เรียกว่าค้อนกระปูเห็นไหมรู้มาหมดเลยเพราะฉะนั้นมันไปอยู่ในสัญญาหมดเลยเพราะฉะนั้นพอเห็นครั้งต่อไปปุ๊บเนี่ยสังขารไม่ต้องทำงานเลยเวทนาไม่ต้องทำงานเลยมันรู้หมดเลยรู้จักสัญญาเห็นไหมโยมนะดังนั้นนี่แหละการทำงานแบบนี้แหละไอ้วิญญาณที่เข้าไปรู้เนี่ยพอเข้าไปรู้สมมติว่าไปรู้ไม้เนี่ยพอรู้ไม้เสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็ดับไปไม่หมดวิญญาณไปรู้ไม้เสร็จมันดับไปแล้วทีนี้ไปต่อในเรื่องของสัญญาเห็นไหมสัญญาก็ไอ้ไม้อันเนี้ยนะไม้อันเนี้ยมันทำประโยชน์อะไรได้บ้างมันก็เคยเห็นมาว่าไม้อันนี้ไปทำนู่นทำนี่ได้มันสัญญาทำงานพอมันรู้แค่นั้นว่ามันทำงานได้สัญญาก็ดับเริ่มสัญญาดับปุ๊บทีนี้ก็สังขารไปปรุงปรุงขาไปปรุงต่อถ้าอยากจะเอาไม้นี่ไปทำนู่นทำนี่ก็เอาไปทำไปทำสัญญาเกินไปแล้วมันทำอย่างนี้ได้มันตอกกระปูแบบนี้นะใช้สัญญาทำนะตอกกระปูแบบนี้ต้องแบบนี้อย่างนี้ก็ไปเกิดอุปทานให้กายทำงานเพราะเห็นอย่างว่าการทำงานของจิตทั้งสี่ตัวมันก็เกิดดับก็บอกแล้วว่าอย่างเวทนาเนี่ยถ้าสังขารก็ดีไม่เข้าไปปรุงหรือว่าวิญญาณไม่เข้าไปไปรู้ก็ดีเวทนาก็จะมันจะไม่เกิดขึ้นมาแต่จริงๆมันเกิดจากตัวสังขารนี่แหละเข้าไปทำให้มันชอบไม่ชอบแล้วจริงรู้ว่าสุขว่าทุกข์หรือว่าอุเบกขาแล้วสัญญาสังขารพอปรุงแต่งต่อไปพอสุขทุกข์แล้วเนี่ยมันอยากสังขารเนี่ยปรุงนะว่าอยากได้มาอยากได้มานี่เป็นตัณหาหรือว่าไม่อยากได้ก็เป็นตัณหาอยากได้อยากมีอยากเป็นไม่อยากได้ไม่อยากมีก็เป็นตัณหาเพราะฉะนั้นตัณหาเกิดตรงนี้เพราะสังขารปรุงพอสังขารปรุงตัวนี้ปุ๊บพออยากได้เป็นตัณหาแล้วนะนี่อยู่ในจิตอยู่ในสัญญาสัญญามันอยากได้แล้วทีนี้พออยากได้แล้วทำไงอยู่อยากได้ก็เป็นรูปขันธ์มันก็ไปเอามารูปขันธ์เป็นรถลามาช้างอะไรไปเอามาหมดเป็นคนสัตว์สิ่งของก็ได้มันเอามาหมดอ่ะมันจะไปเอามาเพราะฉะนั้นนี่คืออุปทานนี่คือการทำงานของสังขารแล้วพอสังขารทำให้มันอยากขึ้นมาแล้วเนี่ยสัญญาจำว่ามัน

0: ันอยากจะได้มาแล้วสังขารก็จะปรุงต่ออีกนะสัญญาจะจำได้นะว่าแต่มาแล้วสังขารก็ปรุงต่อว่าต้องไปออกมาพอไปมาปุ๊บทีนี้จิตทำงานไม่ได้แล้วต้องให้กายทำงานถึงจะตัวไปเอามาก็คือกายเนี่ยไปพูดออกมาหรือไปยกออกมาไปขนออกมาไปบังคับสิ่งอื่นที่ไปรับของนั้นมาอย่าไปคนขับรถยกไปยกของมาเนี่ยโยมนี่คืออุปทานเพราะฉะนั้นอุปทานคือกิจกรรมทางกายเห็นไหมโยมเพราะฉะนั้นทำงานแบบนี้เพราะฉะนั้นนี่คืออุปกรณ์ของจิตกายที่ไปทำงานคืออุปทานเป็นอุปกรณ์ของจิตแล้วก็พอกายทำงานก็เป็นกรรมแล้วด้วยอุปทานก็คือกรรมเห็นไหมโยมเพราะฉะนั้นอุปทานเป็นกรรมเพราะมีกรรมแล้วเป็นภพแล้วเห็นไหมโยมเพราะฉะนั้นคำภพทำไว้ไม่เดือดร้อนใครไม่เป็นบาปอกุศลใครไม่ทำให้ใครเดือดร้อนก็เป็นภพที่เป็นกุศลแต่ถ้าทำให้เขาเดือดร้อนแอมไซยาไนด์อยากได้ของเขาเอายาพิษไปใส่เอาไซยาไนด์ไปใส่เขาตายเนี่ยตายต่อเนื่องมากี่สิบสามศพนั่นอยากได้นี่อยากได้นี่นั่นคือตัณหาไปอยากได้เข้ามาแล้วก็อุปทานนั่นแหละไอ้ตัวที่ไปเอาไซยาไนด์ไปใส่เขานั่นแหละนั่นคืออุปทานแล้วอุปทานก็คือกรรมกรรมก็เป็นภพเป็นอยู่แอมไซยาไนด์ตอนนี้ปัจจุบันภพกลายเป็นปัจจุบันชาติเข้าไปอยู่ในคุกเป็นกรรมที่แรงเพราะฉะนั้นกรรมที่แรงมันปรากฏมันก็เข้าไปอยู่ในคุกต่อไปแอมไซยาไนด์นี้ก็ต้องตายไปแล้วก็ต้องไปตกนรกตกนรกเสร็จแล้วออกจากนรกมาก็ต้องมารับวิบากต้องไปตายอีก13ครั้ง13ครั้ง500รอบหลวงพ่อสนองบอกรอบละ500 13คูณ500เท่าไหร่นั่นแหละก็จะเป็นอย่างนั้นนะอันนี้คืออวิชชาครอบงำอวิชชาครอบงำแอมทำให้แอมคิดไม่ได้ให้ทำให้แอมต้องทำอกุศลแล้วก็เป็นเหตุปัจจัยด้วยเพราะแอมมีกรรมที่คนที่ฆ่าเขานั่นแหละเขาก็เลยมาฆ่าในชาตินี้แอมต้องมาฆ่า13ศพก็เพราะว่าไอ้13ศพเคยฆ่าแอมมาเหมือนเขาเรียกอะไรโจรจนพันศพอะไรอันนั้นก็ถูกฆ่าที่ว่า999ศพนะอาจจะมาจำชื่อพระองค์นี้ไม่ได้นะก็อยู่ในชาดกอยู่ในสมัยพุทธกาลนะโอคุลิมันมาแล้วสัญญามาแล้วโอคุลิมานชาตินู้นเป็นเต่ายักษ์เรือล่มไปรับเข้ามาให้มาอยู่บนหลัง999คนอยู่บนหลังพาไปขึ้นเกาะแล้วคนที่ขึ้นเกาะแล้วอดอยากก็เลยฆ่าเต่าตัวนั้นเนี่ยฆ่าเต่าที่เป็นโอคุลิมานสมัยนั้นแหละที่เป็นเต่าเนี่ยฆ่าแล้วก็นั่นแหละก็เป็นภพใช่ไหมเป็นการสร้างภพของ999ในที่สุดองคุลิมานก็ต้องมาฆ่าคืนในแต่ว่าชาตินี้แหละเพราะเป็นชาติสุดท้ายขององคุลิมานแล้วเพราะฉะนั้นนี่คือกรรมที่มันเกิดขึ้นมาเป็นภพเป็นชาติกันขึ้นมาก็เป็นชาติเป็นวิบากเพราะฉะนั้นที่โอคุลิมานต้องมาฆ่าเพราะนี่คือวิบากของเขานะมันก็เป็นกรรมสัมพันธ์เป็นเรื่องของนั่นแหละนะเป็นภพที่ผู้อื่นสร้างมาแล้วผู้อื่นก็ต้องมารับวิบากของเขาต้องมาตายเห็นไหมโยมเหมือนแอมไซยาไนด์เพราะฉะนั้นที่พูดเนี่ยเหมือนกันเลยนี่มันเป็นเรื่องของภพชาติหมดเลยนะโยมวันเราจะยังอยู่ในนี้เพราะเรายังอยู่ในโลกนี้เพราะเราทำภพเราต้องมาเจอโลกนี้วันแอมไซยาไนด์เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นกรรมสัมพันธ์กับเราทำไมเราต้องมารู้มาเห็นเรื่องแอมไซยาไนด์เพราะมันเป็น กรรมสัมพันธ์เนี่ยที่เราได้มีมากับเขาเพราะฉะนั้นอาตมาที่มาแสดงธรรมกับโยมเพราะเราก็มีกรรมสัมพันธ์กันมาแบบนี้แหละแล้วเราก็มาเจอกันเรานี่อยู่ในกลุ่มเดียวกันกลุ่มพระพุทธเจ้าก็กลุ่มเทวทัตเนี่ยทำไมต้องอยู่ด้วยกันเป็นคู่ลิกันก็นี่แหละกรรมสัมพันธ์เคยอยู่ด้วยกันมาหมดในอดีตภพอดีตชาติก็เป็นสัตว์ร้ายเป็นสัตว์เลี้ยงฉานเป็นมาด้วยกันหมดเลยเป็นนกกระจาบก็เป็นมาด้วยกันเห็นไหมก็สร้างกรรมกันไว้แล้วภพชาติที่เป็นช่างทองเห็นไหมเพราะมันเจอกันหมดอย่างพระพุทธเจ้าในสมัยที่เป็นอเวสสันดรตัณหาชาลีเนี่ยตัณหาชาลีชาลีก็มาเป็นโอรสในปฏิวัติชาติที่พระเจ้าได้ตรัสรู้เนี่ยเพราะฉะนั้นชาลีนะก็มาเป็นพระราชรสแต่ทำไมตัณหาไม่มาเป็นพอกันหาเนี่ยตอนที่เป็นชาตินั้นพอชูชกไปอยู่กับชูชกแล้วก็น้อยใจพ่อน้อยใจพระราชบิดาก็พูดนะพูดตามภาษาเด็กด้วยนะจะเป็นกรรมพูดว่าไม่อยากมาเป็นลูกอีกไม่อยากมาเป็นลูกของพระวิษณุอีกในที่สุดในชาตินี้ก็มาเกิดเป็นอุบลวรรณาอุบลวรรณาเถรีเป็นภิกษุณีในชุดเดียวกับพระนางมหาประชาบดีแล้วเป็นพระอรหันต์เป็นพระอรหันต์ด้วยแต่นั่นแหละคือกัณหาวันนี้แหละคือกรรมสัมพันธ์แล้วต้องมาเจอกับพระเจ้าอยู่ดีแต่พูดไว้ว่าไม่อยากเป็นลูกไม่อยากเป็นลูกอีกไงก็เลยไม่ได้เปิดมาเป็นลูกของพระเจ้าสิทธัตถะไม่ได้เกิดมาเป็นลูกนะแต่ก็มามีกรรมสัมพันธ์ที่มาอยู่ในบารมีของพระเจ้าเป็นพระอรหันต์ได้ก็อันนี้แหละเรียกว่ากรรมอุปกรรมมันเป็นกรรมสัมพันธ์กันมาแล้วก็เรื่องภพชาตินี่ที่เรามาพูดตั้งแต่แรกนี่ที่พูดว่าเนี่ยโลกเนี่ยที่มันเราต้องมาเจอเนี่ยเพราะนี่แหละเพราะมันมีภพชาติมันมีภพชาติใช่ไหมโยมวันไอ้ตัวที่ทำภพชาติก็คือขันห้าเราเนี่ยเห็นไหมถ้ามันไม่มีภพไม่มีชาติเราจะไม่เห็นไม่มานั่งไม่มาอยู่แบบนี้นะเพราะขันห้ามันทำให้เกิดขึ้นมามันเกิดมาในรูปของปฏิจจสมุปบาทนะเพราะภพชาติมันเป็นในรูปของปฏิจจสมุปบาทดังนั้นในทุกข์ของอริยสัจ4นะมันจึงเป็นแบบนี้นะเพราะว่าเกิดที่พูดไปตั้งแต่แรกว่าเกิดแก่ตายมันเป็นทุกข์ไม่ยอมเพราะว่าจิตไปทำให้เกิดภพขึ้นมาแล้วมันต้องเกิดไม่ยอมเพราะจิตทำภพก็คือจิตทำอุปทานจิตทำให้จนเป็นอุปทานก็คือไปก่อกิเลสอย่างหยาบทำให้เป็นภพขึ้นมาดังนั้นเมื่อมีภพก็ต้องมีชาติก็ต้องเกิดใช่ไหมโยมเพราะนั้นเกิดขึ้นมามาเห็นโลกใบนี้เนี่ยนะก็มาเห็นสิ่งต่างๆในโลกเนี่ยที่มันไม่ใช่ของเราเลยเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งหมดนี้นะไอ้ที่เราเห็นเนี่ยทั้งนั้นเลยโยมเห็นคนนู้นคนนี้เดี๋ยวก็ไปหมดไม่มีใครอยู่หรอกก็ต้องไปหมดแล้วก็ไปไหนโยมไปภพที่เราสร้างตอนนี้แหละเราสร้างภพอะไรไว้ตั้งแต่เกิดมาจนถึงวันนี้แล้วเราสร้างอะไรไว้ไปตามนั้นเลยโยมสร้างอะไรไว้ทีนี้ถ้าสร้างกุศลไว้เยอะๆบางทีมันก็ต้องไปเจอวิบากในภพก่อนๆนู้นที่สร้างไว้ภพมันมีตั้งหลายภพก่อนที่จะมาเป็นชาติสร้างภพไปเยอะสร้างอดีตภพไปเยอะนะเพราะฉะนั้นบางทีบอกว่าชาตินี้ทำไมสร้างแต่กุศลไม่หมดเลยแล้วมันยังมีภพอีกเหรอมีอยู่เพราะมันยังมีก็เรียกว่าเศษกรรมหรือว่าเป็นวิบากมาจากภพอื่นที่เราทำไว้นะก็บอกแล้วมันมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ ภพชาติจะมีตั้งเท่าไหร่ก็ไม่รู้เองพระเจ้ายังไม่รู้เลยพระเจ้าตรัสว่ามันเป็นอจินไตยไม่ต้องไปรู้มันหรือค้นหามันค้นหาไม่ได้ใครกับใครอะไรเกิดก่อนกันโยมรู้ไหมโยมใครกับใครอะไรเกิดก่อนเหมือนกันโยมเพราะนั้นใครกับใครก็อย่าไปรู้มันเลยอะไรมันเกิดก่อนก็ช่างมันมันเป็นอจินไตยมันหาหัวหาหางไม่ได้มันเหมือนกันโยมคนเราเนี่ยมันมีภพชาติมาตั้งเมื่อไหร่ไม่รู้แต่พระเจ้ามาค้นพบแล้วมันดับได้ก็มันดับด้วยอริยสัจสี่นี่แหละโยมแต่อริยสัจสี่โดยเฉพาะข้อนิโรธกับข้อมรรคเนี่ยเห็นไหมเพราะถ้าจะทำนิโรธได้ต้องเดินในมรรคเพราะการดับสนิทแห่งตัณหาเนี่ยก็คือดับปฏิจจสมุปบาทนั่นเองเพราะปฏิจจสมุปบาทเป็นทุกข์กับสมุทัยเพราะทุกข์อธิบายไปแล้วจริงอธิบายยังไม่หมดด้วยแต่สรุปก็คือทุกข์มันทุกข์กายทุกข์ใจแต่ถ้าพูดถึงทุกข์กายทุกข์ใจจะมาพูดหมดแล้วนะว่ายังไม่ขยายเท่านั้นเองว่าทุกข์ใจมันมีอะไรบ้างทุกข์ใจก็นั่นแหละเป็นเรื่องของตัณหาโยมตัณหาความทะยานอยากก็คืออยากได้อยากมีอยากเป็นไม่อยากได้ไม่อยากมีอยากเป็นนั่นแหละคือโศกเศร้าเล่ามรดำพันธ์เพราะมันอยากได้แล้วมันไม่ได้โศกเศร้าเล่ามรดำพันธ์นี่คือโทมนัสโศกเศร้าเล่ามรดำพันธ์มันเป็นโทมนัสในปฏิจจสมุปบาทเพราะมันมีชรามรณะมีทุกโทมนัสสุปายาตอย่างนี้เพราะฉะนั้นเห็นไหมว่าทุกเนี่ยตัวปฏิจจสมุปบาทในข้อท้ายมันมาอยู่ในข้อทุกหมดเลยในอริยสัจสี่เห็นไหมเพราะฉะนั้นทุกกายทุกใจอย่างความอยากได้แล้วไม่ได้ความเศร้าโศกร่ำไรลำพันธ์ความสูญเสียจากของที่รักอะไรอย่างนี้อยู่ความโศกเศร้าล่ำไรลำพันความพัดพากจากสิ่งที่รักที่พอใจนี่เป็นเรื่องของนามธรรมทั้งหมดเป็นเรื่องของจิตเพราะนี่คือจิตทุกข์จิตทุกข์กายทุกข์กายบอกไปแล้วกายก็แก่เจ็บตายนั้นทุกข์เห็นเลยนะเพราะฉะนั้นจิตก็ทุกข์ทุกข์แบบนี้แหละทุกข์เพราะตัณหาความอยากแห่งใจตัณหาสามกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหานะเพราะฉะนั้นเมื่อกี้เนี่ยพูดถึงปฏิจจสมุปบาทเกือบครบแล้วนะปฏิจจสมุปบาทมันมีตัวต้นคืออวิชชาอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารเห็นไหมโยมเมื่อกี้สังขารอยู่ที่ไหนโยมสังขารเป็นนามขันธ์ใช่ไหมอยู่ในขันธ์ห้าเรานะอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารหนึ่งนะหนึ่งในจิตแล้วนะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณสองแล้วนะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปขันธ์5แล้วขันธ์5เลยทั้งรูปขันธ์นามขันธ์หมดเลยขันธ์5มีรูปนามเป็นปัจจัยจึงมีสารายตนะสารายตนะคืออะไรโยมอายตนะภายนอกกับอายตนะภายในอายตนะภายในก็ตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่ไงมีอีกแล้วนะอายตนะภายนอกก็คือสิ่งที่มีอยู่ภายนอกมันเป็นสิ่งที่เราไปกระทบที่วิญญาณเข้าไปเห็นรู้ได้ยินนะได้กลิ่นสัมผัสลิ้มรสได้การนึกคิดยีในเรานะนั้นก็นี่คือสารยตนะห้าหกคู่นะเพราะฉะนั้นก็ทำงานด้วยวิญญาณที่กล่าวไปแล้วเพราะฉะนั้นมีสารยตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะผัสสะก็คือกระทบก็คือตัวที่วิญญาณทำงานที่อาตมาพูดไปอยู่วิญญาณทำงานเสร็จสังขารปรุงต่อเวทนาเกิดสัญญาเกิดนี่คือการทำงานของจิตเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาเห็นไหมโยมก็ที่สังขารปรุงที่อาตมาบอกไปมันปรุงเป็นเวทนาอยากทุกข์สุขแล้วพอตัณหาก็อยากได้ไหมแล้วก็มีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปทานก็ไปยึดตัวที่ว่าอุปทานคือตัวยึดตัวทำกรรมนี่ไงตัวทำภพนี่แหละเป็นกรรมแล้วก็เป็นภพเพราะฉะนั้นไปยึดไปเอามาบอกแล้วทำบุญมั่งบาปมั่งก็ตรงนี้เลยนะตัวกายไปทำตัวปากก็ดีตัวอวัยวะของกายก็ดีทำให้เกิดบุญเกิดบาปเกิดภพแล้วก็พอมีภพแล้วพอตายไปก็ต้องไปรับวิบากในชาติเพราะว่ามีชาติแล้วก็ต้องมีชลาพอมีชาติก็คือมันเกิดนั่นแหละชาติก็คือเกิดแล้วก็ พอเกิดแล้วมีชาติก็คือมีเกิดแล้วก็มีชรามีมรณะเห็นไหมโยมมีทุกข์มีโทมนัสมีโสมนัสมีสุขญาตเห็นไหมเพราะฉะนั้นนี่เองทุกข์เห็นไหมโยมตัวทุกข์เห็นแล้วว่ามันคือปฏิจจสมุปบาทเพราะมันเกิดมาจากสมุทัยตัวที่สองในอริยสัจสี่ก็คือไอ้จิตที่มันปรุงแต่งที่อาตมาพูดไปเมื่อกี้เนี่ยเห็นไหมเห็นสมุทัยยังโยมเพราะต้องเห็นปฏิจจสมุปบาทจะเห็นทั้งทุกข์ทั้งสมุทัยเพราะจิตมันไปปรุงแต่งนี่คือสมุทัยจิตปรุงแต่งที่ให้เป็นภพเป็นชาติเนี่ยเพราะจิตปรุงแต่งจิตปรุงแต่งกายบ้างจิตปรุงแต่งจิตบ้างเห็นไหมก็จากใช้สารยตนะนั่นแหละเห็นไหมโยมจากที่มันปัสสะนั่นแหละที่ใช้วิญญาณแล้วก็เอาสัญญามาคิดบ้างปรุงแต่งเป็นอดีตอนาคตจากสังขารบ้างเห็นไหมโยมก็กลายเป็นภพเป็นชาตินะเป็นภพเป็นชาติแล้วก็ต่อมาถึงนั่นแหละเห็นไหมโยมเพราะฉะนั้นสมุทัยก็เห็นทุกข์ก็เห็นอันนี้คือวิปัสสนานะที่ปฏิบัตินะเพราะฉะนั้นวิปัสสนาพอเข้าไปรู้นี่คือการรู้เห็นตามความเป็นจริงด้วยปัญญานี่อยู่ในขั้นวิปัสสนากรรมฐานแต่มันจะรู้ได้ในขั้นต้นในรอบหนึ่งคือสัจจญาณตามที่อาตมากล่าวถ้ารู้สัจจญาณคือต้องถ้ารู้ปฏิสุบัตินะจะรู้สัจจญาณแบบนี้เลยแบบที่พูดไปเลยนี่คือเขาเรียกว่าสมาธิฐิในเบื้องต้นแต่ก็จะเห็นถ้าเห็นแบบนี้นะทำเห็นแบบนี้มากๆก็แล้วกันไม่ต้องทำกรรมฐานในขั้นที่หนึ่งก็ได้ไม่ต้องทำสมถะแต่เห็นแบบนี้คือวิปัสสนาโยมรู้แบบนี้รู้อย่างนี้นะเขาเรียกว่าวิปัสสนาญาณิกคือไม่ได้ทำกรรมฐานก็ได้แต่ว่ารู้ด้วยปัญญารู้แบบนี้รู้แบบสุตตมยปัญญารู้ด้วยการฟังรู้ด้วยการศึกษาเล่าเรียนใช่ไหมนี่เป็นสุตตมยปัญญาเพราะรู้แบบนี้โยมรู้แบบนี้ก็เป็นสมาธิรู้เห็นตามความจริงด้วยปัญญาแต่มันจะรู้โดยสัญญาตามที่กล่าวแต่ถ้ารู้ด้วยการปฏิบัติกรรมฐานนะถ้าจิตเป็นสมาธิแล้วปฏิบัติกรรมฐานแล้วไปพิจารณาแบบนี้อีกนะลึกซึ้งกว่าเพราะการรู้ด้วยปัญญาตัวปัญญาเนี่ยมันจะรู้เหตุรู้ผลนี่เป็นคำพูดนะมันจะรู้เหตุรู้ผลรู้ทั่วถึงอันนี้เขาเรียกว่าเป็นในเรื่องของปัญญาเลยแล้วทำกรรมฐานมันเป็นอธิปัญญาซะอีกด้วยคือปัญญาอย่างสูงเพราะฉะนั้นถ้าทำกรรมฐานเนี่ยทำวิปัสสนากรรมฐานมันคืออธิปัญญาอยู่ที่เขาเรียกว่าอธิศีลอธิจิตอธิปัญญานี่เองก็คืออธิของมรรคนั่นแหละเพราะฉะนั้นทำกรรมฐานมันเป็นคำพูดนี่แหละเป็นอธิปัญญาเพราะถ้าทำกรรมฐานในขั้นวิปัสสนากรรมฐานเป็นอธิปัญญาอยู่แล้วมันจะเป็นปัญญาอย่างยิ่งปัญญาอย่างยิ่งเนี่ยมันจะรู้ลึกเข้าไปอีกรู้แบบทีนี้ถ้ารู้แบบนี้นะโยมรู้ในเรื่องของกิจญาณตอนนี้ต้องรู้ของเรื่องกิจญาณก่อนแล้วพอรู้แบบกิจญาณแบบนี้เนี่ยจะต้องทำกรรมฐานต้องทำสมาธิให้ได้นะแล้วขึ้นวิปัสสนาพอรู้แบบกิจญาณแบบนี้มันจะรู้ลึกซึ้งรู้แบบนี้รู้แบบอธิปัญญานะรู้แบบอธิปัญญาเสร็จแล้วทีนี้แหละมันจะเข้าสู่สัมมาสังกัปปะเลยมันจะไปละมันจะไปละกิเลสอย่างละเอียดจะไปเอาสังโยชน์ออกนี่แหละเพราะฉะนั้นระดับกลางก็คือเราทำสมถะกรรมฐานมันระงับการปรุงแต่งของนิวรณ์ห้าได้นิวรณ์ห้านี่เป็นตัณหาก็บอกแล้วว่าตัณหาเป็นกิเลสระดับกลางนะเพราะฉะนั้นตัณหาดับด้วยสมถะกรรมฐานด้วยจิตที่เป็นสมาธิเพราะฉะนั้นถ้าจิตเป็นสมาธิเนี่ยจิตไม่เห็นนิพพานห้าเลยกายที่เป็นทุกข์ก็ไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นเลยแต่มันจะเห็นสมุทัยในตัวที่เป็นสมถะกรรมฐานหรือว่าตัวที่เป็นสมาธิก็คือเห็นอารมณ์ฌานอารมณ์ฌานนั้นคือตัวสมาธิว่าไงนะขออนุญาตอ๋อไม่เป็นไรโยมอาตมาก็เลยเวลาไปแล้วแหละประมาณ20นาทีว่างั้น
1: ทรัพย์สินสิ้นเจ้าของในสมัยที่พระพุทธเจ้าดำรงพระชนชีพอยู่มีเศรษฐีคนหนึ่งในเมืองสาวัตถีมีทรัพย์สมบัติมากมาย ที่ดินพร้อมทั้งทรัพย์สินอื่นๆอีกมาก

0: ไม่มีบุตรผู้สืบทอดหรือรับมรดกเลยแม้แต่คนเดียวการดำรงชีวิตของเขาค่อนข้างฝืดเคืองเพราะเมื่อคนใช้นำอาหารหวานข้าวมาให้โดยใช้ภาชนะราคาแพงอาหารดีๆมาให้เศรษฐีก็บอกว่า
1: พวกมนุษย์เขารับประทานอาหารดีขนาดนี้หรือดูสิถ้วยชามหรือถาดก็ใช้ของราคาแพงเกินไปเดี๋ยวก็ชำรุดเสียหายพวกเจ้ายกมาประชดประชันข้าหรืออย่างไร
0: ครั้นแล้วก็ขับไล่คนส่งอาหารให้ยกหนีพร้อมกับสั่งเสียงกล้าวว่า
1: คนน่ะต้องกินข้าวปลายหักน้ำผักดองก็ใช้เป็นกับข้าวได้แล้วจะกินดีอะไรนักหนา
0: ครั้นเขาจัดเตรียมเสื้อผ้าพาหนะร่มและของใช้อื่นๆให้ท่านก็ดุด่าว่าไม่รู้จักเจียมตัวเสร็จแล้วก็นุ่งห่มผ้าป่านเก่าๆถือร่มกระดาษจะไปไหนก็ต้องเดินไปรองเท้าก็ไม่ต้องใช้ต่อมาท่านเศรษฐีก็ได้เสียชีวิตลงอย่างอนาถไม่มีภรรยาไม่มีบุตรสืบสกุลทรัพย์สินทั้งหมดต้องตกเป็นทรัพย์สินของสำนักพระราชวังต่อไปกรรมเก่าของเศรษฐีไม่มีบุตรเรื่องเกิดขึ้นในอดีตการนานมาแล้วคฤหบดีเศรษฐีนั้นได้ต้อนรับพระปัจเจกพุทธเจ้าพระนามว่าตักขระสิกขีด้วยอาหารบิณฑบาตโดยสั่งคนในบ้านว่า
1: พวกท่านจงจัดแจงอาหารถวายพระสมณะด้วย
0: พูดเสร็จก็ลุกหนีไปทำธุระที่อื่นตัวของเศรษฐีเองไม่เชื่อเรื่องบาปบุญไม่มีศรัทธาในศาสนาเลยส่วนภรรยาเป็นคนจิตใจอ่อนโยนศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาคิดว่านานแล้วที่ไม่เคยได้ยินเศรษฐีพูดคำว่าจงให้ความต้องการของเราสมปรารถนาแล้วเราได้โอกาสทำบุญถวายทานตามใจต้องการแล้ววันนี้จากนั้นก็รับบาตรของพระปัจเจกพุทธเจ้าบรรจุอาหารอันประณีตจนเต็มแล้วถวายครั้นเศรษฐีเดินทางกลับจากทำธุระสวนทางมาพบพระปัจเจกพุทธเจ้าพอดีจึงถามว่า
1: ท่านสมณะท่านได้ของฉันอะไรบ้างแล้วหรือยัง
0: แล้วจับบาตรเปิดดูเห็นอาหารบิณฑบาตรอันประณีตล้วนแล้วแต่เป็นของดีมีรสอร่อยก็เกิดความร้อนใจกระวนกระวายคิดว่า
1: พวกทาสหรือกรรมกรกินอาหารนี้ยังดีกว่าเพราะพวกเขากินแล้วยังทำงานให้เราได้ส่วนพระสมณะเนี่ยครั้นกินแล้วก็ได้แต่นอนหลับอาหารของเราเสียไปโดยเปล่าประโยชน์แท
0: ้ๆมีอยู่วันหนึ่งหลานชายซึ่งเป็นลูกของพี่ชายของเศรษฐีเดินจับมือของเศรษฐีเที่ยวไปหลายแห่งและมักพูดอยู่บ่อยๆว่าร
2: ถคันนี้เป็นของพ่อฉันโคตัวนี้ก็ใช่ที่ดินแปลงนี้ก็ใช
0: ่ต่อมาเศรษฐีเกิดความคิดว่า
1: ขนาดเป็นเด็กอายุเท่านี้มันยังพูดอย่างนี้ได้ครั้นมันโตเป็นผู้ใหญ่ใครจะสามารถคุ้มครองรักษาทรัพย์สมบัติพวกนี้ได้
0: จึงนำหลานชายไปสู่ป่าทึบแล้วบีบคอจนตายเพราะความตระหนี่ถี่เหนียวกลัวผู้อื่นจะมาแย่งทรัพย์สมบัติเพราะบาปกรรมและอกุศลจิตของเศรษฐีที่ทำไว้แต่อดีตชาติทำให้ตกนรกหมกไหม้เผาผลาญสิ้นกาลละนานคงเหลือเศษวิบากกรรมทำให้เกิดเป็นเศรษฐีเพราะได้ต้อนรับพระปัจเจกพุทธเจ้าซึ่งมีทรัพย์สมบัติมากมายและเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ถึง7ครั้งด้วยเศษกรรมที่ยังเหลือทำให้เขาเป็นเศรษฐีถึง7ภพ7ชาติ พราะเศรษฐีสั่งให้ถวายทานแล้วเกิดความร้อนใจเสียดายจิตของเศรษฐีจึงไม่ปรารถนาจะบริโภคอาหารดีใช้สอยของใช้สอยที่ดีมีราคาแพงสมฐานะด้วยบาปที่เคยฆ่าหลานชายทำให้ตกนรกอยู่100ภพ100ภูมิเศษกรรมที่เหลือทำให้ทรัพย์สินของท่านถูกยึดเป็นของหลวงสิ้นสรุปแล้วบุญเก่าของเศรษฐีได้หมดสิ้นแล้วแม้บุญใหม่ท่านก็ไม่ได้สร้างเลยปัจจุบันท่านก็ยังถูกไฟเผาไหม้อยู่ในมหานรกอันร้อนแรง

คุณภาพชีวิตคุณภาพชีวิตคือความดีงามความสูงส่งของชีวิตในด้านในชีวิตมีสองด้านคือด้านนอกกับด้านในด้านนอกหมายถึงส่วนที่เกี่ยวกับร่างกายด้านในหมายถึงส่วนที่เกี่ยวกับจิตใจหมายถึงชีวิตที่ดีนั่นเองทุกคนต้องการชีวิตที่ดีหรืออย่างน้อยก็ดีกว่าเก่าชีวิตจะมีคุณภาพที่ดีได้ก็ด้วยการงานที่เขาทำถ้าการงานที่เขาทำนั้นดีก็จะทำให้คุณภาพชีวิตของเขาดีขึ้นการงานเช่นไรเรียกว่าการงานที่ดีคือการงานที่ไม่เบียดเบียนตนและผู้อื่นสุจริตและมีประโยชน์รายได้จะมากบ้างน้อยบ้างก็ไม่สำคัญเท่ากับการรู้จักครองตนของเขาคนมีรายได้มากไม่รู้จักครองตนก็ไม่มีความสุขและมักจะหมุนไปทางความเสื่อมคนมีรายได้น้อยแต่รู้จักครองตนยังสามารถดำรงตนให้ผาสุกเจริญมั่นคงได้ทั้งสองพวกนี้มีให้เห็นเป็นตัวอย่างอยู่ถมไปเขาต้องหมั่นบริจาคทรัพย์ทำบุญหรือช่วยเหลือผู้อื่นบ้างตามกำลังและตามความสมควรหมั่นรักษาศีลกิริยามารยาทให้ดูดีงามเหมาะสมไม่เป็นที่รังเกียจของผู้พบเห็นคบหาสมาคมมันเจริญภาวนาคืออบรมจิตขัดเกลาจิตใจให้มีกิเลสเบาบางเข้าใจเพื่อนมนุษย์และปฏิบัติต่อเพื่อนมนุษย์อย่างถูกต้องดีงามทำชีวิตของตนให้สงบสุขและมีประโยชน์นี่แหละคือคุณภาพชีวิตที่พึงปรารถนาจากหนังสือคติชีวิตเพื่อชีวิตที่เติบโตและเข้มแข็งโดยวสิทธิ์อินทสัตย์

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมผ่านทาง www วัดสังฆทาน .com ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเทระวาทะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอกราบสรีระสังขารหลวงปู่ฝังวางเขมโกหลวงพ่อฝนองกตปัญโย

ขอแสดงความเคารพอย่างสูงในท่านพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนท่านเจ้าว่าวัดสังฆทานรูปปัจจุบันขอโอกาสครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระที่อยู่ในอาวาสนี้ขอความเจริญในธรรมนะมีแก่พวกเรานะดับเวลาต่อนี้ไปอาตมาก็จะมาบรรยายธรรมะในพุทธศาสนาเพื่อเพิ่มพูนปัญญานะเพื่อให้มีหลักในการประพฤติปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนาและเราจะต้องมาศึกษานะชีวิตของเราเนี่ยจะทำยังไงให้ชีวิตเราเนี่ยมีความสุขมีความสงบสดชื่นอยู่ตลอดเราเกิดมาเราต้องมีความสุขกันนะไม่ได้เกิดมาเพื่อทุกข์อ่ะเกิดมาเพื่อทุกข์ก็ไม่รู้จะเกิดมาทำไมแล้วถ้าเกิดมาเพื่อความสุขเป็นความคือความสุขที่เป็นความสงบเยือกเย็นมีพลังชีวิตนะมีพลังชีวิตมีความสดชื่นเห็นอะไรก็ดีไปหมดมันก็มีวิธีนะในหลักพระพุทธศาสนาเนี่ยก็มาศึกษาเรียนรู้ให้เข้าใจถ้าเราไม่ประพฤติปฏิบัติเนี่ยเราก็จะวนอยู่กับอารมณ์ของเราอะเห็นอะไรรักก็รักเขาแล้วเห็นอะไรโกรธก็โกรธแล้วเกลียดเห็นอะไรเกลียดก็เกลียดแล้วคุมอารมณ์ไม่อยู่เห็นอะไรก็กลัวแล้วเลยไม่รู้ว่าอารมณ์พวกนี้มันมาจากไหนทำไมเราต้องมีอารมณ์แบบนั้นด้วยไม่ดีเลยเป็นอารมณ์ที่มันไม่เป็นความสุขอ่ะไม่เป็นความสงบมันเล่าร้อนเนี่ยเราเป็นคนที่เปิดหัวใจรับแสงแห่งธรรมะเพราะว่าเหมือนทางที่มืดอ่ะถ้าเป็นทางที่มืดเราเดินไปไหนแล้วก็ไม่เห็นทางอ่ะเมื่อไปที่ทางใดไปไม่ถูกแต่ถ้าเราทางนั้นไม่มีแสงสว่างล่ะเราก็จะเห็นทางนั้นได้เดินทางนั้นได้ที่เราต้องการจะไปดังนั้นเนี่ยชีวิตเราเนี่ยก็ต้องมีแสงสว่างสาดส่องเข้าไปถึงจิตใจของเราให้เป็นคนที่มีจิตใจที่สงบเยือกเย็นสดชื่นอย่างที่บอกอะไม่เป็นชีวิตที่มืดมนนะไม่เล่าร้อนอีกเพราะเรารู้แล้วอ่ะรู้ความเป็นจริงของสิ่งทั้งปวงแล้วว่ามันเกิดจากไหนนะเรามาหาแสงธรรมะก็เป็นชีวิตที่มีธรรมะมาถึงสมกับการที่เราได้เกิดมาจากคนกลายเป็นมนุษย์นะเราต้องเป็นมนุษย์ให้สมบูรณ์ความเป็นความสมบูรณ์ของมนุษย์คือความที่มีชีวิตที่มีความสุขนะสามารถเลือกได้บังคับจิตนี้ได้นะน้อมจิตไปเพื่อความสุขเพราะว่าชีวิตคนเราเนี่ยมันขาดสิ่งที่บันเทิงใจไม่ได้อ่ะแล้วอยู่ที่เราน่ะจะบันเทิงใจแบบไหนล่ะถ้าคนรู้ธรรมะบ้างมาฝึกษาอบรมมาฟังครูบาอาจารย์พูดบ้างมาใคร่ควรพิจารณาดูบ้างก็จะบันเทิงใจด้วยธรรมะไม่ได้บันเทิงใจด้วยกิเลสถ้าเป็นไปตะบันเทิงใจด้วยกิเลสผลแห่งอันนั้นอยู่ข้างหน้าเนี่ยก็เป็นทุกข์ล่ะเป็นความ

วุ่นวายเล่าร้อนจิตใจนะว่าไหมล่ะเราต้องทบทวนชีวิตดูที่ผ่านมาเนี่ยทำไมเราไม่สงบตลอดเราไม่มีความสุขตลอดเดี๋ยวก็มีทุกข์เดี๋ยวก็มีสุขแล้วก็วุ่นกับอารมณ์ไปเรื่อยเพราะเราอยู่ภายใต้กฎของธรรมชาตินี่ไงธรรมชาติทำให้เป็นไปแต่มันก็สามารถที่จะทำได้เพราะมีผู้ทำมาแล้วคนแรกเลยอ่ะพระพุทธเจ้าทำมาแล้วดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงว่าดับเพลิงทุกข์เลยเห็นป่ะทุกข์ไม่มีแล้วนี่คือสัมมาสัมพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานตรัสรู้เองโดยชอบแล้วแล้วก็ตามท่านป่ะเพราะถ้าเป็นแสงประทีปสองทางให้เราเดินแล้วอ่ะบอกว่าชีวิตเราต้องมีทางต้องมีแสงสว่างถ้าทางมันมืดก็ชนนู่นชนนี่ไปเรื่อยล่ะเดี๋ยวก็ไปรับอารมณ์นู้นเดี๋ยวก็รับอารมณ์นี้ในหลักศาสนาก็ไม่มีอะไรก็มาดูที่กายกับจิตของเราเนี่ยล่ะพุทธเจ้าก็ให้เราเรียนรู้ที่กายจิตของเราเนี่ยล่ะนะให้เรารู้สัจจะความจริงนะพุทธเจ้าก็สอนไม่มากอ่ะสอนให้รู้จักทุกข์เราเห็นทุกข์กันบ้างหรือยังล่ะทุกข์มันเป็นยังไงแล้วมันมาจากไหนที่ครูบาอาจารย์ท่านอบรมเราไว้เนี่ยลืมหรือยังถ้าไม่ลืมมันก็ไปต่อได้ง่ายอ่ะแต่ถ้าลืมหมดแล้วมันก็ไปยากหน่อยนะแต่ต้องมีความรู้นะต้องมีสัมมาทิฏฐิความรู้ที่ถูกต้องต้องมีปัญญาพอเราได้เอาปัญญาอันนั้นน่ะมาแก้อารมณ์เราแก้จิตใจของเราถ้าเราไม่มีความรู้ว่าอารมณ์อย่างนี้มาเนี่ยเราเอาปัญญาแบบไหนลักษณะไหนมาแก้อารมณ์เราได้ให้จิตใจของเรานั้นนะอยู่ไว้บนพื้นฐานของความสุขของความสงบเยือกเย็นสดชื่นอ่ะเราต้องมีอ่ะเพราะปัญญาเนี่ยจะเป็นเครื่องละเครื่องปิดอารมณ์ไม่ให้มันไหลไปพระเจ้าสอนเรื่องทุกข์กับเรื่องความดับทุกข์เนี่ยสองเรื่องเนี่ยเรื่องแรกรู้กันบ้างหรือยังว่าทุกข์คืออะไรแล้วดับทุกข์เนี่ยจะดับที่ตรงไหนใช้อะไรดับเคยถามตัวเองบ้างไหมล่ะเคยถามตัวเองไหมเรารู้ไหมว่าทุกข์มันคืออะไรมองเรามองเห็นทุกข์ไหมเนี่ยหรือว่ามองแต่เป็นความสุขตลอดถ้าเรามองแต่เป็นความสุขตลอดหาแต่ความสุขเนี่ยทุกข์มันก็ไม่เห็นขนาดคนในวัดก็ยังเห็นยากเลยยิ่งคนนอกวัดเนี่ยยิ่งเห็นยากใหญ่เลยเพราะว่าจะวิ่งหรือแสวงหาแต่ความสุขอ่ะยิ่งในโลกสมัยนี้ด้วยนะเห็นป่ะอย่างเด็กเราเด็กไทยเราเนี่ยสมมติจะตามคนฝรั่งไม่ยอมรับว่าทุกข์คืออะไรไม่รู้จักทุกข์อ่ะแต่ถ้ามีปัญหาอะไรมากๆเข้ายิงตัวตายเลยฆ่าตัวตายเลยนั่นเด็กสมัยนี้นะเห็นป่ะล่ะไม่แก้ทุกข์แบบนั้นนะเพราะไม่รู้ทุกข์อ่ะรู้ว่าถ้าดับสิ่งที่เขาไม่ต้องการมาฆ่าตัวตายดีกว่าไม่อยากอยู่เพราะว่าเขาไม่มีพ่อแม่ที่อบรมสั่งสอนอ่ะพ่อแ
ราะครอบครัวนั้นไม่เป็นครอบครัวที่มีสัมมาทิฏฐิไม่เป็นครอบครัวที่มีธรรมะพ่อแม่ต้องเข้ามาวัดก่อนถ้ารักลูกจริงต้องให้ลูกมาเข้ามาหาทางธรรมะให้ลูกมีเหตุมีผลเพราะพุทธศาสนาเนี่ยเป็นศาสนาแห่งเหตุและผลเป็นของจริงที่พิสูจน์ได้ก็ลองทบทวนชีวิตเราดูสิว่าชีวิตที่เหลือเราต่อจากนี้ไปเนี่ยเราจะทำไงกับชีวิตจะตายไปแบบไหนพระเจ้าสอนเรื่องทุกข์เนี่ยก็สอนที่ตัวเราเนี่ยทุกอย่างในศาสนาคำสั่งสอนทั้งหมดเนี่ย 84,000 พระธรรมขันธ์เนี่ยก็อยู่ที่กายกับจิตอะกายกับจิตเนี่ยล่ะไม่ได้อยู่ที่อื่นเลยถ้าเรารู้จักตัวเราว่าตัวเราคืออะไรเนี่ยแล้วก็จะถ้าเรารู้ว่าตัวเราคืออะไรเข้าใจแล้วเนี่ยแล้วจะเข้าใจศาสนามากขึ้นให้จิตมันเข้ากระแสให้จิตนั้นเข้ากระแสแห่ง อริยมรรคให้ได้เข้าใจแล้วมีญาณรู้แล้วมีปัญญาแล้วอ๋อเราต้องฝึกปฏิบัติเพื่อให้เห็นจิตรู้จิตเห็นจิตควบคุมจิตได้ต้องอบรมจิตนั่นแหละคือเครื่องมือที่เราไม่ให้เรามันมีความทุกข์อ่ะเราต้องมีเครื่องมือทำให้มันถูกจุดถูกตำแหน่งเพราะว่าสิ่งที่มันทำให้เกิดมาเป็นความทุกข์เนี่ยมันก็มาจากเรื่องที่เรามีตัณหาอุปทานนั่นล่ะตัณหาคือความอยากน่ะอยากได้อะไรก็ทำแล้วก็ได้ก็อยากต่อไปอีกอยากได้อะไรไม่ได้ก็อยากอีกก็วนซ้ำอยู่แบบเนี้ยตัณหาอุปทานน่ะอุปทานคือยึดมั่นถือมั่นเพราะเราไม่เข้าใจธรรมชาติคิดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเราเป็นของเราเป็นเราจริงแล้วชีวิตเราเนี่ยมันก็ไม่ขึ้นอยู่กับความคิดของเราอะชีวิตเราเป็นแบบไหนก็มาจากความคิดเราคิดไปเป็นแบบนั้นน่ะความคิดเรามันพาไปให้เรากระทำทางกายทางวาจาทางใจเพราะความคิดเราอะสังเกตไหมล่ะเราคิดตัวเองไม่พอเนี่ยเอาความคิดเราไปให้คนอื่นด้วยคนอื่นก็ต้องทำตามความคิดนั้นอีกมันก็ต่อไปเรื่อยๆเหมือนติดเชื้อโควิดเราต้องการอะไรสักคนหนึ่งแล้วก็บอกคนอื่นถึงความต้องการของเราคนอื่นเขาก็ทำตามที่เราต้องการ

นะพอเรานึกคิดเนี่ยมันก็ทำให้เราเกิดเหตุการณ์ต่างๆมากมายในชีวิตเนี่ยเพราะความคิดของเราอะถ้าคิดไปแล้วทำไปแล้วไม่เกิดทุกข์มันก็ดีไปตลอดไปถ้าไม่เกี่ยวข้องคนอื่นทำให้คนอื่นเดือดร้อนอีกนะผมก็ต้องตีกลับมาที่เราอะตัวนึกคิดเนี่ยล่ะตัวจิตเนี่ยล่ะเรามาฝึกปฏิบัติเนี่ยพออบรมเนี่ยก็เพื่อจิตตัวเนี้ยล่ะบังคับจิตให้ได้อบรมจิตให้รู้ความเป็นจริงของโลกรู้ความจริงของชีวิตจริงแล้วบนโลกเราเนี่ยมันเป็นธาตุต่างๆมากมายเลยมันผสมปรุงแต่งกันไอ้ทุกข์ตัวเนี้ยมันก็เกิดจากการผสมปรุงแต่งนะที่เรียกว่าสังขารสังขารคือการปรุงแต่งปรุงแต่งถ้าเป็นภาษาไทยส่วนมากเราจะเข้าใจว่าสังขารคือร่างกายแต่ถ้าในสังขารในพระบาลีเนี่ยมีความหมายมากฝันนั้นมันควบคุมหมดนั้นเรามาศึกษากันมาเรียนรู้กันคำสองคำเนี่ยคำว่าสังขารกับวิสังขารถ้าลมเข้าใจคำว่าสังขารและวิสังขารนะลมจะเข้าใจในคำสั่งสอนของพุทธศาสนาทั้งหมดหรือของทั้งโลกก็ได้หรือของทั้งจักรวาลก็ได้นะทุกโลกธาตุก็ได้นะทุกจักรวาลอยู่แค่สองเรื่องเนี่ยคือสังขารกับวิสังขารคือการปรุงแต่งสังขารแปลว่าการปรุงแต่งวิสังขารคือไม่ปรุงสังขารคือการปรุงแต่งให้ผลเป็นการปรุงแต่งวิสังขารคือไม่ปรุงแต่งให้ผลเป็นความสงบเพราะมันสงบมันไม่ปรุงแต่งเมื่อสังขารมีการปรุงแต่งมันก็เป็นทุกข์เพราะมันเป็นการไหลไม่ปรุงแต่งก็ให้ผลเป็นความสงบมันก็ไม่ทุกข์แต่เราไม่เข้าใจคำว่าทุกข์อ่ะเราไม่เห็นทุกข์เพราะเรามีอะไรแล้วก็จะเติมสุขอยู่ตลอดเวลาก็เลยไม่อยากจะไปถึงที่สุดแห่งทุกข์ก็ไม่รู้ด้วยที่สุดแห่งทุกข์คืออะไรมันอยู่ที่ไหนงั้นเราต้องไปให้ถูกทางนะไปให้ถูกทางอย่างอริยสัจ4เนี่ยนะทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคอะทุกขสัจจะความจริงคือทุกข์สมุทัยสาเหตุให้เกิดทุกข์นิโรธคือความดับทุกข์มรรคก็คือทางให้ถึงความดับทุกข์แล้วมันก็ชี้ไปที่ตัวทุกข์เป็นตัวแรกอ่ะพระเจ้าไม่ได้สอนอะไรเลยอ่ะนะสอนอยู่เนี่ยอริยสัจ4เนี่ยพอท่านตรัสรู้ก็ตรัสรู้ในอริยสัจ4เนี่ยล่ะนะให้เราเข้าให้เรารู้จักทุกข์ให้รู้สาเหตุของว่าทุกข์มันมาจากไหนนะให้รู้ว่านิโรธความดับทุกข์ให้รู้ว่าทางแห่งความดับทุกข์นั่นคือมรรคมีองค์8ย่อก็เป็นศีลสมาธิปัญญานะ
ท่านไม่ได้สอนอะไรมากเลยอ่ะถ้าเรารู้สังขารและวิสังขาร

คำเนี่ยมันก็ครอบคลุมหมดแล้วก็ครอบคลุมหมดเพราะในโลกทั้งจักรวาลทั้งโลกเนี่ยรวมถึงคำสั่งสอนของพระเจ้าเนี่ยก็รวมอยู่เนี่ยสังขารกับวิสังขารปรุงแต่งกับไม่ปรุงอ่ะสิ่งที่ไม่ปรุงอ่ะวิสังขารก็มีอยู่เรื่องเดียวล่ะคือนิพพานนิพพานไม่ปรุงแล้วอ่ะนอกนั้นก็ปรุงแต่งหมดสิ่งอย่างปรุงแต่งหมดเมื่อปรุงแต่งเนี่ยสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งสิ่งที่ปรุงตัวมันเองมันปรุงตัวมันเองและมันก็เป็นสิ่งที่ปรุงสิ่งอื่นและความหมายในพระบาลี ก็มีอีกมันก็ถูกสิ่งอื่นปรุงและมันเป็นการกระตุ้นสิ่งอื่นให้ปรุงหรืออำนาจการปรุงแต่งแล้วมันครอบคลุมหมดเลยอ่ะการปรุงเนี่ยมันมีปัจจัยให้ปรุงเกิดขึ้นแล้วมันก็ทำให้เกิดสิ่งใหม่ขึ้นมาเป็นผลของการปรุงเกิดสิ่งใหม่ขึ้นมาไม่มีที่สิ้นสุดอ่ะจนหมดปัจจัยการปรุงอ่ะมันปรุงไปเรื่อยล่ะมันปรุงมีลักษณะอาการการปรุงก็คือเอาของหลายๆอย่างเนี่ยมารวมกันมาปรุงกันให้ออกมาเป็นสิ่งเดียวนะก็เปรียบเหมือนกับเราทำกับข้าวอ่ะแล้วก็เอาหลายอย่างใช่ไหมมารวมกันมาเตรียมปรุงอาหารอ่ะนะลงกระทะทำนู่นทำนี่ลงหม้อก็แล้วแต่เนี่ยออกมาแล้วก็ได้อาหารมาอย่างหนึ่งต้นตอก็มาจากเอาหลายๆอย่างมาปรุงเนี่ยถ้าเราเข้าใจตรงนี้นะเราจะเข้าใจธรรมชาติมากขึ้นเข้าใจในคำสั่งสอนของศาสนามากขึ้นจริงแล้วศาสนาพุทธเนี่ยหรือศาสนาพุทธของเราเนี่ยถ้าเราเอามาใช้เกิดประโยชน์จริงๆนะมาเรียนรู้ใช้เกิดประโยชน์นะมันจะแก้ปัญหาในชีวิตของเราได้อะในคนเราเนี่ยจะต้องแยกประเด็นให้ออกเป็นสองประเด็นอะปัญหาทางด้านกายกับปัญหาทางด้านจิตวิญญาณปัญหาทางด้านกายเนี่ยมันก็แก้ไขด้วยปัจจัย4นะก็คืออาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคมันก็แก้ปัญหาให้เราได้ทางกายถ้าเราอยู่เป็นปกติมีความสุขแต่ปัญหาทางใจเนี่ยสิเป็นนามธรรมอ่ะเป็นเรื่องของจิตใจถึงแม้ว่าเราจะสมบูรณ์ด้วยปัจจัย4พร้อมมูลเนี่ยแต่คนเราก็ยังหนีปัญหาทางด้านจิตไม่พ้นนะนี่ถึงเราถึงต้องมาศึกษาในหลักพระพุทธศาสนามาประพฤติมาปฏิบัตินะตามวิธีหลักปฏิบัติเพื่อให้เราเนี่ยหมดปัญหาทางด้านกายและทางด้านจิตใจเพราะการเกิดเป็นมนุษย์นั้นยากนะสามารถพบพุทธศาสนาเนี่ยก็ยากใครจะรู้บ้างว่าโอ้โหมีอย่างนี้ด้วยมีการสอนอย่างนี้ด้วยแล้วเป็นเห็นได้จริงพิสูจน์ได้ถือว่าเราโชคดีอ่ะได้มาเข้าวัดได้มาเรียนรู้ได้มาอบรมพยายามมองดูไปที่จิตใจของเราไอ้ตัวนึกคิดเนี่ยล่ะตัวผสม

ต่างๆเป็นความนึกคิดเนี่ยแหละเอามาเรียนรู้กันเรื่องสังขารการปรุงแต่งทำไมถึงเป็นทุกข์เพราะมันปรุงแต่งไปเรื่อยมันเปลี่ยนไปเรื่อยจากสิ่งนี้เป็นสิ่งนี้มันเกิดสิ่งใหม่ขึ้นมาแล้วก็ไม่หยุดอยู่แค่นั้นน่ะหลักเมื่อมันไม่หยุดไม่เกิดขึ้นแล้วก็เปลี่ยนไปเกิดขึ้นแล้วเปลี่ยนไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปสลายไปที่คือความไม่เที่ยงอ่ะความไม่เที่ยงลักษณะของความไม่เที่ยงคืออย่างเงี้ยละคือมันลักษณะเป็นความทุกข์มันเปลี่ยนแปลงไปมันไม่

เนี้ยละคือมันลักษณะเป็นความทุกข์มันเปลี่ยนแปลงไปมันไม่คงที่ไม่ถาวรไม่อยู่ในอำนาจบังคับไม่ได้นี่คือเรียกว่าลักษณะแห่งทุกข์สังขารมันเป็นแบบนี้มันไม่หยุดแล้วมาย้อนถึงต้นตอมันเลยอย่างนักวิทยาศาสตร์เนี่ยสันนิษฐานว่าทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกเราเนี่ยหรือโลกอื่นเนี่ยเกิดจากการปรุงแต่งของดวงอาทิตย์จริงแล้วดวงอาทิตย์มันก็โดนปรุงแต่งมาจนเป็นดวงอาทิตย์แล้วก็ดวงอาทิตย์ก็ปรุงแต่งสิ่งอื่นต่อให้เกิดเป็นดาวดวงนู้นเกิดเป็นดาวดวงนี้เป็นโลกนั้นเป็นโลกนี้พอโลกนี้เนี่ยเกิดขึ้นมาแล้วก็ปรุงสิ่งอื่นต่อนะปรุงโดยธรรมชาติเป็นไปตามธรรมชาติเพื่อธรรมชาติก็ปรุงเป็นต้นไม้ปรุงเป็นสัตว์ปรุงเป็นมนุษย์ปรุงเป็นเทวดาก็แล้วแต่มันจะปรุงเป็นอะไรทั้งสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตคำว่าจากสิ่งนั้นปรุงสิ่งนี้เกิดเป็นสิ่งใหม่ขึ้นมาก็เหมือนกับเราเหมือนกับน้ำนั่นแหละปรุงจากธาตุธาตุไฮโดรเจนกับธาตุออกซิเจนไฮโดรเจน2ตัวออกซิเจนตัวหนึ่งก็กลายเป็นโมเลกุลของน้ำเกิดเป็นน้ำขึ้นมาจากธาตุนี้ผสมธาตุนี้เกิดธาตุใหม่ขึ้นมาจากธาตุน้ำตัวเราก็เหมือนกันแล้วก็อยู่ภายใต้กฎของธรรมชาติอ่ะแล้วก็โดนธรรมชาติปรุงมาโดนธรรมชาติปรุงมาปรุงด้วยดินน้ำไฟลมเนี่ยแล้วก็เอาธาตุวิญญาณน่ะหรือธาตุรู้เนี่ยปฏิสนธิเข้าไปทำให้เรามีชีวิตเกิดขึ้นมาธาตุดินน้ำไฟเราไม่ปรุงกันเนี่ยมันก็ไม่ต้องมาวิญญาณก็ไม่มาปฏิสนธิมันก็ไม่ได้อ่ะมันไม่พร้อมมันน่ามหัศจรรย์นะธรรมชาติมันมหัศจรรย์ปรุงมนุษย์เนี่ยให้มีความพร้อมและหลายด้านมีความฉลาดนะสามารถต่อยอดความรู้กันได้พัฒนาอะไรก็ได้สร้างอะไรก็ได้มนุษย์เนี่ยเห็นไหมธรรมชาติสร้างมาฉะนั้นเนี่ยแล้วก็เอาความฉลาดชาญฉลาดของมนุษย์เนี่ยที่มีอยู่ในตัวเราเนี่ยดึงมันออกมาใช้ดึงเอาออกมาใช้ประดิษฐ์ตัวเองขึ้นมาประดิษฐ์ตัวเองให้มีความรู้ให้มีปัญญาขึ้นมาเพื่อกระจัดปัญหาที่เราไม่ต้องการเพื่อเราเกิดประโยชน์สูงสุดในชีวิตของเราเนี่ยให้ได้รับประโยชน์ที่สุดมีประโยชน์สูงสุดอยู่แค่ไหนก็พยายามไปให้ถึงตรงจุดตรงนั้นพยายามเข้าเพราะไม่ง่ายที่จะเกิดเป็นมาเป็นมนุษย์เนี่ยเกิดยากนะเหมือนในพุทธวจนะได้กล่าวไว้อะว่าโลกถ้าโลกเนี่ยเป็นเต็มไปด้วยน้ำเนี่ยแล้วมีบุรุษคนหนึ่งเนี่ยทำแอกเอาไว้เนี่ยหรือบ่วงเอาไว้เนี่ยรออยู่บนผิวน้ำเนี่ยลมทางทิศตะวันออกก็พัดบ่วงนี้ไปทางทิศตะวันตกลมทางทิศตะวันตกก็พัดบ่วงนี้ไปทางทิศตะวันออก

ลมทางทิศใต้ก็พัดบ่วงนี้ไปทางทิศเหนือลมทางทิศเหนือก็พัดบ่วงนี้ไปทางทิศใต้มันก็เคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลามีเต่าอยู่ตัวหนึ่งใต้น้ำเต่าตาบอดด้วยขึ้นมาผิวน้ำเพื่อจะเอาหัวลอดบ่วงอันนั้นน่ะถ้าโยมคิดดูเนี่ยเดี๋ยวว่าเป็นไปได้ไหมล่ะพระเจ้าเขาถามว่าถามให้พิสูจน์ว่าพิสูจน์ทั้งหลายเป็นไปได้ไหมที่เต่านั้นจะลอดหัวเข้าไปในบ่วงนั้นพิสูจน์ว่าเป็นไปได้ยากมันเป็นได้ยากจริงนะแล้วเราคิดดูนะเป็นยากนะร้อยปีขึ้นมาครั้งหนึ่งอ่ะไม่ได้ก็ลงไปใหม่อีกร้อยปีขึ้นมาใหม่หัวรอดบ่วงใหม่โหฝันเรารอดได้โยมคิดดูว่ามันใช้เวลาเท่าไหร่ล่ะนี่การเกิดเป็นมนุษย์มันยากแบบนั้นแล้วถ้าแล้วก็ยากกว่าถ้าเราเกิดมาแล้วมาพบพระพุทธศาสนาก็ยากและยากประการที่สามพระสัทธรรมนั้นยังคงรุ่งเรืองอยู่ก็ยังยากนี่เราถือว่าเราโชคดีนะเกิดมาพบพระพุทธศาสนามาอยู่ในประเทศไทยถ้าอยู่ประเทศอื่นล่ะที่เขาวิ่งหนีสงครามกันอย่างเงี้ยโอ้โหชีวิตไม่น่าอยู่เลยนะมีแต่ความทุกข์มีแต่ความคนกระวายใจอ่ะทุกกายทุกใจไปตลอดเลยอ่ะฉะนั้นเราเอาความโชคดีเนี่ยจัดอย่าทิ้งความโชคดีเนี่ยไขว่คว้าเก็บเกี่ยวให้มากที่สุดเลยนะปรึกษาให้ถึงที่สุดเลยจริงก็ไม่ได้ปรึกษาอะไรมากอ่ะถ้าเราเข้าใจถึงคำว่าทุกข์เนี่ยแล้วไปดับมันให้ถูกทางเนี่ยคือดับกระแสแห่งทุกข์อ่ะอย่างเราโลกเราผสมปรุงแต่งดินน้ำไฟลมเนี่ยมาเกิดเป็นตัวเราเนี่ยจากเชื้อของพ่อปรุงแต่งกับไข่ของแม่ก็ปรุงแต่งมาเรื่อยจนได้เวลาระยะหนึ่งพร้อมที่จะปฏิผลที่จิตเข้าไปนะธรรมชาติอำนาจแห่งการผสมปรุงแต่งก็ดึงวิญญาณมาปฏิผลที่จิตนะดึงวิญญาณมาให้เป็นจิตนะพอจิตเป็นจิตแล้วเนี่ยก็ผสมปรุงแต่งนามกับรูปนะเป็นขันห้าขึ้นมาเจริญขึ้นมาเจริญขึ้นมาจนกลายเป็นทารกจนทารกนั้นเติบโตขึ้นนะแล้วคลอดออกมาเนี่ยแล้วก็ผสมปรุงแต่งมาเนี่ยด้วยอาหารจากแม่เนี่ยที่สายสะดือเนี่ยปรุงแต่งมาด้วยอาหารเนี่ยเติบโตด้วยดินน้ำไฟลมจากอาหารเนี่ยเราต้องขุดถึงต้นตอมันแบบนี้เลยเราต้องมองให้ถึงลึกถึงขนาดนี้ต้องมองให้รอบด้านแล้วได้เข้าใจแล้วได้รู้ว่าอนัตตาเป็นยังไงความไม่มีตัวตนและความยึดมั่นมันยึดมั่นยังไงจริงแล้วมันไม่เป็นสภาวะธรรมธรรมชาติเท่านั้นน่ะที่ผสมปรุงแต่งของธรรมชาติแต่จิตตัวเนี้ยเป็นจิตที่ชอบคิดนึกคิดคิดไปคิดมาก็คิดว่าอ๋อร่างกายเนี่ยเป็นของเราไงเป็นตัวเราขันห้านี้เป็นของเราเนี่ยเราต้องมองให้ลึกถึงขนาดนั้นว่ามันไม่ใช่ตัวเราให้จิตเป็นรู้ความจริงซะที่จิตคิดว่าเป็นตัวตนนั้นน่ะจิตคิดผิดเราต้องอบรมจิตใหม่ให้จิตรู้ความเป็นจริงของสิ่งทั้งปวงว่ามันเกิดจากอะไรถ้าเกิดจากการสังขารการผสมปรุงแต่งเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วแล้วก็จะมี
เราก็จะหาทางออกให้ตัวเราเองว่าเลิกปรุงแต่งเถอะปรุงแต่งก็คือความทุกข์มีแต่ทุกข์ไม่ปรุงแต่งน่าจะดีกว่าเป็นชีวิตที่สงบเยือกเย็นน่ะไม่ดึงอารมณ์เราไปอำนาจแห่งการผสมปรุงแต่งธรรมชาติเนี่ยไม่สามารถครอบงำจิตดวงนี้ได้อีกถ้าได้อย่างนี้ก็คือที่สุดของทุกข์แล้วถึงที่สุดแล้วเพราะจิตนี้ไม่มีการปรุงแต่งอีกแล้วก็อย่างที่อาตมาบอกอะโลกเนี่ยไม่มีมีอยู่สองเรื่องเนี่ยปรุงแต่งกับไม่ปรุงอ่ะสังขารกับวิสังขารเมื่อเป็นวิสังขารแล้วมันก็จบกันอ่ะจริงแล้วพระพุทธเจ้าท่านสอนอยู่สองเรื่องเรื่องทุกข์กับเรื่องดับทุกข์นะพอเราถ้าเรารู้จักทุกข์แล้วเนี่ยจิตน้อมไปเพื่อเห็นทุกข์แล้วจิตนี้เป็นจิตที่มีสันทิฏฐิโกแล้วมีความทุกข์เป็นสันทิฏฐิโกเห็นความเป็นทุกข์ด้วยตัวเองและเห็นเองและเพราะเรามีเป็นผู้มีธรรมะนะเป็นผู้มีเห็นธรรมะรู้ธรรมะเห็นธรรมะบ้างและพอสมควรแล้วจากที่ครูบาอาจารย์ได้บอกให้เรารู้ว่ากายจิตเป็นอย่างเป็นแบบนี้นะถ้าเรามีนั่นแหละความรู้นั้นอยู่ในหัวจิตหัวใจของเราหรือเปล่าอยู่ในความทรงจำของเราไหมถ้ามีอยู่ก็เดินหน้าลุยกันต่อไปทำกันต่อไปอบรมกันต่อจนให้ถึงที่สุดมันนะถ้าลืมเนี่ยมันก็ยากอ่ะจะต่อเรื่องยากนะพยายามจำเอาไว้นะเพราะคำว่าที่สุดทุกเนี่ยพุทธเจ้าท่านใช้มากนะใช้มากกว่าคำว่านิพพานอีกนิพพานน่ะใช้น้อยแล้วคำว่าที่สุดทุกข์เนี่ยมันชัดเจนกว่ามันเห็นนะมันไม่ต้องมีความหวังอะไรมันถึงที่สุดแล้วมันก็จบกันอยู่แค่นั้นไม่ต้องมีอะไรต่อแต่คนไม่ค่อยได้ฟังอ่ะเลยไม่ค่อยสนใจคำว่าที่สุดทุกข์สนใจแต่คำว่านิพพานนิพพานนิพพานนางปรมาสุขขังนิพพานนางปรมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งพอเราแล้วได้ยินคำว่าตามสุขแล้วเนี่ยแล้วก็เลยตื่นตาตื่นใจตื่นเต้นเป็นความหวังว่าต้องไปให้ถึงแต่ถ้าที่สุดทุกข์เนี่ยมันไม่ต้องไปหวังอะไรมันจบอยู่แค่นั้นเป็นสุขนี่ไม่ได้สุขแบบเวทนานะเป็นสุขของการบรรลุธรรมนะเป็นสุขการบรรลุธรรมจริงแล้วนิพพานังปรมังสุขขังพระเจ้าก็ใช้ไม่เยอะนะเพราะว่าใช้กับพวกคฤหัสถ์อะถ้าใช้จริงท่านจะใช้คำว่านิพพานังปรมังสุญญังนิพพานว่างอย่างยิ่งนิพพานเป็นความว่างอย่างยิ่งว่างจากกิเลสว่างจากความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเราเป็นของเราแต่มันว่างแบบนั้นแล้วฉะนั้นเนี่ยเรารู้ว่าสังขารทำให้เป็นทุกข์เนี่ยสังขารการปรุงแต่งให้เป็นทุกข์มันมาอย่างไรเพราะว่าจิตใจเนี่ยมันมีอวิชชานะจิตนี้มีอวิชชามีตัณหามีอุปทานมีกรรม
เพื่อทำให้เรามาเกิดเนี่ยชาติที่แล้วเรามองไม่เห็นอ่ะนะแล้วกรรมเรามีกรรมอะไรเรามองไม่เห็นก็มันต้องพูดถึงมันเพราะเรามองไม่เห็นเอาปัจจุบันแล้วกันไอ้ขันห้าที่เกิดมาเนี่ยนามารูปเนี่ยกายกับจิตเนี่ยถือว่าเป็นวิบากขันผลของกรรมเนี่ยให้เรามาเกิดเนี่ยเพราะจิตยังมีอวิชชาอยู่อ่ะเนี่ยมันเลยทำให้มีมาเกิดเพราะจิตมีอวิชชาเริ่มจากอวิชชาเนี่ยนะเป็นหัวหน้าใหญ่แห่งกิเลสทั้งหลายเนี่ยจิตนี้ก็โดนอำนาจแห่งการผสมปรุงแต่งของธรรมชาติเนี่ยดึงวิญญาณเนี่ยให้ปรุงแต่งต่อนะให้เกิดนามรูปนามรูปทำให้เกิดอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยไปทำหน้าที่ปรุงแต่งจิตมีอายตนะแล้วก็มีผัสสะอารมณ์กระทบจิตพอมีผัสสะเมื่อไหร่ก็ต้องมีเวทนาเจตสิกจิตที่เป็นเจตสิกปรุงแต่งมีเวทนาก็ต้องมีตัณหาไปตามเวทนานั้นถ้าเวทนาที่เป็นโศกก็เป็นตัณหาที่อยากจะมีเอาไว้อยากจะเก็บเอาไว้อยากจะครอบครองเอาไว้อยากได้ถ้าเป็นเวทนาที่เป็นทุกข์และไม่ชอบถ้าเกิดตัณหาที่อยากผลักออกจากตัวพอมีตัณหาแล้วก็มีอุปทานมีความอยากและจิตนั้นก็ยังปรุงแต่งต่อว่าเราเป็นผู้อยากถ้าเกิดยึดมั่นในฟามีเป็นตัวตนขึ้นมาเพราะเกิดเนี่ยคือเกิดกิเลสแหละตัณหาก็เป็นกิเลสอุปาทานก็เป็นกิเลสเมื่อกิเลสเกิดขึ้นมาแล้วก็เกิดพบสิเข้าถึงภาวะพบคือภาวะความเข้าถึงหรือเกิดกรรมกระดับเข้าถึงความมีเป็นเราเป็นของเราเราอยากเป็นอะไรก็เป็นตามที่เป็นภพที่เราต้องการอย่างนั้นนั่นล่ะทำดีก็เป็นภพที่ดีใช่ไหมเขาเกิดชาติพอเกิดภพแล้วเกิดชาติสิเห็นไหมมันไหลต่อเลยมันไหลเลยล่ะปรุงแต่งไหลไปเรื่อยนะถ้าความทุกข์เนี่ยชาติตรงเนี้ยพระเจ้าชี้ไปที่ชาติความเกิดนะเกิดแล้วก็ต้องมีชรามีมรณะมีโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสสุปายาสมันไหลไปเรื่อยเลยเมื่อล่ะยกตัวอย่างให้เห็นง่ายๆก็ได้ฝนตกลงมาฝนตกลงมาเนี่ยก็ทำให้แผ่นดินชุ่มชื้นหรือจะทำให้ถนนลื่นทำให้ถนนเปียกก็ได้แต่ถ้าพระพูดถึงฝนตกทำให้ลงมาทำให้แผ่นดินชุ่มชื้นพอแผ่นดินชุ่มชื้นแล้วก็ผสมปรุงแต่งในความชุ่มชื้นนั้นทำให้เกิดเป็นสัตว์ขึ้นมาเกิดเป็นพืชขึ้นมาแล้วก็น้ำนั้นก็ปรุงแต่งให้เติมให้มีปลาอยู่ในน้ำให้มีอะไรต่างๆอยู่ในน้ำใช่ไหมมันก็ปรุงแต่งต่อไปเรื่อยปรุงแต่งต่อปรุงแต่งต่อเหมือนโยมอ่ะเกิดในท้องแม่เรียกว่าลูกใช่ไหมล่ะผู้หญิงอ่ะนะเกิดท้องแม่เรียกว่าลูกพอโยมโตขึ้นไปอ่ะจากโยมเป็นลูกโยมก็กลายเป็นแม่นะพอยอมมามีครอบครัวยอมก็ออกลูกมาอีกใช่ไหมก็เหมือนกันนั่นแหละมันไม่มีติดต่อไปไม่มีที่สิ้นสุดละผสมพุ่งจังไปเรื่อยละไม่มีที่สิ้นสุดละเหมือนก้อนหินน่ะไม่มีสิ่งไม่มีชีวิตก็ได้
จากก้อนใหญ่ก็กลายเป็นปรุงแต่งต่อไปเรื่อยโดนนู่นเรื่อยปรุงแต่งต่อโดนธรรมชาติสภาวะของอากาศปรุงแต่งให้กลายเป็นก้อนเล็กลงก้อนเล็กลงไหลไปเรื่อยไหลไปเรื่อยจนกลายเป็นเม็ดทรายนั้นยังไม่พอธรรมชาติก็ปรุงแต่งเม็ดทรายให้เป็นก้อนใหญ่เข้าไปอีกปรุงเพื่อธรรมชาติละถ้าเราเข้าใจอย่างนี้นะเรามีความรู้อย่างนี้นะแล้วเราเข้าใจตัวเรานะแล้วก็จะความยึดมั่นถือมั่นมันก็จะค่อยๆมากขึ้นมากขึ้นน้อยเราทำให้มันน้อยลงน้อยลงจะมันหมดไปอ่ะเพราะเรารู้แล้วอ่ะรู้ความเป็นจริงของสิ่งทั้งปวงแล้วว่าเป็นสังขารความฝังปรุงแต่งของธรรมชาติไม่มีตัวไม่มีตนอะไรเลยทุกข์อ่ะคือความเจ็บปวดความทนทรมานในความหมายหนึ่งแต่ความหมายที่สองคือทุกข์นั้นคือมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยมันไหลไปเรื่อยมันเปลี่ยนไปเรื่อยแต่ในความหมายที่สามเนี่ยคือมันว่างจากสิ่งที่เป็นสาระว่างจากสาระที่เป็นตัวตนมันไม่มีตัวตนนี่คือสภาวะแห่งทุกข์ลักษณะแห่งทุกข์พระเจ้าถึงกำหนดเรื่องของบอกเรื่องของไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงสัพเพธัมมาอนัตตาติธรรมทั้งหลายที่ผสมปรุงแต่งและไม่ผสมปรุงแต่งคือสังขารและวิสังขารก็ไม่ใช่ตัวตนเป็นของธรรมชาติเรามาฝึกปฏิบัติให้จิตเป็นรู้มาอบรมจิตเนี่ยเพื่อให้จิตนั้นเนี่ยถอนความยึดมั่นและคืนธรรมชาติไปและเพื่อการตรงนี้เอามาไปบาตเพื่อตรงเนี้ยคืนธรรมชาติไปเพราะเราเนี่ยเราพอเราเกิดจากท้องแม่มาแล้วเนี่ยมันก็ยังไม่มีการปรุงแต่งอะไรไม่มีการปรุงแต่งอะไรนะแล้วเราก็ได้รับการเจริญด้วยจิตเนี่ยจิตก็เริ่มมีตาหูจมูกลิ้นกายใจเริ่มมีการรับอารมณ์เข้ามาแล้วเริ่มรับอารมณ์เข้ามาแล้วก็เริ่มมีสร้างตัวตนขึ้นมาแล้วสร้างความยึดมั่นเข้ามาแล้วสร้างความทุกข์ขึ้นมาแล้วเพราะเราได้รับการประเล้าประโลมทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมาตั้งแต่เด็กๆอ่ะแล้วก็ยึดมั่นในความปรปรโลมที่ถือว่าเป็นความสุขอันนั้นน่ะมาตั้งแต่เด็กๆไม่ได้ทารกอ่ะชอบแต่ว่าเด็กๆเนี่ยถ้าปรปรโลมทางตาก็จะมีปลาตะเพียนแขวนเอาไว้มีลูกบอลเป็นสีแขวนเอาไว้มีอะไรแขวนเอาไว้ให้เด็กเห็นให้เด็กมันเพลินตาเพลินใจใช่ป่ะทางผิวหนังทางหูเหมือนกันก็ประลบประโลมตั้งแต่เด็กๆอ่ะแม่ก็จะกล่อมเพลงให้มันเพราะให้เด็กนั้นมีความเรื่องเริงทางหูอ่ะอะไรอร่อยทางหูเด็กนั้นก็ไม่งองแงก็หลับง่ายทางผิวหนังก็เหมือนกันก็แล้วก็พยายามรูปไล้ลูกของเราใช่ไหมล่ะโอบกอดหรือทางกลิ่นทางจมูกเหมือนกันน่ะเอาแป้งหอมๆมาปะให้มันหอมนั่นแล้วก็โดนอบรมมาประลบประโลมอย่างนี้มาตลอดมันก็มันเป็นธรรมชาติแต่มันเป็นอย่างนั้นน่ะเพราะมนุษย์เราเนี่ยต้องการสิ่งประลบประโลมใจต้องการความสุขแต่จริงแล้วเนี่ยสิ่งประลมใจเนี่ยทางเขาเรียกว่ากามารมณ์เนี่ยมันก็พัฒนามาเรื่อยมาอยู่กับเรามาตลอดล่ะแต่ฐานลกก็กลายเป็นเด็กโตก็เปลี่ยนประลมที่แรงขึ้นแรงขึ้นเป็นวัยรุ่นก็เป็นสิ่งประลมที่แรงขึ้นก็เป็นธรรมชาติเป็นสัญชาตญาณของมนุษย์มันเลยถอนตัวตนยากหน่อยนะเพราะจิตมันได้การอบรมมาเป็นแบบนั้นน่ะ
รู้กี่ปีกี่ปีก็ฝังแน่น

ังแน่นเป็นอนุสัยเป็นความเคยชินแต่เราไม่รู้หรอกว่าสิ่งประหลาดใจน่ะมันไม่ใช่ความสุขถ้าทางพุทธศาสนาเนี่ยเขาไม่เรียกว่าเป็นความสุขเขาเรียกเป็นความเพลิดเพลินเป็นความเพลิดเพลินเขาเรียกว่านันทิความเพลิดเพลินไม่ใช่ความสุขความสุขจริงแล้วต้องเป็นความสงบความสงบเยือกเย็นสดชื่นนั่นแหละเป็นความสุขนั่นพอมองเห็นภาพไหมล่ะว่าโอ้ชีวิตเป็นอย่างนี้นี่เองจิตเป็นอย่างนี้นี่เองอะไรก็อยู่ที่กับจิตหมดอะไรก็ขึ้นอยู่กับจิตเพราะจิตไปมีความคิดนี่ไงเราต้องมาฝึกมาเห็นจิตมารู้จิตมาอบรมจิตจิตที่ได้การอบรมแล้วเนี่ยจะนำประโยชน์มาให้จะให้ประโยชน์อย่างยิ่งคือประโยชน์ในปัจจุบันเนี่ยประโยชน์ในภาคหน้าและประโยชน์อย่างยิ่งจนถึงไม่มีความทุกข์เลยอยู่ที่เราเนี่ยเราจะประดิษฐ์ตัวเองขึ้นมาเนี่ยเราจะไขว่คว้ามันได้มาให้กับตัวเองเนี่ยได้มากแค่ไหนมากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับสติและปัญญาดับแรกเราต้องรู้จักตัวเราเองให้ลึกซึ้งให้ลุ่มลึกให้ลึกจริงๆให้ละเอียดนะแล้วให้เห็นจริงนะมันต้องพิจารณาให้มันเห็นว่าเป็นอย่างนั้นจริงดับให้รู้ว่าเราเนี่ยเกิดมาจากธาตุอันผสมปรุงแต่งด้วย6ธาตุอันประกอบด้วยธาตุที่มีรูปได้แก่ดินน้ำไฟลมและไม่มีรูปไม่มีสรีระไม่มีรูปร่างไม่มีสันฐานก็คือวิญญาณธาตุหรือธาตุรู้เพราะธาตุที่6คือธาตุอากาศอันนั้นพูดถึงกับคุณสมบัติกันธาตุดินเนี่ยคุณสมบัติของธาตุดินคือสิ่งที่เป็นข้นแข็งเป็นก้อนข้นแข็งมันกินเนื้อที่กินเนื้อที่ด้วยนะแล้วมันก็สามารถที่จะเปื่อยผุพังเน่าสลายไปได้ตัวของมันเองเมื่อไปทำอะไรมันก็เปื่อยเน่าไปเองไม่ไปเผามันหรอกแล้วธาตุน้ำคุณสมบัติของธาตุน้ำคือไหลรวมกันชอบอยู่รวมกันเอิบอาบไปด้วยกันไหลไปด้วยกันเกาะกลุ่มกันนะวะก็เหมือนกับว่าเราทำยาลูกกรณ์อ่ะเอายาผงมาห่อหนึ่งอ่ะเอาน้ำผึ้งหยดเข้าไปปั้นเป็นลูกกรณ์แล้วมันก็กลายเป็นก้อนเป็นกลมแล้วมันเกาะกันแล้ววะธาตุลมคือธาตุที่ระเหยขยายตัวได้เคลื่อนตัวได้หรือเรียกว่าแก๊สธาตุไฟคือธาตุให้ไฟอบอุ่นเผาผลาญอาหารธาตุที่ทำให้เซลล์มันเสื่อมให้มันแก่เร็วนั่นคือดินน้ำไฟลมแล้วพูดถึงคุณสมบัตินะอย่างที่อามาบอกว่าหนึ่งโมเลกุลของน้ำเนี่ยประกอบด้วยไฮโดรเจน2ส่วนออกซิเจน1ส่วนเนี่ยดินน้ำไฟลมในตัวเราก็เหมือนกันมีสัดส่วนในการผสมปรุงแต่งใช้ดินน้ำไฟลมในสัดส่วนแบบนี้ก็กลายเป็นผมผสมในสัดส่วนแบบนี้ก็กลายเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังเป็นเนื้อเยื่อกระดูกเป็นตับไตไส้พุงกระดูกน้ำเลือดน้ำหนองน้ำมันสมอง
นี่คือผมปรุงแต่งนะถ้าเป็นกระดูกเนี่ยธาตุดินก็เยอะหน่อยธาตุน้ำก็น้อยหน่อยธาตุไฟมีบ้างธาตุลมก็มีแต่ถ้าเป็นเม็ดเลือดล่ะก็ธาตุน้ำเยอะหน่อยธาตุดินน้อยหน่อยลมไฟก็มีตัวมันเองธาตุลมนี่ทำให้ร่างกายเร็วอ่อนไหวได้แต่คนตายเนี่ยธาตุลมหมดเห็นป่ะแข็งทื่อเลยมันไม่อ่อนไม่สลวยแล้วก็ธาตุวิญญาณนะพอวิญญาณปฏิพันธิแหละนะเรียกว่าจิตเนี่ยนะเสมอด้วยจิตวิญญาณนี้เสมอด้วยจิตนะเพราะจิตทำหน้าที่จิตนี่ต้องอาศัยดินน้ำไฟลมอยู่เพราะมันไม่มีรูปร่างไม่มีสันฐานมันต้องอาศัยดินน้ำไฟลมอยู่ถ้าดินน้ำไฟลมนั้นไม่สามารถปรุงแต่งได้หรือสลายไปได้จิตนั้นก็ไม่มีที่อยู่จิตนั้นไม่มีที่อยู่ก็ต้องตายไปไม่มีชีวิตแต่ถ้าดินน้ำไฟลมเนี่ยไม่มีวิญญาณธาตุไม่มีจิตเนี่ยมันก็ทำงานไม่ได้อะมันไม่มีความรู้สึกก็เหมือนท่อนไม้ท่อนฟืนมันก็ไม่มีประโยชน์นี่คือห้าธาตุแล้วธาตุที่หกธาตุอากาศนะก็ยังไม่รู้ก็ยังไม่มีอาจารย์ท่านไหนว่าระบุว่าเป็นรูปธาตุหรืออรูปธาตุบางอาจารย์เขาว่าเป็นนิพพานธาตุอากาศแต่มันถ้าไปอยู่ในส่วนผสมปรุงแต่งมันก็คงเป็นนิพพานไม่ได้ก็ยกไว้ธาตุหนึ่งเป็นธาตุอากาศคือธาตุเป็นธาตุว่างนะเป็นธาตุว่างเพื่อให้ดินน้ำไฟลมนั้นตั้งอยู่ได้อะไรที่มันว่างมันก็จะมีค่าของมันเองถ้าไม่ว่างดินน้ำไฟลมก็ไม่มีที่อยู่นะก็เหมือนโลกเราเนี่ยโลกเราอยู่ได้ก็ตั้งอยู่บนอากาศนะแล้วก็ปรุงแต่งโลกเรามาเนี่ยดูดิมันธรรมชาติมันมหัศจรรย์ที่เรามองไม่ลึกมองไม่เห็นตรงเนี้ยแล้วก็เพลินไปกับอารมณ์ว่าเรามีอารมณ์แบบนั้นอารมณ์แบบนี้เราอยากจะเสวยอารมณ์อยากเสวยเวทนาอยากไปตามความอยากนั้นน่าทำให้เกิดเหตุการณ์ต่างๆมากมายในชีวิตของเราอ่ะอาจเป็นความรักบ้างความโกรธบ้างความเกลียดบ้างความกลัวบ้างความอิจฉาริษยาบ้างความวิตกกังวลในอนาคตในความวิตกกังวลในอนาคตบ้างอะไรอาวรณ์ในอดีตบ้างความหงุดหงิดบ้างการอยากทำลายล้างบ้างก็แล้วแต่ว่าอารมณ์จะเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนะเหตุการณ์นั้นๆเป็นอย่างไรแล้วกระทบแล้วเราไปปรุงแต่งความคิดไว้เป็นอย่างไรแต่พอเรามาเกิดมาเป็นอย่างนี้แล้วด้วยธาตุเนี่ยแล้วก็สร้างดินน้ำไฟลมก็สร้างอันเนี้ยอายตนะขึ้นมาเนี่ยมารองรับให้จิตทำงานที่อายตนะนั้นนะเวลาเราตากระทบรูปแล้วเราถึงมีความรู้สึกว่าเราได้เห็นรูปแล้วเห็นการทำงานของตัวเราเองไหมล่ะถ้าคนนั้นอายตนะนั้นมันไม่สมบูรณ์ระบบประสาทอวัยวะนั้นไม่สมบูรณ์ประสาทตาไม่สมบูรณ์เนี่ยมันก็จิตก็ทำงานที่ตาแล้วไม่ได้เรียกว่าคนตาบอดอ่ะมันก็จะไม่ติดต่อกับโลกข้างนอกไม่ได้ด้วยทางตาก็เปลี่ยนเป็นหูเป็นการสัมผัสแทนซะเหมือนอักษรเบลอะตาไม่เห็นตัวหนังสือใช่ไหมแต่ใช้มือสัมผัสอักษรเบลได้อ่านหนังสือได้เนี่ยเราใช้เพราะว่าจิตเนี่ยใช้ตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยใช้ติดต่อกับโลกภายนอกอะ

นั่นถึงทำให้เราเกิดเหตุการณ์ต่างๆมากมายในชีวิตถ้าเลยติดต่อกับโลกภายนอกเป็นทั้งบุคคลทั้งสิ่งของในทางที่มันไม่มีโทษกับเราก็ไม่มีปัญหาอะไรติดต่อด้วยความสุขก็ไม่เป็นปัญหาอะไรแต่มันไปติดต่อด้วยความทุกข์ก็เสียไปกระทบทางคนอื่นนะด้วยความรักความโกรธความเกลียดต่างๆมากมายเนี่ยแล้วเป็นไงล่ะชีวิตเห็นชีวิตมันไหมล่ะชีวิตก็คือทุกข์กันล่ะชีวิตคือทุกข์ถ้าเรามองเห็นว่าชีวิตคือทุกข์เพราะว่าคือชีวิตคือการไหลไงชีวิตคือการผสมปรุงแต่งเนี่ยมันก็เป็นทุกข์อ่ะเพราะมันการเปลี่ยนแปลงมันอยู่ในประภาวะแห่งทุกข์เพราะมีการเปลี่ยนแปลงไม่คงที่ชีวิตคือทุกข์ท่านั้นโลกที่พุทธเจ้าระบุไว้โลกเนี่ยโลกนี้คือทุกข์อ่ะใช่ไหมดับทุกข์คือดับโลกอ่ะที่สุดแห่งทุกข์คือที่สุดแห่งโลกนะใช้คำเดียวกันได้คือโลกทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยนะเพราะว่าไม่โลกที่เราอยู่ในนั้นนี่มันโลกทางภูมิศาสตร์ทางพุทธศาสนาละเอียดมากฝันนั้นระบุไปที่โลกทางตาหูจมูกลิ้นกายใจถ้าตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมันทำงานเขาเรียกว่าตาเกิดหูเกิดจมูกเกิดถ้ามันไม่ทำหน้าที่เขาเรียกว่าตาดับหูดับจมูกดับเพราะว่าวิญญาณเนี่ยมันทำงานทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเขาเรียกว่าจักขุวิญญาณโสตวิญญาณคานะวิญญาณชิวหาวิญญาณกายะวิญญาณมโนวิญญาณเนี่ยวิญญาณที่รับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมันทำงานได้ทีละเรื่องอย่างถ้าโยมฟังอาตมาอยู่เนี่ยวิญญาณก็ยังอยู่ที่หูแต่มีคำพูดว่าตั้งใจฟังคือเอาใจไว้ที่หูแต่ถ้าโยมไปคิดเรื่องอื่นเนี่ยหูมันดับแต่วิญญาณไปอยู่ที่มโนเรื่องราวที่เราคิดนึกแทนมันเร็วมากอ่ะถ้าเราสามารถที่จะรู้เรียนรู้ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจได้ความเป็นจริงของมันนะเราเรียนรู้ถึงที่สุดมันนะนั่นละอยู่ตรงนั้นนั่นละคุมมันให้ดีความสุขความทุกข์ก็อยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยนรกก็อยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจสว่างก็อยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจนิพพานก็อยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยล่ะคุมให้ดีเอาอะไรคุมล่ะก็เอาสติกับปัญญาเนี่ยคุมถ้าคุมได้มันก็ไม่ปรุงแต่งต่อมันก็หยุดการปรุงแต่งอ่ะเพราะว่าสตินั้นอ่ะเป็นตัวห้ามกระแสแห่งตัณหากระแสแห่งกิเลสกระแสแห่งทุกข์เนี่ยสติเป็นตัวห้ามกระแสไม่ให้มันไหลแต่ถ้ามีสติอย่างเดียวไม่มีปัญญาเนี่ยมันก็ไม่ได้อะปัญญาคือตัวละกระแสตัวปิดกระแสตัวทำลายกระแสมันต้องมาด้วยกันสติกับปัญญาต้องมาด้วยกันแต่แม่คนเป็นคนละตัวกันสติคือระลึกได้ระลึกรู้ระลึกทันเหตุการณ์ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเมื่อมันระลึกแล้วเนี่ยไม่ต้องขนส่งปัญญาไม่ต้องขนปัญญามาถ้าระลึกอย่างเดียวไม่มีความรู้ไม่มีปัญญาอย่างที่อาตมาได้อบรมโยมเนี่ยให้มีเพิ่มพูนความรู้ในหลักธรรมเนี่ยโยมก็สติโยมก็จะไม่ขนปัญญามาเพราะไม่มีปัญญาระลึกไม่ได้ก็อย่างมันก็เป็นไหลต่อไปอ่ะเพราะไม่มีปัญญามาละใช่ไหมล่ะไม่ปัญญาไม่สามารถตัดกระแสอันนั้นน่ะเพราะสติแค่มันแค่ห้ามเท่านั้น

ัญญาเท่านั้นที่จะต้องตัดกระแสปิดกระแสห้ามกระแสนั้นได้ตัดขาดตัดอารมณ์ที่มันผูกจิตอยู่หรือสังโยชน์ผูกใจสังโยชน์ผูกจิตผูกใจนั่นแหละตัดมันให้ขาดจะให้มันผูกไปเป็นกิเลสเป็นตัณหาเป็นอุปทานพระพุทธเจ้าท่านชี้ไว้อ่ะว่าอุปทานนี่คือสาเหตุแห่งทุกข์อ่ะอุปทานคือสาเหตุแห่งทุกข์อย่างที่เราสวดมนต์ตอนเช้าอ่ะจำได้มั้ยสวดมนต์ตอนเช้าเนี่ยปัญญาในสวดมนต์ตอนเช้ามีปัญญาเยอะว่าฝังขิเตนะปันจุปาทานะขันธาทุกขาจำได้มั้ยฝังขิเตนะปันจุปาทานะขันธาทุกขาว่าโดยย่ออุปทานขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์เพราะขันธ์ทั้ง5นามรูปเนี่ยมันสภาวะธรรมของธรรมชาติที่ผสมปรุงแต่งจริงๆแล้วขันธ์5เนี่ยที่ประกอบไปด้วยรูปขันธ์เนี่ยที่เป็นวัตถุเนี่ยนะดินน้ำไฟลมเนี่ยเป็นอายตนะเนี่ยไอ้4ตัวเป็นนามเป็นจิตนะขันธ์ที่2ก็เราเวทนาขันธ์คือตัวรู้เป็นจิตประเภทหนึ่งรู้สุขรู้ทุกข์รู้ยินดีรู้ยินร้ายหรือไม่สุขไม่ทุกข์หรือเฉยเฉยเป็นตัวรู้รู้สุขรู้ทุกข์รู้เวทนาขันธ์และสัญญาขันธ์คือรู้รู้เหมือนกันเป็นจิตประเภทหนึ่งเหมือนกันเป็นจิตรู้จิตคือตัวรู้ล่ะรู้จำได้หมายรู้หมายมั่นว่าเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้เป็นนั่นเป็นนี่เนี่ยเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้เป็นหมาเป็นแมวเป็นคนเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายเนี่ยมองเป็นสมมติสิ่งสมมติแบบนั้นสมมติว่าเป็นแบบนั้นแบบนี้ชื่อนั้นชื่อนี้จำได้แล้วตัวที่สี่ตัวรู้เหมือนกันเป็นจิตประเภทหนึ่งสังขารละขันรู้เหมือนกันรู้ปรุงความคิดปรุงเป็นเจตนาออกมาเอาอะไรมาปรุงล่ะก็สัญญาความจำนั้นมาปรุงถ้าไม่มีสัญญามันก็ไม่รู้จะปรุงอะไรอ่ะเพราะไม่มีสัญญาความจำมาปรุงแต่งแล้วก็วิญญาณขันธ์นะประจิตประเภทหนึ่งมีเกิดไม่ดับวิญญาณตรงนี้ไม่เทียบเท่าไม่เสมอกับวิญญาณที่เป็นจิตไม่เท่าวิญญาณที่เป็นที่เสมอกับจิตอันนั้นเป็นจิตที่หลุดพ้นไม่เกิดไม่ดับแต่วิญญาณตัวนี้คือรู้แจ้งในอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจที่อาตมาบอกว่าจักขุวิญญาณโสตวิญญาณคานะวิญญาณชิวหาวิญญาณกายะวิญญาณมโนวิญญาณเนี่ยล่ะมันเกิดเป็นดับขันห้ามทำงานเนี่ยถ้าโยมไปยึดการทำงานของขันห้าแปลว่าเป็นตัวเราว่าขันใดขันหนึ่งเป็นตัวเราหรือขันทั้งห้าเป็นตัวเราเนี่ยโอ้เป็นสังขิเตนะปานสุปาทานะขันธาทุกขาเลยอะว่าโดยย่ออุปทานขันทั้งห้าเป็นตัวทุกข์ยึดมั่นคิดดูแล้วกันยึดมั่นทางตาเนี่ยหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยหกทางเข้าไปแล้วมีหกทางก็ต้องมีเวทนาหกสามคูณหกเข้าไป18เลยอ่ะโอ้โหใช่ไหมล่ะมีสัญญาอีกอย่างละ6อีกโอ้โหเพราะเวทนามันมีสุขมีทุกข์มีไม่สุขไม่ทุกข์นี่สุขในทางตาทุกข์ในทางตาไม่สุขไม่ทุกข์ทางตาสุขทางหูทุกข์ทางหูไม่สุขไม่ทุกข์ทางหูแบบมันหลายทางเลยอ่ะอยู่ที่โยมไปยึดจุดใดจุดหนึ่งเนาะโหก็เป็นอุปทานล่ะมันไม่พ้นท่านโยมต้องมีสติพอที่จะพ้นทุกตรงเนี้ยไม่ให้ปรุงแต่งต่อนั่นแหละคือสติจะห้ามการปรุงแต่งต่อห
้ามแล้วเราขนปัญญามาด้วยไปขนปัญญาจากไหนล่ะก็จากสัญญาความจำไงสัญญาขันเนี่ยสติจะวิ่งไปที่สัญญาดึงปัญญาที่โยมได้ฟังครูบาอาจารย์ได้พูดอบรมโยมให้มีความรู้ทางด้านหลักในพระพุทธศาสนาในทางตาหูจมูกลิ้นกายใจหรือขันห้าหรือตัณหาอุปาทานที่โยมได้ยินมาเนี่ยเลือกเอามาแก้ปัญหาที่โยมไปรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยให้เข้ามาฝูจิตด้วยความไม่เป็นทุกข์ให้รู้ว่าอ๋อมันปรุงแต่งจิตแหละนั้นเราจะไม่ออกไปรับอารมณ์เพื่อหยุดการปรุงแต่งถ้ายอมหยุดกระแสนี้ไม่ได้ก็ไหลไปเป็นทุกข์อ่ะทำให้เกิดอวิชชามากขึ้นอวิชชามากขึ้นอวิชชามากขึ้นแต่เป็นมันก็เกิดดิเลตอ่ะถ้ายอมปล่อยให้เป็นขันห้าทำงานเฉยๆนะให้ขันห้าเป็นการทำงานเฉยๆนะไม่เป็นสังเคเตนะปานจุปาทานะขันธาทุกขาไม่ยึดมั่นในการทำงานของขันห้านะให้ขันห้าเป็นการทำงานของขันห้าเฉยๆไม่มีหน้าที่แบบไหนให้มันทำไปแล้วก็รู้แล้วก็ดูอยู่มันก็ไม่เป็นทุกข์ใช่ไหมอย่างอายะห์แฝดสี่เนี่ยบอกสาเหตุของทุกข์เนี่ยมาจากตัณหาคือกามตัณหากามตัณหาคือสิ่งประละประโลมทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยหรือภาวะตัณหาความอยากมีอยากเป็นหรือวิภวะตัณหาความไม่อยากมีไม่อยากเป็นคือตัณหาอยากจะเข้าหรือจะออกจากเอาออกจากตัวเนี่ยล่ะคือสาเหตุของทุกข์จะไม่ผิดหรอกจะตัณหาอุปาทานมันก็มาจากตัวเดียวกันกิเลสตัวเดียวกันมันเป็นคู่แฝดกันมีตัณหาก็ต้องมีอุปาทานไม่มีตัณหาสิอุปาทานก็ไม่เกิดเพราะมันไหลเป็นรามลำดับของมันจะไปตามลำดับของมันไหลไปตามลำดับของมันอาตมาละพูดให้ฟังการไหลของมันเพราะโยมมีอวิชชาจิตนี้มีอวิชชาเริ่มต้นไหลเป็นกระแสแห่งทุกข์กระแสแห่งตัณหากระแสแห่งกิเลสกระแสแห่งกรรมพอจิตโยมมีอวิชชาแล้วก็อวิชชาทำให้เกิดสังขารอำนาจการปรุงแต่งอำนาจปรุงแต่งนี้ก็ดึงวิญญาณมาให้มาปรุงแต่งเป็นนามรูปนามรูปเป็นเหตุก็ปรุงแต่งให้เกิดผลออกมาให้เกิดอายตนะออกมาพออายตนะมันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็กลายเป็นเหตุให้เกิดผลออกมาอีกเมื่อมีอายตนะแล้วก็ต้องมีผัสสะอารมณ์กระทบจิตจิตเริ่มปรุงแต่งเป็นเริ่มจิตเริ่มปรุงแต่งละพอมีผัสสะเป็นเหตุแล้วเกิดขึ้นมาแล้วก็ปรุงแต่งต่อเกิดทำตัวใหม่ขึ้นมาเรียกว่าเวทนาพอเวทนาเกิดขึ้นมาแล้วเป็นผลออกมาเวทนาเอาเป็นผลออกมาแล้วจากผลออกมาก็มันก็กลายเป็นเหตุให้เกิดทำตัวใหม่ขึ้นมามีเวทนาก็ต้องมีตัณหาเพราะเวทนาเป็นอาหารของตัณหามีอารมณ์แบบไหนก็จะมีตัณหาความอยากในอารมณ์แบบนั้นพอมีความอยากขึ้นมาแล้วจิตนี่ก็หาตัวผู้อยากก็เกิดทำตัวใหม่ขึ้นมาเรียกอุปาทานปรุงแต่งตัณหากลายเป็นทำตัวใหม่ขึ้นมาเรียกอุปาทานกิเลสขึ้นมาละตัณหาก็เป็นกิเลสอุปาทานก็เป็นกิเลสถ้าเกิดพบขึ้นมาอุปาทานก็ปรุงแต่งให้เกิดทำตัวใหม่ขึ้นมาเกิดว่าพบความการเข้าถึงเข้าถึงอย่างที่เราต้องการเป็นในอารมณ์ของเราในจิตที่มันสร้างตัวตนขึ้นมาล่ะเราจะเป็นแบบไหนอยู่ที่จิตจะเป็นแบบไหนเกิดการเข้าถึงแบบนั้นเข้าถึงพบแบบนั้นถ้าจิตยอมเป็นมนุษย์ยอมก็อยู่เข้าถึงภาวะความเป็นมนุษย์แต่ถ้าจิตเข้าถึงความเป็นตามอารมณ์ตามสุขทางอารมณ์ยอมว่ากลายเป็นเทวดาที่เสวยอารมณ์ที่ชอบมีความสุขแต่ถ้าจิตยอมเข้าถึงพรหมจิตนั้นก็กลายเป็นพรหมใช่ป่ะถ้าจิตยอมเข้าถึงสิ่งที่เป็นอบายมีความกิเลสมีความโลภความโกรธความหลงที่เป็นกิเลส
ยังก็ไปอยู่ในอบาย4สัตว์นรก8อสุรกายสัตว์เดรัจฉานใช่ไหมล่ะก็คือการเข้าถึงจิตนั้นเข้าถึงภาวะแบบไหนคือพบทำกรรมแบบไหนก็ได้แบบนั้นพอเข้าถึงพบแล้วเขาเข้าถึงชาติความเกิดเกิดเป็นอย่างที่เราเกิดที่เราเลือกน่ะที่เราชอบอ่ะพบเป็นแบบไหนก็เกิดเป็นแบบนั้นนั่นแหละเกิดชาติความเกิดมาไม่เคยพลาดความเกิดแม้ถ้าเป็นมนุษย์หรือเทวดาหรือพรหมแล้วแต่เนี่ยก็ต้องมีความแก่ความตายมีโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสสุปายาสมีความโศกความร่ำไรลำพันธ์ความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์พลาดพลาดจากของที่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ไม่ได้ดังใจที่ต้องการก็เป็นทุกข์เห็นป่ะมันไหลเลยอ่ะไหลเลยนะถ้าเราเข้าใจการปรุงแต่งการไหลแบบนี้นะเริ่มจะเข้าใจคำสั่งสอนในพระเจ้าทั้งหมดทั้งโลกด้วยซ้ำไปทั้งจักรวาลด้วยซ้ำไปมันก็ปรุงแต่งแบบเนี้ยแหละมันไหลแบบมีการปรุงแต่งเรื่อยปรุงแต่งก็คืออนิจจังมันไม่เที่ยงเพราะมันมีเกิดขึ้นแล้วมันก็ต้องดับไปอย่างผัสสะเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดเวทนาขึ้นมาคือเวทนาก็ดับไปเกิดตัณหาขึ้นมาตัณหาเกิดขึ้นมาแล้วดับไปเกิดอุปาทานขึ้นมาอุปาทานขึ้นมาก็ดับไปเกิดภพขึ้นมาภพขึ้นมาภพก็ดับไปเกิดชาติขึ้นมาเห็นป่ะมันเกิดมันดับเกิดมันดับขันธ์5ก็ทํางานเกิดดับรูปเห็นรูปมันก็เกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปพอรูปดับไปก็เกิดเป็นอารมณ์ขึ้นมาเกิดผัสสะเกิดเวทนาขึ้นมาเกิดสัญญาสังขารปรุงแต่งความคิดเป็นเจตนาออกมาว่าจะทำกับเวทนาแบบนั้นอย่างไรปรุงแต่งเป็นความเป็นตัณหาออกมาฉะนั้นตาหูจมูกลิ้นกายใจมันเริ่มปรุงแต่งนี้ก็เป็นทุกข์เป็นของร้อนมาแต่เริ่มต้นแล้วและตัวที่ปรุงแต่งในตัวแต่ละตัวแต่ทำแต่ละคำทำแต่ละตัวเนี่ยก็เป็นการเป็นสังขารทั้งหมดนั่นแหละเพราะเป็นสิ่งผสมปรุงแต่งทั้งหมดจะเป็นเวทนามันก็เวทนาก็ปรุงแต่งก็เป็นสังขารอย่างหนึ่งนั่นแหละแต่เรียกว่าเป็นเวทนาเพราะเราได้เข้าใจคุยกันได้ง่ายขึ้นเข้าใจง่ายขึ้นจริงๆทุกอย่างก็เป็นสังขารหมดขันธ์5ก็เป็นสังขารหมดอ่ะเพราะการเป็นไปของปรุงแต่งหมดอ่ะสิ่งที่ถูกปรุงแต่งก็เป็นสังขารสิ่งที่ปรุงแต่งสิ่งอื่นก็เป็นสังขารการปรุงแต่งตัวมันเองก็เป็นสังขารมันกระตุ้นสิ่งอื่นให้ปรุงแต่งก็เป็นสังขารอำนาจแห่งการปรุงแต่งก็เป็นสังขารเรียกสังขารหมดในพระพุทธศาสนาในคำบาลีแปลความหมายแบบนั้นนะแล้วทำไงไม่ให้มันไหลเราต้องฝึกสติฝึกสติให้ได้ธรรมชาติมันก็ให้มาอยู่แล้วธรรมชาติให้สติมาอยู่แล้วให้มาแต่ไม่พอนะไม่พอที่จะดับทุกข์แต่พอที่เราจะให้เรามีชีวิตอยู่ได้อะแต่ไม่พอที่จะดับทุกข์แต่เราต้องมาทำเพิ่มมาเจริญสติเราต้องฝึกสติเพื่อต้านกระแสมีคนทูลถามพระพุทธเจ้านะว่ากระแสแห่งอารมณ์เนี่ยกระแสแห่งตัณหากระแสแห่งทุกข์เนี่ยจะกั้นได้จะห้ามได้ด้วยอะไรพระเจ้าก็ทรงตอบนะสติเตสังนิวารณังสติเป็นเครื่องกั้นกระแสเหล่านั้นสติอย่างเดียวเลยอ่ะเพราะนั้นเราต้องมีการฝึกสตินะฝึกสติให้สติมันเจริญขึ้นให้มันสติมันงอกงามขึ้นเจริญขึ้นจนสามารถที่ทำให้เราเปลี่ยนจากความทุกข์กลายเป็นความสุขขึ้นมาทีละน้อยทีละน้อยทีละน้อยเพราะเราเลิกยึดมั่นในตัวเราทีละน้อยทีละน้อยเพราะเรารู้ความเป็นจริงแล้วว่าชีวิตเราเป็นอย่างเนี้ยการผสมปรุงแต่งเป็นแบบเนี้ยเกิดเป็นทุกข์แบบเนี้ยเรารู้แล้วเนี่ยใช่ป่ะแล้วเรามาอบรมจิตแล้วเนี่ยมาฟังคำบรรยายแล้วเริ่มจะรู้เริ่มจะเข้าใจบ้างแล้ว
เริ่มจะรู้ว่าเราควรจะทำตรงไหน

ตินะให้สติมันตั้งนะสติไปในกายเวทนาในจิตในธรรมนั่นล่ะเขาเรียกสติปัฏฐาน4นะสติปัฏฐาน4จากสิ่งที่หยาบจนถึงสิ่งที่ละเอียดสุดจะถึงธรรมเนี่ยนะหยาบหน่อยก็เป็นกายเนี่ยเป็นวัตถุเนี่ยนะแล้วก็เป็นนามต่อจากนามกลายเป็นจิตนะนะให้เห็นจิตให้มีสติเห็นจิตรู้จิตเนี่ยว่าจิตเราเป็นอย่างไรจิตพ้นไม่พ้นจิตหลุดพ้นหรือไม่จิตหลุดพ้นจิตยังปรุงแต่งอยู่หรือไม่ปรุงแต่งเนี่ยนะฝึกสติไปในสติปัฏฐาน4เนี่ยไปในกายเวทนาในจิตในธรรมนะถ้าเรานั่งสมาธิแบบเป็นรูปแบบเนี่ยนะแล้วก็มีการฝึกสติพร้อมกับสมาธิใช่ป่ะล่ะแต่ถ้าเราไม่นั่งไปรูปแบบเราใช้อียบทต่างๆมีการเคลื่อนไหวเนี่ยแล้วก็พิจารณาตั้งสติไปในการเคลื่อนไหวนะพอมีสติแล้วเนี่ยจิตก็จะเป็นสมาธิในการเคลื่อนไหวนั้นน่ะเพราะมีสติกำกับอยู่กำกับกายอยู่กำกับวาจาอยู่ก็เป็นศีลในตัวของมันเองแต่สติมันทำให้เกิดศีลเกิดขึ้นนะศีลนี่ก็เป็นพื้นนะสมาธิเป็นบาทสมาธิเป็นเท้าที่จะพาปัญญาไปถึงเป้าหมายไปถึงปัญญาให้ถึงเป้าหมายเป้าหมายคือความไม่ทุกข์นะถึงนิพพานนั่นแหละนิพพานจริงๆแล้วแปลว่าดับเย็นนะแปลว่าเย็นแล้วนะใช้กับสิ่งของก็ได้นะพระเจ้าไม่ได้บัญญัติศัพท์ขึ้นมาใหม่หรอกเป็นศัพท์เดิมชาวบ้านนั่นแหละว่าเย็นไม่นิพพานไม่ได้ว่าได้ตอนตายนะคิดว่าได้ตอนตายได้ตอนเป็นนี่แหละนะทำให้ได้ถึงก็ดีอ่ะนะเรียนที่ตัวเราเองเนี่ยนะเราต้องมาเรียนให้ตัวเองที่กายกับจิตเราเนี่ยนะนะ7วันก็ได้เรียน7ถ้าเราเรียน7วันบางคนมันเรียนจบใน7วันก็ได้ถ้า7วันไม่ได้ก็7เดือนถ้า7เดือนไม่ได้7ปี7ปีไม่ได้ยังไงอ่ะ7ชาติสินี่คือโสดาบันไงใช่ป่ะพอดาบันพระผู้เข้าถึงกระแสผู้เข้ากระแสกระแสแห่งนิพพานกระแสแห่งการดับทุกข์เข้ากระแสแล้วฉะนั้นนะจะสำเร็จใน7วัน7วันไม่ได้7เดือน7เดือนไม่ได้7ปี7ปีไม่ได้7ชาติ7ขณะจิต7ขณะจิตถ้าเราทำแล้วเรามีความทุกข์เราน้อยลงแล้วเฟสติเรามากขึ้นมีความสุขมากขึ้นแปลว่าเราก็เดินถูกทางนะแล้วเรามาถูกทางแล้วเราต้องอันดับแรกเราต้องตั้งสติก่อนฝึกสตินะฝึกสติให้ได้ตามที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนอ่ะพยายามทันการเคลื่อนไหวจากที่เราทำการเคลื่อนไหวแล้วจนกระทั่งจิตสามารถสั่งกายเคลื่อนไหวได้สั่งก่อนนะพยายามจับอารมณ์ให้ได้นะทำปลุกสตินะปลุกสมาธิให้จิตเป็นสมาธิให้ได้เพราะถ้าไม่มีสมาธิและปัญญาก็ไม่เกิดถ้าจิตมีเป็นสมาธิแล้วจิตจะมีกำลังนะมีกำลังนะและจิตจะเป็นจิตที่มีกำลังมีอิสระมันเป็นจิตที่ควรแก่การพิจารณาจิตที่ควรแก่การเห็นความจริงนะความจริงมันจะพูออกมาให้เห็นนะเหมือนจิตไม่ได้พักผ่อนเต็มที่อ่ะพอพักผ่อนแล้วมันจะอะไรมันก็จะความรู้จะพูออกมาบางทีอาจเป็นอัตโนมัติของมันเหมือนนักวิทยาศาสตร์อ่ะ

0: ไอ้ยอมยอมไอ้พัดลมตัวนี้หน่อยสิมันเปิดอยู่อ่ะไปติดๆเลยแล้วเปิดตัวนี้ไล่ยุง
1: ถ้าเราต้องฝึกสติตั้งให้ได้อ่ะนะตอนแรกก็ตั้งสติก่อนเมื่อเราตั้งเสาอ่ะแล้วขุดหลุมนะขุดหลุมเพื่อตั้งเสา

0: มันแล้วเราตั้งเสาอ่ะแล้วขุดหลุมนะขุดหลุมเพื่อตั้งเสาพอขุดเสร็จแล้วเอาเสาตั้งเสาแล้วก็กบหลุมใช่ไหมเอาดินกบเอาหินกบไปแล้วแต่เนี่ยเพื่อให้เสามันตั้งทีแรกก็ตั้งเสาก่อนเพื่อให้เสามันตั้งนะสติเหมือนกันเราต้องตั้งสติก่อนเพื่อให้สติมันตั้งถ้าเป็นสติปัฏฐานให้ได้อะนะถ้าสติมันไม่ตั้งมันก็ไม่เป็นสติปัฏฐานอ่ะนะต้องตั้งสติก่อน
1: ก็เปลี่ยนมาแล้วกันดึงสีดำออกก็แล้ว
0: นั่นไม่มีวิธีอย่างเงี้ยต้องฝึกสติก็คือฝึกสติไปในสติปัฏฐาน4สติมันถึงจะตั้งได้นะเหมือนเราเดินจงกรมอ่ะทีสเต็ปน่ะ4 5สเต็ปเนี่ยหรือ7 8สเต็ปก็แล้วแต่เรายิ่งสเต็ปมากมันก็ละเอียดมากอ่ะสติมันก็จะทันมากขึ้นอ่ะนะต้องฝึกมันนะต้องฝึกเดี๋ยวมาวัดเนี่ยพยายามฝึกมันเถอะเอาสังเกตหรือเปล่าว่าที่เรามาวัดเนี่ยฝึกว่าเราสบายใจนะเรียกว่าสบายใจแล้วปลอดโปร่งใจฝึกแล้วมีความเบาใจสบายใจเพราะว่าวัดยิ่งเป็นวัดสังฆทานเนี่ยต้นไม้มันเยอะเราอยู่กับธรรมชาติเนี่ยที่จิตมันหยุดไงจิตมันชะงักการปรุงแต่งเห็นป่ะพอเราจิตมันชะงักไม่ปรุงแต่งเนี่ยมันก็ไม่มีการยึดถือพอไม่ยึดถือแล้วมันรู้สึกว่ามันสบายใจมันมีความสุขนะเนี่ยก็เหมือนกันน่ะถ้าเราปฏิบัติเนี่ยถ้าเราไม่ปรุงแต่งเพื่อละตั้งเอาไว้ไม่ให้มันปรุงแต่งได้เนี่ยนี่ละการไม่ปรุงแต่งเป็นความสุขเป็นความสงบมันเป็นความสุขมันลองพิจารณาดูแล้วกันนะไอ้ที่เรามันวุ่นวายหรือมันมีความทุกข์ก็เราปรุงแต่งมันอ่ะปรุงแต่งความคิดไปทำตามความคิดอ่ะไปอยู่เป็นท่าของตาหูจมูกลิ้นกายใจอ่ะไม่อยู่เหนือมันอ่ะ
1: ขอบคุณมากเลย
0: แล้วไม่อยู่เหนือมันอ่ะเห็นป่ะเราอยู่ใต้อำนาจของตาหูจมูกลิ้นกายใจเขาพูดง่ายอยู่ใต้กิเลสอ่ะเป็นท่าของกิเลสเป็นท่าแล้วมันอิสระไหมล่ะก็ไม่อิสระน่ะใช่ไหมล่ะเอาตั้งไว้ที่ไหนล่ะเอาสติมากั้นห้ามมากระแสไว้ที่ไหนต้องผัสสะนี่ไงเนี่ยที่สุดแห่งทุกข์ก็อยู่ที่ผัสสะเนี่ยอยู่ที่เวทนาเนี่ยนะก็คือให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยพอมันกระทบมีเหตุการณ์อะไรเข้ามาแล้วนะตาก็คู่กับรูปที่มาแล้วหูคู่กับเสียงกลิ่นคู่กับจมูกลิ้นคู่กับรสโผฏฐัพพะสิ่งที่ถูกต้องกายเนี่ยร้อนหนาวเย็นอ่อนแข็งอะไรเนี่ยถูกต้องกายเนี่ยกับธรรมอารมณ์เรื่องราวเนี่ยมันเป็นคู่กันอยู่เนี่ยนะมันมีวิญญาณรับรู้3ตัวเนี่ยเรียกผัสสะนะมากั้นไว้ที่ผัสสะตรงเนี้ยอารมณ์กระทบจิตตรงเนี้ยกระทบและกระทบจิตเนี่ยเดี๋ยวก็เริ่มปรุงต่างอ่ะต่อน่ะถ้าเราตาหูจมูกลิ้นกายใจเรามีถ้าตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเรามีสตินะกั้นเอาไว้นะแล้วก็มีปัญญาด้วยนะมันก็ขนออกมาอ๋อมันกระทบแล้วนะถ้ามันกั้นได้จริงนะมันกั้นได้จริงจะหน่วงเวลาให้แต่ว่าสติตรงเนี้ยจะวิ่งเข้าไปที่สัญญาความจำนะไปดึงปัญญามาฟาดฟันเหตุการณ์นะมาแก้อารมณ์เพื่อทำให้อารมณ์นั้นมันคลายไปให้มันหายไปไม่ให้มันผูกจิตไม่ให้เกิดความชอบและไม่ชอบถ้าไม่เกิดความชอบและไม่ชอบมันก็ไม่เป็นตัณหามันก็ไม่ไหลใช่ไหมล่ะกิเลสเพราะมันไม่ไหลเป็นตัณหากิเลสมันก็ไม่เกิดเมื่อกิเลสไม่เกิดกรรมมันก็ไม่เกิดแล้ววิบากก็ไม่เกิดเพราะตาสงสารมันก็ไม่เกิดนั่นเราก็หักว่าตาสงสารได้ใช่ไหมล่ะเพราะตาสงสารแห่งจิตเนี่ยล่ะหักเอาที่เห็นในปัจจุบันเนี่ยนะหักได้

ได้พอสามารถกั้นได้เนี่ยไอ้สิ่งที่เราเมื่อก่อนเนี่ยมันก็จะไหลมาเป็นกิเลสกรรมวิบากใช่ไหมล่ะนะก็จะแล้วพอเราทำเสร็จแล้วเนี่ยให้เราทำด้วยความโลภความโกรธความหลงเนี่ยด้วยกิเลสเนี่ยด้วยอวิชชาด้วยตัวตนเนี่ยมันก็ไปนอนอยู่ในจิตฝนลึกของเราอะนะนอนเนื่องเอาวะนอนเอาวะสะสมเอาวะสะสมความเคยชินเอาวะเพื่อให้เกิดกิเลสเกิดตัณหาเกิดโมหะขึ้นมาความโลภความโกรธความหลงเนี่ยนอนเอาวะเรียกว่าอนุสัยนะอนุสัยความเคยชินที่จะเกิดกิเลสแบบนั้นง่ายๆขึ้นอีกถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะถ้าเราเปรียบเทียบดูเนี่ย อุปมาอุปไมยเหมือนกับเด็กเขียนหนังสือใหม่ๆเนี่ยก็เขียนช้าๆใช่ไหมล่ะเขียนช้าๆเขียนช้าๆพอเด็กฝึกหัดการเขียนบ่อยๆเข้าบ่อยๆเข้าทำบ่อยๆเข้าบ่อยๆเข้าอันนี้ก็เขียนชำนาญขึ้นเก่งขึ้นสละสลวยขึ้นอะไรดีขึ้นก็เหมือนกันนั่นแหละพอเรามีความโลภความโกรธความหลงคือกิเลสตัณหาอุปทานเนี่ยมันก็ไปนอนในจิตส่วนลึกของเราเรียกว่าอนุสัยถ้าเราสามารถกั้นเอาไว้ได้เนี่ยกิเลสไม่เกิดเนี่ยตัณหาอุปทานไม่เกิดเนี่ยมันก็ไม่ไหลไปลงไปสะสมไว้ที่อนุสัยใช่ไหมล่ะแต่สามารถกั้นมันเอาไว้ได้เมื่อมันไม่ลงของใหม่ไม่เติมอ่ะเมื่อของใหม่ไม่เติมเนี่ยของเก่ามันก็โดนขุดอ่ะใช่ไหมแล้วใสมันก็น้อยลงแต่ถ้าโยมไปเติมไปทีละหน่วยทำทางโน้นทีทางนี้ทีที่สะสมไปเรื่อยสะสมมากขึ้นเพราะจริงแล้วเราก็สะสมมาแต่เด็กๆแล้วอ่ะที่บอกว่าเราชอบปลอบประโลมใจที่พ่อแม่เลี้ยงดูเรามาให้มีความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยก็สะสมมาเรื่อยล่ะหนามากเข้าหนาเข้าแรงเข้าก็กลายเป็นจริตนิสัยของคนคนนั้นนั่นล่ะเขาเรียกอนุสัยหรือนิสัยนั่นล่ะพอมีมากเข้าฝ่าฝนมากข้าวคราวนี้มันก็ระเหยออกนะนะในหลักพุทธศาสนาก็จะระเหยออกเป็นนิวรณ์ก็คือเป็นกิเลสนะเป็นกิเลสประเภทหนึ่งอ่ะนะแต่แยกเป็น5ตัวมันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติของมันเป็นอย่างนั้นเหมือนกับเราชอบสิ่งประโลมใจนะมันก็เป็นธรรมชาติว่าคนเราต้องชอบแบบนั้นชอบความสุขอ่ะใช่ป่ะนิวรณ์ก็เหมือนกันมันก็เป็นธรรมชาติอ่ะเพราะเรามันเกิดจากเราที่เราทำสะสมมาไว้จากอนุสัยมันอ่ะไม่ใช่ว่ามันจะเพิ่งมีตอนเราทำสมาธิมันก็ไม่ใช่อ่ะไอ้ที่เราเห็นมันสมาธิเนี่ยเพราะว่าจิตเรามีเราสงบเรามีสมาธิเนี่ยนิวรณ์ก็เลยเห็นชัดขึ้นนิวรณ์มันเห็นชัดขึ้นไงก็ดีแล้วเลยเห็นนิวรณ์ชัดขึ้นเลยเข้าใจนิวรณ์มันนิวรณ์ก็มี5ตัว1กามราคะ2พยาบาทนะความกระทบกระทั่งใจเนี่ยพยาบาทเนี่ย3ถิรมิทะความง่วงงึมง่วงงึมฝรุมฝรือคือจิตสลืมเปลือยจิตแฟบอ่ะจิตไม่สดชื่นอ่ะจิตไม่มีกำลังใจอ่ะนั่นเรียกทีละมิทะจิตแฟบพูดแบบเด็กๆก็สลืมเปลือยนั่นแหละไอตัวที่สี่อ่ะปุถัจจากุกุจจะความลังเลความฟุ้งซ่านรำคาญใจฟุ้งซ่านคิดไปเรื่อยเปื่อยคิดไม่หยุดถ้าตัวท้ายวิกิกิจฉาความลังเลสงสัยไอ้ความลังเลสงสัยเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยมันตัวหลักเลยนะตัวอันตรายเลยนั้นเนี่ย
ยอมรู้มั้ยว่านิวรณ์มาตั้งแต่เราเด็กๆเนี่ยต้องย้อนไปสมัยเราเด็กเลยถ้าเป็นนักเรียนอ่ะเราเป็นนักเรียนอ่ะเราตื่นเช้ามาเนี่ยเรามีความรู้ฝึกมั้ยหรือเคยเจอมั้ยเคยมีความคิดแบบนี้มั้ยหรือเคยจำได้มั้ยโอ้เช้านี้วันนี้ไม่อยากไปโรงเรียนเลยไปเดี๋ยวไปเจอครูครูจะดูการบ้านไหมเนาะการบ้านยังไม่เสร็จไม่อยากไปเลยคิดนู่นคิดนี่คิดฟุ้งฟ้าไปแล้วตั้งเลยสงสัยแล้วครูจะตรวจการบ้านเรามะแล้วเพื่อนจะทำร้ายเรามะจะทำอะไรเรามะอะไรแบบปรพัดน่ะคือนิวรณ์นั่นล่ะโตเราก็มีตื่นมาวันนี้ไม่อยากไปทำงานเลยไปทำงานแล้วเจอเจ้านายไม่น้องานที่เราทำเอาไว้จะเสร็จไม่น้อใช่ไหมล่ะไปเจอลูกค้าจะซื้อของไม่น้อใช่ป่ะต้องเลยสงสัยไปเรื่อยล่ะใช่ป่ะมันไม่ได้มันเพิ่งมีตอนทำสมาธิหรอกแต่เราไม่รู้จักมันไอ้ตัวนึงเนี่ยบางทีก็เรียกเป็นชื่อกิเลสตัวอื่นก็มีนะที่อย่างว่าวิจิกิจฉาบางตัวอย่างนี้อิจฉาริษยาเนี่ยต้องก็ลังเลสงสัยนั่นแหละเป็นนิวรณ์ประเภทหนึ่งนั่นแหละว่าเขาจะดีกับเราไหมเนาะใช่ป่ะเราจะดีกับเขาไหมเนาะอะไรเนี่ยใช่ป่ะเหมือนกันนั่นแหละก็เหมือนกับว่าเป็นธรรมชาติไม่เป็นมีมานั่นแหละใช่ไหมล่ะเป็นธรรมชาติมันก็เหมือนเรามีหนังมาแล้วเนี่ยแล้วก็ต้องมีขี้ไข่ใช่ไหมมีขี้ไข่ก็ของธรรมดาพอเราโตขึ้นเป็นวัยรุ่นล่ะจากกามราคะก็พัฒนาขึ้นกลายเป็นตวัดไปเรื่องของกามอารมณ์เป็นเพศตรงข้ามเลยไปขึ้นมานึกถึงแต่แฟนแหละช้านี้ต้องไปหาแฟนแล้วรับแฟนอะไรเห็นไหมล่ะหรือไม่ก็อะไรพยาบาทวันนี้เจอคนนี้ไม่น้อยจะยังไงไปถึงนึกถึงศัตรูละนึกถึงคนที่เราไม่ชอบละนั่นนิวรณ์ทั้งนั้นนั่นล่ะนะแล้วชอบดึงใจเราไปนะเวลาเราทำสมาธิเนี่ยแต่ไปคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้คิดเรื่องบ้านมั่งคิดเรื่องงานมั่งคิดเรื่องไกลตัวเพราะนั้นเรามาฝึกสติเนี่ยก็คือมานำทำสมาธิเนี่ยดึงอย่าให้จิตอย่าให้นิวรณ์มาดึงจิตไปพยายามจับอารมณ์ให้ได้อะนะถ้าเราให้สติมาจับอารมณ์ให้ได้ถ้าสติจับอารมณ์ไม่ได้มันก็ไม่เป็นสมาธิอะต้องให้จิตนั่นจับอารมณ์ให้ได้อ่ะนั่นถึงจิตจะเป็นสมาธินะจับไว้ที่ไหนล่ะอยู่ที่เราชำนาญแบบไหนล่ะจริงพระเนี่ยเป็นแค่บอกนะบอกแนะแนวแนะแนวทางแต่คนที่จะทำเองโยมก็ต้องหาอุบายทำยังไงจิตมันจะสงบทำแบบไหนจิตจะสงบก็เหมือนกับขี่จักรยานอ่ะอาตมาก็บอกว่าโยมขี่แบบนี้นะต้องขึ้นอ่านแบบนี้นะต้องขึ้นแบบนี้นะเขาบอกคงบอกได้แค่แบบนี้แต่คนที่เป็นครูที่ดีที่สุดของโยมอ่ะนะก็คือการกระทำของโยมเองอ่ะล่ะโยมทำเองก็เหมือนขี่จักรยานอ่ะโยมต้องขี่ด้วยตัวเองโยมต้องล้มเองต้องนะบางครั้งก็หัวแตกบ้างถลอกบ้างนะขี่แรกๆก็ไม่ได้หรอกขี่บ่อยๆค่ะเดี๋ยวก็ชำนาญไปเองใช่ไหมล่ะอาตมาบอกโยมก็ไม่ใช่ว่าโยมมาขี่ได้เลยใช่ไหมล่ะโยมก็ต้องทำเองต้องขี่เหมือนจักรยานต้องขี่เองถึงจะรู้เองและการที่โยมทำนั่นแหละเป็นครูของโยมเองว่าทำยังไงเราถึงจะสงบเริ่มต้นตั้งแต่เราต้องจัดท่าแบบไหนถึงจะให้เรานั้นตั้งนั่งได้มั่นคงนะแล้วท่าอย่างไรที่นั่งมั่นคงหนึ่งเราต้องนั่งท่าขาขวาทับขาซ้ายพยายามหลีกเลี่ยงนั่งพับเพียรเพราะว่ามันทำให้สรีระเราเนี่ยไม่ตั้งไม่ตรงมันทำให้กำเกิดปวดเมื่อยจากเวทนาเข้ามาง่ายอ่ะนะถ้านั่งซ้อนขาไม่ได้ก็ลาบไว้กับพื้นก็ได้ใช่ป่ะลาบไว้กับพื้น
ตะตุ่มสองตะตุ่มติดพื้นอ่ะแต่ถ้านั่งซ้อนขาขวาทับขาซ้ายได้ตะตุ่มก็โดนพื้น ข้างเดียวใช่ไหมตนตะตุ่มซ้ายตะตุ่มขาด้านซ้ายโดนพื้นอย่างเดียวแต่ถ้านั่งให้มั่นคงเนี่ยตะตุ่มต้องไม่โดนพื้นเลยตะตุ่มต้องไม่ติดพื้นเรียกว่าขัดสมาธิเพชรวัชระอาจนั่งขัดสมาธิเพชรไม่ใช่ที่นั่งเป็นเพชรนะนั่งขัดสมาธิเพชรอันนี้เป็นท่าดั้งเดิมสมัยผู้นำศาสนาของทางอียิปต์จะเป็นท่าของทางตะวันออกกลางนู่นน่ะทางตะวันออกกลางนู่นน่ะเป็นท่าของมหาเลิศเขาว่าเขาเห็นภาพวาดของอียิปต์แบบแปดสลักในหินน่ะเป็นท่านั่งแบบเนี้ยแล้วก็แพร่หลายในอียิปต์แพร่หลายในอินเดียพระพุทธเจ้านั่งท่านี้ตัดสรู้นะเคยเรียกที่นั่งตรงนั้นว่าวัชระอาจนั่งขัดสมาธิเพชรแต่คนไทยฉนัดนั่งขัดอะไรขัดสมาธิคือขาขวาทับขาซ้ายเนี่ยนะแต่มือพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกนะว่าให้นั่งให้มือแบบไหนก็จะบอกให้นั่งหลังตรงหน้าตรงดำรงสติตรงหน้านะมองให้รอบแล้วก็ดูลมแล้วก็กำหนดไปที่พุทธเจ้าเขาแนะนำให้ทำอานาปานสตินะเพราะลมหายใจมันอยู่ในตัวเราเองกันแล้วฝึกสติฝึกสมาธิด้วยลมหายใจเราจะฝึกสติปัฏฐาน4ตามแบบอานาปานสติคือกำหนดลมหายใจเฝ้าดูลมหายใจเฝ้าดูนะเฝ้าดูนะอย่าไปบังคับลมหายใจฟังก็ให้รู้ยาก็ให้รู้ลมหายใจออกเข้าก็ให้รู้หายใจออกก็ให้รู้เข้ายาวก็ให้รู้ออกยาวก็ให้รู้เข้าสั้นก็ให้รู้ออกสั้นก็ให้รู้นั่นคือสติถ้าสติตั้งแล้วมันจะเห็นอารมณ์อ่ะนะจะเห็นอารมณ์จะเห็นตัวเราเคลื่อนไหวที่อยู่ตลอดเวลาสติก็อยู่กับเราตลอดถ้าทำสติให้สมบูรณ์ถึงที่สุดอ่ะคนเราจะวัดการปฏิบัติหรือว่าคุณธรรมกันได้ก็วัดกันที่สตินี่นะแต่ว่าการที่การมีสติเนี่ยล่ะพยายามทำให้สติสมบูรณ์นะสติต้องจับอารมณ์ให้ได้ถ้าสติจับอารมณ์ได้ก็ไม่เป็นสมาธิเมื่อไม่เป็นสมาธิปัญญามันก็ไม่เกิดนะสติเนี่ยถ้าเราฝึกปฏิปทาน4สมบูรณ์แบบแล้วเนี่ยนะมรรคมีองค์8ก็สมบูรณ์แบบนะข้อฝึกปฏิปทาน4มันมีศีลสมาธิปัญญาในตัวของมันเองอยู่นั่งมันก็เป็นสมาธิแหละแล้วสมาแล้วก็ถ้าเอานั่งเนี่ยแล้วก็สงบกายสงบวาจาอยู่แล้วสงบใจอยู่แล้วมันเป็นศีลเป็นในตัวแหละแต่พิจารณาธรรมมันก็เป็นปัญญาขึ้นมาในสมาธิและปัญญาก็เกิดจิตสมาธิเนี่ยถ้าเราทำจิตที่สมาธินะจริงแล้วศีลมันก็จะมาเองใช่ไหมล่ะจิตจะเป็นศีลเองจิตจะเป็นสมาธิเองแล้วจิตจะประกอบไปด้วยปัญญาเองสตินี่ก็เป็นจิตประเภทหนึ่งนะเป็นเจตสิกธรรมเป็นสติเป็นจิตประเภทหนึ่งเป็นสติระลึกรู้เนี่ยเราตั้งสติตั้งที่ผัสสะเนี่ยให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมีการที่จะควบคุมด้วยสติและปัญญาให้อารมณ์ที่กระทบจิตเนี่ยนะตาเห็นรูปเนี่ยนะกระทบกัน3ตัวในผัสสะเนี่ยให้เป็นผัสสะที่มีวิชาให้เป็นผัสสะที่มีวิชารู้แล้วว่าถ้าปล่อยเอาไว้เนี่ยมันจะไหลเป็นทุกข์ถ้าปล่อยเอาไว้ให้มันไหลไม่มีสติเนี่ยมันจะเป็นการผสมปรุงแต่งของจิตเนี่ยต่อไปเรื่อยๆกลาย

นั่นเรามีปัญญาเด็กแก้วนั้นมีปัญญาดึงออกมาแล้วก็จิตก็จะเห็นแล้วก็เราก็ตั้งมั่นอยู่ในตัวเราในจิตเห็นจิตมันน่ะจิตเห็นจิตอ่ะมันมีจิตสองดวงอ่ะจิตยังเป็นผู้ดูอ่ะแต่ประกอบด้วยสติปัญญาเนี่ยแล้วไอ้จิตหนึ่งเป็นจิตที่โดนอารมณ์ผูกอยู่เนี่ยดูมันให้มันการผูกแล้วมันคลายไปคลายได้ต่อเมื่อมีปัญญามามีสมาธิเพ่งเข้าไปนะก็มันผูกจิตเห็นรู้ทันมันให้เรียกว่ารู้อย่างที่ครูบาอาจารย์พูดรู้เฉยรู้แล้วไม่ปรุงอ่ะรู้แล้วเฉยไม่ปรุงต่ออ่ะไม่เป็นไปตามความชอบและไม่ชอบอ่ะอ๋อเป็นธรรมชาติมันทำงานแล้วนะเกิดเวทนาเนี่ยมันปรุงต่างจิตแหละอ๋อจิตเราโดนอารมณ์ความโลภครอบงำแล้วเห็นจิตมันเป็นแบบนั้นแล้วจิตเราโดนความโกรธครอบงำแล้วเห็นมันแบบนั้นอย่าให้มีความโลภความโกรธผุดขึ้นมาได้อะไรเงี้ยเขาต้องฝึกอ่ะถ้าไม่ฝึกก็ปล่อยไปธรรมชาติสังเกตเมื่อก่อนเนี่ยเราไม่ได้เข้าวัดไม่ได้รับการอบรมไม่ได้ปล่อยไปตามธรรมชาติอยากได้อะไรก็อยากได้ตามที่ต้องการใช่ไหมล่ะอยากได้ความผิดธรรมก็มีไม่ชอบธรรมก็มีเพราะสิ่งพวกนั้นก็มาจากตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยพระบอกแล้วว่าเราเนี่ยมีธรรมสัญชาตญาณเนี่ยแห่งการที่จะชอบสิ่งที่ประแล้วประโลมใจแล้วก็เปลี่ยนจากการสิ่งที่แล้วประโลมใจด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจด้วยการเป็นกิเลสเนี่ยก็มาการเป็นประแล้วประโลมใจด้วยการมาประพฤติปฏิบัติธรรมเมื่อเราพอเราสวดมนต์เรามีความสุขใช่ไหมล่ะเราทำบุญเรามีความสุขเรานั่งสมาธิเรามีความสุขนั่นแหละคือสิ่งแล้วประโลมใจที่ถูกต้องไม่ใช่ไม่ให้มีสิ่งพระบรมใจแต่ให้มีสิ่งที่พระบรมใจที่ถูกต้องตามทำนองคลองธรรมวัยไหนก็มีสิ่งพระบรมใจทั้งนั้นนั่นแหละแต่ขอให้เป็นไปเพื่อให้เรามีความสุขไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนคนอื่นแม้กระทั่งวัยรุ่นแล้วแต่เนี่ยเขาจะมีสิ่งพระบรมใจด้วยการขับร้องทำเพลงเต้นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าไม่เป็นสิ่งที่เบียดเบียนคนอื่นไม่เบียดเบียนตัวเองมันก็ไม่มีปัญหาอะไรก็ของธรรมดาเพราะคนเราเป็นสัญชาตญาณต้องสิ่งประปรมใจแต่ก็ไปการถึงจุดหนึ่งแล้วมันก็กลายเป็นเพลิดเพลินอ่ะมันก็เป็นทุกข์อ่ะเพราะเป็นความอยากเพราะนะแต่ว่าไม่ได้เลวร้ายอะไรจริงแล้วศาสนาพุทธเนี่ยไม่ได้เป็นสิ่งที่ต่อต้านนะไม่ใช่สิ่งที่ต่อต้านอารยธรรมของมนุษย์นะไม่ฉุดรั้งความเจริญของมนุษย์หรือการพัฒนาของสังคมแต่เป็นตัวเสริมมากกว่าที่จะให้เราไม่เป็นทุกข์จากสิ่งที่เรามีอารยธรรมนั้นๆแม้กระทั่งสิ่งประดิษฐ์แล้วแต่ในสมัยเนี้ยนะสิ่งที่ประวัติจากมือถืออะไรเงี้ยไม่ใช่ว่าศาสนาหรือทางว่าจะไม่ให้มีไม่ให้ใช้ไม่ให้ให้ของที่จำเป็นนะให้ก็ให้ใช้นะแต่ให้เราใช้ด้วยสติและปัญญานะใช้ด้วยสติและปัญญาคือจริงแล้วศาสนาเป็นสิ่งที่รองรับอะว่าถ้าคุณถ้าอยู่ในอารยธรรมแบบไหนอยู่ในใช้เทคโนโลยีแบบไหนถ้าคุณใช้แล้วคุณอยู่แบบนั้นแล้วคุณมีความทุกข์คุณพวกเราก็คงจะต้องเอาธรรมะเนี่ยไปแก้ปัญหาในส่วนที่คุณเป็นทุกข์ตรงนั้นมากกว่าไม่ใช่ให้คุณเลิกที่จะใช้ตรงนั้นไม่ใช่มาแก้ปัญหาว่าคุณต้องใช้วัตถุหรืออารยธรรมนั้นในทางที่ถูกต้องคืออย่าไปยึดในสิ่งที่เป็นวัตถุไม่ใช่ไม่ให้มีให้มีให้สะสมได้แต่รู้จะให้รู้ว่าควรจะทำยังไงกับมันมีเงินทองได้ให้เงินทองใช้เกิดประโยชน์ใช้มันให้เกิดประโยชน์แต่ให้เราเป็นนายเหนือมันไม่ได้มันเป็นนายเหนือเราแม้ทั้งเครื่องประดับเครื่องตกแต่งแล้วแต่เนี่ยจะแพงหรูเพชรพลอยเงินทองอะไรแต่เนี่ยเครื่องประดับเพชรเครื่องประดับทองแล้วแต่เนี่ยก็มีได้มีเพื่อสังคม

อย่างเงี้ยคือมีเพื่อให้เกิดประโยชน์เหมือนกับปัจจัย4อ่ะอาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคเนี่ยอย่าพูดถึงอาหารก่อนเนี่ยถ้าเรายังกินแบบพอเพียงล่ะก็เป็นการดำรงชีพอ่ะเพื่อการพอเพียงอ่ะใช่ป่ะถ้าเราไปกินในฐานะที่เป็นสิ่งประลบลมใจที่มันมากกว่านั้นล่ะกินไปเพื่อความอร่อยอร่อยล่ะกินไปเพื่อความฟุ้งเฟ้อล่ะอันนั้นมันไม่ได้เป็นปัจจัยสี่แล้วนะมันมากกว่าปัจจัยสี่มันกินไปเพื่อกิเลสไงเพื่อสิ่งประลบลมใจอ่ะมันกินด้วยอาหารราคาแพงๆเมื่อละหมื่นบาทแสนบาทเนี่ยวายขวดละแสนขวดละหมื่นใช่ไหมล่ะมันก็ไม่ใช่อ่ะใช่ไหมล่ะมันก็ไม่ใช่ปัจจัยสี่ที่เรามีชีวิตที่พอเพียงอยู่ได้อ่ะเป็นสิ่งที่ประลบประลมใจให้เรามีความสุขก็บอกแล้วสิ่งประลบประลมใจมันเป็นความเพลิดเพลินไม่ใช่ความสุขเป็นความติดความมัวเมาความเพลินเป็นนันทิเหมือนในเครื่องนุ่งห่มถ้าเรามีเครื่องนุ่งห่มที่พอดีนะสามารถปิดร่างกายนะให้สับอบอุ่นเราได้กันแมลงกันสัตว์อะไรได้เนี่ยนะเป็นสิ่งที่มีความสะอาดมีความเรียบร้อยมันก็โอเคก็ถือว่าเป็นปัจจัยเสริมในเครื่องนุ่งห่มแต่ถ้าเราไปประดับต้องวับๆบำแวมเป็นไปเพื่อความหลงไหลให้คนอื่นหลงไหลเราเพื่อเขาจมอยู่กับการแต่งตัวของเราเนี่ยมันก็ไม่ใช่อ่ะไม่ใช่ปัจจัยที่สี่ไม่ใช่เครื่องนุ่งห่มในปัจจัยที่สี่แต่เป็นเครื่องประลบลมใจใช่ไหมล่ะมันก็ไม่พอเพียงในเครื่องนุ่งห่มเห็นป่ะเพื่อนใหม่นี้เห็นป่ะขาสั้นจู๋ไอ้อันนี้ก็ขาดอันนี้ก็อะไรก็ไม่รู้อ่ะน้อยชิ้นเข้าไปมากมากเข้ามากเข้ามันไม่ได้ไปเครื่องนุ่งห่มที่เป็นปัจจัยสี่ไงแต่เป็นสิ่งประลบประโลมใจเพื่อให้คนนั้นหลงไหลเพื่อให้คนนั้นจมกับสิ่งที่เราแสดงให้เขาดูยังทำเกิดปัญหาในสังคมเนี่ยแต่เป็นล่อการมารมของคนอื่นมันก็ไม่ถูกอ่ะมันก็ไม่พอเพียงในเครื่องนุ่งห่มไม่เป็นปัจจัยสี่ใช่ไหมล่ะเห็นไหมมันเห็นความแตกต่างไหมล่ะเห็นความแตกต่างระหว่างสิ่งที่เป็นปัจจัยสี่กับสิ่งที่เป็นสิ่งประปรมใจทางอารมณ์ไหมล่ะที่อยู่อาศัยมั่งก็ได้ถ้าเราที่อยู่อาศัยเรามีการแดกการฝนได้มีความพอเพียงมีความสุขในครอบครัวของเราเนี่ยนะรู้จักอยู่ในความสะดวกสบายพอสมควรเนี่ยมันก็โอเคแล้วก็ถือว่าเป็นปัจจัยสี่แต่ถ้าเราสร้างพระวิจิตวิสมาหลาเป็นร้อยล้านพันล้านอะไรเงี้ยเป็นสิบสิบล้านเนี่ยทำให้มันสวยงามอย่างกับวิมานของเทวดายิ่งกว่าเทวดาอีกถ้าเป็นไปได้อะมันก็ไม่ใช่อ่ะมันเป็นสิ่งประโลมใจไปมากกว่าแล้วเราอยู่ไหมล่ะแล้วก็ไม่ค่อยได้อยู่นะผมว่าเราให้คนใช้อยู่นะว่ามะปลูกให้คนใช้อยู่ยารักษาโรคเหมือนกันถ้าเราเอามาใช้ในสิ่งที่มันป้องกันความเจ็บไข้ได้ปวดเราก็ถือว่าเป็นยารักษาโรคอะแต่สมัยนี้ก็ผลิตยาขึ้นมามากกว่าเพื่อจะรักษาโรคนะเพื่อเสริมความงามเพื่อสร้างนู่นสร้างนี่ใช่ไหมเป็นยาปลุกอารมณ์ด้วยซ้ำไปก็มีใช่ไหมมันเปลี่ยนแปลงโรคมันเปลี่ยนแปลงไปนะไม่รู้เพราะคนเราเนี่ยก็ชอบสิ่งประปรมใจหาความสุขมันเลยไม่รู้จักทุกข์นะว่าทุกข์คืออะไรแล้วก็หันหลังให้กับธรรมะก็กล่าวหาว่าธรรมะทำให้ล้าหลังจริงๆแล้วคุณก็เกิดจากมีความทุกข์ในการใช้หรือในใช้ชีวิตเนี่ยธรรมะเป็นช่วยเสริมให้คุณไม่ให้เป็นมีความทุกข์เท่านั้นเองให้คุณรู้จักชีวิตไม่มีความทุกข์คืออยู่ชีวิตให้มีความสุขพอเราเกิดมาแล้วเนี่ยเกิดมาทุกข์ก็อย่าเกิดมาก็ดีกว่านะว่ามะ
แล้วเกิดมาก็ต้องไม่ให้มีความสุขแล้วก็ได้ถึงที่สุดของสิ่งที่เราสามารถที่จะทำได้คือไม่ทุกข์ตลอดไปเป็นวิสังขารจิตนี้ไม่ปรุงแต่งอีกจบบนที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจที่ผัสสะไม่เกิดเวทนาหรือถ้าเกิดที่เวทนาแล้วก็สามารถเห็นอารมณ์ตรงนั้นแล้วก็ไม่เป็นความอยากและไม่อยากไม่เกิดตัณหาก็เลยไม่เกิดทุกข์มันก็ไม่เกิดอ่ะก็จบแบบก็หักมันก็อันนี้สายมันก็ไม่เติมอ่ะพอนิสัยไม่เติมใช่ป่ะนิสัยอนุสัยเนี่ยเติมมากๆเข้าคราวนี้มันไม่มากๆเข้าคราวนี้มันก็ไหลออกอ่ะสิไหลออกเป็นอาภวะเหมือนน้ำเต็มตุ่มอ่ะแล้วมีรูอยู่ใต้ตุ่มเนี่ยหรือข้างตุ่มเนี่ยด้านล่างเนี่ยน้ำก็ออกมาแรงใช่ไหมล่ะถ้าตุ่มนั้นมีน้ำน้อยไอ้รูน้ำที่ออกรูนั้นมันก็ไม่แรงใช่ไหมล่ะอาภวะก็เหมือนกันถ้าอนุสัยมากอาภวะมันก็แรงขึ้นไหลแรงขึ้นถ้าอนุสัยน้อยอาภวะมันก็น้อยถ้าเราสามารถกั้นกิเลสไม่ให้เกิดตัณหาอุปาทานได้ไม่ให้เกิดกรรมไม่ให้เกิดผลของกรรมไม่เกิดวิบากเนี่ยไม่เป็นวัฏฏะสงสารเนี่ยอนุสัยก็ไม่โดนเติมเมื่อไม่โดนเติมเนี่ยของใหม่ที่เป็นความโลภความโกรธความหลงก็ค่อยๆโดนขุดค่อยๆโดนขุดออกค่อยๆโดนขุดออกพอโดนขุดออกโดนขุดออกอนุสัยก็น้อยเข้าน้อยเข้าเมื่ออนุสัยน้อยเข้าอาสวะที่มันหลายแรงเข้ามันก็หดเข้าค่อยๆหดเข้าจนอาสวะนั้นหมดอนุสัยนั้นหมดนะถ้าอาสวะหมดโอ้โหนะถือว่าถึงที่สุดแล้วทำที่สุดทุกข์แล้วไม่เป็นทุกข์อีกแล้วอะนะเรียกว่าอาสวะขยะยานยานรู้ว่าหมดอาสวะแล้วใครที่เป็นมาเนี่ยเคยสวดเนี่ยใช่ป่ะก่อนนั่งกรรมฐานที่วัดเราจะมาจะใช้บทบทสวดก่อนภาวนาตัดมูลอาสวะอนุสัยห่างไกลสังโยชน์ทั้งปวงร่วงถึงประโยชน์ยิ่งใหญ่ใช่ป่ะตัดมูลอาสวะอนุสัยใช่ป่ะรู้ยังว่าอนุสัยมันมายังไงอาสวะมายังไงแล้วตัดมันที่ไหนตัดมันที่ตัณหาและอุปาทานเขาตัดตัณหาอุปาทานได้ไงก็เอามีสติและปัญญากั้นไว้ที่ผัสสะให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจนั้นมีสติและปัญญาในฝันก็ตัดมูลอาภวะอนุสัยได้ห่างไกลสังโยชน์ทั้งปวงสังโยชน์คือเครื่องผูกใจไงถ้าเราเห็นมันคลายมันก็ไม่ผูกอ่ะก็ทำบ่อยๆเข้าบ่อยๆเข้ามันก็เกิดปัญญาเกิดญาณปัญญาขึ้นมาเกิดญาณปัญญาขึ้นมาถ้ามีสติเข้าสติเข้าในทุกยาบทนะยืนเดินนั่งนอนแล้วแต่นี่มีสติเนี่ยฝึกสติเอาวะแล้วสมาธิความตั้งมั่นเนี่ยค่อยเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแล้วถ้าเรามานั่งสมาธิตามรูปแบบเนี่ยนั่งกับเป็นหมู่เนี่ยนะแล้วก็ฝึกสติในการท่านั่งนั้นล่ะสติจะหายจนสาสติเราสมบูรณ์ถ้าเราฝึกสมบูรณ์แล้วมันก็จบกิจแล้วไม่ต้องทำอะไรอีกเพราะมันจบแล้วมันถึงที่สุดทุกข์แล้วถึงที่สุดแล้วจะไปไหนอีกอ่ะเพราะมันจบแล้วคือมันมีจุดจบไงถ้าโยมไม่ทำให้ถึงที่สุดทุกข์เนี่ยโยมคิดว่าจุดจบของชีวิตจะไปถึงตรงไหนล่ะมีที่สุดไหมโอ้โหไม่มีที่สุดเลยนะไม่รู้จะไปจบที่ตรงไหนอ่ะถ้าเราทำถึงที่จงชีวิตนี้ได้นะรู้เลยเราจบที่ไหนถ้าละยะอาละสังโยชน์สามได้นะสักละกะสักกายทิฏฐินะวิกิกิจฉานะฟิลภัตตาปามาสนะสามตัวนี้ก่อนสอก่อนนะเข้าถึงจิตโยมเป็นอริยะเข้าถึงกระแสเลยอ่ะเป็นโสดาไม่เกิน7ชาติอ่ะใช่ป่ะรู้เลยเรามีที่สิ้นสุดไม่เกิน7ชาติใช่ป่ะเนี่ยเป็นอย่างนั้นจริงเรารู้สามารถรู้ถ้าโยมไม่มาศึกษาไม่ทำนะไม่ฝึกสตินะไม่ลดความไม่ลดกิเลสนะไม่ลดความโลภโกรธหลงให้มันน้อยลงไม่ลดสัญโยชน์มันนะมันไม่มีรู้ว่าไม่มีที่สิ้นสุดเลยว่าไปชีวิตจะไปจบที่ตรงไหนแต่สิ้นสุดที่ตรงไหน
นี่ยถือว่าเราลองคิดพิจารณาดูนะพิจารณาให้เข้าใจว่ามันเป็นจริงอย่างนั้นไหมเราอยากถึงที่สุดทุกข์ไหมเพราะเราเนี่ยโดนไฟเนี่ยลุกไหม้อยู่ที่ตัวเองตลอดเวลาแต่เรามองไม่เห็นเราเห็นความสุขเนี่ยเราเห็นความทุกข์เนี่ยเป็นความสุขอะเราเห็นกงจักรเป็นดอกบัวใช่ไหมล่ะเห็นความทุกข์เป็นความสุขเห็นความสุขทางเวทนาหรือว่าใช่ไหมล่ะว่าเป็นความสุขที่แท้จริงมันไม่ใช่อ่ะแล้วไปยึดสิ่งที่เกิดดับไม่ให้มันดับเวทนาทีนี้มันดับไปแล้วล่ะมันปรุงต่างเป็นเจตนาออกมาแล้วเวทนามันดับไปแล้วแต่เรายึดว่าความเราต้องการความสุขแบบนั้นยึดเป็นตัณหาไงไม่ปล่อยให้ขันธ์ห้ามันทำงานเกิดดับเกิดดับคนเราไม่เห็นความเป็นจริงว่าขันธ์ห้าทำงานเกิดดับแต่เราจิตไปสร้างตัวตนไม่ยอมให้ขันธ์ห้ามันดับยังคิดอีกว่าขันธ์ห้านั้นเป็นตัวตนของเราเห็นบ้างล่ะมันน่ากลัวนะนะอารมณ์มันน่ากลัวความเกิดมันน่ากลัวกิเลสความร้อนไฟราคะโทสะโมหะมันน่ากลัวมันอาบลดตัวเราอยู่ตลอดเวลาเลยอ่ะกลัวไหมน่ากลัวนะหรือยังไม่เห็นว่ามันเป็นความน่ากลัวยังไม่เห็นว่าไฟมันไหม้ตัวเราเองเลยไม่อยากดับนะต้องเห็นมันนะว่ามันน่ากลัวก็อยากจะออกจากตรงนั้นเห็นว่าเป็นไฟไหม้เป็นของร้อนเราก็อยากจะดับไฟมันเหมือนเราโดนห้อมล้อมด้วยกองไฟอ่ะแล้วมีช่องอีกช่องนึงเนี่ยแล้วอยากจะออกจากช่องนั้นน่ะให้เรามีจิตใจอยู่แบบนั้นอยู่ตลอดเวลาให้จิตน้อมเข้าไปอยู่นั้นตลอดเวลาแล้วก็จะหาทางที่จะประพฤติปฏิบัติให้มันรู้จิตเห็นจิตให้มันหมดทุกข์ที่จิตตรงเนี้ยถ้าจิตไม่ยึดเนี่ยมันก็ไม่ทุกข์อ่ะนะให้เห็นเป็นเช่นนั้นเองของธรรมชาติให้เห็นการปรุงแต่งว่าปรุงแต่งในการปรุงแต่งนี้เป็นทุกข์สังขาราปรมาทุกขาสังขารเป็นทุกข์อย่างยิ่งการปรุงแต่งเป็นทุกข์อย่างยิ่งเป็นทุกข์ที่เป็นวัฏฏะสงสารให้เราไปวนซ้ำที่เดิมมาเกิดแล้วเกิดแล้วเกิดแล้วเกิดแล้วไม่มีที่สิ้นสุดถ้าเราเอาจิตเราน้อมไปถึงตรงนี้นะอยากจะหาทางพ้นทุกข์นะเห็นว่าขันธ์ห้าเนี่ยโอ้มันเป็นสิ่งที่มันน่าเบื่อเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นสิ่งที่ให้เกิดความแก่ความตายโสกะปริเทวะให้เราเอื้อมละอาขันธ์ห้าเนี่ยให้มีจิตเบื่อหน่ายเรียกว่าจิตมีนิพพิทาพอมีความเบื่อหน่ายนี้เราก็จะหาทางที่จะดับทุกข์ตรงนี้พอเราปฏิบัติไปปฏิบัติไปปฏิบัติไปเนี่ยตัวตนเราก็น้อยลงน้อยลงแล้วก็สำลอกตัวตนออกก็ค่อยสำลอกสำลอกคืออ้วกคายออกคายตัวตนออกคายตัณหาคายอุปทานค่อยๆคายออกค่อยๆคายออกเพราะมันเห็นมันเบื่อมันหาทางปฏิบัติเพื่อคายออกโดยอัตโนมัติของมันเองแล้วมันเห็นแล้วครับจิตมันเห็นแล้วจิตเริ่มมีปัญญาแล้วเพราะว่านามธรรมการปรุงแต่งจิตเนี่ยจิตเป็นนามธรรมถ้าฉะนั้นเราจะมองด้วยปัญญาด้วยตาเนื้อน่ะเรามองไม่ได้เรามองไม่เห็นน่ะเราต้องมองด้วยตาแห่งปัญญาตาแห่งธรรมะธรรมะจักสุแล้วต้องมีตาธรรมะจักสุให้เห็นขันธ์ห้าเนี่ยนะให้เกิดยถาโพตสัมมัติปัญญาเห็นว่าการไหลของสังขารเนี่ยเป็นทุกข์แล้วก็เกิดญาณตัวนี้ขึ้นมายถาโพตญาณทัศนะความเห็นที่ถูกต้องว่าในวิปัสสนาในเรื่องของรูปนามรูปนามมีเกิดดับมีการปรุงแต่งมีการเกิดดับปรุงแต่งเกิดขึ้นแล้วดับไปเนี่ยให้เกิดญาณให้เกิดความเบื่อหน่ายขันห้าขึ้นมาเพื่อจะหาทางหลุดพ้นแล้วก็ให้คลายตัวตนออกมาด้วยคำว่าวิราคะ
คาตัวตนเมื่อเวลาคลายออกมา

พอเกิดนิโรธไฟฟ้าดับดับกิเลสดับตัณหาเมื่อเกิดนิโรธแล้วก็เกิดวิมุตติจิตหลุดพ้นละพอจิตหลุดพ้นแล้วเป็นไงล่ะก็จิตนี้ก็เข้าถึงละเปลี่ยนสภาวะใหม่จิตนี้เปลี่ยนสภาวะใหม่เป็นจิตนี้ไม่มีการปรุงแต่งอีกจิตนี้เป็นวิสังขารจิตนี้เป็นอสังขตธรรมจิตนี้เป็นอัพยากิกธรรมธรรมที่ไม่ดำไม่ขาวไม่มีการไม่มีธรรมไม่มีขาวเป็นความว่างว่างแห่งตัวตนว่างแห่งกิเลสมันเป็นเพราะว่าภาวะนั้นเป็นเช่นนั้นเองของธรรมชาติอ่ะไม่มีตัวตนอะไรอ่ะจิตนี้เป็นจิตที่มีเห็นผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิเราต้องเปลี่ยนจิตนี้ให้เป็นจิตที่มีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นที่ถูกต้องว่าสิ่งทุกอย่างบนโลกล้วนแต่เป็นธรรมชาติเป็นธาตุที่ผสมปรุงแต่งกันสักแต่ว่าธาตุเป็นการปรุงแต่งแต่ไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่เนืองนิดอ่ะปรุงแต่งไม่ดีที่สิ้นสุดเราลองมาแล้วตัวเองอยู่ที่ไหนล่ะแล้วเอาดินมากองหนึ่งเอาน้ำมากองหนึ่งเอาไฟมากองหนึ่งเอาลมมากองหนึ่งเอาวิญญาณมากองแล้วตัวเราอยู่ตรงไหนล่ะตัวเราที่เป็นรูปเนี่ยถ้าแยกออกมาเนี่ยมันไม่มีตัวตนอ่ะเหมือนรถอ่ะถ้ามองรูปรถทั้งคันก็ว่าเป็นรถน่ะก็ใช่อ่ะเป็นรถแต่ถ้าแยกเป็นชิ้นส่วนแล้วอ่ะจะเรียกว่ารถไหมล่ะไม่เรียกหรอกก็เรียกว่าล้อบ้างกระดุมล้อบ้างเครื่องยนต์บ้างระบบเบรกบ้างใช่ไหมล่ะน้ำมันบ้างอะไรบ้างใช่ป่ะไม่มีตัวเป็นตัวเป็นตนอ่ะพอรวมกันก็เรียกว่าเป็นตัวตนแต่ถ้าลองให้ลึกจริงแล้วธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นมันผสมไม่เป็นอย่างนั้นจิตอยากคิดว่าเป็นตัวตนสิจิตต้องเห็นความเป็นจริงที่จะทำให้จิตเห็นความเป็นจริงล่ะก็ต้องมาฝึกษาอบรมเนี่ยล่ะมาฟังพระเทศให้เข้าใจให้เห็นนะให้เกิดปัญญาเข้ามาในสัญญาความจำเข้ามาจนปัญญานั้นเป็นปัญญาเป็นญาณขึ้นมาจากปัญญาให้กลายเป็นญาณขึ้นมาญาณอย่างรู้ขึ้นมาด้วยการประพฤติปฏิบัติเนี่ยการฝึกสติเนี่ยฉะนั้นรู้หรือยังว่าทุกข์เกิดที่ไหนรู้หรือยังเกิดที่ไหนฮะให้แค่แบบนั้นอีกใช่เนี่ยทุกข์ที่เกิดที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วระดับทุกข์ที่ไหนก็ดับที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจมันรวมกันเป็นตัวผัสสะสิที่รวมกันเป็น3ตัวเนี่ยใช่ป่ะดับที่ผัสสะที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจนะให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมีสติปัญญาสินั้นดับที่ตรงนั้นน่ะใช่ป่ะล่ะนั่นล่ะคือที่สุดทุกข์อยู่ตรงนั้นนิพพานอยู่ตรงนั้นน่ะเห็นยังโยมรู้ยังใช่ป่ะล่ะนั่นแหละที่สุดทุกข์อยู่ตรงนั้นนิพพานอยู่ตรงนั้นนั่นล่ะด้วยอะไรที่เป็นเครื่องมือให้เราตกอยู่ตรงนั้นได้ก็คือสติปัฏฐาน4น่ะทำเข้าไปคือมรรคองค์8น่ะทำเข้าไปใช่ป่ะอยู่ตรงนั้นนั่นเองล่ะไม่ที่ไหนเลยกายจิตจะถูกก็แล้วแต่มันกว้างไปให้แคบไปนะก็คือตาหูลิ้นกายใจนี่แหละพอเข้าใจมั้ยนะพอรู้ตรงนี้แล้วก็ฝึกไปเพื่อการนี้โดยตรงไปมุ่งมาที่ตรงนี้เลยมุ่งมาที่ตรงนี้เลยเฮ้ยแล้วลองดูสินะฝึกสติให้ได้มันพอชมทำอะไรหรืออะไรแล้วแต่เนี่ยมันจะทันอารมณ์แล้วอารมณ์ก็ไม่โดนถูกอ่ะไม่โดนพาไปอ่ะไม่โดนพาไปแล้วนั่งยืนเดินนั่งนอนรวมก็มีความสุขตลอดเวลาเพราะมีความสงบอยู่ภายในอ่ะไม่ปรุงแต่งมันสงบมันเยือกเย็นมันมีความสงบสดชื่นอยู่ภายในจิตมันเบ่งบานมันเหมือนมันมีความปราโมทย์อยู่ทีอ่ะอ๋อจิตมีปราโมทย์อ๋อจิตเป็นอย่างนี้นี่เองเราต้องให้จิตเฉยๆไม่ปรุงแต่งอะไรนะ
มันจะเป็นไปอย่างนั้นนะมันจะมีความอิ่มใจในตัวมันเองอยู่ตลอดเวลาล่ะนั่นคือบังคับจิตให้ปราโมทย์ได้บังคับจิตให้เป็นสุขได้ทุกเวลาที่โยมต้องการด้วยตรงเนี้ยล่ะเผื่อให้ความสุขตรงนั้นให้พอแล้วก็ให้คิดว่าจิตนี้ก็ไม่ปรุงแต่งแล้วสุขแล้วก็ไม่เอาทุกข์ก็ไม่เอาถ้าไม่มีสุขทุกข์ก็ไม่มีเพราะสุขกับทุกข์เนี่ยแยกกันไม่ออกจริงไหมล่ะเพราะโยมไปคิดว่าอันนี้คือสุขมันก็เลยมีทุกข์นะแต่ไม่คิดว่าเป็นภาวะธรรมธรรมชาติของมันล่ะอ๋อเป็นอาการธรรมชาติของมันเป็นอารมณ์ของธรรมชาติของมันเป็นอาการของธรรมชาติมันไม่มีสุขไม่มีทุกข์ไม่มีบุญไม่มีบาปไม่มีผิดไม่มีถูกไม่มีดำไม่มีขาวไม่มีดินทาไม่มีสรรเสริญใช่ไหมล่ะไม่มีโลกธรรมไม่มีของคู่เรียกว่ามีของคู่อยู่ตรงกลางเท่านั้นแต่ต้องมีนะต้องมีสมาธินะต้องฝึกสมาธิให้มีกำลังมีถ้าโยมทำได้อย่างนี้นะฝึกปฏิปฐานสี่ให้สมบูรณ์แบบเลยนะนะให้ทุกลมหายใจเลยนะนะฝึกให้ทุกลมหายใจเลยนะถึงจุดหนึ่งแล้วมันก็จบกิจตรงนั้นก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วเพราะมันจบแล้วจิตนี้มันก็สมบูรณ์แล้วจิตมันก็ขังโป๊กแหละถึงมันมีปัจจัยแวดล้อมจิตก็แล้วแต่เพื่อจะผูกปรุงแต่งอีกแต่อำนาจการปรุงแต่งไม่สามารถครอบงำจิตนี้ได้อีกอ่ะมันหมดหมดการปรุงแต่งเพราะจิตนี้เป็นนิโรธแล้วอ่ะจิตนี้เข้าถึงนิโรธอ่ะทุกขานิโรธอ่ะลำดับทุกแล้วอ่ะเป็นนิพพานไปละจิตเข้าถึงนิพพานแล้วเข้าถึงนะไม่ได้ไปเข้าถึงจิตเปลี่ยนภาวะอ่ะใช่ปะล่ะนิพพานก็มีหลายระดับนะนิพพานโลกีก็มีนิพพานโลกุตระก็มีใช่ไหมมีแต่ระดับใช่ไหมนะมันแล้วแต่ระดับไหนใช่ไหมถ้าความมีความสงบก็เป็นนิพพานทั้งนั้นถือเป็นว่าเป็นสงบนั่นถาวรไหมล่ะถ้าเดี๋ยวสงบเดี๋ยววุ่นเดี๋ยวสงบเดี๋ยววุ่นก็เป็นนิพพานที่ไม่ถาวรอ่ะใช่ไหมล่ะถ้าสงบก็เป็นนิพพานก็สงบไปละแต่ถ้ามันยังมีอำนาจการปรุงแต่งให้เราไปวุ่นกับอารมณ์ได้อีกมันก็เป็นนิพพานที่ไม่ถาวรอ่ะใช่ปะอาจจะเรียกว่าเป็นนิพพุติงก็ได้ไม่ถึงนิพพานละนิพพุติงเคยได้ยินไหมเสเลนะนิพพุติงยันตินิพพานชั่วคราวไงนิพพานชั่วคราวเหมือนนั่งสมาธิเนี่ยเข้าฌานก็เป็นนิพพานชั่วคราวนะเพราะมันไม่มีกิเลสไม่มีตัณหามันว่างมันสงบอะแต่ออกมาแล้วก็ไปรับอารมณ์อีกอะเห็นป่ะล่ะมันว่างเดี๋ยววุ่นเดี๋ยวสงบเดี๋ยววุ่นเดี๋ยวสงบเดี๋ยววุ่นก็ทำให้มันถึงที่สุดไม่ต้องมาวุ่นอีกนั่นแหละถึงที่สุดมันเลยต้องเข้าใจคำว่านิพพานให้ดีนั่นแหละนะเพราะว่าบางทีคำของศาสนาเนี่ยต้องฟังให้ลึกๆบางทีมันละเอียดอะนะเราเข้าใจแล้วนะว่าเราเกิดมาเนี่ยเราเป็นธาตุเนี่ยมีขันห้าทำงานเนี่ยไอ้ทุกข์มันเกิดเพราะเรายึดมั่นในขันห้าเนี่ยเพราะมีความยึดมั่นมีตัณหามีความยึดมั่นเนี่ยมันถึงเป็นทุกข์อ่ะเพราะตัณหากับอุปทานมันเกิดจากไหนแล้วก็เกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยล่ะที่มันจุดเริ่มแรกเมื่อตาเรียกว่าหูจมูกลิ้นกายใจเรียกว่าอายตนะภายในเนี่ยกระทบคู่ของมันเนี่ยเรียกว่าอายตนะภายนอกเนี่ยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมอารมณ์เนี่ยโผฏฐัพพะเนี่ยอย่างละหกเนี่ยมีคู่มันอยู่เนี่ยและวิญญาณเข้าไปรับรู้เนี่ยสามตัวเนี่ยถึงกันเนี่ยเรียกว่าเกิดธรรมตัวใหม่ผมวงต่างเกิดธรรมตัวใหม่เรียกว่าผัสสะทวนให้นะเกิดว่าผัสสะพอไปผัสสะและผัสสะก็ต้องมีเวทนาชอบไม่ชอบพอมีเวทนาแล้วก็มีตัณหามีคือกิเลสตัวแรกถ้าเกิดอุปทานกิเลสซ้อนกิเลสเข้าไปแล้วไอ้ปัญหาอุปทานมันก็เป็นมโนกรรมอยู่ในตัวของมันเองอยู่แล้วคราวนี้ก็สร้างพบสิการเข้าถึงในสิ่งที่เราต้องการนั่นแหละเข้าถึงในสิ่งที่เราต้องการนั่นแหละหรือกรรมน่ะการกระทำกรรมนั่นแหละให้สิ่งต้องการมาเนี่ยพอเกิดกรรมแล้วเกิดผลของกรรมเกิดวิบากสิแต่เป็นชาติขึ้นมาความแก่ความเกิดความแก่ความตาย
เกิดทุกข์โศกวิเทวะขึ้นมาแล้วนอนได้ไงจิตส่วนลึกนะอนุสัยมีราคานุสัยปฏิฆานุสัยมานานุสัยอวิชานุสัยเมื่อล่ะมานานุสัยคืออนุสัยละเอียดมากๆที่ถือว่าเป็นตัวเป็นตนเนี่ยราคานุสัยคืออนุสัยที่เกี่ยวกับเรื่องราคะความโลภความหลงไหลเนี่ยปฏิฆาคือความกระทบกระทั่งใจขุ่นข้องใจเนี่ยเคืองใจเนี่ยปฏิฆาอวิชชานุสัยคือความไม่รู้เนี่ยความหลงเนี่ยหลงไม่รู้ในความเป็นจริงเนี่ยสนุสัยเนี่ยแล้วกลายเป็นอาสวะกลายเป็นนิวรณ์ขึ้นมาเนี่ยนั่นคือมันเกิดทุกข์ตรงเนี้ยเกิดอย่างเงี้ยมันไหลไปอย่างเงี้ยทีนี้สิ่งที่จะแก้การไหลได้คือสติแล้วฝึกสติก้าวที่ผัสสะน่ะทวนให้ฟังนะชีวิตเราต้องอยู่ด้วยมีมรรคองค์8นะฮะนะจริงแล้วก็ศีลสมาธิปัญญานั่นแหละมันต้องให้เป็นมรรคมังคีกันนะศีลสมบูรณ์สมาธิสมบูรณ์สมส่วนเลยสมบูรณ์สมส่วนปัญญาสมส่วนแข่งก็ได้ก็เป็นมรรคมังคีจริงนั่งในท่าเดียวเนี่ยมันก็สมส่วนทั้งท่านั่งนั่นแหละถึงจุดหนึ่งได้จะสมบูรณ์ไปเองอ่ะนะจะสมบูรณ์ไปเองเดี๋ยวค่อยๆปรับตัวค่อยๆปรับค่อยปรับนะพยายามเห็นขันห้าให้เห็นขันห้าทำงานเกิดดับนั่นแหละสิไม่ค่อยได้ยินอ่ะไม่ค่อยมีแรงจริงๆแล้วถ้าเกิดเราเห็นจิตรู้จิตแล้วก็ไม่เรื่องนั่งสงบบางเดียวก็ไม่ต้องก็ได้ไปถึงอ่ะจริงเราอยู่ได้ท่าแล้วถ้าเราเป็นสมาธิจิตมันสามารถดูจิตเห็นจิตแล้วเนี่ยดูอยู่ที่ไหนก็เป็นสมาธิทั้งนั้นนั่นแหละโยมแล้วเราไปให้ไปปัญญาไปเลยกายเวทนาจิตธรรมมันก็เป็นสภาวะธรรมตัวเรากายจิตนี้ก็เป็นนามรูปอย่างเดียวมันทำงานกับนามรูปไม่มีตัวตนนี้ต้องไปเคลื่อนไหวอะไรเป็นสภาวะของนามรูปที่มันเคลื่อนไหวต้องเป็นแบบนั้นมันต้องมีการเปลี่ยนไม่ได้มีการไหลให้เห็นการไหลของนามรูปเห็นการเดินว่านามรูปเดินไม่ตัวเราเดินตอนแรกเราฝึกสติก็ตัวเราเดินล่ะแล้วเราพอจิตแล้วเราจับสามารถจับท่าเดินได้การเดินนั้นเป็นสมาธิแล้วก็เห็นท่าเดินนั้นว่าเป็นนามรูปเห็นนั่นเป็นนามรูปเคลื่อนไหวของนามรูปไม่มีผู้เดินไม่มีใครเดินไม่มีตัวไม่มีอะไรเดินมีแต่นามรูปที่ผสมปรุงแต่งของธรรมชาตินั้นมันเคลื่อนไหวนั่นคือให้เป็นปัญญาต่อจากไปสมาธิแล้วให้ไปเกิดปัญญาต่อนะเราทำสมาเรียกว่าสมถะนะทำสมาธิเนี่ยทำจิตให้มันทำจิตให้เป็นสมาธิอ่ะก็จากจิตที่เป็นสมาธิให้เป็นปัญญาต่อก็เหมือนเราเข้าบ้านแล้วเปิดประตูใช่ไหมว่าเปิดประตูเสร็จแล้วก็ขึ้นบันไดก็เหมือนกับเปิดประตูเหมือนกับสมาธิอ่ะพอจิตมันเป็นสมาธิแล้วก็ก้าวต่อขึ้นบันไดไปเลยนั่นแหละเหมือนกันแต่มันต่อเนื่องกันอ่ะต่อเนื่องกันต่อเนื่องกันมันแยกกันไม่ออกหรอกนะบางทีเขาก็ใช้คำเดียววิปัสสนาวิปัสสนาใช่ป่ะเขาทำมาทำวิปัสสนาก็คือทำทั้งทำสมถะและวิปัสสนานั่นแหละมันไม่แยกกันหรอกมันอยู่ว่าบางทีบางเรื่องเราใช้ปัญญานำหรือใช้จิตนำได้ไหมแบบใช้จิตนำก็คือสมาธิแต่ใช้ปัญญานำก็พิจารณานามรูปนั่นแหละนะวิชาพิจารณาวิปัสสนานั่นแหละนะในตัวเราก็มีหมดอ่ะในกายเวทนาจิตธรรมในตัวเราก็มีหมดอะไรขึ้นมาแล้วก็พิเห็นมันอ่ะเห็นกายในกายเวทนาในเวทนาในจิตเห็นจิตในจิตใช่ไหมแต่นั่งสมาธิเนี่ยแล้วก็ลมหายใจใช่ไหมล่ะพิจารณาลมหายใจเข้าไป
เอาลมหายใจก็เป็นกายใช่ไหมพิจารณากายใช่ไหมแล้วทำให้กายลมหายใจในสงบระงับเมื่อลมหายใจสงบระงับแล้วเนี่ยร่างกายเราก็จะสงบระงับแล้วเมื่อลมหายใจสงบระงับจิตก็จะสงบระงับไปด้วยไปอัตโนมัติทำเองเพราะเราบังคับจิตตรงๆไม่ได้อะแล้วเราบังคับจิตผ่านลมหายใจอ่ะบังคับกายเนี่ยบังคับจิตจะผ่านกายเนี่ยแล้วกายเราจะสงบระงับได้ไงก็ต้องเป็นที่ลมหายใจเราอ่ะถ้าลมหายใจเราสงบระงับกายเราก็สงบระงับเมื่อกายสงบระงับแล้วจิตก็สงบระงับแล้วให้เห็นมันไม่มองบังคับลมหายใจอ่ะแค่เฝ้าดูให้มีสติว่าหายใจเข้าเลิกรู้หายใจออกแล้วเลิกรู้นะพยายามสติจับอารมณ์ให้ได้เมื่อจิตจับอารมณ์ได้จิตก็เป็นสมาธิขึ้นเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆจากที่เราคิดนอกไกลตัวคราวนี้มันก็ถึงในตัวเองแล้วพอเราเห็นลมหายใจชัดแล้วเราก็ไม่ต้องบริกรรมแล้วก็ดูมันเฝ้าดูมันอย่างนั้นน่ะนะเฝ้าดูให้มันละเอียดขึ้นให้มันเบาขึ้นเบาขึ้นละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นแต่ถ้าได้ฌานเลยก็ดีได้ปิติได้สุขได้เอกคตาเลยก็ดีอ่ะได้เป็นฌานไปเลยเสวยปิติให้เต็มที่เลยแต่ถ้าเราจะมีจิตเป็นสมาธิบ้างแล้วเราจะพิจารณาวิปัสสนาไปเลยก็ได้อ่ะมันก็เป็นทางลัดแบบนึงอ่ะเรียกว่าสุกะวิปัสสกอ่ะนะไม่ต้องไปถึงฌานมาพิจารณาธรรมไปเลยก็ได้จริงหรือพิจารณาหมวดใดบทหนึ่งก็ได้พิจารณากายเวทนาจิตธรรมหมวดใดบทหนึ่งก็ได้หรืออาจเรียนตามลำดับเลยก็ได้ก็เหมือนโต๊ะไปกี่ขาแล้วก็อี้ไปกี่ขาล่ะที่ผมนั่งเนี่ยไปกี่ขา4ขาใช่ไหมล่ะตี้นั่งเนี่ยมี4ขาใช่ไหมล่ะใช่ไหมกายเวทนาจิตธรรมก็4ใช่ไหมล่ะเหมือนเก้าอี้เนี่ยถ้ายองยกขาข้างหนึ่งมาอีก3ขามันติดขึ้นมาด้วยไหมล่ะใช่ไหมล่ะมันติดขึ้นมาด้วยหมดอันละอะไรปรากฏขึ้นมาชัดแล้วก็ดูตรงนั้นพิจารณาตรงนั้นสิใช่ไหมล่ะจะเรียงหรือเอาอันใดอันหนึ่งก่อนก็ได้ไม่เรียงก็ได้หรือดูเรียงมาทั้งหมดเลยก็ได้แล้วแต่ถ้าไม่ได้ระบุเอาไว้ก็ต้องเรียงแต่เรียงได้มันก็ดีอ่ะถ้าเรียงได้คือนั่งในท่าเดียวนั่นแหละท่าประธานคือท่านั่งใช่ไหมทำลมหายใจให้สงบระงับใช่ไหมพอเกิดสงบระงับแล้วเกิดปิติขึ้นมาคราวนี้พิจารณาเวทนานุปัสสนาสิพิจารณาปิติพอปิติสงบระงับก็กลายเป็นสุขหรือพิจารณาสุขแล้วก็ทำให้สุขให้เป็นสงบระงับระงับการปรุงแต่งจิตใช่ไหมล่ะพอระงับการปรุงแต่งจิตได้แล้วให้พิจารณาจิตต่อว่าจิตเราเป็นยังไงจิตเราตั้งมั่นไหมแต่จิตเรากว้างใหญ่ไหมจิตเรามีราคะไหมจิตเรามีโทสะไหมอะไรเงี้ยพิจารณาจิตเข้าไปอีกพอพิจารณาจิตแล้วทำจิตให้สงบระงับไม่ให้มีการปรุงแต่งแล้วให้จิตควรการงานพิจารณาธรรมเข้าไปพิจารณาขันห้าเข้าไปขันห้ามีการเกิดดับพิจารณากายอันแรกย้อนไปอันแรกก็ได้ว่ากายพิจารณาลมหายใจก็มีเกิดมีดับมันไม่เที่ยงนะตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นอารมณ์เป็นเวทนาที่สุขเวทนาก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวไม่สุขมีทุกข์พิจารณาขันห้าเข้าไปพิจารณาเวทนาก็ไม่เที่ยงปิติก็หายไปเป็นสุขสุขก็หายไปอะไรเนี่ยใช่ไหมล่ะพิจารณาธรรมเข้าไปเลยย้อนขึ้นมาอ๋อจิตก็ไม่เที่ยงจิตเดี๋ยวก็เป็นจิตแบบนั้นเดี๋ยวก็จิตเป็นจิตแบบนี้มีเกิดมีดับมีเกิดมีดับเปลี่ยนไปหมุนเวียนอยู่กันอยู่แบบนี้หลายไปเป็นแบบนี้ใช่ไหมล่ะนั่งในท่าเดียวมันก็ได้เวทนาจิตธรรมทั้งหมดเลยอ่ะแต่ถ้าเราใช้ท่าอื่นในการเดินหรือแล้วแต่เนี่ยแล้วก็มองส่วนใดส่วนหนึ่งที่มันชัดเจนขึ้นมาพิจารณาตรงนั้นอ่ะอ๋อมีการเคลื่อนไหวนะนะอ๋อเคลื่อนไหวแล้วเปลี่ยนจากท่าจากขาขวาเป็นขาซ้ายนะเปลี่ยนจากจิตคิดอย่างนั้นเดี๋ยวเกิดอารมณ์แล้วจิตคิดเรื่องนั้นอ๋อจิตมันคิดแล้วมันดับไปแล้วคิดเรื่องใหม่อีกแล้วเห็นแบบนั้นอ่ะเห็นจิตในจิตเนี่ยนะกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตพิจารณาธรรมเข้าไป
อยู่ที่ว่าอะไรมันขึ้นมาแล้วพิจารณาอะไรสามขาขึ้นมาหมดอ่ะพิมก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอย่างเงี้ยจนสติเราสมบูรณ์

กับธาตุที่ไม่มีรูป2แล้วนะแล้วธาตุที่3คือนิโรธธาตุอ่ะธาตุแห่งความดับไอ้นิโรธธาตุเนี่ยเป็นธาตุแห่งความดับถ้ามันครอบงำอะไรแล้วมันก็จะดับมันครอบงำรูปนามรูปนามรูปก็ดับแล้วนามรูปก็ไม่มีการผสมปรุงแต่งอีกอ่ะใช่ไหมล่ะมันก็ดับหมดดับการผสมปรุงแต่งดับทั้งนามดับทั้งรูปอ่ะใช่ไหมล่ะมันเป็นธาตุไม่ครอบงำอะไรก็ดับไอ้ที่มันดับที่มันอะไรแล้วแต่เนี่ยมันขึ้นอยู่กับธาตุในทั้งนั้นอ่ะเหมือนอากาศอ่ะอากาศว่าธาตุอ่ะที่เราไม่ได้ศึกษาไม่ได้ละเอียดลึกเราก็ไม่ค่อยรู้อ่ะทำไมเป็นธาตุอย่างนั้นธาตุแห่งความดับไม่ครอบงำอะไรแล้วมันก็จะดับฮะใช่มันดับก็เหมือนกับธาตุไฟนะถ้าเปิดไฟความมืดก็จะหายใช่ไหมล่ะเหมือนกันอ่ะที่เราธาตุเนี่ยถ้าเผื่อธาตุมันแสดงตัวแล้วมันครอบงำมันแล้วอันนั้นก็จะดับเราทำเพื่อตรงเนี้ยเพื่อธาตุตรงเนี้ยล่ะพอธาตุอันนี้มันครอบงำจิตแล้วเนี่ยจิตนั้นก็ไม่มีการปรุงแต่งอีกอ่ะก็คือเข้าถึงนิพพานไปแล้วอ่ะถึงนิพพานแล้วใช่ป่ะนี่เป็นอย่างนั้นอ่ะเราปฏิบัติเพื่อตรงเนี้ยพอถึงที่สุดทุกข์แล้วตรงนั้นได้แล้วเนี่ยตรงนั้นไม่มีการปรุงแต่งอีกอ่ะมันดับอยู่ตรงนั้นที่ผัสสะตรงนั้นนะที่เวทนาตรงนั้นเทเวทนามันดับไปแล้วอ่ะถึงมันมีอาการแต่จิตนี้ไม่โดนปรุงอ่ะไม่แต่ภาวะธรรมที่มันทำงานตามธรรมชาติของมันเองอ่ะเวทนาก็รู้อ่ะแต่ไม่ปรุงแต่งให้เป็นตัณหาไม่เป็นกิเลสอ่ะเป็นไปล่ะมันเป็นคำว่าขันธ์ห้าเฉยๆอ่ะเออมันไม่ปรุงแต่งให้เป็นกิเลสไม่เกิดความอยากแต่มันเป็นการกระทำที่เป็นไปตามทำหน้าที่ที่ควรกระทำทำเพื่อประโยชน์เพื่อหน้าที่ควรจะทำสิ่งที่ควรจะทำเป็นมากงั้นมากกว่าไม่ไปเบื่อกิเลสตัณหาเพราะว่าถ้าทำด้วยกิเลสตัณหาก็จะเป็นทุกข์เมื่อไม่ปรุงแต่งแล้วเมื่อมันเหมือนว่าเป็นสิ่งที่ควรทำอ่ะเมื่อได้ยอมกินข้าวแล้วก็ต้องกินข้าวเหมือนเดิมอ่ะใช่ไหมล่ะเหมือนกันนั่นล่ะมีหน้าที่ยังไงก็ทำแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราไม่อยากมีทุกข์นะเพราะว่าเรารู้แล้วว่าตัณหากับอุปทานเนี่ยเป็นตัวทำให้เกิดทุกข์แล้วสังเกตหรือเปล่าว่าชีวิตเราเนี่ยที่ผ่านมามีแต่ความอยากทั้งนั้นเลยอ่ะมีความต้องการทั้งนั้นเลยอ่ะเห็นป่ะล่ะแล้วมันก็คงไม่มีที่สิ้นสุดมันก็ต้องการต่ออยากต่อใช่ป่ะล่ะตรงเนี้ยล่ะแล้วจะหยุดความอยากตรงนี้ได้ยังไงล่ะในชีวิตที่เหลือเนี่ยจะหยุดชีวิตที่เหลือไม่ให้มีความอยากความต้องการได้ยังไงเมื่อมันชีวิตนี้จะต้องมีความอยากความต้องการต่อไปก็จะดำเนินชีวิตด้วยมรรคมีองค์8เห็นไหมว่าทางเนี่ยเราต้องเดินทางด้วยการไม่ยึดมั่นถือมั่นทำอะไรแล้วก็ด้วยความต้องการชอบต้องการแบบไหนชอบด้วยสติและปัญญาเพราะเรารู้แล้วสติปัญญาเป็นเครื่องกั้นกระแสแห่งทุกข์แล้วเราทำอะไรก็เป็นทำด้วยสติและปัญญาเป็นความต้องการด้วยสติและปัญญาสมเหตุสมผลรู้ดีรู้ชั่วรู้ผิดรู้ถูกถ้าเราอยากได้อะไรแล้วทำเลยใช่ไหมเราไม่แล้วเราก็ไม่เป็นทุกข์กับสิ่งที่เราทำหรือได้สิ่งนั้นมาอยากได้เงินทองแล้วก็อยากได้แล้วก็ทำเลยแล้วก็ไม่ติดในเงินทองแล้วบอกอยากมีอยากได้อะไรก็ทำเลยเกียรติยศชื่อเสียงทรัพย์สินเงินทองก้าวแหวนเงินทองเพชรพลอยแล้วแต่เนี่ยอยากได้แล้วทำเลยมีแล้วก็มีแต่ไม่เป็นทุกข์กับมันใช้มันให้เกิดประโยชน์ใช่ป่ะใช้มันเพื่อชีวิตเพื่อการสังคมใช่ไหมล่ะไม่เป็นทุกข์กับมันอยู่ก็ไม่เป็นทุกข์มันหาก็ไม่เป็นทุกข์แต่มีเพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อใช้ในการสังคมแล้วก็ใช้ไปอ่ะจะสะสมมีอะไรก็สะสมได้ก็สะสมแต่ไม่เป็นทุกข์กับมันก็อยู่ใน

คนที่ควรมีสะสมมากไม่ไปทุกข์กับโยมเองอ่ะถึงจุดหนึ่งโยมก็จะรู้เองอ่ะใช่ถ้ามันไม่สะสมมากมันก็จะเบาตัวถ้ามันไม่เป็นภาระแต่เขาสะสมเขาก็ไม่ได้ห้ามว่าห้ามสะสมสะสมได้แต่อย่าไปทุกข์กับมันเนี่ยธรรมะมันดีอย่างเงี้ยคือเราอยู่ในโลกชีวิตของเราอยู่ได้แต่ถ้าตรงอันไหนไปเป็นส่วนที่เราให้มีทุกข์เนี่ยอันนั้นน่ะธรรมะจะเข้าไปเติมเต็มไม่ให้เรามีทุกข์กับตรงนั้นใช่ป่ะโดยเรามีสติปัญญาเนี่ยรู้เท่ารู้ความเป็นจริงของชีวิตรู้ความเป็นจริงของธรรมชาติรู้ความเป็นจริงของโลกเนี่ยเราก็อยู่โดยไม่มีความทุกข์อยู่ด้วยความสงบและสดชื่นเยือกเย็นอยู่ภายในตัวเราเองอ่ะใช่ป่ะยืนเดินนั่งนอนแล้วก็มีความสุขนั่นแหละสิ่งแล้วประโลมใจด้วยธรรมะมันเป็นอย่างเงี้ยแล้วเราตายไปเนี่ยแล้วก็เอาสิ่งประโลมใจไปด้วยสิโอ้เราประสิ่งประโลมใจไปด้วยคือบุญที่เราได้ทำทานที่เราได้ให้จิตใจที่เรามีเมตตานั่นแหละเราเอาไปได้ใช่ไหมล่ะสิ่งที่ดีๆคือคุณธรรมเราเอาไปได้เอาไปเลยนั่นคือสิ่งประโลมใจเราตอนเราตายแต่ถ้าให้ดีที่สุดคือธรรมชาติให้หมดสุดท้ายเหลือ10วินาทีสุดท้ายอีกแค่อึดใจเดียวคืนธรรมชาติให้หมดเอาวิกฤตให้เป็นโอกาสช่วงสุดท้ายโค้งสุดท้ายไม่มีอะไรเป็นของเราเลยเราจะไม่เอาอะไรไปเราขอคืนธรรมชาติหมดเรามีสติให้ถึงที่สุดถึงลมหายใจสุดท้ายให้มีสติให้มันหายไปปล่อยให้หมดใช่จากธาตุน้ำมันก็แตกสลายกลายเป็นธาตุจากธาตุดินแตกสลายเป็นธาตุน้ำน้ำก็เหือยแห้งไปธาตุลมก็หายไปธาตุไฟก็หมดไปกายสังขารก็หยุดปรุงแต่งร่างกายหยุดการทำงานจิตสังขารก็หยุดปรุงแต่งสุดท้ายคือธรรมชาติไปมันเหมือนกับว่างเวิ้งว้างมันเหมือนกับหมอกสีขาวโพลนไปหมดเลยให้รู้จักตายก่อนตายจะได้ไม่กลัวตายจะได้ไม่กลัวตายจะได้ทำที่สุดแห่งทุกข์ก่อนตายให้เบื่อหน่ายในตัวเราให้เห็นความเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายในการที่มีขันธ์ห้าเบื่อหน่ายในการที่ปรุงแต่งสังขารเป็นทุกข์อย่างยิ่งสังขาราปรมาทุกขาอ๋อปรุงแต่งเป็นทุกข์อย่างยิ่งเราจะวิ่งเข้าหาสิ่งที่ไม่ปรุงแต่งคือความสงบปรุงแต่งแล้วมันวุ่นแล้วมันร้อนต้องการความสงบไม่ปรุงแต่งละทำยังไงโยมไม่ปรุงแต่งทำยังไงฮะแต่บอกให้ชื่นใจให้ปรุงแต่งทำยังไงฮะไม่ได้หรอกจิตมันมีหน้าที่คิดมันมีหน้าที่คิดแล้วปล่อยวางทำยังไงแล้วต้องมีเครื่องมือสิต้องมีเครื่องมือสิฟังหลายครั้งแล้วแต่ว่าจะแล้วต้องมีเครื่องมือสิทำไงไม่ให้มันปรุงล่ะไม่ให้ปรุงเป็นความคิดล่ะปรุงเมื่อไหร่ก็เป็นทุกข์ทำไงให้หยุดปรุงทำไงล่ะไหนบอกให้ชื่นใจสิบอกนะฝึกสติปัฏฐานเอาไว้นั่นล่ะก้าวไปตรงไหนเอ่ยฮะก้าวไปที่ผัสสะที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจไงใช่ป่ะนั่นล่ะนะจำไว้นะก็ฝึกสติเอาไว้อ๋อตาเห็นรูปและมีสติตั้งรับเอาวะอ๋อเราเห็นคนที่เรารักแล้วอ๋อเราปรุงแต่งชอบแล้วไม่เอาแล้วโอ้มันนั่นเนี่ยคือเห็นว่าอ๋อนี่ละเวทนามันปรุงแต่งจิตใช่เห็นมันอย่างนั้นอ๋อมันจะไหลแล้วไม่ให้มันไหลอ๋อให้เห็นเป็นว่าอ๋อเป็นดินน้ำไฟลมเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นปรมัตถธรรม
เป็นสภาวะเป็นธรรมเป็นปรมัตถ์เลยเป็นธรรมชาติเลยเงี้ยนะให้เห็นนะจริงแล้วเราต้องพยายามอ่ะที่เรียกโยนิโสมนสิการนั้นน้อมในใจเราเนี่ยให้เราน้อมใจเราให้จิตใจเรามุ่งไปที่จะทำที่สุดของทุกข์อ่ะให้รู้ว่าเราโอ้เรามีทุกข์อย่างนี้ทุกข์มันเป็นอย่างนี้นะอย่างที่บอกไปพระเจ้าท่านสอนที่สองเรื่องอ่ะเรื่องทุกข์กับดับทุกข์อ่ะถ้าเรารู้เรื่องทุกข์ว่าสภาวะแห่งทุกข์เนี่ยคืออะไรเนี่ยแล้วมันมาจากไหนเนี่ยแล้วก็จะดับทุกข์มันได้อ่ะดับถูกที่อ่ะถ้าเราไม่รู้จักทุกข์เราจะดับมันได้มั้ยล่ะถ้าเราใส่แต่สุขเนี่ยเรารู้มั้ยว่าสุขเนี่ยสุขเวทนามันเป็นทุกข์มั้ยสุขเวทนาเป็นทุกข์มั้ยเป็นทุกข์นะสุขที่เป็นสุขเวทนาเนี่ยเป็นทุกข์เพราะว่ามันเป็นเปลี่ยนเพราะผมปรุงแต่งอยู่ใช่ไหมล่ะถ้าปรุงแต่งก็เลยเป็นทุกข์อ่ะใช่ไหมถ้าเรียกว่าสุขเวทนาเรียกชอบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นสุขเนี่ยแล้วเพื่อให้เรากบความทุกข์ของเราเนี่ยมันก็ผิดทางใช่ไหมล่ะอย่างที่อาตมาบอกถ้าเราเห็นว่าสุขเวทนาเนี่ยเป็นความทุกข์ที่สุขเวทนาเนี่ยเป็นทุกข์เนี่ยถ้าเราเห็นว่าเป็นความสุขอยู่เนี่ยแปลว่าเราเห็นกงจักรเป็นดอกบัวใช่ไหมยังเห็นยังหลงผิดอยู่จะให้รู้ว่าการปรุงแต่งเนี่ยต้องขันห้าเนี่ยคือสิ่งผสมปรุงแต่งหมดนั่นล่ะเสมอกันหมดล่ะแต่เรียกชื่อต่างกันเมื่อเป็นสิ่งผสมปรุงแต่งเนี่ยมันจะเป็นสุขได้ยังไงล่ะสุขมีอย่างเดียวเองคือความสงบอย่างที่พระเจ้าท่านพูดกับชาวบ้านหรือคฤหัสถ์อะนิพพานังปรมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนั่นน่ะใช่ไหมถ้าสุขเวทนาไม่ใช่นิพพานอะนิพพานคือการบรรลุธรรมอะนะเป็นนะเป็นความสุขแบบนิพพานเป็นความสงบแบบนิพพานความว่างมันก็ว่างจากกิเลสว่างจากตัวตนมันก็เป็นไม่ได้ว่างอะไรนะมันก็เป็นธรรมอ่ะไม่ได้ว่างเฉยๆแล้วไปเป็นธรรมเป็นธรรมะนั่นแหละคือมากั้นไว้ตรงเนี้ยฝึกสติเอาไว้แต่สติตัวเดียวเราแก้ปัญหาได้หมดอ่ะสติตัวเดียวมันจบอ่ะใช่ป่ะล่ะสติตัวเดียวมันจบจริงๆนะเราแล้วว่าโยมฝึกสติมาโยมจะเห็นว่าตัวเราเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงเราเห็นอะไรที่มันชัดขึ้นใช่ไหมล่ะเหมือนกันนั่นแหละ

คำว่าเช้าเนี่ยโยมนะแล้วที่อาตมาบอกโยมไม่ต้องเห็นจิตรู้จิตเพราะการร้องไห้มันเกิดจากไหนล่ะโยมไม่เกิดจากความคิดเราอะมันก็มารู้แล้วโยมรู้มันเกิดจากตรงนั้นคือสาเหตุที่ตาเห็นรูปแล้วโยมก็ไปมีความจำไงความจำโยมไม่เข้าใจฐานมันขึ้นมาไงโยมไปมองเห็นปลายเหตุแหละโยมไปมองตรงที่โยมร้องไห้แหละโยมมองโยมสาวมันลึกไปฝั่งนั้นสิเพราะมันเกิดจากที่โยมได้ตาเห็นตัวหนังสือใช่ไหมล่ะโยมให้ตาเห็นตัวหนังสือโยมรับในดวงตาวิญญาณรับรู้ว่าโยมได้เห็นในตัวหนังสือและตัวหนังสือนั้นทำให้โยมเกิดมีสัญญาความจำใช่ไหมล่ะเกิดสัญญาความจำว่าเราจำตามหมายของคำคำนี้ได้แล้วก็ปรุงแต่งจิตน้อมจิตออกไปปรุงแต่งจิตแล้วก็เปิดสร้างอารมณ์นี้ขึ้นมาที่ร้องไห้ขึ้นมาแล้วจะต้องสาวสาเหตุเพราะตาโยมไปเห็นแล้วมีสัญญาขันสัญญาความจำในความหมายของคำแต่ละคำขึ้นมาทำให้โยมปรุงแต่งความเจตนาออกมาว่าฉันซาบซึ้งยึดมั่นยึดมั่นว่าเรามีความเห็นว่าการสวดแบบนี้เรามีความเห็นอย่างเงี้ยอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้น่ะแล้วปรุงแต่งแล้วเกิดสร้างอารมณ์นี้ขึ้นมาไหลต่อเป็นความหลงเป็นโมหะเป็นความโมหะไม่รู้ความเป็นจริงว่าอ๋อเนี่ยล่ะไม่รู้ความจริงว่ามันเป็นการไหลแหละหลายจากตาโยมเป็นผัสสะที่กระทบอารมณ์ขึ้นมาแล้วเมื่อกระทบอารมณ์ถ้าไม่กระทบอารมณ์โยมจะโยมจะร้องไห้ร้องไห้หรือไปล่ะถ้าโยมเห็นมันอยู่เฉยๆอ่ะถ้าโยมไม่ปรุงแต่งอ่ะถ้าโยมไม่น้อมอารมณ์เข้ามาไม่ปรุงแต่งต่อล่ะนั่นแหละก็คือมันจะออกเองไม่ได้เลยมันต้องมีมโนต้องมีความรู้สึกมีความคิดปรุงแต่งคิดโยมไปยึดตรงนั้นสิโยมนะจะไปยึดตรงนั้นโยมต้องแก้หรือไม่ต้องแก้หรอกมันแก้ไม่ได้หรอกโยมต้องเห็นอารมณ์อ่ะมันเพราะโยมไปคิดว่าโอ้ต้นเหตุที่โยมร้องไห้เพราะโยมไปปรุงแต่งอารมณ์ให้มันเกิดขึ้นอ่ะใช่ไหมล่ะเราไม่เห็นเราไม่รู้อ๋อการอารมณ์นี้ก็ร้องไห้เกิดขึ้นเพราะว่ามีการปรุงแต่งให้เกิดอารมณ์นี้ขึ้นมาแล้วไปผูกอารมณ์อยู่อ่ะแล้วก็สร้างเหตุการณ์ให้ตัวเราทำอะไรสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมาแล้วแฟว่าติโยมอาจจะยังไม่พอบอกแล้วถ้าเราจะพ้นทุกข์ได้เราต้องเห็นจิตรู้จิตเห็นจิตอ่ะต้องตามดูจิตอ่ะเราจะพยายามอย่าไปยึดอะไรมันอารมณ์คืออารมณ์อ๋อแล้วเราเพราะเราจะกั้นกระแสอารมณ์อ่ะถ้าอารมณ์มันเกิดขึ้นไปแล้วเรากั้นไม่ได้น่ะใช่ป่ะล่ะพูดถึงหลักความเหตุและผลน่ะใช่ป่ะล่ะถ้ากระแสอารมณ์ตรงเนี้ยมันเกิดขึ้นมาแสดงว่าต้นกระแสอารมณ์เนี่ยยอมกั้นมันไม่อยู่เพราะตรงที่จะกั้นกระแสอารมณ์น่ะก็บอกแล้วคือสติเตสังนิวรณังแล้วสติก็เป็นเครื่องตื่นอยู่ในโลกสติโลกาภิมิชาพโลสติเป็นเครื่องตื่นอยู่ในโลกไม่ให้หลับเพราะสติจำเป็นต้องใช้ในทุกสถานที่สติสัพพัทธะปัจจยาก็ใช้ในทุกสถานที่เลยอ่ะถ้ามีสติอย่างเดียวมันรอดไงบอกแล้วมีสติอย่างเดียวว่ารอดสติแปลว่าขนมาขนเป็นเครื่องขนส่งลึกได้รู้ลึกได้เร็วแล้วลึกได้ทันเหตุการณ์ก็คือปัญหามันอยู่ที่นี่ว่าเรามีสติทันเหตุการณ์ไหมถ้าไม่ทันเหตุการณ์กันนะถือว่าเราก็ไม่มีปัญญาหรือมีปัญญาแต่ไม่ขนมาไม่ทันก็เปรียบเสมือนมีอวิชชาไม่ได้มีวิชานะบางทีจะมีวิชาก็ได้ไม่มีวิชาจิตนี้มีวิชาก็ได้ไม่มีวิชาก็ได้แต่ถ้าจิตนี้มี
ไม่สามารถกั้นสติไม่สามารถกั้นอารมณ์ได้ไม่สามารถกั้นกระแสได้สติไม่พอสตินั้นก็จิตนั้นก็เป็นจิตมีอวิชชาไม่มีไม่ใช่มีวิชานะมีอวิชชาเพราะมันไม่ทันแต่ถ้าสติทันนะมันก็เป็นจิตที่มีวิชามีความรู้มันทันมันถือว่ามันทันอารมณ์มะจะให้เราหลายเป็นอารมณ์หรือเปล่าอ่ะโยมไปอยู่ตรงปลายเหตุร้องไห้มาแล้วล่ะต้นทางอยู่ตรงไหนล่ะมโนในใจมโนเรื่องราวในใจแล้วไปปรุงแต่งคำต่อคำเหมือนข้าวขาหมูถ้าโยมพูดคำว่าข้าวคำหนึ่งฟ้าหมาก็ไปอีกแบบหนึ่งถ้าพูดถึงขาอีกคำหนึ่งก็ไปอีกแบบหนึ่งก็ถึงหมูก็ไปอีกแบบหนึ่งถ้าพูดถึงข้าวก็คงอาจจะพูดถึงข้าวสวยหรือข้าวเปลือกถ้าพูดถึงขาอาจเป็นขาเราหรือขาคนอื่นหรือขาอะไรที่เรามีความจำถ้าพูดถึงหมูเออหมูเป็นตัวอย่างนี้แต่พูดรวมกันข้าวขาหมูโยมเห็นภาพเป็นแบบไหนล่ะเป็นจานใช่ไหมล่ะที่เขาขายใช่ไหมล่ะช่วยกินใช่ไหมล่ะเออมันข้าวเป็นสามคำปุรวมกันปุ๊บมันจะแต่งปรุงแต่งเป็นเรื่องอื่นเลยเห็นไหมล่ะพอโยมมาสวดมนต์นั่นล่ะโยมเอาหลายคำข้าวผสมกับอารมณ์เข้าไปอีกโยมก็ซาบซึ้งร้องไห้ขึ้นมานั่นล่ะเออนั่นแหละเพราะโยมไปมีสัญญาความจำสัญญาซ้อน

ยางอ่ะซ้อนคำต่อคำซ้อนคำต่อคำซ้อนคำต่อคำเพราะมันเกิดดับเกิดดับคำคำหนึ่งเกิดไปแล้วดับไปแล้วเกิดคำที่สองมาเกิดดับเกิดดับแต่สติโยมไม่ทันพอเลยกลายเป็นข้าวขาหมูไม่ยอมเป็นข้าวคำหนึ่งขาคำหนึ่งหมูคำหนึ่งรวบยอดไปเลยเป็นข้าวขาหมูก็เลยอยากจะกินขึ้นมาเลยใช่ไหมล่ะเห็นไหมล่ะเอาใหม่ไปเอาความปกติใหม่ปกติใหม่ให้เห็นอารมณ์มันหลวงพ่อพนองว่าอะไรผมว่าท่านสอนท่านให้เห็นจิตเห็นจิตท่านสอนที่จิตอย่างเดียวเลยอ่ะพระศาสนาก็ผมว่าจะเกี่ยวกับเรื่องจิตเพราะว่ากายถ้ากายไม่มีปัญหาถ้าจิตไม่มีปัญหาเนี่ยปัญหากายก็จะไม่มีล่ะถ้ามีแต่ปัญหาทางกายมีไม่มีปัญหาแต่ยังไม่พ้นปัญหาเรื่องจิตปัจจัย4ถึงจะแก้ปัญหาทางกายได้แต่ยังไม่มีปัจจัยทางด้านที่จะแก้ปัญหาทางด้านจิตไอ้ปัจจัยที่จะช่วยทำปัญหาทางด้านจิตได้ก็คือธรรมะใช่ป่ะล่ะธรรมะที่มันไม่ปรุงแต่งให้เป็นทุกข์กันล่ะเพราะมีการไหลโลกเราเนี่ยมันไหลทั้งนั้นนั่นล่ะการไหลคือสังขารถ้าเราเข้าใจคำว่าสังขารเข้าใจคำว่าการไหลเข้าใจคำว่าทุกข์นะหูเข้าใจนะเดี๋ยวเข้าใจเลยได้อีกเยอะเลยแล้วรู้ว่าควรระดับตรงไหนแล้วใช้อะไรดับแล้วจะมุ่งไปที่ตรงนั้นไงใช่ไหมเรามุ่งไปที่ตรงนั้นว่าใช้อะไรดับให้สติและปัญญาระดับเพราะนั้นโยมจะต้องมีธรรมะสี่เกอร์ธรรมะสี่เกอร์ต้องใช้ร่วมกันปรุงแต่งเอาธรรมะสี่ตัวเนี่ยปรุงแต่งผสมปรุงแต่งกันไปจริงแล้วมรรคมีองค์8เนี่ยก็เป็นสังขารนะผสมปรุงแต่ง8นะ8ธรรมเห็นป่ะเดี๋ยวต้องมีธรรมะสี่เกอร์อันดับแรกโยมต้องมีสติใช่ไหมล่ะมีอย่างจะเลยขึ้นได้อย่างถ้ามีเป็นสติอินทรีย์อย่างเป็นสติพละหรือยังเห็นป่ะสตินี่ก็เป็นสติอินทรีย์นะอินทรีย์ที่เป็นใหญ่สติพละคือสติที่เป็นกำลังอันดับแรกเดี๋ยวต้องมีสติทำสี่เกอร์เนี่ยลองคิดตามนะทำสี่เกอร์นะโยมจะต้องมีสติใช่ไหมล่ะสติเจริญขึ้นหรือยังถ้ามีสติแล้วโยมมันต้องมีปัญญาพอเหตุการณ์อะไรมาปุ๊บสติตั้งรับก่อนเลยห้ามกระแสก่อนแล้วสติตัวนี้จะวิ่งเข้าไปในสัญญาใช่ป่ะจึงเข้าไปสัญญาแล้วดึงเอาปัญญามาความรู้ความจำมาเพราะสติมันจะขนความรู้กับความจำมาถ้าไม่มีความจำไม่มีความรู้มันก็ไม่รู้จะขนอะไรมาท่านนี้ต้องมีความจำด้วยคือปัญญาจะต้องจำต้องมีปัญญาด้วยเดี๋ยวมาพูดว่ากระแสแห่งทุกข์มันไหลยังไงจะยังไงเนี่ยอันนี้จังทุกขังยังไงทุกยังไงสังขารยังไงวิสังขารยังไงต้องมีความรู้ตรงนี้ด้วยนะพอสติมันตั้งแล้วมันก็วิ่งไปที่สัญญา

ธรรมะตัวแรกคือสติพอเหตุการณ์มาปุ๊บสติมันก็จะตั้งรับเอาว่าห้ามกระแสการไหลกันว่าห้ามกระแสการปรุงแต่งเอาว่ากระแสแห่งทุกข์กระแสแห่งการปรุงแต่งกระแสแห่งตัณหามันจะห้ามเอาว่ากั้นเอาว่าพอกั้นเอาไว้ปุ๊บสติเนี่ยจะวิ่งเข้าไปแล้วเพราะมันลึกได้มันจะขนมาแล้วขนเอาปัญญามาในความจำที่เราฟังพระเทศพระบรรยายเนี่ยนะวัดไหนก็แต่พระองค์ไหนก็แต่นิยมจำมาจำได้นะที่พระเทศน่ะจะดึงมาแก้ปัญหาเฉพาะเหตุการณ์นั้นที่เอามาส่วนหนึ่งที่มาใช้แก้ปัญหาเฉพาะตรงนั้นพอมาดึงปัญญาออกมาแล้วเนี่ยปัญญาที่ออกมากลายเป็นสัพพัญญะเห็นไหมตัวที่สามนะตัวแรกคือ

ติตัวที่สองคือปัญญาตัวที่สามคือสัมปชัญญะพอเรามีปัญญามีสัมปชัญญะแล้วคือความมันลึกละเราลึกรู้นั้นสติปัญญานั้นยังคงอยู่อยู่ตลอดเรียกสัมปชัญญะพอมีสัมปชัญญะแล้วยังไม่มีกำลังพอที่จะตัดสัญโยชน์หรืออารมณ์ผูกใจอยู่นะยังสิ่งที่ผูกใจอารมณ์ผูกใจหรือสัญโยชน์เนี่ยผมเรียกผูกใจเนี่ยนะยังไม่ปัญญายังไม่ตัดไม่ขาดยังไม่มีกำลังพอเราต้องใช้กำลังของสมาธินั้นเนี่ยต้องมีสมาธิด้วยมีความตั้งมั่นในข้างในมีสมาธิคือมันเป็นกำลังนะเรียกสมาธิพละสมาธิอินทรีย์อ่ะนะมีพละกำลังเพื่อคำสี่เกินเนี่ยมันถึงจะตัดลมไม่ขาดพอตัดลมขาดแล้วโยมจะมีความรู้มีญาณเพื่อเรียกว่าสัมผัสหรือความรู้สึกหรือเขาเรียกว่าญาณญาณที่ประกอบด้วยปัญญาว่าอ๋อมันสัญญามันผูกมันหลุดไปแล้วโอ้เราจิตเราไปดีสละแล้วไม่โดนผูกแล้วจะเห็นเพราะเราดูมันอยู่มีสติแล้วมีปัญญาแล้วมีสติปัญญาแล้วมีกำลังแล้วสัญญาก็โดนผูกเรารู้แล้วมันเป็นอนิจจังทุกขังและตาแล้วอ่ะมันเป็นสิ่งที่ไหลมันสิ่งเป็นสภาพเป็นทุกข์มันไม่เป็นตัวตนเราเลยยึดถืออะไรไม่ได้เราที่ถืออะไรไม่ได้เพราะไม่เป็นตัวตนเราที่ถืออะไรกับอารมณ์เราจะไปคว้ามายาวคว้าสิ่งที่ไร้สาระที่ยึดว่าเป็นตัวตนหรอไม่ใช่อ่ะมันก็ปล่อยพอปล่อยแล้วปุ๊บมันก็จิตก็หลุดพ้นนี่อิสระมีวิมุตติเกิดขึ้นสิเห็นป่ะพอมีธรรมสี่เกิดเมื่อไหร่อีกสองตัวก็มาก็เหมือนกับมรรคสมังคีอ่ะมรรคในองค์8อ่ะพอเป็นมรรคสมังคีแล้วเมื่อไหร่เนี่ยจิตนั้นก็เปลี่ยนอ่ะก็จะมีสัมมาอีกสองตัวใช่ไหมล่ะสัมมาญาณนะความอย่างรู้ชอบแล้วเกิดสัมมาวิมุตติความหลุดพ้นชอบนี่คือครบสมถะสิบประการความถูกต้องสิบประการคือสมถะสิบเพิ่มจากมรรคในองค์8เพิ่มจากสมถะ8เพิ่มอีก2คือสัมมาญาณะกับสัมมาวิมุตติคือความสมบูรณ์แบบในมรรคมีองค์8เมื่อมีเหตุแล้วก็มีผลเมื่อเหตุนั้นเป็นมรรคสมังคีแล้วผมได้ส่วนกันแล้วก็เกิดผลออกมาคือญาณและความหลุดพ้นแห่งจิตในระดับใดระดับหนึ่งที่เราได้กระทำเอาไว้เนี่ยระดับแรกก็เป็นโสดาบันใช่ไหมล่ะพอเป็นเกิดยางเมื่อโสดาบันผ่านแล้วเกิดมรรคบางคีให้แรงขึ้นมาอีกถ้าเกิดยางอีกตัวนึงขึ้นมายางสกิทาคามีอนาคามีอรหันต์ขึ้นมาเกิดผลออกมาตามนั้นนั่นแหละนะเราต้องไปรู้อะไรมาเอาแค่มีสติก็พอสติตัวเดียวจบสติตัวเดียวแก้ปัญหาได้จริงแก้ปัญหาได้หมดถ้ามีสติโยมก็จะไม่มีตัวกั้นจะไม่เห็นจิตอ่ะจิตก็โดนปรุงไปเรื่อยโดนครอบงำไปเรื่อยด้วยอารมณ์อ่ะแล้วก็ไหลไปเวทนาไหลไปในตัณหาไหลไปอุปทานไหลไปเรื่อยล่ะใช่ไหมล่ะสติตัวเดียวเอาอยู่สติไปเครื่องขนส่งอะไรขนส่งความจำขนส่งความรู้ปัญญานั่นล่ะมีสติไม่มีความจำไม่มีสติไม่มีความจำก็ไม่รู้จักขนอะไรมามีสติไม่มีปัญญามันก็ขนอะไรมาไม่ทันไม่รู้จะแก้อะไรใช่ไหมล่ะถ้ามีแต่ปัญญามีความจำสติไม่พอมันก็ขนมาไม่ทันเหมือนกันนั่นแหละจริงไหมล่ะมันต้องมีทั้งสติทั้งปัญญาให้พอนั่นแหละถ้าเรียนรู้มากฟังมากปัญญามากถ้าเจอปัญหาแล้วมันสติมันไม่ทันพอไม่กั้นกระแสได้ทันเนี่ยมันจะแก้ปัญหาได้มั้ยล่ะก็ไม่ได้นะโยมนะไปฝึกต้องมีสติปัญญาต้องมาพร้อมกันน่ะแต่คนละตัวกันนะสติคือตัวระลึกรู้ได้รู้ได้เร็วรู้ได้ทันแหละทันเหตุการณ์ไม่ได้ใส่ไม่บ้านแล้วได้เพิ่งจะมาดับต้องดับก่อน พอมันพอเริ่มมีอารมณ์โกรธอารมณ์โลภความโกรธความอะไรแล้วแต่ความโลภแล้วแต่ความอยากตัณหาแล้วแต่ความอยากแล้วแต่เนี่ยพอติดมากั้นมันจะเห็นน่ะแล้วมันก็จะ
คาลงก็ได้ดับไปอ่ะไอ้แฟมันยังไม่เกิดอ่ะไม่เกิดขึ้นมาสำแดงเดชมันอ่ะมันเริ่มก่อแล้วก็เริ่มเห็นมันเริ่มกั้นแล้วแล้วมีปัญญาอ๋อมันเริ่มเกิดแล้วอ๋อเดี๋ยวมันก็ดับเกิดดับเนี่ยพอจริงแล้วถ้าเผื่อเรานั่งสมาธินะจิตเราเป็นสมาธิไม่พร้อมควรนะแล้วก็พิจารณาเพ่งไปว่าอ๋อลมหายใจนี่ก็มีเกิดมีดับจริงแล้วเราต้องเพ่งความเป็นอนิจจังให้เป็นเห็นความเป็นอนิจจังอ๋อลมหายใจก็มีเกิดมีดับมีเกิดมีดับหายใจเข้าเกิดหายใจออกดับหายใจเข้าเกิดหายใจออกดับอ๋อเหมือนเซลล์เราเลยกินข้าวไปเซลล์ข้าวก็ร่างกายก็ปรุงแต่งทำให้เป็นเซลล์ใหม่เกิดขึ้นมาเซลล์ใหม่ทำงานเกิดขึ้นมาก็ทำงานเซลล์ก็ตายไปแล้วก็กินข้าวก็เกิดเซลล์ใหม่ขึ้นมาทุกวันเลยมีเกิดมีดับอ๋อมันเกิดดับขึ้นทุกวันเซลล์แล้วก็ผมปรุงแต่งการผสมปรุงแต่งมีการเกิดก็การดับเป็นร่างมาที่เราเห็นความเกิดดับของนั้นให้ที่เห็นง่ายคือลมหายใจมันปรุงแต่งกายถ้าเราไม่มีเราไม่หายใจเข้ามันก็ตายไม่หายใจออกก็ตายโอ้เราอยู่ด้วยการปรุงแต่งไม่ลมหายใจก็ปรุงแต่งมีเกิดมีดับเห็นความเกิดดับความเกิดดับนั่นคืออนิจจังเพิ่มความเป็นอนิจจังเข้าไปว่ามันไม่เที่ยงมันแปรปรวนมันไหลการไหลอย่างนี้การเปลี่ยนอย่างนี้เป็นสภาวะอย่างนี้ไปเรื่อยมันไหลไปเรื่อยอย่างนี้คือสภาวะแห่งทุกข์อ๋อทุกข์เป็นอย่างนี้นี่เองโอ้เราไม่อยากผมปรุงแต่งอีกเพราะเกิดเป็นทุกข์เพราะว่ามันในตัวเราก็มีวัฏฏะสงสารบนโลกเราก็มีแต่วัฏฏะสงสารแล้วจะหักวัฏฏะสงสารนี้แล้วเจ้าวัฏฏะของสารแห่งจิตเนี่ยที่เกิดกิเลสเกิดกรรมเกิดวิบากเนี่ยเราจะหักมันเพราะโลกเราแต่ล้วนแต่วัฏฏะของสารหมุนวงกลมวนซ้ำอยู่ที่เดิมแม้แต่น้ำน้ำฝนเนี่ยตกลงมาแล้วก็ระเหยไปใหม่อีกตกลงมาใหม่ระเหยไปใหม่อีกตกมานี่คือซ้ำที่เดิมเฟลแล้วก็ซ้ำที่เดิมเป็นวัฏฏะของสารทั้งนั้นน่ะงัวกินหญ้างัวตายหญ้ากินงัวงัวเกิดขึ้นใหม่หญ้าเกิดขึ้นใหม่งัวก็กินหญ้าใหม่หญ้ากินงัวใหม่น้ำมาปลากินมดน้ำลดมดกินปลาเป็นวงกลมทั้งนั้นล่ะเพราะจากสงสารทั้งนั้นวนเป็นวงกลมทั้งนั้นเมื่อโลกเราเนี่ยโลกเราก็หมุนเป็นวงกลมวนซ้ำพิธีอยู่ที่เดิมเหมือนเขื่อนน่ะมีไดนาโมหมุนวนซ้ำอยู่เดิมก็เป็นไฟฟ้าเราไม่หมุนไฟฟ้าเกิดไหมล่ะชีวิตจะเกิดไหมล่ะก็ไม่เกิดใช่ปะศึกษาเรื่องวัฏฏะสงสารให้ดีให้มันเห็นถึงละเอียดถึงเซลล์เราเลยอ่ะเซลล์เราก็เป็นวัฏฏะสงสารจิตนี้ก็เป็นวัฏฏะสงสารโพงเกิดขึ้นจิตนี้ตั้งอยู่จิตนี้ก็ดับไปกายเราก็เหมือนกันดินน้ำไฟลมเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ดับไปเซลล์เราก็เป็นดินน้ำไฟลมเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปลมหายใจเป็นกายก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ดับไปเกิดดับถ้าเกิดดับเพื่อการไหลไม่มีที่สิ้นสุดเหมือนกระแสน้ำกระแสที่ท่วมโลกกระแสน้ำที่ท่วมโลกเหมือนกันกระแสอารมณ์ที่ท่วมจิตใจเราก็เป็นกระแสตากของสารไหลไปเรื่อยกั้นกระแสตรงนี้ให้ได้ตัดกระแสตรงนี้ให้ขาดกระแสแห่งอารมณ์กระแสแห่งจิตใจเนี่ยให้เห็นจิตใจโดนกระแสเนี่ยมันผูกอยู่ปรุงอยู่เนี่ยอย่าให้มันไหลอย่าสร้างวัฏฏะสงสารให้เกิดเป็นกิเลสเกิดเป็นกรรมเกิดเป็นผลของกรรมหักวัฏฏะสงสารนี้ให้ขาดก็ให้ค่อยๆหักค่อยๆหักมันจะหักกระแสแห่งกิเลสได้ยังไงก็อย่าให้ไหลเป็นตัณหาเพราะกิเลสคือตัณหาคือกิเลสการไว้ที่ผัสสะการวิธีเวทนาการวิธีตาหูจมูกลิ้นกายใจด้วยสติปัฏฐาน4ตามแบบอนาปานสติดูเห็นลมทุกลมหายใจเข้าออกผมหายใจเข้าก็รู้หายใจไอออกก็รู้เมื่อสติตั้งแล้วสติเริ่มสมบูรณ์ขึ้นโยมจะเห็นจิตตัวเองจะเห็นจิตตัวเองจะเห็นความนึกคิดของตัวเองจากที่เราคิดอยู่นอกตัวเองอยู่เยอะบ่อยๆเข้ามาหาตัวเราเองอยู่เรื่อยๆจะเข้ามาหาใกล้ๆตัวเราวนเวียนอยู่ตัวเราจนถึงอยู่ในตัวเราจะเห็นกายของเราอยู่ตลอดเวลาเห็นดินน้ำไฟลมเห็นอาการ32ผมขนและฝันหนังอยู่ตลอดเวลาเพ่งจุดใดจุดหนึ่งก็ได้ให้เห็นตัวเราตลอดเวลาเห็นจิตให้เห็นจิตให้เห็นจิตให้จิตเห็นกายเนี่ยให้เป็นสิ่งที่มันผสมปรุงแต่งมันยึดถืออะไรไม่ได้ให้จิตมันคลายให้จิตมันละอาให้มันเบื่อเพราะมันเบื่อแล้วมันจะหาทางออกหาที่สุดแห่งทุกข์หาทางพ้นทุกข์ไปเองโดยอัตโนมัติของมันเองถ้าฝึกสติปัฏฐานให้ได้นี่คือความพ้นทุกข์อยู่ตรงนี้
สติวันนั้นพาไปพ้นทุกข์สติอย่างเดียวพ้นทุกข์ได้จริงขอว่ามีสติปัฏฐานพอเหอะให้มีสติตั้งเหอะตั้งให้มั่นคงตั้งให้ทันตั้งให้มากพอให้ตั้งให้เป็นเครื่องตื่นเครื่องตื่นอยู่ในโลกสติตัวเดียวโลกิสติโลกะสมิชฌาพโลสติเป็นเครื่องตื่นอยู่ในโลกสติสัพพะปัจจยาสติจำเป็นต้องใช้ในทุกสถานการณ์ทุกเหตุการณ์ทุกสถานที่สติเตสังนิวรณังสติเป็นเครื่องตั้งกระแสแห่งทั้งหลายเหล่านั้นกระแสที่มีอยู่บนโลกมีอยู่กระแสเดียวกระแสแห่งทุกกระแสแห่งทุกมีกระแสเดียวในโลกนี้มีกระแสเดียวกระแสแห่งทุกทั้งนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นกระแสแห่งความทุกข์ทั้งนั้นเพราะมันไม่คงที่มันอยู่ไม่คงที่มันต้องไหลไปเรื่อยคือกระแสที่มันไหลการไหลเป็นกระแสนั้นเรียกเป็นความทุกข์มันไม่แน่นอนมันไหลเป็นทุกข์เพราะมันไม่คงที่เพราะเป็นละว่างจากความเป็นสาระแห่งความเป็นตัวตนมันไม่แน่นอนเลยมันเนี่ยมายาเราจับมายาไม่ได้หรอกเห็นจิตตรงนั้นเมื่อเราเห็นจิตรู้จิตเห็นจิตแล้วกับเราใกล้นิพพานนิพพานอยู่แค่เอื้อมแล้วอยู่แค่เอื้อมแล้วได้เห็นจิตเห็นรู้จิตเห็นจิตนะแปลว่าโยมเริ่มมีสมาธิเริ่มมีสติแล้วเริ่มมีนิพพานอยู่ใกล้เอื้อมแล้วเห็นมันเหอะเห็นแล้วปล่อยรู้แล้ววางไม่รู้แล้ววุ่นถ้ารู้รู้แล้วยังวุ่นอยู่รู้กับอารมณ์อยู่อันนั้นก็ยังเป็นสังขารถ้ารู้แล้ววางเป็นวิสังขารรู้แล้ววางรู้แล้ววางไม่เลยวุ่นรู้แล้ววุ่นวางตลอดจิตประพัดสอนตลอดไม่โดนกิเลสจอเข้ามาครอบงำให้เป็นประพัดสอนมั่งวุ่นมั่งกิเลสมั่งวุ่นมั่งประพัดสอนมั่งอยู่อย่างเงี้ยเราต้องประพัดสอนตลอดจากมาจิตประพัดสอนถ้ารู้จิตลักษณะจิตประพัดสอนนะเราก็ยิ่งเข้าใกล้เข้าไปหนักเข้าไปให้รู้จิตจิตประพัดสอนคือจิตที่ไม่มีกิเลสเข้ามาจอนเข้ามาปรุงแต่งเข้ามาครอบงำตอนนี้เรามีจิตที่เดี๋ยวประพัดสอนเดี๋ยววุ่นด้วยอารมณ์เดี๋ยวก็พัดสอนเดี๋ยววุ่นครอบงำด้วยกิเลสเนี่ยแล้วให้เป็นจิตประพัดสอนได้ตลอดจิตประพัดสอนคือจิตที่ผุดผ่องจิตผุดผ่องผ่องใสไม่มีกิเลสเข้ามาเจือปนไม่มีเจตกิเลสจรเข้ามาไม่มีอุปกิเลสจรเข้ามาจิตประพัดสอนแบบไหนก็เหมือนกับเพชรที่แวววาวมีแสงให้ตัวของมันเองวูบแล้วก็หายวูบวูบวูบเขาหายไปก็เหมือนกับเราเอาเหล็กไปเผาไฟเนี่ยสังเกตไหมเราเผาไฟเราดูในหนังกันล่ะเหล็กเผาไฟทำมีดอ่ะเรียกเด็กว่าแดงใช่ไหมล่ะแดงแล้วมีแสงไหมยังไม่มีใช่ป่ะยังไม่มีแสงให้ตัวมันเองเราเผาเหล็กให้แรงขึ้นเนี่ยให้ไฟให้แรงขึ้นอีกเหล็กจะเป็นสีอะไรสีเหลืองใช่ไหมจากสีแดงกลายเป็นสีเหลืองเหล็กกลายเป็นสีเหลืองยังมีแสงให้ตัวไหมก็ยังไม่มีนะแล้วเอาไฟให้แรงขึ้นอีกเผาเหล็กให้แรงขึ้นอีกให้ไฟแรงขึ้นอีกเหล็กก็กลายเป็นสีอะไรสีขาวใช่ไหมล่ะโหพอเป็นสีขาวแต่นั้นน่ะโยมจะเห็นมันมีแฝงให้ตัวมันเองอ่ะวูบวูบวูบนั่นล่ะจิตพระพัฒน์สอนไปอย่างนั้นน่ะไปพอไปอย่างนั้นพอมันมีกิเลสจอเข้ามามันโดนกิเลสครอบงำไปออกไปรับอารมณ์ละออกรับกิเลสและสร้างเป็นกิเลสแล้วใช่เจตสิกละใช่ไหมคราวนี้มันก็หม่นหมองเลยก็ไม่มีแสงสิพอมันไม่มีกิเลสเข้ามามันก็ละพักสอนเหมือนเดิมเนี่ยทำไงให้มันพัดผุดผ่องอยู่ตลอดเวลานั่นล่ะคือวิสังขารไม่มีกิเลสปรุงแต่งธรรมชาติไม่สามารถปรุงแต่งจิตดวงนี้ให้วุ่นได้อีกใช่ไหมล่ะพอจะมีความรู้เพิ่มไหมล่ะนะฟังบ่อยๆเข้าบ่อยๆเข้ามาปฏิบัติต่อเป็นจิ๊กซอว์ของตัวเองซะให้เป็นภาพของตัวเองซะ
ให้เป็นความรู้ของตัวเองแล้วก็ฝึกสติให้ทันให้มันขนมาให้ทัน

อ๋อมันเป็นกระแสแห่งอารมณ์อ๋อมันอย่างนี้เขาเรียกว่าอนิจจังอ๋ออนิจจังเรียกเป็นทุกข์ทุกข์มันก็ไม่เป็นอนัตตาไม่ตัวตนอะไรของเราเลยไม่มีอะไรที่ไม่มีอะไรที่น่าเป็นไม่มีอะไรที่น่าเอาเลยในโลกนี้ไม่มีอะไรที่น่าเอาไม่มีอะไรที่น่าเป็นเลยเพราะเราเป็นอะไรเราก็เป็นไปไม่ได้เอาอะไรไปไม่ได้เลยก็จับความดีและความชั่วเอาสิ่งที่ประล้อประโลมใจที่เราทำเอาไว้เอาไปสิบุญกระทานแล้วทำไว้บุญแล้วทำไว้แต่ถ้าให้มากกว่านั้นยิ่งดีนะไม่ต้องเอาอะไรไปเลยบุญก็ไม่เอาบาปก็ไม่เอากรรมก็ไม่เอาผลของกรรมก็ไม่เอากรรมก็ไม่เอาวิบากก็ไม่เอาดีก็ไม่เอาชั่วก็ไม่เอากุศลก็ไม่เอาอกุศลก็ไม่เอาจริงป่ะล่ะเรามีแต่ปรมัตถ์อยู่แต่ตรงกลางไปแต่มันเป็นเช่นนั้นเองอ่ะมันเป็นกระแสแห่งทุกข์กระแสแห่งตัณหากระแสแห่งอารมณ์กระแสนี้เขาเรียกในศัพท์ภาษาบาลีว่าปฏิจจสมุปบาทกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทตัดกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทให้ขาดจะได้ไม่เกิดทุกข์เข้าใจว่ากระแสนี้เรียกว่ากระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทเคยได้ยินไหมล่ะนั่นล่ะเนี่ยกระแสแห่งทุกข์ตัดให้ขาดด้วยสติและปัญญาฮะก็ตามไปดูสิมันไปไหนล่ะแล้วกลับบางทีมันก็เป็นอาการของจิตอะมันเป็นอาการของจิตก็ได้นะเราลองถอดจิตไม่ได้เหมือนน้องปู่น้องฝงวานเนี่ยกำลังถอดจิตไม่ได้เหมือนท่านละอามาเชื่อนะน้องปู่ฝงวานได้ถอดจิตได้นะก็เคยทราบอยู่ท่านอะท่านบอกท่านเนี่ยเคยเกิดอดีตชาติเป็นช้างแล้วท่านบอกบ้านเนี่ยมีช้างมีงาช้างใช่ป่ะแล้วอุปถากก็เสด็จปู่ก็ถามปู่รู้ได้ไงว่าบ้านนี้มีงาช้างอ๋อแล้วปู่มันนอนมาแล้วมา 2-3 วันละใช่ป่ะแล้วก็ท่านก็พาลูกศิษย์ไปถูกด้วยไปถูกบ้านนั้นด้วยแล้วก็ไปถามพอดีไปจอดที่เจ้าของบ้านไม่อยู่เจอแต่คนใช้หลวงปู่แล้วหลวงปู่หรือไงปู่พาไปถูกด้วยนะแล้วก็ไปถามว่าบ้านนี้มีงาช้างคนใช้บอกมีที่หลายๆอย่างที่มันนะครูบาอาจารย์ที่หลวงพ่อหนอกเขาเหมือนกันแต่คนเจ้าของบ้านเขาไม่ขายอ่ะเขาไม่ขายเนี่ยหลวงปู่ไม่เคยไปบ้านนั้นน่ะหลวงปู่รู้บ้านมีงาช้างอ่ะนั่นนะอ๋อเหมือนหลวงพ่อพยันน่ะนะอดีตเจ้าวาดวัดสนามชัยอ่ะนี่ที่หลวงพ่อพนองที่อาตมาเจอกับตัวเองนะเวลาไปกินน้ำมนต์กับหลวงพ่อพนองอ่ะพูดให้ฟังกันนะคือมาไปกินน้ำมนต์กับหลวงพ่อพนองอ่ะนะอาตมาว่าเทียนที่เขาทำพิธีนะมันดับไปแล้วนะมันดับไปแล้วอ่ะหลวงพ่อก็จะทำเทียนที่ขันน้ำมนต์อ่ะหลวงพ่อเอาเทียนน้ำที่เราขันมันไปจ่อเทียนที่มันดับอ่ะอาตมาว่าเทียนมันดับไปแล้วแต่มันมีไฟติดขึ้นมาหลวงพ่อไม่รู้อาตมาก็ต้องติดตาเพื่อปัจจุบันนี้เลยอ่ะบางพ่อหนอนี่มีจะตัดสินใจอ่ะนะก็เรื่องครูบาอาจารย์แล้วก็ที่นะมันก็เป็นสิ่งที่นะแล้วก็ไม่อยากเล่าให้ฟังเท่าไหร่ล่ะมันก็เป็นเรื่องเหมือนอภิธิหารน่ะมันก็ไม่ค่อยถูกทางเท่าไหร่อ่ะ
็อย่าไปติดตรงนั้นน่ะอันนั้นไม่ใช่ทางพ้นทุกข์หรอกแต่เขาพูดเพื่อการยกนี่พูดเหมือนว่ายกจ้องครูบาอาจารย์นะผู้บูชาอาจารย์ท่านสามารถที่จะเห็นจิตและบังคับจิตแล้วก็จิตมันแยกได้อ่ะจิตกายนี่แยกได้นะกระแสจิตเรื่องจิตเนี่ยบางทีเราไม่รู้เราไม่ถึงเราไม่รู้ว่ามันปัญหามันมีอ่ะจิตอ่ะยกตัวอย่างให้ฟังเลยกายกับจิตแยกยังไงเอามาพูดบ่อยๆเวลาไปเข้าห้องโรงพยาบาลไปเข้าห้องผ่าตัดเนี่ยแล้วห้องผ่าตัดมีแพทย์อยู่ฝาขาหนึ่งวิสัญญีแพทย์ใช่ไหมล่ะเออเวลาวิสัญญีแพทย์เนี่ยเขาผ่าเขาทำใช้เคมีเพื่อรอหมอผ่าตัดใช่ไหมล่ะว่าคุยนะในห้องผ่าตัดก็มีวิสัญญีแพทย์เนี่ยเวลาหมอก่อนผ่าตัดก็ต้องทำยาสลบหรือยานอนหลับใช่ไหมล่ะพอยามันออกฤทธิ์แล้วอันนี้เราก็ไม่รู้เรื่องแล้วใช่ไหมล่ะหมอก็จะตัดมือตัดขาผ่าท้องเรามันก็ทำได้ใช่ไหมใช่ไหมล่ะนั่นแหละแล้วพอเรายามันหมดฤทธิ์เราก็รู้สึกใช่ไหมรู้สึกตัวขึ้นมาแต่เวลาเราไม่โดนยาไม่โดนยาสลบไม่โดนยานอนหลับทำไมเรานั่งคันนี้ปวดเนี่ยเราถึงหูปวดถึงหัวใจเลยไม่หมอมันผ่าทั้งตัดทั้งมือทั้งขาเราผ่าท้องเราเลยยังไม่รู้สึกเลยอะแต่เวลาเรามานั่งอยู่ทำไมเราถึงมีเวทนาถึงกินหัวใจเลยจริงแล้วถ้าเผื่อเราแยกกายแยกจิตแบบที่หมอทำได้นะโอ้ไม่ต้องไปห่วงเรื่องเวทนาความเจ็บปวดเลยจะบังคับจิตยังไงก็ได้จริงหรือเปล่าเราลองคิดดูให้ดีสิจริงไหมแต่หมอใช่ป่ะพอมาอยู่ห้องผ่าตัดหมอตัดขาเราเริ่มรู้สึกปวดเลยใช่ไหมล่ะใช่ป่ะล่ะแต่เรานั่งอยู่ปวดหน่อยเรายังปวดทนไม่ได้เลยมันปวดถึงใจเลยนะเพราะเราไปยึดแล้วว่าเราไม่มีการฝึกอ่ะเราต้องฝึกข้ามเวทนาตรงนี้ให้ได้ฝึกข้ามเวทนาที่ให้ได้อ๋อพยายามอ๋อกายก็ฝนกายจิตก็ฝนจิตถ้าสามารถบังคับจิตได้นะกายก็ไม่ต้องไปห่วงมันหรอกเนี่ยอาตมาเนี่ยเดี๋ยวไม่เปลี่ยนท่าเลยอ่ะนี่แบบก็ฝึกอยู่อ่ะนะฝึกที่จะข้ามมันให้ได้บ่อยๆก็ปวดนะแต่ก็เห็นมันนะแต่ก็ไปก็เหมือนอาตมาเวลานั่งสมาธินะนั่งสมาธิโอ้ก็ปวดนะปวดโอ้โหปวดถึงใจเลยอะแล้วก็ครูบาอาจารย์บอกว่าให้ดูเวทนาก็ดูเวทนาปวดก็ปวดให้พุทโธอย่างเดียวให้แต่พุทโธอาตมาก็ปวดเอาอย่างนี้กันพุทโธอย่างเดียวเลยเอาพุทโธก็จะจมูกไม่สนใจมันอะที่สามเจ็บอะนะดึงมาที่จมูกไม่เอาเพราะว่าวิญญาณความรู้สึกรู้อยู่ไหนมันรู้อยู่ไหนวิญญาณอยู่ที่นั่นรู้อยู่ที่ไหนวิญญาณอยู่ที่นั่นแล้วเอาตัวรู้มาอยู่ที่รูจมูกของเราไม่เอาไปอยู่ที่ความเจ็บใช่ไหมล่ะมาอยู่ความเจ็บเมื่อเพราะว่าวิญญาณทำงานทีละเรื่องใช่ไหมล่ะเพราะมันรู้อยู่ตรงนี้มันก็ไม่รู้เรื่องใช่ไหมล่ะแล้วไอ้มาก็เอามาอยู่ที่จมูกพุทโธเดียวจมูกไปมาความเจ็บปวดมันหายอ่ะความปวดมันหายเวทนามันที่ปวดโอ้โหเข้าหัวใจเนี่ยมันหายอ่ะแล้วมันเปลี่ยนจากความปวดเลยเป็นปิตินะเป็นปิติมันก็ซาเข้ามาเรื่อยๆซาเข้ามาเรื่อยๆซาเข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆมันก็ซาบอกไม่ถูกอ่ะนั่นมันบอกความรู้สึกเลยนั่นไม่ถูกมันซาขึ้นมาซาบอกฟูซาฟูซาขึ้นมาถึงหน้าแล้วก็โอ้โหสว่างสวายไปหมดเลยนะปิติมันเกิดละมันทำไปเถอะพุทโธไปเรื่อยให้มันละเอียดขึ้นเดี๋ยวปิติเข้าเองนะถ้าปิติเข้ามาแล้วก็อย่าไปตกใจนะมันนะจะเป็นตัวรอแล้วแต่หรือร้องห่มร้องไห้แล้วแต่หรือฟู่ฟ้าแล้วแต่เนี่ยนะดูเฉยพอปิติมันคือมันโลดมันแบบว่ามันจิตมันโลดโผนแล้วมันก็ทำสำเร็จอ่ะมันก็ลิงโลดอ่ะ
ก็เลยเกิดปิติคือความลิงโลดปิติคือความลิงโลดพอความลิงโลดมันสงบไปปิติสงบไปเนี่ยความสุขจะเข้ามาแทนโอ้มันจะเป็นสุขอิ่มไปหลายวันเลยอ่ะมีความสุขเข้ามาแทนช่วงปิติแล้วก็เราก็เสวยความสุขนี้ให้จิตมันเสวยความสุขปิติเวทความสุขนี้เข้าไปครับแล้วความสุขมันถึงจุดนี้ก็สงบอ๋อมันก็ไม่เที่ยงใช่ไหมล่ะแต่ถ้าเรามาทำได้ก็ดีแต่ถ้าทำไม่ได้เอาจิตที่เป็นสมาธิก็พอเพื่อแต่ต้องมีฝึกเพื่อฝึกสติทุกลมหายใจเขาออกเพื่อการฝึกสติแล้วสมาธิมันจะได้ไปเองถ้าสติมาจับอารมณ์ได้เดี๋ยวจิตก็เป็นสมาธิไปได้อ่ะเขาจะสติจับอารมณ์ให้ได้เถอะแต่ถ้ามีแล้วก็พิจารณาธรรมเข้าไปเลยเห็นความเกิดดับเกิดดับพอจิตเป็นเห็นความเกิดดับว่าเห็นความเป็นไม่เที่ยงแล้วจิตก็จะเบื่อละอาเนี่ยล่ะอันดับสำคัญคือให้จิตมันเบื่อละอาเบื่อละอาของการไหลของการไม่เที่ยงของความไม่มีของการเป็นทุกข์ให้มันเด็ดมันเบื่อให้เป็นความไม่เที่ยงตรงให้จิตมันเบื่อเบื่อแล้วมันก็จะสำลอกมันเห็นรู้แล้วมันรู้ความจริงแล้วว่านี่ไม่ใช่ตัวตนละเป็นภาวะธรรมชาติที่มันไหลจิตมันก็จะคลายเขาเรียกสำลอกตัวตนสำลอกตัณหาออกมาค่อยๆสำลอกค่อยๆออกมาแล้วความวิโรจน์นิโรธมันก็จะความดับเนี่ยก็ค่อยครอบงามจิตนี้เรื่อยๆจิตนี้จะคลายตัวตนเรื่อยๆจนจิตมันปล่อยหมดพอปล่อยหมดจิตก็วิมุตติจิตหลุดพ้นน่ะจิตนี้หลุดพ้นไม่ได้พูดถึงจิตที่เกิดดับที่อาตมาบอกวิญญาณอ่ะอันนั้นไม่วิญญาณในรูปขันธ์ไม่เทียบเท่ากับวิญญาณที่เสมอด้วยจิตวิญญาณในขันธ์ห้ามีเกิดดับเป็นเกิดดับเป็นดับเพราะว่าเป็นการสังขารของวิญญาณเป็นตัวสังขารอยู่แต่ถ้าจิตแท้ดั้งเดิมของมันเนี่ยพระเจ้าไม่ได้บอกว่าเกิดดับคำว่าจิตหลุดพ้นด้วยการอบรมจิตเนี่ยจิตต้องหลุดพ้นพ้นจากการครอบงำด้วยการยึดมั่นถือมั่นด้วยตัวตนเนี่ยหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสที่หมักดองในสันดานเนี่ยเมื่อกิเลสมันหมดก็คืออนุสัยหมดอ่ะกิเลสหมดมันก็ไม่มีอะไรฉาบทาจิตอีกแล้วจิตก็เป็นวิชาแล้วไม่มีอวิชาแล้วเขารู้ความจริงแล้วนี่ว่าบนโลกเรามีแต่ไตรลักษณ์มีแต่ทั้งขาการปรุงแต่งทั้งนั้นมีแต่การไหลทั้งนั้นมีแต่กระแสอารมณ์ที่ท่วมท้นจิตใจทั้งนั้นเลยอ่ะแล้วยึดอะไรมันได้มันล่ะว่าผ้าแห่งทุกข์คือมันว่างอย่างน่าเกลียดว่างอย่างที่มันต้องเปลี่ยนไปอยู่เรื่อยไหลไปอยู่เรื่อยเลยล่ะว่างจากตัวตนไร้สาระไม่มีสาระแห่งความเป็นตัวตนที่ตรงไหนเลยไม่มีอะไรเป็นตัวตนของเราเลยไม่มีอะไรยึดได้เลยเป็นตัวตนแต่ตัวมันเองก็ไม่มีตัวตนอยู่แล้วแต่จิตมันสร้างตัวตนได้อะเพราะมันมีอะไรที่โดนสร้างตัวตนได้รู้ป่ะว่าล่ะเพราะมันมีความอยากอะความอยากเนี่ยมันทำให้จิตมันสร้างตัวตนเพราะมีความอยากเมื่อไหร่จิตก็ต้องหาว่าใครเป็นผู้อยากก็สร้างเราเป็นผู้อยากเราเป็นผู้อยากเห็นป่ะปกติมีคนต้องอยากก่อนฉันอยากถึงจะต้องได้ใช่ป่ะอันนี้มันอยากก่อนถึงสร้างตัวตนใช่ป่ะล่ะมีตัณหาก่อนแล้วมีอุปทานจริงแล้วโลกมันก็บอกอยู่แล้วว่าโลกเนี่ยมันบอกอยู่แล้วว่ามันเป็นสิ่งที่ชั่วผุพังไปอยู่ตลอดเวลาไหลไปอยู่ตลอดเวลามันบอกจะดูเวลาแต่เราไม่ยอมฟังธรรมชาติมันเองเห็นป่ะเห็นต้นไม้เกิดดับเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยยอมเคยเอาใส่ใจอยู่ในหัวใจไหมว่าโอ้โหธรรมชาติโลกเรามีแต่การไหลมีแก่การเกิดแล้วตายเกิดแล้วตายเกิดแล้วเสื่อมเกิดแล้วเสื่อมแต่เราไม่เห็นเพราะเราชอบฝืนและประโลมใจนะเห็นว่าเป็นความสุขเห็นว่าเราความสุขนั้นมันจริงแท้แน่นอนอยู่กับเราตลอดเพราะเรามีการเติมความสุขอยู่เรื่อยด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจด้วยเงินไปซื้ออยู่เรื่อยคนถึงไม่พอใจคนเราเนี่ยทำงานเหนื่อยตัวแทบขาดสายตัวเป็นเกลียวเลยเนี่ยเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าเราต้องการสิ่งแล้วพลมใจถ้าคนที่มันคอร์รัปชัน
ที่มันโกงชาติโกงบ้านเมืองเนี่ยที่มันทำในสิ่งที่ไม่ดีอาชญากรรมเนี่ยช่อราชบังหลวงแล้วแต่เนี่ยที่ทำไม่ดีเนี่ยเพื่อหาให้ได้เงินมาหรือขายยาให้ได้เงินมาเนี่ยเพื่อมาหาสิ่งแล้วประโลมใจเนี่ยล่ะแล้วเงินมันก็ไม่พอมันก็เลยต้องหาทางที่มันผิดศีลผิดธรรมเพราะความอยากอ่ะอยากได้มีเงินมาซื้อสิ่งแล้วประโลมใจบางคนติดการพนันเนี่ยก็ต้องการสิ่งแล้วประโลมใจเหมือนกันแต่เป็นสองเด้งเลยอ่ะเล่นการพนันก็เป็นสิ่งแล้วประโลมใจด้วยแล้วค่าการได้อยากได้เงินมาจากการพนันเข้ามาเพื่อซื้อสิ่งแล้วประโลมใจต่ออีกต่างหากแต่เขาสิ่งแล้วประโลมใจนั้นไปเพื่อกิเลสเพื่อทุกข์แต่เราต้องมีสิ่งแล้วประโลมใจเพื่อไปทางที่จะพ้นทุกข์เพื่อธรรมะนะละตัวตนออกละความเห็นแก่ตัวออกเห็นแก่คนอื่นบ้างนะมีเมตตามีอะไรแล้วแบ่งปันช่วยเหลือกันช่วยกันใช่ป่ะและเมตตาเพราะคนเราเนี่ยก็เป็นเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันนะใครๆก็ไม่อยากทุกข์หรอกอยากจะมีความสุขด้วยกันทั้งนั้นแล้วเราก็สาดความสุขใส่กันสินะอย่าสาดความทุกข์ใส่กันสาดความสุขให้กันแบ่งปันกันช่วยเหลือกันมีเมตตาให้กันอันนี้ส่งเมตตา11ประการเนี่ยนะสวดอยู่บ่อยๆทำให้เป็นยวดยานของใจพระหุรีกตาเนี่ยทำให้เป็นยวดยานของใจเลยให้มีใจที่มีเมตตาเพราะใจที่มีเมตตาแน่นอนมันย่อมความเห็นแก่ตัวมันย่อมน้อยลงโดยอัตโนมัติของมันเองเพราะเราเห็นแก่คนอื่นจริงๆมั้ยล่ะถ้าเราถึงเราไม่บรรลุธรรมในชาตินี้ความที่เรามีจิตที่เมตตาเป็นยวดยานของใจเนี่ยอย่างน้อยก็เกิดเป็นพรหมโลกถ้าถึงที่สุดเป็นจิตที่เป็นเมตตาเต็มที่แล้วอันนี้สองเต็มที่ของเมตตาแล้วจิตนั้นหลุดพ้นน่ะนะเพราะเวลาพอคุณโยมมีเมตตาเนี่ยโยมก็บอกว่าจิตใจเนี่ยโยมไม่มีโทษอ่ะไม่เป็นความชุ่มชื่นของหัวใจอ่ะเป็นความชุ่มชื่นเหมือนของหัวใจมันก็เป็นเหมือนเป็นสิ่งที่เป็นปาโมดอ่ะมีความปาโมดบันเทิงใจอยู่ในหัวใจเป็นพื้นฐานโยมทำอีกหน่อยเดียวเองโยมเลือกเซนธรรมขึ้นมาได้ป่ะเลือกเซนธรรมขึ้นมาทำให้มีปิติขึ้นมาทำให้มีปัจจัยความสงบขึ้นมาทำให้มีสมาธิขึ้นมาทำให้นิพพิทาความเบื่อหน่ายขึ้นมาให้วิราคะขึ้นมาให้วิมุตติขึ้นมาให้นิพพานขึ้นมาให้อาภวัคคยานหมดไปให้วินิพพานขึ้นมาเนี่ยก็เริ่มจากจิตที่มีปาโมดเนี่ยในหัวใจเป็นพื้นฐานเนี่ยก็ถึงจุดถึงที่สุดของมันได้เนี่ยสร้างความเมตตาในหัวจิตหัวใจเราให้มีให้เกิดขึ้นตลอดนะจากที่เราเคยเพราะว่ามันจะลดความโกรธเราได้นะให้เห็นตัวเราเป็นของธรรมชาติเป็นแต่ธาตุเพื่อลดตัวตนของเราออกมาให้ลดราคะอันนี้ออกมาให้ลดความโลภออกมาด้วยการเห็นตัวตนที่เราเป็นสักแต่ว่าธาตุจะให้มีเมตตาอยู่ในหัวใจเพื่อลดโทสะออกมาลดความโกรธออกมาลดความโทสะออกมาใช่ป่ะให้มีปัญญาว่าชีวิตคืออะไรชีวิตคือการไหลให้ลดความหลงออกไปจากหัวใจให้ลดโลภโกรธหลงออกจากหัวใจให้เห็นธรรมะผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นพระพุทธเจ้าอธิพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นพระตถาคตและมีอันหนึ่งผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นปฏิจจสมุปบาทปฏิจจสมุปบาทคือธรรมที่ไหลกันกระแสแห่งทุกข์ตัดให้ขาดผู้ใดเห็นกระแสแห่งทุกข์นั้นคือเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นพระพุทธเจ้าพระเจ้าองค์บุคคลนั้นตายไปแล้วแต่พระเจ้าองค์ธรรมไม่มีวันตายพระเจ้าองค์ธรรมคือธรรมชาติผู้อนุของธรรมชาติคือพระพุทธเจ้าพระเจ้าคือธรรมชาติขอให้ตัวเราก็เป็นพระพุทธเจ้าขอให้จิตหัวใจของเราเป็นพระพุทธเจ้าอยู่ในหัวจิตหัวใจของเราให้มีการเห็นธรรมะที่ธรรมะเป็นอันธรรมชาติให้อยู่ในจิตใจอยู่ตลอดเวลาให้เห็นจิตเห็นใจของเราเราจะพ้นทุกข์พระเจ้าพระสุทธิพาอยู่แค่เอื้อมขอให้เห็นจิตเห็นใจของเราและฝึกสติมันให้ตั้งให้ได้ให้สติ

อันที่ตั้งอันนั้นให้เห็นจิตรู้จิตเห็นจิตรู้แล้วไม่วุ่นรู้แล้ววางรู้แล้วไม่ปรุงในโลกเรามีแค่ปรุงกับไม่ปรุงถ้าปรุงเป็นทุกข์หมดไม่ปรุงเป็นสุขไม่ปรุงคือนิพพานแค่เนี้ยมีเรื่องเดียวที่ไม่ปรุงคือนิพพานเพราะงั้นปรุงหมดปรุงก็คือเป็นทุกข์เอาอะไรไปไม่ได้ไม่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่มีอะไรที่แน่นอนไหลอย่างเดียวไหลไปเรื่อยไหลเป็นสิ่งอื่นไปเรื่อยสิ่งนี้ถูกสิ่งนี้ปรุงมันปรุงตัวมันเองด้วยซ้ำไปมันปรุงสิ่งอื่นด้วยซ้ำไปมันดูนั่นสิ่งอื่นปรุงอ่างแล้วด้วยซ้ำไปมันก็ต้องกระตุ้นสิ่งอื่นให้ปรุงด้วยซ้ำไปมันมีอำนาจแห่งการปรุงแต่งในธรรมชาตินี้ยกเว้นถึงนิพพานอำนาจแห่งการปรุงแต่งธรรมชาติไม่สามารถจะปรุงแต่งจิตนี้ได้อีกแม้แต่มีสิ่ง

เว้นถึงนิพพานอำนาจการปรุงแต่งธรรมชาติไม่สามารถที่จะปรุงแต่งจิตนี้ได้อีกแม้แต่มีสิ่งแวดล้อมอยู่ในจิตของมันเองก็แล้วแต่ไม่สามารถปรุงแต่งจิตนี้ได้อีกมันจบการปรุงแต่งนะก็ว่าสาธุให้ทีขอสาธุนะขอให้สุขภาพแข็งแรงให้มาเท่าไหร่ก็กลับไปเป็นร้อยเท่าพันเท่านะนะช่วยบำรุงวัดก็สุดท้ายนี้ก็ผมควรแก่เวลานะขอให้โยมมีจิตใจที่ประพฤติปฏิบัติธรรมนะให้มีพระธรรมเป็นเครื่องส่องนำทางของชีวิตให้เห็นการเกิดดับให้เห็นกระแสแห่งการไหลของธรรมชาติอยู่ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกเป็นไปเพื่อการปฏิบัติเพื่อการพ้นทุกข์นะก็สาธุขอให้โยมสมความปรารถนาที่โยมต้องการสาธุ

ในโลกกว้างที่มีเทคโนโลยีสมัยใหม่ครอบคลุมในเมืองใหญ่ที่มีผู้คนมากมายหลงไหลในแสงสีและวัตถุนิยมจะมีใครรู้ไหมว่าในมุมเล็กๆมุมหนึ่งยังมีตาพัดชายชราวัย70ปลายๆร่างกายสกปรกมอมแมมผู้ที่ชอบปิดทองหลังพระอยู่ตาพัดหรือนายพัดแซ่จึงชายชราผู้ใช้ชีวิตอย่างเดียวดายตั้งแต่หนุ่มยันแก่ไม่มีลูกไม่มีครอบครัวไม่มีแม้แต่ญาติพี่น้องตาพัดเกิดที่จังหวัดอุบลราชธานีชะตาชีวิตที่ถูกขีดไว้ทำให้เขาต้องระหกระเหเร่ร่อนมาอยู่กรุงเทพเมื่อครั้งยังหนุ่มแน่นแต่ด้วยความสมาถะเรียบง่ายและเจียมตัวว่าตัวเองนั้นจนเสียยิ่งกระไรก็ทำให้เขาอยู่กรุงเทพได้ไม่นานเขาออกเดินทางไปเรื่อยๆค่ำไหนนอนนั่นระหว่างทางก็เก็บขยะริมทางที่พอจะขายแลกเงินได้เอามาซื้อข้าวกินประทังชีวิตจนมาถึงที่หมู่บ้านเล็กๆในจังหวัดราชบุรีและที่นี่เองก็เป็นที่ที่เขาปักหลักทำมาหากินโดยการเก็บขยะขายมาตลอด45ปีด้วยความที่ตาพัดหน้าตามอมแมมเนื้อตัวสกปรกตั้งแต่หัวจรดเท้ามีกลิ่นตัวเหม็นเพราะต้องใช้ชีวิตอยู่กับกองขยะเกือบตลอด24ชั่วโมงดูยังไงก็จนจนทำให้ไม่มีสาวที่ไหนอยากใช้ชีวิตร่วมกับเขาคนอย่างผมไม่มีใครเขาอยากจะมายุ่งด้วยหรอกเนื้อตัวก็อย่างนี้ผมอยู่คนเดียวลูกเมียไม่มีหาของตามกองขยะไม่ได้ใช้อะไรมากมายได้เงินมาก็เก็บเอาไว้เรื่อยตาพัดเผยด้วยใบหน้าเปื้อนยิ้มใครจะรู้บ้างว่าตาพัดมีเงินเก็บจากการเก็บขยะขายเป็นแสนกองขยะที่เน่าเหม็นถังดำที่มีแต่แมลงวันรุมตอมข้าวของที่ดูไร้ค่าจากผู้ทิ้งทั้งหมดนี้ล้วนเป็นขุมทรัพย์ของตาพัดและเขาก็ทำให้ใครหลายๆคนผู้ที่มีเนื้อตัวสะอาดมีโอกาสได้ยืนเชิดหน้าชูตาอยู่ในสังคมต้องหันกลับมามองถึงคุณธรรมข้อหนึ่งที่ตกหล่นและถูกลืมไปคือการเป็นผู้ปิดทองหลังพระด้วยการบริจาคเงินที่เก็บหอมรอมริบมาเกือบทั้งชีวิตให้กับวัดหนองเสือยางประสาทบ้านหนองเสือตำบลกลับใหญ่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีทั้งหมดโดยไม่เคยเรียกร้องให้ใครมาสนใจบางที

คนที่สลักชื่อของแกเอาไว้ที่ฝาเมนเผาศพยังไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าเจ้าของเงินแสนที่ถวายให้วัดไปใช้หนี้ค่าอิฐค่าปูนนี้เป็นใครมาจากไหนรู้เพียงว่าชื่อนายพัดแซ่จึงถูกสลักไว้ในฐานะผู้บริจาคเงินสร้างมากเป็นอันดับสองรองจากข้าบดีคนหนึ่งมานานร่วม10 ปีแล้วผมทำบุญอย่างเดียวก็มีความสุขแล้วไม่อยากออกหน้าออกตามันอายตาพัดกล่าวและแกยังบอกด้วยว่าทุกวันนี้พอใจในสิ่งที่มีอยู่อยู่แบบต่ำๆแต่สบายใจไม่ต้องไปอยากได้อยากมีเหมือนคนอื่นแค่มีอะไรให้ทำมีข้าวกินมีที่นอนก็พอแล้วและก็ได้ทำบุญทำความดีอย่างที่อยากทำชาตินี้ตายไปตอนไหนก็ตายตาหลับแน่นอนและปัจจุบันจะมีสักกี่คนที่คิดได้แบบแกตาพัดเท่าหัวใจสะอาด

สังฆทานทานธรรมสู่โลกกว้างที่เวิ้งว้างแผ่ไปให้ภัยสารสัจจะจริงทุกสิ่งมีมานานพระพุทธองค์ทรงประทานกว่า 2,000 ปีได้ชี้ทางห่างทุกข์เป็นสุขสงบท่านค้นพบไม่เก็บไว้แล้วหายหนีนำมาบอกสาธุชนเป็นคนดีเป็นแสงทองส่องชี้สว่างใจเมื่อเกิดแล้วทุกข์ไม่แคล้วจงดูเถิดเพราะการเกิดเป็นกายเหนื่อยมากไหมต้องหาใส่ปากท้องท่องเที่ยวไปเหนื่อยแค่ไหนปากก็บ่นยังทนกันหันมาดูรู้กายให้หายคล่องความเศร้าหมองของจิตจะแปรผันความวุ่นวายในจิตสงบพลันสิ่งนั้นท่านเรียกพระนิพพานสังฆทานทานธรรมให้โอกาสให้ฉลาดสังเกตเหตุคอยผลานทุกข์ในใจหลายสิ่งทรมานทนมานานตัวเราไม่เข้าใจสังฆทานส่งคลื่นวิทยุเพื่อทำนุพระพุทธธรรมนำผ่องใสให้รู้เรื่องจิตและกายสบายใจท่านทั้งหลายตื่นเถิดมาฟังธรรมประพันธ์โดยกาดำพเนจร

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคเช้าโดยพร้อมเพรียงกันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

การทำสมาธิหรือการนั่งกรรมฐานหรือการเจริญสติกรรมฐานก็คือการเจริญความรู้จักตัวเองรู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่หรือว่ามองเข้าหาตัวเองมองกายมองดูจิตของเรา การทำสมาธินี่เป็นเบื้องต้นของการเจริญภาวนาการกำหนดรู้ในร่างกายของเราก็เรียกว่าการกำหนดทำให้เกิดสติสติติดต่อกันก็ทำให้เกิดสมาธิสมาธิติดต่อกันก็ทำให้เกิดปัญญาก็เป็นลักษณะของการทำสมาธิควบคู่กันไปจะเรียกว่าเจริญสมถะและวิปัสสนาไปด้วยก็ได้สมถะแปลว่ายังจิตให้สงบวิปัสสนาแปลว่าไปรู้วิธีดับทุกข์วิธีละทุกข์เรียกว่าเป็นวิปัสสนาฉะนั้นการเจริญสมถะหรือวิปัสสนาคือการเจริญรู้กายกับจิตก่อนกายนั่งตรงเราก็รู้ว่ากายนั่งตรงกายมีลมหายใจก็รู้ว่ากายมีลมหายใจการศึกษาลมการศึกษาลมนี่เป็นการศึกษากายของเราว่าหายใจของเราเนี่ยเกิดขึ้นอย่างไรหายใจเข้าเกิดขึ้นหายใจออกเกิดขึ้นเราก็รู้ว่าลมหายใจออกหายใจเข้าเนี่ยเป็นฐานที่ตั้งของชีวิตเป็นฐานที่ตั้งของความเป็นอยู่ของกายและจิตคนเรานี่มีชีวิตด้วยลมนั้นด้วยลมหายใจหายใจเข้าก็มีลมหายใจออกก็มีลมหายใจเข้าก็มีชีวิตหายใจออกก็มีชีวิตหายใจเข้าก็เป็นวิญญาณหายใจออกก็เป็นวิญญาณถ้าไม่หายใจออกไม่หายใจเข้าก็หมดชีวิตหมดวิญญาณอยู่ด้วยลมเข้าอยู่ด้วยลมออกเราก็มาศึก

าลมของเราให้ชัดมากขึ้นให้รู้มากขึ้นที่ที่ลมหายใจกระทบปลายจมูกหรือกำหนดไว้ที่ท้องยุบผ่องก็ได้ถ้ากำหนดลึกกำหนดไว้ที่ท้องผ่องยุบก็ได้แต่ถ้ากำหนดตื้นๆก็กำหนดไว้ที่ปลายจมูกหายใจเข้ารู้ชัดหายใจออกก็รู้ชัดรู้ชัดในลมหายใจเนี่ยถือว่าเป็นการศึกษาดูลมเป็นการเข้าใจในกองลมของเราเราต้องเรียนรู้ตัวเราต้องเข้าใจตัวเราการเรียนรู้ตัวเราเนี่ยคือการเข้าใจหลักถูกต้องของมรรคคือทางเดินหรือมรรคทางเดินที่จะไปสู่ทางสงบสุขต้องเข้ามาหาลมหายใจเข้ามาหากายตัวเองกายเรามีอาการ32เนี่ยเราก็พิจารณาดูตัวเองให้เข้าใจตัวเองว่าเบื้องบนคือปลายผมเบื้องล่างคือปลายเท้าก็มีท่านนี้เองหลักที่จะเอาจิตของเรามาไว้มาเกาะไว้กับกายลมหายใจของเราเนี่ยต้องศึกษาดูว่าหายใจของเราเนี่ยจะเป็นระยะของการเข้าออกเนี่ยไม่เหมือนกันมีทั้งหยาบมีทั้งละเอียดมีทั้งร้อนมีทั้งเย็นมีทั้งสงบมีไม่สงบมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์มีอยู่ทุกลมหายใจของเราจะไม่เหมือนกันจะไม่สม่ำเสมอเรียกว่าเป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงไม่เหมือนกันการบริกรรมภาวนาพอจิตเราคิดอะไรก็กลับมาพุทโธตั้งต้นใหม่จิตเราคิดอะไรก็พุทโธคิดเรื่องเก่าก็พุทโธคิดเรื่องใหม่ก็พุทโธคิดดีก็พุทโธคิดไม่ดีก็พุทโธพุทโธผู้รู้รู้จิตตัวเองพุทโธผู้ตื่นตื่นที่จิตของเราพุทโธผู้เบิกบานจิตของเราเบิกบานที่เรากำหนดรู้พยายามไม่ปล่อยจิตไปคิดถึงคนอื่นคิดถึงใครก็กลับมาตั้งต้นใหม่คิดเรื่องเก่าก็คิดถึงคนอื่นคิดเรื่องใหม่ก็คิดถึงคนอื่นปัจจุบันที่เราเห็นลมหายใจเรานั่งอยู่ตรงนี้เราไม่คิดถึงใครก็เป็นปัจจุบันสติเป็นตัวปัจจุบันเผลอสติเป็นอดีตอนาคตอดีตอนาคตเป็นกิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองเป็นนิวรณ์มีโลภมีโกรธมีรักมีชังอยู่ที่อดีตอนาคตแต่ถ้าปัจจุบันนี้ก็เพียงแต่พุทโธพุทธลมเข้าโทลมออกด้วยก็ได้หรือเพียงจะรู้ว่าตัวเองนั่งหายใจเข้าใจได้หรือรู้ว่าตัวเองคิดอะไรเข้าใจได้คิดดีก็รู้เฉยคิดไม่ดีก็รู้เฉยผู้รู้ผู้ตื่นอยู่ที่ตัวเราที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าไม่มีอะไรหรอกก็มีแต่จิตเท่านั้นเองคนเราจิตก็มีทั้งสุขทั้งทุกข์เท่านั้นเองจิตก็มีทั้งบุญทั้งบาปมีสุขมีทุกข์มีดีใจมีเสียใจมนุษย์ก็อยู่ตรงจิตนี่เองเพราะฉะนั้นเราการปฏิบัติได้ทำจิตให้เป็นอุเบกขาทำวางเฉยให้เป็นหัดเฉยธรรมดาจิตคนเราจะไม่เฉยจิตชอบคิดชอบปรุงแต่งเป็นธรรมชาติของคนของจิตเห็นอะไรก็ปรุงแต่งดีไม่ดีชอบไม่ชอบได้ยินอะไรก็ปรุงแต่งดีไม่ดีชอบไม่ชอบได้เห็นได้ยินได้ดมกลิ่นได้สัมผัสอะไรก็คิดนึกไปตามอารมณ์ตามที่เห็นที่กระทบฉะนั้นเราก็ให้ทำสติรู้ทันพุทโธรู้ทันความคิดของเราแล้วก็ปล่อยวางเฉยๆ
เราต้องเจริญให้เกิดขึ้นหลักธรรมอันนี้หลักธรรมที่ทำให้จิตของเราเป็นปีติวิตกวิจารเกิดขึ้นทำวิตกวิจารได้ก็จะเป็นธรรมเกิดขึ้นวิตกเอาจิตยกมาไว้ที่ลมหายใจวิจารพิจารณาจนเห็นชัดในลมหายใจนี่วิจารธรรมปีติก็จะเกิดขึ้นในผู้เจริญวิตกวิจารเมื่อวิตกวิจารเกิดขึ้นปิติเกิดขึ้นปีติเกิดขึ้นมากขึ้นมากขึ้นความสุขก็เกิดขึ้นที่จิตเมื่อจิตมีความสุขแล้วเมื่อเจริญความสุขมากขึ้นดับความสุขไปแล้วจิตก็วางเฉยไม่ค่อยร้อนใจได้เห็นได้ยินอะไรก็ไม่ค่อยเป็นคนอารมณ์วันไหวเร่าร้อนใจกลายเป็นอุเบกขาเป็นตัวสติ

ิดอะไรก็กลับมาตั้งตนใหม่คิดดีก็กลับมาตั้งตนใหม่คิดไม่ดีก็กลับมาตั้งตนใหม่คิดอดีตก็ตั้งตนใหม่คิดอนาคตก็ตั้งตนใหม่แวบไปไหนก็กลับมาพุทโธใหม่พุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานลื่นนับลมหายใจก็ได้หายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับหนึ่งหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับสองพุทลมเข้าโทออกนับสามพุทลมเข้าต่อออกนับ4พุทลมเข้าต่อออกนับ5พุทลมเข้าต่อออกนับ6พุทลมเข้าต่อออกนับ7พุทลมเข้าต่อออกนับ8พุทลมเข้าต่อออกนับ9พุทลมเข้าต่อออกนับ10แล้วก็ถอยหลังกลับมาพุทลมเข้าโทลมออก9 8 7 6 5 4 3 2 1ก็ไปทีละคู่ละคู่ขึ้นมา1แล้วก็ตอนนี้ก็พุทลมเข้าต่อออก2ขึ้นไปจนถึง10ไปแล้วก็ไปถึง20แล้วก็ลงมาใหม่ลงมาทีละคู่ละคู่มาเรื่อยมา19 18 17 16 15 14 13 11 11 12 11แล้วก็10แล้วก็ลงมา1ใหม่แล้วก็ขึ้นไปถึง30แล้วก็ลงมานี่เป็นวิธีอนุโลมปฏิโลมย้อนนับลมหายใจจนชำนาญแต่ถ้าเรารู้ลมหายใจของเราได้ชัดแล้วเราก็ไม่ต้องไปนับคู่ลมเพียงแต่รู้ว่าลมกระทบเข้ากระทบออกเราก็สงบได้เป็นอุบายการภาวนาเป็นอุบายเพื่อให้จิตของเรานั้นไม่เที่ยวไปไกลตัวเองไม่จิตวอกแวกไม่จิตสับสายไม่จิตสับสนไม่จิตวุ่นวายคือให้จิตเข้ามาหากายตัวเองธรรมดาจิตคนเราเนี่ยจะไม่เคยอยู่กับกายจะคิดอะไรต่ออะไรเรื่อยเปื่อยแล้วเราจะไม่รู้ทันก็จะหลงจะเผลอตอนนี้เมื่อเรามาภาวนาแล้วจิตก็จะกลับมาอยู่กับลมหายใจอยู่กับกายตัวเองก็เป็นสติสมาธิปัญญา

ความคิดของเราใหม่ๆมันก็จะคิดมากคิดโน่นคิดนี่คิดอะไรก็ไม่เป็นไรคิดอะไรสับสนอะไรก็ไม่เป็นไรขอให้ยึดหลักภาวนาของเราดูว่าลมหายใจเราสั้นเรายาวเราหยาบละเอียดสงบไม่สงบก็พุทโธเรื่อยไปพุทโธเรื่อยไปพยายามภาวนาให้เหลือแต่อารมณ์พุทธะอยู่ในใจนะเข้านะเข้าก็สงบไปเองความคิดที่วุ่นวายใจก็จะค่อยดับไปร้อนใจก็จะค่อยเย็นลงต้องอดทนต้องต่อสู้ต้องฝึกต้องเพียรทำพยายามทำจนจิตนั้นปล่อยวางได้ก็จะสงบ

การทำสมาธิก็มีอุปสรรคหลายอย่างความง่วงก็เป็นอุปสรรคเป็นนิวรณ์ความปวดเมื่อยก็เป็นอุปสรรคเป็นนิวรณ์ความหดหู่ท้อถอยก็เป็นนิวรณ์ไม่อยากจะทำต่อไปก็เป็นนิวรณ์ไม่ให้ทำสงบฟุ้งซ่านคิดโน่นคิดนี่ไม่หยุดก็เป็นนิวรณ์ทำให้จิตเราไม่สงบให้เบื่อหน่ายการภาวนาไม่อยากนั่งต่อไม่อยากทำต่อก็เป็นนิวรณ์สกัดกั้นไม่บรรลุความดีคือสงบพยาบาทวิตกนึกถึงความหลังที่เราใครพูดอะไรต่ออะไรไม่ชอบใจเราก็เก็บมาโกรธมาเกลียดมาฉังไม่ชอบมาปรุงแต่งเรื่องไม่สบายใจอันนี้ก็เป็นพยาบาทวิตกก็เป็นนิวรณ์ไม่ให้เราสงบเย็นกามฉันทะพอใจในรูปติดในรูปในเสียงในกลิ่นในรสคือพอใจในเรื่องราวต่างๆที่เราแล้วมาติดใจผูกใจก็กลับมาปรุงแต่งคิดนึกเหมือนเดิมอีกก็ทำให้เราจิตไม่สงบไม่ปล่อยวางก็เป็นนิวรณ์ฉะนั้นที่ไม่สงบเพราะเราปรุงแต่งเรื่องราวนอกเรื่องไปเรื่องจิตข้างนอกทั้งหมดไม่เข้ามาเป็นพุทธะในใจไม่เอามาเป็นใหญ่อันนี้ก็ต้องพยายามยกจิตสละละสิ่งเหล่านี้ออกไปเรียกว่าเป็นนิวรณ์ไม่เข้ามาในใจเราก็พยายามสลัดละออกไปว่าอะไรเกิดขึ้นก็ต้องวางเฉย

เรารู้เราเรารู้เรารู้ของเรารู้ลมของเรารู้กายของเรารู้จิตของเรารู้สงบของเราไม่สงบของเราเฉยของเราก็พยายามเจริญให้เกิดขึ้นที่ตัวเราเรานั่งอย่างไรก็รู้เราคิดอะไรก็รู้เราให้รู้ทันดูทุกลมหายใจพุทโธพุทโธเรื่อยไป

นั่นจะปวดจะเมื่อยแล้วก็ทนเอาหน่อยเดี๋ยวก็ข้ามไปเองห้องนอนก็ทนไปหน่อยพุงสั้นก็ทนเอาหน่อยคือพยายามทำปล่อยวางภาวนายึดเป็นหลักเรื่อยไปพุทโธพุทโธเรื่อยไปจนกว่าใจของเราจะว่างสว่างสงบถ้าว่างสว่างสงบจิตก็มีพลังไม่กลัวปวดไม่กลัวเมื่อยไม่ง่วงไม่หาวนอนไม่ฟุ้งซ่านไม่รำคาญใจจิตมันก็เบาสบายนั่งกี่ชั่วโมงก็นั่งได้ถ้านิวรณ์มันเข้าในนั่งแป๊บเดียวก็อยากเลิกเพราะเรานั่งแล้วมันปรุงแต่งมากไปจิตมันก็เลยไม่ว่างก็ไม่อยากอยู่ตรงนั้นจิตมันก็จะปรุงแต่งไปเรื่องราวต่างๆก็พยายามกลับเข้ามาเห็นกายกลับเข้ามาเห็นจิตคิดอะไรก็พุทโธคิดอะไรก็พุทโธตั้งต้นอยู่เรื่อยไม่ปล่อยจิตออกนอกอาการตามที่สอง

ก็ต้องดูกายดูจิตของเราเรามีหน้าที่ดูทะเนี่ยดูกายกับดูจิตกายนั่งอยู่ตรงนี้เราก็รู้ว่ากายนั่งอยู่นี้จิตคิดอะไรก็รู้ว่าพุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่คิดดีมีคิดไม่ดีมีสงบมีไม่สงบมีคิดเรื่องเก่ามีคิดเรื่องใหม่มีไปโน่นไปนี่เราก็เข้าใจว่าจิตเราเป็นอย่างนี้ก็ตั้งต้นอยู่เรื่อยๆไปจะเป็นบุญกุศลอย่างมากถ้าเรารู้ทันจิตของเรา

พยายามตื่นขึ้นพยายามตื่นขึ้นเบิกบานสว่างที่กายที่ใจพยายามไม่ปล่อยจิตไปคิดอดีตอนาคตพยายามกลับมาพุทโธพุทโธเรื่อยไป

ยามตื่นขึ้นพยายามระลึกขึ้นไว้ที่กายทนหน่อยปวดเมื่อยก็พยายามพุทโธพุทโธพุทโธเรื่อยไปดูลมหายใจเรื่อยไปดูกายเรื่อยไปพยายามปล่อยวางทำใจว่างสว่างเฉยๆพยายามละความคิดต่างๆให้เหลือจิตว่างสว่างสงบ

ทำความดีเนี่ยทำยากต้องอดทนหน่อยนิวรณ์คอยจะมาสกัดกั้นไม่เราให้เราท้อถอยให้เราหงุดหงิดให้เราขัดเคืองให้เราคันโน่นคันนี่เมื่อยนนเมื่อยนี่อยากขยับอยากไปโน่นไปนี่เลยมันก็จะมากวนใจเราเรื่อยก็พยายามว่านี่เป็นนิวรณ์มันไม่ให้เราบรรลุความดีจะนั่งสักพักนึงก็ไม่ให้นั่งทำให้ปวดให้เมื่อยให้คันไปทั่วเลยเราก็ต้องพยายามรู้ทันว่านี่นิวรณ์ของเราแล้วก็ไม่เราไม่ใช่เราต้องมีตัวรู้อยู่ตลอดเวลา

พยายามไม่ลืมภาวนาอย่าลืมเผลอภาวนาให้ดูลมหายใจให้ชัดขึ้นชัดขึ้นจะขึ้นพยายามตามดูแล้วก็พอคิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่คิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่ที่พระพุทธเจ้าบอกว่าผู้ใดเข้าฌานออกฌานผู้นั้นเข้าใกล้ถึงนิพพานผู้ใดรู้จิตเห็นจิตอยู่ตัวเองตลอดเวลาก็ใกล้ถึงนิพพานดังนั้นจะไปดูด้วยการเข้าฌานก็ใกล้นิพพานจะไปพิจารณาด้วยปัญญาเห็นจิตภายในจิตเกิดดับด้วยเห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตความไม่ยึดมั่นถือมั่นของจิตก็เป็นตามฐานจิตก็เป็นวิปัสสนาเหมือนกันใกล้พระนิพพานเหมือนกันทั้งสองอย่างนี้ก็เป็นอุบายของผู้ปฏิบัติธรรมใช้ได้ทั้งสองอย่าง

พยายามทำความรู้ความตื่นให้มากๆพยายามไม่ท้อถอยพยายามสร้างจิตที่ดีของเราให้เกิดมีกำลังพระพุทธเจ้าท่านสำเร็จไปแล้วทำคำสอนท่านยังอยู่พระสงฆ์พระหันก็มากมายฉะนั้นเราก็ต้องพยายามสืบทอดทำอารมณ์นี้ให้ได้ติดต่อกันพยายามพุทโธคิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่พุทลมเข้าโธลมออกพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานคิดอะไรก็กลับมาตั้งต้นให้เห็นกายในกายตัวเองเห็นจิตในจิตตัวเองให้น้อมมาเห็นที่ตัวเองนั่งอยู่หายใจอยู่คิดอะไรก็ตามดูเฉยไว้

อ่านดูตัวเองเห็นตัวเองมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงดูกพยายามยึดหลักดูตัวเองนั่งอยู่หายใจอยู่

ดูกายของเรามีเกสาผมมีโรคโรมาขนมีนักขาเล็บตันตาฟันตะโจหนังมีตะโจหนังตันตาฟันนักขาเล็บโรมาขนเกสาผมเราก็ลองพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังของเราผมถ้าเราไม่ถูไม่ซักไม่ล้างปล่อยทิ้งนานผมแล้วก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นเหมือนสัตว์อื่นพิจารณาตามความเป็นจริงโรมาขนขนทั่วตัวถ้าเราไม่ถูไม่ซักไม่ล้างปล่อยทิ้งนานๆขนก็เหงื่อไข่ออกทุกเส้นขนก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นนาคาเล็บเล็บมือเล็บเท้าถ้าเราไม่ตัดไม่แคะไม่ชำระเลยเล็บเราก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดหยิบจับอะไรก็มีกลิ่นเหม็นสกปรกตันตาฟันฟันในปากของเรามีฟันเป็นซี่ๆไปถ้าเราไม่ถูไม่ชักไม่ชำระล้างไปทิ้งนานๆฟันแล้วก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดไม่กลิ่นเหม็นพิจารณาทันตาฟันฟันในปากเราไม่ถูไม่ล้างไม่ชำระก็มีความสกปรกตะโจหนังหนังหุ้มรอบกายของเราถ้าไม่ถูไม่ชำระไม่อาบน้ำเลยหนังเราทิ้งหลายๆวันหนังก็มีกลิ่นก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดให้เห็นตามความเป็นจริงว่าผมขนเล็บฟันหนังเป็นธรรมะที่อยู่กับเราด้วยการพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงพยายามพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังย้อนไปนุรมปัจจุรมย้อนไปย้อนมาเห็นตามความเป็นจริงสักสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ใช้ได้พิจารณาผมถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้ขนถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่พยายามพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังย้อนไปนุรมปัจจุรมย้อนไปย้อนมาเห็นตามความเป็นจริงสักสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ใช้ได้พิจารณาผมถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้ขนถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้เล็บถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้ฟันในปากเราถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่ชำระก็พิจารณาเห็นได้ว่าไม่สะอาดจริงๆหนังถ้าเราไม่ชำระไม่ล้างก็มีหนังพื้นเดียวหุ้มกายเราก็ไม่สะอาดตามความเป็นจริงก็พยายามพิจารณาเห็นกายของเราเห็นภายในกายของเราจิตของเราก็จะละความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราตัวเขาวิเศษอย่างนั้นนี้เบาบางใจก็ว่างสว่างสงบเฉยพยายามตื่นขึ้นตื่นขึ้นระลึกขึ้นพิจารณาขึ้นเข้าใจมากขึ้นว่ากายเรามีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังจริงพิจารณาว่าเป็นของไม่สะอาดปฏิกูลจริงตามความเป็นจริงก็พิจารณาเห็นอย่างนั้นจริงๆมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อภายในเนื้อเป็นภายในหนังเป็นเนื้อภายในเนื้อเป็นเส้นเอ็นภายในเส้นเอ็นเป็นโครงร่างโครงกระดูกกระดูกศีรษะกระดูกคอพิจารณากระดูกแขนกระดูกซี่โครงกระดูกสันหลังกระดูกสะโพกสะโพกสะดุกกระดูกขานี่มือนิ้วเท้าเห็นโครงร่างกระดูกของเรามีผมขนเล็บฟันหนังมีเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างของกระดูกมีหัวใจมีปอดมีตับมีม้ามมีไส้น้อยไส้ใหญ่มีอาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสลต์น้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายแผ่นในกายของเราเมื่อพิจารณากายของเรามีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงกระดูกก็พิจารณาภายในโครงกระดูกก็มีหัวใจมีปอดมีตับมีม้ามมีไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสลต์น้ำลายน้ำมันสมองก็พิจารณากายตามความเป็นจริง

พยายามพิจารณาจนเห็นชัดตัวเราพิจารณาเห็นผมก็ชัดเห็นขนก็ชัดเห็นเล็บก็ชัดเห็นหนังเห็นฟันก็ชัดเห็นหนังก็ชัดความคิดอะไรคิดอะไรไปก็ชัดให้ตัวรู้อยู่เรื่อยตลอดเวลาก็ใช้ได้

มันจะยากกับตอนใหม่ๆที่เราจะรวมจิตของเราเนี่ยจะคิดโน่นคิดนี่แม้เป็นโลเวนก็จะยากตอนนั้นเราก็ต้องพยายามปล่อยพยายามอุเบกขาเฉยๆเรื่อยไปจะคิดอะไรก็ช่างคิดดีเราก็ไม่คิดตามคิดชั่วก็ไม่คิดตามสุขทุกข์เราก็ไม่คิดตามเราก็ทำภาวนาเฉยไว้พุทโธเฉยไว้ก็เข้าก็เป็นกลางสงบเย็นสบายไปเองสิ่งใดไม่เคยรู้ก็จะรู้สิ่งใดไม่เคยเห็นก็จะเห็นสิ่งใดไม่เคยสงบก็จะสงบไม่เคยเจอความสุขก็จะเจอความสุขถ้าเรารักษาจิตของเราให้มีภาวนาอยู่เรื่อยอย่างนี้ก็จะเจอความสุขสงบเรื่อยๆเข้าไป

พิจารณากายก็เรามีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างของกระดูกมีหัวใจปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายคนเหล่านี้ก็เป็นสักแต่ว่าธาตุดีส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นธาตุลมส่วนอุ่นเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกวิญเป็นวิญญาณธาตุเขาพิจารณาให้กายของเราตามความเป็นจริงไม่หลงกายไม่เข้าใจกายผิดว่ากายนี้มาจากไหนก็เข้าไปไหนไม่วิเศษวิโสไปกับสัตว์อื่นเลยเพราะกายนี้อยู่ด้วยลมหายใจถ้าหมดลมแล้วก็หมดไป

กายเมื่อยก็รู้กายปวดก็รู้กายเป็นสุขเป็นทุกข์กายอย่างไรก็รู้จิตก็ตามดูกายของเราจะมีสติรู้สึกรู้อยู่ที่กายของเรา

กายจะสับไปข้างหน้าจะโยกไปซ้ายจะโยกไปขวาจะหงายหลังจะกุมไปข้างหน้าก็พยายามดูกายของเราลมเราจะหยาบลมจะละเอียดลมจะร้อนลมจะเย็นลมจะสงบไม่สงบกายเป็นทุกข์กายจิตเป็นสุขหรือจิตเป็นทุกข์กายเป็นสุขสุขกายสุขจิตเราก็พยายามให้ระลึกรู้อยู่ที่กายของเราตามความเป็นจริงพยายามให้ตื่นขึ้นให้ตั้งสติกลับมาหาตัวเราคอยกันว่าผมคนเล็บผนังเราอยู่ตรงไหนหายใจตรงไหนหายใจเราหยาบละเอียดเราก็กลับมาหาตัวเองอยู่เรื่อยๆไม่ไปคิดถึงกายคนอื่นถ้าคิดถึงกายคนอื่นเราก็หลงเผลอเราก็กลับมาเห็นกายตัวเองก็ไม่หลงไม่เผลอเรียกว่าอยู่กับอารมณ์ปัจจุบันถ้าเผลอก็ตั้งต้นใหม่พุทโธใหม่พุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่ที่เราแล้วก็สงบเย็น

มันจะสงบแล้วก็ไม่ดีใจจะไม่สงบแล้วก็ไม่เสียใจคิดอะไรแล้วก็รู้ทันความคิดของเราไม่เป็นไรเราห้ามไม่ได้เราความคิดคิดอะไรเราก็ปล่อยคิดอะไรเราก็ปล่อยให้รู้ว่าคิดอะไรก็แล้วกันคนเราห้ามความคิดไม่ได้นอกจากเป็นพระอรหันต์เท่านั้นเองที่จะปล่อยวางความคิดได้ผู้ชุชนคนทั่วไปก็มีความคิดโน่นคิดนี่ที่เราเก็บไว้เห็นไว้รู้ไว้ก็เอามาคิดใหม่จิตมันเร็วจิตมันไวแต่เราให้มีสติมีสมาธิปัญญารู้ว่ากำลังคิดอะไรเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเท่านั้นก็พอแล้วเห็นการเกิดดับดับของความคิดก็ใช้ได้เดี๋ยวก็รู้ทันมีสติเข้าไปตามดูจิตจนเห็นจนรู้

จำตัวเองนั่งสมาธิก็จำตัวเองจำความคิดตัวเองคิดอะไรคิดไกลตัวเองหรือคิดอยู่ที่จิตตัวเองเกิดเกิดดับดับแล้วก็จำตัวเองรูปร่างหน้าตาอะไรก็พยายามเอาจิตกลับมาไว้ที่กายตัวเองพอไปนึกไกลเราก็เอาจิตเราไปไหนแล้วก็พุทโธกลับมาใหม่จะเรียกว่าทักจิตรวมจิตโดยที่เดียวกันก็จะเป็นการเข้าสมาธิที่ง่ายขึ้น

พยายามพิจารณาบ่อยๆพิจารณากายภายในพิจารณากายภายนอกจิตภายในจิตภายนอกสงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ตัวเราเนี่ยพยายามรู้เข้าไปตัวนี้จะเกิดปัญญาเกิดสติถ้าเรานั่งหลับตาไม่รู้อะไรเลยก็เรียกว่าไม่มีปัญญาเป็นสมาธิหัวต่อไปเราต้องรู้เลยว่าขณะนี้ลมหายใจเราเป็นยังไงอย่าละเอียดร้อนเย็นขณะนี้เราสงบมากสงบน้อยหรือเราไม่สงบคิดอะไรเราก็เข้าใจตัวเราไม่ปล่อยจิตไปคิดเกินไกลตัวเองแล้วน้อมเข้ามาหาตัวเองอยู่เรื่อยๆจิตก็สงบได้ง่ายความคิดอะไรก็จะไม่ค่อยวุ่นวาย

มันปวดก็รู้ว่ามันปวดมันเมื่อยก็รู้มันเมื่อยมันสุขก็รู้มันสุขมันทุกข์ก็รู้มันทุกข์มันคิดก็รู้ว่ามันคิดขอให้รู้ไว้ฉะนั้นก็ใช้ได้แล้วก็พุทโธผู้รู้ไว้

สักแต่ว่ากายสักแต่เวทนาพยายามปล่อยวางให้เป็นมันจะปวดยังไงก็กำหนดตรงนั้นพอข้ามปวดแล้วก็หายแต่ความง่วงถ้าเราจี้ก็ไปที่ความคิดของเราเดี๋ยวก็หายง่วงถ้าปวดเมื่อยจี้ไปตรงที่ปวดเมื่อยเดี๋ยวก็หายง่วงหายจี้หายปวดเมื่อยนิวรณ์นี้ถ้าเรากำหนดรู้ทันก็จะดับ

ว่าเห็นตัวเราก็ใช้ได้เห็นตัวเรานั่งอยู่ก็ใช้ได้เห็นความคิดเราคิดอะไรอยู่ก็ใช้ได้เห็นต้องยังในใช้ได้เห็นเวทนาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็ใช้ได้เห็นปวดเห็นเมื่อยเห็นสุขเห็นทุกข์เห็นเฉยเราก็ใช้ได้ให้เห็นอยู่ตรงนี้ถือว่าเป็นตัวรู้พุทโธผู้รู้อยู่คือเห็นความคิดเราคิดโน่นคิดนี่ไม่หยุดไม่ย่อนคิดสารพัดคิดก็ใช้ได้ขอให้รู้ทันก็แล้วกันให้เฉยก็แล้วกันไม่ไปคิดตามก็ใช้ได้

แล้วก็ต้องยกต้องทำสติวิตกวิจารอยู่เรื่อยยกจิตขึ้นมาพิจารณาอยู่เรื่อยวิตกวิจารยกจิตขึ้นมาพิจารณาลมหายใจพิจารณาจนหยาบละเอียดด้วยพิจารณาเห็นผมเห็นขนเห็นเล็บผันหนังเห็นโครงกระดูกวิตกวิจารนะเข้านะเข้านะเข้าจิตเราก็จะรวมเป็นหนึ่งเดียวก็จะมีสมาธิเกิดมีปีติเกิดมีปัญญาเกิดคอยระลึกไว้ตลอดเวลา

พอปวดเมื่อยค่ำมันก็นั่งสบายพอง่วงหายก็นั่งสบายพอคล่องฟุ้งซ่านหายก็นั่งสบายก็นิวรณ์ก็เป็นเครื่องสกัดไม่ให้เราบรรลุความดีขัดขวางความดีของเราก็พยายามอดทนพยายามทำแข็งใจต่อสู้ไปจนกว่าจิตของเราจะสงบพยายามตื่นขึ้นพยายามเบิกบานพยายามผ่องแผ่พยายามดีใจว่าเราเนี่ยได้มานั่งสมาธินี่ก็เป็นยอดบุญยอดกุศลไม่มีคนไม่มีวาสนาก็มานั่งไม่ได้ก็พยายามยกจิตขึ้นให้เกิดเบิกบานผ่องใสพยายามคิดว่าเราเนี่ยได้ภาวนานี่ก็ถือเป็นยอดบุญของเราพยายามรวมใจเป็นหนึ่งเดียวพยายามปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างไม่เอามาปรุงแต่งยามผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานดูลมจนชัดดูกายจนชัดดูโครงร่างสร้างในกายของเราจนชัดเห็นกายของเราส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนถึงไหวเป็นธาตุลมส่วนอุ่นเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุส่วนช่วงว่างในร่างกายเป็นอากาศธาตุพิจารณากายของเราไม่ใช่กายเราเป็นดินเป็นน้ำเป็นไหวเป็นลมเห็นตามความเป็นจริงจิตเราจะได้ละความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราตัวเขาจิตเราจะได้เบาบางจากความเป็นตัวเราตัวเขาพยายามพิจารณาตนเห็นเป็นดินน้ำไฟลมในกายของเราพยายามดูตัวเองเห็นตัวเองพิจารณาตัวเองตื่นขึ้นไม่เผลอไพรไม่หลงไหลไม่ไปคิดอะไรนอกเรื่องนอกราวไปจึงไกลรีบกลับไม่กลัวไม่กลับให้เห็นอยู่แต่กายแต่จิตของเรากายสงบจิตก็สงบกายเบาจิตก็เบากายเป็นอย่างไรจิตก็อยู่กับกายไม่ปล่อยจิตคิดเกินตัวเองเห็นตามความเป็นจริงพิจารณาเข้ามาหากายของเราเรื่อยๆแม้จิตออกนอกกายบางทีเผลอมันก็จะสับเผลอมันก็จะตัวงอแล้วก็ตั้งสติกลับมาจะปล่อยให้หลับคาสมาธิมันจะเคยตัวต้องพยายามไม่ให้หลับคาสมาธิพยายามตื่นขึ้นพยายามถ้าลืมภาวนาก็แสดงว่าหลับ

าเผลอภาวนาแสดงว่าหลับก็ต้องกลับมาพุทโธใหม่พุทลมเข้าโธออกใหม่ถ้าลืมแสดงว่าเราเผลอตัวหลับก็ต้องสำรวจดูตัวเองคนอื่นก็คงไม่มาบอกเราว่าเรานั่งหลับตื่นเราต้องพิจารณาอย่างนั้นสมถะแปลว่าสงบวิปัสสนาแปลว่าพิจารณาตัดระรู้ความเป็นจริงของขันธ์ห้าของร่างกายของจิตใจทั้งสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนานี่เมื่อปฏิบัติไปแล้วก็จะเจริญปัญญาให้เกิดขึ้นให้รู้เหตุที่เกิดของจิตและรู้ผลของการดับจิตรู้เหตุเกิดของกายแล้วก็รู้ผลของการดับของกายรู้เหตุของการเกิดขึ้นของทุกข์แล้วก็ดูผลของการดับทุกข์ก็รู้ทุกอย่างในกายและจิตตามความเป็นจริงจิตก็จะไม่หลงผิดเข้าใจความจริงทั้งหมดก่อนจะเลิกนั่งสมาธิก็แผ่เมตตาแบ่งบุญกุศลให้กับคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ปู่ย่าตายายมิตรสหายทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ให้แก่พระอินทร์พระพรหมยมบาลนกรุกเทวดาเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสดายมีทุกข์คอยพ้นทุกข์สดายมีสุขสุขเป็นไปแผ่เมตตาไม่มีประมาณก่อนจะเลิกนั่งทุกครั้งไปทำความรู้กายรู้ใจการทำที่สองว่ากายจิตเป็นอย่างไรกำหนดรู้แล้วเสร็จแล้วก็ค่อยๆเคลื่อนมือขวาที่น้อยน้อยวางที่เข่าด้านขวาค่อยๆเคลื่อนมือซ้ายที่น้อยน้อยวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาที่น้อยน้อยวางหน้าอกยกมือซ้ายเข้ามาพนมมือแบบดอกโบตูมตั้งตนอธิษฐานทำใจตั้งมั่นที่จะสร้างความดียิ่งไปตั้งใจอธิษฐานว่าเรามีเราจะสำเร็จดังที่ตั้งใจ

ามะอิมินาสการะนะธัมมังอภิปูชยามะอิมินาสการะนะสังฆังอภิปูชยามะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวาตาธโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิมะยังปันเตวิสุงวิสุงรากนาตายะ

0: กนาตายะติตระเนนัตหะปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธัง

0: าชามิ
1: สังฆังสระนังคาชามิ
0: สังฆังสระนังคาชามิ
1: ตุติยัมปิพุทธังสระนังคาชามิ
0: ตุติยัมปิพุทธังสระนังคาชามิ
1: ตุติยัมปิธัมมังสระนังคาชามิ
0: ตุติยัมปิธัมมังสระนังคาชามิ
1: ตุติยัมปิสังฆังสระนังคาชามิ
0: ตุติยัมปิสังฆังสระนังคาชามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสระนังคาชามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสระนังคาชามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสระนังคาชามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสระนังคาชามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสระนังคาชามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสระนังคาชามิ
1: ติสรณะคมนังนิพพิตัง
0: อามะปันเต
1: ปานาติปาตาเวรมณีทิฆาปะทังสม

0: เวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: กาเมสุวิชาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: มุทาวาทาเวรมณีสิกขาปะ

0: อเมริยะมัชฌะปมาทธานาเวรมณีทิฆาปะทังสมาทิยามิ
1: สุราเมริยะมัชฌะปมาทธานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: อิมานิปัญจสิกขาปะทานิสิเรนสุขติงยันติ
1: สาธุ
0: สิเรนโภคสัมปทา
1: สาธุ
0: สิเรนิปุติงยันติตัสสะมาสิรังนิโส

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่ง

0: ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนจัดเป็นครั้งที่8ในวันเสาร์ที่22สิงหาคม2569โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่22สิงหาคมเวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นรับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดังนี้หลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์ศีลคุโนหลวงปู่ดำวัดป่ามณีศรีโคตมะวงจังหวัดอุดรธานีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อํานวยปุริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลวงพ่อถาวรอนุตตโรหลวงพ่อป๊อกสำนักสงฆ์มูลนิธิหลวงปู่หลุยกิโลเมตร27พระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานหลวงพ่อเสน่ห์เขมกาโมวัดสังฆทานพระครูวิสิทธิ์ธรรมวงศ์หลวงพ่อพันลบอภิปาโลวัดรังสีรัตนวารีวัดป่าเชิงเลนกรุงเทพมหานครพระครูวิบูลย์เขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธโมวัดบุกผารามบรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชยาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเจ้าชายศิลาสัมปันโนวัดปฐุมมนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธีรวงศ์วัดราชภาติการามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์โคสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีพระครูใบดีกานุพดลสันตมโนที่ประสงค์บ้านลานเสียงธรรมกรุงเทพมหานครท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน02-496-1164ติดต่อออกโครงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันเสาร์ที่22สิงหาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
1: ขอเชิญคณะศิษยานุศิษย์และญาติธรรมทุกท่านร่วมงานถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ14ปีวันละสังขารหลวงพ่อสนองกตปุญโญในวันอาทิตย์ที่23สิงหาคมโดยมีกำหนดการดังนี้วันอาทิตย์ที่23สิงหาคมเวลา 8:00 นพิธีถวายทักษิณานุปาทานวันละสังขารหลวงพ่อสนองกตปุญโญบนเรือนไทยริมน้ำเวลา 9:00 นคณะเจ้าภาพทอดถวายผ้าไตรไทยธรรมเวลา 11:00 นรับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 19:00 นพิธีสวดพระอภิธรรมน้อมถวายหลวงพ่อสนองกตปุญโญจึงขอเชิญคณะศิษยานุศิษย์และญาติธรรมร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าไตรไทยธรรมในวันครบรอบ14ปีวันละสังขารหลวงพ่อสนองกตปุญโญท่านสามารถร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่แม่ชีสมศรี088-095-4205 088-095-4205หรือร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธาผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่

0: ี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ครบรอบ14ปีวันละสังขารหลวงพ่อสนองกตปุญโญในวันอาทิตย์ที่23สิงหาคม2569โดยพร้อมเพรียงกันครับขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์02-496-1240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์02-496-1164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-496-1240
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ

อยู่บ้านเราก็ไปทำสิ่งแวดล้อมที่บ้านให้เป็นศีลเป็นธรรมเป็นที่สงบสุขถึงเราจะถือศีลอุโบสถอยู่วัดก็เป็นศีลพรหมจรรย์แบบมีความบริสุทธิ์มากขึ้นถึงเราจะถือศีลไปอยู่บ้านก็ยังมีโอกาสที่จะทำความบริสุทธิ์ให้เกิดขึ้นที่บ้านเราดีกว่าเราไม่มีศีลวันพระบางคนก็ว่าถือศีลอยู่บ้านไม่ได้แต่ความเป็นจริงอยู่บ้านก็มีศีลได้จะทำให้บรรยากาศภายในครอบครัวเราสงบร่มเย็นถือเราอยู่วัดเราก็มีสิ่งแวดล้อมที่ทำให้เราสงบร่มเย็นเราก็เยี่ยงอย่างของความดีที่วัดนี่ไปทำที่บ้านวัดเราทำได้มีกายวาจาใจสงบกลับไปบ้านเราก็เอาวัดไปใช้ที่บ้านทำให้กายวาจาใจของเราสงบที่เรามาทำบุญเข้าวัดผลที่จะเห็นทันตาเราก็คือความสบายใจจากคนใจร้อนจะกลายเป็นคนใจเย็นจากคนใจร้ายกลายเป็นคนใจดีจากการเป็นคนคิดวุ่นวายใจตรงไม่ตกก็จะตัดใจตรงปล่อยวางตกไปบ้างเราจะเห็นคุณของธรรมะคุณคำสอนคุณของที่เราได้เข้าวัดมันก็มีผลดีตามมากับตัวเราคนไทยเราที่เป็นชาวพุทธที่เข้าถึงหลักการปฏิบัติก็จะรู้ว่าตัวเองนั้นน่ะเป็นพุทธอย่างแท้จริงเป็นพุทธทั้งกายเป็นพุทธทั้งใจเป็นพุทธทั้งครอบครัวเป็นพุทธทั้งบ้านทั้งเมืองเพราะอะไรเพราะเราสามารถมาประพฤติปฏิบัติทำให้จิตใจของเรานั้นดับทุกข์ดับความเล่าร้อนใจทำให้กลายเป็นคนที่เคยโมโหโทโสเป็นคนเจ้าอารมณ์เป็นคนเจ้าทิฏฐิก็มาปลดปล่อยวาง

จะเห็นแก่ตัวเองได้ที่เราทำบุญว่าใจเราเย็นใจเราดีแค่ไหนถ้าใจเรายังไม่เย็นใจเรายังไม่ดีก็เท่ากับเรายังเล็กทำใจเราไม่ถึงที่เราก็ต้องพยายามทำใจเราให้ถึงที่ถึงที่ของความสงบแต่ถ้าเราทำจิตใจของเราถึงที่ถึงหลักก็จะเกิดความสงบเกิดความใจเย็นขึ้นมาคนใจเย็นไปอยู่ที่ไหนมันก็สบายมันก็เป็นสุขคนใจร้อนอยู่ที่ไหนมันก็เร่าร้อนเป็นทุกข์เพราะใครเป็นคนทำให้เราเพราะใจมันร้อนเพียงขาดสติอย่างเดียวจิตใจก็ไม่เยือกเย็นทีนี้เรามาวัดเนี่ยเรามาฝึกให้ได้สติควบคุมตัวเองให้ได้สมาธิให้ได้ปัญญาให้รู้หลักควบคุมจิตใจของเราบ้างเราจะได้กลายเป็นคนใจเย็นกับเขาบ้างเราใจร้อนมานานแล้วเราใจร้อนมานานตอนนี้เราจะต้องหัดเป็นคนใจเย็นเป็นคนสุขุมรอบคอบบ้างจิตใจนี่เราสามารถพัฒนาทำให้ดีขึ้นได้ไม่ใช่ว่าทำไม่ได้ที่คนว่าทำไม่ได้นั่นเพราะไม่คิดจะทำหรือไม่พยายามทำไม่ขวนขวายทำมีอยู่ในใจอย่างไรก็ปล่อยให้มันมีอยู่อย่างนั้นไม่เคยคิดจะแก้ไขจิตใจเราให้ดีขึ้นมาเลยมันก็เลยกลายเป็นความรู้สึกที่คิดนึกอยู่อย่างนั้นก็เรียกว่าเป็นเหมือนหน่อเนื่องอยู่ในสันดานในความรู้สึกตัวเองไม่แก้ใจตัวเองได้คนใจร้อนก็กลายเป็นคนใจร้อนยิ่งร้อนมากขึ้นคนขี้โกรธก็กลายเป็นคนขี้โกรธมากขึ้นคนคิดมากก็คิดไม่หยุดคิดมากขึ้นอันนี้แหละปัญหาที่ใจของเราก็จะต้องรู้ตัวเองว่ามีทางใดบ้างที่จะแก้ใจอย่างนี้ได้บ้างมีทางเดียวเท่านั้นเนี่ยเข้ามาหาศีลมาตัดสินใจมาหาธรรมเพื่อเรารู้จักความสงบที่ใจเราถ้าเรารู้อย่างนี้เราก็จะสามารถควบคุมอารมณ์ของเราได้ดีกว่าที่เราไม่รู้หลักอะไรเลยเราไม่มานอนวัดเราก็ไม่รู้วิธีการทำความดีอย่างไรสวดมนต์อย่างไรไหว้พระอย่างไรนั่งสมาธิอย่างไรเขาสงบกันอย่างไรเราไม่เคยเข้าวัดเราก็รู้แต่เรื่องของชาวบ้านรู้เรื่องชาวบ้านเอาไปใช้อะไรได้ก็รู้แต่เรื่องความวุ่นวายมีการนินทาให้ร้ายหาเรื่องใส่กันจะใช้อะไรก็ใช้ไม่ถูกต้องเมื่อคนเราเมื่อทำใจไม่ได้แล้วก็อยู่กับความวุ่นวายที่บ้านเรื่องวิธีการปฏิบัติเนี่ยพวกเราก็ควรจะฝึกการให้รู้เรื่องของจิตใจเราเพราะว่ามาวัดนี้มาวัดสังฆทานเราจะต้องรู้ว่าวัดสังฆทานนี้ชื่อว่าสังฆทานก็คือการให้ทานคือทำกับส่วนรวมเป็นผู้เสียสละเพื่อส่วนรวมไม่เห็นแก่ตัวแล้วทำทานเราก็จะต้องทำทานทางใจด้วยทำจิตใจของเราเนี่ยที่มันผูกมัดที่มันยึดติดอะไรๆไว้มากมายเนี่ยก็พยายามให้มันไปให้หมดพรรษานี้เรามาอยู่วัดพรรษานี้เรามาถือศีลเราก็จะต้องสำรวจตัวเองว่าอะไรที่พรรษาที่แล้วเรายังทำไม่ได้พรรษานี้เราก็จะต้องพยายามทำให้มันดีทำให้มันได้จิตใจที่ยังไม่มีสมาธิเราก็พยายามฝึกให้มันมีสมาธิจิตใจที่ยังไม่เยือกเย็นเราก็ฝึกให้มันเยือกเย็นอย่างน้อยทุกวันพระมันก็ยังมีโอกาสได้ปลดเปลื้องจิตใจของเราทำให้เกิดความสุขสงบขึ้นมาในตัวเราเราก็จะเห็นโอเราทำจริงๆทำบุญถูกต้องเนี่ยไม่ช้าเลยใจเราก็จะสงบแต่ถ้าเราไม่เป็นทำไม่ถูกต้องในทำเมื่อไรมันก็เหมือนเดิมทำเมื่อไรก็ยังโลภเหมือนเดิมโกรธเหมือนเดิมวุ่นวายเหมือนเดิมใจยังเล่าร้อนเหมือนเดิม
พราะเราทำใจไม่เป็นเราเข้าวัดไม่ถูกต้องคือไม่สามารถมารู้เรื่องจิตใจตัวเองไม่สามารถจะมาควบคุมอารมณ์ตัวเองได้เพราะเราไม่มีการฝึกปฏิบัติธรรมท่านจึงว่าพุทโธเนี่ยพุทโธแค่คำว่าพุทโธเนี่ยเท่านี้ก็เป็นเครื่องเตือนใจเราได้พุทโธธัมโมสังโฆถ้าเราท่องแค่ปากใจมันก็ไม่ได้อะไรเราต้องระลึกไว้ในใจเราให้ใจของเรามีพุทโธมีธัมโมมีสังโฆใจที่มีพุทโธมีธัมโมสังโฆจะรู้สึกว่ามันเปลี่ยนใจมันเกิดมีที่พึ่งมีเกิดความอบอุ่นขึ้นมาเหมือนเราเดินเวลากลางคืนอย่างเงี้ยเราเดินในที่น่ากลัวอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยในที่มืดมืดเนี่ยเราเกิดความหวาดกลัวขึ้นมาทันทีเพราะเรายังไม่ได้นึกอะไรไม่ได้นึกได้แต่ความมืดนึกได้แต่ความกลัวก็เกิดความหวาดกลัวพอนึกถึงพุทโธธัมโมสังโฆขึ้นมาเกิดความหายกลัวเกิดความอบอุ่นเกิดความมั่นใจขึ้นมานี่เขาเรียกว่าดับความหวาดกลัวไปได้ทั้งที่เมื่อกี้นี้เรากลัวจนตั้งสติไม่ได้แต่พอเรานึกถึงพุทโธธัมโมสังโฆไว้ในใจไอ้ความมืดที่น่ากลัวนั้นก็กลับเป็นความอบอุ่นมีความสว่างในใจเกิดความมั่นใจเหมือนเรามีที่พึ่งทางใจของเราอันนี้เนี่ยถึงว่ามีความสำคัญแก่ชีวิตเรามากคำว่าภาวนาแค่พุทโธเนี่ยแต่ถ้าเราทำบ่อยๆนะเราทำทุกวันเราทำทุกคืนเราทำทุกเวลาทำจนนึกเมื่อไรก็ได้เมื่อนั้นมีพุทโธอยู่ในใจเสมอไปจะเกิดความกลัวอะไรขึ้นมามันก็เกิดความกล้าทั้งที่มืดทั้งที่สว่างก็ไม่เกิดความกลัวอะไรก็กลายเป็นคนมีความมั่นใจมีที่พึ่งทางใจมีเครื่องยึดเหนี่ยวจึงว่าศีลธรรมคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยเป็นที่พึ่งอย่างดีที่สุดแต่พวกเราไม่ได้เข้ามาฝึกกันไม่สนใจเรื่องศีลเรื่องสมาธิกันมาวัดก็มาเพียงตักบาตรทำบุญมาดูคนมากหรือคนน้อยเป็นอย่างนี้เลยเราก็กลับไปก็วุ่นวายเหมือนเดิมไม่เคยได้ทำใจเราให้สงบได้สักทีเดียวพระท่านบอกยังไงเราก็ยังทำไม่ได้สักทีเราก็ไม่พุทโธเราก็ไม่ธัมโมเราก็ไม่สังโฆไว้ในใจสักทีแล้วจะทำอย่างไรให้ใจเราเยือกเย็นได้แล้วจะทำให้อย่างไรให้ใจของเราดีได้เราต้องลงมือปฏิบัติธรรมต้องลงมือสำรวจจิตใจภายในของเราให้มันรู้แน่นอนว่าจิตใจของเรานี่ตื้นลึกหนาบางสุขทุกข์สงบถึงแค่ไหนถ้ายังไม่ถึงเราก็ยังไม่ถึงวัดเราจะต้องฝึกให้มันเกิดขึ้นให้ได้ให้รู้คำว่าใจเย็นเข้าวัดแล้วใจเย็นเข้าวัดแล้วใจดีเข้าวัดแล้วละวางอะไรได้เยอะลงอะไรได้มากเมื่อก่อนที่เรายังไม่เข้าวัดเนี่ยโอ้มันวุ่นวายจริงๆได้เห็นได้ยินอะไรเนี่ยมันเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาไปหมดไม่ยอมแพ้ไม่ยอมจะเอาชนะอย่างเดียวแต่พอเรามาปฏิบัติมาฟังเทศฟังธรรมมารู้จักหลักของใจอะไรๆมันก็มองเป็นธรรมดาไปหมดเกิดปล่อยเกิดละเกิดวางไม่ค่อยชิงชังเกลียดแค้นที่จะเอาชนะเอาแพ้กับใครอันนี้ธรรมะมันค่อยๆปลดเปลื้องไปโดยไม่รู้ตัวนิสัยเราที่ไม่ดีกลายเป็นคนดีใจที่ไม่เคยปลดเคยวางก็ปลดวางได้เราจะเห็นบุญในชาตินี้เราโอ้อะไรไม่ได้อย่างน้อยก็ใจดีอะไรไม่ได้อย่างน้อยก็ใจสบายใจสงบถือเราเข้าวัดจะไม่ได้เงินได้ทองไม่ถูกหวยรวยโปอะไรแต่ว่ามันก็ใจดีกว่าเดิมมันก็สงบกว่าเดิมมันก็รู้เท่าทันอารมณ์กว่าเดิมเราก็เห็นผลอย่างนี้เท่านั้นเองว่ามาวัดมันได้ตรงนี้มันได้ตรงที่ทำใจได้ตอนนี้ถ้าเราไม่มา
ไม่มามันก็จะได้อะไรถือเราจะได้เงินได้ทองแต่จิตใจก็ยังวุ่นวายว่าวุ่นไม่เอาอะไรได้ทำใจไม่ได้สักอย่างเดียวไม่มีอะไรเป็นสุขเลยในชีวิตนี่โกรธกันทะเลาะกันด่ากันนินทาให้ร้ายกันเบียดเบียนกันเอาปากเป็นอาวุธเอามือเป็นอาวุธเอาใจเป็นอาวุธที่จะคิดจริงจังแช่งด่ากันเนี่ยเราจะได้อะไรในชีวิตนี้ถึงจะโรคเขาก็มีกันทุกคนยิ่งคนมีโกรธมากมีโลภมากมีกิเลสมากก็ยิ่งมีเรื่องหนี้มากมายที่สุดยิ่งทำใจของเขานั่นแหละให้เดือดร้อนอยู่ทุกวันทุกเวลาไม่เคยทำให้ใจของเขาสบายได้เลยเพราะเขาไม่มีศีลเขาไม่มีสมาธิเขาไม่มีปัญญาที่จะดับทุกข์ทางใจเขาได้เขามีแต่เพียงภายนอกแต่ภายในเขาไม่สบายเลยแต่เรามาเข้าถึงศีลถึงสมาธิเข้าวัดมาปฏิบัติธรรมนี่เราได้เราร่ำรวยเหลือเกินเรามีความสุขเหลือเกินเราเห็นผลบุญของเราเหลือเกินที่ว่าเรามาทำจิตใจของเราให้มันดีได้รู้ได้เห็นได้เข้าใจในตัวเองมากขึ้นอย่างน้อยเราใจดีใจเย็นกว่าเดิมใครด่าว่าอะไรเราก็ไม่เถียงไม่โต้ไม่ตอบเนี่ยอันนี้มันเป็นกำไรของเราเป็นผลที่เราได้จากการเข้าวัดถือศีลฟังธรรมเราจะต้องมองกันในด้านไหนอย่างนี้เราจึงจะเห็นว่าเข้ามาหาศีลธรรมเป็นของดีที่แก้จิตใจนิสัยคนได้เยอะเลยเอาละคนเราลงมันมาวัดเนี่ยมันมานั่งสมาธิมันมาคุยธรรมะเนี่ยถือจะติดอะไรมากมายที่จะขี้เหล้าเมายานักเกรงการพนันเป็นคนใจร้ายใจกรรมแต่ว่าอยากมาวัดอยากมาสนใจธรรมะอยากมาคุยธรรมะแต่ใจนั้นมันก็ยังอยู่อย่างนั้นแหละแต่การที่เรามาสมาคมมาคบกับศีลธรรมเนี่ยมันทำให้เปลี่ยนใจไปได้โดยไม่รู้ตัวเลยจากคนเคยดื่มมากก็เป็นคนดื่มน้อยจากคนดื่มน้อยก็เลิกดื่มจากคนที่เคยเสพติดเคยเป็นนักเลงก็เลยกลายเป็นคนจิตใจเยือกเย็นปลดวางไปโดยไม่รู้ตัวเอาแต่ว่าแม่เราเนี่ยเมื่อก่อนที่อยู่บ้านเนี่ยขี้บ่นจู้จี้จริงๆเอาแต่เข้มงวดกวดขันลูกอย่างเดียวเพราะอะไรเพราะแม่เราเป็นห่วงลูกห้ามใจไม่ได้ที่มันจะไม่ห่วงมันก็ต้องบ่นต้องว่าแต่พอแม่เรามาอยู่วัดชักเริ่มปลงใจได้ใจมันก็ชักไม่ค่อยปุ่งสั้นไม่ค่อยวุ่นวายอะไรมันก็ปลงตกจักตัดห่วงตัดใหญ่ได้พอกลับไปบ้านกลายเป็นคนไม่บ่นไม่ว่าอย่างนี้เราก็เห็นผลแหละเห็นผลจากการคนมาอยู่วัดแต่บางคนเขาก็ไม่ยอมเปลี่ยนอะไรไปเลยมาวัดเนี่ยใจดีแต่กลับไปบ้านเนี่ยทำไม่ได้สักทีเดียวไปเห็นโน่นก็ไม่ถูกใจเห็นนี่ก็ไม่ถูกใจฟังอะไรก็ไม่ถูกหูดูก็ไม่ถูกตาวัดหายหมดกลายเป็นคนเดิมอีกแล้วเขาก็เลยว่ามือถือสากปากถือศีลไปวัดแล้วก็ยังทำอะไรไม่ได้ที่จริงมันทำได้มาวัดนี่ใครว่าอะไรไม่โกรธเลยถือเป็นญาติเป็นพี่น้องกันทุกคนแต่มาวัดฉันทำได้เนี่ยแต่ไปที่อยู่ที่บ้านสิ่งแวดล้อมมันไม่ได้เราก็ต้องมันมาวัดถึงมันจะทำที่บ้านไม่ได้แต่ก็ต้องมาทำที่วัดให้มันได้อันนี้เราก็ต้องเข้าใจคนที่ทำได้อย่างนี้ก็มีคนที่ทำทั้งวัดก็ได้ทำทั้งบ้านก็ได้อย่างนี้เขาเรียกว่าได้ทั้งสองทางทางโลกก็ได้ทางธรรมก็ได้ถ้าทำได้แต่ที่วัดเรียกว่าทำได้แต่ทางธรรมทางโลกเราทำไม่ได้แต่ก็อย่าพยายามท้อถอยพยายามฝึกไปปฏิบัติไปสักวันหนึ่งพุทโธธัมโมสังโฆก็เป็นเครื่องเตือนใจเราให้สงบให้เยือกเย็นให้เกิดความเข้าใจในตัวเองมากขึ้นเราก็จะได้ปล่อยละวางสิ่งพวกนี้ได้ฉะนั้นที่อาตมาได้บรรยายมานี้ก็เพื่อเป็นธรรมมาทาน
เพื่อให้ได้ญาติโยมได้มีโอกาส

ได้สงบใจได้สบายใจที่เราเข้ามาสู่ถิ่นธรรมมาอยู่กับคนที่มีความสงบเรามาอยู่อย่างนี้เราก็ต้องเห็นกับสถานที่นี้ว่ามันเป็นที่พึ่งทางใจของเราทุกคนก็มารับหาความสงบเราก็ต้องมากอบโกยเอาความสงบให้เกิดขึ้นในใจของเราถือตัวมันอยู่ถือใจมันจะคิดอะไรไปโน่นไปนี่ว่าวุ่นก็ช่างมันเถอะขอให้เรายึดสมาธิยึดภาวนาไว้กันแล้วกันต่อไปนานๆเข้ามันก็สงบไปเองไม่มีใครจะทำปุ๊บให้มันสงบปุ๊บได้ทุกคนหรอกแม้แต่พุทธเจ้ายังต้องใช้เวลาทำความสงบถึงตั้ง6ปีแหมนี่เราเข้าวัดมาพรรษาเดียวยังสงบได้อย่างนี้ก็ยังเรียกว่าดียังทำให้สงบกายวาจาใจได้บ้างเราก็ภูมิใจในชีวิตที่เราเข้ามาในวัดพรรษาหนึ่งเราก็อาจจะได้มากมายถ้าเราไม่ท้อถอยในการเข้ามาประพฤติปฏิบัติก็ยังจะเห็นผลกับตัวเองพอเข้าใจไหมโยมฟังธรรมะแล้วง่วงนอนเนาะดูหนังดูละครแล้วตาแจ้งเขาว่างั้นโบราณนี่เขาแสนรู้จริงๆเลยเขาพูดมาตั้งหลายร้อยปีก็ยังตรงอยู่นั่นแหละคนตะก่อนเขาพูดยังไงก็ยังตรงอยู่นั่นแหละบอกคนแล้วนะฟังธรรมะแล้วง่วงนอนดูหนังดูละครแล้วตาแจ้งก็จริงยิ่งสมัยก่อนนะโยมพระหลายประเทศเนี่ยท่านก็เอาใบลานมาอ่านเราก็อ่านราชาศัพท์ด้วยณบัดนี้อาตมาภาพจะบรรยายขยายความตามธรรมภาสิทธิ์ที่ลิขิตไว้ณเบื้องต้นที่พระพุทธเจ้าแสดงว่าไปทำทานมีอานิสงส์จะไปเป็นเทวดาบรมอินทร์อะไรก็ว่าไปถึงโยมก็ฝังไปตัวงอลงไปงอลงไปมอบหลับกันหมดเลยเพราะราชาศัพท์ไม่รู้อ่ะก็ไปใช้พระคนเขียนนี่เป็นคนไทยแล้วก็ไปแปลเอาราชาศัพท์เทศให้คนฉลาดฟังคนที่ศึกษาแล้วฟังแต่นี่คนบ้านนอกบ้านนาตาสีตาสาตานาตาอินก็ไม่รู้เรื่องอะไรก็หลับเลยคนนี้บุญจี้เลยวันนี้แต่ก็ดีทำให้ติดบุญพอมาวัดแล้วก็หลับสบายไม่มีโรคประสาทคนแก่บางคนเตรียมหมอนมาเลยมาแต่งเอามือวางเลยบางคนไม่รู้ก็ตำมาเก๊กๆเลยกันนี้ฝาหมากมันได้กระบันตำเป๊กเป๊กก็ฟังไม่รู้เรื่องก็ตำหมากกินดีกว่าอันนี้เพราะอะไรเราไม่ต้องไปเทศอย่างนั้นเราเทศให้ตัวเองมาวัดเรามาทำสมาธิเนี่ยมันก็ฟังธรรมะรู้เรื่องไปเองทำใจสงบไปสงบไปพอพระเทศอะไรมันเข้าใจไปเองแต่ใจเราไม่สงบนี่ท่านเทศไปเราก็ไปคิดถึงลูกคิดถึงหลานคิดถึงการคิดถึงงานท่านพูดอะไรเราไม่รู้เรื่องเลยจบแล้วกูยังไม่ใจยังไปไหนไม่รู้เลยเนี่ยเพราะเราไม่มีสมาธิเทศเท่าไรก็ไม่เกิดปัญญาเพราะใจเราลอยไอ้คนใจลอยก็เหมือนคนหลับมันเนี่ยใช่ไหมพอพระเทศแต่ใจเราคิดอะไรต่ออะไรเรื่อยเปื่อยไม่เคยได้รู้เรื่องที่พระเทศเลยตาไม่หลับแต่ใจมันลอยคนนู้นเหมือนกับคนแก่สมัยก่อนพอฟังพระแล้วก็หลับไปตื่นขึ้นมาก็โอ้เทศดีจริงแต่ไม่รู้อะไรเลยมันก็เหมือนไอ้คนใจลอยเนี่ยใจลอยตาหลับตอนนี้เราฟังธรรมะเรามีสมาธิฟังมันก็รู้เรื่องรู้บ้างไม่รู้บ้างเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างแล้วก็ภาวนาของเราไปนะเข้ามารู้ไปหมดทุกอย่างอันนี้เราเข้าวัดมันก็ต้องเข้าใจอะไรขึ้นเขาถามว่านับถือพุทธศาสนาทำไมมีประโยชน์อะไรก็ถามเราเนี้ยมาวัดสังฆทานกลับไปถึงบ้านถูกถามจะตอบไงโยมไปวัดทำไมทำบุญแล้วได้อะไรอย่างเงี้ย
ทำบุญแล้วได้อะไรนับถือพุทธศาสนาจะได้มีประโยชน์อะไรเราต้องเป็นนักปฏิบัติที่รู้เรื่องประโยชน์ของตัวเองว่าเรามาวัดเนี่ยเราได้อะไรเรามาวัดเราได้ปฏิบัติดับทุกข์ทางใจก่อนเราเนี่ยทุกข์จริงๆใจเราเนี่ยคิดโน่นคิดนี่มันวุ่นวายแล้วร้อนพอเราทำสงบได้เรารู้ว่าเนี่ยทางดับเราทำแค่นี้เราก็ดับได้แค่นี้แต่ถ้าเราทำมากๆขึ้นไปเราจะดับได้มากกว่านี้เราบอกศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่สอนให้ดับทุกตัวเองให้รู้จักดับทุกแล้วคนเรามีทุกทุกคนจะเป็นเจ้าเป็นนายเป็นใหญ่เป็นโตไงต้องมีความทุกทุกคนต้องมีทุกทุกภายในใจทุกภายในครอบครัวทุกคนมีปัญหาหมดเกิดมาแล้วมีทุกทุกคนมีแก่มีเจ็บมีตายมีการพัดพรากจากกันไม่มีอะไรพอดีสักคนเดียวทุกคนต้องมีทุกข์แต่เมื่อคนทุกคนไม่มีทุกข์ก็ไม่มีทางแก้ยิ่งวิ่งหาทางแก้เท่าไหร่ก็ยิ่งติดหนักเท่านั้นแต่พอมาหาธรรมะก็ดับทุกข์ได้ทางใจทันทีกลายเป็นคนใจดีขึ้นมาก็รู้เลยว่านับถือพุทธศาสนานี่เพราะเป็นทางดับทุกข์ที่รำที่เรื่องราวต่างๆที่คนอื่นจะทุกข์เราก็ทำใจให้สบายได้สมมติวันนี้เรามาวัดสบายๆ อย่างมีเรื่องเกิดขึ้นเงี้ยเขาประกาศแล้วบอกว่ามีน้องชายตายเงี้ยโอ้โหบอกมีน้องชายชื่อนั้นตายทำไงโยมน้องชายเราตายซะแล้วเราไม่คิดเลยว่าจะตายมาทำบุญแท้ๆก็ประกาศบอกน้องชายตายหรือประกาศว่าลูกชายตายลูกสาวตายทำไงโยมโอ้ยใจขุมไม่อยู่เลยจะขาดใจซะแล้วสิไหนอุตส่าห์เลี้ยงดูมาแต่เล็กแต่น้อยไม่คิดเลยจะมาตายก่อนเราโยมทำใจได้ไหมดับทุกข์ได้ไหมฮะสมมติให้ฟังเนี่ยใครดับทุกข์ได้ไหมเนี่ยแต่เราไม่เคยคิดเลยทุกคนนึกว่าเราจะต้องตายก่อนคนอื่นไม่อยากให้ใครตายก่อนเราแต่สิ่งที่เราไม่นึกเนี่ยมันจะเกิดขึ้นพอเกิดขึ้นแล้วเราทำใจไม่ได้เพราะเราไม่เคยนึกนั่นแหละดับทุกข์ไม่ลงเราไม่คิดเลยว่าเขาจะมาตายจากเราในวันนี้นึกว่าจะอีกหลายวันหน่อยแต่เรามาวัดเราคิดอยู่ทุกวันทุกเวลาว่าเราต้องตายจากกันต้องพลัดพรากจากกันไม่มีอะไรเป็นของเราตัวเราก็ยังไม่ใช่ของเราเลยเรายังเอาไปไม่ได้เลยสักวันใดวันหนึ่งก็ต้องจากจากเราในภาษาแต่ลูกแต่หลานแต่คนอื่นก็ต้องจากกันทุกคนเพราะคนเราหนีความแก่ความเจ็บความตายไม่พ้นเราก็ตั้งใจไว้พิจารณาไว้พอเจออะไรปุ๊บในวันนี้ก็อ๋อเราคิดไว้ตั้งหลายวันแล้วภาษาที่แล้วเราก็มาตั้งใจไปแล้วภาษานี้เจอแล้วก็ถึงจะเสียใจแต่มันก็ห้ามได้ก็เรียกว่าศาสนาเป็นศาสนาที่สอนให้รู้จักการดับทุกข์ใจแก้ปัญหาหัวใจได้ไม่งั้นเราก็จะต้องตายตามโอ้โหเสียอะไรก็ต้องเสียใจตามไปด้วยเพราะเรามองในแง่ดีเราคิดจะได้แต่ดีใจคิดจะได้มาแล้วจะดีใจแต่ไม่เคยคิดเสียไปแล้วจะเสียใจแต่นี้พอมาปฏิบัติธรรมะมันก็เอาธรรมะมาใช้ได้ทุกวิธีทางสิ่งใดที่จะเกิดขึ้นมามันก็เอาแก้ปัญหาตัวเองอันนี้ว่าดีอย่างนี้ที่เรามาเข้าวัดกันก็นึกเอาไว้นะโยมนะเดี๋ยวคนเข้าวัดทำใจไม่ได้เลยโอ้โหมาทำใจในแง่ดีอย่างเดียวว่าจะได้ดีอย่างเดียวแต่ไม่เคยคิดว่ามันจะเสียหายเลยมาทำให้เกิดอย่างเดียวมาทำให้เป็นอย่างเดียวไม่ทำให้ตายสักทีพอตายขึ้นมามันเกิดผิดหวังทันทีเราต้องคิดได้ทุกแง่ทุกมุมเพราะโลกนี้ที่เราเห็นอยู่นี่เป็นคำสอนทั้งหมดคนโน้นตายจากกันคนโน้นเป็นโรคโน้นคนนี้เป็นโรคนี้บ้านนั้นเป็นนั่นเป็นนี่นั่นแหละธรรมะที่สอนว่าใกล้เข้ามาถึงตัวเราแล้ว
ไล่เข้ามาถึงตัวเราแล้วจะถึงเราเมื่อไรก็ไม่รู้เนี่ยเราก็นึกถึงตัวเราโอ้ถ้าถึงตัวเราทำไงเนี่ยคุณพระช่วยต้องหาคุณพระช่วยแหละบุญยังไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยต้องรีบทำบุญต้องรีบปฏิบัติธรรมเดี๋ยวตายซะก่อนไม่ได้อะไรเลยบางคนก็บอกว่าใครว่าไม่กลัวตายก็จะตายจริงกลัวหน้าดูเลยอีตอนยังไม่เจ็บไม่ไข้เฮ้ยเบื่อชีวิตอยากจะตายจังเลยพอจะตายจริงบอกว่าตายมันน่ากลัวจังเลยไม่ใช่มันไม่เคยตายเนี่ยแต่คนมาฝึกธรรมะมันก็ต้องเตรียมตัวเตรียมใจกันสิ่งใดที่เป็นของรักนั่นแหละมันจะต้องทำให้เราเสียใจรักมากก็เสียใจมากต้องทำให้รักน้อยลงจะได้เสียใจน้อยลงใช่ไหมโยมรักมากก็ต้องเสียใจมากแต่รักน้อยก็เสียใจน้อยแต่ถ้าไม่รักก็ไม่ต้องเสียใจเลยทีนี้ใครก็ไม่งั้นอยากจะรักมันเยอะเราก็อยากรักเขามากมากเราก็อยากเขารักเรามากมากผลที่สุดต่างคนต่างให้ทุกข์แก่กันไม่ได้เตรียมทำใจให้เป็นกลางไม่เคยฝึกจิตใจอะไรสงบนี่ปัญหาที่เราต้องเตรียมตัวกันไปอย่างวันนี้ยังดีนะข่าวที่ประกาศเมื่อกี้นะเป็นคนของวัดสังฆทานมาก่อนมาอยู่ก่อนเข้าภาษามาอยู่ที่วัดเช้าก็ไปสอนโรงเรียนเย็นก็กลับมาอยู่วัดเมื่อเช้านี่มีคนประกาศบอกว่ามีน้องตายแล้วนะมีน้องชายได้ตายแล้วชื่อพี่ชื่อสมจิตอยู่ที่วัดนี้อาตมาก็นึกว่าคนมาทำบุญพอกลับเข้าไปที่โรงพิมพ์โยมมาถึงโอ้ยร้องไห้อะไรไปทะเลาะกับใครมาตั้งแต่มาอยู่วัดก็ไม่เคยเห็นร้องไห้ก็เป็นคนใจดีอ่ะเขาก็สะกดกันเหลือเกินไม่โหมาเขาก็ไปร้องไปหาเราเขาก็อึดอัดร้องมาแบบแต่เขาก็พยายามอดกั้นจริงบอกน้องสักพักเขาพูดออกมาได้ว่าน้องชายเขาตายจะเป็นครูอยู่ที่เมืองกาญบอกเลี้ยงมาแต่เล็กแต่น้อยเพราะไม่นึกว่าจะมาตายมาตายก่อนอายุเพียง30กว่าแล้วไม่ได้ตั้งใจไปเลยวันนี้ไม่คิดเลยว่าวันพระแท้ๆนึกว่าจะถือศีลอยู่วัดไม่ได้นึกว่าจะได้ยินข่าวอะไรพอได้ยินปุ๊บก็โหทำไงไม่ได้เตรียมใจแต่ดีว่าคนมาปฏิบัติธรรมก็พูดไม่ออกก็นั่งสมาธิแกก็พยายามอดกลั้นน้ำตาสักพักก็พูดออกมาได้ปกติควบคุมอารมณ์ได้นี่ก็ยังเป็นนักธรรมะที่มาปฏิบัติทำไมงั้นเราลองลั่นวัดแล้ววิ่งออกไม่ถูกเลยใช่ไหมนี่แหละดีว่ามาเตรียมตัวไว้ก่อนไม่มีใครคาดคิดมาก่อนสิ่งอันนี้เราก็ต้องเอาธรรมะเข้ามาพิจารณากันเพราะอันนี้มันเป็นเครื่องสอนใจเราเพราะสิ่งแวดล้อมนี่เราเห็นอยู่แล้วจะต้องเกิดกับทุกคนใจไม่ต้องทำให้ได้ยิ่งอายุมากยิ่งใจเสาะใหญ่โยมคนอายุมากๆก็ไม่ต้องทำใจให้มากนะยิ่งอายุมากยิ่งใจเสาะใหญ่เลยโอ้ยเอาใจยากเอาใจคนไม่ถูกด้วยหาว่าคนโน้นไม่เอาใจเราคนนี้ไม่เอาใจลูกหลานมันไม่รู้จักเรากลายเป็นคนใจน้อยไปหมดเลยคันนี้เรียกว่าคนไม่เข้าใจในวัยแต่นี้เราก็ต้องทำใจมันหนักก็ปฏิบัติแล้วมันเข้าใจตัวเองเข้าใจคนทุกคนมันก็แก่แต่ตัวแต่ใจยังเป็นธรรมะอยู่มันก็เป็นคนที่สงบสุขได้ไม่น้อยอกน้อยใจกับใคร

คนบางคนเข้าใจว่าธรรมะนั้นเป็นของที่แก้ปัญหาที่วัดแก้ปัญหาแก้ปัญหาที่พระแต่หารู้ไม่ว่าการปฏิบัติธรรมนั้นคือการแก้ปัญหาที่ใจเราแก้ปัญหาที่บ้านเราแก้ปัญหาที่ครอบครัวเราแก้ปัญหาที่ตัวเราเพราะคนเราโดยมากคิดจะไปแก้แต่เพียงภายนอกไม่ได้แก้ปัญหาหัวใจตัวเองว่าเราทำไมจึงมีทุกข์ทำไมเราจึงมีความเดือดร้อนทำไมครอบครัวเราจึงมีปัญหาทำไมครอบครัวคนอื่นจึงไม่มีปัญหาทำไมที่ทำงานเราจึงมีปัญหาทำไมที่ทำงานคนอื่นจึงไม่มีปัญหา ทุกคนก็จะคิดว่าปัญหานั้นเกิดขึ้นในตัวเองมากบางคนจนทนไม่ไหวต้องระบายออกในทางที่ผิดๆเช่นไปกินเหล้าไปเล่นการพนันไปเที่ยวใช้เงินให้เกิดเรื่องสิ้นไปก็เพื่อจะเอาความสุขหรือว่าเพื่อแก้ปัญหาหัวใจเช่นภรรยาสามีไปเจ้าชู้ไปเที่ยวมือคำดึกดื่นตัวเองก็มีแก้ปัญหาอย่างไรตอนนี้แก้ปัญหาหัวใจตัวเองไม่ได้ก็บ่นว่าประชดประชันหรือว่าทำใจไม่ได้บางทีก็ฉันก็เที่ยวมั่งก็ได้ฉันก็เล่นมั่งก็ได้ก็เลยแก้ปัญหาด้วยการแสดงออกไปอีกอย่างหนึ่งแต่ว่าธรรมะคำสอนพุทธเจ้าท่านไม่ได้สอนให้แก้ปัญหาอย่างนั้นท่านว่าเหตุมันเกิดที่ตัวเราถือเขาจะทำไม่ดีมันก็เรื่องของเขาแต่เราทำใจของเราให้ดีแล้วหรือยังบางคนก็บอกว่าฉันนี่ไม่เคยโกงใครเลยเกิดมาทำแต่ความดีแต่มีคนมาโกงเราก็นึกน้อยเนื้อเสียใจว่าทำไมเราไม่เคยสร้างทุกข์ให้คนอื่นทำไมเรื่องจึงเกิดที่เราทั้งที่เราไม่เคยทำบาปไม่เคยทำกรรมแต่ทำไมเขาจึงมาโกงเราถ้าเราคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเกิดขึ้นจากเราโดยที่การกระทำของคนอื่นเราก็จะโทษทันว่าบุญไม่ช่วยหรือทำความดีแล้วไม่ได้ดีเพราะเราไม่เข้าใจปัญหาว่าเหตุที่เกิดจากการถูกโกงนั้นเหตุจากการที่ถูกต้องหย่าร้างต้องทิ้งกันหรือว่าต้องทำให้สามีภรรยาไม่เข้าใจนั้นมันต้องโทษมาถึงเหตุที่ตัวเราว่าถ้าเราไม่ได้ทำกรรมปัจจุบันนี้อดีตเราก็ต้องทำมาหรือว่าวันนี้เราไม่ทำเมื่อวันที่เราแล้วมาเราก็ทำตอนนี้เราจะแก้ปัญหาอย่างไรให้มันตกก็คือว่าท่านบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะขึ้นกับใจเราแก้ใจเราให้ตกก่อนแก้ใจเราให้ปลงตกก่อนให้มันปล่อยวะให้มันปล่อยละสิ้นวางก่อนแต่ถ้าเราทำใจไม่ได้นะปัญหามันยิ่งจะเพิ่มขึ้นยิ่งจะมีเรื่องเดือดร้อนภายในครอบครัวมากขึ้นภายในจิตใจมากขึ้นเพราะเราไม่ได้ทำใจเราให้สงบคนเราโดยมากจะมองแต่ปัญหาคนอื่นมองแต่เรื่องของคนอื่นจะไม่มองเลยว่าความยุ่งยากลำบากใจนั้นตัวเรานั้นเป็นคนสร้างขึ้นมามากที่สุดฉะนั้นการปฏิบัติธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ก็ถึงว่าปัญหาต้องแก้ที่ใจเราดีชั่วสุขทุกข์มาเรื่องของกรรมที่ใจเราจะไม่ไปโอดครวญโทษคนอื่นถ้ามีเรื่องอะไรก็นึกว่าเราคงทำกรรมไว้ไม่ดีแต่ถ้าเราได้ลาภได้ยศโดยที่ไม่คาดคิดเราก็ถึงนึกว่านี่เป็นผลจากการทำความดีของเรามาแต่ชาติก่อนหรือแต่อดีตฉะนั้นเมื่อเราพิจารณาไปตามความจริงคือตามกรรมนี่เราก็จะสบายใจทุกคนจะไม่ไปโทษคนโน้นให้ร้ายเราคนนี้ทำให้เราเดือดร้อนคือจะมองเห็นว่าคนเรามีกรรมเป็นของตนพระองค์ท่านจึงได้สอนให้ทุกคนเราเนี่ยรู้จักพิจารณากรรมเชื่อกรรมอันนี้
ันนี้ถ้าเราไม่เชื่อกรรมเราก็จะโยนความผิดให้คนอื่นจริงๆดูการกระทำแล้วเหมือนเขาผิดจริง

จริงเหมือนว่าเขากลั่นแกล้งเราจริงๆไม่น่าจะเป็นไปได้ก็เป็นไปได้เหตุไม่น่าเกิดก็เกิดแต่ถ้าเรามาพิจารณาแล้วกรรมเนี่ยมันบันดาลได้ทุกอย่างกรรมเนี่ยมันมีอิทธิพลที่บันดาลให้คนเดือดร้อนได้ในฉับพลันหรือว่าให้มีความสะดวกสบายในฉับพลันถ้าผลกรรมนั้นมันให้ผลขึ้นมาอย่างที่พุทธเจ้าตอนจะนิพพานเนี่ยเดินทางไปข้ามน้ำกุกุนาทีพอข้ามแม่น้ำแล้วทรงคิวก็หายน้ำให้พระอานนท์ไปตักน้ำ

ไปตักน้ำเขียน500มันเดินผ่านน้ำขุ่นหมดตักไม่ได้พระองค์ฉันไม่ได้ก็เกิดเวทนาหิวมากขึ้นพระองค์ก็รู้ว่าอันนี้มันเป็นผลกรรมที่ทำให้น้ำขุ่นบอกพระอานนท์ไปตักใหม่เถอะน้ำจะใสพระอานนท์ก็ถือบาตรไปพอกลับไปใสอีกน่าอัศจรรย์เมื่อกี้ขุ่นก็กลับไปก็ใสคือกรรมเนี่ยมันจะเหมือนเมฆหมอกมาฉาบบังทาพระจันทร์ที่สว่างพอเมฆหมอกมาแล้วก็ทำให้มืดขณะหนึ่งแต่ว่าเมฆหมอกนั้นน่ะมันจะต้องถูกลมผ่านพัดไปมันก็จะต้องสว่างดังเดิมพระองค์มีกรรมที่ว่าเมื่อชาติก่อนอดีตเคยใช้งัวแล้วก็บังคับให้งัวกินน้ำขุ่นๆไม่ให้งัวกินน้ำบ้างให้กินน้ำขุ่นๆกรรมนั้นยังเป็นเศษหนึ่งที่ทำให้เห็นภาวะอย่างนั้นแต่พุทธเจ้าเรานะพ้นกรรมพ้นเวรแล้วไม่ต้องเสวยรับกรรมรับเวรแต่ว่ากรรมนั้นแสดงให้ดูแสดงให้เห็นว่าแม้แต่สิ่งเล็กน้อยก็เป็นกรรมได้เหมือนกันทีนี้คนเรามันไม่คิดว่าบางทีเราอาจจะทำผิดพลาดมาแต่อดีตชาติก็มีบางคนถ้าเขาระลึกชาติได้เนี่ยเขาจะเห็นเลยว่าคนเรานู้หนีกรรมหนีเวรไม่พ้นเลยจริงอยู่ชาตินี้เราอาจจะทำความดีแต่ที่แล้วมาเราอาจจะพลาดพลั้งทำบาปไปก็มีมากมายแต่เรียนดูในปัจจุบันอย่างเงี้ยคนเราก็ลดมากแต่พลาดพลั้งทำแต่บาปมากกว่าแต่มากจะไม่ค่อยได้ทำบุญจะพลาดไปในทางทำอกุศลมากกว่ากุศลแต่ถ้าว่ามันมีกรรมถ้าเราตายจากชาตินี้ไปเกิดใหม่ก็จะต้องมีกรรมอีกเพราะขนาดชาตินี้เรายังพลาดพลั้งทำบาปอย่างเงี้ยถือเราจะไปเกิดใหม่ไปเป็นคนดีทำความดีแต่ว่าไอ้ที่ไม่ดีนี่มันมาให้ผลซะแล้วพอมันติดตามสนองไปแต่ชาตินี้การปฏิบัติธรรมเราจึงต้องเห็นว่าปัญหาเนี่ยเราควรแก้ที่ใจเราความทุกข์ทั้งปวงในที่เกิดขึ้นในตัวเราในครอบครัวเราอะไรๆที่มันประดังประเดเข้ามาทุกอย่างในรอบด้านรอบชีวิตเนี่ยอย่าไปโทษใครเรียกว่าใช้หนี้กรรมมันไปรับผลกรรมใช้หนี้กรรมไปให้มันหมดไปพอกรรมเวรมันหมดแล้วเราก็ไม่ต้องรับกรรมเหมือนพระพุทธเจ้าเนี่ยเหมือนองคุริมาเนี่ยแหละพอปฏิบัติแล้วมันแก้ปัญหาที่ใจเราตกกรรมก็ทั้งหลายก็ไม่ตามทันทีนี้คนเราไม่ได้แก้ที่ใจเราส่วนมากเนี่ยก็จะไปโทษคนโน้นคนนี้ไม่ดีทำให้เราเดือดร้อนเหมือนกับเราเนี่ยเป็นทุกข์เพราะลูกเราเป็นทุกข์เพราะหลานเราลูกไม่ดีหลานไม่ดีมีปัญหามากมายเหลือเกินถ้าลูกดีหลานดีเราก็คงจะสบายใจเราก็ไปโทษลูกหลานไม่ดีแต่เราไม่ได้โทษเพราะตัวเรามันเหตุเกิดจากเราอะถ้าเราไม่มีเราลูกก็คงไม่มีหลานก็คงไม่มีปัญหานี้ก็คงไม่มีเพราะมันมีเราสิลูกจึงมีหลานจึงมีปัญหาจึงเกิดอันนี้เราไม่ได้โทษเราดันเรากลับไปโทษลูกหลานไม่ดีสามีไม่ดีภรรยาไม่ดีเพื่อนฝูงไม่ดีแต่เราไม่ได้โทษเราไม่ดีที่มันเป็นเรื่องเป็นราวเพราะมันมีเราแต่ถ้าตราบใดยังมีเราปัญหาก็ไม่จบแต่ถ้าไม่มีเราเมื่อไรปัญหาก็จบเมื่อนั้นตอนนี้ถ้าเรามองงี้เราก็จะรู้ว่าโอ้เรายังไม่โทษใครหรอกเราเป็นคนสร้างขึ้นมาเองทุกทั้งปวงนี้ปัญหามันยังเกิดมันเหมือนมีตาเนี่ยถ้าเราไม่มีตารูปก็คงไม่ปรากฏเพราะเรามีตาที่พอเราลืมตารูปจึงปรากฏทั้งรูปดีไม่ดีเพราะเรามีหูที่เสียงจึงปรากฏทั้งเสียงดีไม่ดีถ้าเราไม่มีหูเสียงก็คงไม่มีเรามีจมูกที่เราจึงได้รับกลิ่นทั้งหอมทั้งไม่หอมถ้าเราไม่มีจมูกจะได้กลิ่นจากตรงไหนถ้าเรามีลิ้นเราจึงได้รับรสถ้าไม่มีลิ้นเราก็คงไม่รู้จักรสถ้าเรามีกายที่เราจึงได้รู้จักเย็นร้อนอ่อนแข็งรู้จักหนาวรู้จักหิวกระหายถ้าไม่มีกายหิวกระหายร้อนอ่อนแข็งจะมีตรงไหนที่เรามีทุกข์ความโลภโกรธหลง

ความร้อนใจทุกข์ใจเพราะอะไรเพราะเรามีใจคิดสิถ้าเราไม่มีใจคิดความทุกข์ที่ใจจะมีมาแต่ไหนเพราะเราไม่มีใจเสียแล้วที่ทุกข์นี้เพราะมีใจต่างหากจึงได้พาให้เราเป็นทุกข์กุ้นวายเดือดร้อนอยู่ทุกวันนี้เพราะเรามีใจคิดถ้าตราบใดยังมีใจคิดมันก็ต้องมีปัญหาหัวใจตลอดไปแต่ถ้าเราไม่มีหัวใจคิดปัญหาก็จบกันตรงนั้นเองอันนี้เราไม่ไปโทษใครต้องโทษใจเราโทษกายเราโทษตัวเรามองปัญหาที่เราจะเห็นเลยว่าเหตุนี้ไม่ได้เกิดที่ใครสร้างเลยกรรมทั้งหมดนี่คือตัวเราเป็นผู้สร้างคนเดียวเราก็ปลงตกเลยชายนี่กรรมมันไปเห็นสิ่งที่ไม่ดีก็เราก็ปลงใจว่ามันไม่ดีก็เป็นเพราะกรรมเรามีตาไปได้ฟังเสียงไม่ดีก็กรรมเพราะเรามีหูไปได้กลิ่นไม่ดีก็กรรมเพราะเรามีจมูกพอไปได้ยินเรื่องราวได้รับความคิดนึกเดือดร้อนใจก็กรรมเพราะเรามีหัวใจคิดนึกเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเราก็ปลงตกว่าใช่มันเป็นกรรมของเราที่มันมีกูมีเรามีมึงมีเขามีตัวมีตนเกิดมาจึงต้องมีกรรมอย่างนี้ต้องรับทุกข์จนเป็นจนกว่าจะหมดหูหมดตาหมดกายหมดใจถ้ามันหมดหูหมดตาหมดกายหมดใจเมื่อไหร่ก็หมดกรรมเมื่อนั้นหมดทุกข์เมื่อนั้นปัญหาของลูกของหลานก็จบกันอันนี้คำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อแก้ตัวเราเมื่อเราปลงใจอย่างนี้ได้มันก็ทุกข์น้อยลงอะไรๆจะเกิดมันก็มีความดับขึ้นมาได้แต่คนเราทุกวันนี้ที่เดือดร้อนวุ่นวายใจเพราะไม่เคยมองธรรมที่ตัวเองไม่แก้ปัญหาที่ใจเราไปมองเหตุปลายเหตุไปหมดเลยไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุแต่ถ้าเราคิดอย่างนี้เราก็สบายใจเพราะมันมีเราจึงได้มีลูกจึงมีหลานจึงทำให้เราเดือดร้อนถ้าไม่มีเราแล้วจะมีลูกมีหลานได้อย่างไรถ้าเป็นอย่างนี้เราก็เลยไม่ไปโทษลูกไม่ไปโทษหลานไม่ไปโทษสามีภรรยาเพราะมีเราเลยจึงได้มีสามีเพราะมีเราจึงได้มีภรรยาเราจะไปว่าเขาไม่ดีไม่ได้เพราะมันตัวเราเราไปหามาเองเราไปสร้างมาเองไม่ใช่ใครมาหยิบยื่นให้เราเลยอันนี้เราเป็นการมองกันแบบท่านไหนๆถ้าโยมมีสติปัญญาก็จะเห็นได้ว่าจริงแล้วทุกสิ่งทุกอย่างนี้เราจะต้องแก้ตัวเราให้ดีก่อนทำจิตใจของเราให้เป็นสุขสงบก่อนต้องหันหน้าเข้าหาธรรมะแล้วไม่ต้องไปมองปัญหาใครปัญหาหัวใจเราก็แก้ให้ตกก็สบายดีเราก็ต้องอาศัยประพฤติปฏิบัติธรรมทำศีลทำสมาธิให้เกิดขึ้นในหัวใจเราบ้างมันจะได้มีหลักทางใจเราเหมือนกับเราวุ่นวายใจเข้ามาวัดทำให้ใจสบายสักพักหนึ่งพอมีสติปัญญาดีก็กลับไปต่อสู้กับชีวิตวุ่นวายต่อไปอีกเพราะมันวุ่นวายที่ใจเราไม่ใช่วุ่นวายที่คนอื่นแต่เราก็ต้องมีเครื่องปรับตัวเองต้องมีเครื่องเหนี่ยวรั้งยึดเหนี่ยวของเราไว้บ้างถ้าเราไม่มีเลยมันก็รับแต่เรื่องที่ไม่ดีตลอดเวลามีปัญหามีทุกข์ตลอดไปตอนนี้พูดกันถึงเรื่องที่พวกคนเราเข้าใจกันผิดเสียส่วนมากโดยมากก็จะไปโทษโรคภัยไข้เจ็บบางคนพบป่วยก็ไปโทษโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนเราถ้าเราไม่มีโรคเราก็คงไม่มีทุกข์พอเป็นอย่างนั้นจึงต้องเจ็บต้องป่วยอะไรอย่างเงี้ยแต่เราถ้าเรามาพิจารณามันมีตัวเราโรคมันจึงมีเพราะเรามันเป็นที่อาศัยของโรคถ้ายังมีตัวอยู่ตราบใดโรคภัยไข้เจ็บก็ต้องเบียดเบียนอยู่ตราบนั้นมันมีแก่อยู่ในตัวมีเจ็บอยู่ในตัวมีความเศร้าโศกมีความตายอยู่ในตัวเราทำไงจะพ้นตัวนี้ไปได้ถ้าพ้นตัวนี้ไปได้ความเจ็บความไข้ความเดือดร้อนทางกายทางใจก็ไม่มี
พราะเราทิ้งตัวนี้ได้เสียทุกข์ก็ไม่ตามมาเลยที่พุทธเจ้าท่านสอนว่านิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งเนี่ยก็เพราะพระองค์ทิ้งตัวได้ทิ้งเสียงได้ทิ้งรูปได้ทิ้งกลิ่นได้ทิ้งการคิดนึกที่เดือดร้อนได้พระองค์ก็ทำใจสบายได้เพราะมีใจพระองค์ก็ทิ้งใจตัวเองไม่ยึดว่าเป็นใจตัวเองคิดนึกมีตาก็ทิ้งตาตัวเองไม่ยึดถือว่ารูปนั้นดีไม่ดีมีหูก็ทิ้งหูตัวเองไม่ยึดว่าหูนั้นดีไม่ดีเสียงนั้นดีไม่ดีพอทิ้งจะได้มันก็เป็นอุเบกขาปล่อยวางมันก็ไม่เดือดร้อนมันก็ผลสะท้อนทิ้งไปถึงลูกถึงหลานว่าเออมันจะทำยังไงก็เป็นเรื่องของเขาเราช่วยได้ก็ช่วยช่วยไม่ได้เราก็วางเฉยพอเป็นอย่างนั้นแล้วมันก็กลายเป็นคนใจดีกลายเป็นคนใจเฉยกลายเป็นคนมีสติสมาธิปัญญาเข้ามาแก้ปัญหาทุกทางใจได้มากขึ้นแล้วก็สามารถทำใจให้เข้มแข็งขึ้นดีขึ้นเพราะรู้จักความจริงไม่หลงไม่หลงอย่างเมื่อตะก่อนที่เราหลงมาเมื่อก่อนนี่เราหลงยึดเกินไว้มันจะต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้สามีต้องเป็นอย่างนั้นภรรยาต้องเป็นอย่างนี้มีลูกมีหลานต้องเป็นไปอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไม่ได้ต้องเป็นอย่างที่เราต้องการแต่พอเรามารู้จักตัวเราว่าเขามีตัวเรามีใจเราจึงมีปัญหาเออมันมีเรานั่นแหละจึงได้เดือดร้อนถ้าเราทิ้งมันจะได้ความเดือดร้อนก็คงไม่มีเมื่อเราปลงอย่างนี้ได้มันก็เป็นธรรมะทุกคนแก้ปัญหาหัวใจตกคนที่คิดนอนไม่หลับก็เพราะมันคิดไม่หยุดคนที่คิดนอนไม่หลับเพราะมันคิดไม่หยุดเพราะไปยึดความคิดตัวเองถ้าเราลองไม่ยึดความคิดตัวเองมันก็นอนหลับไม่ต้องไปหายากล่อมประสาทเพราะปล่อยวางเป็นปัญหาคือเราไม่ยอมหยุดคิดนั่นเองอาการที่เราไม่ยอมหยุดคิดเพราะเราไม่รู้จักแก้ใจตัวเองเพราะเราไม่มีหลักยึดคือความสงบมันก็เลยต้องคิดมากต่อไปแต่พอเรามาหยุดยังชั่งใจเรามารู้จักความสงบมันก็ไม่คิดอะไรมันก็ปล่อยได้ละได้วางเฉยได้มันก็แก้ปัญหาความคิดตัวเองตกอันนี้ตัวของเราจะต้องแก้ตัวเองไม่ใช่ให้เป็นคนอื่นมาแก้ไม่ใช่นอนไม่หลับเลยต้องไปกินยากล่อมประสาทอยู่ทุกวันกลายเป็นคนประสาทเสื่อมไปทุกข์จากครอบครัวไม่ใช่จะไปแก้ปัญหาที่คนอื่นทุกข์จากครอบครัวต้องแก้ปัญหาที่หัวใจเราต้องเอาธรรมะคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยมาเจริญให้เกิดขึ้นในตัวเราผลบุญกุศลจะได้ทำให้เราเกิดสติเกิดสมาธิเกิดปัญญามองเห็นรู้เห็นทางแก้ปัญหาชีวิตประจำวันได้พุทธเจ้าไม่ได้สอนให้คนงอตีนงอมือไม่ได้สอนให้คนไม่สู้สอนให้คนสู้ต่อความจริงสู้ต่อความดีแล้วก็ให้ทำความดีเพื่อแก้สิ่งที่ไม่ดีเนี่ยมันตกให้มันพ้นไปฉะนั้นการปฏิบัติสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยมันเป็นผลที่จะทำให้ครอบครัวเราอยู่เย็นเป็นสุขถ้าเขาได้ยึดหลักธรรมะจริงๆแล้วก็ปัญหาก็จะมีน้อยลงเรื่องทางด้านจิตใจคนที่เคยเป็นคนอารมณ์ฉุนเฉียวเร่าร้อนทำจิตใจไม่ได้มันก็จะทำได้มากขึ้นกว่าเดิมอันนี้ก็ธรรมอธิบาลยายมานี้ก็เห็นสมควรเกี่ยวเวลาขอยุติการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้เข้าใจไหมโยมพูดเรื่องใจเข้าใจไหมคนมีหัวใจทุกคนนะแต่ก็ทำทางให้มันเดินให้ถูกเดินเข็มทิศหัวใจให้มันถูกถ้าเราทำใจไม่ถูกมันก็ทุกข์อย่างเดียวมีแต่เรื่องร้อนใจอย่างเดียวใจไม่เย็นสักทีแต่ถ้าเราทำใจถูกเหมือนกับเรามาสงบใจที่วัดอย่างเงี้ยเราก็ปล่อยเรื่องราวต่างๆในครอบครัวเราหมดมันก็ใจเย็นได้ก็เรียกว่าแก้ปัญหาตกทำใจได้
ไม่เห็นไม่รู้